0: วันนี้คุณครูมีเปิดมุมอะไรบ้างนะคะมุมหนังสือมุมบทบาทสมมุติและมุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆและได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะเด็กๆก็จะต้องช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่เด็กๆอยากจะสร้างสรรค์ผลงานกันได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่จะไปสร้างสรรค์ผลงานกันแล้วค่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะ
1: กล
0: ิ้
1: งส
0: ีกลิ้งสีเดี๋ยวเด็กๆไปใส่เสื้อก่อนนะคะเสื้อกันเปื้อนค่ะกลุ่มที่สองค่ะ
2: วาดภาพส
0: ีเทียนเชิญปั๊มสัญลักษณ์ค่ะกลุ่มที่สามทำอะไรคะ
3: ไปดูมัน
0: เชิญเลยค่ะไปหยิบอุปกรณ์ค่ะลูก

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันทั้งหมดกี่กิจกรรมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะได้ถึง2กิจกรรมเลยค่ะแต่มีเด็กๆเรียนปลายทางนะคะหลายคนค่ะก็สามารถทำได้ครบทั้ง3กิจกรรมค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะมีผลงานของเพื่อนๆมาให้เด็กๆได้ชื่นชมด้วยค่ะเป็นผลงานการปั้นนะคะของน้องอิงฟ้าค่ะขอเชิญน้องอิงฟ้าค่ะวันนี้น้องอิงฟ้าปั้นผลงานเป็นอะไรคะ
1: หอยทาก
0: หอยทากตัวสีอะไร
1: สีส้ม
0: หอยทากตัวสีส้มหอยทากกำลังทำอะไรคะ
1: กระดึบ
0: หอยทากกำลังกระดึบเหรอกระดึบไปที่ไหนคะ
1: ไปหาใบไม้กิน
0: อ๋อไปหาใบไม้กินแล้วสีเหลืองๆนั้นล่ะคืออะไรคะ
1: สะพาน
0: สะพานสะพานอะไรคะลูกสะพานเอาไว้ทำอะไรอะไรนะสะพานเอาไว้ทำอะไรคะ
1: ไว้เดิน
0: เอาไว้เดินโอ้โหเก่งจังเลยค่ะแล้วคุณครูบีขอถามหน่อยว่าน้องอิงฟ้าปั้นหอยทากน้องอิงฟ้าทำอย่างไรวิธีการปั้น
1: ปั้นยาวๆ
0: ปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นยาวๆแล้วทำยังไงอีกคะ
1: ม้วน
0: ม้วนแล้วทำยังไงต่อปั้นอะไรอีก
1: ปั้นตา
0: ปั้นตาของหอยทากโอ้โหเก่งมากเลยผลงานของเพื่อนสวยไหมคะเหมือนหอยทากจริงๆหรือเปล่าเหมือนเลยใช่ไหมคะปรบมือให้กับน้องอิงฟ้าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องอิงฟ้าบอกว่าวันนี้ปั้นเป็นหอยทากนะคะกำลังกระดึบนะคะที่จะไปกินใบไม้นั่นเองค่ะวิธีการปั้นน้องอิงฟ้าบอกว่ายังไงนะปั้นเป็นยังไงก่อนคะปั้นเป็นเส้นยาวๆก่อนแล้วทำยังไงคะม้วนนั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะวันนี้นอกจากเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันแล้วค่ะเด็กๆยังได้เข้าเล่นตามมุมนะคะที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมหนังสือมุมบทบาทสมมตินะคะแล้วก็มุมเกมการศึกษาค่ะวันนี้น้องกรีนเล่นในมุมอะไรคะมุมเกมการศึกษาเล่นกับใครเล่นกับน้องซินใช่ไหมคะเล่นได้ถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้น้องอันตาเล่นมุมอะไรคะน้องอันตาเล่นมุมบทบาทสมมุติกับใครคะกับน้องทาร่าเล่นบทบาทสมมุติเป็นอะไรเอ่ยเล่นเป็นเบบี้ใช่ไหมคะลูกเก่งมากเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของค่ะเด็กๆก็สามารถเก็บของเล่นเข้าที่นะคะแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมได้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะและตอนนี้เวลาของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะก็หมดลงแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะยื่นแขนออกมาแบบนี้ค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะสะบัดมือแบบนี้ค่ะกรรไกรไข่ผ้าไหมกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีเกมการศึกษาเกมจับคู่ภาพสัมพันธ์สัตว์กับอาหารค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีจะมีภาพสัตว์นะคะและภาพอาหารของสัตว์ค่ะให้เด็กๆได้ช่วยกันสังเกตค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆจะต้องนำภาพสัตว์นะคะมาเรียงเป็นแถวเอาไว้แบบนี้ค่ะมีทั้งหมด2แถวแบบนี้นะคะและให้เด็กๆสังเกตค่ะว่าภาพอาหารมีภาพอะไรบ้างคะอาหารแครอทน้ำตาลผักบุ้งข้าวเปลือกกล้วยหนอนดอกไม้เนื้อสัตว์ปลาต้นไผ่ต้นหญ้าและอ้อยนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เห็นแล้วนะคะว่าภาพอาหารมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์สัตว์กับอาหารกันค่ะไก่จะต้องกินอะไรเป็นอาหารคะ
1: ข
0: ้
1: าวเปล
0: ือ
1: ก
0: ข้าวเปลือกใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องนำภาพข้าวเปลือกมาจับคู่กับไก่แบบนี้ค่ะลิงกินอะไรเป็นอาหารคะ
1: กล้วย
0: ลิงกินกล้วยเด็กก็จะจับภาพอะไรคะ
1: กล
0: ้
1: วย
0: กล้วยเด็กก็ต้องจับภาพกล้วยนะคะมาจับคู่กันค่ะกระต่ายกินอะไรคะ
1: แ
0: ครอทสิงโต
1: เน
0: ื้อมดกินอะไรคะมดกิน
1: น้ำหวาน
0: หรือว่าน้ำตาลนั่นเองค่ะผีเสื้อล่ะผีเสื้อกินอะไรคะ
2: กินน
0: ้ำหวานจากดอกไม้นกกินอะไรคะ
2: กินหนอน
0: มีแพนด้าล่ะ
2: ก
0: ิน
2: ต
0: ้นไผ่ช้างช้างกินช้างกินอ้อยนกขอโทษค่ะอะไรนะคะแมวกินอะไรคะปลาวัวกินหญ้าเต่ากิน
2: ผักบ
0: ุ้งเด็กๆจะต้องไปหาภาพนะคะแล้วก็นำมาจับคู่ภาพสัมพันธ์กันนั่นเองค่ะเกมนี้เล่นยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะอยากจะให้เด็กๆบอกข้อตกลงของเรามาก่อนค่ะเด็กๆจะต้องเล่นเกมการศึกษาร่วมกับใครคะ
1: ก
0: ับเพื่อนเพื่อนเมื่อเล่นเสร็จแล้วเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปใช่แล้วค่ะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะไปแบ่งกลุ่มพร้อมที่จะเล่นเกมการศึกษากันแล้วค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษาแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเข้ากลุ่มเลยค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่3กับหลังหันค่ะเดินไปเป็นแถวนะคะกลุ่มที่4ค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆได้สังเกตภาพสัตว์และสามารถจับคู่ภาพสัมพันธ์ภาพสัตว์กับอาหารกันได้หรือเปล่าคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะช่วยกันเล่นกับเพื่อนๆค่ะสังเกตภาพสัตว์นะคะแล้วก็ดูว่ามีอาหารชนิดใดบ้างนะคะที่เป็นภาพที่สัมพันธ์กันกับสัตว์ประเภทนั้นๆค่ะเด็กๆสังเกตภาพเต่าเต่ากินอะไรเป็นอาหารคะ
1: ผ
0: ักบุ้งแล้วมีภาพผีเสื้อด้วยผีเสื้อกินอะไรเป็นอาหารคะ
1: น
0: ้ำหวานจากอะไรเอ่ย
1: จาก
0: ดอกไม้นั่นเองค่ะมีภาพอะไรอีกนะกระต่ายกินอะไรคะ
1: แ
0: ครอทหมีแพนด้าล่ะกินอะไรคะต้นไผ่เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมการศึกษานะคะได้สังเกตภาพนะคะแล้วก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะตั้งแต่เช้ามานะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมมากมายหลายกิจกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะที่เด็กๆกล้าพูดกล้าแสดงออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะและกิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ยังเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์นะคะซึ่งเป็นแบบภาพค่ะสัตว์บกสัตว์น้ำนะคะเด็กๆยังสามารถฟังคำสั่งของคุณครูนะคะว่าจับคู่กับภาพสัตว์บกจับคู่กับภาพสัตว์น้ำหรือว่าจับกลุ่มค่ะเด็กๆก็สามารถทำได้นะคะได้อย่างถูกต้องแล้วก็ตั้งใจทำอย่างสนุกสนานเลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยสัตว์น่ารู้นะคะแล้ววันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารของสัตว์ค่ะซึ่งเด็กๆสามารถบอกคุณครูได้นะคะว่าอาหารของสัตว์มีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นสิงโตนะคะสิงโตกินอะไรเป็นอาหารคะกินเนื้อเป็นอาหารเก่งมากเลยค่ะแล้วตัวอะไรอีกนะปลากินอะไรเป็นอาหารคะ
1: ก
0: ินอะไรนะคะพืชอะไรเอ่ยปลากินอะไรนะพืชน้ำแล้วก็มีตัวอะไรด้วย
1: แมว
0: แมวกินอะไรเป็นอาหารคะแมวกินปลาเป็นอาหารนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้รู้จักอาหารของสัตว์นะคะได้อย่างหลากหลายชนิดเลยค่ะและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะวันนี้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามความคิดจินตนาการของตนเองค่ะสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้นะคะว่าผลงานที่เด็กๆสร้างสรรค์นั้นเด็กๆสร้างสรรค์เป็นผลงานอะไรค่ะเด็กๆนะคะได้กลิ้งสีนะคะได้สังเกตลูกแก้วที่กลิ้งไปมานะคะแล้วก็สีค่ะที่เกิดการผสมกันและทำให้มีสีใหม่เกิดขึ้นค่ะและกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาเด็กๆเล่นเกมการศึกษาร่วมกันกับเพื่อนๆสังเกตภาพนะคะและนำภาพมาจับคู่ภาพสัมพันธ์กันได้ค่ะพร้อมทั้งนะคะเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของยังช่วยกันเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปเก็บไว้ที่มุมได้อย่างเรียบร้อยเก่งกันทุกคนเลยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูอยากจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันหน้ายิ้มกันหน่อย

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
2: Hmm?

Bye.

Hmm? Huh?

0: เอเป้เกม
1: เพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค

0: ื่อนกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
0: ต้นกล้าเป็นอะไร
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
0: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทย

0: กับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง BLTV และทาง www.bltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

การทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำอะ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ
2: บินบินบินบินบินบินบินบินบินบินบินบินบิน
0: สงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้เฮ้ยนี่ไง
0: ที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าว

ในที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
0: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู
2: ่อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบอกเอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
1: ี่นี่นี่
0: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนขอไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูวีค่ะเรามาเจอกันในยามเช้าแบบนี้นะคะเราจะต้องร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะไปร้องเพลงสวัสดีทักทายแล้วบ้างคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะส

0: ทีไรสุขหัวใจเปรมปรีเมื่อพูดจาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอากาศที่บ้านของเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้อากาศที่บ้านของเด็กๆคนไหนบ้างที่ฝนตกคะวันนี้ที่ห้องเรียนของคุณครูบีนะคะมีบ้านของน้องกรีนน้องมะลิน้องเชอร์แตมน้องก้าวน้องเอ๋ยน้องน็อตแล้วก็น้องกุ้ยชายใช่ไหมคะที่ฝนตกแสดงว่าเด็กๆคนที่ไม่ได้ยกมือบ้านของเด็กๆวันนี้ฝนไม่ตกใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะหรือว่าธรรมชาติรอบตัวของเด็กๆนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูบีมีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะเมื่อวานนะคะคุณครูบีได้ดูข่าวทางทีวีค่ะนักข่าวนะคะเขาเล่าข่าวว่ามีเด็กคนหนึ่งนะคะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นค่ะในระหว่างที่กำลังเล่นอยู่นะคะก็มีคนแปลกหน้าพยายามเข้าใกล้เด็กๆคนนั้นโดยการที่จะเชิญชวนนะคะไปเล่นเครื่องเล่นชิ้นอื่นค่ะที่อยู่ห่างไกลออกไปไม่ได้อยู่ใกล้กับผู้ปกครองของเด็กๆค่ะแต่ว่าเด็กคนนั้นนะคะเขาไหวตัวทันค่ะเขาไม่ยอมไปด้วยนะคะแล้วก็รีบวิ่งไปหาคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ไปเล่าเรื่องราวให้พ่อกับแม่ฟังคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆนะคะจึงไปแจ้งกับตำรวจค่ะเพราะว่าสนามเด็กเล่นนี้ไม่ปลอดภัยแล้วค่ะเพราะว่ามีอะไรคะน่ามีคนแปลกหน้านะคะชอบมาที่สนามเด็กเล่นแห่งนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ของเด็กหญิงคนนั้นนะคะจึงไปแจ้งตำรวจเอาไว้เพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมาคอยตรวจหรือว่าเฝ้าดูบริเวณนั้นนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเด็กๆ เวลาที่เด็กๆนะคะไปเล่นข้างนอกบ้านหรือว่าสนามเด็กเล่นหรือสวนสาธารณะต่างๆค่ะเด็กๆจะไปเล่นกับคนแปลกหน้าได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เลยเด็กๆคิดว่าถ้าเด็กผู้หญิงคนที่เป็นข่าวยอมไปกับคนแปลกหน้าจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: โดน
0: โดนอะไรนะคะ
1: โดน
0: โดนลักพาตัวไปใช่ไหมคะนะถ้าโดนลักพาตัวไปแล้วเด็กๆคิดว่าเขาจะเอาเราไปที่ไหนคะน้องน็อตกับน้องมาลีบอกว่าอาจจะจับเราไปเป็นทำร้ายร่างกายได้ใช่ไหมคะเกิดอันตรายกับเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆห้ามไปกับคนแปลกหน้าเราจะต้องรู้จักการป้องกันตนเองและถ้าหากว่าเด็กๆ เห็นว่าสถานการณ์ที่เด็กๆ เจออยู่ไม่ปลอดภัยเราจะต้องบอกใครคะบอกคุณพ่อคุณแม่และสามารถบอกใครได้อีกคะตำรวจแล้วบอกใครได้อีกคะ
1: ค
0: ุ
1: ณพ่อค
0: ุ
1: ณแม่
0: นอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเด็กๆคิดว่าเด็กๆสามารถบอกใครได้ถ้าเหตุการณ์นั้นใครนะคะคุณครูนั่นเองถ้าเหตุการณ์นั้นนะคะอยู่ที่บริเวณโรงเรียนเด็กๆก็ต้องบอกกับคุณครูเข้าใจไหมคะและวันนี้ค่ะมีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวอยากจะเล่าให้กับคุณครูบีและเพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้ยกมือเลยคุณครูบีขอเชิญน้องมะลิค่ะมะลิยกมือแล้วก็นั่งตัวตรงเลยวันนี้น้องมะลิอยากจะเล่าอะไรคะ
2: ตอนที่แม่พาหนูไปสนามเด็กเล่นหนูก็ไปเจอคนแปลกหน้าแล้วหนูก็เลยวิ่งไปหาคุณพ่อคุณแม
0: ่น้องไม่เข้าใกล้ใช่ไหมคะ
2: ไม
0: ่แล้วคนแปลกหน้าเขาได้เข้ามาหาน้องมะลิไหมคะ
2: ไม่ค่ะ
0: อ๋อเขายังไม่ได้เข้ามาใช่ไหมแล้วน้องมะลิสังเกตได้อย่างไรว่าคนแปลกหน้าคนนี้เป็นคนที่อันตรายไม่ปลอดภัยกับเรา
2: ไม่ปลอดภัย
0: สังเกตจากอะไรคะเขาทำอะไรบ้าง
2: เขากำลังจะจ้องเดินเข้าไปหาหนู
0: อ๋อน้องเห็นว่าเขามองน้องอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วก็จะเดินมาหาน้องเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: น้องมาลิก็เลยรีบไปหาคุณพ่อคุณแม่เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้กับน้องมาลิหน่อยค่ะน้องมาลิบอกว่าน้องมาลิเคยไปที่ไหนคะเคยไปที่สนามเด็กเล่นแล้วน้องมาลิก็สังเกตเห็นว่าที่สนามเด็กเล่นมีใครมีคนแปลกหน้าที่เขามองน้องมาลิอยู่แล้วก็จะเดินมาหาน้องมะลิแต่น้องมะลิรีบไปที่ไหนคะ
1: รีบไปหาคุณพ่อคุณแม่
0: รีบไปหาคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะไปในที่สาธารณะต่างๆนะคะเด็กๆจะต้องอยู่ใกล้ๆกับผู้ปกครองของเด็กๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายค่ะและมีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวอยากจะเล่าให้คุณครูฟังอีกคะคุณครูบีขอเชิญน้องข้าวตังค่ะวันนี้น้องข้าวตังอยากจะเล่าเรื่องอะไรครับ
3: วันที่น้องไปดูหนังพอจบแล้วเราไปเล่นของเล่นน้องลื่นบองลม
0: เนาะวันที่น้องข้าวตังไปดูหนังพอหนังจบได้ไปเล่นที่บ้านบอลต่อถูกไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วเกิดอะไรขึ้นนะ
3: น้องลื่นลม
0: น้องข้าวตังลื่นลมแล้วเป็นอย่างไรคะ
3: ไม่มีแผล
0: นะแต่ว่าไม่มีแผลทำไมถึงลื่นล้มได้คะ
3: เพราะบอลไปกลม
0: ๆเพราะว่าลื่นลูกบอลถูกไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วน้องได้วิ่งหรือเปล่า
3: ไม่ได้วิ่ง
0: ไม่ได้วิ่งแต่ทำไมถึงไปโดนลูกบอลได้คะ
3: เพราะมีลูกบอลอยู่บนพื้น
0: อ๋อมีลูกบอลอยู่ที่พื้นน้องเดินไปเหรอลูกแล้วไปทำยังไงถึงไปลื่นลูกบอลได้ทำยังไงคะ
3: นะน้องไปเหยียบลูกบอล
0: อ๋อไปเหยียบลูกบอลแล้วก็ลื่นล้มเลยแล้วทำยังไงล่ะคราวนี
3: ้มีนั่งพัก
0: น้องก็เลยไปนั่งพักวันนั้นน้องไปเล่นบ้านบอลกับใครคะ
3: กับแม่
0: กับคุณแม่มีใครอีกไหมคะ
3: ไม่มีแล้วครับ
0: อ๋อมีไปกัน2คนใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้กับน้องข้าวตังหน่อยค่ะน้องข้าวตังไปทำอะไรมาบ้างคะไปดูอะไรก่อน
1: ดูหนัง
0: ไปดูหนังเมื่อดูหนังจบแล้ว

0: ไปเล่นที่บ้านบอลแล้วเกิดอะไรขึ้น
1: น้องพ่อแดงลื่นล้ม
0: ลื่นล้มเพราะว่าเหยียบอะไรคะ
1: ล
0: ู
1: กบอล
0: ลูกบอลมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: กลม
0: กลมนั่นเองค่ะที่บ้านบอลก็จะมีลูกบอลเยอะใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆวิ่งเล่นหรือว่าเดินเล่นนะคะก็อาจจะเผลอพลาดไปเหยียบกับลูกบอลได้เพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆทำกิจกรรมหรือว่าเล่นของเล่นต่างๆนะคะเด็กๆก็จะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็คอยระมัดระวังกันด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆมีเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังอย่างหลากหลายเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางได้ไปสนทนากับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูในห้องเรียนค่ะเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ได้จดจำมาค่ะ
2: ให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังกันแล้วค่ะเรื่องราวของเพื่อนๆน่าสนใจแล้วก็สนุกกันไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะบอกว่าวันนี้เพื่อนๆมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังเยอะแยะมากมายเลยค่ะห้องเรียนของคุณครูบีนะคะคุณครูอยากจะขอเชิญอีกสัก1คนค่ะที่อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังค่ะจับศีรษะจับไหล่จับเอวของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องทาร่าค่ะวันนี้น้องทาร่าอยากจะเล่าเรื่องอะไรดีคะ
1: คุณพ่อหนูพาไปเที่ยว
0: คุณพ่อน้องทาร่าพาไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ที่โรงแรม
0: ที่โรงแรมไปเที่ยวอะไรบ้างคะ
1: ไปนอนพัก
0: ไปนอนพักที่โรงแรมมีอะไรบ้างที่โรงแรมมีอะไรบ้างเอ่ย
1: มีโทรทัศน
0: ์มีโทรทัศน์หรือว่าทีวีใช่ไหมคะแล้วได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: ลอยลูกปัด
0: ที่โรงแรมมีกิจกรรมลอยลูกปัดด้วยเหรอคะโอ้เก่งจังเลยน้องลอยลูกปัดเป็นอะไรคะ
1: เป็นกำไร
0: เป็นกำไรข้อมือเหรอลูกแล้วทำอะไรอีกคะ
1: เรียนว่ายน้ำ
0: เรียนว่ายน้ำด้วยเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วน้องว่ายน้ำได้หรือยังได้แล้วเหรอคะยากไหมคะการว่ายน้ำ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยน้องไปเรียนว่ายน้ำได้กี่ครั้งแล้วคะ
1: ได้2 ครั้ง
0: 2 ครั้งแล้วเหรอคะแล้วน้องใส่ชุดว่ายน้ำหรือเปล่า
1: ใส
0: ่วิธีการว่ายน้ำต้องทำอย่างไรคะต้องทำมืออย่างไรคะจำได้ไหมยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วเราต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันหรือเปล่าคะ
1: ใส
0: ่น้องใส่อะไรบ้าง
1: ชูชีพ
0: ใส่เสื้อชูชีพอย่างเดียวเลยเหรอลูกใส่อะไรอีกไหมใส
1: ่ห่วงยาง
0: มีห่วงยางมีแว่นตาไหมคะ
1: มี
0: มีแว่นตาด้วยเก่งมากค่ะปรบมือให้กับน้องทาร่าหน่อยค่ะน้องทาร่าไปที่ไหนมาคะไปที่โรงแรมมาไปนอนพักที่โรงแรมมาที่โรงแรมมีอะไรคะ
2: มีโทรท
0: ั
2: ศน์
0: มีทีวีหรือว่าโทรทัศน์ใช่ไหมคะแล้วมีกิจกรรมอะไรให้น้องทาร่าทำร้อยลูกปัดน้องทาร่าร้อยเป็นอะไรคะ
2: สร
0: ้
2: อยข
0: ้
2: อม
0: ือสร้อยข้อมือแล้วน้องทาร่าได้เรียนอะไรด้วย
2: ว่ายน้ำ
0: เรียนว่ายน้ำนั่นเองค่ะน้องทาร่าไปเรียนว่ายน้ำมาแล้วกี่ครั้งคะ
2: 2 ครั้ง
0: โหดีมากเลยค่ะเด็กๆนะคะถ้าฝึกการว่ายน้ำเป็นนะคะก็จะทำให้เด็กๆนะคะสามารถว่ายน้ำได้ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิดอย่างเช่นตกลงไปในน้ำถ้าเด็กๆมีทักษะการว่ายน้ำเด็กๆก็จะสามารถเอาตัวรอดสามารถว่ายน้ำเข้าฝั่งได้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเล่าเรื่องราวได้อย่างเป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็มีความมั่นใจในตนเองนะคะที่จะออกมาบอกเล่าเรื่องราวให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันในยามเช้าเหมือนทุกๆวันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนสัญญาณจังหวะกันก่อนค่ะคุณครูบีนะคะนำอะไรมาคะ
1: ก
0: ลับมือนะคะมาเป็นเครื่องให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆค่ะสัญญาณจังหวะของเรานะคะจะมีสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆได้ทบทวนเสียงสัญญาณจังหวะกันแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ได้เลยค่ะเราจะต้องยืนไม่ใกล้สิ่งของจนเกินคะเก่งมากค่ะตอนนี้เด็กๆได้พื้นที่หรือยังคะถ้าได้พื้นที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันก่อนค่ะอยู่กับที่ของตัวเองนะคะ

0: น้องกรีนทำท่าอะไรคะ
1: นกบินค่ะ
0: ทำท่านกบินเหรอคะเก่งมากค่ะน้องซินทำท่าอะไรคะ
2: ปั่นจักรยานค่ะ
0: ปั่นจักรยานโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

ไปเคลื่อนไหวทั่วบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะฟังสัญญาณจังหวะดีๆนะคะ

0: น้องข้าวเม่าทำท่าอะไรคะ
1: แมวครับ
0: แมวเก่งมากค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องริต้าทำท่าอะไรคะ
1: ยีราฟค่ะ
0: ยีราฟโอ้โหเก่งมากเลยค่ะสามารถเขย่งตัวได้สูงมากค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะ

0: เก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูค่ะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายนะคะได้ถูกต้องตามเสียงสัญญาณจังหวะเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็มีบัตรภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะ
1: ล
0: ิงภาพที่สองล่ะคะภาพอะไรนะคะ
1: เต่
0: า
1: ช้าง
0: และภาพสุดท้ายตัวอะไรคะหมึกนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบภาพสัตว์ค่ะถ้าคุณครูบีนะคะชูบัตรภาพสัตว์ตัวใดขึ้นมาค่ะให้เด็กๆเรียนแบบท่าทางสัตว์ตัวนั้นได้มั้ยคะทําได้มั้ยคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวเรียนแบบกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบกันเลยค่ะ

ตัวอะไรเอ่ยลิงไหนใครทำท่าได้เหมือนลิงบ้างนะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะ

0: ไรคะตัวอะไรคะ
1: หมึก
0: อ้าวเป็นหมึกได้เลยค่ะตอนนี้หมึกต้องเคลื่อนไหวยังไงคะช้าก่อนนะเพราะว่าเป็นสัญญาณจังหวะช้าค่ะ

0: อะไรคะ
1: ล
0: ิงตัวอะไรคะเต่า

เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองดังๆค่ะเด็กๆกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้ที่เดิมหรือยังคะเก่งมากเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเคลื่อนไหวกันไปแล้วสนุกไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะชอบในการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะได้ขยับส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆหลายคนอาจจะรู้สึกปวดเมื่อยที่บริเวณขาของตนเองหรือว่าแขนของตัวเองใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะเด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้เลยลูก

กายนะคะเรียนแบบท่าทางสัตว์ชนิดต่างๆได้ถูกต้องเลยค่ะและตอนนี้คุณครูนะคะอยากจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจำกันได้หรือยังคะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะ
1: สัตว์น่ารู
0: ้เก่งมากเลยค่ะหน่วยสัตว์น่ารู้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีค่ะจะพาเด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์และโทษของสัตว์ค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีสัตว์ของจริงนะคะที่เป็นตัวเป็นๆ เลยมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะเด็กๆอยากจะไปเจอกับสัตว์ตัวนั้นหรือยังคะถ้าอยากจะพบกับสัตว์ตัวนั้นแล้วค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักให้เรียบร้อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้คุณครูบีนำตัวอะไรมาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะ

0: ที่บ้านของเด็กๆคนไหนเลี้ยงแมวบ้างคะเด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมคุณครูบีถึงนำแมวมาให้เด็กๆได้สังเกตกันคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแมวน่ารักแล้วแมวเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยใช่ไหมคะเด็กๆทราบไหมคะเมื่อเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวเด็กๆคิดว่าเขามีประโยชน์อย่างไรกับเราคะ
1: เขาเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะ
0: เขาก็จะเล่นกับเราใช่ไหมคะเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเล่นนั่นเองค่ะ

0: แต่วันนี้นะคะคุณครูบีไม่ได้มีแค่น้องแมวนะคะที่มาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะมีสัตว์อีก1ชนิดมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะพร้อมที่จะไปดูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้คุณครูปิงนำตัวอะไรมาเอ่ย
1: ตัวอะไร
0: คะสุนัขนั่นเองค่ะ

0: คกับแมวเป็นสัตว์เลี้ยงสุนัขกับแมวเป็นสัตว์เลี้ยงและเมื่อสักครู่คุณครูบีบอกแล้วว่าเมื่อเรามีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงจะเป็นอะไรกับเราคะ
1: เล่นด้วย
0: น่าเป็นเพื่อนกับเราเล่นกับเราใช่ไหมคะเด็กๆใช่แล้วค่ะนี่ก็คือประโยชน์นะคะของสัตว์เลี้ยงค่ะแต่วันนี้นะคะคุณครูบีค่ะยังมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษของสัตว์มาให้เด็กๆได้รู้จักกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าภาพแรกที่คุณครูบีนำมาให้เด็กๆสังเกตเป็นภาพอะไรกันค่ะเดี๋ยวเราจะรู้จักกับประโยชน์ของสัตว์กันนะคะภาพแรกเลยเป็นอะไรคะ
1: เป็น
0: ภาพอะไรคะมีคนสองคนเลี้ยงอะไรอยู่บ้างเลี้ยงสุนัขใช่ไหมคะภาพนี้นั่นก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะเหมือนที่คุณครูบีกับคุณครูปิงนะคะได้นำแมวและสุนัขมาให้เด็กๆได้สังเกตแล้วก็สัมผัสกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปนะคะว่าสัตว์ของเรานะคะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
1: เอาไว้
0: ทำอะไรคะ
1: เอาไว้เลี้ยง
0: เลี้ยงไว้ทำอะไรได้อีกนอกจากเป็นเพื่อนนอกจากจะเลี้ยงเป็นเพื่อนแล้วนะคะเรายังสามารถเลี้ยงสัตว์ไว้สร้างอาชีพแล้วก็มีรายได้ค่ะอย่างเช่นในฟาร์มที่เขาเลี้ยงวัวเขาก็จะรีดนมวัวเพื่อนำไปทำอะไรคะนำไปขายทำให้มีรายได้นั่นเองค่ะหรือว่าไก่เป็ดนะคะที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มเมื่อออกไข่เราก็จะเอาไข่เข้าไปทำอะไรคะเอาไปขายทำให้มีรายได้นั่นเองค่ะและไปดูภาพต่อไปกันค่ะชาวนาเลี้ยงควายไว้ทำอะไรคะ
1: เลี้ยงควายไว
0: ้ค่ะเลี้ยงควายเอาไว้ไถนาใช่ไหมคะสัตว์เลี้ยงนะคะในเมื่อก่อนค่ะตอนที่ยังไม่มีรถไถนานะคะคนก็จะเลี้ยงควายเพื่อเป็นสัตว์ที่ช่วยในการทำงานนั่นเองค่ะและเรายังสามารถเลี้ยงสัตว์เอาไว้ทำอะไรได้อีกคะใช่แล้วค่ะนำมาประกอบอาหารนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นเมนูนี้เด็กๆรู้จักไหมคะเมนูอะไรคะผัดกระเพรานั่นเองค่ะเด็กๆนะคะอาจจะนำเนื้อสัตว์นะคะนำมาประกอบอาหารเพื่อใช้ในการรับประทานอาหารหรือว่าร้านค้านะคะถ้านำมาประกอบอาหารก็ทำให้มีรายได้จากการที่ขายอาหารด้วยค่ะนอกจากประโยชน์แล้วนะคะเราก็ยังจะมีโทษของสัตว์ด้วยค่ะสัตว์แต่ละชนิดนะคะมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าโทษของสัตว์มีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยค่ะทำลายสิ่งของเสียหายนะคะเพราะว่าสัตว์นะคะบางชนิดก็ไปแทะสายไฟตัวอย่างเช่นตัวอะไรคะ
1: หน
0: ูนั่นเองหนูก็จะทำลายข้าวของนะคะทำให้เกิดความเสียหายได้ค่ะและนอกจากหนูนะคะยังมีสัตว์อื่นอีกค่ะที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายได้นะคะเด็ก
1: ๆ
0: โทษของสัตว์นะคะตัวอย่างเช่นหอยทากค่ะหอยทากนะคะจะทำลายพืชผลทางการเกษตรค่ะและไม่ได้มีแค่หอยทากนะคะที่ทำลายพืชผลทางการเกษตรยังมีหนูนานะคะหนูนาก็เป็นสัตว์ที่ทำลายพืชผลทางการเกษตรเช่นกันค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพนกนั่นเองค่ะนกพิราบค่ะเด็กๆสัตว์นะคะจะเป็นพาหะที่สามารถนำโรคมาสู่คนได้ค่ะตัวอย่างเช่นนกพิราบนะคะนกพิราบจะมีเชื้อไวรัสค่ะ ที่สามารถนำเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายของคนนะคะเมื่อคนได้รับเชื้อไวรัสชนิดนั้นเข้าไปค่ะก็จะทำให้ป่วยแล้วก็ไม่สบายได้ด้วยค่ะและภาพนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรคะภาพสัตว์กำลังทำอะไรคะภาพสัตว์ที่กำลังทำอันตรายคนนั่นเองค่ะโทษของสัตว์นะคะสัตว์สามารถทำอันตรายคนได้นะคะโดยเฉพาะสัตว์ร้ายนะคะเช่นตัวอะไรบ้างคะ
1: แมงป่อง
0: มีแมงป่องมีตัวอะไรอีกคะ
1: แมงมุม
0: แล้วก็อะไรอีกคะงูสัตว์เหล่านี้นะคะเป็นสัตว์มีพิษค่ะจะสามารถทำอันตรายเราได้นะคะถ้าเด็กๆไปเข้าใกล้หรือว่าเผลอไปโดนตัวเขานะคะเขาก็จะป้องกันตัวเขาเองโดยการที่กัดหรือว่าฉกเราค่ะเห็นไหมคะเด็กๆสัตว์นะคะก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำกันด้วยค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของสัตว์ค่ะพร้อมทั้งให้เด็กๆนะคะสังเกตบัตรภาพและนำบัตรภาพนั้นนะคะมาติดลงในชาร์ตประโยชน์และโทษของสัตว์ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะประโยชน์
1: ประโยชน
0: ์และโทษของสัตว
1: ์และโทษของสัตว
0: ์ประโยชน
1: ์ประโยชน
0: ์และโทษของสัตว
1: ์และโทษของสัตว
0: ์เก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะด้านบนนะคะประโยชน์ตรงนี้อ่านว่าประโยชน์ของสัตว
1: ์ประโยชน์ของสัตว
0: ์ประโยชน์ของสัตว
1: ์ประโยชน์ของสัตว
0: ์เด็กๆจะต้องนำภาพที่เป็นประโยชน์ของสัตว์นะคะมาติดเอาไว้นะคะที่บริเวณนี้ค่ะตรงนี้เลยนะคะเป็นประโยชน์ของสัตว์ค่ะต่อมาค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูบีนะคะโทษของสัตว
1: ์โทษของสัตว์
0: โทษของสัตว์
1: โทษของสัตว
0: ์ภาพที่เป็นโทษของสัตว์นะคะเด็กๆจะต้องนำมาติดลงด้านล่างบริเวณนี้ค่ะ

0: มากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะมานับกันดีกว่าว่าวันนี้ภาพประโยชน์และโทษของสัตว์นะคะมีทั้งหมดกี่ภาพค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะประโยชน์ของสัตว์
1: ประโยชน์ของสัตว์
0: สร้างอาชีพ
1: สร้างอาชีพ
0: มีรายได
1: ้
0: ภาพแรกนะคะภาพที่1สร้างอาชีพมีรายได้
1: 2
0: พูดตามคุณครูบีค่ะ2
1: เป็นส
0: ั
1: ตว์เลี้ยง
0: 3ช่
1: วยในการทำงาน
0: 4
1: นำมาประกอบอาหาร
0: ประโยชน์ของสัตว์วันนี้มีกี่ภาพคะมีกี่ภาพคะมีกี่ภาพคะ
1: 4
0: ภาพเดี๋ยวเรามาดูโทษของสัตว์กันค่ะโทษของสัตว์โทษของสัตว
1: ์
0: 1ทำลายพืชผลทางการเกษตร2นำโรคมาสู่
1: คน
0: 3
1: ส
0: ั
1: ตว์ร้าย
0: ทำอันตรายคน 4
1: ทำลายส
0: ิ่
1: งของเส
0: ีย
1: หาย
0: โทษของสัตว์กี่ภาพคะ4ภาพเหมือนกันเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สังเกตภาพนะคะเกี่ยวกับภาพอะไรนะคะประโยชน์และโทษของ
1: ส
0: ัตว์นั่นเองค่ะเด็กๆสามารถบอกคุณครูบีได้นะคะว่าประโยชน์ของสัตว์มีอะไรบ้างโทษของสัตว์มีอะไรบ้างนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆก็ยังได้สังเกตนะคะสัตว์ที่เป็นตัวจริงๆเลยที่คุณครูได้นำมาให้สังเกตกันด้วยค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

กิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วทั้ง2ข้างเลยค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้ว

สวยงามเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะชื่อว่ากิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ของเราค่ะชื่อว่ากิจกรรมพับกระดาษสร้างภาพค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอย่างแรกค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะใช้กระดาษสีที่มีสีฟ้าค่ะและกระดาษวงกลมนะคะมีทั้งวงกลมใหญ่และวงกลมขนาดเล็กค่ะคุณครูจะใช้กระดาษวงกลมนี้นะคะในการพับแล้วก็นำไปสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีเทียนค่ะฟองน้ำและภาชนะสำหรับใส่ฟองน้ำค่ะในฟองน้ำนี้นะคะคุณครูได้ผสมสีขาวเทลงไปแล้วด้วยค่ะสำลีพันก้านค่ะใช้สำหรับการจุดสีค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้รู้จักอุปกรณ์นะคะที่จะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะวันนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆใช้กระดาษสีฟ้านะคะในการสร้างสรรค์ผลงานค่ะเป็นกระดาษสำหรับสร้างสรรค์นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนำกระดาษสีฟ้าไปปั๊มสัญลักษณ์ก่อนค่ะเมื่อเด็กๆนะคะปั๊มสัญลักษณ์แล้วค่ะเด็กๆจะต้องหยิบกระดาษวงกลมนะคะที่มีสีแดงค่ะวงกลมวงใหญ่ก่อนนะคะหยิบมา1วงค่ะและให้เด็กๆนะคะพับครึ่งวงกลมค่ะโดยที่เด็กๆนะคะจะต้องนำขอบนะคะทั้ง2ด้านค่ะแบบนี้นะคะนำมาแนบชิดติดกันอย่างนี้เลยค่ะให้ชิดกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รีดกระดาษให้เรียบค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้กระดาษที่เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้ค่ะเมื่อได้ครึ่งวงกลมแบบนี้แล้วนะคะคุณครูให้เด็กๆนะคะทากาวค่ะที่กระดาษสีแดงของเราค่ะทากาวแค่1ด้านนะคะเด็กๆทาที่ไหนคะทาที่ไหนคะที่กระดาษสีแดงที่เรานะคะพับครึ่งวงกลมไว้แล้วค่ะทาให้ทั่วๆแบบนี้เลยค่ะทากี่ด้านคะทากี่ด้านคะ1ด้านใช่มั้ยคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนำด้านที่ทากาวค่ะติดลงไปค่ะแบบนี้เลยค่ะแต่ตรงนี้ยังสามารถเปิดได้นะคะเราไม่ต้องทากาวนะคะเมื่อเด็กๆพับครึ่งวงกลมวงใหญ่แล้วค่ะเด็กๆจะต้องหยิบวงกลมวงเล็กๆแบบนี้นะคะจำนวน4วงค่ะนับไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3 4และให้เด็กๆพับครึ่งวงกลมทั้งหมด4วงเลยค่ะเด็กๆก็จะได้ครึ่งวงกลมจำนวนกี่ชิ้นคะ

0: 4ชิ้นเดี๋ยววันนี้เด็กๆมาดูกันค่ะว่าเราจะพับกระดาษและสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นตัวอะไรค่ะเมื่อเด็กๆพับเครื่องวงกลมแบบนี้ได้แล้วค่ะให้เด็กๆทากาวที่กระดาษสีแดงที่เป็นเครื่องวงกลมวงเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็ติดลงไปค่ะติดเสียงแบบนี้นะคะและอีกอันนึงค่ะทากี่ด้านคะทากี่ด้านคะ1ด้านใช่ไหมคะแล้วก็ติดไว้แบบนี้ค่ะเด็กๆพอจะมองออกหรือยังนะเหมือนอะไรนะมีเด็กๆบางคนเริ่มจะมองออกแล้วค่ะเด็กๆจะต้องติดเฉียงแบบนี้นะคะลูกเมื่อเด็กๆติดได้แบบนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องใช้สีเทียนค่ะในการวาดเพิ่มเติมค่ะเด็กๆมองออกหรือยังคะตัวอะไรคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆพับกระดาษแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นตัวปูนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะวาดขาปูด้วยนะคะปูมีกี่ขาคะ
1: 4
0: มี4ขาเหรอคะมีข้างละ4ขารวมกันมีกี่ขาคะ
1: 8
0: กี่ขานะคะ
1: 8
0: ขาเก่งมากค่ะเด็กๆอันนี้คุณครูบีเติมขาปูลงไปแล้วค่ะ

เมื่อเด็กๆวาดต่อเติมเสร็จแล้วนะคะคุณครูบีมีสำลีพันก้านนะคะแล้วก็สีขาวที่คุณครูผสมไว้นะคะให้เด็กๆนำสำลีพันก้านค่ะมาจุดตรงกลางเติมเป็นตาปูแบบนี้ได้ค่ะหรือว่าเด็กๆบางคนนะคะอาจจะออกแบบผลงานของตัวเองนะคะจุดรอบๆบริเวณตัวปูแบบนี้ค่ะให้เหมือนกับฟองอากาศนะคะตกแต่งให้สวยงามแบบนี้ได้เลยค่ะเหมือนว่าปูอยู่ในน้ำหรือว่าอยู่ในทะเลเลยค่ะสร้างเสร็จแล้วสวยไหมคะเด็กๆอยากจะไปสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองหรือยังคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆบอกข้อตกลงกันมาก่อนค่ะว่าเรามีข้อตกลงอะไรคะสร้างสรรค์ผลงานนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะนำไปตากให้แห้งเสียก่อนค่ะจึงนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูฟังค่ะและเด็กๆจึงสามารถเข้าเล่นนะคะในมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมหนังสือ

0: นี้คุณครูเปิดกี่มุมคะ
1: สาม
0: มุมมีมุมอะไรคะ
1: ม
0: ุมหนังสือบทบาทสมมุติและมุมบล็อกนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานกันได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มนะคะเลือกกิจกรรมที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานกันแล้วค่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะเก่งมากค่ะเชิญไปเลือกอุปกรณ์เลยค่ะกลุ่มที่สองค่ะเก่งมากครับกลุ่มที่สามค่ะ
2: ปั้นดินน้ำมัน
0: เดินเป็นแถวไปหยิบดินน้ำมันได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานกันได้กี่กิจกรรมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะได้อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยค่ะผลงานแรกนะคะเป็นผลงานการปั้นของน้องกรีนค่ะน้องกรีนค่ะวันนี้น้องกรีนปั้นเป็นตัวอะไรคะ
1: หอยทาก
0: เป็นหอยทากใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่ตัวคะ
1: 8ตัว
0: เดี๋ยวเรามานับก่อนนะว่ามีกี่ตัวเพื่อนๆช่วยกันนับนะคะ1 2
2: 3
0: 4 5 6 7มีกี่ตัวคะ
1: 7
0: มี7ตัวนั่นเองหอยทากที่น้องกรีนปั้นมีตั้ง7ตัวแน่แล้วทำอะไรอยู่คะหอยทากกำลังทำอะไรเอ่ย
1: กำลังเดินอยู่
0: เดินไปที่ไหนคะ
1: ต้นหญ้า
0: อ๋อกำลังจะเดินไปที่ต้นหญ้าใช่ไหมคะน้องกรีนปั้นหอยทากอย่างไรคะ
1: ปั้นให้ยาวๆก่อน
0: ค่ะแล้วทำยังไงต่อคะ
1: แล้วก็ม้วน
0: ม้วน
1: แล้วก็ทำตา
0: ทำตาของหอยทากใช่ไหมคะเพื่อนๆค่ะหอยทากของน้องกรีนสวยไหมคะ
2: สวยค่ะ
0: ปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะนี่ค่ะน้องกรีนปั้นหอยทากได้ตั้ง7ตัวเลยเดี๋ยวเรามาดูผลงานอีก1ชิ้นค่ะเป็นผลงานการพับกระดาษนะคะสร้างภาพของน้องอันตาค่ะขอเชิญน้องอันตาค่ะวันนี้น้องอันตาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์พับกระดาษสร้างภาพเป็นตัวปูน้องอันตาทำอย่างไรคะ
1: พับกระดาษสีแดงอันวงกลมอันใหญ่ก่อน
0: ค่ะแล้วทำยังไงต่อคะ
1: แล้วก็ติดก้ามของปู
0: ติดก้ามของปูแล้วทำยังไงอีกคะ
1: แล้วก็หนูระบายทราย
0: ระบายทรายใช้สีอะไรคะลูก
1: ใช้สีเหลือง
0: ใช้สีเหลืองแล้วภาพนี้น้องอันตาจินตนาการว่าอะไรคะ
1: เรียกว่าปูกำลังเดินลงไปในน้ำแล้วก็ไปอยู่บนทราย
0: น้องอันตานะคะจินตนาการว่าปูกำลังเดินลงไปในน้ำและไปอยู่บนทรายนั่นเองค่ะปรบมือให้กับน้องอันตาหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะได้อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมนะคะแล้วก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวนะคะความคิดจินตนาการของตนเองได้ค่ะและเด็กๆก็ยังได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆนะคะที่คุณครูบีเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูนะคะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมหนังสือมุมบทบาทสมมุติแล้วก็มุมบล็อกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเวลาของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมก็หมดแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ด็กๆได้เล่นเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะจับปูดำขยำปูนาจับปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเอ่ยละเลยนอนเปชะโอละเฮนอนเปหลับไปเก่งมากค่ะเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะเกมการศึกษาของคุณครูบีค่ะมีชื่อว่าเกมโดมิโนภาพสัตว์กับเงาค่ะซึ่งเด็กๆนะคะจะต้องมาสังเกตภาพกันก่อนค่ะเด็กๆลองสังเกตดูภาพนะคะว่าคุณครูบีมีภาพสัตว์และภาพเงาของตัวอะไรบ้างค่ะภาพแรกนะคะเป็นสัตว์อะไรคะ
1: แมว
0: แมวแล้วมีเงาของอะไรคะ
1: แมว
0: แมวอันนี้เงาของตัวอะไรคะ
1: ช
0: ้างภาพนี้เป็นภาพอะไรคะกระต่าย
1: แมว
0: เงาของตัวอะไรนะ
1: กระรอก
0: กระรอกไก่เงาของไก่ตัวนี้เงาของอะไรคะ
1: กระต่าย
0: เอ๊ะตัวอะไรนะ
1: เป็ด
0: ตัวของ
1: เป
0: ็ดอันนี้ตัวอะไรคะนี่ตัวนี้สีเขียว
1: ๆ
0: นกแล้วตัวนี้ล่ะคะ
1: ช้
0: างเก่งมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องเล่นเกมโดมิโนภาพสัตว์กับเงาโดยวิธีการเล่นนะคะเด็กๆจะต้องนำภาพตัวสัตว์นะคะไปจับคู่กันกับเงาค่ะวิธีการเล่นเกมโดมิโนเด็กๆจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะเราจะต้องมีอะไรก่อนเราจะต้องมีอะไรก่อนมีโจทย์ก่อนตัวอย่างเช่นวันนี้คุณครูบีวางโจทย์แรกเอาไว้เป็นภาพแมวกับเงาของแมวใช่ไหมคะเพื่อนคนที่จะเล่นเป็นคนแรกก็จะต้องนำภาพของแมวมาจับคู่กับอะไรคะจับคู่กับอะไรคะภาพแมวจับคู่กับ
1: เง
0: าของ
1: แมว
0: ตอนนี้ปลายของเรานะคะเปลี่ยนไปมีทั้งปลายที่เป็นเงาของตัวกระรอกและปลายที่เป็นตัวแมวแบบนี้ค่ะคนที่สองที่จะนำชิ้นส่วนของโดมิโนไปวางถ้ามีภาพที่เป็นภาพกระรอกนะคะก็สามารถนำไปวางต่อไว้แบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะจับคู่ภาพกับอะไรคะ
1: เ
0: งาใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าไม่มีภาพกระรอกสามารถนำเงาของตัวอะไรคะ
1: แม
0: วไปจับคู่ได้แบบนี้เช่นกันค่ะตัวอย่างเช่นคุณครูบีอาจจะเอาภาพนี้ละกันค่ะตัวกระรอกนะคะไปจับคู่กับเงาทีนี้ปลายเปลี่ยนไปหรือยังคะ
1: เป
0: ลี่ยนไปแล้วเป็นอะไรคะ
1: เ
0: งาของไก่และตัวอะไรคะ
1: แม
0: วคนที่3ที่จะเล่นก็ต้องมาดูว่ามีชิ้นส่วนใดบ้างที่สามารถนำไปจับคู่ได้ภาพนี้คุณครูบีจะต้องเอาอะไรมาจับคู่กับเงาไก่คะภาพเงาของไก่หรือว่าตัวของไก่คะตัวของอะไรคะตัวของไก่ใช่ไหมคะคุณครูบีก็ต้องนำมาจับคู่กันแบบนี้ค่ะปลายเปลี่ยนไปหรือยังคะ
1: เ
0: ปลี่ยนไปแล้วปลายด้านนี้เป็นอะไรคะ
1: กระต
0: ่ายด้านนี้ล่ะเป็นแมวเพื่อนคนที่4ที่เล่นเป็นคนถัดไปก็จะต้องนำภาพที่เป็นภาพอะไรมาจับคู่คะ
1: กระต่าย
0: ภาพกระต่ายหรือว่าเป็นภาพด้านนี้ต้องเอาเป็นภาพอะไร
1: เ
0: งาของแมวใช่ไหมคะก็สามารถนำมาจับคู่กันได้แบบนี้เลยค่ะเด็กๆ เข้าใจวิธีการเล่นหรือยังคะยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะบอกข้อตกลงของเรามาก่อนค่ะว่าเด็กๆจะต้องเล่นเกมการศึกษากับใครคะกับเพื่อนๆและเมื่อเล่นเสร็จแล้วก็ต้อง เก็บเกมการศึกษานำไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็จะต้องเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มครบทั้ง4กลุ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลับหลังหันค่ะเดินเป็นแถวนะคะไปกลุ่มที่4ลูก

0: เก็บเก็บเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะได้เล่นเกมการศึกษาทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีก็ยังสังเกตว่าเด็กๆนะคะสามารถเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะช่วยกันเล่นเกมการศึกษาค่ะวันนี้เกมการศึกษาของเราเกมใหม่นะคะนั่นก็คือเกมโดมิโนภาพสัตว์กับเงาค่ะเด็กๆในกลุ่มนะคะช่วยกันสังเกตภาพสัตว์แล้วก็ภาพเงาของสัตว์ค่ะเพื่อที่จะนำมาเล่นภาพโดมิโนนะคะแล้วก็ตอบลายกันได้อย่างถูกต้องเลยค่ะและเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะหลายคนค่ะสามารถเล่นเกมโดมิโนนี้นะคะแล้วก็หมดเป็นคนแรกนะคะทำให้เป็นผู้ชนะด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเลยค่ะเด็กๆได้ทำกิจกรรมมาหลากหลายมากมายค่ะตัวอย่างเช่นกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรคะ
1: สนทนาข
0: ่
1: าวและเหต
0: ุ
1: การณ
0: ์ใช่แล้วค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะวันนี้เด็กๆสามารถออกมาบอกเราเรื่องราวนะคะพูดคุยสิ่งต่างๆที่เด็กๆได้พบเจอมาค่ะและเด็กๆก็ยังบอกได้นะคะว่าถ้าหากเด็กๆไปในที่สาธารณะต่างๆและเจอคนแปลกหน้าเด็กๆจะปฏิบัติตนอย่างไรค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้เด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายค่ะตามเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูนะคะและได้สังเกตภาพค่ะเมื่อคุณครูบีชูบัตรภาพสัตว์ขึ้นมานะคะเด็กๆสามารถเรียนแบบท่าทางของสัตว์ชนิดนั้นๆได้ค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยสัตว์น่ารู้ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์และโทษของสัตว์ค่ะเด็กๆคะประโยชน์ของสัตว์มีอะไรบ้างคะเป็นอะไรนะคะเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเพื่ออะไรเอ่ย
2: เอาไว้เล่น
0: ไว้เล่นกับเราใช่ไหมคะแล้วประโยชน์ของสัตว์มีอะไรอีกคะ
2: เอาไปขาย
0: เลี้ยงแล้วเอาไปขายทำให้มีรายได้นั่นเองค่ะแล้วมีอะไรอีกคะ
2: เอา
0: สัตว์เลี้ยงนะคะบางชนิดค่ะสามารถเลี้ยงเพื่อจะช่วยงานเราได้นั่นเองค่ะและโทษของสัตว์ล่ะคะมีอะไรบ้างเอ่ย
2: ทำลาย
0: สิ่งของมีอะไรอีกคะ
2: ทำร
0: ้ายคนสัตว์บางชนิดนะคะก็เป็นพาหะนำโรคค่ะเช่นนกพิราบนะคะก็เป็นพาหะนำโรคที่สามารถนำเชื้อโรคเข้ามาสู่คนได้และทำให้ผู้คนเจ็บป่วยนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วค่ะเด็กๆก็ยังได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ตามความคิดจินตนาการของตนเองนะคะแล้วก็กล้าพูดกล้าแสดงออกในการนำผลงานมาบอกเล่าให้กับคุณครูฟังค่ะซึ่งกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆได้พับกระดาษค่ะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานวาดภาพต่อเติมนะคะเป็นปูนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ครบทั้ง2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆยังได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นเมื่อเล่นเสร็จแล้วเด็กๆก็ยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและกิจกรรมที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆเล่นเกมการศึกษาโดมิโนภาพสัตว์กับเงาเด็กๆช่วยกันนะคะสังเกตภาพสัตว์และนำมาจับคู่ภาพกันกับเงานะคะเล่นเป็นเกมโดมิโนค่ะไปเรื่อยๆเลยเมื่อใครหมดเป็นคนแรกนะคะก็จะเป็นผู้ชนะในกลุ่มนั้นค่ะวันนี้นะคะเด็กๆทำกิจกรรมมากมายหลากหลายกิจกรรมค่ะทำให้เด็กๆนะคะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์สังคมหรือว่าสติปัญญาค่ะแต่ตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวคุณครูอยากจะให้เด็ก

0: เด็กมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบาย

0: วัสดีแรปเปอร์
1: สวัสดี
2: อ้าวเป็นอะไรไปหรือจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโบ
1: ้จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโบ้อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปโบ้หน่อยดีไหมจ๊ะฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโบ้หน่อยได้ไหม
0: อ๋อได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริกรสเค็มมีทั้ง3ขวดแบบเนี้ยแล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: ท่าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

แน่ใจแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ

0: เป็นอะไรล่ะจ้าแรมโบ
1: ้หวานครับ
0: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
0: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะ
2: เอาเถอะนะ
0: แรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ

0: ไงจ๊ะแรปโบ้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่าร
1: สเค็มครับ
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟ้าฟ้า
0: ในที่สุดฟ้าฟ้าก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ้าฟ้าฟ้าเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้าจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย

เพื่อนๆ เคยเอาสิ่งของในบ้านมาเล่นเป็นเสียงดนตรีไหมครับวันนี้เจ้าหมูออมสินเพื่อนซีของเปเป้เอาอะไรมาทำให้เกิดเป็นเสียงดนตรีใครทราบบ้างครับเฉลยเจ้าหมูออมสินเอาฝาหม้อมาตีเป็นเสียงดนตรีนั่นเองแล้วเพื่อนๆ เคยเอาอะไรมาทำให้เกิดเสียงดนตรีบ้างครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
2: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้
0: อ้าวเดี๋ยวสิคะโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊จะทำอะไรเหรอจ๊ะคะโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต
0: ้เอ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกของแคทโต
0: ้ฮะ

0: Bin, bin, bin, bin, bin, bin.
1: ไม่คัตโต้เจ็บไหมเนี่ยอะไรน่ะคัตโต้โอ้ยเอายังไงดีล่ะฟาฟาคัตโต้เป็นอะไรหรือเปล่าสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได้

0: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
1: ว้าวอัง
0: ได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
2: บ๊ายบาย

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เป็ดน้อย
2: ตอนกลัว

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แรบบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: แรบบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
2: วิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: ือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางเลยจ้าร
0: ถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: หนอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือ
3: กิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: ฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาแรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ๊บปุ๊บ

0: ูไปค่ะก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
1: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
2: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
1: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้คนได้รู้จักผิด

0: ครอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
1: คืออะไรล่ะคะคุณปู
0: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
2: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
2: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้หรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเองไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
2: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
3: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้านว่าเรากลับกันดีกว่า

0: เนาะขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอ๊ยนี่จะเข้าห้องน้ำทีไรมีคนโทรเข้ามาตลอดทุกทีไม่รู้เลยยังปวดฉี่นะคะสวัสดีค่ะอ๋อสะดวกคุยค่ะอ๋องานโปรเจกต์ของโรงพยาบาลรามาใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวตาจะเข้าไปกับทีมงานเนี่ย3คนแล้วกันนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเย้เฮ้ยเฮ้ยงานแบบนี้สิที่รอคอย
1: โอ้โหอ้าวค่ะมีอกมีใจเลยขนาดนั้นเลยคะนี่ผู้ชายมาขอแต่งงานหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหถ้าผู้ชายมาขอแต่งงานอะน้อยกว่านี้อีกค่ะดีใจอ่ะพอดีได้งานใหม่ค่ะแล้วเอกสารที่พี่กันฝากมานี่อยู่ไหนอะคะทำไมไม่เอามาให้เองเนี่ย
1: นี่เลยค่ะ
0: ใช้ป้ามาทำไม
1: ป้าอาสาเองเพราะว่าพอเขาไปเห็นเขาพูดโทรศัพท์กับสาวแกจ๋าจ๋านุ่นนี่หวานหวานอะไรเงี้ยเรียนก็เลยรีบๆขอเอกสารมาให้หนูเนี่ย
0: ถ้างั้นยังไงเดี๋ยวน้ำตาลค่อยมาเซ็นละกันคืออั้นฉี่ไว้นานแล้วค่ะ
1: เอ้า
0: ฉี่มากเลย
1: นี่อั้นฉี่แล้วเหรอคะโหยคุณหนูรีบไปเลยนะอ่านฉี่บ่อยมากเลยเดี๋ยวเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำไงคะเนี่ยไปไปไปไป
0: โอเคค่ะ
2: มามามาทุกคนมาช่วยพี่คิดคอนเซ็ปต์โลโก้ของบริษัทลูกค้าหน่อยเร็ว
3: หนูรีบได้ครับพี่สำหรับพี่เนี่ยได
2: ้
3: ช
2: ุดอะไรเนี่ย
3: ขออ
2: ะไรครับโอ้ย
1: ฮะ
2: เดี๋ยวป้าป้าไปโดนอะไรมาเนี่ยอย่าบอกนะสะดุดล้มคาบลูกนิมิตมาเนี่ย
1: ใช่
2: เอ้าเรื่องจริงซะด้วยเอ้า
4: โอ้ไม่ปฏิเสธเลย
1: นี่ๆๆคือคุณน้ำตาลฝากมาบอกว่าวันอังคารเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องมีการไปประชุมเรื่องโลโก้กันนะคนที่จะไปนี่คือคุณกันนะแล้วก็อ้วนไปด้วย
2: ที่ไหน
1: เจอกัน 9:00 น.ที่โรงพยาบาลรามา
2: อ๋อโอเคอ๋องานโรงพยาบาลรามาเหรอ
1: เออใช่สิ
2: โอ้งานดีเนี่ย
4: เดี๋ยวนะแล้วชื่อผม2คนหายไปไหนอ้
1: าวแล้วตะกี้ได้บอกป่ะล่ะ
4: ไม่มี
1: ไม่มีก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศ
4: ถ้
1: าสงส
4: ั
1: ยทำไม
4: เดี๋ยวตกลง
2: เดี๋ยวก็หนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงน้ำตาลไลน์มาคุยแน่ๆเลยคุณน้ำตาลบอกแล้วไงเดี๋ยวกันโอ้ย
1: โอ้ย
4: เอาแล้วคุณน้ำตาลรอทำอะไรข้างล่างไม่ขึ้นมาด้วยครับ
1: เธอรู้สึกไม่ค่อยดี
2: เอ้า
1: สงสัยนะว่าจะเป็นเนี่ยโรคกระเพาะปัสสาวะเสพอ่ะ
5: โอ้โห
1: ให้น
5: ั่
1: งรออยู่ในห้อง
5: โอ้อั้นฉี่ไง
1: รู
5: ้ดีนะอ้วนอ่ะไม่ได้อั้นฉี่อ้วนอ่ะเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่ได้เป็นอะไร
4: โอ้ยอย่างนี้คงไม่มีอาการอะไรหรอกก็เดินไปนู่นคำไอ้นี่ชิ้นหนึ่งไอ้ปวดหลังจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบคงเป็นโรคอ้วนแทนหรือไม่ก็ลุกเดินไป
1: อ่ะลุกไปไหน
4: ไปจีบหนุ่มออฟฟิศข้างๆไง
1: ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหม
4: นั่นเขินด้วย
5: พี่ปาร์คเนี่ยรู้มากจริง
1: ดีแล้วเป็นกันก็ดีแล้วเพราะถ้าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่นะมันจะเซ็งมากเลยรู้ไหม
2: ยังไงครับทำไมครับ
1: คือเราจะปวดฉี่บ่อยมากแล้วพอเวลาเราไปฉี่เนี่ยมันเหมือนจะฉี่ไม่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นนี่นะเราต้องสังเกตด้วยว่าเวลาเราฉี่เนี่ยมันมีความผิดปกติหรือเปล่าสีขุ่นไหมมีกลิ่นไหมแล้วก็มีเลือดออกมาด้วยหรือเปล่าแล้วถ้ามีอะไรผิดปกติก็อย่าได้ยิ่งนอนใจและที่สำคัญห้ามกั้นฉี่เด็ดขาดเพราะมันจะส่งผลระยะยาวไงมันจะต่อเนื่องทำให้เราเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
4: ้นี่ป้ารอบรรจุเป็นหมอแล้วมาเป็นแม่บ้าน
1: แต่ก่อนป้าเป็นหมอป้าปกติจะบ้าหรือไงเราดูตามไม่นี่ดิทีวีอ่ะรายการอ่ะเขามีให้ดูเยอะแยะเลยพวกมีสาระไม่ใช่ไปดูแต่คงจากคลิปไง
4: ชนดูอยู่นั่นแหละไม่ใช่เรามีช่อง
1: ดูแล้วเกินล่ะตุ๊กตายาง
4: ไงรา
1: คาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
2: จะว่าไปแล้วก็เป็นห่วงคุณน้ำตาลขึ้นมาทันทีเลยพาไปดูคุณน้ำตาลก่อนนะเดี๋ยวผมไปที่โต๊ะแป๊บนึงลงตามไป
1: อ๋อได้นะคะ
4: โชคดีเรามาเรื่องโลโก้กันต
2: ่อฝากไว้นะจัดการเรื่องโลโก้อะไรให้ด้วยนะช่วยกันคิดด้วยมันต้องนู่นนี่นั่นหลายอย่างเลย
3: ได้เลยครับทุกพี่

0: วันนี้น้ำตาลรู้สึกแปลกๆอีกแล้วอะค่ะ
1: เป็นอะไรอีกอะคะ
0: คือวันนี้จริงๆน้ำตาลปวดปัสสาวะบ่อยมากเลยนะคะแต่ว่าพอไปเข้าห้องน้ำแล้วมันก็ไม่ค่อยออกค่ะมันออกมาแบบนิดเดียวเองอะแล้วนี่ล่าสุดคือแบบรู้สึกปวดปวดแสบๆแล้วอะค่ะแล้วมันเหมือนจะมีเลือดออกด้วยอะ
1: นี่ไงต้องตีนี่โรคเก่ากำเริบหรือเปล่าคะฮะกระเพาะปัสสาวะเสพอะป้าบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาปวดฉี่เนี่ยอย่าอั้นนี่ว่าแต่คุณน้ำตาลเป็นประจำเดือนหรือเปล่าคะเลือดออกอะ
0: ก็ไม่นะคะ
1: แน่นอนเลยอะโรคเก่ากำเริบรู้ไหมคะว่าไอ้กลมๆ มีรูตรงกลางไม่ใช่ห่วงยางแต่ฉันน่ะห่วงเธอ มีสองหมาพูดคำนี้เลย
0: ถ้าไงป้าพาน้ำตาลไปหาหมอทีนะคะ
1: ได้เลยค่ะคุณน้ำตาลขาไปตอนนี้เลยไหม
0: เดี๋ยวถ้าคนรถพร้อมแล้วก็บอกน้ำตาลแล้วกันค่ะเดี๋ยวน้ำตาลไปเลย
1: อ๋อโอเคโอเคเด
2: ี๋ยวสองคนคุยอะไรกันครับเนี่ยดูซีเรียสเชีย
1: วโหซีเรียสสิคะก็เนี่ยท่าทางโรคเก่าจะกำเริบค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่สิคะ
2: เอา
1: คุณการเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยช่วยดูหน่อยนะคะให้เข้าห้องนงห้องน้ำให้เป็นที่ไม่ใช่ไปฉี่เลี่ยนลาดเฉยเล่นค่ะคือไม่ชอบห้องน้ำเลยพอไม่ชอบห้องน้ำก็จะไม่ชอบกินน้ำเพราะกลัวตัวเองจะปวดฉี่คราวนี้ไปกันใหญ่เลยค่ะ
2: นี่ไงก็ผมก็เคยบอกแล้วแต่ว่าคุณน้ำตาเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นคนขยันทำงานนะครับเวลาทำงานก็แบบว่ายังไม่เสร็จดีก็จะไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่คุณน้ำตาครับคราวหน้านะถ้าคุณน้ำตาลยังดื้อแบบนี้อีกแล้วก็ต้องมาเจ็บมาป่วยแบบนี้คุณน้ำตาลจะโดนผมจับตีก้นให้เข็ดเลยครับ
1: อะไรนะคะ
2: เข้าใจถูกแล้วครับผู้บริหารดื้อแบบนี้ต้องโดนตีก้นครับที่พูดไปก็เพราะเป็นห่วงนะครับป้าไปจัดการเรื่องรถให้คุณน้ำตาลเร็ว
1: เดี๋ยวมาค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันเราก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากกันให้ป้องกันระวังตัวนะครับเคยได้ยินกันทักไหมฮะแหมเธอนี่กลั้นปัสสาวะบ่อยๆระวังจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้เชิญคุณหมอท่านนี้มาพูดคุยกับเรานะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสศิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัน
0: คุณหมอครับอั้นฉี่หรือว่ากลั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอันนี้ใช่มั้ยครับ
1: ใช่ค่ะก็คือการกลั้นปัสสาวะก็เป็นส่วนนึงที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นรับประทานน้ำน้อยนะคะหรือว่าปัจจัยบางอย่างเช่นเราเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
0: ครับผม
1: นี่เป็นต้นค่ะ
0: เบื้องต้นอาการของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเราสังเกตได้จากอาการเบื้องต้นอะไรบ้างฮะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอาการเกี่ยวกับระบบปัสสาวะนี่แหละนะคะเช่นอาจจะปัสสาวะขัดนะมันแบบกระปิดกระปอยหรือปัสสาวะไม่สุดนะคะบางคนมีปัสสาวะแสบด้วยนะคะหรือบางคนก็คือเหมือนจะสุดมันไม่สุดนะคะ
0: แล้วก็ปวดอยู่นะฮะ
1: ใช่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเป็นเลือดก็มีปัสสาวะเหมือนเป็นเลือดออกมาก็มีบางคนเหมือนเป็นหนองก็มีนะคะหรือบางคนปัสสาวะออกมาแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมกลิ่นมันเหม็นกลิ่นฉุนหรือว่าเข้มกว่าปกติอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะดูได้เวลาเราปัสสาวะออกมาแล้ว
0: ขนาดไหนถึงที่จะควรไปปรึกษาแพทย์
1: ค่ะก็บางคนก็คือจะมีอาการอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ปัสสาวะลำบากบางคนอาจจะมีไข้ร่วมด้วย
0: อ๋อมีไข้ด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าไข้อาจจะไม่ได้ต่ำมากถ้าเป็นแค่กระเพาะปัสสาวะอักเสบแต่ถ้ามันโรคมันเริ่มเป็นบ่อยๆนะคะบางคนเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นบ่อยๆบ่อยครั้งนะคะจนกระทั่งบางทีโรคอาจจะลุกลามได้นะเช่นในบางคนอาจจะลามไปถึงเป็นเรื่องของกรวยไตอักเสบได้นะคะแล้วก็ในผู้ชายบางคนอาจจะลดลามไปถึงทำให้เกิดเรื่องของต่อมลูกหมากอักเสบได
0: ้
1: นะคะ
0: คล้ายๆกันไหมครับระหว่างกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับนิ่วอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ค่ะบางทีอาการ
0: กึ่ง
1: ๆค่ะที่อาการก็อาจจะคล้ายๆกันนิ่วคนก็จะมีปัสสาวะขัดๆได้นะคะปัสสาวะเป็นเลือดได
0: ้ครับ

0: คนก็อาจจะค่อนข้างคล้ายกันได้ในบางรายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องมาพบคุณหมอดีกว่ามาตรวจให้ละเอียดด้วยนะฮะทีนี้โอกาสไหมที่คุณหมอบอกแล้วว่าผู้หญิงทำไมถึงโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าผู้ชาย
0: ค่ะก็อาจจะมีสัก2ให้ผลหลัก
1: ๆอัน
0: แรกก็คือเนื่องจากว่าตัวท่อปัสสาวะของเพศหญิงหรือผู้หญิงเนี่ยนะสั้นกว่าเพศชายนะทำให้โอกาสที่เชื้อเนี่ยมันจะเกิดการติดเชื้อได้ง่าย
1: ครับ
0: การที่2คือเวลาที่ผู้หญิงปัสสาวะเนี่ยนะคะก็คือขึ้นกับว่าเราทำความสะอาดถูกต้องไหมนะบางคนก็คือทำความสะอาดเช็ดจากทวารหนักมาที่ข้างหน้
1: า
0: ทำให้เชื้อนั่นแหละที่อยู่
1: จาก
0: บริเวณลำไส้เราหรือบริเวณทวารหนักเราเนี่ยคือก่อให้เกิดการติดเชื้อได้นั้นเราควรจะเช็ดจากบริเวณที่ปัสสาวะไปทางด้านหลังนะนี่คือวิธีการทำความสะอาดอย่างถูกต้องเวลาที่เราปัสสาวะเสร็จแล้ว
1: เบื้องต้นใช่ไหม
0: เบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นหลักๆคือการทำความสะอาดบวกกับเพศหญิงที่มีเรื่องของท่อปัสสาวะที่สั้นเนี่ยทำให้เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
1: ้
0: อื่นๆเช่นเรื่องของอั้นปัสสาวะที่บอกไปแล้วกินน้ำน้อยอันนี้ก็ทำให้เกิดส่งเสริมทำให้เราเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณหมอครับเมื่อกี้เราพูดคุยว่าสาเหตุก็มาจากกลั้นปัสสาวะหรืออั้นถี่เนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็จะมีเรื่องของการดื่มน้ำน้อยเรื่องของความสะอาดแล้วทางการแพทย์เนี่ยเขาได้จำแนกไหมครับว่ามันโรคกระเพาะปัสสาวะเสพมันสาเหตุมาจากทางด้านไหนบ้าง
0: คือถ้าจะแบ่งสาเหตุทางการแพทย์จริงๆแล้วอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะกลุ่มที่2คือไม่ใช่การติดเชื้ออันนี้พูดเหมือนกับปั้นทุกซินนะแต่ว่าใหญ่ๆในแบบนี้นะคะงั้นในกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกคือเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเชื้อแบคทีเรียนี่มาจากไหนส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณอวัยวะเพศบริเวณทวารหนักนี่แหละที่เราคิดว่าเกิดจากการทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้องเวลาเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็อื่นๆถามว่าเชื้ออื่นเจอได้ไหมนอกจากแบคทีเรียนะคะส่วนใหญ่เจอได้แต่ว่าเจอไม่บ่อยนะคะเช่นติดเชื้อรานะคะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เจอในคนที่อาจจะเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องมากกว่านะคะหรือว่าคนที่ได้รับยาติดเชื้อมานานๆหรือว่าเป็นเชื้ออื่นๆเช่นเชื้อไวรัสนะคะซึ่งเดียนได้เจอได้ค่อนข้างน้อยนะหลักๆคือเชื้อแบคทีเรียเป็นหลักนะคะนั้นกลุ่มที่2ที่เมื่อกี้เกริ่นไปคือกลุ่มที่ไม่ใช่จากการติดเชื้อนะคะนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการเรื่องของการอักเสบจริงๆของกระเพาะปัสสาวะเช่นบางคนได้รับยาบางอย่างนะยาบางอย่างทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะได้นะคะหรือบางคนได้รับการฉายแสงนะเช่นอาจจะเป็นมะเร็งแล้วก็ฉายแสงบริเวณนี้ท้องน้อยนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่กระเพาะปัสสาวะอยู่นะก็ทำให้เยื่อบุกระเพาะปัสสาวะเกิดการอักเส
1: บ
0: แล้วก็อาจทำให้เกิดความผิดปกติในการปัสสาวะได้นะคะนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเจอได้ประปรายเจอไม่บ่อย
1: ครับผมช่วงอายุเท่าไหร่ที่คุณหมอเจอเคสบ่อย
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นในคนวัยกลางคนหรือวัยทำงานนี่แหละนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบไตอักเสบไปเลยก็คือขึ้นไปถึงที่ไตไปเลยนะคะแต่จริงแล้วก็คือจริงก็เจอได้ในทุกวัยทุกเพศค่ะ
1: ทีนี้พอมาพบคุณหมอปุ๊บขั้นตอนของคุณหมอก็จะประเมินยังไงฮะ
0: ค่ะก็ถ้ามาพบแพทย์แล้วอันแรกเราคงต้องซักประวัติก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเข้าได้ไหมนะคะเหมือนไหมนะคะอันที่2คือตรวจร่างกายดูนะคะว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วแค่สักวัดตรวจร่างกายก็จะสามารถวินิจฉัยเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่บางทีถ้าไม่แน่ใจก้ำกึ่งก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะได้นะคะแล้วก็ปัสสาวะไปตรวจก็ให้ปัสสาวะออกมาแหละแล้วเราก็ไปตรวจได้นะคะซึ่งเราก็อาจจะเห็นเรื่องของมีเม็ดเลือดขาวออกมาไหมซึ่งแสดงถึงมีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะนะคะหรือว่ามีจำนวนของแบคทีเรียที่เราเห็นได้ไหมจากปัสสาวะที่เอาไปตรวจหรือว่าเอาไปเพาะเชื้อก็จะสามารถทราบเชื้อได้ว่าเป็นเชื้ออะไรนะอันนี้ก็คือในกรณีที่เราต้องการวินิจฉัยได้อย่างชัดเจนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วคือแค่ประวัติกับตรวจร่างกายเบื้องต้นก็สามารถวินิจฉัยได้แล้ว
1: คุณหมอในรายเคสที่คุณหมอเจอในรายที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่ามาพบอาจจะช้าไปอย่างเงี้ยมันขั้นไหนคุณหมอครับ
0: ก็บางทีเป็นเยอะถึงขั้นขนาดฉี่ไม่ออก
1: คือรอไว้นานเลย
0: ใช่คืออยู่ดีมันเป็นปุ๊บปวดมากแล้วก็ฉี่ไม่ออกคือต้องรีบวิ่งมาโรงพยาบาลมันฉี่ไม่ออกใช่ค่ะคือการที่ติดเชื้อมันก็
1: มาถึงนี้ทำไงถ้าเกิดฉี่ไม่ออกแล้ว
0: ก็สวนค่ะต้องมีเราจะมีสายสวนปัสสาวะใส
1: ่
0: เข้าไปเพื่อให้ปัสสาวะมันออกมานะคะแล้วก็ไปตรวจได
1: ้ขั้นรุนแรงจริงๆนอกจากพอมันรักษาไปแล้วมันเป็นหนักๆขึ้นเนี่ย
0: ค่ะก
1: ็คือ
0: ถ้าเป็นรุนแรงมากจริงๆเลยก็คือเช่นอาจจะมีการติดเชื้อลุกลามไปที่กรวยไตได้นะทำให้มีปัญหาเรื่องของไตได้แล้วก็รวมถึงบางคนเนี่ยมีการติดเชื้อลุกลามเข้าไปในกระแสเลือดก็ได้อย่างที่เราเคยชอบได้ยินข่าวติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะนี่คือเป็นแบบรุนแรงจนกระทั่งมันเข้าไปในเลือดก็มี
1: โอ้ถึงชีวิตได้ไหมคุณหมอ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจริงๆอาจจะถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรไม่ควรจะถึงแก่ชีวิตนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นคือเช่นอายุเยอะมีโรคร่วมด้วยเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็น

0: ่งผลทำให้พอติดเชื้ออีกมันก็อาจจะรุนแรงได
1: ้คนที่เคยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไหมคุณหมอ
0: ค่ะก็คือมันสามารถเป็นแล้วเป็นอีกได้เป็นซ้ำได้ถ้าเรายังมีลักษณะนิสัยที่เหมือนเดิมยังอั้นฉี่อั้นปัสสาวะเหมือนเดิมนะคะรับประทานน้ำน้อยเหมือนเดิม

0: ไม่สุดบ้างปัสสาวะลำบากบ้างซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องถ้าจะต้องมาคุยกันว่ามันไม่สุดยังไงมันลำบากเพราะบางทีอาจจะเป็นนิ่วก็ได้แต่คงต้องมาซักกันอีกทีว่ามันแบบไหนยังไงแล้วใช่ปัสสาวะก็ปัสสาวะอักเสบไหมหรือเป็นกล้วยไตอักเสบหรือไปถึงเป็นนิ่ว
1: บางรายคุณหมอไปซื้อยามาทานเองเพราะคิดว่าเคยกินแล้วหายมันเหมาะแค่ไหน
0: ก็จริงๆแล้วก็คือไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหนึ่งอยากให้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องก่อนว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเปล่านะ
1: ค
0: ะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบก็คือที่เราคิดถึงคือมันคือการติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการติดเชื้อจริงเนี่ยก็คือการรักษาที่จำเพาะก็คือเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อนะคะส่วนอื่นก็จะเป็นการรักษาตามอาการเช่นถ้าปวดมากก็มียาเช่นลดการปวดเกร็งของกระเพาะปัสสาวะได้เป็นต้นหรือว่ามีไข้ก็เป็นยาลดไข้ไปนะวันนั้นคืออยากให้มาตรวจให้แน่ชัดว่าเป็นการติดเชื้อหรือเปล่าเพราะว่ายาฆ่าเชื้อถ้าเราหรือยาปฏิชีวนะถ้าเราซื้อเองซื้อมารับประทานเองบ่อยๆอาจจะเกิดการดื้อยาได้นะคะ
1: คือแบบกินมากๆมันไม่หายแล้วใช
0: ่ไหมใช่ค่ะก็คืออาจจะไม่ใช่เชื้อตัวเดิมแล้วก็ได
1: ้
0: เพราะว่าเชื้อแบคทีเรียหร
1: ือ
0: ว่าแบคทีเรียเนี่ยที่ก่อให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะเสพเนี่ยก็คือมันก็มีหลายเชื้อนะคะนั้นรอบนี้อาจจะกินถูกกินตรงนะ
1: ค
0: ะรอบหน้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะคนละเชื้อก็ได้นั้นยาเคยไปซื้อแบบเดิมก็อาจจะรักษาไม่ได้ก็ได้รวมถึงบางทีอาจจะเป็นเชื้อเดิมแต่สุดท้ายดื้อยาแล้วก็มีนะคะ
1: นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งโรคซึ่งวันนี้คุณหมอก็ได้มาแนะนำพูดคุยนะฮะสรุปท่านสั้นให้คุณผู้ชมฟังตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งเรื่องของความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะในการที่ปัสสาวะไม่ควรอั้นคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้ามันแหมคนทำงานบางทีมันแบบว่ารถติดอะไรพวกนี้คุณหมอ
0: ถ้ามันเป็นเหตุการณ์สุวิสัยจริง
1: ๆ
0: บางครั้งบางคราวเราก็โอเคถูกไหมคะแต่ว่าไม่ใช่อั้นกันทุกวัน
1: อ
0: ยู่ที่ที่ทำงานเองก็อั้นไม่ไปฉี่นั่งมัวแต่นั่งทำงาน
1: อันนี้
0: เราก
1: ็ไม่เป็นนะ
0: ค่ะ
1: บางคนแบบว่า
0: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วยังแต่ถ้ามันเป็นเหตุสุวิสัยจริงอยู่บนรถมันติดจริงๆนานๆทีนึงมันก็อาจจะพอได้นะแต่ไม่ใช่ทำประจำทุกวันอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
1: นะฮะอ้าวแหมวันนี้เต็มอิ่มกับเรื่องราวของโรคนี้เชื่อว่าชาวออฟฟิศก็คงจะเข้าใจเรื่องของโรคมากขึ้นมีวิธีป้องกันดูแลตัวเองก็จะสามารถห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัตย์ศรีโสพินเกียรติบรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นได้ทุกวัยแต่ส่วนใหญ่จะเกิดเฉพาะผู้หญิงมากกว่าเพราะชอบกลั้นปัสสาวะนานๆหรือปวดแต่ไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำท่อปัสสาวะของผู้หญิงมีความยาวเพียง4เซนติเมตรจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ค่อยพบโรคนี้ในผู้ชายหรืออาจพบได้ในคนที่ชอบดื่มน้ำน้อยทำให้การปวดปัสสาวะห่างขึ้นแบคทีเรียจึงมีเวลาในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นจึงเกิดโรคได้อาการก็คือจะปัสสาวะบ่อยครั้งละน้อยๆปวดแสบมากเมื่อจะสูดการปัสสาวะบางรายอาจมีเลือดหรือหนองปนในปัสสาวะด้วยรวมถึงสีปัสสาวะจะขุ่นคล้ำผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นผิดปกติอาจมีไข้สูงมีอาการปวดท้องน้อยหรือคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่สามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มได้แก่เกิดจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อแต่สาเหตุจากการไม่ติดเชื้อเช่นจากยาบางชนิดหรือการฉายแสงมักพบได้น้อยกว่าการติดเชื้อการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแพทย์จะซักประวัติและวินิจฉัยขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์อาจให้ยาปฏิชีวนะและอาจให้ยารักษาตามอาการเช่นยาแก้ปวดชนิดคลายการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะซึ่งโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 5-7 วันหลังรับยาแล้วไม่ควรซื้อยามาทานเองยาที่ได้อาจไม่ตรงกับชนิดของเชื้อโรคทำให้อาการของโรคไม่หายและอาจส่งผลให้เกิดอาการดื้อยาได้หากมีอาการผิดปกติเช่นปัสสาวะปนเลือดต้องรีบพบแพทย์ด่วนการทำความสะอาดอวัยวะเพศหลังปัสสาวะก็สำคัญนะคะคือต้องทำความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลังค่ะ

0: ช่นจากอวัยวะเพศไปทางทวารหนักเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
1: เนี่ยนั่งทำงานนานๆเนี่ยปวดขาเหมือนกันนะพี่เป็นไหมคะ
2: ใช่ๆเพราะว่าเวลานั่งนานๆขาจะอยู่กับที่อย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อยู่ท่าเดิมงานนานๆโอ้โหแบบเมื่อยอ
2: ันนี้มันคือออฟฟิศซินโดรมด้วยไหมฮะอาการอย่างนี
3: ้ก็ด้วยก็คือเวลาเราต้องนั่งทำงานนานๆหรือว่าเวลาที่เราใส่ส้นสูงเดินเยอะๆเดินไปเดินมาเยอะๆก็จะปวดกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อน่อง
2: แก้ยังไงฮะอันนี้มันมีท่าเฉพาะที่แบบ
3: ใช่ค่ะเอาเป็นท่าที่เป็นแบบนั่งนั่งก่อนดีกว่าเน
2: า
3: ะ
2: นั่งนั่งเลยครับ
1: เดี๋ยวพี่เก้าอี้ไหมล่ะ
2: อ๋อ
3: ไปหาเก้าอี้มาก่อนโอเคสมมติว่าเรานั่งนั่งทำงานเดี๋ยวน้ำตาลนั่งเลยนั่งทำงานรู้สึกว่าเมื่อยก้นละแล้วก็นั่งเป็นไขว่ห้าง
1: ไขว
3: ่ห้างแล้วก็ก้มตัวลงไปพยายามจะโน้มตัวลงไปให้ตัวชิดขาจะกอดขาไว้ก็จะรู้สึกตึงตรงบริเวณก้น
1: ใช่
3: ไหมคะใช่สลับกันสองข้าง
1: ตึงตรงนี้เลย
3: ใช่ยืดคางไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำงานไปสักพักสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าแบบเมื่อยก้นแล้วก็เริ่มถ้าเกิดขยับมุกเดินได้ยิ่งดีโอเคต่อไปยืดกล้ามเนื้อก้นขาด้านหลังต้องมีเก้าอี้เสริมอีกสักอันนึงเพื่อที่เอาขาพาด
1: จัดเลยค่ะ
3: แล้วก็พาดขาง่ายๆเลยก็คือยกขาขึ้นมาพาดกับเก้าอี้ก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยสำคัญก็คือว่าต้องหลังตรงไม่เอนไม่นั่งเอนนั่งหลังตรงเพื่อที่แล้วก็พยายามกดเข่าให้ตึงที่สุดให้ตึงข้อพับเข่าด้านหลัง
2: แค่
3: เรายืดเองเราไม่ต้องใช้มือกดก็ได้อย่างเงี้ยก็คือยืดทางไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนแต่ท่านี้สำคัญก็คือว่าต้องไม่เอนหลังช่วยขาต้องหลังตรงหรือว่าพิงพนักเก้าอี้ไว้ก็ได้ถ้าเกิดอยากจะให้ตึงมากขึ้นถ้าท่านี้ยังรู้สึกไม่ค่อยตึงก็เอื้อมมือไปแตะปลายเท้า
1: แบบนี้
3: ใช่มันก็จะได้ยืดกล้ามเนื้ออ
1: ันนี้อาจจะต้องมีคนช่วยข้างหลังนิดนึงเน
2: า
1: ะ
2: เ
1: ฮ้
2: ย
1: แบบนี้
3: ใช่
1: ตึงมากเลยค่ะตรงนี้ได้เลย
3: หรือจริงๆถ้าจะมีผ้าขนหนูสักผืนจะยิ่งดีเลยนะคะจะได้สอนยืดเอ็นร้อยหวายด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อน่องมันกล้ามเนื้อที่เราต้องใช้ในการใส่ส้นสูงยืนจะต้องเกรงกล้ามเนื้อน่องบ่อยๆก็จะตึง
1: ใช
3: ่
1: ไหมคะ
3: ใช่
1: ผ้าพี่ผ้าผ้า
2: ได้ไหมครับ
3: ได้ดีเล
2: ย
3: ใช่แล้วก็ของขา
1: แบบนี้ไปเลย
3: ก็คือของเอาทีละข้าง
1: ถือ
3: ว่
1: า
3: เอาข้างซ้ายก่อน
1: แบบนี
3: ้ค่ะแล้วก็ดึงส้นเท้าเข้าหาตัวใช่ก็คือจะรู้สึกว่าตึงบริเวณเอ็นร้อยหวาย
1: ใช
3: ่ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องแล้วก็เอ็นร้อยหวายนับถึง10แล้วก็เปลี่ยนสลับกันมาอีกข้างนึงใช่แล้วก็สามารถที่จะใช้ผ้าที่เรามีในที่ทำงานหรือว่าเป็นผ้าขนหนูผ้าขี้ริ้วอะไรก็ได้
1: ดี
3: ค่ะก็ทำเหมือนกันเซตละ10ครั้งค่ะโอเคแค่นี้ก็คือเราก็จะได้เป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณก้นสะโพกด้านหลังแล้วก็น่อง
1: ก็เป็นท่ากำลังกายสำหรับคนทำงานเนาะ
2: ใช่
1: นั่งนานๆนี้
2: คือที่โต๊ะทำงานเราสามารถทำได้เลยเพื่อนอาจจะงงนิดหน่อยก็สอนเพื่อนต่อไปเลย
1: สอนกันไปเลยจะได้ออกกำลังกายกันทางออฟฟิศเลยค่ะ
2: นั่นแหละครับก็ปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรมก็แก้ด้วยท่าง่ายๆในสถานที่ที่เราคุ้นเคยนี่แหละครับก็สามารถทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้อีกยาว
3: ใช่
2: ติดตามกันนะครับว่าท่าต่อไปที่เราจะมาทำให้ทุกคนแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่สดใสทุกวันคือผ้าอะไรบ้างติดตามครับ
3: ค่ะ

0: หมอขอบ่นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินต้องเงี่ยหูมาฟังทางนี้ครับเพราะว่าคุณหมอมีเรื่องกังวลใจจะมาบ่นคนไข้สายโซเชียลให้ได้ฟังกันคุณหมอพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเชิญครับ
1: หมอขอบ่นหมอขอบ่นถึงคิวหมอสักทีวันนี้หมอมีเรื่องมาบ่นอีกแล้วค่ะหมอก็รักษาปัญหาเกี่ยวกับหูหลายต่อหลายเคสนะคะเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องการที่คนไข้เนี่ยไปเซฟรูปมาจากในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็มาถามหมอค่ะคุณหมอป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องการได้ยินมาป้าเนี่ยเอารูปอันนี้มาให้คุณหมอดูอยากจะรู้ว่ารูปนี้ค่ะเป็นยาหยอดที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องการได้ยิน

0: หรือว่ายากินที่จะลดปัญหาเรื่องเสียงวิ้งวิ้งดังในหูมันจริงหรือเปล่าคะหมอแบบนี้นะคะหมอต้องบอกเลยนะคะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็หลอกได้เหมือนจริงซะด้วยค่ะก็จะเอาภาพคนที่น่าเชื่อถือมาใส่เสื้อกาวมีบทความแล้วก็บอกว่าจบจากที่นู่นที่นี่แล้วก็มาโฆษณายาว่าเป็นยาหยอดหรือว่ายากินที่จะช่วยลดเรื่องเสียงดังวิ้งวิ้งในหูได้ช่วยให้หายหูตึงได้นะคะซึ่งหมอต้องขอบอกเลยว่าไม่มีจริงค่ะโปรดฟังหมอตัวจริงเสียงจริงคนนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตัวไหนที่ยืนยันว่ามียาที่ใช้หยอดหรือว่ายาที่ใช้กินนะคะที่จะช่วยลดอาการหูตึงจากภาวะที่เรามีไหวที่เพิ่มขึ้นหรือว่าอาการที่มีเสียงดังวิ้งวิ้งรบกวนในหูได้เลยนะคะสำหรับเรื่องเสียงวิ้งวิ้งที่เกิดจากประสาทหูเสื่อมนะคะถึงแม้ว่ายังไม่มียาที่จะรักษาที่ต้นเหตุค่ะแต่ก็มียาที่สามารถช่วยปลายเหตุให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะอย่างคนไข้ที่รู้สึกว่าเสียงวิงวิงเนี่ยรบกวนการนอนค่ะหมอก็จะให้ยาที่ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเปิด YouTube นะคะที่มีเสียงคลื่นทะเลเสียงน้ำตกเพื่อไม่ให้ห้องเงียบจนเกินไปค่ะคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเสียงรบกวนในหูเนี่ยมันน้อยลงได้ค่ะหรือในกรณีที่ตรวจการได้ยินแล้วอะค่ะการได้ยินลดลงในระดับที่ควรจะต้องใช้เครื่องช่วยฟังหมอก็จะแนะนำให้ใช้เครื่องช่วยฟังนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยลดเสียงรบกวนในหูได้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะครั้งหน้าถ้ามีปัญหาปรึกษาหมอตัวจริงนะคะไม่เอาหมอปลอมค่ะ
1: คุณหมอมายืนยันขนาดนี้แล้วเนี่ยเวลาเห็นชวนเชื่อพวกนี้นะครับอย่าเพิ่งไว้ใจนะครับห้ามหูเบาฟังหูไว้หู
2: คุณหมอบอกแล้วนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับผมอัดอวัตนะครับผมปกติผมชอบเล่นกีฬาครับย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กคือผมโตมากับการเล่นกีฬาซึ่งผมก็เล่นกีฬามาเยอะมากตั้งแต่แบบว่ายน้ำเทนนิสบาสแบดมินตันวอลเลย์บอลเทควันโดคือผมมาผ่านกีฬามาเยอะมากๆแล้วก็เหมือนเราโตมากับกีฬาแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้เราแบบเอนจอยกับมันตั้งแต่เด็กจริงๆอ่ะมีหลายกีฬามากๆที่พอเราได้ยินชื่อแล้วเราไม่รู้จักแล้วเราก็บางอันคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นกีฬาอย่างเช่นคริกเก็ตอย่างเงี้ยคือผมเคยได้ยินแต่ผมไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งแบบพวกกาบัดดี้อะไรนะเน็ตบอลคือมันมีหลายกีฬามากที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาหรือวิธีการเล่นด้วยซ้ำว่าเขาเป็นยังไงซึ่งผมว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลากหลายมากๆที่อาจจะยังไม่เคยถูกเมนชั่นหรือว่าไม่ได้ถูกให้ความสนใจกีฬาเหล่านั้นอาจจะเป็นกีฬาที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเป็นกีฬาที่ถ้าเราได้ไป explore มันอ่ะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเปิดโลกแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับกีฬานั้นได้ก็วันนี้นะครับคือเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาลองเล่นกีฬาที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนซึ่งเป็นกีฬาที่ผมเคยได้ยินชื่อแต่ว่าเราไม่รู้จักเลยว่ากีฬาเนี้ยเล่นยังไงซึ่งกีฬาเนี้ยก็คือคริกเก็ต
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพี่ชาญใช่ไหมครับ
3: ชาญครับผม
2: ผมอัดนะครับพี่
3: ครับ
2: ตอนนี้เราอยู่ที่สนามคริกเก็ต
3: ใช่ครับใช่ครับสนามเทศไทย
2: คือตอนเด็กครับพี่ผมเล่นกีฬาแต่ว่าส่วนมากก็จะรู้จักกีฬาที่แบบว่าคนรู้จักทั่วไป
3: ใช่ใช
2: ่แต่ว่าแบบอย่างคริกเก็ตอ่ะคือผมเคยได้ยินแต่ชื่อ
3: ครับ
2: แต่ว่าผมแบบไม่ได้รู้จัก
3: ครับ
2: ดีเทลเลยว่าจริงๆมันเป็นยังไง
3: ครับ
2: อันนี้ผมก็เพิ่งมาเคยเห็นสนามครั้งแรกพี่ชาจริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่มันมาจากแบบคล้ายๆกับกีฬาอะไร
3: คงไม่ได้มาจากกีฬาอะไรแต่ว่าคือมันเป็นกีฬาที่มาจากประเทศอังกฤษ
2: อ๋ออัง

0: ก็จะเล่นแพร่หลายในอาณานิคมเขาหรือว่าเมืองขึ้นของเราอะไรต่างๆนั้นนะครับตอนที่เข้ามาในเมืองไทยแรกๆเนี่ยก็จะเล่นในหมู่ต่างชาติเป็นสัดส่วนมากตอนเราขอตั้งสมาคมเนี่ยมันกีฬาเนี่ยค่อยเข้าไปแพร่หลายถึงประชาชนคนไทยมากขึ้น
1: ทำไมอยู่ๆพี่ถึงไปเจอกีฬานี้ได
0: ้พอดีที่บ้านเล่นกันอยู่แล้วพ่อเนี่ยเล่นกันอยู่แล้วเลยมันก็ซึมซับแล้วก็เราก็ได้อิทธิพลมาจากตรงนั้น
1: แต่ว่าไม่ถึงว่าพอกีฬานี้มันค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่ทำไมแบบอยากรู้ว่าทำไมพ่อพี่ชาญถึงแบบไปเจอกีฬานี้ได้ในวันที่แบบก่อนอันนี้มันยังเป็นกีฬาที่นิชมากๆในประเทศเนี่ยครับ
0: ครับผมก็คือเขาเล่นกันในหมู่สโมสรเขาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ทีนี้เขาก็ดึงเหมือนดึงลูกเล่นด้วยอะไรประมาณเนี้ยเราก็ซึมซับมาเสร็จเนี่ยเราก็เห็นว่ากีฬาเนี้ยถ้าเราจะทำให้คนรู้จักเนี่ยเราก็ต้องสอนคนไทยให้เล่นเป็นหรือว่าเราต้องดึงคนไทยเข้ามาแล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็สร้างเหมือนสร้างคอมมูนิตี้หรือสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับกีฬาเนี้ยให้คนไทยเขาเห็นถึงจะซึมซับเข้าไปในประเทศได
1: ้แต่ผมอยากรู้ต่อว่าแบบจริงๆแล้วอย่างคริกเก็ตนะครับ
0: ครับ
1: คือจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: คือมันต้องหมายถึงว่า strategy ของมันในการเล่นกติกาอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างครับ
0: เยอะอยู่ครับ
1: เยอะอยู่ใช่ไหม
0: เยอะอยู่แต่ว่าคือเอา
1: แบบคร่าวๆ
0: ก็คือจะมีทีมปาลูกแล้วก็ทีมตีนี่คือจะเป็นทีมบุกทำแต้มสมมุติว่าเรามีโควต้า300ลูก
1: ครับผม
0: ทำแต้มเท่าไหร่ก็ได้นะเราสมมุติว่าเราทำได้300แต้มไอ้ทีมที่ปาลูกก็ต้องกลับไปตีแล้วก็ทำแต้มให้มากกว่า300
1: อ๋อแบบอย่าง300แต้มจริงๆแบบมันมีเวลาเล่นแบบคร่าวๆมั้ยครับว่าประมาณแบบ2ชั่วโมงจริงๆมันแล้วแต่
0: ก็จะมีเป็น3เวอร์ชั่น
1: ครับ
0: นะเวอร์ชั่นที่สั้นที่สุดก็เขาจะเรียกว่า T20 20 over จะมี120ลูกอ
1: ัน
0: นี้คือเวอร์ชันที่สั้นที่สุด
1: ครับ
0: แล้วก็จะกลายเป็น50โอเวอร์50โอเวอร์ก็ใช้6ชั่วโมงแล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่าเทสต์แมตช
1: ์ครับ
0: เทสต์แมตช์นี่
1: 5 วันอ่ะพี่5วันคือเราเล่นกันยังไง
0: 5วันก็คือตั้งแต่คือทุกวันเนี่ยเราก็จะเล่นตั้งแต่เช้า
1: ครับ
0: จนแสงจะหมด
1: โอ้โห
0: แล้วก็ทบกันไปทบกันมา
2: คริกเก็ตนับเป็นอีก1ศาสนาของอินเดียเลยก็ว่าได้ก็คือเป็นการใช้วิถีชีวิตของคนอินเดียที่ตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ไม่จำกัดก็คือเขาสามารถที่จะเล่นเพื่อที่จะแสดงออกถึงความภาคภูมิใจความมีศักดิ์ศรีแล้วก็ความชื่นชอบในกีฬาคริกเก็ตเนี่ยเขาเลยทุ่มเทให้กับนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาคริกเก็ตเพราะว่าตามท้องถนนทั่วไปถ้าเราสังเกตดีๆในประเทศอินเดียค่ะก็จะมีนักกีฬาคริกเก็ตเป็นพรีเซนเตอร์ในหลายๆแบรนด์อยู่ความโด่งดังของนักกีฬาคริกเก็ตเองเนี่ยในเรื่องของอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะมันคือหมายถึงการแสดงออกของความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนก็คือเขาอาจจะมาจากชนชั้นวรรณะอื่นๆที่ไม่ได้มีชนชั้นวรรณะสูงแต่สามารถที่จะเล่นคริกเก็ตได้แล้วก็แสดงออกมาในเชิงศักยภาพของตัวเองได้ก็คือเขาเปรียบดังเป็นวีรบุรุษของประเทศคือสามารถที่จะแสดงออกได้ว่าเขาก็เหนือประเทศตะวันตกกันประมาณนี้ค่ะ
1: ตอนที่มาถึงสนามคือภาพที่ผมเห็นในหัวก่อนหน้าเนี่ยคือผมคิดว่ามันจะเป็นสนามเล็กๆแต่พอมาถึงสนามจริงเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็ภาพที่เราเห็นไว้ตอนแรกเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราได้มาสัมผัสจริงๆซึ่งวันนี้พอมาถึงผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ชาญนะครับซึ่งพี่ชาญเนี่ยเขาก็เป็นโค้ชทีมชาติของคริกเก็ตผู้หญิงนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่คุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเขามีแพชชั่นที่แบบรุนแรงมากคือเรารู้เลยว่าตอนที่คุยกับเขาเนี่ยเขาอยู่กับกีฬานี้มานานมากตั้งแต่กีฬานี้ยังเป็นแบบนิชกว่านี้อีกอะจนวันนี้มันเริ่มแบบค่อยๆเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นที่รู้จักแบบไม่ได้กว้างอยู่ดีแต่เขาก็ยังอยู่กับกีฬานี้ผมรู้สึกว่าแบบได้คุยกับเขาแล้วมันเหมือนมันเติมไฟเราเหมือนกันว่าการที่คนเรามันมีแพชชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งกับกีฬาชนิดหนึ่งเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็เราเห็นแววตาเขาแล้วรู้สึกว่าเราอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นพอได้คุยกับพี่ชาญเสร็จผมก็ได้ไปเจอกับพี่เลี้ยงนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติคริกเก็ตผู้หญิง2คนนะครับก็คือพี่เกตกับพี่จีนนะครับผมซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยฝึกผม
3: เดี๋ยวผมเริ่มฝึกกับตีง่ายสุดใช่ไหม
4: เอาจากการจับไม้ก่อนละกันเนาะ
3: จับไม้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะถนัดข้างขวาใช่ไหมคะ
3: ผมถนัดขนาดขวา
4: อันดับแรกนะคะ
5: เหมือนถ้าเราจับแรกจะทำมือเป็นตัว V สองข้างเราเอาข้างที่ถนัดเป็นข้างบ

0: เลยค่ะ
1: ตรงขอบไม้ค่ะมันจะอยู่ตรงนี้ของเราพอดี
2: โอเค
0: ก็จับขึ้นมาถูกต้องค่ะ
2: คือจับให้มันอยู่แบบนี้ก่อนแล้วก็เวลาตีก็คือเราค่อยติด
0: ใช่ค่ะส่วนท่าที่เป็นในการตั้งหรือว่ารอที่จะตีค่ะก็จะแบบว่าเขาจะส่วนมากจะวางให้เป็นแบบรีแลกซ์หน่อยแหวนด้านข้างตัวให้แบบว่าเป็นท่าที่รีแลกซ์ของเราที่สุดถูกต้องค่ะ
2: บอลมันหน้าตาเป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นรูปเลย
1: บอลจริงๆจะเป็นสี
2: มันเป็นรูปเล็กๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะมันจะเป็นห่อหุ้มด้วยหนังอะค่ะแล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนเป็นก้อนกลมๆของไม
2: ้อ๋อมันมีความคล้ายๆลูกเบสบอลแต่เบากว่า
0: จริงๆเหมือนจะพอกันนะคะแต่วันนี้จะรู้สึกว่ามันจะหนักกว่าตอนนั้นที่เคยกำของลูกเบสบอล
2: อันนี้ผมต้องไปยืนตรง
0: พร้อมนะคะยก
1: แต่เมื่อกี้ไม้โดนสตัมนะ
0: ใช่จริงๆถ้าไม้โดนสตัมก็คือเราจะเป็นคนเอาออก
3: โอเค
0: ใช่ตรง
3: น
0: ี้
3: เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ขออีกครั้งนะคะ
0: สวยใช่ค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้คือเขากำลังเริ่มเล่นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: อ๋ออย่างตอนนี้ถ้าสมมติกติกาการเล่นเลยเพลเยอร์จริงๆมีตำแหน่งอะไรบ้าง
1: มันจะมีคนฟิลค่ะทั้งหมด11คน
2: คนฟิลคือคนที่อยู่รอบๆใช่ไหมที่รับ
1: ก็จะมีคีปเปอร์ที่จะรับบอลหลังเสาอะค่ะ
2: อ๋อโอเค
1: แล้วก็จะมีคนที่ยืนข้าง
2: ค
1: ีปเปอร์คือเป็นสลีฟแล้วก็จะเป็นติดเส้นตรงนู้นนะคะ
2: ครับ
1: จะเป็นเติร์ดแมนพอยท์ถัดมาก็จะเป็นโคเวอร์
2: โคเวอร
1: ์เอ็กตาโคเวอร์มิดออฟมิดออนมิดวิกเก็ต
2: คือในตำแหน่งของผู้รับก็จะมีตำแหน่งย่อยไปอีกมีฟังก์ชันที่ย่อยลงไปอีกว่าแต่ละตำแหน่งทำอะไร
1: ใช่ใช่
0: คือในสนามจะมีทีมรับแล้วก็ทีมลุกนะคะ
2: ครับ
0: ก็คือทีมที่ลุกนี่คือจะเป็นคนตีแล้วคนตีเนี่ยจะมี2คนในสนาม
2: ครับ
0: ใช่มันจะมีเหมือนเราอ่ะตีคู่กับเพื่อน2คนแต่ทีมรับถ้ารวมกันก็คือมีทั้งหมด11คนใช่ค่ะหน้าที่ของคนที่เป็นทีมรับก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลูกโดนเสาข้างหลัง
2: ก็คือถ้าเป็นทีมรับก็คือ2อย่างที่ต้องทำคืออย่างแรกคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกมันไปโดนเสาของคนที่ตีหรือรับลูกให้ได้พอถ้าคืนได้ปุ๊บก็คือจะได้คะแนน
0: ถ้าสมมติว่าคืนก่อนที่
2: คนตีจะวิ่ง
0: จะเข้าไปในเส้น
2: อ
0: ่ะถ้าเราแบบเหมือนทัดเสาอ่ะเขาต้องออกเลยเหมือนเขาเข้ามาไม่ทันในกรอบที่เราวางไว
2: ้
0: ใช่แล้วกรรมการจะเป็นคนตัดสินจะมีกรรมการ2คนในสนามเหมือนกันคือคนที่ยืนหลังเสา1คน
2: ครับแล้วอย่างนี้พอสลับกันถ้าเป็นฝั่งลุกหน้าที่หรือว่าแบบสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรบ้าง
0: ก็คือเราต้องตีให้ได้มากที่สุดให้คะแนนเราเยอะที่สุดแล้วก็จะมีตีหลายแบบคือตีให้ออกนอกเส้นเลยก็คือจะเป็นซิก
2: ตีไงก็ได้ให้ไกลที่สุดให้มันออกจาก
0: ใช่
2: เพราะอย่างนั้นก็คือคนรับยังไงก็รับไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
2: ก็เลยได้คะแนนเยอะสุดเป็น6คะแนน
0: เหมือนโฮมรัน
2: ใช่โอเค
0: แล้วก็จะมีที่เป็นเหมือนตกพื้นกิ้งแล้วค่อยออกจากเส้นอันนี้ก็คือได้4คะแนนค่ะแต่ถ้าสมมติว่าตีแล้วลูกไม่ออกเส้นเราจะได้คะแนนว่าเราอ่ะจะวิ่งกี่ครั้งก่อนที่เขาจะทีมรับจะเอาลูกไปคืนที่เสา
2: ก็คือถ้าเราวิ่งไปปุ๊บถึงเส้นก็คือได้1แล้วแต่ถ้าเราวิ่งกลับมาที่เบสของเราก็จะได้2
0: ใช่ค่ะ
2: คือวิ่งไงก็ได้ให้เยอะที่สุด
0: ใช่คือจะวิ่ง7 8ยังไงก็ได้
1: จนกว่าลูกจะกลับมาที่เสา
0: ใช่ค่ะแต่เราก็ต้องโปรเทคเสาเราด้วยว่าเขาจะไม่เอามากลับมาลุกคืนแล้วก็ทัดเสาเราไม่งั้นเราก็เหมือนเอาเสียชีวิต
2: พอผมเริ่มเข้าใจผมเริ่มแบบได้ลองสัมผัสปุ๊บแล้วลองไปเล่นจริงเนี่ยก็รู้สึกสนุกตอนที่ผมเริ่มเล่นเลยก็คือเริ่มเล่นตำแหน่งเป็นคนตีซึ่งก็ตีโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าเอาจริงๆพอได้เริ่มเล่นไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตำแหน่งตีเป็นตำแหน่งที่ผมน่าจะสนุกที่สุดละน่าจะเป็นตำแหน่งที่เหมือนแบบถูกจริตเราที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเราเล่นแบดมินตันมาก่อนเราเล่นเทนนิสมาก่อนมันเลยอาจจะเป็นความถนัดของเราที่พอเรามีอุปกรณ์เช่นมีไม้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราแบบเล่นตำแหน่งนี้ได้ดีที่สุด

0: เป็นไงเห็นไหม
1: เหนื่อยครับแค่มันวิ่งนิดเดียวนะแต่มันเหนื่อยมาก
0: ใช่ใช้ความเหนื่อยคือเราต้องเร็วด้วยอะไรอย่างนี้
1: ใช่แต่ตะกี้แบบจังหวะที่แบบว่าลูกมามันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนแบบบางทีเขาโยนมาแล้วมันสูงก่อนแล้วต่ำแล้วแบบบางทีเรากะไม่ถูกอ่ะ
0: กะยากอยู่เหมือนก
1: ัน เท่าไหร่ตีได้2ลูก3ลูกแต่เขาออมมือให้โยนเบาๆของจริงมันต้องแรงกว่านี้ครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งพอผมได้ลองเล่นตำแหน่งตีเสร็จปุ๊บผมก็เปลี่ยนมาเล่นตำแหน่งเป็นคนโยนซึ่งตอนเป็นคนโยนเนี่ยผมบอกเลยว่ายากมากเพราะว่ากฎของคริกเก็ตคือมันห้ามงอแขนแล้วก็การโยนเนี่ยมันต้องเหมือนอยู่ในระดับสูงนิดนึงแล้วพอเราไม่เคยโยนด้วยวงประมาณเนี้ยครับมันเลยทําให้เหมือนเราคว้างแล้วก็เลยจุดที่มันควรจะต้องไปถึงหรือเลยจุดที่คนตีจะต้องตีมันเลยกลายเป็นแบบข้ามไปเลยซึ่งมันก็ถ้าในเชิงการนับคะแนนเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ร้อนใช้ได้แต่ว่ามันดีครับเมื่อกี้เป็นตัวตีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเป็นคนโยนบ้างซึ่งเขาบอกว่าการโยนเนี่ยมันไม่ใช่แบบโยนแบบไหนก็ได้กฎของคิกเก็ตก็คือแขนเราต้องตึงแล้วก็ต้องควรจะต้องอยู่แบบความสูงประมาณนี้ในการโยนซึ่งผมไม่รู้จะเป็นยังไงครับมันเป็นท่าที่แบบแปลกนิดนึงสำหรับเราเดี๋ยวลองดูเหมือนได้ขากลับมา
0: เราวิ่งมันไม่ค่อย
3: เบาขนาด
1: ตะกี้วิ่งยากมากพอใจเลย
0: อันทีนี้เป็นวิธีการจับบอลนะคะ
1: ครับผม
0: จะจับตามตะเข็บ
1: จับตามตะเข็บ
0: ใช
1: ่โอเค
0: อันนี้เขาอันจะจับเหมือนเป็นฟาสต์โบลเลอร์คือคว้างเร็วแต่ถ้าเป็นพวกสปินเขาก็จะ
1: ข้างๆกว่าผมเป็นฟาสต์ดีกว่า
0: เป็นฟาสต์ดีกว่า
1: ง่ายกว่าแล้วก็
0: เหมือนเราวิ่งมาปกติ
1: วิ่งมาปกติ
0: มันจะมีเหมือนจังหวะขึ้นเนี่ยค่ะจังหวะเทส
3: เดี๋ยวเราเดินสัก3ก้าวแล้วก็ลองปล่อยบอล
0: ตอนเราปล่อยบอลเท้าเราห้ามเลยเส้นข้างหน้าเนี่ย
1: ข้างหน้าสุด
0: ถ้าเลยเส้นจะเป็นลงบอลเขาจะได้แต้มอัตโนมัติ
2: เดี๋ยวขอซ้อมก่อน
0: เราต้องดึงเสาแล้วค่ะ
2: โอ้ยากเหมือนกันนะ
0: ใช่เราต้องตั้งคอใช่ไหมคอดึง
3: มันกลมกลมใหญ่ๆ
0: เพื่อ
1: แล้วก็ปล่อยไปตรง
0: ๆช่วงแรกๆแขนมันจะงอก็ไม่เป็นไร
3: ต้อง
1: กดยากยากกว่าตีผมอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งโยนบอลซึ่งผมก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะต้องเป็นตำแหน่งโยนเนี่ยเราอาจจะต้องไปฝึกหนักแล้วก็วันนี้คือผมคิดว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่ผมถนัดแล้วก็หลังจากที่ได้ลองโยนที่เราอยู่เนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องไปเก็บลูกให้เร็วที่สุดแต่ว่าความยากของสิ่งนี้คือบางทีลูกมันมาแรงอ่ะแล้วจังหวะจับบางทีเรายังจับไม่ถูกยังกลัวๆอยู่ว่าแบบมันจะกระแทกนิ้วตะกี้โดนไปนิดนึงก็เอาเรื่องอยู่แต่ว่าเหมือนมันต้องดูจังหวะดีๆว่าเหมือนแบบมาปุ๊บแล้วแบบตะปบให้ถูกอ่ะซึ่งตะกี้ก็ยังทำไม่ค่อยได้ผมกลัวเจ็บแหละเมื่อกี้ก็เลยแบบยังไม่ค่อยกล้าแต่ว่าก็มันดีนะรู้สึกว่าพอได้วิ่งแล้วแบบมันสนุกอีกแบบแล้วถ้าเวลาเราโยนกลับมาแบบให้ถึงมือมันดีชอบจังหวะนั้นแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่มันได้ฝึกอะไรเยอะเหมือนกันการเป็นฟิลอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกในทั้งหมด3ตำแหน่งแล้วก็ถ้าให้เลือกเด่นเนี่ยก็คงจะเป็นตำแหน่งเป็นคนตีเพราะผมคิดว่าน่าจะตรงจริตสุดแล้วก็มันดีเวลาเราตีได้แล้วแบบมันสะใจแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้เล่นจริงแล้วเราตีแล้วเราแบบทำให้มันได้คะแนนสูงสุดแบบออกนอกสนามไปเนี่ยตามกฎของเขาเนี่ยมันก็คงฟินอีกแบบนึงก็เลยคิดว่าถ้า3ตำแหน่งนี้ก็คงเลือกเป็นคนตีครับแล้วก็จริงๆวันนี้พอเล่นเสร็จใช่ไหมครับผมก็มีโอกาสได้มานั่งคุยกับพี่ชาอีกรอบนึงแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่เลี้ยงทั้ง2คนนะฮะก็คือพี่เกดกับพี่จีนจริงๆพี่ชาอยู่กับคริกเก็ตมาประมาณแบบกี่สิบปีแล้วครับ
4: โอ้ถ้าเข้ามาในบทบาทของการเป็นโค้ชอย่างเงี้ยก็รวมแล้วก็โห10 15 16ปีโหใช่15 16ปีก็คือก่อตั้งสมาคมรุ่นบุกเบิกประมาณนี้เพราะว่าตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ้ยเราอยากให้กีฬามั

0: แพร่หลายมันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็สนุกประเมินมาแล้วเนี่ยคือคนไทยนี่ก็มีทักษะมีความคล่องตัวในการเล่นกีฬาหลายๆด้าน
1: แล้วยิ่งเรามีโกที่เราจะไปอย่างไประดับโลกเนี่ยหรือว่าไปเล่นเอเชียนเกมแล้วได้ที่หนึ่งติดอันดับอะไรเงี้ยเรามีโกตรงนั้นเราเลยเหมือนเรามีแรงที่จะซ้อมที่จะทำมันเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้เราไป
2: แล้วอะไรคือสิ่งที่พี่ชารู้สึกแบบหลงไหลหรือแบบในคริกเก็ตอะไรที่มันเป็นเสน่ห์ที่สุดของกีฬานี้
0: ผมว่ามันเป็นหลายๆอย่างมันเป็นคือตัวผม personally ผมชอบความกดดันตอนเล่นกีฬาอะไรเงี้ยความแบบว่าอะเดรนาลีนแล้วแบบว่าคือคนโยนมาแบบว่า140 130กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะคือแบบมันสูบฉีดมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบมันเป็นเสน่ห์มันเป็นเอกลักษณ์ของกีฬาชนิดนี้ชนิดเดียว
2: จริงๆพี่ชอบพวกความแบบความเป็นทีมความอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะที่แบบว่าคริกเก็ตมันต้องเหมือนต้องซิงกับกันทั้งหมดเลย
1: ใช่มันเหมือนต้องเราก็ต้องสื่อสารกันตลอดเพราะมันเป็นกีฬาประเภททีมเราไม่สามารถที่จะเล่นคนเดียวได้อย่างตอนตีลงไปตี2คนก็จริงแต่เราก็ต้องสื่อสารกับเพื่อนอีกคน
0: เฮ้ยเราจะเอาคนนี้ออกไงหรือว่าเฮ้ยเราจะทำแต้มตรงนี้เราจะหาแต้มตรงไหนแล้วมันต้องมีการสื่อสารกัน
2: มันต้องคิดตลอด
0: ใช่ต้องคิดตลอดคิดตลอด
2: กว่าที่จะดำเนินมาจนแบบตั้งเป็นสมาคมเนี่ยมันยากไหมครับพอกีฬานี้มันเริ่มจากการเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มมากๆเลยอย่างเงี้ย
0: ยากมากเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยก็คือเราก็คิดว่าเราจะเจาะตลาดในเมืองกรุงก่อนแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคือไลฟ์สไตล์มันคนละอย่างเพราะว่าคือชีวิตเขาก็จะเป็น
2: เร่งๆรีบ
0: ๆเร่งๆรีบหาเช้ากินค่ำหรือว่าแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาอะไรประมาณนี้เลยเราเจาะตลาดตรงนี้ไม่ได้เลยต้องออกไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่คือเหมือนคนไปขายศาสนาเอาอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วแบบว่าคุณสนใจเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปโรงเรียนบ้านๆเลยแบบว่าโรงเรียนแบบ20คน30คนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากตรงเนี้ย
2: โอ้พี่ลงทุนมากเลยนะ
0: แล้วก็ค่อยๆมีจังหวัดเริ่มสนใจมากขึ้นมันก็อาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยมีโรง2โรงใน1จังหวัดเขาก็ก่อตั้งทีมเขามาเรื่อยๆตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ14เลยถึง15จังหวัดแล้วก็มีทั้งหญิงชายมีอายุเยาวชนต่ำกว่า15 19แล้วก็รุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่นก็เดินทางมาได้ในระดับหนึ่ง
2: คร
0: ับผม
2: ตอนแรกๆเลยคือมันก็ยังไม่ได้มีทีมชาติใช่ไหมครับเป็นแบบ
0: มีทีมชาติแต่ว่าทีมชาตินี่ก็จะเป็นต่างชาติซะส่วนมากที่เขาเข้ามาอยู่อาจจะแต่งงานแล้วก็อะไรเงี้ย
2: ก็เลยมาเล่นในนามทีมชาติ
0: ซึ่งเราก็มองว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันยังไม่บอกว่าไทยแท้หรือว่าเราจะเรียกว่าเอ้ยทีมไทยแลนด์ได้เต็มปากเลยเราก็มีโปรเจกต์หรือว่ามีโครงการนี้ขึ้นมาว่าเราจะชักชวนคนไทยให้มาเล่นเยอะขึ้น
1: ด้วยความที่เหมือนเป็นประเทศที่ไม่รู้จักคริกเก็ตแล้วพอเราเริ่มเข้าไปติดในระดับที่เป็นระดับโลกลึกๆขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนสายตาของทีมอื่นที่เป็นเล่นอยู่แล้วอะไรที่เขาเล่นในระดับที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเขาก็มองประเทศไทยด้วยความที่เหมือนให้เกียรติเราอะที่แบบว่าโหเราทำได้ไงที่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ไม่รู้จักเลยแล้วก็เข้าไปเล่นในระดับโลกอะไรเงี้ยค่ะ
2: แล้วจริงๆพี่ชาญมองว่าซีนต่อไปของแบบของคริกเก็ตในประเทศไทยมันจะแบบไปทางไหนต่
0: อตอนนี้มันก็คือลำบากอยู่เพราะเราคือจริงๆแล้วเราก็ต้องการนายทุนหรือว่าต้องการสปอนเซอร์ที่เขารักเหมือนที่เรารักแล้วก็มีวิชั่นเหมือนที่เรามีเงี้ยเพื่อที่จะให้กีฬามันเติบโตได้สามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็คือมีหลีกอาชีพที่เลี้ยงชีพได้จริงๆแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องเหมือนทีมผู้หญิงเนี่ย
2: ค
0: ือโดนซื้อตัวหรือว่าโดนมีความสนใจเอาไปเล่นในหลีกเมืองนอกแล้วเราอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นก่อนเราอาจจะต้องพึ่งหลีกเมืองนอกก่อน
2: น่าเศร้าจังก็คือผมฟังพี่แล้วผมรู้สึกว่าแบบพี่รักในสิ่งเนี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าประเทศเรามันมีการสนับสนุนแบบด้านนี้ในทุกๆกีฬาด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะดีเพราะจริงๆผมว่าคนนักกีฬาเราแบบมีความสามารถแต่ว่าบางทีมันขาดเรื่องของแบบโอกาสหรือว่าขาดเรื่องของการซัพพอร์ตที่จะพาเขาไปให้ไกลอะไรอย่างเงี้ย
0: คือหลักๆอะผมมองว่าโอกาสเราจะไปกระจุกอยู่กีฬา2กีฬาที่เราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นกีฬาหลักหวังเหรียญแต่ว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับคนอื่นหรือว่าที่อยากจะลองสิ่งใหม่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยคือคุณจะไปปิดขั้นกั้นเขา

0: ก็ไม่ถูกฮะ
1: จริงๆคริกเก็ตในไทยเนี่ยมันยังเป็นแบบที่รู้จักน้อยใช่ไหมจริงๆรู้สึกว่าแบบอยากฝากเมสเซจอะไรไปถึงแบบคนที่ยังไม่รู้จักคริกเก็ตหรือว่าอาจจะแบบรู้จักแต่ว่ายังไม่ได้ลองเข้ามาสัมผัสบ้าง
2: จริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่สนุกนะถ้าเราได้มีโอกาสได้ลองเข้ามาศึกษาวิธีเล่นหรือว่ากติกาอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราสนุกได้อย่างถ้าเรามีโอกาสติดทีมชาติหรืออย่างเงี้ยก็จะได้ไปเที่ยวด้วย
1: ซึ่งพอได้คุยกับทั้ง3คนแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าแพชชั่นของพวกเขามันน่าเรสเปคมากๆเพราะผมรู้สึกว่าพวกเขาอยู่กับสิ่งนี้มาเป็นแบบ10ปีแล้วก็เขาสู้มามากจากแบบกีฬาที่มันแบบเป็นที่แรกกลุ่มเล็กๆเขาพยายามที่จะขยายมันไปสู่จังหวัดอื่นๆสู่ภูมิภาคอื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าถ้าคนที่ไม่ได้รักจริงเนี่ยคงไม่มีกำลังใจที่จะทำให้กีฬาเนี้ยมันเป็นที่รู้จักมากขึ้นยิ่งได้ฟังผมยิ่งรู้สึกว่าอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตจากผู้สนับสนุนที่จะช่วยผลักดันให้วงการคริกเก็ตในประเทศไทยเนี่ยมันเติบโตไปอีกสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์ของคริกเก็ตเลยอย่างแรกมันคือการที่เราต้องมีสมาธิหนึ่งคือเราเล่นเป็นทีมก็จริงแต่ว่าทุกตำแหน่งเนี่ยมันมีความสำคัญหมดถึงแม้ว่าตอนที่เราเป็นตัวตีเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิเราตีลูกไม่โดนมันก็มีผลกับทีมผมรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเสน่ห์ของมันคือสมาธิของเรามันคอนเน็กต์ไปกับคนอื่นๆในทีมซึ่งมันเลยทำให้เหมือนแบบผมรู้สึกว่าตอนที่มาเล่นเนี่ยมันทำให้เราแบบได้อยู่กับตัวเองเยอะแล้วผมคิดว่าสิ่งนี้มันแปลกกว่ากีฬาอื่นนะกีฬาอื่นมันจะมีความแบบตื่นเต้นอันนี้มันเหมือนแบบเราต้องโฟกัสแล้วก็เปิด awareness กับทุกคนในทีมอะไรเงี้ยผมว่านี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงแล้วก็รู้สึกว่าคริกเก็ตคือมันมีกฎมันพิเศษดีที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าแบบสำหรับผมคือมันไม่เคยเล่นกีฬานี้มาก่อนเนาะแล้วพอเราได้มารู้จักผมรู้สึกกฎมันแบบมันมีความน่าสนใจที่เดี๋ยวมันตีเสร็จเราก็ต้องวิ่งหรืออะไรพวกนี้ที่ถ้าเป็นกีฬาอื่นเราก็มันเหมือนจบในระยะเวลาสั้นๆอ่ะแต่ของคริกเก็ตคือมันใช้ระยะเวลานานมันใช้นอกเหนือจากร่างกายแล้วมันใช้พลังใจที่เราทำยังไงให้เหมือนเราไปสู่จุดชนะตรงนั้นอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้จบภายในแบบชั่วโมงหนึ่งบางทีมัน3ชั่วโมงหรือแบบ2วัน3วันมันมีหลายรูปแบบมากๆซึ่งผมว่าเสน่ห์ของมันคือการเอาชนะตัวเองที่ไม่ง่ายเหมือนกันในระยะเวลาแบบหลายๆวันแล้วผมรู้สึกว่าคนที่เล่นคริกเก็ตเนี่ยพอได้มาสัมผัสคือใจเย็นๆอ่ะทุกคนเป็นคนใจเย็นอ่ะต้องคุยกับพี่ชาคุยกับพี่เกดคุยกับพี่จีนเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากทุกอย่างมันคือค่อยๆ คิดแล้วก็เป็นคนที่เหมือนทุกอย่างมันต้องใช้ strategy มันไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วแบบเราทำเลยแต่ว่าทุกอย่างมันคือการวางแผนแล้วทุกก้าวเนี่ยมันคือการแก้ปัญหามันคือการมองในสเต็ปต่อไปว่าเราจะแก้เกมยังไงให้มันดีขึ้นในทุกมิติครับซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันพิเศษดีสำหรับการได้มาลองเล่นคริกเก็ตแล้วก็ได้มารู้จักกับพี่ๆที่เขาผูกพันกับคริกเก็ตครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากลองเล่นกีฬาคริกเก็ตนะครับผมว่าก็ไม่ต้องคิดเยอะมาลองเล่นเลยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่พี่ชานเขาบอกไปว่าเราสามารถไปจอยได้กับโรงเรียนที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็แค่ไปลองดูหรือจะเริ่มจากการเล่นที่บ้านเอาอุปกรณ์ที่คุณมีเนี่ยมาลองตั้งดูแล้วก็ลองเล่นดูผมว่าเดี๋ยวคุณก็จะเจอเสน่ห์ของมันแล้วคุณอาจจะอยากจริงจังกับมันมากขึ้น

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B.C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งมาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิด

มะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยนอนกรนอย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะสิ่งที่ตามมามันไม่ธรรมดาเลยครับส่วนใครที่เวลาเดินแล้วเกิดอาการปวดที่เท้าอาการปวดที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ปวดจากกล้ามเนื้อแต่เป็นการปวดเพราะมีกระดูกงอกแล้วจะมีวิธีจัดการกับกระดูกงอกนี้อย่างไรเดี๋ยวรู้กันครับ
1: คือน้องเขาเป็นคนนอนกรนครับแล้วก็นอนกระสับกระส่ายแล้วก็เหมือนกับจะมีแบบอาการสำลักเวลานอนบ้างในระหว่างเนี่ยที่เขาไม่ได้หลับเนี่ยเขาจะมีอาการคัดจมูกหรือแบบระคายคอตลอดเวลาประมาณว่า1นาที2นาทีเขาก็จะทำเสียงกระแอมหรือแบบอาการเสียงคัดจมูกค่อนข้างดังมันปัญหาหลายๆอย่างทั้งคัดจมูกในระหว่างวันนอนกรนในตอนกลางคืนอย่างเงี้ยครับก็ผสมก็เป็นกังวลเกรงว่าลูกจะสุขภาพไม่ดีครับกลัวคือลูกจะหายใจไม่ออกแล้วก็เคยได้ยินว่าพวกมีอาการคล้ายๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นเหมือนกับพวกหลับไปเลยไม่ตื่นเหมือนไหลตายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้เลยตัดสินใจมาที่ศิริราชนะครับผม
2: ก่อนที่จะมีการถามคนไข้ผมถามก่อนว่านี่คือคุณพ่อลูกใช่ไหมครับ
1: ครับผม
2: ลูกพาคุณพ่อมาหาหรือว่าพ่อพาคุณลูกมาหาครับ
1: พ่อพาคุณลูกมาหาครับผม
2: มาหาเนื่องจากอะไรครับ
1: คือน้องมีการอาการนอนตอนคืนนี่ก็จะมีการกรนแล้วก็นอนอ้าปากประมาณนี้ครับแล้วก็มีเหมือนกับดิ้นบ่อยแล้วก็สำลักแล้วก็ช่วงประมาณมิถุนาปีที่แล้วรู้สึกเขาจะแบบมีอาการคัดจมูกค่อนข้างเยอะ

0: ครับแล้วก็เหมือนกับอาการคัดจมูกนี่จะเกิดขึ้นทุกๆ2นาทีหรือ3นาทีอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็มีอยู่วันนึงเขาเล่นพละกลับมาบ้านรู้สึกว่าอาการคัดจมูกนี่รุนแรงขึ้นแล้วก็เหนื่อยง่ายแล้วก็หอบครับน่าจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็ผมอยู่จังหวัดอุบลราชธานีครับก็ผมก็ไปตะเวนหาหมอค่อนข้างเยอะหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้หรือจมูกอักเสบอะไรบ้างก็ให้ยาพ่นยาหยอดอะไรมาก็ไม่หายครับผม
1: รักษาอาการอย่างเงี้ยมานานหรือยังก่อนที่จะมาที่ศิริราชนะครับ
0: ก็เกือบปีครับผมครับเพราะว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นน้ำมูกหรือลำคอตามเหมือนกับต่อมท้องซิลอักเสบอะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลาไปหาหมอเขาก็ว่าต่อมท้องซิลโตอะไรเงี้ย
1: อาจารย์ฟังแล้วเป็นไงครับกรณีแบบนี
2: ้ก็จะเจอได้บ่อยนะ
1: เป็นไม่ได้ครับ
2: หรือว่าเพียงแต่ว่าก็อย่างที่ว่านะคนเป็นโรคนี้เยอะแต่ยังไม่รู้จักแม้กระทั่งบางทีหมอที่มันเป็นความรู้ใหม่ๆอ่ะมองข้ามไปนิดนึงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตระหนักตรงนี้ได้มันก็เป็นไปได้เพราะว่าเป็นโรคที่ความรู้มันเพิ่งมาช่วงหลังเองโอเคแล้วหลับได้ดีไหมหรือว่าหลับ
0: เป็นคนหลับค่อนข้างง่ายครับขึ้นรถก็จะหลับแล้วก็ถ้าเวลาอยู่ในห้องนอนก็จะไม่เกิน3นาทีก็จะหลับแต่ว่าที่รู้สึกกังวลที่สุดคืออาการเหมือนกับหายใจติดๆขัดๆในระหว่างเรียนหรืออะไรเงี้ยจะเป็นเหมือนกับเสียบุคลิกภาพครับเหมือนกับไอแล้วก็คำรามตลอด ออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยตลอด
2: เดี๋ยวหมอขอตัวนูนดูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวขอปากดูหน่อยนะ
1: เมื่อกี้อาจารย์ตรวจแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ลักษณะเท่าที่พบนะก็คือต่อมทอนซิลโตกว่าเด็กในวัยเนี้ยสักสองเท่าจริงๆคนที่มีอาการเป็นเด็กที่มีอาการนอนกรนอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะที่พบได้บ่อยแบบเนี้ยก็คือสาเหตุมาจากต่อมทอนซิลโตแล้วก็ยังมีต่อมที่อยู่ข้างหลังโพรงจมูกเขาเรียกว่าต่อมอะดีนอยคืออะดีนอยกับทอนซิลเนี่ยมันเป็นเนื้อเยื่อประเภทเดียวกัน อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือว่าในช่วงเด็กตั้งแต่3ขวบ4ขวบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีการเจริญเติบโตของต่อมน้ำเหลืองพวกนี้อยู่ในช่วงนี้จนกระทั่งพอโตแล้วเนี่ยถึงจะยุบออกไปนะครับทีนี้บางคนเนี่ยคือถ้าโตแล้วมันไม่ได้มีขวางอะไรเงี้ยมันโตนิดหน่อยมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันโตแล้วมันเยอะเนี่ยน้องเขาก็หายใจไม่สะดวกทีนี้ขั้นถัดไปนะครับคือเนื่องจากว่าเราใช้ยามาตั้งนานละเรารักษากันมาเยอะแยะละนะครับแล้วดูลักษณะน้องเนี่ยเท่าที่ดูก็มีโอกาสเข้ากับเป็นไปได้กับเรื่องที่จะมีหยุดหายใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราใช้ยามาแล้วมันเต็มที่แล้วมันยังไม่ดีขึ้นขั้นดัดไปเนี่ยวิธีที่อาจจะช่วยได้คือการทำการผ่าตัดต่อมทอนซิลอะดีนอยซึ่งเด็กอย่างเงี้ยมีคนรักษานี้กับร้อยคนหมอก็ผ่ากันแทบจะทุกวันส่วนใหญ่ก็ได้ผลค่อนข้างดีถึงดีมากคุณพ่อคุณแม่เด็กหลายๆคนบอกอุ๊ยน่าจะผ่าตั้งนานแหละนะถ้ารู้งี้ก็ผ่าไปเลยแต่แรกก็จบละโดยที่การผ่าตัดก็ความเสี่ยงก็อาจจะก็น้อยมากนะผมว่าก็สัก 99% ก็ปลอดภัยนะบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาเวลาลูกผ่าตัดก็เครียดเราก็เห็นใจก็ให้คุณพ่อหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยลองไปคุยกับน้องแล้วลองตัดสินใจดูว่าทางเลือกนี้คิดว่ามันจะเหมาะกับน้องเขาไหมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันใช้ยาแล้วมันไม่มีทางดีขึ้นละการผ่าตัดก็คิดว่าน่าจะช่วยได้แล้วเราก็น่าจะคุยกันประเด็นนี้แล้วก็นัดกันไป

0: โลกนี้มันเหมือนกับถ่ายทอดทางพันธุกรรมอะไรพวกนี้ได้ไหมครับเพราะว่าอย่างบ้านผมหลายคนก็นอนกล
1: คือโลกนี้มันมีหลายปัจจัยร่วมกันนะ มันก็เหมือนสูงต่ำดำขาวอะถามว่ามีส่วนทางพันธุกรรมไหมมันก็คงมีส่วนบ้างส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็คงจะมีปัจจัยเฉพาะตัวเข้ามาผสมกันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีส่วนบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่โรคพันธุกรรม
0: ของเด็กนี่ไม่ต้องรอให้ถึงอายุระดับหนึ่งใช่ไหมครับคือผ่าได้เลย
1: โดยทั่วไปเท่าที่ผมมีประสบการณ์แล้วก็ดูจากงานวิจัยนะครับผมก็เห็น2ขวบไปปลายก็มีผ่าแต่ว่าน่าจะแต่ส่วนใหญ่กลุ่มที่ผ่าตัดบ่อยมากๆก็คือ3ขวบขึ้นไปโดยทั่วไป

0: ถ้าพ้น3ขวบเนี่ยความพร้อมของคนไข้มันก็เยอะหน่อยอย่างน้องเขา 6-7 ขวบแล้วนี่ก็ค่อนข้างจะสบาย
1: หลังผ่าตัดต้องดูแลรักษายังไงบ้างไหมครับ
0: หลังผ่าตัดก็คงต้องดูเรื่องเลือดออกเรื่องการหายใจอาจจะมีเสียงกลบ้างนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็ต้องดูต่อไปว่าระยะยาวเนี่ยมันจะมีโอกาสกลับมาขึ้นมาอีกได้ไหมนะครับหลังจากที่รักษาไปแล้ว
1: อะไรที่จะเป็นสาเหตุทำให้โรคกลับมาอีกครับ
0: อาจจะเป็นน้ำหนักขึ้นนะน้ำหนักขึ้นหรือว่าต่อมคือเป็นภูมิแพ้ต่อมอะดีนอยด์บางส่วนมันก็โตขึ้นมาชดเชยพอเราตัดออกไปมันก็จะม
2: ีก็โตได้อีกมีโอกาสโตได้อีก
0: ส่วนอื่นที่ยังไม่ถูกตัดมันก็จะชดเชยกันได
2: ้แล้วอย่างคุณพ่อเนี่ยน้องแนบนี่เป็นคนชอบกินไหมครับ
1: ชอบมากครับขนมกรอบๆหรืออาหารหวานๆอาหารทอดเป็นคนชอบ
3: 39
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าต่อมอย่างเดียวไหมที่จะเป็นต้นเหตุมันก็อาจจะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าอย่างที่ว่านะถ้ากินจุกกินจิกกินแล้วน้ำหนักขึ้นแน่นอนผลมันก็เราก็แก้ได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะยังหลังผ่าแล้วยังจะเหลือโกนอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวที่มันเกินแล้วอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปควบคุมกันคนไข้หลายๆคนนะมีปัญหาว่าเด็กนอนหลับไม่ดีแล้วผลการเรียนมันง่วงหรือว่าสมาธิไม่ค่อยดีเราก็เจอบ่อยๆเป็นเด็กไฮเปอร์นะซึ่งบางทีเรียนได้ที่โหลๆเงี้ยหรืออะไรก็เคยมีที่ผ่านๆมาพอหลังผ่าตัดไปนะวินิจฉัยโรคเนี้ยก็มีอยู่2 3รายที่กลายเป็นนักเรียนทุนเรียนดีนะมีคนหนึ่งที่ได้ที่หนึ่งนะมีจำนวนหนึ่งที่พฤติกรรมเขาดีนะเติบโตขึ้นเจริญเติบโตดีขึ้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สอดการวิจัยในต่างประเทศนะ
1: ครับ
0: ว่าหลังผ่าตัดเนี่ยเขามีงานวิจัยว่ากลุ่มที่ไม่ได้ผ่ากับกลุ่มที่ผ่าเนี่ยเอามาสมมติเริ่มต้นพร้อมๆกันนะกลุ่มที่ผ่าก่อนเนี่ยพอเทอมถัดมาเนี่ยผลการเรียนมันดีขึ้น
2: พลิกเลย
0: ต่างจากอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้ผ่าสุดท้ายก็เลยผ่าหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่ว่าจะไปคาดหวังว่าลูกจะเรียนเก่งว่ามาผ่านี่ผมก็ไม่รับประกันนะ
2: เดี๋ยวไม่คาดหวังแสดงว่าถ้าเกิดเด็กที่ผ่าแล้วหมายถึงว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เด็กเรียนดีขึ้น
0: สมาธิการนอนสุขภาพตื่นสดชื่นขึ้นอารมณ์นิ่งขึ้นเหมือนได้เต็มอิ่ม
2: เหมือนเราง่วงนอนเราก็งุนงิดนะครับเด็กเขาบอกไม่ได้เนาะ
0: ถูก

0: ็มาหาหมอคือว่าเออมาตรวจเช็คอัพ follow up อะค่ะคือเมื่อก่อนเต้นบัลเล่เสร็จแล้วรู้สึกเจ็บที่เท้าค่ะคือมาตรวจแล้วหมอบอกว่าเป็นกระดูกงอกออกมาแล้วเหมือนเอ็นนะคะมันดึงกระดูกแตกก็เลยต้องผ่าตัดคือเหมือนกระโดดแล้วเสียวมากค่ะไปมากๆเข้าเริ่มเดินแล้วแบบเดินแล้วปวดมากก็เลยต้องมาหาหมอตอนแรกที่คุณหมอตรวจคุณหมอบอกว่าเหมือนเป็นกระดูกงอกอะค่ะเหมือนเป็นตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนงอกออกมาทำให้เหมือนเสียดสีกับเอ็นอย่างเงี้ยค่ะหมอบอกว่าให้ผ่าตัดเพราะว่าต้องเต้นต่อพอหนูเต้นหนักมากค่ะก็เลยต้องผ่าตัด
1: เคสนี้เป็นอะไรครับคุณหมอครับ
2: ครับก็น้องพุนพัศรนะครับก็วันนี้จะมาดูหลังผ่าตัดนะครับน้องเขามีปัญหาเขาเป็นนักกีฬาบัลเล่
1: เป็นบัลเล่เล่นบัลเล่
2: เต้นบัลเล่เวลาเขย่งหรือว่าเวลากระโดดเนี่ยเขาจะเจ็บด้านในของอุ้งเท้า

0: การเต้นบัลเล่เนี่ยมันส่งผลต่อการบาดเจ็บของกระดูกชิ้นไหนได้บ้างครับ
1: ก็ลักษณะเฉพาะของบัลเล่นะครับก็คือมันจะต้องมีการจิกปลายนิ้วและเขย่งแบบ
0: ยืนปลายเท้า
1: ซึ่งเขาเรียกว่าท่าพอยต์ของเขานะครับก็คือเขย่งมากเพราะฉะนั้นการบาดเจ็บก็จะเกิดได้ตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าที่จิกพื้นนะครับก็คือข้อตรงข้อโคนนิ้วเนี่ยมันจะต้องกระดกและจิกซ้ำๆก็จะมีการบาดเจ็บได้ง่ายอันนี้ตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่2คือตำแหน่งที่น้องเขาเป็น คือตรงที่กระดูกเส้นเอ็นใหญ่ก่อนกับตำแหน่งที่3คือกระดูกหลังเท้านะครับที่เขย่งแล้วมันมีการเจ็บที่หลังข้อเท้าเหมือนที่แนะนำไปนะครับก็จะมี3ตำแหน่งหลักๆที่เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายครับก่อนผ่าตัดเนี่ยเราก็ตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์พบว่าเขามีกระดูกเกินมา1ชิ้นนะครับเป็นกระดูกที่เกินมาด้านในของเท้านะครับ
0: กระดูกเกินนี่มันแล้วมันเกินมาได้ยังไงคุณหมอ
1: เกินมาตั้งแต่กำเนิดเนี่ยแหละครับ
0: มันเป็นไปได้ใช่ไหม
1: มีได้ครับคนไทยเนี่ยมีพอสมควรนะครับพวกนี้เนี่ยจะสัมพันธ์กับอาการเท้าแบนเท้าแบนคือไม่มีอุ้งเท้าเวลาไปเดินบนน้ำเนี่ยปกติเวลาเราเหยียบน้ำก็จะมีรอยเว้าที่กลางเท้านะครับแต่คนเท้าแบนเนี่ยพอเหยียบไป
0: เต็มหมดเลย
1: เต็มเลยบางคนบอกว่าเดินแล้วมีเสียงจ้วบคือมันดูดพื้นนะครับอันนี้ก็คืออาการเบื้องต้นของเท้าแบนนะครับแต่น้องเขามีปัญหามากกว่านั้นคือมันเจ็บด้วยบริเวณด้านในของเท้า
0: อ๋ออาการตอนแรกที่เราพบกับคุณหมอนี่คือน้องเขาเดินปกติหรือว่า
1: เดินเจ็บ
0: เดินก็เจ็บแล้ว
1: เจ็บเล่นกีฬาก็เจ็บเดินก็เจ็บนะครับเกิดจากการที่มันมีกระดูกชิ้นเนี้ยมันบาดเจ็บง่ายแล้วมันก็มีการซ่อมตัวเองไม่ค่อยดี
0: ที่คุณหมอชี้คือที่งอกขึ้นมาคือชิ้นกลมๆนี่นะฮะ
1: เล็กๆเนี่ยนะครับกลมๆนิดเดียวเนี่ยนะครับซึ่งปกติกระดูกชิ้นนี้เนี่ยจะมีเส้นเอ็นขนาดใหญ่เป็นเส้นเอ็นที่วิ่งจากด้านในของขาเพื่อมาเกาะตรงนี้แล้วเส้นเอ็นเนี่ยจะรั้งให้มีอุ้งเท้านะครับแต่เส้นเอ็นของคนที่มีโรคนี้เนี่ยมันจะอักเสบง่ายนะครับแล้วก็ซ่อมตัวเองได้ยาก
0: ครับ
1: เราก็เลยต้องช่วยซ่อมให้เขา
0: และส่วนใหญ่จะเกิดกับคนที่มีลักษณะเท้าแบน
1: ใช่ครับ
0: และเท้าปกติมีอาการกระดูกเพิ่มเติมมาแบบนี้มีไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่ถ้ากระดูกเกินแล้วเนี่ยมักจะมีเท้าแบนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นคนอุ้งเท้าปกติก็มักจะไม่ค่อยเป็น
0: เดี๋ยวผมขอดูได้ไหมฮะว่าลักษณะเท้าแบนที่ว่าเป็นยังไง
1: คร
0: ับ
1: ให้ยืนขึ้นนิดนึงนะครับก็ปกติโดยข้างนี้ผ่าไปแล้วอุ้งเท้ามันจะเหมือนจะมีมากขึ้นนิดนึงดูข้างนี้ดีกว่าเดี๋ยวหันหน้าทางนู้นนะครับนะครับก็จะอุ้งเท้าก็จะต่ำคือคนนี้ยังไม่ได้แบน
0: คือช่องนี้ใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับบางคนยัดนิ้วเข้าไปเนี่ย
0: ติด
1: เข้าไม่ได้นะครับคนปกติเนี่ยยัดเข้าไปได้เกิน1องคุลีนะครับก็คือ1ข้อนิ้วของน้องเขายัดชนละ
0: ติดละ
1: ติดนะครับ
0: อันนี้คือลักษณะเท้าแบน
1: อุ้งเท้าต่ำนะครับยังไม่ได้ถึงกับแบนแต่แล้วของน้องเขาเนี่ยจะเจ็บบริเวณนี
0: ้ครับ
1: บริเวณด้านในของเท้าก่อนผ่าตัดนะครับ
0: นี่คือข้างที่
1: ไม่ได้ผ่าข้างที่ไม่ได้เป็นข้างนี้เขาเป็น
0: ที่กระดูก
1: เกิน
0: คือข้างนี
1: ้ข้างนี้ครับ
0: โอเคนี่ผ่าไปแล้ว
1: มีแผล
0: เรียบร้อยแล้ว
1: นะครับ
0: โอเค
1: ก็เราเอาเศษกระดูกออกแล้วก็เย็บซ่อมเส้นเอ็นกลับเข้าไปแต่วันนี้จะตรวจดูว่าหลังผ่าตัดน้องเขาเป็นยังไง
0: ครับ
1: นะครับก็ผ่ามาหลายเดือนแล้วครับก็มันจะมีเส้นเอ็นเส้นใหญ่วิ่งจากตรงนี้แล้วก็คล้องตะตุ่มแล้วก็มาเกาะที่กระดูกเส้นที่เราเอาออกไปนะครับแล้วผมก็เวลาเอากระดูกออกเราต้องเย็บเส้นเอ็นเส้นนี้กลับเข้าไปนะครับยังเจ็บอยู่ไหมคะ
2: ไม
1: ่เจ็บแล้วนะคะกระดกข้อเท้าลงนะคะแล้วดันเท้าไปด้านนี้เส้นเอ็นที่เย็บซ่อมไว้ทำงานได้ดีนะครับเป็นลำเลยนะครับขึ้นมาเป็นลำอย่างนี้นะครับไม่เจ็บนะตอนต้านนี้นะครับก็ดูเรียบร้อยดีนะครับเราก็จะให้กลับไปเล่นกีฬาได้เต็มที
0: ่อันนี้คือสมบูรณ์แล้ว
1: หายสมบูรณ์แล้วครับ
0: คุณหมอครับแล้วสำหรับคนทั่วไปนี่นะครับเขาจะรู้ได้ไงว่าเท้าของเขาเนี่ยมีกระดูกงอกกระดูกเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไม่ปกติเหมือนกับคนทั่วไป
1: ก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนเท้าแบนในคนเอเชียนะครับเจอเยอะประมาณสัก1ใน4ของประชากรไทยเนี่ยคนเอเชียเนี่ยจะมีเท้าแบน
0: มันเกิดจากอะไรครับเท้าแบน
1: ก็หลายสาเหตุนะครับ1กรรมพันธุ์ก็มีนะครับปัจจัยที่เราเชื่อว่ามีผลมากก็คือลักษณะการไม่ใส่รองเท้าตอนเด็กๆคือคนไทยเนี่ยถอดคนเอเชียถอดรองเท้าในบ้านแต่ฝรั่งเนี่ยเขาใส่รองเท้าจนถึงเตียงนอนเลยนะครับการใส่รองเท้าบีบรองเท้ารัดก็จะทำให้อุ้งเท้าเนี่ยมันสูงนะครับแต่คนเดินเท้าเปล่าเท้าก็จะแบนได้ง่ายนะครับ ความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นรอบๆร่างกายนะครับคนเอเชียก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าก็จะทำให้เท้าแบนได้มากกว่านะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นหลายๆปัจจัยเราก็บอกไม่ได้เหมือนกัน
0: บางคนก็กรรมพันธ
1: ุ์ใช่
0: เป็นกรรมพันธุ์ด้วยไหม
1: ใช่ครับเป็นกรรมพันธุ์ด้วยครับ
0: แล้วถ้าสมมติว่าคุณเป็นลักษณะเท้าแบนแล้วเนี่ยมันต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: ก็เท้าแบนเนี่ยจะมีปัญหาคือเอ็นร้อยไหวมันจะตึงนะครับเอ็นร้อยไหวด้านหลังโทษนะครับ
0: เอ็นร้อยไหวคือเส้น
1: เอ็นร้อยไหวคือเส้นข้างหลังนี
0: ่
1: นะครับมันจะตึงกว่าปกติ
0: เพราะมันรับหนักเหยียดหมดเลย
1: คือเท้ามันเอียงก็จะทำให้การขจัดคือเส้นเอ็นมันจะหดมากกว่าปกติเนื่องจากเท้ามันแบนลงนะครับข้อดีคือพวกนี้จะมีแรงยืดหยุ่นของเส้นเอ็นร้อยไหวมากทำให้กระโดดสูงวิ่งเร็วนะแต่เปราะคือบาดเจ็บง่ายนะครับพวกนี้ถ้าเกิดบริหารได้ดีก็จะได้ประโยชน์จากเอ็นร้อยไหวที่

0: คือกระดูกงอกยิ่งชิ้นใหญ่มันจะยิ่งมีปัญหาคือเจ็บง่ายและต้องผ่าออกนะครับแต่ถ้าเกิดอีกข้างนึงเขามีแต่เล็กกว่าและไม่ก่อให้เกิดอาการเราก็จะไม่ทำอะไรไม่ผ่าตัดพูดง่ายแต่จะสอนให้ยืดเอ็นร้อยหวายเหมือนกันก็คือบริหารเพื่อให้มันยืดหยุ่นและไม่เกิดอาการเจ็บในอนาคต
1: แสดงว่าจะรักษาก็ต่อเมื่อมีอาการ
0: ถูกต้องครับ
1: ถึงจะรักษาแล้วตำแหน่งนี่มันจะเหมือนข้างเดียวกันไหมหรือว่ามันอาจจะไปงอกตำแหน่งอื่นครับคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่ก็จะตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนะครับกระดูกงอกในนักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีตรง2ที่ที่เจอบ่อยก็คือด้านในอุ้งเท้าเหมือนที่น้องเขาเป็นกับด้านหลังข้อเท้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าผมเปิดเอ็กซเรย์ให้ดูอันนี้ก็เป็นรูปด้านข้างของข้อเท้านะครับเราจะมีบางคนเขาจะมีกระดูกตรงนี้งอกเกินมา1ชิ้นนะทำให้เวลาเขาเขย่งสูงๆกระดูกหน้าแข้งกับกระดูกส้นเท้าเนี่ยมันจะบีบเข้ามาม
1: ันจะโดน
0: บี้จะทำให้เกิดเจ็บตอนเขย่งสูงๆ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้เช็คร่างกายดูได้เลย
0: ได้ครับ
1: เหยียดดูเลยนะ
0: เขย่ง
1: ยืนปลายเท้าเนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วถ้าเกิดมันเกิดอาการเจ็บเสียว
0: มันจะเจ็บตรงร่องระหว่างโทษนะครับตรงระหว่างเอ็นร้อยหวายตรงนี้นะครับจะเจ็บลึกๆข้างใน
1: นั่นคือคุณมีอาการกระดูก
0: อาจจะมีกระดูกงอกด้านหลังนะครับ
1: คุณหมอครับความเชื่อผมเคยได้ยินมาว่าคนที่ทานแคลเซียมเยอะๆเนี่ยมันก็เลยสะสม
0: กระดูกงอก
1: เลยทำให้กระดูกงอกจริงไหมฮะ
0: ไม่จริงครับก็การที่มีกระดูกงอกเนี่ยเป็นปัจจัยอย่างอื่นนะครับซึ่งส่วนใหญ่มาจากความเสื่อมคือใช้งานหนักข้อใช้งานหนักเนี่ยมันจะมีการกระแทกซ้ำๆก็จะเกิดหินปูนเกาะที่บริเวณหน้าข้อเท้านะครับส่วนการกินแคลเซียมเนี่ยไม่เกี่ยวเพราะว่าระดับแคลเซียมในเลือดถ้าสูงเราจะขับออกทางปัสสาวะ
1: โดยธรรมชาติอยู่แล้ว
0: ถูกแล้ว
1: ไม่ได้สะสมนะ
0: ครับไม่สะสมครับไม่เกี่ยวกันนะครับแต่เป็นประเด็นที่มันดูเหมือนคล้ายกันแต่จริงๆไม่เกี่ยวกัน
1: นะครับแล้ววันนี้น้องมีคำถามอะไรสงสัยถามคุณหมอไหมครับ
2: ตอนที่เต้นนะคะยังเจ็บเหมือนใช้งานหนักเลยยังเจ็บอยู
0: ่ส่วนใหญ่พวกนี้เกิดจากกล้ามเนื้อคือตอนผ่าตัดเนี่ยกล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงนะครับหรือว่ามีพังผืดเกาะรอบๆบริเวณที่เราผ่าตัดนะครับก็อาจจะทำให้ยังมีอาการเจ็บอยู่ซึ่งพวกนี้เนี่ยใช้เวลาหลายเดือนกว่าที่จะกลับมายืดหยุ่นใหม่วิธีที่เราแนะนำคนไข้ก็คือให้นวดคลึงบริเวณที่แผลผ่าตัดแล้วก็ให้ไปฝึกเขย่งซ้ำๆเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันกลับมาทำงาน
1: ได้ออกกำลังกายของเส้น
0: ใช่ครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับ
1: แล้วถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีอาชีพแบบน้องเขาไม่ได้มีกิจกรรมแบบน้องสามารถเป็นโรคกระดูกงอกได้ไหมฮะถ้าเก
0: ิ
1: ดไม่ใช่เท้าแบนนะฮะเท้าปกติมีกระดูกงอกไหม
0: ครับก็อย่างที่บอกนะครับคนเท้าแบนในเมืองไทยเนี่ยมีเยอะประมาณ1ใน4เพราะฉะนั้นเนี่ยเรานั่งอยู่ในห้อง 4-5 คนเนี่ยต้องมีอย่างน้อย1คนละที่เท้าแบน
1: ผมชักสงสัยเท้า
0: แต่ว่าอยู่ที่ว่ามันมีอาการหรือเปล่านะครับคือบางคนใช้งานหนักก็จะมีอาการนะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้จะต้องได้รับการรักษานะครับมาเอ็กซเรย์ดูว่ามันมีมากแค่ไหนใหญ่แค่ไหนซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามีแต่เล็กนะครับก็รักษาโดยการปรับพื้นรองเท้าเฉยๆแต่ถ้าเป็นใหญ่ชิ้นใหญ่รักษาโดยการปรับรองเท้าไม่หายก็กลุ่มพวกนี้ถึงจะต้องถูกผ่าตัดซึ่งมีไม่เยอะหรอกครับที่จะต้องถูกผ่าตัดน้อย
1: นะครับอ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้สบายใจแล้วล่ะนะครับแล้วเดี๋ยวนัดกับคุณหมอมาตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องนะครับที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ขอบคุณครับ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจใครก็ตามที่กำลังมีอาการแสบตามองอะไรก็ไม่ชัดน้ำตาไหลตลอดเวลาต้องรีบมาพบแพทย์นะครับเพราะกระจกตาดำกำลังมีปัญหาอย่างหนักคนเราเมื่อมีอายุมากขึ้นมักมีอาการกระดูกสันหลังเสื่อมส่งผลให้เวลายืนเดินหรือนั่งก็จะปวดวันนี้มีวิธีการรับมือกับอาการปวดนี้แน่นอนครับ
1: เริ่มแรกก็มาหลังบ้านก็มาเอามีดมาถากหญ้ามีด

0: มย่ามันก็ตวัดโดนตาไอ้ย่ามันมีหนามก็เลยตั้งแต่วันนั้นมาก็น้ำตาไหลมันก็แสบตาก็ไปซื้อยามากินมันก็ไม่หายก็ไปหาหมอโรงพยาบาลเขาก็บอกว่ามันติดเชื้ออาจารย์ก็เลยบอกว่าเอากระจกตาออกไม่งั้นติดเชื้อมันอะไรล่ะมันจะขึ้นสมองแล้ว
1: ใช่ครับเคสนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับ
2: ของคุณป้าเนี่ยเดิมคุณป้าเป็นติดเชื้อที่กระจกตานะคะแล้วก็เป็นสองข้างเลยที่ตาดำแล้วก็ไม่สามารถรักษาด้วยยาหายได้ก็เลยเปลี่ยนกระจกตาสองข้างเลยค่ะ
1: เปลี่ยนกระจกตานี่หมายถึงอะไรครับ
2: หมายถึงเหมือนเป็นการเปลี่ยนอวัยวะเหมือนเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตอันนี้คือการเปลี่ยนตาละค่ะส่วนที่เป็นตาดำเนี่ยตรงที่เป็นแผลเป็นเราปั่นออกเราปั่นเหมือนเปิดฝากระป๋องเปิดออกแล้วก็เอากระจกตาของผู้บริจาคที่เขาเสียชีวิตแล้วเอาส่วนนั้นของเขามาเย็บใส่แทนส่วนของตาดำเนี่ยเป็นส่วนเดียวในตาที่สามารถเปลี่ยนแบบนี้ได้คือจะไปเปลี่ยนเส้นประสาทเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ของตาดำเนี่ยทำได้ค่ะ
1: แล้วตอนที่กระจกตาดำเขาเรียกว่ากระจกตาดำใช่ไหมอาจารย
3: ์
1: อักเสบเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
0: แสบแล้วน้ำตาไหล
2: ของคุณป้าเนี่ยป้ามีติดเชื้อ2ตาพอติดเชื้อ2ตาเนี่ยมันจะเกิดมีจุดขาวๆขึ้นที่ตาดำหรือกระจกตานะคะแล้วก็ตาจะมัวลงแล้วก็จะมัวมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อโรคมันมากขึ้น
1: มัวนี่คือเหมือนเรามีอะไรมาบังตาอย่างนี้ครับเห็นทุกอย่างครบถ้วนแต่ขาวหรือ
2: คือตอนแรกน่าจะเป็นอย่างนั้นว่าเหมือนในหมอกแต่พอเป็นเยอะๆนะคะจุดที่ต้องมาอยู่โรงพยาบาลกันแล้วอันนั้นคือมองนิ้วก็ไม่เห็นเหมือนเรามีหน้าต่างแล้วหน้าต่างมันขุ่นหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบางมัวหมดทีนี้ข้อเสียคือปกติกระจกตาเป็นแผลแบบนี้จะเป็นตาเดียวของคุณป้าเนี่ยโชคร้ายนิดนึงคือเป็น2ตาเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็จะเป็นห่วงมากเลยว่าเอ้ยจะเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไงโดยปกติเราจะหยอดยาเป็นหลักนะคะแต่รายของคุณป้าแผลเนี่ยมันกินลึกเพราะฉะนั้นยาหยอดไม่พอก็เลยต้องมีฉีดเข้าไปที่เนื้อกระจกตาด้วยค่ะแล้วก็ตอนหลังก็ยังไม่หายก็เลยต้องเปลี่ยนกระจกตาออกไปอันนั้นเนี่ยต้องเป็นโชคของคุณป้ามากเลยว่าได้ตาทันเวลาที่เราต้องการต้องบอกว่าปกติเนี่ยเวลาเราต้องการจะเปลี่ยนกระจกตาสมมติใครกระจกตาขุ่นเสื่อมด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่เรามีที่จองสถานคือสภากาชาดศูนย์ดวงตาสภากาชาดที่เดียวในประเทศไทยซึ่งส่งตาให้ทั่วประเทศซึ่งคิวปกติเนี่ยคุณบ๊วยทายสิคะว่าถ้าเราจองตาสมมติเราแผลเป็นแล้วเราจองโดยไม่ได้ฉุกเฉินเป็นตาอักเสบเนี่ยคิวนานเท่าไหร่กว่าจะได้ตาให้ทายค่ะ
1: 5เดือนนะ
2: 5ปี จริงๆจริงๆนี่คือปัญหาของประเทศเลยนะคะว่าเราต้องรอตา5ปีกว่าจะได้ตามาเปลี่ยนค่ะซึ่งอันเนี้ยขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยว่าเราต้องช่วยกันบริจาคหมอเองอ่ะบริจาคแล้วไปเซ็นถ้าหมอเสียชีวิตเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมาเก็บตาหมอไปเปลี่ยนกระจกตาให้คนไข้1คนเราช่วยได้2คนเพราะว่าเรามีสองตา
1: ปกติก็จะเป็นแค่ข้างเดียว
2: ใช่แต่ของคุณป้าในกรณีพิเศษอย่างเงี้ยคือติดเชื้อเพราะฉะนั้นเราจะขอคิวด่วนสภากาชาดก็จะหาคิวด่วนมาให้ค่ะซึ่งก็จะตัดคิวคนที่เนื่องจากว่าถ้าไม่เปลี่ยนกันก็จะแย่แล้วประมาณนั้น
1: การมองเห็นเป็นยังไงครับ
2: ก็จะค่อยๆเห็นดีขึ้นตามลำดับตอนแรกน่ะอาจจะยังไม่ดีแล้วก็พอตอนหลังพอดีขึ้นก็จะ
1: เริ่มตาเริ่มปรับสภาพได้อย่างเงี้ย
2: ก็จะค่อยๆ
1: ผ่านมานานเลยป้าผ่านมากี่เดือนแล้ว
0: 8ปีมั้ง
1: 8ปี
2: เพราะถ้าไม่ทำเนี่ยแล้วติดเชื้อลามเนี่ยมันคือเอาตาออกเลยนะคะคือคนที่ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแล้วเนี่ยชีวิตนี้เราจะไม่พลากจากกัน
1: โอเค
2: เราต้องนัดตรวจทุก2เดือน3เดือน3เดือน4เดือนเต็มที่เพราะว่าโอกาสที่ร่างกายมันไม่ชอบหน้ากระจกตาซึ่งไม่ใช่ของเราเมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านกับกระจกตาที่เราใส่ให้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องคอยเช็คความเรียบร้อยต้องมีอาจจะต้องมียาหยอดประจำต้องคอยดูกันเป็นประจำค่ะประมาณ 3-4 เดือนเราก็จะเจอกันครั้งหนึ่ง
1: เจอเพื่อปรับสภาพให้ร่างกายชอบ
2: มันอาจจะไม่ชอบเมื่อไหร่ก็ได้คือมันชอบตอนนี้มันชอบกันอยู่นะคะแต่วันดีคืนดีมันเหม็นหน้ากันขึ้นมามันก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้าน
1: ยังไงครับต่อต้านมันมีอาการยังไงบ้าง
2: มันจะตามัวลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องบอกคนไข้ว่าถ้าตามัวแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องเกรงใจหมอไม่ถึงวันนัดก็มา

0: ้เลยนะคะจะได้รีบตรวจรีบให้ยาแบบนั้นยิ่งเป็นสองตายิ่งต้องคอยเช็คว่าโอเคตัวเองกระจกตาขุ่นหรือเปล่าดีไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นว่าดู
1: สีผมเห็นสีจะไม่ปกติ
0: ใช่ด้านที่เป็นอันที่ชี้อยู่อันนั้นคือผิวเดิมค่ะ
1: ผิวเดิมอ
0: ันนี้เปิดทั้งตาเห็นไหมคะ
1: ครับ
0: ตัวกระจกตาใสๆเนี่ยข้างบนที่มันใสอยู่
1: อันนี้ใสๆนี่คือผิวเด
0: ิ
1: ม
0: ใสๆอันนี้ผิวใหม่ที่เราเปลี่ยนเข้าไป
1: ไหนครับอาจารย์ผิวใหม
0: ่เนี่ยค่ะความยาวของไฟที่ส่องทั้งหมดตรงเนี้ยทั้งวงเนี่ยคือผิวใหม่สักประมาณ8มิล นะคะ7-8 มิล
1: แต่ที่ขอบๆนี่คือผิวเดิม
0: แต่ขอบขาวๆที่เห็นขุ่นๆอันเนี้ยเนี่ยค่ะอันนี้ผิวเดิม
1: อ
0: ันนี้คือเนื้อกระจกตาเดิม
1: เราเปลี่ยนมาเฉพาะอัดแบบเฉพาะตรงกลางจริง
0: ๆใช่ค่ะเนี่ยค่ะเรา
1: เห็นชัดเลยอ่ะ
0: เนี้ยนะคะ
1: เหมือนนี่คือไหมเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่อันนั้นคือไหมอันนี้ใสๆแล้วก็ม่านตาจะโตๆนิดนึงมองเข้าไปข้างในถ้าตาดีๆจะเห็นเลนเทียมอยู่ข้างในอันนี้เราเปลี่ยนต้อกระจกให้ป้าด้วย อีกข้างก็เหมือนกันเนี่ยค่ะอันนี้ไหมตัดไปบ้างแล้วนะคะก็จะเห็นว่าอันนี้ตรงใสๆอันนี้เห็นไหมคะใสๆเนี่ยคือเนื้อใหม
1: ่
0: ท
1: ั้
0: งหมดค่ะทั้งหมดเลยค่ะที่ไฟมันสว่างๆ
1: นี่นะคะ
0: ทั้งวงเลยเนี่ยค่ะทั้งวงรอยต่อจะไม่ค่อยเห็นละอันนี้เพราะไหมมันตัดไปเห็นไหมคะ
1: อ
0: าจจะเห็นข้างล่างๆที่เป็นขาวๆเห็นรอยเห็นขอบขาวๆข้างล่างไหมคะตรงเนี้ยตรงขอบไฟตรงรอยแล้วเนี่ยค่ะเป็นรอยต
1: ่อ
0: รอยต่อ
1: โอเคร
0: อยต่อของ
1: นี่แสดงว่าช่วงนี้คือช่วงนี้เป็นตาเดิม
0: ใช่ค่ะแล้วบนเป็นตาใหม่ทั้งหมดแล้วก็เลนเทียมอยู่ข้างในเห็นไหมคะมีม่านตามีเลนวาวๆส่องแสงได้ข้าง
1: ใน
0: อันนั้นนะคะเลนเทียมแล้วเนี่ยถ้าได้มาโดยจิตเมตตาของผู้บริจาค ก็จะช่วยให้คุณป้าเห็นดีได้เรียบร้อย
1: ตอนปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: 73
1: ถ้าย้อนกลับไปก็65
0: ประมาณนั้นนะคะ
1: 8ปีคูณ365วันคุณทำให้ผู้หญิงคนนี้และครอบครัวเขามีความสุขต่อคุณไปครับ
0: ใช่ค่ะค่ะนะคะแล้วก็จะยังใสจะยังใสต่อไปได้อีกนานเพราะว่าตอนนี้กระจกตาใสดีก็คาดว่าจะอยู่ไปได้อีกหลายๆนานๆเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีแล้วก็ยังมีคนที่รอที่จะเปลี่ยนกระจกตาอีกเยอะแยะมากมายในประเทศไทย
1: นี่อาจารย์ครับนี่แล้วอย่างคุณป้าต้องดูแลตัวเองอย่างไรครับ
0: ค่ะคือหนึ่งต้องมาตามนัดเพราะว่าถ้าหายไปเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสองเราจะให้คนไข้เนี่ยคอยเช็คดูว่าตามัวไหมถ้ามีตามัวผิดปกติแม้แต่นิดเดียวให้มาเลยไม่ต้องเกรงใจเมื่อไหร่ก็ได้เราเปิดรับ24ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะสำหรับกรณีเช่นนี้ถ้ามียาหยอดก็ให้หยอดยาไปตามที่บอกเรื่อยๆเลยอย่าขัดยาอีกอย่างนึงจะเห็นคุณผู้ชมจะเห็นแผลมันใหญ่360องศาห้ามถูกกระแทกเลยค่ะนะคะถ้าถูกกระแทกเมื่อไหร่เช่นบางคนมีคุณป้าอุ้มหลานเอามือฟาดตาหรือเอื้อมไปหยิบของมันร่วงตกมาอันนี้แผลแยกอันนี้ลำบากเลยค่ะจะซ่อมไม่ได้เพราะแผลมันจะแยกเลยเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนของร่างกายเพราะฉะนั้นต้องคอยระวังแต่อย่างคุณป้าใส่แว่นเนี่ยจะดีเพราะว่าถ้ามีอะไรกระแทกก็จะโดนแว่นก่อนมันก็จะเป็นการป้องกันไปในตัวนะคะแล้วก็
1: ดูแลรักษาตัวเอง
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วตัวคุณป้าเองครับดูแลยังไงมีอะไรเพิ่มเติมไหม
2: พยายามไม่ให้โดนอะไร
1: ไม่โดนเลยเนาะมือไม้เราต้องอยังไงครับ
2: สะอาดที่สุดแหละก่อนจะทำความสะอาดก็ต้องล้างมือทำอะไรก็ต้องล้างมือก่อน
1: คุณผู้ชมครับดวงตาเนี่ยมีความสำคัญกับมนุษย์มากเลยแล้วดูคุณป้าดูแลอย่างดีมากเลยขอบคุณที่วันนี้มาเป็นเคสให้เรานะครับอาจารย์ขอบคุณด้วยนะครับ
0: ค
1: ุณป้าขอบคุณมากครับ
0: เดี๋ยว
1: กล
0: ับ
1: ม
0: าคุยกันต่อ
1: ได
0: ้
3: ที่มาหาหมอก็มีอาการปวดที่สะโพกด้านซ้ายมือนะครับเพราะว่าเกิดจากการที่ว่าบางทีเราเดินมากๆเนี่ยมันก็จะปวดยืนนานสักชั่วโมงเนี่ยมันก็จะปวดนั่งนานๆเนี่ยมันก็จะลุกไม่ค่อยขึ้นอาการเนี่ยมันเป็นมาประมาณเกือบปีเงี้ยตอนนี้มันรู้สึกว่าตอนหลังเนี่ยมันเป็นปวดมากขึ้นเลยก็มาปรึกษาคุณหมอดีกว่าเราปกติเป็นคนชอบออกกำลังกายเดินประมาณสัก3กิโลเนี่ยพอตอนนี้อายุเยอะเลยแต่นี่เดินมันเดินจะไม่ค่อยได้3กิโลมันจะไปไม่ไหวเราก็ชอบยืนทำนู่นทำนี่พอยืนสักชั่วโมงนี่มันจะยืนไม่ไหวมันจะปวดก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวเรื่อง

0: กระดูกเพราะว่าอายุมันก็เยอะแล้วนี่แล้วตอนนี้เราก็เป็นป่วยเรื่องแพ้ภูมิตัวเองด้วยก็เลยกลัวมันจะส่งผลไปหลายๆอย่างก็เลยปรึกษาหมอดีกว่าจะนี่แล้วจะส่งผลที่มันจะกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันว่า
1: คุณลุงเยือนไปไหนมานะครับ
0: ก็ปวดสะโพกครับด้านซ้ายมือนะ
2: ปวดสะโพกด้านซ้าย
0: ด้านนี้ครับ
1: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
0: ก็ประมาณปีนึงครับ
1: ปีนึงแล้ว
2: ปวดยังไงฮะเยือน
0: ก็เกิดเนื่องจากแต่ก่อนเคยวิ่ง
2: ครับ
0: ตอนนี้พออายุมากแล้วก็เดินมาตั้ง3กิโล
2: ครับ
0: พอตอนหลังนี่เดินไปมันชักไม่ไหวเดินชักปวดเรื่อยๆแล้วเวลาเรายืนเนี่ยชั่วโมงมันยืนยังไม่ค่อยไหวแล้วเวลานั่งเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งมันก็จะลุกไม่เคยขึ้นแล้วปวด
1: ถ้านอนไม่ปวด
0: นอนไม่ปวด
1: นั่งไม่นั่งนานๆปวด
0: นั่งกับพื้นเนี่ยปวด
1: นั่งกับพื้นปวดขัดสมาธิยองๆอะไรเงี้ยปวด
0: ครับ
1: ยองๆถ้านั่งเก้าอี้สบายกว่า
0: สบายกว่านั่ง
1: เดินขึ้นลงบันไดไม่ปวด
0: ไม่ปวดครับ
2: โอ้อาจารย์บอกถูกหมดเลยวิเคราะห์ปุ๊บๆใช่หมดเลยทำไมถึงออกกำลังกายเยอะมันมีผลให้ปวดได้หรือว่าทำไมเป็นแบบนี้อาจารย์
1: คนที่คนสูงอายุครับอายุเกิน60ไอ้ตัวกระดูกสันหลังเริ่มมีความเสื่อมสุขภาพ
0: คร
1: ับ สุขภาพปุ๊บเนี่ยก็จะมีการใช้งานที่มันใช้มากไม่ได้เช่นไปก้มมือเงยทำนู่นทำนี่เนี่ยจะปวดง่ายนะครับ
2: อย่างนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าทิ้งไว้ไปเรื่อยๆจะยังไงฮะจะหนักขึ้นเรื่อยๆหรือยังไง
1: ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพคือถ้าสุขภาพทั่วๆไปแข็งแรงดีไม่ได้ไปยกของหนักนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่มันผิดท่าผิดทางเราออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอเนี่ยก็จะไม่ค่อยปวดอันนี้เดี๋ยวก็ขอตรวจร่างกายนิดนึงนะครับว่าเรามีสาเหตุการปวดหลังเนี่ยมาจากกระดูกสันหลังหรือเปล่าวิธีการตรวจก็ง่ายๆนะครับคุณลุงลองยืนขึ้นนิดนึงนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับโทษนะครับลองหงายหลังดิครับปวดหลังไหมปวดไหม
0: เล็กน้อยไม่เมื่อยหน่อย
1: เมื่อยตรงนี้ใช่ไหมคร
0: ับครับ
1: โอเคแล้วลองเอียงตัวไปทางซ้ายนิดนึงปวดไหมครับ
0: ก็ไม่ปวด
1: ไม่ปวดเอียงมาขวานิดนึงปวดไหมครับ
0: ก็นิดหน่อย
1: ปวดตรงนี้ใช่ไหม
0: ตรงนี้ตรงน
1: ี้ตอนเอียงตัวปวดหลัง
0: นะ
1: ปวดเอวตรงนี้นิดหน่อย
0: เป็น
2: ไง
0: ฮะ
2: เอียงไปขวาก้มทางฝั่งซ้าย
1: ครับก้มปวดไหมครับ
0: ไม่ปวดเลย
1: ไม่ปวดนะคร
0: ับ ถ้าจะเลิกก็เป็น
1: ถ้าก้มมากๆจะเป็นคุณลุงไม่ทราบบริหารร่างกายยังไงบ้างนะครับทำให้ดูได้ไหมครับ
0: ก็มีท่านี้บ้างนะครับ
2: หมุนหัวไหล
0: ่หมุนหัวไหล่นะแล้วก็อย่างเงี้ยก็มีท่าเนี้ย
1: นี่บริหารเอว
2: ปวดไหมฮะอย่างนี้ปวดไหมฮะ
0: อย่างเงี้ยก็จิ๊บหน่อย
1: ๆอันนี้ทำให้ข้อกระดูกสันหลังไม่ฝืด
0: แล้วก็มีก้มเงี้ยก้มแล้วก็มีออกด้านเนี้ย
1: อันนี้คือบริหารทั้งตัว
0: คร
1: ับ
2: แต่ถ้าบริหารที่คุณเยือนควรจะทำเพื่อจะเสริมสร้างกล้ามเนื้ออะไรแถวๆนี้มีไหม
1: ต้องมีท่าโดยเฉพาะของเขา
2: ต้องทำยังไงฮะ
0: ก็มี
1: ต้องนอนบนเตียง
2: เหรอครับ
1: ถ้าบริหาร
0: ซ้ายขวา
2: ที่คุณลุงทำอยู่ประจำ
0: ครับทำ
1: คล้ายๆฤาษีดัดตนอันนี้เราไม่ได้สอนนะแต่ว่าอาจจะไปหาความรู้มาแล้วมาทำเอง
2: แล้วถูกต้องไหมฮะถ้าแบบนี้ทำได้ไหม
1: ก็ใช้ได้เหมือนฤาษีดัดตนฮะ
0: อันนี้ไปทำตอนนั่งวิปัสสนาไงแล้วให้ถอนกาย
2: เขาสอนมาใช่ไหมครับ
1: ท่านี้ก็ฤาษีดัดตน
2: ครับ
1: เป็นการยืดเหยียด
2: ยืดเหยียด
1: ไม่ให้เส้นสายมันยืด
2: ครับแต่ถ้าที่อาจารย์จะแนะนำว่าเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาแบบนี้หรือว่าจะป้องกันไม่ให้ปวดหลังเนี่ยต้องทำยังไงฮะ
1: ก็ไม่ยากนะครับก็ให้นอนหงายครับ
2: นอนหงายดูครับ
1: เสร็จแล้วก็ให้ดึงเข่าสองข้างขึ้นมาชิดอกนะครับมือจับ
2: ครับ
1: แล้วก็ยกศีรษะขึ้น
2: อ๋อ
1: ฮะท่านี้เลยนะครับนับ1ถึง10นี่จะทำอย่างนี้10ครั้งรวดเลยก็ได
2: ้ครับ
1: หรือจะทำสลับก็ได้นะครับ
2: สลับอ๋อสลับ
1: สลับอีกข้างนึงครับเหยียดขาไปนะครับเหยียดขาไปข้างนึงแล้วนี้ดึงขึ้นมา
2: ข้างเดียว
1: ขึ้นมา
2: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็นับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มาสลับข้างเอาข้างซ้ายมาแทน
2: ตอนทำนี่รู้สึกยังไงฮะมันตึงช่วงไหน
0: แล้วก็คลาย
1: เส้นที่หลัง
0: คือทำไปเนี่ยพอทำไปแล้วสักพักมันจะเบาขึ้น
1: ครับคือกล้ามเนื้อที่มันหดตัวเกรงตัวอยู่เนี่ยหรือข้อต่อที่มันยืดอยู่เนี่ยจะมีการยืดออก
2: ครับ
1: การที่มันยืดออกได้ปกทำให้หายปวดหลังได
2: ้
1: จะมีท่าหนึ่งคือท่าบิดตัวตั้งเข่าสองข้างขึ้นนะครับอันนี้ก็

0: เอาเข่ามาทางซ้ายนะครับแต่บิดตัวไปทางขวา
1: อ๋อสวนทางกัน
0: สวนทางรับกันอันนี้ยืดกล้ามเนื้อนะครับ
1: ครับ
0: เป็นการยืดข้อต่ออาจจะนับ1ถึง10นะครับ
1: ทำไมเราถึงต้องยืดแล้วมันจะช่วยให้ดีขึ้นเป็น
0: การยืดก็คือทำให้ข้อต่อคือข้อต่อของสูงอายุจะมีการเค้าเรียกมันยืด
1: ครับ
0: เนื่องจากมีการอักเสบแต่การใช้งานเหมือนเราเวลาเราเล่นกีฬานะ
1: ฮะ
0: มันจะมีกล้ามเนื้อมันเกร็งเกร็งตัวอันนี้เราก็ไปยืดกล้ามเนื้อยืดข้อต่อ
1: ครับ
0: เวลาขยับจะได้คล่องขึ้น
1: ครับ
0: ถ้าขยับได้คล่องก็ไม่ปวด
1: สบายผ่อน
0: สบายขึ้นครับ
2: อย่างนี้ต้องวินิจฉัยอะไรต่อไหมอาจารย์ต้องตรวจอะไรเพิ่ม
0: คือถ้าเราคิดว่าอันนี้เป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วก็อย่างมากเราก็สั่งเอ็กซเรย์กระดูกสันหลัง
1: ครับ
0: ดูว่ามันมีกระดูกเคลื่อนไหมมีการผิดปกติในเรื่องอื่นๆหรือเปล่า
1: ครับ
0: เอ็กซเรย์ปกติธรรมดา
1: แต่คำว่าเสื่อมเหมือนกับว่ามันก็จะไม่หายไหมฮะ
0: คำว่าเสื่อมก็คือไม่หายเพราะว่าคนที่อายุมากขึ้น 50-60 ปีก็เสื่อมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า
1: มันเสื่อมทุกส่วนใช่ไหม
0: ถ้าเรามองดูก็คือเส้นผมเปลี่ยนสีไปตาเป็นต้อกระจกกลิ่นเริ่มไม่ค่อยดีแล้วลิ้นรับรสชาติไม่ค่อยดีฟันเริ่มผุหูเริ่มตึงผิวหนังเหี่ยวย่นใช่ไหมครับหัวใจทำงานไม่ค่อยไหวแล้วไปวิ่งหน่อยก็เหนื่อยแล้ว
1: ครับ
0: อันถ้าเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังก็มีความผิดปกติในเรื่องข้อต่อหรือว่าหมอนรองกระดูกสันหลังเหมือนกันหมด
1: ค
0: ือไม่หาย
1: ก็ต้องยอม
0: แต่ว่าเรายอมรับแต่ว่าเราต้องดูแลให้ดีคือเราไม่ใช้มันมากเกินไปเช่นไม่ไปยกของหนัก
1: ๆ
0: แล้วก็อย่าให้อ้วนมากแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงไว้เพื่อจะได้พยุงกระดูกสันหลังให้มีความมั่นคง
1: สำหรับคุณลุงเยือนนอกจากจะการบริหารทั้งหมดที่อาจารย์แนะนำแล้วเนี่ยมีการรักษาอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
0: ก็ให้ยาแก้ปวดเรื่อยคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ถ้าปวดมากก็อาจจะส่งไปทำกายภาพบำบัดใช้ความร้อนลึกในการประคบร้อนนะคร
1: ับ
0: จะทำให้สบายขึ้น
1: เวลาปวดมากๆต้องใช้ยาไหมครับ
3: ต้องก็อยากใช้โดยการนวดกับการกายภาพมาก
1: ครับแล้วโดยชีวิตประจำวันทุกวันมันจะปวดตอนไหนยังไงหรือปวดทุกวันไหมฮะเป็นยังไง
3: ถ้าเราทำกายภาพทำอะไรอยู่เนี่ยมันก็จะบรรเทาไป
1: ก็บรรเทาได
3: ้เดินน้อยลงเนี่ยแต่กายภาพเนี่ยถ้าทำดีๆแล้วนวดแล้วทาน้ำมันนวดเนี่ยก็จะช่วย
1: ครับ
3: คือยาที่คุณหมอให้ไปก็ยังปวดมากยังทาน
0: ไม่ปวด
3: ก็ไม่ทานต้องทนหน่อยแล้วก็พยายามนวดแล้วก็พยายามทาน
1: อย่างอาทิตย์นึงนี่ทานยาสักกี่วันฮะ
3: บางทีบางอาทิตย์ไม่ได้ทานเลย
1: ก็ไม่เลยอ๋อนี่ดีนะ
0: จริงๆวิธีง่ายที่สุดในการรักษาการปวดหลังคือถ้านั่งนานๆปวดใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เอาล้มตัวลงนอนง่ายที่สุดเลย
1: เท่านั้นเลยนะบางคนเนี่ยอาจจะยังอายุไม่ถึงวัยที่จะเสื่อมแต่ว่ามันมีการปวดกล้ามเนื้อปวดปุ๊บกินยาปวดปุ๊บกินยาหรือไปทำอะไรเยอะๆออกกำลังกายเยอะใช้แรงเยอะๆแล้วกินยาแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ระยะยาวเป็นไงครับอาจารย
0: ์คือเราก็รู้อยู่แล้วว่ายาเนี่ยมีผลข้างเคียงทุกตัวถ้าทานไปแล้วทีก็ไปมีผลต่อกระเพาะอาหารทำให้กระเพาะอาหารอักเสบอาจจะมีเลือดออกในกระเพาะอาหารอาจจะมีผลต่อตับทำให้ตับเสียไปมีผลต่อไตทำให้ไตเสียเพราะยาที่เข้าไปเนี่ยมันต้องทำลายที่ตับขับออกที่ไต
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าเอางานไปให้ตับทำงานเยอะๆเอางานไปให้ไตทำงานเยอะๆเนี่ยแล้วมีเป็นสารพิษด้วยดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงไม่ทานยานะครับดีที่สุด
1: แต่บังเอิญ
0: ของบ้านเราเนี่ยเราถือว่ายาเป็นปัจจัย4คนก็เลยเข้าใจผิดว่าเอ้ยชีวิตนี้ขาดยาไม่ได้อาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิด
1: ครับแต่จริง
0: ใช้ความเข้าใจสมัยไม่ใช้เลยดีที่สุด
1: ใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นหรือไม่ใช้เลยดีที่สุด
0: ครับ
1: ครับนี่อยากให้อาจารย์แนะนำพอชมแบบนี้หลายท่านก็วัยเราอาจจะใกล้แล้วที่จะมีปัญหาแบบนี้ที่ความเสื่อมของกระดูกสันหลังจะมาหรือบางท่านอาจจะยังไม่ถึงก็ตามจะป้องกันยังไงดูแลยังไงดีครับ
0: ก็ดูแลสุขภาพร่างกายทั่วๆไปให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกายทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะนะครับไม่ทานมากเกินไปทานไขมันหรือแป้งเยอะๆทำให้อ้วนนะครับ
1: เลี่ยงซะ
0: เลี่ยงซะถ้าอ้วนก็โอกาสปวดหลังปวดเข่านี่ก็จะเยอะมากนะครับหลีกเลี่ยงอาการที่ทำให้ปวดหลังเช่นยืนนาน
1: ๆ
0: นั่งนานๆอะไรเงี้ยครับ
3: แล้วอย่างผมนี่มันควรจะทานพวกแคลเซียม
0: แคลเซียมสำหรับคนสูงอายุเนี่ยมันก็มีข้อถกเถียง
1: ครับ
0: บางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าไม่ดี
1: อ๋อเหร
0: อครับบางคนถ้าไตไม่ดีเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนำให้ทานแคลเซียมเพราะเดี๋ยวมันขับออกไม่ได้ไปสะสมแต่ว่าถ้าเป็นคนสูงอายุปกติที่ไม่มีโรคไต

0: ในโรคตับเนี่ยเพราะว่าทานแคลเซียมมันก็อาจจะช่วยบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ออกกำลังกายทำมาเสมออย่างคุณลุงเนี่ยแคลเซียมที่ได้ไปในอาหารตามปกติเนี่ยก็เพียงพอที่จะทำให้กระดูกแข็งแรงร่างกายแข็งแรง
1: ไม่ต้องไปรับ
0: ในขณะที่คนที่ทานแคลเซียมทุกวี่ทุกวันวันละกรัม2กรัมนะครับแล้วไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยกระดูกอาจจะพรุนมากกว่าคุณลุงเยอะตายต่างกันโดยสิ้นเชิง
1: คำแนะนำที่อาจารย์บอกอาจจะฟังดูแล้วก็ธรรมดานะคุมเรื่องอาหารออกกำลังกายแต่นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะการคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนมากจนกระดูกหรือว่าข้อเข่าหรือกระดูกสันหลังเนี่ยต้องไปรับน้ำหนักมากรวมถึงออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะป้องกันอาการแบบนี้ได้นะครับขอบคุณคุณลุงมากๆนะครับขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเราสามารถออกกำลังกายได้นะครับแต่ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมหรือว่าดูแลของทีมแพทย์นะครับเนื่องจากว่าแต่ละท่านก็จะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะครับอีกในกรณีก็คือในช่วงของการให้เคมีบำบัดอยู่ช่วงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าร่างกายจะต้องการการที่ดูแลสมดุลของร่างกายเองนะครับเพราะงั้นตรงช่วงนั้นอาจจะไม่มีในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับในผู้ป่วยบางท่านเนี่ยอาจจะมีเรื่องการผ่าตัดอะไรต่างๆบางอย่างอาจจะทำได้ไม่เท่ากับหลายท่านที่ไม่มีเรื่องการผ่าตัดเพราะงั้นข้อควรระวังพวกนี้ก็ต้องควรระวังไว้ด้วยนะครับ

0: เราลองยืนนะครับเท้าข้างนึงอยู่ข้างหน้าข้างนึงอยู่ข้างหลังนะครับวางให้เต็มฝ่าเท้าอันนี้เราค่อยๆถ่ายน้ําหนักไปนะครับข้างหน้านะครับโดยไม่ให้เข่าเกินใบเท้านะครับขาด้านหลังส้นเท้าให้ดันชิดพื้นนะครับมือประคองที่ขาด้านหน้านะครับตัวตรงๆเท้านําเท้าตามเหมือนกันนะครับแต่เรากระดกไปเท้าด้านหน้าขึ้นนะครับกระดกไปเท้าด้านหน้าขึ้นนะครับค่อยๆเหยียดมือนะครับตามขาลงไปนะครับไปเท่าที่ได้อย่างคุณแซมได้เท่านั้นก็คือค้างไว้เท่านั้นนะครับอันนี้เรามือสองข้างนะครับนะครับหางมือเข้าหากันนะครับข้อมืออาเคค่อยๆเหยียดยืดแขนขึ้นนะครับขึ้นเหนือศีรษะเลยงอตัวไปด้านซ้ายครับงอแขนเหยียดยืดมองขึ้นด้านบนครับอันนี้เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอุ่นๆแล้วในร่างกายเรานะครับอันนี้เราจะมาวอร์มกันนะครับเราจะเริ่มจากการเดินก่อนนะครับค่อยๆวอร์มนะครับซ้ายขวาช่วงเวลาวอร์มนี้เราก็อยู่ประมาณสัก5-10 นาทีนะครับโดยทั่วไปคราวนี้เราก็มาเริ่มจ็อกแล้วนะครับเวลาจ็อกเราก็ไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถพูดคุยกันได้นะฮะคุณพิมเป็นไงบ้าง
1: โอเคค่ะ
0: เป็นไงบ้างครับ
2: โอเคครับ
0: ได้นะก็จ็อกไปเรื่อยๆนะครับลักษณะพวกนี้โอเคในมือของเราก็จะเป็นยางยืดนะครับช่วยเพิ่มเรื่องของตัวน้ําหนักได้นะครับข้อควรระวังของตัวยางยืดนะครับโดยปกติเวลาที่เราเล่นเวทอะไรต่างๆเนี่ยเราเล่นนะมันจะมีท่าไปกลับใช่ไหมครับเพราะงั้นตอนที่ระวังที่สุดก็คือตอนที่กลับนะครับตอนกลับเนี่ยถ้าเราไม่ออกแรงต้านไว้มันจะมีแรงกระชากไปซึ่งบางครั้งถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงอะไรต่างๆอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เพราะงั้นเราต้องค่อยๆผ่อนกลับข้อดีของตัวยางยืดเนี่ยหลังการผ่าตัดบางทีถ้าเกิดเราอยู่ดีเราจะไปยกเวทเลยมันอาจจะมีความระคายเคืองกับตัวกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างสูงแต่ถ้าใช้ยางยืดเป็นการรักษาของเกร็งค้างไว้ก็ได้นะครับเข้ามาช่วยได้คราวนี้เรามาเริ่มท่าแรกก่อนนะครับท่าแรกจะบริหารส่วนกล้ามเนื้อไหล่นะครับใช้ตัวยางยืดวางนะครับเท้าแค่เหยียบประคองยึดไว้แค่นั้นเองไม่ให้ตัวยางยืดเคลื่อนที่นะครับแล้วก็จับนะครับถ้าเรากลัวหลุดเราก็หมุนนับรอบมือไว้คราวนี้เราค่อยๆผักขึ้นเราผักทีละข้างนะครับด้านขวายกขึ้นก่อนดันขึ้นก่อนนะครับลงมานะครับค่อยๆฝอนเราก็ทําต่อเนื่องนะครับขวาซ้ายเรานับ1นะครับใหม่ๆก็อาจจะทําประมาณสัก6-8 เที่ยวนะครับท่าต่อไปนะครับเราก็จะแขนยืดขึ้นนะครับขึ้นมาด้านหน้านิดนึงนะครับเราค่อยๆดึงแขนขวาลงด้านข้างแขนซ้ายให้ค้างไว้นะครับดึงเหยียดแขนขวากลับเหมือนเดิมนะครับประมาณขวาซ้ายนับ1นะครับ 6-8 เที่ยวนะครับโอเคครับลดแขนลงคราวนี้เราจะมาเน้นในส่วนของการบริหารกล้ามเนื้อส่วนล่างบ้างนะครับประคองไว้นะครับย่อนะครับแล้วก็เหยียดขึ้นมือเหยียดไว้ตลอดนะครับมือเราไม่ต้องดึงนะคราวนี้เราให้นั่งลงนะครับนั่งลงนะครับเราจะเหยียดยืดเท้าสองข้างไปด้านหน้านะครับกลัวว่ามันจะหลุดเราจะไขว้กันนิดนึงนะครับเป็นกากบาทงุ้มใบเท้าลงนิดนึงนะครับดึงผ่านตัวมานะครับโอเคสุดท้ายนะครับแขนเหยียดยืดไปด้านหน้าถือย่างนะครับอันนี้เราช้าๆนะครับค่อยๆบิดตัวไปด้านข้างนะครับกลับมานะครับบิดหายใจออกนะครับกลับมาหายใจเข้าขวาซ้ายแล้วนับ1นะครับอันนี้ก็ประมาณ6-8 เที่ยวคราวนี้จะเป็นช่วงที่3ละช่วงของการผ่อนคลายยืดเหยียดกล้ามเนื้อละใช้ในเรื่องของการกระดกไปเท้าเหยียดยืดไปสลับกระดกนะครับเหยียดยืดคราวนี้ค่อยๆก้มตัวพับตัวลงนะครับไปเท่าที่เราไปได้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่บางท่านนะครับรู้สึกว่าก้มตัวยากนะครับเราสามารถใช้ตัวเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะครับหรือถ้ามียางยืดก็คือใช้ช่วยประคองคล้องไว้นะครับเราไม่ต้องออกแรงดึงนะครับพอเราได้แล้วเราก็ขยับมือเข้าไปให้มากขึ้นนะครับคราวนี้มานะครับเอามือสองข้างนะครับเหยียดยืดขึ้นนะครับมือประสานกันดันขึ้นเหยียดยืดพลิกมือหงายนะครับลดมือลงนะครับว่าข้างลำตัวลองทำประมาณ4-5 เที่ยวนะครับคราวนี้เราเพิ่มนิดนึงนะครับหมุนไหล่ไปด้านหลัง2 เที่ยวโอเคพอแล้วครับวันนี้คุณพิมพ์มุงแซมเป็นไงบ้างครับได้ออกกำลังกายด้วยกัน
2: สำหรับท่าที่มันยืดเหยียดเคยทำแล้วทำไม่ได้ผมก็จะเลิกข้ามไปเลย
1: แต่ว่าพอวันนี้ได้รู้จักวิธีมีตัวช่วยอยู่ว่าทำให้เรียนรู้ได้มากขึ้นนะครับมันยืดได้มากขึ้นแน่นอน
2: สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีใช้พื้นที่น้อยแล้วก็ได้ใช้กำลังใช้กล้ามเนื้อเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ในเรื่องของการออกกำลังกายวันนี้ครับอาจจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่ก็คิดว่าน่าจะไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในกลุ่มท่านที่มีความกังวลในเรื่องของตัวโรคมะเร็งนะครับสามารถไปทำให้ต่อสู้กับตัวมะเร็งร้ายได้แล้วก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะครับ
2: แล้ววันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
0: ครับผมขอบคุณเช่นกันครับทั้งคุณพิมพ์แล้วก็คุณแซมที่มาเป็นตัวแทนนะครับผม
3: เราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เราเข้าสู่ภาวะสูงวัยแล้วเริ่มต้นมีคนมาทักเราเราก็จะรู้แล้วตายแล้วฉันแก่อันที่สองเรามองหน้าตัวเองในกระจกเราก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่หัวจดเท้านะคะหรือแม้กระทั่งกำลังวังชาที่มันถดถอยแล้วก็หายไปอันนี้ก็จะเริ่มรู้สึกแล้วตายแล้วตอนนี้เราแก่ลงค่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มทุกๆอย่างเลยนะคะไล่ตั้งแต่หัวนะคะศีรษะเราเนี่ยก็จะเริ่มมีเรื่องของผมหงอกสีผมจะเปลี่ยนไปหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะเริ่มมีลักษณะของผมร่วงนะคะหรือว่าหัวล้านไล่มาตรงบริเวณใบหน้าผิวจะแห้งจะมีริ้วรอยง่ายขึ้นก็จะเริ่มมีตีนกาละเวลาที่เราเกาหรือเราคันอย่างเงี้ยมันก็จะ

ริ่มมีรอยง่ายขึ้นถัดมาก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกในทุกๆปีตั้งแต่อายุ30ปีนะคะกล้ามเนื้อเราจะลดลงประมาณ 3-5% ทุกๆ10ปีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีการออกกำลังกายกล้ามเนื้อเราก็จะหายไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของกระดูกเองเนี่ยหลังจาก30ไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการเสริมสร้างละแล้วก็จะค่อยๆคงสภาพมันเอาไว้หลังจากนั้นก็จะลดลงหลังจากที่เราเข้าสู่วัยทองนะคะก็จะนำไปสู่ภาวะที่เราเรียกว่ากระดูกพรุนนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของกระดูกหักในที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักตัวด้วยอย่างที่บอกอะค่ะเมื่อสักครู่นี้ว่ากล้ามเนื้อเราหายไปกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่จะทำให้เรามีการเผาผลาญพลังงานที่ดีขึ้นพอเราเข้าสู่วัยชรากล้ามเนื้อเราหายไปดังนั้นเนี่ยการเผาผลาญพลังงานเราก็จะลดลงแค่เรากินเท่าเดิมเราก็อ้วนแล้วในส่วนของผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมนจะลดลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าตอนที่พอเข้าสู่วัยทองปั๊บเนี่ยรังไข่ก็จะหยุดทำงานพอหยุดทำงานหมายความว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเราก็จะพอฮอร์โมนหมดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการปรับตัวในเรื่องของอารมณ์เนี่ยก็จะเริ่มแย่ลงนะคะจะหงุดหงิดง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายก็พยายามทำความเข้าใจคนข้างๆนิดนึงนะคะอาจจะนอนหลับยากขึ้นอาจจะรู้สึกว่ามีอาการร้อนวูบวาบนะคะอันนี้เป็นผลของเรื่องของฮอร์โมนในขณะที่ผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนเพศชายก็จะลดลงเหมือนกันแต่เขาจะลดลงไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้หายไปซะทีเดียวเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ทั้งหลายของผู้ชายที่จะเข้าสู่วัยทองเนี่ยจะไม่เหมือนผู้หญิงบางคนอาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้ในแง่ของคนคนหนึ่งเนี่ยจากเดิมเนี่ยเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวพอเขาเข้าสู่วัยชราใช่ไหมคะตอนนี้เขาอาจจะไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวละหัวหน้าครอบครัวอาจจะเปลี่ยนมาอยู่ในรุ่นลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาอาจจะไม่มีอำนาจต่อรองมากเท่ากับตอนที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันก็จะทำให้เขามีปัญหาในเรื่องของการเข้าสังคมเราจะแก่ยังไงดีนะให้เรามีคุณค่าเราจะแก่ยังไงดีนะที่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีจะไม่มีการบอกว่าโอเคเดี๋ยวไว้สัก50เดี๋ยวฉันค่อยไปเตรียมตัวตอนนั้นไม่ทันละค่ะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวสำหรับการยอมรับความแก่จะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ดูแลตัวเองทั้ง3ด้านอารมณ์ที่ดีมองโลกในแง่ดีนะคะเลือกอาหารที่ดีแล้วก็มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะ

0: วัสดีครับรายการกินกับหมอวันนี้ก็จะเสนออาหารที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่ที่เตรียมตัวที่จะตั้งครรภ์เมนูนี้เกี่ยวกับตำลึงครับ
1: ตำลึงตำลึงตึงตึงตำลึงตึงตึงตำลึงตึงตึงตำลึงตึงตึงตึงตึงตึง
0: ได้ยัง

เป็นไงบ้างครับสำหรับเมนูยำตำลึงตะลึงกันไปเลยใช่ไหมครับคุณแม่หลายๆคนคงสงสัยแล้วครับว่าโฟเลตเนี่ยมีสูงในอาหารอะไรบ้างง่ายๆเลยก็คือผักใบเขียวเข้มต่างๆอย่างเช่นตำลึงผักคะน้าป่วยเล้งไม่ได้มีเฉพาะในผักนะครับในผลไม้ก็มีอย่างเช่นสับปะรดกล้วยส้มฝรั่งมะละกอครับโฟเลตนะครับก็เป็นสารอาหารชนิดนึงถ้าเกิดเป็นยาเนี่ยเราจะเรียกว่าโฟลิกแอซิดแต่ในอาหารเนี่ยเราจะใช้คำว่าโฟเลตเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญโดยเฉพาะสำหรับลูกน้อยในครรภ์ถ้าขาดสารตัวนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้ไขสันหลังของทารก

เนี่ยไม่ปิดได้ซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายต่อตัวทารกในครรภ์เป็นอย่างมากเลยครับกลุ่มอาการไขสันหลังไม่ปิดเนี่ยมีความรุนแรงแตกต่างกันถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆเลยเป็นตรงศีรษะก็คือจะไม่มีสมองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตรงไขสันหลังเนี่ยก็จะมีความผิดปกติเรื่องของกล้ามเนื้อขาแล้วก็การขับถ่ายครับในทางการแพทย์นะครับก็จะมีการให้โฟลิกเสริมตั้งแต่คุณแม่ยังไม่ตั้งครรภ์เลยคือเตรียมพร้อมจะตั้งครรภ์อย่างน้อย1เดือนหรือถ้าเป็นไปได้คือ3เดือนก่อนตั้งครรภ์จนถึงอายุครรภ์ประมาณ3เดือนถ้าได้รับโฟลิกแอซิดเสริมเนี่ยมันก็จะช่วยลดกลุ่มอาการไขสันหลังไม่ปิดลงได้ครับซึ่งยาโฟลิกแอซิดเนี่ยนะครับสามารถรับได้ที่โรงพยาบาลทุกที่ที่คุณแม่ไปฝากครรภ์หรือถ้ายังไม่ตั้งครรภ์ก็สามารถไปแจ้งความจำนงหรือแจ้งความประสงค์ที่คุณหมอที่ฝากครรภ์ได้ครับสุดท้ายนี้นะครับถึงหมอจะไม่มีคำคมติดใจแต่หมอรักท่านผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอาฮาอาฮา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะเป็นเวลาที่เราพบกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้เลยค่ะ 17:00 นถึง 18:00 นคุณผู้ชมอยู่หน้าจอคนที่อยู่หน้าจอ True 42นะคะก็ติดตามเราไปทางโทรทัศน์นะคะหรือใครที่อยู่หน้า Facebook ค่ะก็สามารถที่จะออนไลน์นะคะแล้วก็คุยกับเราเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ดูกันสดๆเลยค่ะแต่วันนี้นะคะจันทร์ที่16พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการนะคะแต่เราก็ยังมีอาจารย์หมอที่มาคุยกับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีคำถามที่เป็นคำถามที่เตรียมไว้สำหรับถามให้อาจารย์หมอ2ท่านในรายการนะคะอย่าลืมว่าถ้าชอบคอนเทนต์เนื้อหาของรายการแบบนี้ช่วยกันค่ะกด Subscribe นะคะเพจรามา Channel ค่ะกดติดตามกดไลค์นะคะและถ้าจะให้ดีนะคุณอยากให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้เป็นประจำไม่พลาดทุกการออกอากาศของเรานะคะคุณผู้ชมช่วยกันแชร์ด้วยค่ะช่วยกันแชร์ออกไปเพื่อนๆจะได้เห็นเนื้อหาของเราและที่สำคัญก็คือว่าคุณผู้ชมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเอาละค่ะอาจารย์หมอ2ท่านที่มาคุยกับเราในวันนี้นะคะท่านแรกอาจารย์โสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านนึงอาจารย์น้ำฝนค่ะนะคะอาจารย์น้ำฝนนะคะก็เป็นสาขานะคะท่านเป็นอาจารย์แพทย์หญิงสัญชวันวิทยากรฤกษ์สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์โสและอาจารย์น้ำฝนคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ต้องเกริ่นหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะตอบคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยกันมาเยอะบางคำถามนี่อาจจะตกค้างมาหลายวันแต่วันนี้นี่คิดว่าเดี๋ยวเราจะมาชดใช้ตอบให้หมดเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ช่วยแกไปด้วยนะคะวันนี้อาจารย์น้ำฝนมาเลยนะอาจารย์โสคะเราก็เลยเตรียมเคสนี้มาถามเลยค่ะว่าโรคที่มักจะมากับอากาศร้อนๆแบบนี้คือโรคเกลื่อนค่ะแม้มันร้อนนะอุ้ยมันคันตามผิวหนังมันเป็นโรคเกลื่อนโรคเกลื่อนเป็นยังไงจะรักษาแบบไหนไปดูเคสนี้กันก่อนค่ะ

0: กล้องเป็นอะไรเห็นนั่งเกามานานแล้วเนี่ย
1: ไม่น่าถามเกาอย่างนี้มันก็ต้องคันสิวะน้อง
0: แล้ว
1: พอดีวันนี้พี่ไปทำงานข้างนอกไงแล้วอากาศมันร้อนมากทำงานเสร็จเนี่ยพี่ก็เลยเข้ามาเคลียร์งานในออฟฟิศก่อนยังไม่ได้กลับบ้านอาบน้ำนั่นเนี่ย
0: เหงื่อกัดหรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรกัดแต่ที่แน่ๆตอนนี้พี่คันมากเลยอ่ะแล้วก็เจมอย่าว่างั้นเนี่ยนะรบกวนหน่อยรบกวนหน่อย
0: หุยไม่ใช่แล้วแหละ
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้เป็นเหงื่อกัดอะไรกล้องพี่เป็นเกลือน
1: มันก็ต้องเกิดจากการหมักหมมไม่ได
0: ้มันเป็นดวงๆเสียวขาวอะ
1: แล้วอย่างนี้พี่ต้องรักษายังไงวะ
0: ถึงก็ไม่รู้กันถ้าอยากรู้ไปถามหมอละมาดีกว่า
1: โอเคเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะหรือว่าอย่างนั้นไม่ได้เจอสักหน่อยเถอะเสื้อเลยได้ไหม
2: โอ้ไอ้เกาเหรอไม่ได้
0: ตอนนี้
2: พี่ตามเป็นโรคติดต่อ
1: นี่ไงก็มีเสื้อกั้นอยู่ไง
2: พาไปหาหมอดีกว่าง่ายกว่า
1: ถ้าเจมไม่เกาพี่ไปหากำแพงแล้วนะ
0: โอ้โหพี่ก้องเกาขนาดนี้ไปหาหมอเถอะ
1: โอ้ย
0: ดูโอ้โหจะคันเลยมันนะไปหาหมอเดี๋ยวพาไปไป
1: แต่มันคันจริงๆมัน
0: ไปหาหมอ
1: นี่ไงไม่ไ
3: งแหมวันนี้เราลัดคิวหมอรามามาคุยแล้วล่ะค่ะนะคะใครที่มีปัญหาแบบนี้มาเลยค่ะมาหาหมอรามากันนะคะอาการแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์น้ำฝนคะคือมันเป็นดวงขาวๆแล้วก็คันแบบนี้เขาเรียกเกลื่อนเหรอคะอาจารย์คะ
4: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆมีอาการหรือว่าไม่มีอาการคันร่วมด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าที่จะเห็นชัดเนี่ยก็คือจะเป็นวงขาวๆแล้วก็มีขุยละเอียดละเอียดถ้าเข้าไปดูใกล้ๆถึงจะเห็นว่ามีขุยอย่างชัดเจนค่ะก
3: ็
4: เป็นเกลื่อนค่ะ
3: ค่ะขาวๆมีขุยๆถ้าเข้าไปดูใกล้ๆนะคะแต่ว่าอาจารย์น้ำฝนคะดิฉันเคยได้ยินว่ากลากเกลื่อนโรคกลากเกลื่อนกลากเกลื่อนมันเหมือนกันไหมมันโรคเดียวกันไหมคะกลากกับเกลื่อนเนี่ยค่ะ
4: จริงๆมันคนละโรค กันนะคะที่เหมือนกันก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อราที่ผิวหนังแต่ว่าเป็นเชื้อราคนละชนิดกันก็เลยเป็นชื่อโรคที่ต่างกันค่ะโรคกลากก็จะเป็นเชื้อราประเภทหนึ่งแล้วก็เกลื่อนเนี่ยเป็นเชื้อราอีกประเภทหนึ่งค่ะเชื้อยีสต์ค่ะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต
3: ์เดี๋ยวก่อนนะเกลื่อนเนี่ยจะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต์ใช่ไหมคะถ้ากลากก็เป็นเชื้อราแต่เป็นเชื้อราอีกชนิดหนึ่ง
4: ใช่ค่ะมันก็เรียกว่าเชื้อกลากแท้เป็นอีกตระกูลหนึ่งค่ะ
3: ค่ะอาจารย์โสมีอะไรจะเสริมไหมคะเป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันเนาะอาจารย์โสคะ
5: แต่ว่าคนใหญ่คนไข้ก็จะไปทางหมอผิวหนังมากกว่ามาหาหมอโรคติดเชื้อนะคะก็อยากถามอาจารย์ว่าไอ้มันเกิดได้ยังไงก็คือมันช่วงหน้าร้อนหรือเปล่าหรือจริงมันเปิดเพราะความสกปรกมากกว่า
4: ค่ะจริงๆเชื้อเกลื่อนเนี่ยทุกคนมีอยู่บนตัวอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเชื้อปกติที่อยู่บนตัวของเราบริเวณรูขุมขนนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะๆแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าอยู่ในช่วงที่อากาศร้อนชื้นเยอะนะคะเชื้อเกลื่อนมันก็จะแบ่งตัวหรือว่าเจริญเติบโตเยอะขึ้นผิดปกตินะคะทำให้เกิดโรคขึ้นมาค่ะก็ไม่ได้เกิดจากความสกปรกซะทีเดียวนะคะอาจารย์แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมซะมากกว่าค่ะอากาศ
5: เวลาเราชอบแกล้งว่าเอ้ยไม่อาบน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมหรือว่าอาบทุกวันก็เป็น
4: ตอนนี้คือสมมติว่าเราไปออกกำลังกายแบบหรือว่าเนี่ยเมื่อกี้ไปไซต์งานมาที่ร้อนเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะต้องจัดการเหงื่อไม่ฉะนั้นก็คือเกลื่อนมันก็จะผลิตเยอะขึ้นแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้ค่ะ
3: ค่ะอาจารย์ฝนบอกว่ามันก็เป็นเชื้อราที่ปกติแล้วมันก็อยู่ที่ผิวหนังแต่ปกติแล้วเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดโรคถูกปะมันไม่ได้ทำให้คันมันไม่เป็นผื่นมันไม่เป็นขุยๆแต่ร่างกายตอนไหนสภาวะตอนไหนที่มันจะทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้อะคะ
4: เวลาจะเกิดโรคก็คือ1เกิดจากเชื้อใช่มั้ยคะอันที่2ก็คือเกิดจากสภาวะแวดล้อมทําให้เชื้อมันเยอะขึ้น
3: เช่นความชื้นอย่างนี้เหรอคะเช่นความชื้น
4: อ๋อขึ้นเหงื่ออากาศร้อนหรือว่าเป็นไวค่ะไวเด็กๆจะสังเกตไม่ค่อยมีแต่ว่าพอเริ่มฮอร์โมนเพศทํางานเยอะขึ้นผิวมันมากขึ้นเชื้อราพวกนี้มันกินไขมันเป็นอาหารมันก็เจริญเติบโตได้เยอะขึ้นกับอีกอันนึงก็คือภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะบางช่วงเราอาจจะพักผ่อนน้อยภูมิโตหรือว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิบางอย่างอยู่อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีโรคเยอะขึ้นกว่าคนอื่นได้ค่ะ
3: อืมค่ะพอเราไปอาการแบบนี้ละเป็นเกลื่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีอาการคันแล้วก็มันก็คันไม่หายแล้วรู้แล้วมันเกิดจากเชื้อนะคะไปหาหมอคุณหมอจะรักษายังไงคะ
4: ก็ขึ้นกับว่าบริเวณที่เป็นเกลื่อนเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ตำแหน่งเนี่ย

0: ที่เป็นผื่นเยอะขนาดไหนถ้าเป็นเฉพาะที่เช่นเป็นแค่บริเวณหน้านิดหน่อยอาจจะเป็นยาทาฆ่าเชื้อรานะคะถ้าเป็นเยอะหน่อยบริเวณตัวหรือหน้าอกเนี่ยค่ะอาจจะให้ฟอกสบู่หรือว่าแชมพูฆ่าเชื้อราหรือในคนไข้ที่แบบมีโรคประจำตัวมีภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็เป็นเยอะมากอาจจะถึงขั้นต้องรับประทานยาฆ่าเชื้อราก็มีเหมือนกันค่ะ
1: อืมค่ะแล้วมันจะต้องใช้เวลารักษานานไหมคะอาจารย์ฝนคะ
0: ปกติประมาณ2สัปดาห์ค่ะพี่ตา
1: อ๋อ2สัปดาห์ใช่ไหมคะค่ะ
0: 2สัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่าไอ้ขุยๆเนี่ยหายไปแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่หายหรือว่าหายช้ากว่าก็คือรอยขาวเรื่องพวกนี้มันทำให้ผิวหนังเราขาวขึ้นนะ
1: คะ
0: มันไม่เกิดการอักเสบของเม็ดสีที่ผลิตจากผิวหนังเนี่ยค่ะซึ่งรอยขาวเนี่ยต้องใช้เวลาต้องบอกเลยว่าหลายเดือนไม่ใช่แบบ2อาทิตย์ทายาแล้วขุยหายค่ะนั่นคือหายจากโรคแต่ว่ารอยขาวเนี่ยเป็นรอยหลังจากการอักเสบติดเชื้อใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือนถึงจะหายขาดค่ะ
1: อ๋อค่ะก็คือมันก็ปื้นสีขาวใช่ไหมคะอืมอาจารย์โสคะอาจารย์โสบอกว่ามันเป็นโรคติดเชื้อใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะไปหาหมอโรคผิวหนังเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะขึ้นที่ผิวหนังใช่ไหมคะและโรคแบบเนี้ยมันเป็นเชื้อราที่ผิวหนังเนี่ยมันจะมีโอกาสให้ก่ออาการอื่นๆนอกจากอาการที่ผิวหนังได้ไหมคะ
2: น้อยค่ะถ้าเชื้อราประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคของทางหมอผิวหนังไปโอกาสน้อยที่จะแบบลุกลามเข้ามาติดเชื้อในกระแสเลือดคือมีบ้างแต่น้อยมากน้อยมากๆน้อยมาก
1: ๆค่ะถึงคำถามสำคัญแล้วค่ะอาจารย์ฝนคะโรคนี้ถ้าเราเห็นคนเป็นอย่างเมื่อกี้นะแหมเกายิกยิกยิกให้เพื่อนช่วยเกาให้อย่างเงี้ยมันติดต่อกันได้ไหมคะ
0: จริงๆติดต่อได้นะคะโดยเฉพาะเราจะเจอในเด็กเล็กๆเลยค่ะเด็กเบบี
1: ้เวลา
0: ให้นมเวลาคุณแม่ให้นมเนี่ยจะเจอเชื้อเกลื่อนได้นะคะอ๋อ
1: ที่เขาเรียกเกลื่อนน้ำนมนี่ใช่ไหมคะ
0: พี่ชายมันไม่ใช่เกลื่อนน้ำนมนะพี่ตามันคือเกลื่อนจริงๆเกลื่อนน้ำนมเป็นอีกโรคหนึ่งค่ะ
1: อ๋อเหรอคนละโรคกันค่ะค่ะ
0: นะคะเกลื่อนในเด็กทารกเนี่ยจะเจอบริเวณคิ้วหน้าผากเนี่ยค่ะก
1: ็
0: จะเป็นหมวกขาวแล้วก็มีขุยเหมือนกันที่สำคัญเราจะเจอบริเวณเกลื่อนกับคนเลี้ยงเวลาอุ้มเด็กค่ะอุ้มผิวชิดกันมากเหงื่อคนเลี้ยงมันโดนเท้าอย่างเงี้ยก็ทำให้เขามีเกลื่อนติดมาได้แต่ว่าส่วนมากในเด็กวัยรุ่นหรืออย่างเงี้ยไม่ค่อยติดกันนะคะถ้าติดในเด็กเล็กๆมากกว่า
1: แล้วอย่างในเคสที่เราเห็นเคสเมื่อกี้เราอาจจะทำนะให้ดูขำๆนะแต่สมมติว่า เพื่อนเราเนี่ยคันหลังนะเป็นเกลื่อนใช่ไหมเฮ้ยเธอเกาหลังให้ฉันหน่อยเนี่ยคนที่เกาให้จะติดไหมคะ
0: กะติดน้อยค่ะจริง
1: โอกาสน้อยนะ
0: แบบคุ้มครีกันแบบผิวชิดผิวเลยอย่างเงี้ยค่ะถึงจะมีโอกาสติดได้เยอะ
1: โอเคค่ะงั้นก็ไม่ต้องกังวลนะไม่ใช่ว่าอีเธอเป็นเกลื่อนนะฉันรังเกียจเป็นโรคที่น่ารังเกียจไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะ
0: รักษาง่ายค่ะจริงๆไม่ต้องน่ารังเกียจรักษาง่ายอยู่ค่ะ
1: โอเคค่ะค่ะวิธีป้องกันถ้าเราจะต้องออกไปข้างนอกเหงื่อออกเหงื่อหมักหมมยังไม่สามารถอาบน้ำได้เนี่ยป้องกันยังไงไม่ให้เกิดเกลื่อนนะคะ
0: จริงๆต้องบอกว่ามันเกิดจากเหงื่อใช่ไหมคะเราก็ต้องลดความร้อนใส่เสื้อผ้าที่แบบระบายอากาศนะคะไม่ใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้นหนาๆเนา
1: ะ
0: ก็ถ้าอยู่คิดว่าเนี่ยเป็นคนที่มีความเสี่ยงเยอะอาจจะใช้พวกแชมพูฆ่าเชื้อราเนี่ยค่ะล้างทำความสะอาดบริเวณผิวเพื่อเป็นการลดจำนวนเชื้อราบนตัวลงไปได้เพราะจะทำให้โอกาสเกิดเชื้อเกิดการติดโรคเกลื่อนเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์โสมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเกลื่อนไหมคะ
2: ไม่มีค่ะก็ถามอาจารย์นิดเดียวค่ะว่
0: า
2: สมมติว่าบางคนสงสัยเนี่ยไปซื้อยาเอาเองได้ไหมหรืออาจารย์แนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์ดีกว่า
0: จริงๆคิดว่าโรคเกลื่อนเนี่ยคนทั่วไปก็มีนิสัยโรคได้นะคะเพราะมันเป็นโรคที่เห็นค่อนข้างชัดค่ะถ้าอยากลองซื้อยาเองคิดว่ายาไม่ได้มีอันตรายมากค่ะอาจารย์เพราะมันเป็นยาฆ่าเชื้อราที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดเช่นแชมพูฆ่าเชื้อราบางอันเนี่ยคิดว่าสามารถซื้อได้แต่ถ้าลองรักษาเองแล้วยังไม่ดีขึ้นก็คิดว่าควรไปพบแพทย์เพราะว่ามันอาจจะมีโรคอื่นๆที่มีอาการคล้ายกันได
1: ้ oh.
0: แต่ถามนิดนึงค่ะจริงโรคเกลื่อนของประเทศไทยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นวงขาวๆเพราะว่าส่วนมากเราจะสีค่อนข้างผิวเข้มหรือว่าผิวแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ขาวมากๆเนี่ยเกลื่อนอาจจะมาด้วยผื่นสีแดงได
1: ้
0: สีแดงหรือว่าสีน้ำตาลได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวเสมอไป
1: อ๋อมันอยู่ที่สีผิวของคนคนนั้นด้วยใช่ไหมคะถ้าเขาเป็นคนผิวขาวๆเนี่ยเกลื่อนก็อาจจะออกเป็นสีแดงๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: สีแดงผิดปานค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยยาฆ่าเชื้อราที่ขายกันอยู่โฆษณาทั่วไปเนี่ยใช้ได้ใช้ในการรักษาเกลื่อนได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะงั้นก็เข้าคำถามแล้วนะคะคุณแตงค่ะคุณแตงถ

0: ถามคำถามที่ใกล้เคียงกับที่เราคุยกันวันนี้เลยนะคุณแตงอายุ20ปีค่ะถามว่าผมเป็นโรคเลื่อนมาก่อนครับเป็นบริเวณหัวค่ะแล้วก็กินยาอยู่เดือนกว่าทายาด้วยก็หายครับแต่ว่าที่หัวเนี่ยพอเป็นเกลื้อนแล้วเนี่ยทายาแล้วนะอาจารย์ฝนปรากฏว่าผมมันไม่ขึ้นเวลาตัดผมเกรียนแล้วเนี่ยนะตัดผมเกรียนแล้วผมขึ้นมาใหม่มันจะเห็นชัดเลยว่ามันจะเป็นวงขาวๆแบบเนี้ยนะคะมีวิธีรักษาไหมครับ
1: จริงๆเกลือเนี่ยไม่ได้ทำให้ผมร่วงนะคะแต่ถ้าเป็นเชื้อราประเภทกลางเนี่ยจะทำให้มีผมร่วงได
0: ้
1: นี่คิดว่าไม่แน่ใจว่าวินิจฉัยโรคถูกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปตรวจค่ะวิธีการตรวจเชื้อราที่หนังศีรษะเนี่ยง่ายมากเลยก็แค่ขูดขุยหรือว่าดึงเส้นผมไปดูว่ามีเชื้อราหรือเปล่าแล้วก็วิธีการรักษาที่ได้ผลดีถ้าเป็นกลางนะคะคือมันจะเป็นเชื้อราอีกประเภทนึงที่ผมร่วงด้วยเนี่ยต้องกินยาค่ะว่ายาทาไม่ได้ผลส่วนถ้าเป็นเกลือเนี่ยอาจจะเป็นหายหายอย่างที่บอกว่าอาจจะขึ้นอยู่กับเขาอาจจะเป็นคนผิวมันมากหรือว่ามีกิจกรรมที่เหงื่อออกเยอะอย่างเงี้ยนะคะเวลาหายจากโรคแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้พวกแชมพูฆ่าเชื้อราเป็นประจำอาจจะอาทิตย์ละ 1-2 วันเพื่อลดจำนวนของเชื้อเกลือบนหนังศีรษะ
0: ค
1: ่ะแต่เกลือเนี่ยไม่ผมร่วงนะคะเนี่ยต้องไปดู
0: เกลือไม่ได้ทำให้ผมร่วงแต่กลากเนี่ยเป็นเชื้อราที่อาจจะทำให้ผมร่วงนับได้
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่อาจารย์โสถามเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยไปซื้อยาทาเองหรือหาหมอเนี่ยจริงๆหาหมอน่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่าจะได้วินิจฉัยว่าเกิดจากเชื้ออะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: จริง ผมร่วงอันหนึ่งต้องดูนะซิฟิลิสหรือเปล่าเน
1: า
2: ะ
1: ใช่
2: ต้องตรวจยิ่งที่เป็นชายด้วยสมมติว่าผู้ชายแอคทีฟอายุน้อยเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยซิฟิลิสก็เป็นอันหนึ่งบางคนไม่คิดว่าจะมาด้วยผมร่วง
0: ค่ะ
1: จริงช่วงนี้มันกลับมาแล้วค่ะซิฟิลิสเจอ
0: หรือ
1: ไม่เจอใช่
0: ค่ะค่ะโอเคงั้นคุณแตงคะถ้าเกิดว่าส่วนที่ผมไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่ดีขึ้นผมยังไม่ขึ้นนะแนะนำให้กลับไปหาหมอแล้วก็ตรวจเชื้ออีกครั้งนึงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะคุณพรทิพาค่ะคุณพรทิพาอายุ68ปีหนัก60เซนติหนัก60กิโลกรัมสูง155ไม่เคยเป็นโควิดนะแต่คุณพรทิพาถามอย่างนี้ค่ะอาจารย์โสเขาบอกว่าอาการคล้ายๆลองโควิดหลังจากฉีดวัคซีนมา3เดือนคือมีอาการสมาธิสั้นจำอะไรได้แป๊บเดียวก็ลืมละรู้สึกไม่สดชื่นหลับไม่สนิทอยากทราบว่าเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดมาไหมหรือเป็นอาการของโรคอะไรคะ
2: คือปกติถ้าไม่ได้เป็นโควิดมาก่อนก็จะไม่บอกว่าเป็นลองโควิดนะ
0: คะ
2: ว่า เป็นจากวัคซีนได้ไหมปกติก็คือถ้ายิ่งห่างยิ่งเช่นเป็นเดือนไปแล้วเนี่ยน้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนนะเพราะนั้นอาจจะต้องถ้าคิดว่าเป็นเรื่องกับความจำอายุ60อาจจะต้องให้คุณหมอประเมินนิดนึงว่าเราเริ่มมีปัญหาเรื่องของเช่นอัลไซเมอร์ไห
0: ม
2: หรือเรื่องของความจำเสื่อมไหมนะครับก็จะมีวิธีทดสอบหรือว่าเป็นคำถามที่ทดสอบให้ว่ามันจะมีคะแนนอะไรเงี้ยหรือว่าประเมินเบื้องต้นได้ว่าเรามีปัญหาเรื่องของความจำนี้จริงหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือยิ่งฉีดไป3เดือนนะโอกาสน้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนที่ได้ไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้โทษว่าเป็นจากวัคซีนแล้วก็อยากให้ไปประเมินกับคุณหมอมากกว่านะคะ
0: ค่ะคุณพรทิพาอายุ68อาจจะมีอาการอื่นๆใช่ไหมคะ
2: แล้วได้ยินเป็น68ก
0: ็68
2: ค่ะคนเยอะแล้วด้วยนะคะ
0: ค่ะค่ะ
2: คุณหมออาจจะเป็นคุณหมออายุรกรรมก็ได้นะคะให้ลองประเมินนิดนึงถ้ามีปัญหาเรื่องของความจำนะคะ
0: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าฉีดมา3เดือนแล้ววัคซีน3เดือนเนี่ยไม่น่าอาการนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนเนาะค่ะอาจารย์ฝนคะคุณออยค่ะคุณออยอายุ16ปีนะอยากถามคุณหมอว่ามีผื่นขึ้นหลังจากติดโควิดมาตอนนี้หายจากโควิดได้ประมาณ28วันผื่นก็ยังขึ้นเรื่อยๆค่ะเลยตัดสินใจไปหาคุณหมอทางด้านผิวหนังค่ะคุณหมอบอกว่าไม่เกี่ยวกับโควิดแต่ว่าเป็นลมพิษค่ะคุณหมอเลยให้ยาโลชั่นมาทาและยาแก้แพ้กับสเตียรอยด์มากินแต่ตัวเองกลัวเป็นโรค SLE อยากทราบว่า SLE เป็นในคนอายุ16ปีได้ไหมแล้วถ้าเป็นลมพิษจะทำให้แน่นหน้าอกด้วยได้ไหมแน่นหน้าอกนะส่วนตัวไม่มีอาการแน่นหน้าอกค่ะแต่อยากทราบว่ามันอันตรายถึงชีวิตไหมคะแล้วต้องกินยานานไหมคะกว่าอาการจะดีขึ้นแล้วมีโอกาสหายไหมคะ

0: เออคุณออย
1: คุ
0: ณสงสัยยาวหน่อยนะคำถามยาวค่ะค่ะ
1: อันดับแรกก็คือผื่นลมพิษนะคะไม่เกี่ยวกับโควิดเนาะเพราะว่าหายมา28วันแล้วอายุ16ปีเป็น SLE ได้ไหมเป็นได้ค่ะแล้วก็ผื่นลมพิษเนี่ยเป็นอาการแสดงหนึ่งของโรค SLE ได
0: ้
1: โรค SLE คือโรคอะไรคือโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะจะเรียกว่าโรคภูมิพวงเพราะว่าคุณภูมิพวงเนี่ยป่วยเป็นโรค SLE เนาะซึ่งโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันก็คือเกิดจากการ

0: คนไข้อาจจะเป็น SLE นะคะเจอได้ส่วนน้อยทีนี้ลมพิษแบบไหนจะเป็น SLE ต้องเป็นลมพิษที่ค่อนข้างเรื้อรังนะคะลมพิษเรื้อรังคือต้องเป็นอย่างน้อยเนี่ย6อาทิตย์ติดกันโดยที่เป็นอาทิตย์นึงในอย่างน้อย2วันทีนี้ถ้าไปหาคุณหมอมาแล้วเป็นคุณหมอผิวหนังด้วยคิดว่าคุณน่าจะดูอาการอื่นๆด้วยแหละว่ามีอาการแสดงที่สงสัยโรค SLE ด้วยหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นลมพิษเรื้อรังจริงเขาอาจจะมีการตรวจเลือดนะคะเพื่อหาสาเหตุของลมพิษเรื้อรังเช่นฟันผุ SLE เป็นโรคแพ้ภูมิอย่างอื่นหรือเปล่านะคะร่วมด้วยส่วนวิธีการรักษาก็คือเป็นการกินยาแก้แพ้นะคะเป็นหลักยาแก้แพ้กลุ่มยาแก้แพ้ที่ไม่ทำให้ออกฤทธิ์ง่วงนอนส่วนสเตียรอยเนี่ยคิดว่าช่วงนั้นอาจจะผื่นเยอะคุณหมอก็เลยอาจจะให้สเตียรอยหรือเพนิซิลลินมากินเพื่อระงับอาการให้อาการมันลงเนี่ย
1: ค่ะ
0: ประเด็นสำคัญคือคิดว่าต้องไปติดตามอาการดูค่ะว่าหลังจากที่คุณหมอให้ยามาแล้วเนี่ยอาการดีขึ้นหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แล้วก็ดูสาเหตุที่แท้จริงต่อไปว่าลมพิษอันนี้เกิดจากอะไรค่ะ
1: ค่ะและที่คุณออยกลัวว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตไหมคะ
0: ถ้าเป็นลมพิษที่ไม่ได้เป็นลมพิษเฉียบพลันคุณตาจำข่าวเร็วๆนี้ได้ไหมคะที่มีผู้หญิงกินกุ้งแล้วก็แพ้กุ้งเป็นแบบรุนแรงพวกนั้นจะเป็นการแพ้อาหารแล้วก็ลมพิษเขาจะเป็นเฉพาะเวลาที่เขาเจอสิ่งที่เขาแพ้มันจะเกิดขึ้นเร็วแล้วก็จะมีอาการระบบอื่นนอกจากผิวหนังร่วมด้วยเช่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าช็อกไปแต่ว่าของน้องเนี่ยถ้ามีแต่ลมพิษอย่างเดียวมักจะไม่ได้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตค่ะ
1: ค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการแบบสัปดาห์หนึ่งเป็นลมพิษ2ครั้งและหายและเป็นอีกอันนี้ไม่ใช่เฉียบพลันไม่น่าจะอันตรายถึงชีวิตใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าจะน่าเบื่อและน่าทำคันมากนะคะต้องมาหาสาเหตุจะได้รู้พยากรณ์โรคว่าเราจะหายเมื่อไหร่เราจะต้องทำตัวยังไงให้หายแล้วก็ที่สำคัญต้องมาหาโรคที่ซ่อนอยู่อาจจะเจอโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่ได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์โสตอบคำถามคุณกรหน่อยค่ะคุณกรสงสัยเรื่องของฟาวิพิราเวียค่ะข้อมูลของคุณกรบอกแบบนี้นะคะอายุ41ปีสูง170หนัก68ติดโควิดแล้วไปรักษาที่ฮอสพิทอลรักษาตามปกติแต่คุณกรบอกว่าผมไม่ได้รับยาฟาวิครับแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่ติดเหมือนกันได้รับยาฟาวิเลยสงสัยว่าฟาวิพิราเวียไม่ได้ให้ทุกคนหรอครับแล้วถ้ากินเนี่ยจะมีผลเสียต่อร่างกายเยอะหรือไม่ครับ
2: จริงๆแล้วก็คือถ้าไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ไม่ให้อยู่แล้วแน่ๆนะคะ
1: ไม่ให้ฟาวิอยู่แล้วค่ะค่ะ
2: แต่สำหรับคนที่มีอาการเล็กน้อยและไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรครุนแรงเช่นไม่สูงอายุไม่มีโรคร่วมเช่นไม่มีโรคหัวใจโรคปอดโรคตับนะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วในแนวทางปฏิบัติจะเขียนว่าแล้วแต่ดุลพินิจแพทย
1: ์
2: เพราะนั้นแพทย์จะพิจารณาตามอาการเช่นแทบจะไม่มีอะไรเลยไอแค่เดียวอะไรเงี้ยคุณหมอก็อาจจะไม่ได้ให้เมื่อเทียบกับอีกคนนึงก็คือหูไข้สูง39 40ปวดเมื่อยมากอะไรเงี้ยคุณหมอก็อาจจะพิจารณาให้อันนี้ขึ้นกับว่าแล้วแต่อาการแล้วก็ความรุนแรงโดยเฉพาะในคนที่ไม่มีโรคร่วมนะคะแต่ถ้ามีโรคร่วมเลยเนี่ยเช่นสูงอายุหัวใจด้วยปอดด้วยอันนี้คุณหมอให้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นแนวโน้มก็คือน่าจะเป็นคนอายุน้อยแล้วก็ไม่มีโรคร่วมแต่ถ้าอาการน้อยมากๆคุณหมอก็เลยคิดว่าไม่ให้ดีกว่านะคะเพราะว่าฟาวิพิราเวียเองมันก็กินหลายเม็ดแล้วก็อาจจะมีผลกระตับได้นะคะ
1: ค่ะงั้นดิฉันถามก่อนนะคุณกรเขาอาจจะสงสัยแบบนี้เพราะว่าถ้าเขารักษาที่ฮอสพิทอลแสดงว่าเขาเนี่ยปรึกษาคุณหมอผ่านทางวิดีโอ
2: ใ
1: ช่ไหมคุยกันให้ข้อมูลอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะซักใช่ไหมว่ามีไข้ไหมเจ็บคอไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะปวดหัวไหมถึงจะจ่ายยาฟาวิหรือเปล่าโอเคค่ะ
2: ก็อาจจะเมินแล้วว่าเอ๊ะไม่มีอะไรเลยเจ็บคอนิดหน่อยก็อมยาไปไอ้นิดหน่อยก็กินยา
0: ใช่ค่ะพี่ตาปกติอยู่ฮอสพิทอล
2: รักษาตามอาการ
0: นะคะอยู่แล้ว
1: โอเคงั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้รับยาฟาวิเนี่ยไม่ต้องวิตกค่ะแสดงว่าไม่ต้องกังวล
2: ก็จะเป็นคนประเมินอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้น
2: โดยเฉพาะถ้าคนแบบอายุน้อยแล้วก็ไม่มีโรคร่วมนะคะ
1: ค่ะโอเคค่ะและถ้าได้รับยาฟาวิเนี่ยนะคะมันจะมีผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้างคะ
2: ก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีผลกระตับได้ในบางคนนะคะ
1: บางคน
2: ส่วนเรื่องแพ้ยาเจอไม่บ่อยเช่นผื่นแพ้ยาเนี่ยเจอไม่บ่อยนะคะเพราะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักกับน่าจะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักนะ
1: ค่ะโอเคค่ะมาที่คำถามของคุณลุงแดงดิฉันว่าคนที่ฉีดวัคซีนนะต้องมีคำถามแบบนี้ค่ะคุณลุงแดงอายุ65ปีสอบถามคุณหมอฝนว่า

0: หลังจากผมฉีดวัคซีนแล้วผมสามารถแกะพลาสเตอร์ที่พยาบาลติดให้เนี่ยติดให้แกะได้ตอนไหนครับกลับบ้านแกะได้ไหมอาบน้ำแล้วแกะได้ไหมหรือต้องติดไว้แบบว่านานแค่ไหนครับ
1: จริงๆก็คือมันแค่เหมือนแบบเหมือนซับเลือดที่มันอาจจะออกมาทิ้งเข็มฉีดวัคซีนโควิดมันเล็กมากนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็จริงๆแกะได้ตอนไหนก็ได้ค่ะไม่ได้มีผลเสียอะไรค่ะ
0: แกะตอนไหนก็ได้ไม่ต้องบอกเฮ้ยหมอยังไม่สั่งแกะไม่ได้ยังไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะแกะทิ้งไว้นานนะเดี๋ยวแกะยากแล้วกาวมันเขียว
0: ทิ้งไว้นานเดี๋ยวเหนียวนะอ่ะคุณสิริพงษ์ค่ะคุณสิริพงษ์อายุ66ปีหนัก60สูง170เป็นโควิดหายมาแล้ว8วันนะแต่คุณสิริพงษ์บอกว่ายังมีอาการไอแห้งๆหลังเที่ยงคืนก็เลยซื้อยาบอมเซนซิน8มิลลิกรัมมาทานเองพอทานยาเนี่ยก็เลยมีอาการง่วงนอนเลยอยากถามว่าจะสามารถทานช่วงก่อนนอนได้ไหมครับหรือไอยาบอมเซนซินหรือยาแก้ไอเนี่ยควรทานเวลาไหนบ้างและอาการไอหลังจากหายจากโควิดคืออาการลองโควิดใช่ไหมครับถามมาแบบนี้ค
2: ่ะอาจจะยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะเพราะว่าลองโควิดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เช่นเป็นหลายเดือนไปแล้วยังไม่หายนะอันนี้ก็คือเพิ่งหายจากการ
0: เป็นแปดวัน
2: ซึ่งยังมีอาการเช่นหลอดลมยังอักเสบอยู่ได้อาจจะมีอาการไออยู่ได้เล็กน้อยบางคนอาจจะไออีกสักหนึ่งสองอาทิตย์ได้นะคะอันนี้เจอได้อยู่แล้วยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะคะส่วนอาการยาแก้ไอเนี่ยก็สามารถซื้อมารับประทานได้ให้ปรับตามอาการเอาถ้าเช่นก็คือไอเยอะก็จะกินก่อนนอนก็ได้แต่บางคนไอกลางวันเยอะก็มากินเช้าก็ได้อันนี้ก็ปรับเอาได้เองตามอาการอันนี้เนื่องจากว่ายาแก้ไอเป็นยาตามอาการนะเพราะฉะนั้นเราก็กินตามอาการเอา
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่ากินแล้วรู้สึกว่าง่วงมากก็ปรับมากิน
2: ก่อน
0: นอนได้ใช่ไหมคะค่ะโอเคคุณสิริพงษ์นะคะไม่ต้องกังวลยังไม่ใช่ลองโควิดเพราะว่าเพิ่งหายมันอาจจะเป็นอาการต่อเนื่องนะคะโอเคค่ะมาที่คุณแววค่ะคุณแววอายุ32ปีนะถามว่ามีตุ่มสีแดงเล็กๆคล้ายโดนยุงกัดที่แขนและขาแต่ตุ่มแดงๆเนี่ยมันขึ้นไม่มากนะครับขึ้นเป็นจุดไม่ได้เป็นผื่นค่ะขึ้นครั้งหนึ่ง 1-2 จุดพอจุดเนี่ยที่ขาหายก็มาขึ้นที่แขนต่อพอแขนข้างหนึ่งเสร็จอีกข้างหนึ่งก็มีตุ่มๆขึ้นมาอีกค่ะไม่มีอาการคันพอเอามือไปจิ้มที่จุดมันก็แดงทั้งแขนเลยค่ะสักพักแล้วมันก็ค่อยๆหายไปเป็นแบบนี้มา2อาทิตย์แล้วค่ะคุณแบ๋วเลยอยากถามอาจารย์ฝนว่าแบบเนี้ยมันเป็นอะไรคะอยู่ๆก็เป็นจุดขึ้นมาค่ะ
1: แต่ว่าจุดที่บอกนี่อยู่นอกร่มผ้าหมดเลยถูกไหมคะพี่ตะ
0: ใช่ค่ะที่ขาแล้วก็มาแขนข้างนึงแล้วก็อีกข้างนึงนอกร่มผ้าค่ะ
1: ฟังดูเนี่ยน่าจะเป็นผื่นจากพวกแมลงกัดนะคะเพราะว่าผื่นอยู่นอกร่มผ้าเราก็เป็นตุ่มสีแดงค่ะพวกนี้ลักษณะมันคล้ายๆลมพิษอันเล็กๆอะค่ะเวลารูปแล้วมันก็จะแบบแดงหรือว่ากดไปมันก็จะจางพอเราปล่อยมือปุ๊บมันก็จะแดงกลับมาได้อีกแล้วก็เกิดจากการที่เราน่าจะโดนแมลงกัดแล้วก็มีการแพ้สารระคายเคืองต่างๆจากตัวแมลงนะคะเช่นน้ำลายยุงอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ทำให้มีผื่นอย่างงี้ขึ้นมาได
0: ้
1: วิธีการรักษาก็คือกินยาแก้แพ้ค่ะร่วมกับทายาสเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบของผิวหนังแล้วที่สำคัญคือต้องป้องกันเพราะว่าคิดว่าคุณแบบนี้น่าจะแพ้ยุงหรือแพ้แมลงแหละใช้พวกยาสเปรย์กันยุงกันแมลงต่างๆเนี่ยค่ะจะได้ไม่เป็นซ้ำบ่อย
0: แต่ว่าคุณแหววเขาบอกว่ามันไม่คันนะอาจารย์ฝนถ้าแมลงกัดมันน่าจะคันไหมคะ
1: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีอาการคันได้แล้วก็คนที่แพ้เนี่ยเวลาแบบบางทีโดนกัดแค่หนึ่งตำแหน่งอาจจะมีผื่นขึ้นมากกว่า1จุดก็ได้อะ
0: อ๋อโอเคนะคะเพราะว่าเป็นนอกร่มผ้าด้วยใช่ไหมคะ
1: เป็นนอกร่มผ้าด้วยแต่อันนี้อาจจะบอกได้ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่เห็นตัวผื่นเป็นจากหมอกเล่าถ้าสมมติว่ารักษาแบบที่บอกแล้วไม่ดีขึ้นก็ควรจะต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะ
0: โอเคค่ะวันนี้มีคำถามเรื่องลองโควิดเยอะเลยค่ะ อาจารย์โสแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับที่ตอบมาแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยเคยทำบอลลูนหัวใจมาก่อนนะคะอายุ33สูง174หนัก115น้ำหนักค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วติดโควิดแต่ไม่มีอาการอะไรมากมีอาการเหนื่อยนิดๆใช่อาการของลองโควิดไหมแล้วลองโควิดไม่ใช่ทุกคนที่ติดโควิดจะเป็นใช่ไหมคะ
2: ค่ะก็เอาคำถาม คำถามหลังก่อนละกันตอบง่ายกว่าคือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโควิดแล้วจะเป็นลองโควิดนะคะจากข้อมูลของโอเมก้าเนี่ยแล้วแต่การศึกษาตอนนี้ข้อมูลก็คืออาจจะอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งที่อาจจะมีอาการลองโควิดได้แต่ว่ายังไงก็ตามก็เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมกว่านี้ว่าเช่นเป็นโควิด100คนจะไปเป็นลองโควิดอีกกี่คนนะคะแล้วก็ใครบ้างที่จะมีความเสี่ยงอันนี้เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแต่โดยภาพรวมตอนนี้คือไม่ใช่ว่าเป็นลองโควิด100คนแล้วจะเป็นลองโควิดนะคะแล้วก็ประเด็นที่2คือที่ตอบว่าเหนื่อยเนี่ยที่เขาเหมือนเล่ามาก็คือเหมือนเพิ่งจะเหนื่อยที่เป็นโควิดใช่ไหมคะซึ่งอย่างที่เรียนไปก็คือมันเพิ่งจะใกล้กับเหตุการณ์ที่เป็นโควิดเพราะนั้นยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดก็อาจจะเป็นอาการที่ใช่กับว่าค่อยๆดีขึ้นหรือว่ายังไม่ได้หายสนิทจากโควิดก็เลยอาจจะยังมีอาการที่ยังเหนื่อยได้เล็กน้อยค่ะ
0: ค่ะงั้นก็วันนี้ฟังอาจารย์โสเนี่ยดิฉันก็น่าจะสรุปได้ว่าถ้าเพิ่งหายจากโควิดประมาณ2สัปดาห์หรือเดือนนึงเนี่ยแล้วยังมีอาการไออะไรอยู่อันนี้ยังไม่ใช่ลองโควิดถ้าลองโควิดนี่คือหายไป 3-4 เดือนแล้วยังมีอาการอยู่อันนั้นถึงจะเป็นลองโควิดใช่มั้ยคะ
2: คือนิยามเนี่ยมันมีหลายคล้ายๆกับว่าหลายเจ้าแต่ว่าถ้าเป็นการในอำนาจโลกเนี่ยก็คือถือว่าเอา 2-3 เดือนขึ้นไป
0: 2-3 เดือนขึ้นไป
2: แต่ว่านิยามเนี่ยก็คือมีหลายที่ที่เขียนไว้มันขึ้นกับว่าเราจะเอานิยามของที่ไหนนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือต้องเป็นหลักเดือนขึ้นไปนะคะโดยเฉพาะ
0: ค่ะอาจารย์โสตอบคำถามคุณจรหน่อยค่ะคุณจรอายุ28ปีอยากสอบถามว่าอยากจะตรวจ HIV ด้วยตัวเองเขามีเข็มที่ให้มาเอ๊ะเขามีเข็มตรวจ HIV ด้วยตัวเองเหรอมีเข็มที่ให้มามีอันตรายอะไรไหมครับและเราสามารถติดเชื้อจากเข็มนี้ได้ไหมครับค่ะ
2: คือตอนนี้องค์การอาหารและยาของประเทศไทยนะคะมีการรับรองให้มีชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองขายได้ในท้องตลาดแล้วนะคะซึ่งจะมีอยู่2ชุด2แบบก็คือแบบตรวจเลือดกับแบบตรวจน้ำลายนะคะ แต่ว่าได้ข่าวว่าแบบตรวจน้ำลายเนี่ยยังไม่ค่อยวางขายเยอะเท่าไหร่เพราะว่าราคายังแพงนะคะ ก็จะมีแบบตรวจเลือดที่อาจจะหาได้ง่ายกว่านะคะแบบตรวจเลือดเขาก็จะเป็นเจาะปลายนิ้ว
0: เขาก็จะมีเข็มเล็กๆมาให้อย่างนี้แหละคะ
2: ก็จะมีเซ็ตน้ำยา
0: ขว
2: ดขูดแล้วก็มีเข็มเจาะปลายนิ้วแล้วก็มีคล้ายแบบมีถ้วยให้ใส่คือก็ขึ้นกับยี่ห้อเพราะนั้นก็คือถ้าเราซื้อยี่ห้อไหนก็ดูฉลาเอาละกันว่าวิธีทำยังไงเจาะแล้วกี่หยดผสมน้ำยากี่หยดซึ่งถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดเชื้อจากเข็มเพราะเข็มมันก็ต้องสเตอร์ไลน์สะอาดอยู่เลยนะคะเพราะว่าเราซื้อเข็มที่ชุดที่มันสเตอร์ไลน์ฆ่าเชื้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะนั้นก็คือถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องได้มาตรฐานปย.แล้วก็ดูวันหมดอายุให้เรียบร้อยเราก็สามารถใช้ชุดตรวจอันนั้นได้ส่วนวิธีการก็คือให้อ่านฉลากเอาเพราะว่าแต่ละยี่ห้ออาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าเช่นใส่น้ำยาขวดนี้กี่หยดใส่ขวดนั้นกี่หยดหยดเลือดกี่หยดดูกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงประมาณนั้นนะก็ให้อ่านรายละเอียดจากที่อยู่ในเซตที่ซื้อมาได้เลยนะคะ
0: โอเคค่ะงั้นคุณจอนะไม่ต้องกังวลถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ได้มาตรฐานเข็มอันนั้นเนี่ยเขาก็คือฆ่าเชื้อมาอย่างดีละใช้เสร็จแล้วเราก็จะทราบผลใช่ไหมพอเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งให้ดีด้วยนะตรวจคนเดียวด้วยนะจะไปตรวจคนต่อไปก็ไม่ได้อันนั้นนี่ไม่สเตอร์ไลน์ใช่ไหมคะโอเคแล้วการตรวจโควิดด้วยตัวเองอ่ะเลือดกับน้ำลายเนี่ยอันไหนมันได้ผลแม่นยำกว่ากันคะอาจารย์โส
2: ตรวจโควิดเองคิดว่าตอนนี้ไม่มีเลือดแล้วนะคะเพราะเลือดนี่คือดูภูมิคุ้มกันซึ่งเราไม่ได้ใช้ในการตรวจแล้วตอนนี้ที่จะตรวจว่าเป็นโรคจริงๆก็มีแค่น้ำลายกับแยงจมูก
0: แยงจมูกอ๋อ
2: น้ำลายแค่นี้เองสองอย่างไม่ก็ตรวจเลือดเราจะเคยได้ยินแต่ก่อนนู้นซึ่งในยุคที่ยังไม่ค่อยมีใครเป็นเพราะนั้นในการเจาะดูภูมิคุ้มกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือส่วนหนึ่งมีฉีดวัคซีนไปแล้วด้วยมันก็ดูไม่ได้แหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตรวจเลือดแบบตรวจตัวเองที่เป็นโควิดอันนี้ไม่น่าจะมีที่ใช้นะคะเพราะนั้นที่ตรวจตัวเองก็คงจะมีแค่น้ำลายกับแยงจมูก
0: โอเคค่ะคุณปุญญาพรอายุ79ปีค่ะหนัก55สูง145เป็นโรคปัสสาวะไม่หยุดวันหนึ่งปัสสาวะถึง 5-6 ลิตร อยากทราบวิธีรักษาเพราะว่าอาการปัสสาวะไม่หยุดเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วค่ะ
2: ต้องมาหาหมอเลยค่ะต้องมาประเมินก่อนแล้วก็ตรวจโรคว่าเป็นจากอะไรถ้าไม่ได้เป็นจากการกินน้ำเยอะหรือดื่มน้ำเยอะค่ะต้องจัดประเด็นนี้ไปก่อนเพราะว่าประเด็นแรกเลยคือเพราะว่าเราดื่มเยอะมันก็ฉี่เยอะเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ได้เป็นคนที่ดื่มเยอะแต่ว่าปัสสาวะเยอะเพราะนั้นก็คือต้องมาตรวจก่อนเพราะว่ามันจะมีโรคแล้วมันก็จะมีการรักษาที่จำเพาะของโรคนั้นๆแล้วมันไม่สามารถจะตอบตรงนี้ได้ว่าเอ๊ะรักษายังไงครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมาหลายปีแล้วปัสสาวะไม่หยุดดิฉันว่าหาหมอเถอะค่ะนะมันต้องมีอาการอะไรผิดปกติแล้วนะปัสสาวะไม่หยุดแบบนี้อันตรายนะคะมาตรวจก่อนค่ะคุณปุญญาพรนะคุณชุติมาค่ะอาจารย์ฝนคุณชุติมาอายุ70ปีหนัก52155เป็นแผลที่น่องเพราะว่าโดนของตกใส่ก็เลยเอายามาทาค่ะทาได้2วันแผลมันไม่แห้งก็เลยซื้อยาฆ่าเชื้อไดคอกซามากินตอนนี้แผลแห้งแล้วควรจะกินยาต่อไหมครับผู้หญิงขออภัยควรจะกินยาต่อไหมคะแล้วควรใช้พลาสเตอร์ปิดแผลหรือไม่หรือไม่ต้องปิดแผลคะ
1: ก็ถ้าแผลแห้งแล้วจริงก็ไม่ต้องใช้พลาสเตอร์แปะแผลนะคะ
0: ค่ะ
1: ทุกตอนที่บอกว่าแผลไม่แห้งซื้อยาฆ่าเชื้อมากินแล้วแห้งก็คือน่าจะเป็นแผลอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนที่ผิวหนังก็เลยทำให้เกิดการติดเชื้อแผลเลยไม่แห้งเนาะทีนี้ถ้าจะกินยาก็คือควรจะกินให้ครบโดสนะคะเป็นเพราะเป็นยาฆ่าเชื้อ7วันเป็นอย่างน้อยค่ะ
0: ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อยาฆ่าเชื้อเนี่ยอย่างน้อยต้องกิน7วันใช่ไหมแม้ว่าแผลแห้งแล้วก็ต้องกินต่อให้ครบ7วัน
1: ถูกต้องค
2: ่
1: ะ
2: แต่อันนี้ตั้งต้นถ้าเราคิดว่าเป็นแผลติดเชื้อก่อนนะคะ
0: ค่ะ
2: นั้นก็คืออยากจะเรียนว่าไม่ใช่ทุกแผลที่จะมีการติดเชื้อเช่นสมมติว่าเราแผลมีดบาดเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีเชื้อโรคอะไรนั้นมันก็จะหายได้เองนั้นขึ้นกับว่าถ้าเราไม่รู้เราประเมินเองดีไหมคือสมมติว่าถ้าคุณหมอประเมินแล้วเนี่ยมีการติดเชื้ออย่างที่อาจารย์ว่าคือถ้าติดเชื้อแล้วถ้าเราจะเริ่มกินยาฆ่าเชื้อก็ประมาณ 7-10 วันแล้วแต่คุณหมอจะดูว่าเอ๊ะแผลมันติดเชื้อเยอะติดเชื้อน้อยแล้วคุณหมอก็จะบอกทีว่ากินเท่านี้นะแล้วเราก็กินให้ครบนะคะแต่ว่าตั้งต้นก่อนว่าต้องมีการประเมินแล้วว่าติดเชื้อเพราะนั้นไม่ใช่ทุกแผลที่จะมีการติดเชื้อเพราะนั้นถ้ามันตั้งต้นที่ไม่ได้ติดเชื้อเพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะต้องกินยาฆ่าเชื้อนะนี่คือหลักการไม่ใช่ทุกคนเอะเอะก็ฆ่าเชื้อหมดอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะ
1: เขาชอบเรียกว่ายาแก้อักเสบเลยค่ะอาจารย์มันก็เลยทำให้เราแบบผิดอะแบบว่าตั้งต้นก็คือผิดอะตั้งชื่อว่ามันยาแก้อักเสบมันแก้อักเสบเพราะมันเป็นยาฆ่าเชื้อเนาะเราก็ทำให้เราบ้านเราเนี่ยกินยาฆ่าเชื้อกันแบบเยอะมาก
2: เลยแล้วก็มันซื้อได้เองเพราะว่าถ้าอย่างที่เมืองนอกหรือบางประเทศเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าเป็นร้านขายยาก็จริงก็ต้องมีคุณหมอเขียนใบแล้วก็ต้องเอาใบเนี้ยถึงจะไปซื้อได้ตามร้านขายยาไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเดินเข้าไปแล้วก็เอายาตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็คือในหลายประเทศเขาจะมีการควบคุมยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะด้วย
0: ค่ะงั้นถามต่อเลยอะสมมติว่าเราเป็นไงเราสงสัยว่าเป็นยาฆ่าเชื้อไปซื้อยามากินก่อนดีกว่าเป็นที่สงสัยก็ไปซื้อยามากินก่อนถ้าเรากินอย่างเงี้ยกินโดยที่ยังประกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเนี่ยมันจะมีอันตรายอะไรกับร่างกายในอนาคตไหมคะ
2: ก็โดยหลักการก็คือเราจะไม่ได้เป็นการกินเพื่อป้องกันนะเราจะต้องกินเพื่อถ้ามันติดเชื้อแล้วเราจะกินเพื่อรักษาเพราะนั้นถ้าเรากินบ่อยๆก็คือร่างกายเราเนี่ยโดนยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อบ่อยๆโดยที่ไม่จำเป็นนะคะเพราะนั้นแบคร่างกายในตัวเราเองเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียอยู่แล้วในลำไส้เพราะนั้นแบคทีเรียมันก็โดนยาบ่อยๆเพราะนั้นแบคทีเรียมันก็จะปรับตัวนะก็คือมีการปรับตัวเพื่ออยู่รอดแล้วก็สุดท้ายอย่างที่เราเคยได้ยินก็คือสุดท้ายก็จะปรับตัวจนหลีกหนียาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อได้แล้วก็สุดท้ายที่เราเรียกว่าดื้อยาแล้วก็สุดท้ายคือถ้าแบบมีติดเชื้อจริงๆแล้วจำเป็นต้องได้ยาจริงๆบางทียาเดิมที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเคยได้เงี้ยแต่คือไอยาเดิมที่เราเคยกินก็ไม่หายเพราะว่าแบคทีเรียหนีปรับตัวไปแล้วว่าเอ้ยฉันโดนยานี
0: ้
2: มาบ่อยแล้วฉันรู้แล้วว่าเนี่ยเอ้ยคุณต้องมาแบบนี้มันก็จะปรับตัวเองออกไปแล้วก็กลายเป็นเชื้อดื้อยาอยู่ในตัวเราไป
0: ค่ะ โอเคค่ะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังนะคะอาจารย์ฝนคะคุณออนอายุ28ปีถามว่ามีอาการผื่นแดงขึ้นตามตัวนะขึ้นทั้งตัวเลยค่ะแม้แต่หน้าก็ผื่นแดงก็ลามมาค่ะจะเกิดขึ้นเมื่อทำกิจกรรมออกกำลังกายหรือเจออากาศร้อนถ้าอากาศหนาวมากๆก็เป็นผื่นแดงเหมือนกันค่ะจะมีจุดแดงตามตัวจุดเป็นสีแดงใต้ผิวหนังนะมันอยู่ใต้ผิวหนังมันไม่ได้นูนออกมาเขาบอกแบบนี้นะถ้าไม่พักจากการออกกำลังกายหรือไปอยู่ในที่อากาศพอดีก็จะไม่หายมันจะยังเป็นจุดแดงๆอยู่นะแล้วก็จุดแดงจะเข้มขึ้นเรื่อยๆค่ะมันเข้มขึ้นแต่พอผ่านไปประมาณ10กว่านาทีมันก็หายไปเองคันนิดนึงแต่ไม่แสบค่ะมันไม่เหมือนอาการแพ้เหงื่อที่เคยเจอมาเลยอยากสอบถามว่าผื่นสีแดงเป็นจุดที่เกิดขึ้นใต้ผิวหนังเกิดจากอะไรคะเป็นแบบนี้มา6ปีแล้วค่ะ
1: 6ปีแล้วนะคะ
0: 6ปีแล้วค่ะ
1: จริงๆฟังน่าจะเป็นลมพิษนะคะเพราะว่าถ้าจะเป็นผื่นชนิดเดียวเลยอะที่มันสามารถยุบได้เร็วนะคะแล้วก็เกิดได้ตามสภาพอากาศหรือว่ากิจกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณออยบอกว่าออกกำลังกายแล้วก็เหงื่อออกมีผื่นขึ้นใช่ไหมคะพักแป๊บนึงพออากาศดีปุ๊บผื่นหายแล้วก็เป็นแบบจุดแดงๆใต้ผิวหนังเนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นพวกผื่นลมพิษนะคะตอนต้นๆเนี่ยเรามีเรื่องลมพิษเรื้อรังหลังจากที่เหมือนเป็นโควิดใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังอีกแบบนึงที่โดนกระตุ้นทางกายภาพและทำให้มีผื่นขึ้นมาได้นะคะเช่นบางคนอากาศหนาวมากก็ผื่นขึ้นอากาศร้อนเยอะก็ผื่นขึ้นสะพายกระเป๋าหนักๆโดนกดทับนานๆก็มีผื่นลมพิษขึ้นได้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าผื่นลมพิษทางกายภาพซึ่งจัดเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะวิธีการรักษาก็คือต้องกินยาแก้แพ้อีกแล้วค่ะกินอาจจะต้องระยะยาวหน่อยแล้วก็ถ้าเรารู้ว่ามีปัจจัยกระตุ้นอะไรชัดเจนก็พยายามหลีกเลี่ยงค่ะก็จะดีขึ้นค่ะคิดว่าน่าจะเป็นลมพิษค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นลมพิษนะสมมุติถ้าเป็นลมพิษเป็นมา6ปีแล้วเนี่ยอันตรายไหมคะ
1: จริงๆระยะเวลาที่เขาเป็นก็ค่อนข้างนานไปหน่อยเพราะว่าปกติลมพิษเรื้อรังเนี่ยระยะเวลาโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ2ปีมักจะหายแล้วแต่ถ้าปียังไม่หายจะต้องไปดูอย่างที่บอกว่ามีโรคบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นบางคนมีไทรอยด์อักเสบหรือว่ามีโรคแพ้ภูมิตัวเองบางอย่างซ่อนอยู่เนี่ยอาจต้องไปตรวจเพิ่มเติมนึงค่ะ
0: อ๋อค่ะโอเคค่ะ
2: กับการนิดนึงค่ะคือที่จะบอกว่า2ปีควรจะหายแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้รักษาทิ้งจางช่างหัวมันอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็น 4-5 ปีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคือแบบที่เกี่ยวกับรักษาต่อเนื่องอะไรเงี้ยมันเป็นได้ไหมคะ
1: อาจจะเป็นไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะเป็นพวกที่เป็นลมพิษโดนกระตุ้นทางกายภาพจริงๆตัวเองอ่ะเป็นเหมือนกันเป็นลมพิษเวลาอากาศเย็น
2: บางคนเป็นเย็นแล้วก็เป็นแล้วก็แบบแต่ขี้เกียจรักษาเป็นทีก็ช่างมันก็เดี๋ยวก็หายใช่ป่ะ
1: ก็มีเป็นเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้แน่ชัดนะว่ามันเป็นจากสาเหตุนี้จริงๆที่มันไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนหรือว่าเคยไปประเมินแล้วว่าไม่ได้มีโรคอย่างอื่นซ่อนอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย
2: ์หรืออาจารย์คิดว่าควรไปหาโรคสักทีนึงก่อนถ้าไม่เจออะไรค่อย
1: ใช่เพราะบางทีมันอาจจะเป็นแค่เราคิดไปเองก็ได้ว่ามันขึ้นตอนเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นปัจจัยนี้ก็ได้ค่ะอยากให้ไปสกรีนดูนิดนึงตรวจคัดกรองดูก่อนว่าไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนอะไรค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะมีคำถามของคุณแจนนะคุณแจนอายุ30ปีบอกว่าใช้ครีมกำจัดขนรักแร้ครั้งแรกเนี่ยเพิ่งใช้ครั้งแรกค่ะใช้ได้ประมาณ2นาทีรู้สึกแสบร้อนมากๆเลยค่ะพอเช็ดออกและผิวบริเวณนั้นก็นูนขึ้นมาแล้วก็แสบมากๆเลยค่ะมันเกิดจากอะไรคะทำอย่างไรให้หายได้บ้างกังวลมากๆเลยค่ะ
1: อันนี้ก็น่าจะเกิดจากการแพ้สัมผัสสารที่โดนกับผิวหนังนะคะก็คือเกิดปฏิกิริยาขึ้นทันทีอันนี้เป็นแพ้แบบระคายเคืองก็คืออันดับแรกคิดว่าน่าจะต้องไม่กลับไปผลิตภัณฑ์อันนั้นอีกนะคะเพราะว่าถ้าใช้อีกก็น่าจะเป็นอีกแล้วก็ผิวหนังที่แดงแล้วเนี่ยก็อาจจะประคบเย็นช่วยลดอาการแสบคันได้และคิดว่าอาจจะต้องทาพวกกลุ่มยาสเตียรอยด์ลดการอักเสบค่ะแล้วก็พวกครีมให้ความชุ่มชื้นเนี่ยอาจจะช่วยลดอาการแสบคันในเบื้องต้นค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแสบคันได้เบื้องต้นก่อนนะแล้วก็ครีมตัวเนี้ยครีมกำจัดขนควรจะเลิกใช้ไปเลยใช่ไหม
1: คิดว่าควรจะเลิกใช้ไปเลยทีนี้ถ้าอยากรู้จริงว่าเราแพ้อะไรเพราะมันเป็นแบบครีมที่มันผสมหลายอย่างนะคะ
0: ค่ะ
1: อาจจะต้องมาทำการเทสของผิวค่ะมันมีการทำแพทเทสนะคะก็คือเอาสารที่เราสงสัยว่าจะแพ้เนี่ยแปะไปบริเวณผิวหนังที่ปกติค่ะพี่ตาแล้วก็มาอ่านดูว่ามีปฏิกิริยาแพ้ขึ้นมาหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ก็จะมีประโยชน์ในอนาคตเผื่อแบบเกิดอยากจะใช้อีกจะได้รู้ว่าต้องเลี่ยงสารตัวไหน
0: ค่ะใช่ๆๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยดิฉันใช้ครีมบางตัวนะอาจารย์แต่ก่อนเราเคยใช้อ่ะมันไม่เป็นอะไรแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไหนเพราะเราอายุมากขึ้นหรือว่าไงว่าตอนนี้กลับมาใช้

0: แล้วมันแพ้อย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมไม่เคยแพ้แต่กลับมาแพ้อย่างเงี้ยค่ะ
1: เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเวลาเราจะแพ้อะไรเนี่ยเราต้องรู้จักมันสักพักหนึ่งไม่ใช่แบบเราต้องใช้ครั้งแรกเราต้องแพ้เสมอไปบางคนใช้ครีมกระปุกแรกหมดไปไม่เป็นไรกระปุกที่สองค่อยเป็นอย่างเงี้ยก็เจอได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าบางทีครีมที่เราใช้เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆเงี้ยก็อาจจะทำให้เราเกิดอาการแพ้ขึ้นมาได
0: ้ค่ะช่วยกันตอบคำถามของป้าติ๋มดอนเมืองหน่อยนะทั้งอาจารย์โสทั้งอาจารย์ฝนนะป้าติ๋มดอนเมืองอายุ66ค่ะสูง167หนัก72ทำบายพาสหัวใจมาได้27วันค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกทานข้าวไม่ค่อยได้เลยค่ะทำยังไงดีจะดื่มนมหรือว่ากินอะไรดีคะและแผลที่หน้าอกข้างในเนี่ยมันปวดอยู่ค่ะจะหายปวดเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ยังปวดอยู่ค่ะทำยังไงดีจะซื้อยาแก้อักเสบทานได้ไหมคะ
2: อันนี้ก็มายาแก้อักเสบนี่ก็คือเนื่องจากว่าการผ่าบายพาสเป็นการผ่าตัดใหญ่นะซึ่งก็คือก็จะมีการกรีดคือกระดูกเราเนี่ยแยกออกเลยนะก็คือก็จะมีการเพราะตรงนี้เรามีกระดูกเรียกอะไรนะกระด
0: ู
2: กตรงนี้ก็คือเขาก็จะเลื่อยเลยนะเลื่อยออกแล้วก็แบบเอาออกมาอย่างเงี้ยค่ะนั้นก็ไปถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ได้นะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องความปวดเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเพราะว่าที่จะกังวลอีกอันนึงที่เป็นได้คือบางคนมีการติดเชื้ออยู่ข้างในแต่มันที่เคยเจอนะคะก็คือเป็นการติดเชื้ออยู่ข้างในแล้วก็ช่องอกเรียกว่าติดเชื้อในช่องอกแล้วมันทำให้เหมือนมีปวดได้มีเจ็บได้เพราะนั้นถ้ายังปวดยังเจ็บเยอะเนี่ยอยากให้ปรึกษาคุณหมอคนที่ผ่าตัดเพื่อประเมินว่าเอ๊ะเพราะว่าเราดูจากข้างนอกเราไม่เห็นนะบางคนมันติดเชื้ออยู่ข้างในเพราะคุณหมอก็จะได้ประเมินว่าเอ๊ะมันเป็นการติดเชื้อข้างในหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอยากรู้ก็คือมันต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าเอ็กซเรย์แม่เหล็กขึ้นแม่เหล็กนะคือเข้าอุโมงค์อ่ะนะถึงจะเห็นข้างในได้เพราะนั้นถ้าคิดว่ายังปวดมากปวดเยอะเนี่ยอยากให้กลับไปหาคุณหมอคนที่ผ่าเพื่อจะได้ประเมินคือที่จะกลัวว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอันนี้ก็คือมันติดเชื้ออ ยู่ข้างในมากกว่านะคือถ้าไอ้ปวดข้างนอกนิดหน่อยอ่ะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะ
0: ค่ะพออาจารย์โสพูดถึงเรื่องติดเชื้อนะดิฉันเนี่ยบางทีเราได้ยินเยอะนะติดเชื้อเนี่ยนะคะแต่ยังถ้าเป็นการผ่าตัดใหญ่ในห้องผ่าตัดแต่ในห้องผ่าตัดที่เขาก็ต้องมีการสเตอร์ไลน์ใช่ไหมมันคือติดเชื้ออะไรอะคะติดเชื้อในห้องผ่าตัด
2: จริงๆแล้วเนี่ยมันเราก็ทำแบบสเตอร์ไลน์แหละนะคะก็คือเราต้องมีการเช่นเพ้นยาฆ่าทายาฆ่าเชื้อปูผ้าอย่างดีห้องสเตอร์ไลน์แต่ว่าบางทีมันก็ไม่ 100% ที่เราจะป้องกันเชื้อโรคได้ทั้งหมดนะแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอเขาทำเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันที่สุดที่จะมันไม่ให้ติดเชื้อนั่นแหละนะไม่ว่าการทุกผ่าตัดอ่ะคุณหมอก็ไม่อยากให้ติดเชื้ออยู่แล้วนะแต่ว่าประเด็นก็คือมันไม่ 100% ถึงแม้ว่าเราจะเพ้นอย่างดีทาฆ่าเชื้อแล้วปูผ้าก็แล้วคุณหมอก็แต่งชุดเต็มยศ
0: อุปกรณ์ทุกอย่างก็สเตอร์ไลน์อย่างดีค่ะ
2: ก็ปราศจากเชื้อแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีการติดเชื้อได้ปรับลายค่ะเพราะนั่นก็คือเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเรายังสงสัยก็ต้องกลับไปประเมินเรื่องของการติดเชื้อด้วยนะคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการติดเชื้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีความผิดพลาดอะไรแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ถูกปะทั้งที่มีการสเตอร์ไลน์อย่างดีแล้วนะคะอาจารย์ฝนตอบคำถามคุณแพทย์หน่อยค่ะคุณแพทย์ถามถึงลูกชายที่อายุ5ขวบนะเป็นลมพิษค่ะลมพิษเนี่ยลูกชายขึ้นตามหน้าตามตัวตอนแรกๆก็นานๆเป็นทีค่ะแต่ช่วงเนี้ยอาทิตย์นึงเป็นตั้ง3ครั้งตอนแรกก็คอยสังเกตว่าเอ๊ะลมพิษเนี่ยลูกชายแพ้อาหารหรือไม่ก็ไม่ใช่วันไหนไม่ได้กินมันก็เป็นค่ะจะทำยังไงดีคะขอคำปรึกษาก่อนจะพาไปพบแพทย์ค่ะ
1: ก็วันนี้ก็ลมพิษเยอะมากอันนี้เป็นลมพิษในเด็กนะก็เป็นลมพิษในเด็กซึ่งคิดว่าก็จะ
2: ช่วงหน้าร้อนนี่เกี่ยวไหมหน้าร้อนมันขึ้นเยอะนี่เกี่ยว
1: มีโอกาสได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าลมพิษเรื้อรังจริงๆมาได้ทุกอากาศเลยไม่ได้เลือกอากาศแล้วก็อันนี้เป็นลมพิษในเด็กซึ่งดูเหมือนจะเป็นมานานเหมือนกันใช่ไหมคะพี่ตาเขาไม่ได้ให้ระยะเวลา
0: เป็นมาประมาณก้นหน้าน่าจะสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันถี่ขึ้นไงอาทิตย์หนึ่งสามครั้งค่ะ
1: ถ้าเป็นลมพิษเรื้อรังในเด็กอาจจะมีสาเหตุที่ต่างจากผู้ใหญ่นิดหน่อยก็คือเราเจอเด็กฟันผุที่ทำให้มีลมพิษเรื้อรังได้นะคะแล้วก็มีไซนัสอักเสบที่ต้องลองไปตรวจหาดูแล้วก็อาจจะมีพวกวัณโรคแฝงเนี้ยก็มาด้วยลมพิษเรื้อรังได้ ส่วนปัจจัยอื่น

0: ก็อาจจะคล้ายๆกันค่ะลมพิษเรื้อรังที่เกิดจากการกระตุ้นทางกายภาพบางคนอากาศร้อนไปเย็นไปอย่างเงี้ยก็มีผื่นขึ้นได้เหมือนเดิมเลยค่ะก็ต้องมาหาสาเหตุก่อนว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วก็วิธีการรักษาก็คือการกินยาแก้แพ้เพื่อคุมอาการเพราะว่าพวกเนี้ยเขาจะคันเยอะมากไม่เลือกเวลาเราต้องคุมอาการลมพิษเนี่ยเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้ปกติเพราะเด็กเขาจะแบบเกายุกเกายิกตลอดเวลาอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการนอนหรือว่าการไปโรงเรียนได้ค่ะ
1: อืมค่ะอาจารย์โสจริงๆเราก็คุยกันถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดและไข้หวัดใหญ่หลายครั้งแต่ก็มีคำถามอีกต้องตอบอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะคนสนใจถามว่าอยากจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คือตอนนี้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่คำถามคือต้องฉีดห่างจากฉีดวัคซีนโควิดกี่เดือนคะ
2: อันนี้ก็แสดงถึงความล้มเหลวในการประชาสัมพันธ์ของทั้งฝั่งรัฐบาลเองแล้วก็ของทางบุคลากรทางการแพทย์ด้วยจริงๆก็อย่างที่พี่ตาว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงที่รณรงค์ฉีดไข้หวัดใหญ่นะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็จะเริ่มมาหน้าฝนแล้วก็วัคซีนที่ควรจะฉีดเนี่ยมันก็จะมาช่วงนี้มีนาเมษาแล้วก็อย่างที่เราได้ยินประกาศก็คือสปสช.ก็ให้วัคซีนฟรีนะคะ7กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาเริ่มฉีดฟรีละประเด็นก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการฉีดร่วมกับโควิดวัคซีนโควิดนะก็คือสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยจริงๆประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วแล้วนะว่าในกรณีที่ไม่สามารถจัดตารางได้นะคะก็คือคุณสามารถรับวัคซีนทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัคซีนโควิด19ได้ในวันเดียวกันนะแต่ถ้าสำหรับส่วนตัวนะคะ
1: ค
2: ือถ้าจัดตารางได้เช่นมีคนพามาได้นะคะคือผู้สูงอายุออกจากบ้านได้เนี่ยก็แนะนำว่าเว้นสัก2สัปดาห์ก็จะดีกว่าเพราะว่าในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงนะก็จะว่าเป็นจากวัคซีนไหนแน่นะคะแต่ถ้าไม่มีใครพามาเลยเนี่ยต้องฉีดแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวมาไม่ได้ละก็สามารถให้พร้อมกันได้แล้วก็ฉีดคนละข้างนะข้างต้นแขน2ข้าง
1: อืมค่ะอาจารย์โสยืนยันนะคะว่าถ้าจำเป็นฉีดวันเดียวกันก็ได้ถูกปะโควิดกับไข้หวัดใหญ่แต่ถ้าสามารถที่จะฉีดห่างกันได้อย่างน้อย2สัปดาห์ก็โอเคใช่ไหมคะโอเคนะชัดเจนนะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องมาฉีดนะไม่ใช่ว่าฉีดโควิดแล้วไม่ฉีดไข้หวัดใหญ่ไม่ได้วัคซีนคนละตัวค่ะเชิญค่ะ
2: เดี๋ยวรอบหน้าพี่ตาตอบคำถามนี้ได้เลย
1: จริงๆดิฉันฝากอาจารย์โสดิฉันฝากอาจารย์โสหลายรอบแล้วดิฉันตอบได้แล้วแต่ว่าเกรงใจเดี๋ยวเขาจะว่าไม่ใช่หมอตอบได้ไงอ่ะคำถามสุดท้ายเป็นของคุณแมนค่ะคุณแมนถามอาจารย์ฝนนะว่าผมอายุ32ปีครับเวลามีอะไรมากระทบผิวหนังไม่ว่าส่วนไหนเนี่ยผิวหนังมันจะมีอาการนูนขึ้นมาเป็นลักษณะที่โดนปุ๊บนูนทันทีเลยครับเพื่อนมาตีแขนปุ๊บมันนูนขึ้นมาทันทีเลยครับเป็นรอยแดงๆแบบนี้มันเป็นอะไรครับ
0: เป็นวันนี้มีแต่ลมพิษนี่ก็เป็นลมพิษอีกแล้ว
1: อ๋อนี่ลมพิษเหรอ
0: ใช่นี่เป็นลมพิษเป็นลมพิษจากการกระตุ้นนะคะจากการโดนขูดมันจะขึ้นตามรอยที่โดนขูดเลยค่ะเคยมีเพื่อนไหมคะพี่ตะสมมติเราเขียนแบบกอไก่มันก็จะขึ้นเป็นกอไก่มาเลยนะคะ
1: เออใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นลมพิษเรื้อรังแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะอาจจะมีนิสัยง่ายกว่าอันอื่นเพราะว่าเราลองขูดดูเองก็ได้ถ้าขูดแล้วมันขึ้นตามเส้นที่เราแบบขีดเลยเนี่ยก็แสดงว่าเป็นลมพิษเนื้อหนังมีชื่อเก๋ๆว่าเดอร์โมกราฟีซึ่งก็คือเป็นไปตามรอยที่เราเขียนเลยค่ะ
1: มันไม่ได้เกิดจากการโดนตีโดนกระทบแล้วมันเกิดจากเราเป็นลมพิษแล้วพอไปตีปุ๊บมันก็เลยแดงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่การกระตุ้นจากการที่เราโดนตีนะคะไม่เป็นลมพิษคือมันมีการบาดเจ็บต่อผิวหนังแต่แค่เล็กๆน้อยๆก็ทำให้เกิดผื่นขึ้นมาได
1: ้โอเคค่ะค่ะวันนี้นะคะใครที่ฟังเราอยู่ตอนนี้นะใครที่มีปัญหาฉีดวัคซีนแล้วจะฉีดไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าวันนี้ตอบเคลียร์นะคะและใครที่ฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นามีอาการปวดแขนก็เป็นอาการข้างเคียงปกตินั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราพูดคุยกันนะคะขอให้คุณผู้ชมนั้นมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้อาจารย์หมอรามาของเรา2ท่านคุยกับเราหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณสำหรับเสื้อสวยสีม่วงจากใบตองโคลเซ็ตนะคะขอบพระคุณอาจารย์โสและอาจารย์ฝนมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: บองชูเชอร์ซุยด็อกเตอร์พิงกี้ที่มาพูดฝรั่งเศสไม่ใช่อะไรหรอกค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูประจำชาติของประเทศฝรั่งเศสกันนั่นก็คือราชาชุยมีวิธีการประทับ
1: โทษค่ะขอโทษ
0: ราชาชุยมีวิธีการทำอย่างไรมีประโยชน์ต่อสายตายังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะ

รัตทูยก็คือสตูผักของฝรั่งเศสนั่นเองถ้าจะเป็นซูกินี่มะเขือเทศมะเขือม่วงปรับสูตรนิดหน่อยด้วยการใส่ฟักทองที่เราใส่ฟักทองเพราะฟักทองมีวิตามินเอซึ่งช่วยบำรุงสายตาแต่ต้องอย่าลืมว่าวิตามินเอละลายในไขมันดังนั้นในทุกๆวันเราต้องกินไขมันเข้าไปด้วยในสูตรนี้เราใส่น้ำมันมะกอกเพื่อช่วยให้วิตามินเอดูดซึมได้มากที่สุดถ้าสมมติว่าเราขาดวิตามินเอทำให้การมองเห็นกลางคืนไม่ดีเท่าที่ควรอาจจะมีปัญหาทำให้เกิดตาบอดเวลากลางคืนได้ดังนั้นขอเน้นย้ำอีกทีนึงว่าควรจะกินผักผลไม้ในอาหารทุกมื้อค่ะถึงแม้ว่าจะกินผักผลไม้ปริมาณมากพอแล้วแต่ถ้าเกิดมีอาการผิดปกติควรรีบมาหาจักษุแพทย์และถ้าอายุมากกว่า40ปีควรไปตรวจตาทุกปีเพื่อป้องกันโรคที่เกิดกับดวงตาตอนอายุมากค่ะสุดท้ายนี้หมอขอฝากรายการกินกับหมอติดตามได้ทาง YouTube Facebook และเว็บไซต์รายละเอียดอยู่ตรงนี้มองเห็นกันไหมคะถ้าไม่เห็นต้องไปวัดสายตาแล้วนะหมอพิงกี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Well-being เวลาที่พูดถึงคำว่าวัยทองครับคุณผู้ฟังครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงผู้หญิงที่อารมณ์ขึ้นลงอย่างรวดเร็วนึกถึงความเหวี่ยงวีนทั้งหลายนึกถึงน้ำหนักที่อาจจะมากขึ้นหลายๆคนก็จะสงสัยครับว่าไอ้คำว่าวัยทองเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออาการหรือว่ามันเป็นแค่คำที่ใช้แซวกันหรือว่าใช้ในการที่จะกระแสกันหลายๆคำถามมักจะตามมาครับว่าวัยทองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากใช่ไหมวัยทองเนี่ยใช้กับคนที่นั่งเฉยๆก็น้ำหนักขึ้นแล้วใช่ไหมวัยทองมันเท่ากับคนที่กระดูกเริ่มพรุนใช่ไหมและวัยทองมันเกิดขึ้นกับผู้ชายหรือเปล่าวันนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้กันกับคุณหมอปีแอร์ครับอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: พอพูดถึงวัยทองครับอาจารย์
2: ครับ
1: วัยทองเนี่ยขอ definition ก่อนเลยว่าคำนิยามของมันคืออะไร
2: อ๋อวัยทองจริงๆฟังชื่อดูเหมือนจะดีเลยเนาะวัยทองนะครับ
1: ใช่มี
2: สีทองขึ้นมาแต่จริงๆเขาว่าวัยทองเนี่ยครับเอาตรงๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนเพศมันหยุดหายไปร่างกายไม่สร้างฮอร์โมนเพศแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคนเนี้ยเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับโดยปกติคุณผู้หญิงก็จะมีรังไข่สองข้างซ้ายกับขวารังไข่มีหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิงออกมาฮอร์โมนเพศหญิงชื่อว่าเอสโตรเจนนะครับพวกนี้ก็จะทำให้มีความเป็นสาวอยู่เนาะมีประจำเดือนมีความเปล่งปลั่งผิวมีน้ำมีนวลอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองคือเหมือนร่างกายเรามีนาฬิกาชีวิตจันเต้พอรังไข่หยุดทำงานปุ๊บฮอร์โมนดรอปสิ่งพวกนี้ก็จะหายไปเนาะความมีน้ำมีนวลความสดชื่นอย่างเงี้ยครับก็จะหายไปอันนี้แหละที่เราเรียกว่าวัยทอง
1: วัยทองเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณหมอปิยาพูดเนี่ยมันดูเหมือนจะผูกกับเพศหญิงแต่จริงๆผู้ชายก็มีวัยทองได้ไหมครับที่ฮอร์โมนมันเริ่มดรอปลงไหมคร
2: ับ ครับจริงๆมีคำพยายามอธิบายเหมือนกันว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยก็มีวัยทองได้เหมือนกันครับอาจารย์เต้แต่ว่าเนื่องจากว่าอาการแล้วก็เวลาเนาะจะไม่ชัดเจนเหมือนคนผู้หญิงมันจะของคนผู้หญิงเนี่ยเขาจะชัดเจนเลยประจำเดือนหยุดอาการมาชัดเจนเดี๋ยวนะมีหลายอาการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเช็คลิสต์มาให้ด้วยว่ามาเช็คลิสต์กันว่าคุณเข้าสู่วัยทองหรือยังในทางกลับกันวัยทองในคุณผู้ชายนะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาการไม่ค่อยชัดเจนเนาะเป็นอันใช่หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นวัยทองในคุณผู้ชายเลยดูค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็มาค่อนข้างช้าในอายุที่เยอะกว่าอายุปกติของคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองจะประมาณสัก50ปีบวกลบ5ปีมัน45ถึง55เนี่ยครับเป็นเวลาที่อาจจะเข้าสู่วัยทองได้แล้วในขณะที่วัยทองในคุณผู้ชายจะเจอแบบ65ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นมีได้เหมือนกันแต่ว่าการแสดงเนี่ยอาการที่ออกมาจะค่อนข้างที่จะแตกต่างช้ากว่าดูยากกว่าครับ
1: สำหรับคุณผู้หญิงก็คืออายุก็สักประมาณ50บวกลบ5ปี
2: ใช่ครับ
1: ถ้าสมมติว่า40เนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการมันเป็นไปได้ไหมครับที่อายุผู้หญิงอายุ40เนี่ยเข้าสู่อาการวัยทองแล้ว
2: คือจริงๆแล้วไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนาะที่รังไข่เนี่ยหยุดการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเราก็จะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าวัยทองที่เรารู้จักกันดีนะครับที่อายุ50กว่าเนี่ยเป็นวัยทองตามธรรมชาติอาจารย์เต้แต่มันก็จะมีโรคอื่นที่รังไข่เนี่ยเกิดไม่ทำงานอายุน้อยเกินไปอย่างเช่นอายุ35ใช่ไหมน้อยกว่า40ปีอย่างเงี้ยเกิดเป็นวัยทองขึ้นมาอันนั้นก็คือวัยทองเหมือนกันแต่ก็เป็นวัยทองที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมีโรคอะไรที่ทำให้เป็นสาเหตุของวัยทองเพราะนั้นคุณหมอก็มีหน้าที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่า50ปีวัยทองนะน่าจะเป็นจากธรรมชาติแหละเราก็รู้อันนี้มันเป็นขั้นตอนทำธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรมันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยทองตอนอายุน้อยๆเนี่ยต้องมาหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไรมีวิธีการรักษายังไง
1: ในทางกลับกันถ้าอายุไปถึง60แล้วอ
2: ่
1: ะ มันยังไม่มีอาการที่จะเข้าเช็คลิสต์ว่าเป็นไวทองเน
2: ี่
1: ยมันเป็นไปได้ไหม
2: ผมจะบอกว่าเป็นไปได้น้อยมากมากมากมากเลยดีกว่าน้อยมากมากเลยดีกว่าเนาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับร่างกายเขามีเหมือนทำงานมา50ปีแล้วจังเต้เขาก็แบบมันพอแล้วมันเหมือนเป็นการปรับตัวตามธรรมชาติเนาะถ้าเกิด60ปีเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ 100% ที่ไม่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่หลั่งออกมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดบอก60ปียังมีประจำเดือนอยู
1: ่
2: เฮ้ยอันนั้นต้องมาตรวจนะเพราะว่าการที่มีประจำเดือนตอนอายุเยอะนะครับเราต้องมาประเมินว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
1: ครับอาการไวทองเนี่ยมันก็จะเริ่มที่อายุที่แตกต่างกัน
2: ครับ
1: มันมีจุดสิ้นสุดไหมครับ
2: จุดสิ้นสุดของไวทองเนี่ยถ้าพูดถึงอาการนะครับก็จะมีเนาะอาการทั่วไปของไวทองก็จะเกิดขึ้นช่วงประมาณสักปี2ปีหลังจากที่เข้าสู่ไวทองดูง่ายๆคือประจำเดือนหมดแต่ถามว่าผลระยะยาวของไวทองเนี่ยมันสิ้นสุดไหมก็ต้องตอบว่าไม่สิ้นสุดพอฮอร์โมนตกไปแล้วเนี่ยร่างกายที่เคยคุ้นชินกับการมีฮอร์โมนเพศหญิงเนา
1: ะ
2: พอเขาไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆอย่างเช่นเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องกระดูกอย่างเงี้ยครับอาจารย์เต
1: ้
2: ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในความแข็งแรงของกระดูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองเนา
1: ะ
2: รังไข่หยุดทำงานไม่มีฮอร์โมนกระดูกจะพรุนเร็วเพราะฉะนั้นยิ่งปล่อยนานไปนะครับกระดูกก็จะแข็งแรงน้อยลงครับก็จะเป็นผลข้างเคียงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าอาการในช่วงไม่กี่ปีหลังจากประจำเดือนหมดก็จะอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่นั้นครับ
1: เวลาที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลงแน่นอนกระดูกก็อาจจะพรุนแล้วก็หักง่ายขึ้นแล้วในแง่ของจิตใจในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการแสดงออกอารมณ์อย่างเงี้ยคร
2: ับ
1: มันเปลี่ยนไปด้วยมันเกี่ยวข้องกันยังไงไหมคร
2: ับ โอ้เกี่ยวข้องกันแน่นอนเลยอาจารย์เต้พอจำได้ไหมตอนคุณแม่เข้าสู่วัยทองอาจารย์เต้พอจำได้ไหมครับ
1: พอจะจำได้
2: ผมมาจำได้เลยผมจำได้เลยผมอะไปกินข้าวแล้วก็คีบบะหมี่ดึงขึ้นอย่างเงี้ยแม่อารมณ์เสียมากเลยทำไมดึงขึ้นสูงขนาดนั้นผมก็เราก็คีบอย่างมาตลอดชีวิตนะเพราะฉะนั้นการที่ฮอร์โมนหายไปนั่นอาจารย์เต้มันไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ร่างกายแต่อารมณ์จิตใจความคิดมันก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันผมมีใช้ง่ายๆครับอาจารย์เต้
1: คร
2: ับ
1: ดีครับ
2: คุณผู้ชมท่านผู้ชมลองฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็เช็คตัวเองนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุเกือบๆ50นะลองเช็คตัวเองนะครับ
1: ได้
2: ครับข้อแรกคือประจำเดือน
1: ครับ
2: เนาะถ้าประจำเดือนเคยมาสม่ำเสมอกลายเป็นว่ามาเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เดือนแล้วสุดท้ายคือประจำเดือนหมดนะครับอันนี้น่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับ ข้อ2คือมีอาการร้อนวูบวา
1: บ
2: โดยเฉพาะตามหนังสือเขาจะเขียนเลยคือร้อนวูบวาบส่วนบนของร่างกายบริเวณคอบริเวณอกนะครับร้อนวูบวาบพวกนี้ก็เป็นอาการเหมือนกันของไวทองอาจจะเป็นตอนกลางคืนมากหน่อยนะครับข้อ3ผิวหนังเนาะอันนี้ผมเกริ่นไปตอนแรกเนาะฮอร์โมนเพศหญิงทำให้ผิวหนังมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งนะครับพอเป็นไวทองปุ๊บก็จะเหี่ยวย่นขึ้นนะครับดูไม่แบบมีชีวิตชีวาดูไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิมนะครับดูเล็บก็จะเปราะง่ายเนาะมีผมร่วงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอาการทางผิวหนังไปข้อที่4นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างที่อาจารย์เต้กดเลยวิบง่ายเนาะนิดๆหน่อยๆโอ้โหกระตุ้นละอ
1: ัน
2: นี้ก็จะเป็นอาการใช่ครับก็ลองสังเกตดูข้อที่5นอนไม่ค่อยหลับเนาะบางคนเนี่ยไอ้เจ้าอาการร้อนวูบวาบเนี่ยมันกวนทำให้จะนอนแทนที่จะเย็นสบายเนาะก็ร้อนวูบวาบนอนไม่หลับข้อที่6คือช่องคลอดแห้งเนาะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการพวกหลั่งสารหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นไวทองฮอร์โมนหยุดช่องคลอดก็จะแห้งลงนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะมีความเจ็บได้นะครับก็เป็นอาการหนึ่งที่เจอได้เรื่อยๆเลยอาการที่7ปัสสาวะบางทีปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือว่าปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะเล็ดกั้นไม่อยู่นะครับก็จะเป็นอาการหนึ่งเนาะและสุดท้ายคือ

0: เรื่องกระดูก
1: ก
0: ระดูกเนี่ยครับอาจจะเป็นกระดูกพรุนซึ่งกระดูกพรุนเนี่ยจันเตมันจะไม่มีอาการเลยไม่ปวดไม่อะไรเลยมาทีคือหักเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะ
1: ครับ
0: คุณหมอก็จะมีแนะนำว่าหลังจากหมดวัยทองอายุประมาณสัก65ปีอาจจะต้องตรวจมวลกระดูกเพื่อดูว่ากระดูกพรุนหรือยังเนาะก็มีประมาณสัก 6-7 อาการเป็นเช็คลิสต์ที่ลองติ๊กดูนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือยังประจำเดือนร้อนวูบวาบผิวหนังอารมณ์นอนไม่หลับช่องคลอดแห้งปัสสาวะเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องกระดูกครับ
1: ครับหมอพิยาครับต้องมาครบทุกข้อเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่2 3ข้อก็เฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วล่ะ
0: จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องมีทุกข้อเน
1: า
0: ะบางคนมีแค่ข้อเดียวบางคนมี2ข้อบางคนไม่มีเลยก็ได้น
1: ะ
0: คร ับ ใช่คือวัยทองมันคือคํารวมๆว่าฮอร์โมนหยุดเนาะแต่บางคนก็อาจจะฮอร์โมนหยุดไปโดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติมาแต่บางคนก็มาครบทุกข้อเลย
1: ครับสําหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายคร
0: ับ
1: หมอรวมทั้งตัวผมเองฮะจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ผมกำลังมีอาการวัยทองหรือกำลังจะเข้าสู่วัยทองของผู้ชายแล้ว
0: ครับจริงๆแล้วอาการวัยทองของผู้ชายเนี่ยดูค่อนข้างยากเลยอาจารย์เต
1: ้
0: ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าของคุณผู้หญิงเขามีตัวดูชัดเจนคือประจำเดือนของผู้ชายเนี่ยอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนใช้เวลาประมาณ5ปีถึง10ปี
1: ค
0: ือระดับฮอร์โมนที่ตกของคุณผู้ชายมันจะค่อยๆตกไม่เหมือนหายวับเหม
1: ือ
0: นของคุณผู้หญิงเลยทำใหอาการมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนของคุณผู้หญิงนะครับอาการที่เจอได้อย่างเช่นไม่มีแรงอ่อนเพลียไม่ฟิตเหมือนเดิมเนาะออกกำลังกายไม่รู้สึกว่าไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันฟิตมันแข็งแรงนะครับอาการอีกอันนึงก็คือเรื่องอ๋อยเพศไม่แข็งตัวเนาะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อันนั้นก็เป็นอีกอาการนึงนะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกตอนเลยคุณอาจารย์เต้เพราะว่ามันก็มีอีกหลายสาเหตุมากเลยที่ส่งผลต่อในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของอวัยวะเพศนะครับไอฮอร์โมนตกก็เป็นแค่หนึ่งในสาเหตุเท่านั้นเองบางคนเนี่ยอันทะเล็กลงไขฟอนะครับบางคนไปตรวจเจอว่ามีซีดผิดปกติจะเห็นว่าอาการมันแบบไม่จำเพาะเจาะจงเลยไม่เหมือนของคุณผู้หญิงมันจะดูค่อนข้างยากนิดนึงครับโดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองก็ต้องดูอาการรวมๆว่ามีหลายๆอย่างส่งเสริมกันอายุเข้าได้คือ65-70เนาะแล้วก็มาตรวจระดับฮอร์โมนแล้วก็ยืนยันว่าต่ำจริงถึงจะโอเคยืนยันว่าคนนี้เข้าสู่วัยทองหรือว่าเรียกว่าภาวะฮอร์โมนพร่องในคุณผู้ชายครับ
1: อย่างนี้ก็คือถ้าจะเอาตัวที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆว่าเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าก็คงจะเป็นการปรึกษาคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็วัดว่าระดับฮอร์โมนเป็นอย่างไร
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นในผู้ชายก็จะเป็นการวัดฮอร์โมนเพศชายใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ในขณะที่เพศหญิงก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
0: ใช่ครับของคุณผู้ชายเนี่ยเราต้องเอาอาการด้วย
1: แ
0: ล้วบางทีฮอร์โมนเพศชายมันแกว่งขึ้นแกว่งลงได้ครับอาจารย์เต้บางทีเวลาเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนมันก็ตกเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
1: ครับ
0: ดูง่ายๆเวลาเราเครียดเรามีอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากมีเซ็กส์เนาะก็เดี๋ยวฮอร์โมนมันตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราดูอาการเป็นสิ่งสำคัญร่วมกับมีฮอร์โมนระดับฮอร์โมนที่ต่ำแต่ของคนผู้หญิงเนี่ยอาการเขาชัดเจนอยู่แล้วประจำเดือนหายเพราะนั้นชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ฮอร์โมนเนี่ยมาเป็นตัวประกอบในการวินิจฉัยครับ
1: ครับตอนนี้เรารู้จักแล้วล่ะว่าวัยทองเป็นอย่างไรทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
0: ครับ
1: อาการเป็นอย่างไรวิธีในการที่จะบอกว่าเนี่ยเข้าสู่วัยทองแล้วเป็นอย่างไรทีนี้สิ่งที่ทําได้ง่ายๆในการที่จะดูแลตัวเอง
0: ครับ
1: เมื่อเข้าสู่วัยทองหมอปิยามีคําแนะนํามั้ยครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยคําแนะนําไม่ได้แตกต่างไปจากการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปเลยนะ
1: อ้าวแล้วฮะ
0: คือ1เลยวัยทองเนี่ยครับมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ร่างกายเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีต่อไปออกกำลังกายสม่ำเสมอเนาะกินอาหารให้มีประโยชน
1: ์
0: ครับพวกนี้เป็นหลักสำคัญจุดเปลี่ยนนิดนึงก็คือในเรื่องของคุณผู้หญิงพอเข้าสู่วัยทองสิ่งหนึ่งที่จะเสื่อมเลยก็คือเรื่องกระดูก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองโดยเฉพาะอายุมากๆนะครับมากกว่า60มากกว่า65อาจจะต้องดูแลในเรื่องของกระดูกเป็นพิเศษนิดนึงทำยังไงได้บ้างเนาะการกินแคลเซียมให้เพียงพ
1: อ
0: การกินวิตามินดีซึ่งสำคัญมากเลยในแง่ของความแข็งแรงของกระดูกนะครับอย่าล้มเด็ดขาดผมจะบอกคนไข้ผมเลยว่าห้ามล้มเลยนะอายุ65นี่ห้ามล้มเลยเนาะพอยิ่งถึง70นี่แบบต้องดูเลยโหที่บ้านพื้นเป็นยังไงลื่นหรือเปล่าพรมมันลื่นง่ายไหมต้องดูแลดีๆเพราะว่าบางทีแค่เดินเดินล้มนิดหน่อยกระดูกหักได้เลยครับก็จะเป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจันเต้คล้ายๆกันครับดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารให้มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ
1: อย่างนี้ในการที่จะได้สารอาหารครบโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเนี่ย จะต้องได้รับจากคุณหมอเลยไหมหรือว่าสามารถที่จะไปหาวิตามินมาทานเสริมเองได
0: ้ครับจริงๆหาวิตามินเสริมก็ได้นะครับโดยปกติเราก็จะแนะนำให้กินแคลเซียมประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม
1: คร
0: ับต่อวัน
1: ต่อวัน
0: 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าใครสามารถที่จะกินแคลเซียมได้จากอาหารเนาะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นกินนมวันละ 2-3 แก้วก็ได้แคลเซียมเพียงพอ
1: วิตามินดีครับ
0: ครับ
1: เราอยู่ในประเทศที่มีแดดตลอดเวลาขนาดนี้มันจะขาดวิตามินดีเหรอครับเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือวิตามินดีมันจะถูกสร้างที่ผิวหนังของเราไม่ได้รับแสงแดด
0: ถูกต้องเลยจันเต้อ่ะผมถามจันเต้นิดนึงล่าสุดจันเต้เจอแสงแดดเมื่อไหร่
1: น่าจะเป็นเมื่อสักปีที่แล้วตอนที่ไปเที่ยวทะเลครับ
0: ครับจันเต้ออกนอกอาคารนี้ผมกางร่มนะสาวๆหลายคนกางร่มนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประเทศไทยนะครับเจอแดดเยอะก็จริงแต่ว่าเราเจอแดดจริงๆน่ะน้อยมากเลย
1: เออใช่ป่ะ
0: การที่จะให้วิตามินดีเพียงพอนะครับคือต้องไปตากแดดในช่วงสายๆถึงเที่ยงๆอย่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อวันซึ่งไม่มีทางพอเลยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้เจอแสงแดดมากพอนะครับการกินเสริมไปเนี่ยไม่ได้มีโทษอะไ
1: ร
0: แล้วก็มีแต่ข้อดีด้วยซ้ำไปในแง่ของวิตามินดีเสริมผมเองก็กินวิตามินดีเสริมครับ
1: ผมก็เคยได้ข้อมูลมาว่าในอาหารบางประเภท
0: ครับ
1: เช่นในประเภทถั่วต่างๆในประเภทน้ำผลไม้บางชนิดจะมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติอยู
0: ่
1: การที่เราดื่มหรือว่ารับประทานอาหารในกลุ่มนี้เพื่อจะทดแทนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงที่มันตกลงไปมันจะพอช่วยได้ไหม
0: ครับโอเคเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับอาจารย์เต้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดกันเนาะฉันเข้าสู่วัยทองกินน้ำมะพร้าววันละประมาณ 4-5 ขวดเนาะ
1: โอ้โห
0: ไปกินน้ำเต้าหู้ 4-5 ขวดเนาะระวังจะอ้วนนะเพราะว่า
1: น้ำตาล
0: มาเยอะ
1: ใช่มั้ย
0: คือพวกในน้ำเต้าหู้เนี่ยนะครับหรือว่าพวกนั้นน้ำมะพร้าวเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาติภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นเอสโตรเจนเหมือนกันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากธรรมชาติเนาะแต่ปริมาณที่มีเนี่ย1เลยคือไม่แน่นอนเราไม่รู้เลยว่ามะพร้าว1ลูกมีเอสโตรเจนอยู่เท่าไหร
1: ่
0: เนาะไอ้ลูกนี้กับอีลูกนึงคนละพันกันมันมีเท่ากันหรือเปล่าเนาะปริมาณไม่แน่นอน2ปริมาณมันน้อยมากน้อยขนาดที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการรักษาเพื่อฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนได้เพราะฉะนั้นถามว่ากินได้มั้ยกินได้เนาะถามว่าช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ช่วย
1: ครับครับ
0: แต่ระวังอ้วนนะระวังน้ําตาลมานะ
1: น้ําตาลใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: คําถามที่สําคัญมากๆก็คือเมื่อไหร่ที่ควรจะไปปรึกษาเรื่องอาการวัยทองกับคุณหมอ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าวัยทองมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
0: ครับ
1: นั่นก็แปลว่าอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับมันไปไม่ต้องไปหาหมอหรอกหรือว่าทุกคนต้องไปหาหมอกันเลย
0: จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่ได้คุณผู้หญิงทุกคนต้องเข้าสู่วัยทองเป็นเรื่องธรรมชาติ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องได้รับการรักษาครับอาจารย์เต
1: ้ฮะ
0: ใครล่ะที่ต้องรับการรักษาก็คือคนที่มีอาการอย่างที่ผมบอกประมาณ 6-7 อย่างนั่นน่ะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นร้อนวูบวาบมากเลยทำงานไม่ได้เลยนั่งอยู่แล้วมันโหมันร้อนมากเหงื่อมันแตกมากนะครับนอนไม่หลับเลยไม่สามารถนอนติดต่อกันได้หลายวันมีอารมณ์แปรปรวนมากจนทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะกับคนรอบข้างอันเนี้ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอันนั้นนะครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละที่ควรจะต้องเข้ามาประเมินว่าสามารถได้รับการรักษาโดยให้ฮอร์โมนทดแทนได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีอาการวัยทองร้อนวับนิดหน่อยเปิดแอร์ดีขึ้นนอนนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินอนได้ไม่จำเป็นต้องรับการรักษาอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาประเมินด้วยก็ได้ครับเพราะว่าเรารู้อันนี้คือเป็น normal process เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้น
1: ครับถ้าในกรณีที่เป็นวัยทองของเพศชายของคุณผู้ชายอย่างนี้คุณผู้ชายก็จะได้ฮอร์โมนทดแทนอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอประเมินแล้วว่าเอ้ยฮอร์โมนมันพร่องมาแล้วก็จะมีการให้ฮอร์โมนคล้ายๆกันหรือเปล่าคร
0: ับ ครับจริงๆข้อมูลในการรักษาวัยทองนะคุณผู้ชายโดยการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนเน
1: าะ
0: การให้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะไปกดการทำงานของร่างกายเราเองเหมือนร่างกายเรารู้ว่าเอ้ยฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแล้วนี
1: ่
0: ถ้างั้นฉันไม่สร้าง
1: เ
0: นาะมันจะเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเลยถ้าเกิดว่าคนเนี้ยไม่ได้เป็นวัยทองจริง
1: ๆ
0: เนาะสมมติอ่ะเจาะฮอร์โมนมาแล้วต่ำเป็นแค่แบบเครียดมานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับบางคนไปกินข้าวมาแล้วมันเจาะฮอร์โมนก็ต่ำได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เ
1: หรอฮะ
0: เพราะมันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้ฮอร์โมนต่ำนั่นไปตราหน้าว่าเขาเป็นวัยทองใส่ฮอร์โมนเข้าไปกลายเป็นว่าไปกดการทำงานของร่างกายเองคนเนี้ยจะกลายเป็นวัยทองของจริงเลยแต่ถามว่าถ้าเจอคนที่อาการชัดเจนมากๆเนาะมีอาการหลายๆอย่างที่เข้าได้กับผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองฮอร์โมนแล้วก็เจาะฮอร์โมนเพศชายมาต่ำจริงหลายๆรอบยืนยันนะครับการรักษาก็เป็นการให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งคุยกันนะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงยาทุกอย่างในโลกนี้มีผลข้างเคียงเนาะไม่มีอะไรที่มีแต่ด้านดีนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ไหม
1: แนวทางในการรักษาเรื่องฮอร์โมนพร่องเมื่อกี้หมอปิยาพูดว่าก็ให้ฮอร์โมนเข้าไปเสริมหรือว่าทดแทน
0: ครับ
1: การที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียข้อน่ากังวลอะไรบ้างไหมครับ
0: ข้อดีแน่นอนเนาะในเมื่อสาเหตุของอาการทุกอย่างเกิดจากการที่ฮอร์โมน

ไปการใส่ฮอร์โมนทดแทนกลับเข้าไปก็จะแก้พวกอาการโดยทั่วไปเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ประจำเดือนนะประจำเดือนก็อาจจะหมดอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ร้อนวูบวาบเนาะไอ้ช่องคลอดต่างๆผิวหนังต่างๆก็รู้สึกดีขึ้นนะครับอารมณ์แปรปรวนก็จะดีขึ้นนะครับของคุณผู้ชายก็เช่นกันเนาะอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วการใช้ยาทุกอย่างมันก็มีผลข้างเคียงเดี๋ยวจะอ่านอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงทุกคน

0: คนเนี้ยไม่ได้มีมะเร็งเต้านมซ่อนอยู่นะครับอีกอันนึงที่เรากังวลมากๆเลยคือเรื่องโรคหัวใจมีข้อมูลครับอาจารย์เต้ว่าถ้าให้ฮอร์โมนไประยะยาวอาจจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ในคุณผู้หญิงในอนาคตหลักการคือเราอยากจะให้สั้นที่สุดใช้ขนาดให้น้อยที่สุดเหมือนให้แค่เขาบรรเทาอาการในช่วงนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไม่มีใครหนีได
1: ้
0: ก็ต้องปรับตัวตามธรรมชาติกันเองมันเราไม่ให้นานครับส่วนใหญ่ไม่ให้เกินแบบ 3-5 ปีแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้หญิงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ให้ฮอร์โมนแล้วเพราะรู้ว่ายิ่งอายุเยอะก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันของคุณผู้ชายก็คล้ายๆกันเนาะให้ฮอร์โมนเข้าไปอ่ะว่าปึงปังมากขึ้นมีแรงมากขึ้นเนาะแต่ก็ตามมาด้วยผลข้างเคียงอย่างเช่นมีเลือดข้นฮอร์โมนเพศชายมันจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะพอสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะปุ๊บเลือดจากที่มันไหลดีๆเนาะมันก็ข้นได
1: ้โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นไอ้ความเหนื่อยมันก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีไปเลี้ยงสมองไม่ดีเนาะก็เกิดภาวะเลือดข้นนะครับที่เป็นผลข้างเคียงจากการให้ฮอร์โมนอีกอันนึงก็คือเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายถ้าเราใส่ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปแล้วคนคนนั้นดันมีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วมันมีโอกาสที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายรุนแรงได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับได้ไหมประเมินว่าปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่างกันว่าข้อดีข้อเสียของการใช้ฮอร์โมนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน
1: ครับย้ำอีกทีเลยว่าการที่จะได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยต้องเป็นการประเมินโดยแพทย์เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะแล้วที่คุยกับหมอปิยะก็คือมันไม่ได้ให้กันตลอดไปพยายามที่จะให้ในช่วงที่สั้นที่สุดช่วยบรรเทาอาการในช่วงแรกของวัยทองใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: แอบสงสัยครับหมอปิยะครับถ้าอาการวัยทองมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากเลยเราอยากจะได้รับคำปรึกษานะครับควรที่จะต้องไปปรึกษาหมอในแผนกไหนหรือว่าสาขาไหนครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากจันเต้เพราะว่าตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะแบบถามตัวเองเนาะจะไปปรึกษาใครดีเนาะจริงๆแล้วแต่ละโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมออาจจะหลายๆแผนกดูแลนะครับแต่ต้องไปเช็คแต่ละโรงพยาบาลไปเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคุณหมออยู่3ท่านนะครับท่านแรกคือผมก็คือเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไรท่อชื่ออีกทีคือโรคฮอร์โมนก็คือเป็นหมออายุรกรรมด้านฮอร์โมนนะครับเราก็ดูแลเรื่องฮอร์โมนทั้งหมดเลยนะครับอีกท่านหนึ่งเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับก็จะดูในแง่ของวัยทองคุณผู้หญิงนะครับอีกท่านหนึ่งคือเป็นคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายนะครับคุณหมอบางท่านเนี่ยก็จะดูแลเรื่องฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันมันก็จะมี3ท่านขึ้นอยู่กับว่าระบบแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยใครเป็นคนดูแลอาจจะต้องเช็คอีกทีนึงครับ
1: หลังจากที่ได้คุยกับหมอปีแอร์แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าอาการไวทองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นคงจะไม่ค่อยถูกต้องนักที่จะใช้คำนี้ในการที่จะไปล้อเลียนใครหรือว่าไปแซวใครหรือว่าไปบูลลี่ใ
0: คร
1: เพราะมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเรารู้แล้วล่ะว่าวิธีในการที่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างไรสัญญาณของมันเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ที่ควรจะได้รับคำปรึกษาวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอปีแอร์นะครับโอกาสหน้าคงจะได้กลับมาพูดคุยกับหมอปีแอร์อีกสักครั้งนะครับ
0: ยินดีมากๆครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้แล้วพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามะเร็งเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจากหนึ่งเซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันหนึ่งเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละ

0: แต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ
1: Dream It Talk Do and Don't
2: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนนะครับและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับชีวิตประจำวันของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับต้องนั่งนานๆในท่าที่ไม่ถูกต้องหรือยืนนานๆหรือต้องก้มยกของหนักๆในท่าที่ไม่ถูกต้องบ่อย
3: ๆแล้ววันหนึ่งคุณก็จะปวดบริเวณเอวคออกหรือหลังช่วงล่างปวดจี๊ดๆเหมือนไฟฟ้าช็อตปวดๆหายมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปบางครั้งอาการปวดอาจร้าวหรือเจ็บแปลกไปถึงต้นขาน่องหรือเท้าได
2: ้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับคุณอาจจะกำลังเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับ
3: หมอนรองกระดูกคือเนื้อเยื่อที่ลักษณะด้านนอกเป็นเหมือนพังผืดเหนียวๆซ้อนกันเป็นวงรอบๆชั้นและด้านในนุ่มๆยุ่นๆคล้ายวุ้นทำหน้าที่เป็นข้อต่อในการขยับของกระดูกสันหลังและรับแรงกระแทกเมื่อทำกิจกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะนั่งยืนกระโดดเอหลังบิดตัวเหมือนกับเป็นช็อคอัพให้กับกระดูกสันหลังและคอยปกป้องไม่ให้กระดูกสันหลังเคลื่อนที่คนที่มีโอกาสเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคือกลุ่มวัยทำงานอายุระหว่าง 20-50 ปีอ้าวก็พวกเรานี่แหละครับดังนั้นเรามาหลีกเลี่ยงโรคนี้กันโดยต้องไม่นั่งทำงานด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องนานๆไม่ก้มๆเงยๆบ่อยๆหรือมากเกินไปไม่ยกของหนักๆซ้ำๆท่าเดิมๆและไม่ระมัดระวังไม่มีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปไม่สูบบุหรี่และสิ่งที่ต้องรีบทำให้เป็นนิสัยคือยืนยกของด้วยท่าที่ถูกต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆทุกๆ 2-3 ชั่วโมงพักผ่อนอย่างเพียงพอในแต่ละวันออกกำลังกายเป็นประจำโดยมีท่ากายบริหารเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้อง
4: เกิดจากการที่หมอนรองกระดูกในส่วนที่เราเรียกว่านิวเคลียสคอร์ปอสเนี่ยปริ้นออกมานะครับกดทับรากประสาทนะครับซึ่งต่างกับโรคการปวดหลังทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากปวดจากกล้ามเนื้อนะครับมีเรื่องของสารที่ทำให้เกิดการอักเสบนะครับบริเวณรากประสาทที่โดนกดทำให้มีอาการปวดร้าวลงขาเหมือนไฟฟ้าช็อตครับใช้ผู้ป่วยเนี่ยนอนพักนะครับสัก 2-3 วันนะครับร่วมกับการให้ยาต้านการอักเสบที่เราเรียกว่าเอ็นเซนะครับร่วมกับการให้ยาลดอาการปวดร้าวปลายประสาทถ้าผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยค่อยๆกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงปกตินะครับ
2: โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสามารถป้องกันได้ถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างถูกต้องครับและอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
1: 3 minute talk do and don't

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกับเรา2คนอีกครั้งครับในรายการ Healthy Fine Day ตอนเวลาประมาณบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นครับผมเชฟก้องครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่อยู่กับผมตอนนี้เป็นอาจารย์เอกครับผม
1: ค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวรดมวิจิตรค่ะภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับผมวันนี้นะครับเรามีเคส1เคสครับอาจารย์ที่เรียกได้ว่าเป็นโรคนะครับที่คนไทยเป็นค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นโรคที่รบกวนชีวิตประจำวันอย่างมากนั่นก็คือโรคเกาต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับชื่อคุณเด๋อนะครับซึ่งส่งจดหมายมาถึงรายการนะครับก็เป็นโรคเกาต์มานานถึง6ปีนะครับยังไงเราไปชมวิทยาพร้อมกันครับ
1: ค่ะ
2: ที่ผมเขียนเรื่องเพราะว่าผมดูรายการ Healthy Friday แล้วรู้สึกว่ามันให้ความรู้ดีแล้วตอนนี้ผมเป็นโรคเกาต์อยู่ผมเลยอยากรู้ว่าผมต้องใช้ชีวิตยังไงกินอาหารยังไงเพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง
0: แต่ว่าอันนี้ดูเป็นเยอะมากนะครับคือเขาต้องใช้ไม้เท้าเดิน
1: ใช่ใช
2: ่ครั้งแรกที่ผมรู้ว่าตัวเองเป็นเกาต์นี่ก็ประมาณเมื่อ6ปีที่แล้วคือมันอยู่ดีๆแล้วขามันปวดช่วงส้นเท้าครับลงน้ำหนักปุ๊บมันเจ็บแปลบเจ็บแปลบเลยพอไปหาหมอหมอก็เอ็กซเรย์ก็ดูแล้วว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่มันน่าจะเกิดจากกระดูกอักเสบหรืออะไรสักอย่างนึงหมอก็เลยให้ใส่เฝือกอ่อนมา15วันแล้วก็หายหลังจากนั้นก็ไปประมาณ2ปีครับมันเป็นอีกหมอก็เลยให้เจาะเลือดพอเจาะเลือดปั๊บหมอก็เลยบอกว่าคุณเป็นเกาต์นะตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยว่าตัวเองเป็นเกาต์

0: ในช่วงก่อนเป็นเกาเนี่ยคือผมจะชอบกินพวกต้มซุปเปอร์กินผมก็กินได้เป็นถ้วยๆเลยข้อไก่กินไก่เยอะมากซึ่งถ้ากินก๋วยเตี๋ยวไก่เงี้ยก็จะสั่งต้มเท้าไก่เปื่อยมาพิเศษถ้วยหนึ่งเพื่อกินกับก๋วยเตี๋ยวซึ่งหมอบอกว่าตรงเนี้ยโดยเฉพาะไก่และข้อไก่มันทำให้กรดยูริกขึ้นสูงบางทีก็ต้องกินแล้วก็เวลาผ่านไปมันก็ประมาณปีถึง2ปีอาการมันกำเริบมันจะเจ็บตรงเท้าโดยที่เรารู้เลยว่าจังหวะชีพจรเราอ่ะเป็นยังไงเพราะว่ามันจะเจ็บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บตามชีพจรของเราเลยคราวนี้เป็นหนักกว่าเดิมมากคือเดินแทบไม่ได้เท้างอนิดนึงมันก็เจ็บแผลแล้วเลยต้องใช้ไม้ในการช่วยเดินไปทำงานก็ยังต้องใช้อยู่เพราะว่ามันยังกลับมาไม่ 100% เวลาไปทำงานห้องที่ทำงานกับห้องน้ำมันอยู่ไกลมากเวลาเราเดินไปห้องน้ำแต่ละทีอ่ะจะเจ็บขาซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานในช่วงที่เกาขึ้นเราก็ต้องลางานเพราะว่าต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านเจ็บครั้งนั้นไปหาหมออีกรอบหนึ่งหมอบอกค่าเกาขึ้นสูงมากขึ้นมาที่ 11.1 หมอบอกว่าถ้าคุณปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไตคุณอาจพังได้ซึ่งถ้าไตพังมันซ่อมไม่ได้นะตั้งแต่นั้นมาก็เลยจริงจังกับเรื่องอาหารและเรื่องการใช้ชีวิตมากขึ้นข้อสงสัยคืออยากรู้ว่าการอาหารการกินเนี่ยกินอะไรได้บ้างที่รู้ก็แค่สัตว์ปีกกับเครื่องในมีอะไรที่ควรระวังนอกจากนี้อีกหรือเปล่า
1: จบแล้ว
2: ค่อนข้างเยอะนะครับทีเดียวปกติแล้วเกาที่คุณหมอบอกคือเป็นที่ข
1: ้
2: อแต่รอบนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่
1: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะยูริกที่ว่านี้มันผิดปกติเนาะแล้วมันก็จะไปสะสมพอมันสะสมเสร็จแล้วนี่ก็จะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาโดยทั่วไปที่เขาชอบไปมันจะเป็นตามข้อแต่ว่าเส้นเอ็นที่ว่านี่คือตัวที่ยึดระหว่างข้อถ้ามีการอักเสบลุกลามก็อาจจะเป็นได้ทีนี้มีข้อน่าสังเกตนิดนึงคือเคสนี้เขาบอกว่าเขาเป็นตั้งแต่6ปีที่แล้วอายุดูน้อยไปนิดนึงนะคะเพราะปกติเนี่ยเราจะเจอเกาในผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปมองหากลุ่มโรคทางกรรมพันธุ์บางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้เป็น
2: มีดัชนีบ่งชี้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากไลฟ์สไตล์อาจจะไม่ได้เกิดจากอาหาร
1: ถ้าเป็นตอนอายุน้อยมากๆถ้าเป็น

0: แล้วค่อนข้างรุนแรงมากๆหรือมีคนในครอบครัวที่เป็นร่วมกันหลายๆคน
1: อาจจะเป็นกรรมพันธ
0: ุ์อันนี้อาจจะมีเรื่องของความผิดปกติในแง่ของตัวร่างกายเขาเองที่จัดการกับยูริกได้ไม่ดีแล้วก็สุดท้ายเมื่อกี้ที่เขาพูดอันนึงที่อยากฝากไว้อะค่ะในคนที่อาจจะไม่ได้เป็นเกาต์ก็ได้แต่ว่ามียูริกในเลือดสูงมากๆนะคะยูริกในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันจะทำร้ายไตได้2ระยะระยะแรกคือสูงมากจนกระทั่งไปตกตะกอนที่ไตกับระยะที่2คือสะสมที่ไตทั้ง2 อย่างทำให้ไตวายได้ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของยูริก
1: ถ้างั้นเมนูที่เราจะทำวันนี้ผมต้องรู้สำคัญก่อนเลยคือว่าผมต้องหลีกเลี่ยงอะไรบ้างเป็นหลัก
0: โอเคค่ะในส่วนของคนไข้ที่มีปัญหายูริกสูงแล้วต้องการจะลดระดับยูริกในเลือดนะคะอันที่หนึ่งเมื่อกี้ถ้าสังเกตคือคุณเด๋อน้ำหนักตัวค่อนเยอะนิดนึงนะคะคนอ้วนค่ะถ้ายูริกในเลือดสูงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าลดน้ำหนักได้ยูริกในเลือดก็จะลดลงนี่คือข้อที่หนึ่งอันที่สองที่เราจะแนะนำเลยก็คือหยุดดื่มเหล้าถ้ามีใครที่ดื่มพวกเหล้าหรือแอลกอฮอล์เพราะพวกนี้จะทำให้การจัดการกับยูริกในร่างกายผิดปกติแล้วทำให้ยูริกในเลือดสูงขึ้นไปอีก
1: คนที่ดื่มเหล้ามากๆมีสิทธิ์เป็นเกาต์พูดคำนี้จะถูกต้อง
0: อย่างนี้ดีกว่าถ้าใครเป็นเกาต์ดื่มเหล้าแล้วจะทำให้เกาต์มันมีอาการ
1: ขึ้นมาอีก
0: ใช่แล้วแล้วก็อีกตัวนึงตอนนี้ก็มีข้อมูลมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะผลทางอ้อมคือพวกเครื่องดื่มที่เป็นน้ำตาลเพราะว่าอาจจะทำให้อ้วนอาจจะทำให้การจัดการยูริกมันแย่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยลดน้ำหนักลดพวกของแอลกอฮอล์ลดพวกของเครื่องดื่มหวานนะคะในส่วนของอาหารเนี่ยเราจะแยกว่าเป็นอาหารที่มีพิวรีนเยอะที่เจอเยอะเมื่อกี้ที่คุณเด๋อพูดไปแล้วก็คือพวกของสัตว์ปีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะแบ่งเนี่ยแม้กระทั่งพวกถั่วค่ะก็ถือว่ามีพิวรีนเยอะแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรีนที่มาจากพวกพืชเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำให้เป็นเกามากขึ้นไม่ค่อยทำให้ยูริกมันสูงขึ้นถ้าเทียบกับพวกพิวรีนที่มาจากเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเลี่ยงได้ก็อาจจะบอกว่าเลี่ยงในกลุ่มแอลกอฮอล์นะคะพวกสัตว์ปีกเครื่องในเมื่อกี้ที่เขาบอกไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะทานหรือว่าจะได้รับโปรตีนก็เอามาจากส่วนที่มันเป็นพืชแทนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นโอเควันนี้น่าจะตอบโจทย์ของคุณหมอได้ชัดเจนที่เราจะทำเป็นแซนด์วิชเอ็กสลัดหรือว่าสลัดไข
0: ่
1: แต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ไม่มีไข่นะครับเราใช้เป็นสลัดไข่เต้าหู้แทน

0: อันนี้ผมเริ่มต้นก่อนนะครับก็มีขนมปังโฮวีตนะครับคุณหมอแล้วก็เนยนะครับทาขนมปังแล้วก็เนยไว้เดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบไฟอ่อนๆนะครับ
1: ตอนที่เรากรอบๆเนาะ
0: ใช่ครับตอนที่เราทำไส้เสร็จปุ๊บขนมปังก็น่าจะพร้อมให้ทานพอดีผมมีเพื่อนเป็นเกาต์อยู่หลายคนรู้สึกว่าเป็นโรคที่จะต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่า
1: พฤติกรรม
0: การดูแลตัวเองเกือบจะใหม่ทั้งหมดเลย
1: บางคนจะพูดว่าตัวเองเป็นเกาโดยที่เพราะว่ายูริกในเลือดมันสูงเวลาไปตรวจสุขภาพ
0: ซึ่งไม่จริงใช่
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือยูริกสูงก็ยูริกสูงนะคะถ้าเป็นเกานี่มันจะต้องมีการอักเสบให้เห็นทีนี้เนี่ยหลายคนพอน้ำหนักตัวเยอะอะค่ะที่จะมาบอกก็คือว่ายูริกสูงแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็มาบอกว่าคุณหมอบอกว่าเป็นเกาจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีของปวดเข่าถ้าเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ไม่นับว่าเป็นเกานะคะแล้วก็ในกรณีของเข่าหรือว่าข้อที่อักเสบสำหรับโรคเกาเนี่ยมันมักจะเป็นปุ๊บปั๊บเมื่อกี้ถ้าฟังในวิทยาก็จะได้ยินแล้วก็จริงๆไม่ทำอะไรมันก็หายไปเองได้แต่มันใช้เวลานานนิดนึงนะคะการรักษาเนี่ยก็จะช่วยทำให้ระยะเวลาของการอักเสบมันสั้นลงถ้าเราปล่อยทิ้งให้มีการอักเสบเรื้อรังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้ออันนั้นนะคะมันจะมีการผิดรูปไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: วันนี้ผมใช้เต้าหู้แทนด้วยความที่ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นไข่นะครับ
1: จริงๆเต้าหู้ก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าในกรณีคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีโดยที่มีไขมันต่ำด้วยนะคะ
0: ครับคุณหมอครับเราจะมีข้อสังเกตยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าอย่างผมกลัวว่าจะเป็นโรคเกาต์เฮ้ยเราเป็นหรือเปล่าเนี่ยจะดูยังไงบ้างครับ
1: ถ้าเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วต้องบอกว่าข้อที่1อาการปวดข้อนั้นต้องเข้าได้กับเกาต์ก่อนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นข้อส่วนช่วงล่างเป็นตรงบริเวณของข้อเท้า
0: ข้อเท้า
1: ค่ะหรือตรงบริเวณหัวแม่โป้ง
0: ของเท้า
1: ของเท้าอย่างเงี้ยค่ะร่วมกับว่าเราถ้าเราเจาะได้แล้วเราก็เอาน้ำที่อยู่ในข้อค่ะเพราะเวลามันอักเสบมันก็คือมันมีน้ำอยู่เนาะเอาน้ำอันนั้นนะคะไปส่องดูแล้วเห็นคริสตัลของยูริกเราก็จะบอกว่าเนี้ยใช่แน่ๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เจาะนะคะเราก็อาจจะดูระดับยูริกในเลือดยูริกในเลือดเกินไปบวกกับมีอาการปวดข้อที่เข้าได้เราก็สงสัยว่าอันนี้จะเป็นเกาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าโอเคมีปัจจัยใดๆที่ทำให้ยูริกสูง

0: แล้วก็จะให้ไปลด
1: เพราะฉะนั้นหลายคนที่ไปตรวจสุขภาพมาปุ๊บยูริกสูง
0: อย่าเพิ่งจำว่าเป็นเกาต์นะคะ
1: วันนี้ผมมีมะนาวหั่นเตรียมไว้นะครับหมอแล้วผมหั่นเต้าหู้
0: ปรุงรสเหรอคะเนี่ย
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันนะครับเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีมายองเนสนะครับมายองเนสถ้ามีเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยผมแนะนำว่า1ลดลง2มันจะมีมายองเนสอีกตัวนึงเป็นโลแฟต
0: ไขมันต่ำ
1: ใช่ครับเป็นโลแฟตมายองเนสวันนี้ผมใช้น้อยมากนะครับแค่ช้อนเดียวก่อนถ้าไม่พอเดี๋ยวเพิ่มนะครับปรุงรสนะครับวันนี้จะเน้นไปที่เครื่องเทศนิดนึงเนื่องจากว่ามีเพื่อนที่เป็นเกาต์นะครับก็เลยมีการถามเขานิดนึงเขาบอกว่าเขาเคยอ่านมาว่าขมิ้นช่วยเรื่องของเกาต์ได
0: ้ตัวที่จะเป็นสารที่ช่วยลดการอักเสบจริงๆถ้าเป็นในส่วนของอาหารนี่จริงๆจะเป็นกลุ่มปลามากกว่าเพราะว่าพวกปลาพวกนี้มันก็จะมีพวกที่เรียกว่าโอเมก้า3ซึ่งจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะกินปลาได้ไหมบอกกินปลาก็อาจจะเป็นแหล่งอาหารอันนึงนะคะในคนไข้ที่จะเป็นเรื่องของเกาต์แต่ว่าเราก็จะไม่ให้โหลดเยอะๆเพราะว่าอันนั้นก็จะทำให้ยูริกขึ้นได้เหมือนกัน
1: หมายถึงปลาเนี่ยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ใส่เกลือใส่
1: เกลือครับมีขมิ้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเติมลงไปเป็นกาลิคพาวเดอร์หรือผงกระเทียมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าพริก7อย่างของญี่ปุ่นนะครับ
0: มันเผ็ดมากไหมคะ
1: ไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดมาก
0: สีมันจะสวยเนาะ
1: แล้วก็พริกไทยครับ
0: โอเคอันนี้ใช้ผิวมะนาว
1: ผมคิดว่าจะเติมผิวมะนาวสักนิดนึงนะครับแต่งกลิ่นหน่อย
0: แค่นี้ก็พอแล้วมั้งตัวมายองเนส
1: ใช่ครับอันนี้ไม่ถึง1ช้อนด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ตอนทำก็คือ
0: มี
1: เต้าหู้มันจะได้มีแมสขึ้นมาไม่อร่อยบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังแก้ได
0: ้แต่น่าจะโอแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของตัวขมิ้นเริ่มมีรสของพริกนิดนึงค่ะ
1: อันนี้เราเรียบร้อยนะคร
0: ับ แล้วเดี๋ยวก็จะเรียงผักขนมปังเป็นเหมือนแซนด์วิช
1: ใช่ครับผมใช้ผักชีนะครับวันนี้อันนี้ขนมปังนะครับคุณหมอเรียบร้อยแล้วร้อนนิดนึง
0: อ๋อสีสวยเลยค่ะ
1: ครับผมร้อนๆแล้วด้านนี้ไว้ด้านนอกนะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้เราวางไว้ข้างบนแล้วก็ผักสลัดนะครับ

0: สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคเกาต์นะคะคุณหมอมักจะมียาให้นะคะในกรณีของยาที่จะใช้รักษาโรคเกาต์เนี่ยมันจะมีหน้าที่สำหรับการลดกรดยูริกในร่างกายบางคนเนี่ยคืออาจจะกินแล้วพอยูริกลดแล้วก็หยุดกินหรือว่าหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าไม่เป็นอะไรจริงๆแล้วช่วงที่อาการของโรคเกาต์จะกำเริบเนี่ยจะเป็นช่วงระยะที่ระดับยูริกในเลือดมันมีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะบางทีเนี่ยแค่มันลดลงเร็วๆก็ทำให้เป็นขึ้นมาได้หรือจากตอนที่มันต่ำๆแล้วสูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้อาการของโรคกำเริบขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเขาจะให้กินยา2ชนิดตัวหนึ่งก็คือช่วยลดกรดยูริกอีกตัวนึงเนี่ยจะช่วยในลักษณะที่ว่าลดอาการเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาคุณหมอเขาให้ยาเนี่ยถ้าไม่เข้าใจถามแล้วคุยกันดีๆเลยค่ะเพราะว่าหลายๆเคสเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นซ้ำบ่อยๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะยาส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่ทราบว่าควรจะปรับพฤติกรรมยังไงวันนี้เรานำเสนอในส่วนของเรื่องของการปรับพฤติกรรมอีกส่วนนึงที่เกี่ยวข้องกับยาเนี่ยอาจจะต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลด้วยนะคะ
1: ก็เสร็จเรียบร้อยครับคุณหมออันนี้ก็เป็นทางเลือกให้กับคุณเหนอนะครับว่าสามารถเอาไปอะแดปต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับผม

0: ครับอาจารย์ครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับที่เราทำเป็นของว่างสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไปในตัวนะครับเป็นแค่แนวทางก็สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้ได้
1: ได้ค่ะ
0: ส่วนจานหน้าครับทำอาหารที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงหน่อยนะครับจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่ครับ

0: ตอนนี้เรามีของเพียบเลยครับสำหรับเมนูต่อไปอันนี้เราเน้นไปที่แอนทีออกซิแดน
1: ต์ใช่ค่ะทั้งหมดนี้แบบต้องบอกว่าเป็นอาหารที่มีโลพิวรีนนะคะหรือว่าเหมาะสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์นะคะที่สำคัญเนี่ยเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยในกรณีที่คนไข้มีการอักเสบนะคะ
0: ค
1: แล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยเดี๋ยวต้องขึ้นกับว่าเชฟจะทำยังไง
0: ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อนเลยนะครับเริ่มอย่างแรกสุดก็คือเราจะทำตัวแฮกกราโนล่าครับเป็นเกรนนะครับหรือพูดง่ายๆภาษาเข้าใจง่ายๆที่สุดคือทำเป็นธัญพืชเอาถั่วสับหยาบนะครับแต่อันนี้เป็นถั่วดิบนะครับ
1: อันนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่มันจะมีพวกไฟเบอร์เยอะนะคะอันที่สองเนี่ยจะมีน้ำมันอยู่ด้วยในกรณีของคนถ้าเกิดอยากจะลดน้ำหนักก็อาจจะปริมาณพอสมควรนะคะคือน้ำมันที่มีอยู่ในถั่วเนี่ยจะเป็นน้ำมันชนิดที่ดีนะคะคล้ายๆกับตัวที่อยู่ในน้ำมันมะกอกค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวจะน้อยหน่อยสุดท้ายในนี้จะมีพวกวิตามินอีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะเหมาะนะคะในกรณีที่ทำอาหารสุขภาพ
0: บอกมาเป็นข้าวโอ๊ตครับ
1: โอเคค่ะ
0: ครับ
1: ไฟเบอร์เยอะค่ะ
0: หมอว่าดีผมจะใส่เยอะนะครับผมที่เราจะใส่ต่อไปก็คือน้ำผึ้งนะครับนิดหน่อยมิกซ์ครับผมมิกซ์เลยนะครับ
1: นึกถึงตอนเวลาทำคาราเมลคอนเฟกต์เลยอ
0: ่
1: ะ
0: คล้ายๆกันเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมจะเติมลงไปนะครับก็คืออันนี้เป็นอบเชยนะครับ
1: อบเชยก็มีคุณสมบัติในส่วนที่จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยในเรื่องของการนอนได้ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่แนะนำให้ไปซื้ออบเชยกินแต่เราแนะนำว่าให้ผสมลงในอาหารทานนะคะมันช่วยเรื่องกลิ่นค่ะใช
0: ่โอเคนะครับตรงนี้เรามีถั่วทั้งหลายแหล่นะครับน้ำผึ้งนะครับทวนอีกครั้งนึงแล้วก็
1: ถ้าจะให้กรอบต้องไปอบเน
0: า
1: ะ
0: ต้องอบครับเดี๋ยวกำลังจะเอาเข้าไปอบนะครับผมทั้งหมดตรงนี้เราใส่ถาดไว้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอบที่อุณหภูมิ180องศานะครับใช้เวลาประมาณ 8-10 นาทีนะครับ
1: ทำไมเราไม่ใส่ไปทีเดียวเลยอะคะ
0: เพราะว่าพวกนี้สุกแล้ว
1: อ๋อโอเค
2: ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของในส่วนของผลไม้ครับ
0: เริ่มจากกีวีก่อนฟรุตสลัดเป็นอะไรที่ง่ายนะครับเราเลือกตามใจเรา
1: ผลไม้ที่ชอบและตามฤดูกาล
0: ไปเต็มที่ครับก็คือเราชอบอะไรก็ใส่ค่อนข้างจะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับคุณหมอเราวางแล้วก็แค่นี้พอแล้วนะครับผมจะใส่ทุกอย่างรวมกันเลยนะครับอันนี้รบกวน
1: แกะ
0: ครับผมแล้วก็จัดการสับปะรดก่อนครับครับลูกเล็ก
1: ใช้พูแลดีไหม
0: น่าจะเป็นพูแลคุณหมอครับในเรื่องของพิวรีนที่มีอยู่ในผักผลไม้เนี่ยมีตัวไหนที่ทานได้ทานไม่ได้หรือว่าในผลไม้มีพิวรีนที่ชนิดไหนมีมากชนิดไหนมีน้อยมีไหมครับพวกนี้
1: เอาแยกก่อนเนาะถ้าเป็นผลไม้เนี่ยจริงๆพอทานได้นะคะในกรณีที่เราต้องการจะลดพิวรีนเนี่ยเราเลือกผลไม้ได้อะโวคาโดอาจจะเป็นอันนึงที่มีพิวรีนเยอะนิดนึงนะคะส่วนถ้าในกรณีของผักเนี่ยที่ท่องกันก็จะบอกว่าผักทอดยอดหรือว่าเป็นพวกหัวคือบริเวณยอดมันนะคะพิวรีนมันจะเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ DNA เพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ที่มีการจะโตมักจะมีพิวรีนเยอะหลักการเป็นแบบนี้ดังนั้นพวกที่จะเป็นพวกหัวพวกที่เป็นพวกถั่วพวกที่มันเป็นพวกตระกูลเนี้ยก็จะมีปัญหานิดนึงคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะมันพิวรีนเยอะนะกินแล้วมันจะทำให้ยูริกขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะแบบเถียงในใจเล็กน้อยว่าเนี่ยทำไมเลือกถั่วเลือกอะไรมาเยอะจังเลยแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรีนที่มาจากพวกผักผลไม้เนี่ยค่ะหรือว่าพวกพืชเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยทำให้ระดับยูริกในเลือดสูงมากนักเพราะฉะนั้นยังพอทานได้อยู
0: ่ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าจริงๆแล้วพิวรีนไม่ใช่
1: ปริมาณพิวรีนไม่ใช่ตัวเดียวที่จะบอกว่าจะทำให้ยูริกในเลือดสูงไหม
0: โอเคเป็นตัวแปรเฉยๆ
1: ใช่บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าการจัดการกับพิวรีนอาหารที่เป็นพิวรีนเนี่ยจัดการได้ไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่กินเพิ่มขึ้นก็อาจจะมีปัญหาว่ามันสูงเยอะนะคะพวกนี้ก็อาจจะใช้วิธีการสังเกตแต่ว่าในภาพรวมเวลาที่เราจะแนะนำเราจะบอกว่ากลุ่มนี้พอรับประทานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าจะทานเนี่ยก็อาจจะบอกว่าโอเคแต่ว่าถ้าตัวที่เป็นพิวรีนที่มาจากพวกสัตว์อันนี้ค่ะจะทำให้ระดับยูริกในเลือดมันสูงได้เยอะกว่าเร็วกว่า
0: ครับจริงๆตรงนี้ฟรุตสลัดเราเสร็จแล้วนะครับเพราะเรามีผลไม้เราทุกอย่างแล้วนะครับก็ง่ายๆครับ
1: คลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้อาจจะหล่นได้นะคะถ้าทำที่บ้าน
0: โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะรอให้ตัวกราโนล่าหรือธัญพืชของเราเนี่ยเสร็จ

เดี๋ยวเรามีผลไม้แห้งนะครับเป็นพวกลูกเกดใส่ลงไปเพิ่มได้เลยโอเคครับหมอเรียบร้อยเราพร้อมแล้วนะครับคุณหมอจัด1จานอันนี้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่ไม่มีน้ำตาลเลย

0: เสร็จแล้วครับแค่น
1: ี้
0: ง่ายมากนะครับ
1: เป็นฟรุตสลัด
0: ครับที่มีโยเกิร์ตเดรสซิ่งนะครับซึ่งคือโยเกิร์ตทั่วไปที่หาได้นะครับแล้วก็มีทับทิมท็อปอยู่ข้างบนนะครับผมอันนี้เป็นฟรุตสลัดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ครับผม

0: ุณหมอครับรบกวนชิมเลยครับอันนี้เป็น
1: ฟู้ดสลัดของเราอันนี้ไม่เป็นการร
0: บกวนค่ะเป็นฟู้ดสลัดของเรานะครับผมจริงๆแล้วบางคนก็บอกมันก็โยเกิร์ตราดหน้านั่นแหละผลไม
1: ้มันไม่หวานแล้วก็มันมี texture ของตัวกราโนล่าทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนมีเป
0: ็
1: นกรอบๆนิดนึง
0: ครับได้เคี้ยวอะไรบางอย
1: ่
0: าง
1: ความอร่อยขึ้นกับผลไม้เลย
0: แล้วแต่เราเลือกคร
1: ับ ใช่ถ้าผลไม้สดแล้วหวานนี่ก็โอเคเลยนะคะก็จริงๆอันนี้ทำง่ายนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักด้วยแล้วก็เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์แล้วก็อยากจะย้ำอีกทีนะคะในกรณีใครที่ไปตรวจสุขภาพมาแล้วบอกว่ายูริกในเลือดสูงอาจจะยังไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นโรคเกาต์แต่การที่ยูริกในเลือดสูงเนี่ยการปรับพฤติกรรมอาจจะช่วยทำให้ยูริกลดลงลดน้ำหนักนะคะงดดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เลือกผักผลไม้เป็นหลักในการที่จะรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงพวกเครื่องในพวกสัตว์ปีกนะคะซึ่งจะมีกลุ่มที่เป็นพิวรีนสูงนะคะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะ
0: ครับผมก็เราได้ความรู้เยอะแยะนะครับเกี่ยวกับโรคเกาต์แล้วก็สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงหน้าครับเราไปดูกันว่าอาจารย์ต้นนะครับกับพี่บ๊วยมีรูปแบบการออกกำลังกายที่น่าสนใจอะไรรอพวกเรากันอยู่บ้างนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ
2: วันนี้ครับ
3: ครับ
2: เป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
3: มันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
2: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
3: หนักสิ
2: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ย คือถ้าเกิดเราโฟกัสกันจริงจริงมัน

0: เฮ้ยบวยรู้สึกบวยรู้สึกอะไรไหม
1: รู้สึกอะไรพี
0: ่มันร้อนไหม
1: ไม่เนี่ยอากาศลมโกรกจะตายไม่ร้อนเลย
0: พี่เกียมเลยเนี่ยพี่เกียมเลยเนี่ย
1: เออนั่นสิพี่ไปทำอะไรมาทำไมถึงดำอ่ะ
0: รู้สึกไหม
1: เตียงไม่มี
0: เออใช่
1: งั้นโอ้ลำบากอ่ะงั้นไม่ต้องใช้แล้วกันจะได้เท่าเทียมกัน
2: สวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ
3: Healthy Friday
1: สัปดาห์นี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับเป็นเรื่องของ TRX ซึ่งย่อมาจาก
0: Total Body Resistance Exercise
1: สุดยอดแค่เชือก2เส้นเท่านั้นเอง
0: ใช่
1: แล้วมันก็ใช้พื้นที่น้อย
0: ใช่
1: มันทำให้เราประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางจากบ้านไปฟิตเนสเอาเวลาที่รถติดเนี่ยมาออกกำลังกายหุ่นดีกันวันนี้
0: ครับ
1: เป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
0: ก็ถ้าเราเห็นนะครับมันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะแกนลำตัวนี้ก็นับเหมือนกันนะครับสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
1: ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันต่อเลย
0: ไปแบ่งพี่มันก็ได้เฮ้ย
1: วันนี้ครับเป็นมุกตลกของพี่ต้นเลยครับพี่ครับย้ายมันนี่ทำไมครับพี่เพื่อแค่นี้พี่สบายใจเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: มันไม่ใช่ความหมายคือว่าที่เราทำแบบนี้คือ TIS นะครับคุณผู้ชม
0: สบาย
1: มันสะดวก
0: ใช่ไปเล่นได้ทุกที่
1: ฮะวันนี้เล่นอะไรครับทำไมมันต่ำจังพี่ต้นจะเล่นยังไงอ่ะอย่างเงี้ยไงอ่ะ
0: สไลด์เราเล่นในส่วนของส่วนบนแล้วใช่ไหม
1: อัน
0: นี้ก็เป็นส่วนล่าง
1: lower body
0: ใช่เพราะงั้นมันบางมุมบางท่าเนี่ยมันอาจจะต้องให้อยู่ในต่ำๆนิดนึง
1: เริ่มต้นจากอะไรครับ
0: ครับขาก่อนเลย
1: ขาครับ
0: ครับเรามาดูนะครับปกติเราเล่นสควอตใช่ไหม
1: ครับ
0: เราใช้บาร์เบลดัมเบลเราใช้เครื่องตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้ตัว TRX ได้นะครับ
4: ก็ใช้กันย่อตัวลง
0: นะครับ
1: ย่อ
0: เหยียดสะโพกไปแขนเหยียด
1: TRX นี่คือบางท่าก็ทำให้หนักมากขึ้นบาง

0: 5ก็ทําให้เบาขึ้น
1: ใช่เพราะมันช่วยประคอง
0: อย่างนี้ถือว่าเบาเพราะมีประคอง
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดบางคนที่เขาไม่สันทัดเนี่ยบอกให้เขายืนย่อฝ่าก่อนฝ่าก่อนฝ่าให้เขายืนย่อ
0: ไม่ฟาดหน้า
1: ให้เขายืนย่อใช่ไหมครับบางคนเขาย่อไม่ได้ย่อแล้วมีความรู้สึกว่าเขาเคยไม่เท้าย่อแล้วจะล้มมั่งจะหงายท้องมั่งฮะแต่พอมันมีตัวนี้เอามาดิ
0: เอาพี่อย่าปล่อยนะ
1: นะครับมันช่วยประคองได้ฮะมันช่วยรักษาเรื่องของสมดุลให้ง่ายขึ้นได้นะครับแต่ในทางกลับกัน
0: ครับผม
1: ถ้าเราต้องการทำให้หนักขึ้นเราก็สามารถที่จะนะเปลี่ยน
0: อ๋อขาเดียวได้น
1: ี่ใช่ฮะมันก็ช่วยประคองได้อีกนะฮะแต่เราจะทำด้วยความมั่นใจมากขึ้นนะครับมั่นใจมากข
0: ึ้
1: น
0: ทำให้เสียสมดุลซะ
1: ใช่เอาละมาลองทำดู
0: ถ้าเกิดสควอตปกติเราเล่นเราจะลงได้ประมาณแค่นี้เพราะมันหนักละแต่ถ้าเกิดอันนี้มันลึกกว่าเดิมอีกมันทำให้กล้ามเนื้อเราลึกขึ้น
1: ครับแล้วก็เรามั่นใจที่จะย่อได้มากขึ้นใช่ไหมเพราะเรามั่นใจขึ้น
0: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
1: หนักสิ
0: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ย คือแล้วถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงมัน
1: เอาขาเดียวขาเดียวลองดู
0: โอ้โห
1: เป็นไง
0: โอเคให้ลองละ ขาเดียวหนัก
1: ลองขาก่อน
0: อาร์ตหน้าอาร์ตฟินมากเลย
2: มีความสุขกับการออกกำลังกายแล้วถ้
1: า
2: ใ
1: ช่ได้
2: ให้ยากขึ้น
1: แล้วก็ลองยกขาข้างหนึ่งครับเหยียดขาไปประคองย่อเหมือนเดิมขาเหยียดไปเข่าเหยียดไปขาที่ข้างที่ยกย
0: ่อหนักไหมหนักอันนี้ถ้าเกิดผมมองว่าถ้าเกิดเล่นขาเดียวเนี่ยปกติถ้าสควอทเราเล่น2ขาจะได้ก้น
1: ใช่
0: ได้ต้นขา
1: ครับ
0: แต่พอเล่นขาเดียวมันจะได้ควอทได้เสพด้วย
1: ใช่เน้นมากขึ้น
0: ท่าต่อไปครับ
1: ท่าต่อไปมาเรามาดูนะครับท่าที่2นะครับก็จะคล้ายกับก้าวย่อนะแต่เราให้ยกเข่าประคองก่อนนะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับขึ้น
0: ว้าว
1: นะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับขึ้น
0: อันนี้ลักษณะเหมือนเล็กลัง
1: เล็กลังใช่นะครับขึ้นแขนเหยียดตลอดนะครับประคองตัวเหยียดยืดย่อครับเหยียดยืดย่อเหยียดยืด
0: พูดจริงเวลาเล่นขานี่คือกระตุ้นระบบเผาผลาญเลยนะพี่
1: ใช่เพราะว่ามันตัวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยเรารู้สึกว่าเหนื่อยด้วยหัวใจทำงานหนักขึ้นด้วย
0: ลองเลยครับน้องอาร์ต
1: ครับผม
0: คล้ายๆเล็กลังมันจะไม่เหมือนกางเกงลังนะเกงลังมันจะเจ็บก้นหน่อยนึงโอ้โห
1: ใช่ไหม
0: พูดถึงแล้วถ้าเกิดดูจากบอดี้ของน้องอาร์ตแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที
1: ่ย่อและแขนย
0: ืดโลเวอร์คือโลเวอร์บอดี้ใหญ่นะใช่ไหม
1: ใช่
3: ใช่ฮะขาใหญ
0: ่แต่ไม่ค่อยเล่นขาด้วยใช่ไ
3: หมนานๆทีครับ
0: เพราะอะไรครับเล่นแล้วกลัวขาใหญ่ไหม
3: ใช่ด้วยครับเพราะว่าโดยกรรมพันธุ์นะฮะเพราะว่า
0: จริงๆแล้วพี่ต้นครับคือถ้าเกิดคนที่โลเวอร์คือผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะเขากลัวขาใหญ่แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเล่นแบบนี้ TRX เนี่ยมันแทบจะมันเหมือนมันเป็นเอนดูรานอ่ะเป็นความอดทนช่วยให้กระชับแล้วลดขนาดด้วยไหมครับพี่ต้น
1: ใช่ใช่พองมันกระชับขึ้นมันก็จะดูเหมือนกับว่ามันเล็กลงฮะจากที่ปกติที่เราเจอในกรณีอย่างเมื่อคู่คือเราทำทีละขาใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะทำสลับข้างได้นะครับมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็จะซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมเราทำสลับนะครับไล่สลับนะครับย่อสลับนะครับไล่สลับ
0: ลองดูซิว่าอาร์ตเป็นไง
1: ย่อสลับมา
0: อาร์ตมาครับ อาร์ตมองพี่เคืองๆมีอะไรเปล่า
1: มาแล้วก้าวย่อก้าวย่อดึงขึ้นวางก้าวดึงขึ้นแขนเหยียดด้วยแขนเหยียดไปไม่ต้องมองข้างไว้แขนเหมือนประคองดึง
0: เข้าใจอาร์ตมากเลย
1: ดึงลง
0: สลับแล้วจริงๆต้องยกขาก่อน
1: ยกเข่าก่อน
0: โอเคครับ
1: ยก
0: แต่พอเริ่มสลับปุ๊บสมองเริ่มไม่สั่งการแล้วสมองเริ่มเหนื่อยแล้วเข่ายกเข่าก่อน
1: ยกเข่าเหยียดย่อ
0: ขาแตะพื้นโอเค
1: ยกเข่า
0: ย่อเมื่อกี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนพี
1: ่ที่ยกขาส่วนล่างเลยนะครับก็ไล่ตั้งสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับเพราะถ้าเราดูมันมีเรื่องการเหยียดสะโพกมีการพับสะโพกนะพับสะโพก
0: แล้วยกขึ้นมาน
1: ะครับย่อมีทั้งส่วนของขานะครับต้นขาหน้าหลังนะคร
0: ับ สะโพกหน้าหลัง
1: ครับผม
0: กระชับเลยสิครับเนี่ย
1: ใช่
0: ครบแล้วครบแล้วคือไม่อยากเล่น
3: หมายถึงครบทุกส่วน
0: ถามพี่ต้นก่อนว่าถ้าเกิดอัปเปอร์กับโลเวอร์บอดี้ครับ TRXอันไหนหนักกว่ากันเ
1: โดยหลักทั่วไปเลยจริงๆแบบคนเรามันจะคุ้นเคยเรื่องถ้าเป็นเรื่องของแรงต้านเนี่ยเรามันจะคุ้นเคยเรื่องของส่วนบน
0: ข้างบนมากกว่า
1: เพราะงั้นพอส่วนบนปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราคล่องกว่าเราง่ายกว่าทำแล้วดูมีความรู้สึกว่าง่ายกว่านะครับมันเลยทำให้มีช่วงล่างว่าเวลาเล่นทุกครั้งโหมันเหนื่อยมากเลยใช่ไหมทำไมมันถึงเหนื่อยเพราะถ้าเราดูจริงๆโอ้โหมันห่างจากตัวหัวใจมากเพราะงั้นเวลาและตัวนี้กล้ามเนื้อมันใหญ่ด้วยนะครับกล้ามเนื้อค่อนข้างหลากหลายมากทั้งต้นขาทั้งสะโพกงั้นเวลาทำทุกครั้งมันจะมีความรู้สึกโอ้มันเหนื่อยงั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยมีความรู้สึกโอ้ถ้าเล่นพวกนี้มันเหนื่อยมันยาก
0: ไปท่าต่อไปเลย
1: ท่าต่อไปเราคราวนี้เราให้นอนมั่ง
0: นอนเอาที
1: ่นอนน้องครับน้องให้แขกนอนครับ
0: ให้แขกนอน
1: ครับ
0: แขกครับปูเตียงเรียบร้อยแล้วครับ
1: โอเคเรามาก่อนนะครับคราวนี้เราเท้าสองข้างนะก็สอด
0: นอนยังไง
1: นอน
0: คว่ำหรือหงาย
1: นอนหงายครับศีรษะด้านนู้นครับเท้ามาด้านนี้นะครับถ้าเราเห็นนะครับไอตัวที่จับเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันละ
0: อันนี้จะเล่นกล้ามเนื้ออะไรครับ
1: ส่วนของสะโพกต้นขาแล้วก็หลังช่วงล่างนะครับ
0: โอเค
1: เพราะงั้นในเรื่องของการจับมันก็จะมีแตกต่างกันถ้าเมื่อไหร่เราใช้เท้าส่วนใหญ่เราจะมาเกี่ยวคล้องกันตรงสายนี้ละ
0: เพราะถ้าเรานิ้วคงจับอันนี้ไม่ได้ไม่ถึง
1: ใช่เพราะงั้นเรา
0: วางไว้นะครับ
1: นะครับง่ายๆนะครับมือ2ข้างอยู่ข้างสะโพกนะครับยกสะโพกขึ้นเกรงต้นขาด้านหลังยกสะโพกขึ้น
0: อ๋อนี่
1: ใช่
0: มันต่างกับคือปกติแล้วมันจะมีท่านี้เดี๋ยวให้ดูก่อนท่าที่เราคุ้นเคยกันนอนอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้จะนอนอย่างนี้แล้วก็
1: ยกขึ้นเหมือนกัน
0: อันนี้ต่างจาก TRS เป็นไงครับ
1: ใช่ครับถ้าแตกต่างก็คือ TRS มันจะช่วยประคองใช่ไหมประคองการประคองเนี่ยมันได้ทั้งทำให้ง่ายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นยากขึ้นนี่คือเนื่องจากว่าขวาซ้ายเราต้องพยายามออกแรงให้มันเท่ากันเพราะว่าตัวสายนี้มันจะเคลื่อนที่ได
0: ้
1: ถ้าเราดันขวามากนะมันก็จะไม่ได้สมดุล
0: ไม่สมดุล
1: เพราะงั้นมันจะต้องพยายามให้ขวาซ้ายต้องออกแรงให้เท่ากัน
0: คุณผู้หญิงครับท่านี้ที่เขาทำกันทำบนเตียงนี่กระชับสุดๆนะครับเขาทำอย่างนี้ก้นจะกระชับมันเหมือนขมิบด้วยขึ้นไปแล้วขมิบด้วย
1: สะโพกต้นขาด้านหลังนะครับ
0: คือเป็นระคังช้าแบบนี
1: ้แล้วก็หลังช่วงล่าง
0: พี่ทำให้ดูนะอาร์ต
1: ขึ้นยกมือประคองครับยกสะโพกขึ้นขึ้นแล้วลงนะครับสลับสิบครั้ง
0: อันนี้คืออาร์ตบอกว่าสบายๆแต่ที่หยีตานี่คือแดดเข้าตานะครับไม่ได้หนักอะไร
1: สามดีครับขึ้น
0: ที่เม้มปากนี่คือรู้สึกว่ามันเอ้ยมันมีฝุ่นเฟินเข้าว่ากันฝุ่นจะเข้าปากด้วย
1: น
0: ี่ไม่เหนื่อยสบายมากนี่เขย่านี่คือ5 5มุกพิธีกร5ไม่มีเหนื่อย
1: 9ยกขึ้นอีกนิดนึง10โอเคพักก่อน
3: เหนื่อยตรงที่ว่ามันเหมือนแบบมันต้องเกรงๆทั้งตัวฮะ
0: เหรอมันจะเท่าไหร่กันเชื่อเธอไป
1: นี่ดูลุงเขา
0: ฮะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับไม่ใช่ครับคุณไม่ได้สนใจดูเขาเลยนะครับเมื่อกี้เอามายกขึ้นหน่อยครับขึ้นอีกนิดนึงดีครับนะครับโอ้นะครับขึ้นแล้วลองค้างไว้ขึ้นแล้วค้างไว้ค้างไว้การค้างไว้มันก็ได้อีกแบบนึงนะครับลักษณะการค้างไว้นะครับพยายามค้างไว้นิดนึงยกขึ้นหน่อยค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับ
0: พี่ครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคุณผู้ชมนะครับไม่ค้างได้ทั้งวันนะครับ
1: อ้าวลงมา
0: โอเคมันแตกต่างจากอันนี้ครับจากท่าปกติที่เราเล่นกันคือมันจะได้ที่ผมแอนธรรมดาท่าเนี้ยแอนธรรมดาปุ๊บมันจะได้แค่ก้นรู้สึกว่าฟีลลิ่งน้ำหนักมันอยู่ตรงนี
1: ้
0: แต่พอเราวางขานี่ปุ๊บเราเพิ่มระยะมากขึ้นมุมมันเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปุ๊บมันได้ยาวมาถึงตรงนี้เลย
1: ขาด้านหลัง
0: ขาด้านหลังเลยแล้วพอยกขึ้นสูง
1: แอนปุ๊บ
0: เป็นโลว่าแบ็คเลยเป็นหลังส่วนล่างแล้วยิ่งค้างไว้นี่คือเคล็ดลับเลยมันทำให้เราเก่งมากยิ่งขึ้น
1: ครับผมคร
0: ับใช่แต่มันก็ไม่ได้หนักขนาดแบบหน้าตาโอเวอร์เหมือนน้องอาร์ตพี่ว่าอาร์ตโอเวอร์ไปหน่อย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวของบวยพี่มีแถมให
0: ้เอ้ย
1: เนื่องจากว่าบวยนี่เป็นทีมชาติเก่านอนเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่บวยยกนะครับบวยพยายามงอเข่าดึงส้นเท้าเข้าหาสะโพกด้วยยกสะโพกดึงงอเข่าสนับดีมากครับบวย
0: นี่มันเหมือนท่านี้เลยมันเหมือนนี่ท่า
1: ใช่มาดิ
0: ฮะ
1: กลับมาก่อน
0: จังหวะหนึ่ง
1: ยกขึ้นงอส้นเท้าหาสะโพกดีครับ
0: ส้นเท้าก
1: ลับมา
0: คือเก่งลักษณะคือลักษณะเหมือนอย่างนี้ครับให้เราเก่งส้นเท้าไว้เก่งส้นเท้าเข้ามามันจะเข้ามาปื๊ดความรู้สึกมันจะเหมือนได้ยินเสียงอันนึงคือจื๊ด
1: ครับ
0: มันจะจื๊ด
1: ผู้ชมยังเห็นไม่ชัดครับ
0: พี่ครับต้นเอาจริงนะเมื่อวานผมเพิ่งเล่นขามาท่าต่อไป
1: ท่าต่อไปคราวนี้เราเริ่มลงมาส่วนของแกนลำตัวแล้วนะครับคราวนี้เราอาจจะให้นอนคว่ำนะครับลองนอนคว่ำดู
3: นอนคว่ำ
1: ท่านี้ จริงๆแล้วอาร์ตอาจจะเคยทำอยู่แล้วนะครับแต่เราลองมาดูว่าถ้าเราใช้ตัวนี้ด้วยแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ
0: อันนี้คืออะไรแพนกิ้งเหรอคร
1: ับ แพนกิ้งครับใช่ตัวเหยียดยืดนะด
0: ันที่มันยากเพราะว่างี้ครับพี่ต้นมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะมันควบคุมสมดุลยาก
1: ใช่เพราะขวาซ้ายใช่ไหมเราต้องพยายามประคองเราต้องพยายามประคองให้อ้าว
0: เฮ้ยเขาคุยกันอยู่ให้เกียรติรายการด้วย
1: อย่างปกติเราวางกับพื้นเนี่ยคือบางทีเราไม่รู้ตัวเองไงว่าข้างที่เราถนัดเนี่ยเราออกแรงเยอะเกินใช่ไหมเราออกแรงมากกว่าอยู่แล้วแต่พอมาอยู่กันเนี้ยปุ๊บมันทำไม่รู้เลยใช่มันต้องพยายามทำไงให้สองข้างมันได้สมดุลต้องออกแรงให้เท่ากัน
0: โอเค
1: เพราะงั้นตัวมันก็จะเอียงไปเอียงมา
0: อ๋อมันจะยากขึ้น
1: ใช่อ้าวไหน
0: เริ่มเลยครับปั้นมา
3: เอาไปสองรอบนี้ไม่เลิก
0: เมื่อกี้คุยกันอยู่พูดถึงประโยชน์อยู่อ่านครับเมื่อกี้พูดถึงประโยชน์อยู่ครับ
1: อ่ะแล้วตัวเราลองทำให้ดูลองค้างไว้สัก15วิแล้วกัน
0: 30แล้วกัน
1: อ่ะ30แล้วอ่ะ
0: 1
1: มา
0: 2
1: ตรงตรงแขนดันให้สุดเลยยืดยืด
0: ถ้าตัวสั่นแบบนี้ถือว่าหนักนะ4
1: มา
0: 5
1: ดีมาก
0: 6
1: นี่สั่นไปหมดแล้วนะเนี่ย
0: หรือว่าน้องเขาจะของเข้า
1: ฮะ
0: มีเจ้าเข้าอะไรป่ะ
3: ไม่ไหวแล้ว
1: ลงมาแล้ว
3: ไม่ไหวแล้ว
1: ลงมาแล้ว
0: ฮะ
3: น้องผมไม่ไหว
0: ผมให้น้องอาร์ตหน่อยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับฟีลลิ่งเล่นกล้ามท้องเมื่อกี้แตกต่างจากเอาแพนกิ้งธรรมดาที่เอาขาแตะพื้นไหม
3: ถ้าแตะพื้นไอเนี้ยเราจะต้องควบคุมครับเพราะมันเหมือนกับว่ามันพื้นมันไม่มั่นคงมันใส่
0: เพราะว่าเราเกร็งด้วยเราเกร็งด้านข้างปกติกล้ามท้องแพนกิ้งเราจะเกร็งแค่ส่วนนี้ตรงกลางแต่พอเริ่มมันไม่สมดุลปุ๊บเราก็ต้องเกร็งด้านข้างด้วยม
3: ัน
0: ใช้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นแล้วไงต่อครับ
3: มันก็จะยากขึ้นตรงที่ว่าถ้าสมมติเราวางกับพื้นตัวมันก็จะเฉียงขึ้นน้ำหนักก็จะน้อยแต่พอยกขึ้นมันก็จะหนักขึ้นเหมือนที่อาจารย์บอกครับยิ่งยกสูงขึ้นยิ่งหนักขึ้น
0: ฝนตกอันเนี้ยทำไมเหงื่อน้ำเต็มหน้าเลย
1: ถ้าเราไปเลยคล้ายกันยังคงอยู่แพนกิ้งเหมือนเดิมนะครับมาลองทำเหมือนกับแพนกิ้งนะครับตัวอย่ายืดไปข้างหน้าเลยนะครับลองงอเข่าดึงเข่าสองข้างเข้าหาอกพร้อมกันนะครับเหยียดยืดดีครับ
0: ช้า
1: ช้าช้าดึงเข้าหาอกนิดนึงดึงพับสะโพกดึงเข่าดีครับดึง
0: อันนี้คือเราก้นเราต้องโด่งแบบนี้พี่มันอยู่ที่โด่งเข่าเข้ามามากกว่า
1: ดึงเข่า
0: ดูถ้าจะไม่ต้องโด่งหนักกว่าไหม
1: ดึงเข่า
0: ต่อพี่ด้วยสิหนักกว่าไหม
3: หนักครับ
0: ลองดูฟีลลิ่งระหว่าง
1: ยกสะโพก
0: เอาก้นสูงกับก้นต่ำอันไหนหนักกว่ากันช่วยบอกพี่หน่อย
1: ยกสะโพกมันจะเป็นอีกท่านึงตอนนี้เราเน้นที่ดึงเข่าก่อน
0: เน้นดึงเข่ามา
1: ดึงเข่าก่อน
0: แล้วยิ่งค้างไว้ยิ่ง
1: ช้าช้าช้า
0: ช้าไปหน่อยช่วงนี้ตื้อเนี่ยค้างไว้
1: นะค้างไว้นิดนึงละเอียดยี่กับไป
0: เข่าไม่แตะพื้นนะครับ2โอเค
1: ละเอียดยี่กับไป
0: 3ดีมากอัด4ดีมากอัด5ดีมากอัด6ดีมากอัดเจ็ดอาร์ตศิลปศาสตร์ดีมากสามทีมาเร็วช้าช้าก็ใช้สิบสุดยอดเป็นไงบ้างครับหูแดง
1: ขอคุยกัน
0: เป็นไงบ้างครับ
3: เหนื่อยครับเหนื่อยรายการนี้ผมตอบได้คำเดียวเหนื่อย
0: มันเบา
1: ไกลก็ใจนี้ก็จะหนักขึ้นไปอีกนะครับไปได้ครับไปได้อีกนี่นะครับไปได้ครับไปได้ครับไปนิดนึง
0: เนี่ยมันจะหนักทั้งของค้างไว้เนี่ย
1: ค้างไว้ครับ
0: อะไรนะครับฮะว่าไงนะ
1: ค้างไว้ก่อนครับ
0: ค้างไว้โอเคได้เป็นว่าลองลองทำดูดีกว่ามา
1: ว่าลองดู
0: โค้งหล่อไปเลยฟีลลิ่งได้แล้วได้ยัง
3: ได้คร
1: ับ ทำไมว่า
0: โค้งหล่อไปเลยมาตบหัวเข่งค้างไว้ขึ้นมาละค้างด้วยไอ้ลงละค้างด้วยค้างเลยลงค้างนั่นแหละนั่นแหละค้าง2ทีนะเดี๋ยวพี่นับให้มา
1: อ้าวมา
0: บ้าง1 2ให้เดี๋ยวนับ1 2
1: เหยียดยืด
0: 1 2โอเคขึ้นมา2ทีผ่านไป1พี่ต้นถ้าเกิดค่ะเอ้ยยังไม่ขึ้นดิเป็นไงบ้างครับน้องอาร์ตเป็นไงบ้างครับ
3: รู้สึกดีครับ
0: นี่น้องอาร์ตทำในขณะที่สาธิตนะคุณผู้ชมครับน้องอาร์ตทำสามท่าเนี่ยแต่ทำท่าละเซตเอง
1: ใช่
0: ยังสุดแบบนี้ด้วยบอดี้น้องอาร์ตไม่ใช่เป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วนะเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยยังเหนื่อยขนาดนี
1: ้
0: น
1: ี่
0: คือ TRX มันทำงานเยอะมากเลย
3: ครับผม
0: ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ตัวโรลลิ่งเนี่ยมันได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างครับ
1: ต้องเป็นตัวคอเอ็กซ์ทั้งหน้าท้องทั้งหลังครับเพราะมันต้องพยายามซัพพอร์ตกันตลอดเวลาที่เราทำไป
0: แต่ถ้าเกิดอยู่ที่ว่าเราจะเน้นหรือโฟกัสที่ไหนท่านี้นะครับคำว่ามันมีข้อควรระวังด้วยผมอยากให้ระวังอย่างเช่นบางคน กล้ามเนื้อไม่ได้แข็งแรงอยากได้ผลมากๆปุ๊บมันจะเจ็บบาดเจ็บตรงนี้ได
1: ้
0: ข้อต่อไหลเรา

0: ม่ได้แข็งแรงตัวเนี้ย
1: ม
0: ันจะเจ็บไหล่ได้ปุ๊บเนี่ยแต่เอ๊ะทำไมเล่นกล้ามท้องทำไมปวดไหล่จังแสดงว่าเล่นผิดนะครับคือคุณลงเท่าไหนก็เอาเท่านั้นเพราะว่าแต่ละคนแตกต่างกัน
1: ให้แข็งแรงก่อน
0: สมมติเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าท่านี้ผมเล่นได้ไกลเท่านี้ผมรู้สึกว่าเนี่ยหนักแล้วถ้ามากกว่านี้ปุ๊บไหล่ผมทำงานแล้วผมไม่เอาเนี่ยพี่ต้นบอกยืดอีกคือเราต้องรู้ตัวเองนะที่สำคัญคือเราต้องรู้ตัวเองต่อไปคืออะไรครับพี่ต้น
1: โอเคครับคราวนี้เราจะกลับมาเหมือนแพงเหมือนเดิมนะ
0: ครับ
1: แต่เราจะมีการอ้อมดึงเข่าออกด้านข้าง
0: ถ้าของเราแปลกใหม่อยากให้โปรเฟชชั่นอลจริงๆนะครับคืออย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเกิดเราทำแบบเนี้ยอ่ะอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆนะถ้าแกว่งซ้ายแกว่งขวาอย่างเงี้ยไม่มีผลว่ากล้ามเนื้อจะ
2: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: หรือว่าถ้าอยู่ที่ระดับความสูงปุ๊บอย่างเงี้ยก็มีผลยิ่งสูงก็ยิ่งจะเก่งท้องมากกว่า
2: ครับถูกต้องฮะใช่เลยฮะถูกต้อง
0: แต่ถ้าเกิดเงี้ยเพื่อนเงี้ยอันนี้ไม่ควรแก้กันโอเคเก่งได้แล้วครับเริ่มเลยครับ
1: โอเคเราใช้ดึงนะครับลักษณะของตัวดึงเข่าว่านะครับดึงเข่าเข้าหาศอกนะครับดึงเข่าเข้าหาศอกดึงเข้าหาศอกนะครับลักษณะ
0: ค้างไว้ใช่ไหมครับค้างไว้แล้วบอกว่าได้กล้ามเนื้ออะไร
1: ดึง
0: อันนี้ได้กล้ามเนื้ออะไรครับพี
1: ่ไหน
0: เอาใหม่ผมไม่เห็น
1: ดึงนะครับเป็นลำตัวด้านข้างนะครับตัวหน้าท้องขาสะโพกนะ
0: เอาใหม่ตรงข้างนี้สิครับก้อนฝั่งนี
1: ้ขึ้น
0: ยังไงครับได้อะไรได้อะไรครับ
1: เป็นลำตัวด้านข้างนะครับขาสะโพกค้างไว
0: ้
1: ยืดมาให้น้องลองทำ
0: มา
1: พอแล้ว
0: การค้าง
1: ใช่ดึงดีครับเข่าหาศอก
0: อันนี้เรียกว่าท่าอะไรครับ
1: ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของตัวแพงแต่มันจะเป็นลักษณะของตัวเซอร์เคิลใช่ไหมหมุนรอบ
0: อันนี้เริ่มใช้ท่าที่ดูนะอันนี้เริ่มใช้แรงเหวี่ยงแล้วใช้เย็นพอดค้างไว
1: ้เหยียดก่อนแล้วก็ดึง
0: ไปดึง
1: ดึง
0: เนี่ยแหละนะ
1: เหยียดก่อนแล้วดึง
0: เนี่ยดูนะครับมันแตกต่างกันนะครับ
1: เหยียดก่อน
0: ใช้แรงเหวี่ยงกับใช้กล้ามเนื้อนะครับเรามันจะพลาด
1: แล้วดึง
0: คือร่างกายเราฉลาดมากพอสมองเราฉลาดมากพอที่จะเหวี่ยงมัน
1: เหยียดก่อนแล้วอ้าว
0: เห็นนะเปลี่ยนเลยนะลองใช้แรงเหวี่ยงดูแรงเหวี่ยง
1: โยกไปนี่คือโยก
0: เนี่ยนี่คือแรงเหวี่ยงนะครับจะเห็นได้ว่าคนทำได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดใช้กล้ามเนื้อจริง
1: เหยียดดึง
0: ต่างกัน
1: เหยียดใช่ฮะ
0: เหยียด
1: ใช่ฮะ
0: เฮ้ยอาร์ตต่างไหมครับอาร์ต
3: ต่างครับต่าง
0: ชมรายการเราแล้วนะเราอยากจะบอกเทคนิคจริง
4: ความเหนื่อยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความยากความเหนื่อยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความยาก
0: โอเคเรียบร้อยน้องอาร์ตได้ลองเล่นเรียบร้อยแล้วทั้ง upper body วันนี้เป็นเรื่องของ lower body ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับ TIX
2: รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการออกกำลังกายครับผม
0: สมมุติถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วเรียบร้อยเราใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ละพี่ต้นครับ
1: ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วตัวนี้พวกนี้อย่างง่ายๆเลยตอนนี้คือหาซื้อง่ายใช่ไหมครับพกพาง่ายสะดวกแล้วก็ถ้าเรามองถึงตัวประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกับการออกกำลังกายรูปแบบอื่นเนี่ยมันสามารถทำได้ใกล้เคียงกับตัวอันอื่นหมดเลยแต่ประเด็นอีกสำคัญอันก็คือว่าเวลาที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเราใช้มันคุ้มค่าไหมนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหซื้อมาแล้วนี่มันเล่นได้ทั้งตัวเลยเล่นอยู่ท่า2ท่าแล้วฉันก็บอกโอ้โหฉันเล่นตัวนี้แล้ว TRX โอ้ฉันก็เล่นแล้วแต่เล่นอยู่ไม่กี่ท่า
0: ใช้ให้เกิดประโยชน์มากสุดเราได้เห็นแล้วว่ามันเล่นได้ทั้ง upper body แล้วก็ lower body และที่สำคัญครับคือสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าชมแล้วรู้สึกว่าเอ้ย TRX เจ๋งแต่ไม่อยากซื้อเชือกไงครับ
1: ครับมันก็
0: เชือกแล้วหาที่ร้อยง่ายๆหาที่ร้อยอันนี้มาเป็นแบบ
1: เอามาช่วยประคับประคอง
0: ผมเชื่อว่าเป็นนี่ก็ได้เป็นท่อ PVC ใส่เชือกมัดธรรมดาไม่มีอะไรเลยครับแค่นี้เลยแค่นี้ก็ออกกำลังกายได้ขอบคุณมากครับ
2: ครับผม
0: ขอบคุณพี่ต้นมากครับที่
1: ขอบคุณครับ
2: ครับครับครับ
0: ครับเชิญครับที่พี่ต้นนำความรู้ใหม่ๆมาให้เราเสมอ
1: ครับผม
0: เจอกันทุกสัปดาห์ครับกับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: สุดยอดมาลองเลย

0: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณเคยรู้จักคนที่ไม่เคยฟันผุบ้างไหมครับผมไม่เคยเจอนะครับทำไมคนส่วนใหญ่หรือแทบทุกคนฟันผุน่าคิดนะครับว่าโรคในช่องปากเนี่ยป้องกันไม่ได้เชียวหรือคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกับผมไหมครับ
1: องค์การอนามัยโลกคาดว่าเด็กนักเรียนทั่วโลกประมาณร้อยละ60-90มีอาการฟันผุและในผู้ใหญ่เกือบทุกคนมีฟันผุครับสาเหตุหลักๆก็มาจากการสะสมของคราบพลักจากแบคทีเรียบนฟันและสร้างกรดขึ้นมาเพื่อทำลายเคลือบฟันและหากไม่กำจัดคราบแบคทีเรียจะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนตามมาด้วยฟันผุครับและหากคราบพลักของแบคทีเรียไปทำลายเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณรอบๆขอบเหงือกก็ทำให้เป็นโรคเหงือกเหงือกร่นเหงือกติดเชื้อจนถึงขั้นต้องสูญเสียฟันครับแม้ว่าโรคนี้จะเป็นกันมากแต่เราก็มีทางป้องกันได้นะครับโดยไม่รับประทานอาหารที่เรียกว่าจังฟู้ดหรืออาหารขยะพวกอาหารคาวหวานขนมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแป้งน้ำตาลไขมันและเกลือสูงแต่มีโปรตีนและใยอาหารต่ำไม่สูบบุหรี่ทั้งแบบมีควันหรือไม่มีควันเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือกอักเสบโรคฟันผุโรคปริทัศน์และมะเร็งช่องปากครับและต้องมีวินัยในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากดังนี้ครับแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ1ครั้งแปรงฟันหรือบ้วนปากทุกครั้งหลังอาหารเพราะหลังรับประทานอาหารจะมีเศษอาหารขนาดเล็กจำนวนมากติดอยู่ตามซอกฟันในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุได้พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก6เดือนเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรียก่อนที่จะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนหากมีเลือดออกขณะขัดฟันต้องไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคเหงือกอักเสบได้ครับ
2: ในปัจจุบันเรายังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดมะเร็งในช่องปากนะคะแต่จากการศึกษาพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จัดหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์จัดมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งในช่องปากได้มากกว่าปกติสำหรับฟันผุและเหงือกเสพเป็นโรคที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วควรที่จะต้องทำการรักษานะคะโรคเหงือกอักเสบเกิดจากแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่สะสมบริเวณผิวฟันโดยเฉพาะผิวฟันบริเวณขอบเหงือกหรือว่าตามซอกฟันซึ่งเรากำจัดได้ไม่หมดส่วนฟันผุเนี่ยเกิดจากการที่แบคทีเรียในช่องปากบางชนิดทำปฏิกิริยากับอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามทั้งโรคฟันผุและเหงือกอักเสบเราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการง่ายๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันเลยก็คือการแปรงฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอก
3: Do and Don't
4: มันประจำบ้านตอนโรคกระเพาะเพราะหิวหรือเพราะอิ่มอ่ะ
5: ครับผม
6: ครับ
5: คุณเคิร์นคุณว่าโปรเจกต์นี้เนี่ย
6: ว่าไงคุณ
5: นี่เป็นอะไรเนี่ย
6: ผมปวดท้องอ่ะคุณปวดมาสักพักแล้วยังไม่หายเลยอ่ะ
5: เป็นโรคกระเพาะเปล่าคุณช่วงนี้คุณกินข้าวไม่ตรงเวลานะ
6: เฮ้ยคุณแต่ผมก็กินข้าวแล้วนะโรคกระเพาะมันต้องเป็นเพราะไม่ได้กินข้าวดิ
5: โอ้โหจริงเมื่อกี้คุณก็กินไปแล้วก็จริงก็จริง
7: ไม่จริงหรอกค่ะปวดท้องโรคกระเพาะเนี่ยเวลาอิ่มก็ปวดได้นะคะ
8: คุณพยาบาล
5: มาถึงที่ทำงานเลยเหรอครับ
7: มาได้ค่ะ
4: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
5: แล้วอย่างนี้ปวดท้องโรค

0: การปวดที่รุนแรงนะคะแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยค่ะส่วนการปวดท้องเรื้อรังที่พูดไว้เมื่อกี้เนี่ยนะคะก็เป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือปวดแบบเป็นๆหายๆมาไม่น้อยกว่า1เดือนนะคะอาการปวดท้องที่เกี่ยวข้องกับมื้ออาหารเช่นปวดขณะหิวหรือว่าปวดที่ขณะเราอิ่มนะคะแต่ก็เป็นการปวดที่เราทนได้ค่ะแล้วก็เมื่อรับประทานอาหารหรือว่าเมื่อรับประทานยาลดกรดเนี่ยอาการเหล่านี้ก็จะดีขึ้นค่ะ
1: โอ้ใช่เลยครับผมเป็นอย่างนี้มาสักพักนึงแล้วมันมีวิธีรักษายังไงบ้างครับ
0: มีค่ะถ้าเราสันนิษฐานได้แล้วนะคะว่าเราเป็นโรคกระเพาะนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โรคร้ายแรงนะคะแต่ก็อยากแนะนำให้ไปพบแพทย์ค่ะเพราะว่าโรคกระเพาะเนี่ยหากปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนานอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะคะ
2: แล้วมันมีวิธีการป้องกันไหมครับผมไม่อยากเป็นเลยครับ
0: อันแรกก็คือนะคะควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดนะคะในปริมาณที่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะหรือว่าเรียกว่าทานแค่พออิ่มอะค่ะนอกจากนี้นะคะต้องรับประทานอาหารให้เป็นเวลาค่ะแล้วเวลารับประทานอาหารเนี่ยควรเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะอย่ารีบทานจนเกินไปอย่ารับประทานอาหารรสจัดค่ะเพราะว่าการที่เรารับประทานอาหารรสจัดเนี่ยจะกระตุ้นน้ำย่อยให้สร้างเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันต้องไม่ให้เครียดนะคะการเครียดจะทำให้ร่างกายเนี่ยหลั่งน้ำย่อยออกมามากค่ะพักผ่อนให้เพียงพองดหรือว่าลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กาแฟบุหรี่เนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะคะรวมทั้งไม่รับประทานยาโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะยาที่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารค่ะ
1: เข้าใจแล้วครับเดี๋ยวผมจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยคุณกันก็ด้วยนะครับคุณก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับ
2: ครับผมจะทำตามอย่างเคร่งครัดเลยฮะผมไม่อยากเป็นครับ
0: ดีค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
3: สามัญประจำบ้าน
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: ค่ะต่อไปจะเป็นการสาธิตกัวซาเพื่อการรักษานะคะรักษาสักโรคหนึ่งแล้วกันนะรักษาไมเกรนอาจารย์ปวดไมเกรนข้างไหนนะคะ
2: ข้างขวา
1: ข้างขวานี้นะข้างขวานี้นะบางทีเนี่ยไมเกรนเนี่ยไม่ใช่ไมเกรนที่เกิดจากไมเกรนจริงๆอ่ะมันเกิดจากไมเกรนของกล้ามเนื้อที่มันตึงเครียดแถวๆนี้นะคะมันทำให้เลือดลมเนี่ยมันโฟลว์ขึ้นสมองขึ้นศีรษะได้ไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะนั้นจุดที่เราจะแก้ไมเกรนของอาการของออฟฟิศซินโดรมนะคะก็จะเป็นจุดเขาเรียกจุดเฟิงสือนะคะอุปกรณ์ก็ใช้เหมือนเดิมนะคะเป็นแผ่นกัวซาเพิ่มมาคือยาหม่องหรือยานวดชนิดไหนก็ได้ที่เป็นลิปเย็นนะคะแล้วนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้ก่อนนะ

อันนี้จะสาธิตคร่าวๆนะคะต่อไปก็เป็นการกัวซาอาจารย์เอียงศีรษะนิดนึงนะเรากัวซาลงไปนะคะจากแนวนี้ไปจนถึงแนวของหัวไหล่ที่เราปวดเลย

0: เห็นไหมคะว่าการโกซาเพื่อการรักษามันจะไม่เหมือนกับการโกซาเพื่อความงามนะคะอันนี้เราจะเน้นให้เขาเกิดซาจริงๆนะคะเดี๋ยวจะเห็นซาที่เขาขึ้นนะคะที่เขามีปัญหาเรื่องของเลือดลมติดขัดเจ็บไหมคะอาจารย์
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บนะอันนี้ซาขึ้นแล้วนะคะจุดพวกนี้อะค่ะที่เขาเรียกว่าซานะคะมันจะขึ้นเป็นจุดเล็กๆเล็กสีแดงนะคะมันเกิดจากภาวะการคั่งของเลือดลมภายในนะคะระบายเขาออกแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้สึกผ่อนคลายเลือดลมมันก็จะไหลเวียนดีขึ้นส่วนใหญ่จุดพวกนี้จะไม่เจ็บนะคะไม่ใช่จุดที่เราไปกระแทกถูกหรืออะไรมันจะเกิดการช้ำแต่อันนี้มันเกิดจากของเสียที่มันขึ้นมาเพราะนั้นจะไม่มีอาการเจ็บเจ็บไหมอาจารย์ไม่เจ็บนะคะแต่จะกลับจะรู้สึกสบายขึ้นโหอาจารย์เยอะเลยนะพวกนี้เนี่ยซาพวกนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะระบบของต่อมน้ำเหลืองเดี๋ยวก็จะดูดซับไปนะคะซึ่งกินเวลาประมาณสัก 2-3 วันบางคนก็1อาทิตย์ก็จะหายนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นรอยอย่างนี้ตลอดไปฮะรู้สึกสบายขึ้นไหมนะเหมือนมันได้ปลดปล่อยอะไรระบายอะไรออกมาจุดที่จะใช้ในเรื่องของการนวดปวดศีรษะที่เมื่อกี้บอกก็คือจุดเฟิงฉือนะฟึ่งสือจะอยู่ประมาณบริเวณนี้เรากดลงไปจะเป็นรอยบุ๋มตรงนี้นะคะนี้หลังจากเรา

ตรงเส้นตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นลมปราณของถุงน้ำดีนะคะถ้ามีภาวะเครียดหรืออดนอนนะคะคิดมากเส้นลมปราณตรงนี้จะเดินไม่ค่อยดีหลังจากเราทำตรงนี้แล้วเราก็นวด

0: สบายขึ้นไหมลงโอเคนะคะคร่าวๆคือเท่านี้นะแต่จริงๆต้องทำเยอะกว่านี้นิดนึงนะคะ
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีนหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ที่หนึ่งที่คนทั่วไปมักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่แต่ปัจจุบันปั๊มน้ำมันในประเทศไทยมีอยู่ทั่วไปและกำลังขยายตลาดอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความต้องการเด็กปั๊มจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้มีจำนวนคนทำงานหรือเด็กในปั๊มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือปัญหาสุขภาพที่ตามมาจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยหรือไม่ติดตามได้ในรายการกับอาชีพเด็กปั๊มน้ำมัน

สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับก็เลยแวะมาที่สถานีบริการน้ำมันหรือง่ายๆก็คือปั๊มน้ำมันนี่แหละครับพอแวะปั๊มปั๊บจะเติมน้ำมันก็ต้องอาศัยน้องๆพนักงานบริการครับเรียกง่ายๆก็คือเด็กปั๊มครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าเด็กปั๊มทุกคนนั้นจะทำงานได้อย่างมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ต้องวิธีการของเขาครับวันนี้มารู้จักกับอาชีพนี้และวิธีในการดูแลตัวเองในแบบของน้องๆกันครับกับWork with a healthy life ครับ

0: ผู้ชมครับในบ้านเรานะครับเรียกได้ว่าถนนแทบทุกสายเนี่ยก็จะมีสถานีบริการน้ำมันหรือว่าปั๊มน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมากนะครับและเมื่อมีปั๊มน้ำมันเยอะแน่นอนครับแต่ละปั๊มก็ต้องมีพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายและเสี่ยงอันตรายอย่างที่เราคาดไม่ถึงครับวันนี้จะมารู้จักกันกับอาชีพปั๊มกันครับสวัสดีครับเปี้ยวสวัสดีครับถามเปี้ยวก่อนดีกว่าทำงานมานานหรือยัง
1: 2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วเด็กปั๊มนี่ถามจริงๆว่าต้องอยู่เป็นเวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็ตีห้าถึงห้าโมงเย็นค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วแต่กะ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเปรี้ยวคือแปลว่าเป็นกะเช้า
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือห้า
1: ตีห้าโมงถึงตีห้าค่ะตีกะที่สอง
0: แบบอ๋อกะหนึ่ง12ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ทั้งวันเลยสิ
1: ค่ะแล้วแต่ว่ามีโอทีด้วย
0: ก็อยู่กันไปแต่ละวันเนี่ยเปรี้ยวต้องดูแลเติมน้ำมันให้รถแต่ละคันวิ่งผ่านไปผ่านมาเชื่อเลยว่าถนนแต่ละเส้นก็ไม่เหมือนกันถูกไหมบางเส้นคนเยอะก็เติมมันทั้งวันเลยแต่ช่วงเวลาบางช่วงก็คนน้อย
1: แล้วแต่ช่วง
0: เติมเยอะสุดวันหนึ่งเคยเติมกี่คันเคยนับไหม
1: ไม่เคยนับค
0: ่
1: ะ
0: คร่าวๆ
1: ประมาณสักร้อยคันได
0: ้ร้อยคัน
1: ใช่ค่ะก็มีเยอะค่ะ
0: โบเข้ามาจอดบอกเขาไปเนี่ยปิดปิดปิดปิด
1: ใช่ค่ะ
0: บอกอ่ะสเต็ปแรกต้องยังไงฮะ
1: ก็จะพูดว่าซักโก้สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เ
1: ติมดีเซลหรือเบนซินดีคะ
0: แล้วถ้าเบนซินเบนซินรุ่นไหนใช่ไหมฮะ
1: ม
0: ี
1: เบนซิน95ค่ะ
0: 95โซฮอ91อีโอเยอะแยะมากมาย
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมซึ่งก็ต้องเติมให้ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ในการเติมน้ำมันเชื่อว่าต้องมีการฝึกฝนเพราะทุกอาชีพต้องมีกฎระเบียบ
1: เขาก็มาอบรมค่ะอ
0: ยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ระเบียบของพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรบ้าง
1: ทั้งให้บริการลูกค้าจะถามทักทายลูกค้
0: า
1: จะถามลูกค้าว่าเช็ดกระจกอะไรพวกนี้ไหมคะจะไปเช็ดให้เขาแต่บางคนเขาก็ไม่เช็ดค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องให้บริการแต่ก็ต้องมีเรื่องของระเบียบในแง่ของการเติมน้ำมันด้วยมีไหมครับที่ว่าก่อนที่จะกดอะไรทำยังไงมีความปลอดภัยไงบ้าง
1: ก็เราก็จะกดตัวเลขถ้าเราไม่กดถ้าเขาสั่ง 1,000 เราไม่กดมันก็จะเลย
0: อ้าวเลยทำไงอ่ะถามจริง
1: เลยแล้วก็ต้องขอลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ให้แล้วก็ต้องรับผิดชอบเอง
0: เฮ้ยจริงหรือเปล่า
1: ลูกค้าใจดีก็จะให
0: ้เราก็อยากที่จะให้ลูกค้าเติมแบบเต็มถังเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมแต่ลูกค้าบางคนอาจจะมีงบมาแค่นิดเดียว500บ้างพันหนึ่งบ้าง
1: เขาก็ไม่มีตังค์ถือมาเขาก็จะมีแต่บัตรอะไรอย่างนี้มา
0: อาจจะต้องรับผิดชอบเองบ้าง
1: รับผิดชอบเองมาก

0: ิสัยอย่างนึงครับก็คือว่าพอเวลายืนตรงนี้แล้วเนี่ยพี่ยังรู้สึกว่ามันได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะ
1: ได้กลิ่นน้ำมัน
0: กลิ่นอะไรอะคะ
1: ก
0: ลิ่
1: นน้ำมันค่ะน้ำมันเบนซินนะคะ
0: หรอมันจะยังไงมันก็มันปิดเรียบร้อยนี
1: ่ปิดเรียบร้อยมันก็จะได้

0: แปลว่ามันก็ยังมีไอระเหยออกมาเพราะตอนที่เราเติมไป
1: เราเติมใช่ไหมคะไอน้ำมันก็จะโดนตัวเราเลย
0: อ้าวเหรอแล้วสูดเยอะๆไม่เป็นไรเหรอคะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่าจะอยู่ขาพอเติมเสร็จก็จะยืนอยู่ค่ะ
0: ออกไปว่าเขาก็จะมีกฎมาบอกแล้วว่าเวลาเติมเนี่ยเติมให้เรียบร้อยใส่ให้ถูกต้องล็อกให้ดีจากนั้นก็ให้เว้นระยะออกไป
1: ไม่ต้องเอาก็เดินขาไปนิดหน่อย
0: เหรออ้าวไม่ใช่ว่าลูกค้าเข้าใจว่าเอ้ยทำไมพนักงานไม่สนใจเลยปล่อยทิ้งตลอดจริงๆเราไม่ใช่
1: น่าจะเข้าใจเยอะค่ะ
0: เพราะอันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอเคยมีบ้างไหมครับที่แบบว่าคนมาเติมน้ำมันเยอะมันก็ต้องมีโอกาสที่จะสัมผัสกับกลิ่นไอน้ำมันเยอะๆมึนหัวมีบ้างไหม
1: ก็มีเป็นบางครั้งค
0: ่
1: ะก็จะมึนหัวนิดหน่อยค่ะ
0: แล้วรู้ไหมครับว่ามันมีความเสี่ยงต่อร่างกายเหมือนกัน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: นะเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าอาชีพนี้แลกบริการให้กับคนที่มาเติมเนี่ยนะครับด้วยชีวิตของเขาเองเลยนะ
1: ไม่รู้ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วครับมีบ้างไหมที่แบบว่ามีอาการอื่นๆแทรกเข้ามาเพราะเห็นบอกว่ากะก็คือตีห้าถึงห้าโมงเย็น
1: ปวดขาปวดแขนเหมือนเรายกหัวใจแล้วก็จะปวดแขนนะคะ
0: เอายกหัวใจขึ้นมา
1: ใช่ค่ะเรายกประจำแล้วก็จะปวดแขน
0: หนักไหม
1: ก็ไม่หนักหรอกค่ะ
0: พี่ลองได้ไหม
1: แขนปวดขา
0: ลองได้ไหมสมมติเอาเคลียร์นี้ก่อนนะฮะเคลียร์ก่อนนะฮะยกขึ้นมา
1: ต้องกดก่อนแล
0: ้
1: วค่อยยก
0: หัวอ๋อเหรอยกเล่นๆไม่ได้ฮะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้อ้าวงั้นไม่เล่นก็ได้นะฮ่าแต่มีน้ำหนัก
1: ค
0: ือตรงนี้คือมันมีน้ำหนักของมันการไปกินข้าวหรือทำกิจธุระอื่นๆมีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมฮะต้องไปล้างมือ
1: ก็ต้องล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอะค
0: ่
1: ะน้ำมันก็จะโดนมือเราว่าเรามาจับไม่รู้ใครจับบ้าง
0: เราก็ต้องดูแลตัวเองกันไปดูที่แจ้งแบบนี้ถึงแม้จะมีหลังคานะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันดูแบบว่ามีร่มแต่มันก็โดนไอแดดทั้งวันนะ
1: โดน
0: ความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: มันก็ร้อนระคายเคืองค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าที่ใส่อยู่นี่ไม่ใช่อะไร
1: ใส่พวกแสงแดดอะไรไอน้ำมันอะไรพวกนี้ไม่ให้โดนแขนเราค่ะ
0: เราก็ต้องมีวิธีในการดูแลตัวเองอ๋อเคยไหมครับรถเยอะๆต้องมาอยู่กลางแดดทั้งวัน
1: เคย
0: เหรอเป็นยังไงบ้างหน้ามืดบ้างไหม
1: ก็เคยมีบ้างค่ะเคยมีหน้ามืดบ้างปวดหัวเวียนหัวอะไรพวกนี
0: ้โอ้โหฟังดูแล้วนะครับอาชีพเด็กปั๊มหรือพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันก็ดูมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสุขภาพของตนเองค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามดูกันต่อครับจะได้รู้เท่าทันและมีสุขภาพที่ดีในการทำอาชีพที่เรารักครับ
2: ได้กลิ่นนะได้กลิ่นเวลาเปิดฝาถังขึ้นมาก็จะมีกลิ่นขึ้นมากลิ่นจะแรงนิดนึงเพราะว่ามันแรงเขาลดลูกค้าบริการวิ่งมาแล้วเปิดมันดังแล้วมีกลิ่นขึ้นมา
0: เบลครับในกรณีที่สมมุติว่ามีพี่ๆนะครับรถยนต์ต่างๆเข้ามาใช้บริการกันเบลเป็นพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรอยากจะบอกคนที่ขับรถเข้ามาในปั๊มบ้างไหมฮะ
1: ก็อยากบอกทุกคนว่าเวลาเข้าปั๊มก็ต้องดับเครื่องยนต์ก่อน
0: ระวังรถด้วยนะฮะดับเครื่องยนต์ก่อนนะฮะสองคือ
1: เล่นโทรศัพท์มือถ
0: ือ โทรศัพท์มือถือ
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ที่ส่งไลน์แชทกันนี่
1: ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะ
0: หยุดไว้ก่อนเลยนะ
1: ค่ะ
0: หรือว่าลงมาโทรได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เลยเหรออ่ะอีกไหม
1: ก็ห้ามดูดบุหรี่ในปั๊มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเพราะว่ามันเกิดการจุด
1: ใช่ค่ะ
0: ประกายไฟอันตราย
1: อ
0: ันตรายยังไง
1: ก็อันตรายเผื่อเวลาเราเติมน้ำมันอยู่ดูดบุหรี่นี
0: ้
1: ประกายไฟมันก็จะโดนน้ำมันก็จะ
0: อ๋อถ้าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันมีไอน้ำมันระเหยถ้าความเข้มข้นมันดันสูงสมมุติว่าลมมันไม่พัดใช่มั้ยฮะแล้วเกิดมีประกายไฟเข้ามา
1: อ
0: ันตรายมากเลยนะ
1: อันตรายมากค่ะ
0: แล้วคนขับรถจะมาโวยทีหลังก็ไม่ใช่เรื่องนะ
1: ใช่ค่ะอันตรายต่อเด็กปั๊มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะนี่นะฮะหลายๆคนเค้าฝากบอกมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถทุกคนในลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็เห็นใจทุกๆอาชีพที่เค้าให้บริการเราด้วยนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ครับเราไปลองฟังคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะมีวิธีในการแนะนำให้ผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันอย่างน้องเปรี้ยวเนี่ยนะครับในการเองอย่างไรและเตือนถึงสาเหตุต่างๆในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างไรไปตามเลยครับคุณผู้ชมครับที่เราทราบกันดีนะครับว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีประโยชน์กับพวกเรานะครับในการใช้งานยานพาหนะต่างๆครับแต่ก็เชื่อเหมือนกันครับว่าในน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงไอที่ระเหยออกมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงกันด้วยวันนี้มาคุยกันนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอฝนคร
3: ับ สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับไปลุยมาแล้วไปเจอเด็กปั๊มหลายต่อหลายคนเลย ก็เลยมาถามคุณหมอนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความ

0: สี่ยงอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยถามคุณหมอก่อนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็แบ่งออกเป็นเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล์ทั้งหมดเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
1: อ๋อมีนะคะเพราะว่าในน้ำมันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของสารที่เรียกว่าเบนซิน
0: ครับ
1: เบนซินเนี่ยจะมีอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทนะคะไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเบนซินอย่างเดียวซึ่งตัวนี้มันก็จะมีอันตรายต่อระบบประสาทด้วยแล้วก็ถ้าได้รับเป็นเวลานานๆเนี่ยทำให้เป็นการก่อมะเร็งได้ด้วย
0: หมายถึงว่าที่เราเข้าใจกันว่าสูดเข้าไปเช่นมีกลิ่นของไอน้ำมันไม่ใช่แค่เฉพาะระบบทางเดินหายใจแต่อาจจะมีโอกาสถึงขั้นระบบ
1: ประสาทแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งได้ด้วย
0: ถึงเกิดมะเร็งได้ด้วยเอาไปทีละส่วนเลยคุณหมอครับในส่วนของระบบประสาทนั้นคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงคร
1: ับ ก็คือถ้าเราได้รับสารนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะอย่างเช่นเวลาเด็กปั๊มทำงานอยู่ในปั๊มแล้วก็สูดดมเข้าไปนานๆจะทำให้มีอาการมึนงงได้นะคะมึนงงวิงเวียนอ่อนเพลียอย่างเงี้ยได้ซึ่งถ้าจริงๆแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสไอ้น้ำมันเป็นเวลานาน
0: ครับผม
1: แล้วก็ถ้าในระยะยาวเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวได
0: ้ครับผม
1: ซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างอันตรายเพราะว่าที่เราเรียกกันว่าลิวคีเมียเนาะ
0: ครับผมอัน
1: น
0: ี
1: ้รักษาค่อนข้างยากค่ะ
0: ซึ่งก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของน้องๆเด็กปั๊มทุกคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ก็คือปั๊มน้ำมันก็จะมีปริมาณของไอน้ำมันที่ระเหยขึ้นมาอยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ทั้งจากการเติมที่ตรงบริเวณหัวจ่ายอันนี้ก็สำคัญเลยที่เขาบอกว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยต้องใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดถูกไหมฮะแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมีลมพัดถ่ายเทได
1: ้
0: นี่สำคัญมากแล้วถ้าว่าในกรณีที่สูดเยอะๆเนี่ยที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปในร่างกายและกลายเป็นเหมือนกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็คือมันเข้าไปแทนที่หรือว่าร่างกายเกิดทำยังไงฮะ
1: ก็คือมันจะเกิดการกลายของเม็ดเลือดนะคะก
0: ็
1: คือทำให้เกิดเป็นตัวเม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็งขึ้นมาซึ่งจริงแล้วทางที่สัมผัสเข้าไปเนี่ยมีได้3ทางเลยค่ะก็คือทั้งสูดเข้าไปนะคะแล้วก็สัมผัสทางผิวหนังอย่างเช่นบางคนเอาน้ำมันมาล้างมือเพราะว่าแห้งเร็วดีอย่างเงี้ยอ
0: ัน
1: นี้มันทำให้สัมผัสเข้าไปได้ด้วย
0: เอาเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสามารถเข้าไปทางผิวหนังได
1: ้
0: ซึ่งพอเข้าไปแล้วมันซึมเข้าไปมันก็เหมือนกับก็สามารถไปที่ไหนได้อีก
1: เข้าไปเหมือนกันใช่มันก็ไปทางส่วนต่างๆของร่างกายได
0: ้
1: แล้วก็สุดท้ายคือกินเข้าไปหมายความว่ามือที่เปื้อนน้ำมันนะคะยังไม่ได้ล้างแล้วไปรับประทานอะไรบางอย่
0: าง
1: หรือว่าไปสูบบุหรี่อะไรแบบเนี้ยอันนี้ทำให้ได้รับน้ำมันเข้าไปทางปากด้วย
0: หมายถึงว่าที่ไม่รู้กันแล้วมือเนี่ยจะมีเปื้อนคราบน้ำมันหรือว่าไอ้น้ำมันจากการจับถูกไหมฮะแล้วพอไปจับที่ก้นกรองแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่เข้าไปนี่กลายเป็นนอกจากได้พิษจากบุหรี่แล้วได้พิษจากน้ำมันไปด้วย
2: ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีสารประกอบอยู่หลายชนิดที่เป็นอันตรายที่สุดได้แก่เบนซีนแม้จะมีส่วนผสมอยู่ในปริมาณน้อยมากก็ยังสามารถทำให้เกิดการสะสมและเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆรวมเรียกว่า BTEX คือเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนและไซลีนสารเหล่านี้เป็นสารไวไฟจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
3: ของง่ายเลยของน้ำมันนะครับก็เคยได้กินอยู่นะครับแต่ผมมาทำงานมาตั้งนานแล้วก็ไม่เคยมีผลกระทบอะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีผลกระทบอะไร
0: แล้วถ้าเป็นนะคุณหมอครับอาการรุนแรงขนาดไหนเช่นถ้าเป็นเรื่องของระบบประสาทก่อน
1: ก็คือถ้าระบบประสาทเนี่ยถ้าโดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรงแล้วก็มักจะแยกไม่ออกนะครับว่าเป็นจากไอ้น้ำมันหรือว่าอะไรแต่นี้ถ้าในกรณีที่มีการหกรั่วไหลอย่างเช่นน้ำมันหกหรือว่ามาเปื้อนเสื้ออย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีอาการมากจนกระทั่งทำงานไม่ไหวได้
0: ครับผมเบื้องต้นก็แปลว่าที่เมื่อกี้คุณหมอบอกเอาไว้ก็คือว่าถ้าเรามีอาการมึนงงอาเจียนรู้สึกมันวูบแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเราเป็นเด็กปั๊มหรือว่าทำงานในปั๊มน้ำมันอาจจะไม่ใช่แค่เด็กปั๊มแต่จะเป็นเด็กที่นั่งอยู่ในห้องแล้วก็คอยคิดเงินต่างๆบางทีไอ้น้ำมันเข้าไปได้ไหมคุณหมอ
1: เข้าไปได้เหมือนกัน
0: เข้าไปได้แล้วมันจะถ่ายเทออกมาไหมฮะหรือมันก็สะสมในห้องแอร์
1: คือถ้าเป็นห้องแอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดการสะสมได้เพราะว่ามันไม่ได้ระบายออกมา
0: ครับผม
1: มันถ้าเปิดโล่งอาจจะดีกว่า
0: แล้วในส่วนของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียเนี่ยครับหมอเราพบเยอะไหมครับ
1: ก็ในผู้ใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะพบน้อยนะคะแต
0: ่
1: ถ้าผู้ใหญ่ที่สัมผัสกับสารที่เรียกว่าเบนซีนเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป
0: โอ้โหแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกไว้ด้วยว่าตัวเบนซีนที่ว่าเนี่ยมีในน้ำมันทุกประเภทไม่ใช่แค่ในเฉพาะน้ำมันเบนซีนเราจะไปเรียกไปเติมดีเซลไม่ได้ช่วยเลย
1: ไม่ได้ช่วย
0: เลยนะฮะแล้วว่าน้ำมันนั้นมีประโยชน์แต่ขณะเดียวกันก็มีโทษเช่นกันนี่ยังไม่รวมถึงการทำงานแบบเช้าไปจนถึงรอบดึก
1: อ
0: ันนี้ก็มีโอกาส ป่วยด้วย
1: ใช่ค่ะการทำงานเป็นกะก็ทำให้มีผลกับสุขภาพเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอค่ะ
2: เมื่อเราได้รับสารเบนซีนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในร่างกายจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุต่างๆเช่นแสบตาระคายคอและมีผลต่อระบบประสาทเช่นปวดศีรษะมึนงงอ่อนเพลียได้นอกจากนี้เมื่อได้รับสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอาจมีผลต่อไขกระดูกทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดหรือลูคีเมียได้
4: แต่ก่อนจะไปพบกับคุณหมอเพื่อให้คุณหมอแนะนำถึงวิธีในการหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเปรี้ยวด้วยขอบคุณครับและตอนนี้ให้เปรี้ยวมานั่งฟังคุณหมอกันเลยนะครับว่าคุณหมอจะแนะนำอย่างไรจะได้ประกอบอาชีพอย่างมีความสุขกันครับ
0: แต่คุณหมอครับมีน้องๆที่ปั๊มก็ฝากมาถามด้วยครับว่าเขาต้องแบบว่าเติมน้ำมันตลอดเลยแล้วลองไปยกหัวจ่ายดูหนักเหมือนกันนะคุณหมออ
1: ๋อค่ะ
0: ท่านต้องระวังอะไรไหมฮะ
1: คือในการทำท่าทางที่ซ้ำๆเนาะอย่างเช่นการที่เขาต้องจับเข้าจับออกหัวใจอย่างนี้เน
0: า
1: ะมันก็จะทำให้เขามีการบาดเจ็บของข้อมือได้ก็ทำให้มีการปวดได
0: ้
1: หรือว่าจะทำให้มีมือชาได
0: ้
1: ถ้าแบบนี้ก็ต้องพยายามอย่าไปบิดงอข้อมือมากค่ะพยายามให้ข้อมือตรงที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ครับ
1: ค่ะแล้วก็จะช่วยลดการบาดเจ็บของข้อมือ
0: หมายถึงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมือคนเราเนี่ยควรที่จะใช้งานแบบเขาเรียกว่าตรงตามลักษณะของเขาไม่ใช่ว่าไปบิดอย่างนี
1: ้
0: แล้วเกร็งอ๋อคือมันเข้าง่ายนะก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นการบิดถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆมันมีโอกาสเป็นผังผืดหรือเป็นอะไรไหมคุณหมอครับ
1: ใช่ก็คือจะมีการอักเสบของเส้นเอ็นบริเวณข้อมือนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือทำให้มือชาได
0: ้ซึ่งอาจจะทำให้เรากลายเป็นเกิดอาการแบบนี
1: ้
0: บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็ต้องไปหาคุณหมอนะนอกจากอาการนี้แล้วเห็นบอกว่าบางทีอยู่กะกันยาวๆครับเช้ามืดจนถึงค่ำเลยอยู่กันบนพื้นคอนกรีตร้อนๆเนี่ยคุณหมอครับบางทีก็เลยไม่รู้ว่าเขามึนงงจากไอ้น้ำมันหรือมึนงงเพราะว่าจะเป็นลมครับคุณหม
1: อที่ว่าลมแดด
0: ใช่ครับมีผลไหม
1: คือจริงๆการอยู่ในที่อากาศร้อนเป็นเวลานานอันนี้มีส่วนเพราะว่าทำให้เราสูญเสียน้ำไปแล้วก็ถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการขาดน้ำได
0: ้
1: ซึ่งก็อาจจะมีมึนงงได้เหมือนกัน
0: ครับผมสุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่ทำงานนะยืนอยู่ในปั๊มทุกวันเลยนะฮะมีอะไรฝากบอกบ้างครับ
1: ค่ะก็อยากจะฝากให้ระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะทั้งเรื่องอัคคีภัยแล้วก็เรื่องความอันตรายของไอน้ำมันนะคะก็อันนี้ควรจะป้องกันตัวเองโดยการหลีกเลี่ยงอย่าสัมผัสใกล้ชิดกับไอน้ำมันมากนะคะอย่าเอามาล้างมือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเปื้อนมืออะไรให้รีบล้างออกอาบน้ำทันทีนะคะ
0: ครับแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของอัคคีภัยพอดีเลยคุณหมอเตือนไปถึงคนที่ชอบเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันลงมาปั๊บจุดบุหรี่ทันทีอันตรายไหมคุณหมอยืนยันหน่อยครับ
1: อันตรายนะคะเรื่องบุหรี่กับปั๊มน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเด็กปั๊มเองหรือว่าคนที่เข้าไปในปั๊มเนี่ยไม่ควรสูบบุหรี่เลยนะคะเพราะว่าในบุหรี่พอจุดไฟขึ้นมาก็จะเสี่ยงกับการเกิดอัคคีภัยได
0: ้
1: ถ้าไอ้น้ำมันเข้มข้นมากก็จะเกิดติดไฟขึ้นมาได
0: ้สมมุติคนที่เขาจะสูบจริงๆอ่ะเขาบอกว่าแหมยืนไกลแล้วต้อง2เมตรเนี่ยพอไหมคุณหมอ
1: ถ้าปลอดภัยไว้ก่อนก็อย่าสูบ
0: อย่าเลยดีกว่าคือพอเลี้ยวเข้าปั๊มปุ๊บหยุดเลยกิจกรรมนี้ขอไว้เลย
1: หรือเด็กปั๊มเลิกสูบไปเลยก็ดี
0: เด็กปั๊มนี่ไม่ควรสูบเลยนะฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วก็ถึงป้องกันอัคคีภัยด้วยโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่คุณหมอนำมาฝากในวันนี้ครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนำไปปรับใช้กันได้ทั้งน้องๆเด็กปั๊มที่ดูแลให้บริการในปั๊มน้ำมันรวมไปถึงพวกเราทุกคนที่ใช้บริการในปั๊มน้ำมันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
2: เมื่อเกิดเหตุน้ำมันเชื้อเพลิงหกรั่วไหลควรรีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายบริเวณที่เปื้อนน้ำมันด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมากดังนั้นในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีการติดตั้งฝักบัวสำหรับล้างตัวหรือห้องอาบน้ำให้พนักงานด้วยเพื่อช่วยลดการสัมผัสน้ำมันในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรติดตั้งระบบควบคุมไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงที่บริเวณหัวจ่ายซึ่งเป็นการป้องกันการระเหยของไอน้ำมันระหว่างการถ่ายเทน้ำมันจากหัวจ่ายลงสู่ถังน้ำมันของรถยนต์นับเป็นการลดต้นทุนเพราะเป็นการนำไอน้ำมันที่ระเหยกลับมาใช้เป็นน้ำมันได้อีกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงานผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยครับ
4: อีกหนึ่งวิธีการง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็น้องๆเด็กปั๊มนะครับก็คือเมื่อ เติมน้ำมันลงไปในช่องเติมน้ำมันนะครับอยากที่จะบอกว่าเจ้าของรถด้วยเด็กปั๊มด้วยควรจะเว้นระยะห่างจากจุดเติมน้ำมันพอสมควรนะครับเพราะในอากาศน่าจะมีกลิ่นไอของน้ำมันระเหยขึ้นมาครับเพียงแค่นี้ครับอาชีพไหนๆก็สามารถทำงานมีสุขภาพดีกันได้แล้วแหละครับและนี่คือ Work with a Healthy Lifeทำงานมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกคนการติดตามได้ที่นี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับเปี้ยวขอบคุณครับ

วันนี้เราจะทำเมนูชื่อว่ายำเซี่ยงไฮ้กุ้งซึ่งเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนดีต่อผู้ป่วยโรคไตอย่างไรยังไม่เฉลยเราไปเข้าครัวกันก่อนแล้วค่อยกลับมาเฉลยต่อนะครับ

ยำเส้นไฮกุ้งที่แนะนำเนื่องจากเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนนั้นมีอะไรบ้างได้แก่สาคูเส้นเซี่ยงไฮ้วุ้นเส้นซึ่งเหมาะสำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังคนไข้โรคไตเรื้อรังต้องจำกัดอาหารโปรตีนเพื่อไม่ให้ไตทำงานหนักขึ้นจึงต้องหันมารับประทานแป้งที่เป็นแป้งปลอดโปรตีนส่วนอาหารเส้นที่ไม่แนะนำให้รับประทานเลยก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งหลายเนื่องจากว่ามีปริมาณของเกลือโซเดียมค่อนข้างสูงอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตัวโรคดีขึ้นหรือแย่ลงที่สำคัญก็คือปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำหรือนักโภชนาการแนะนำซึ่งก็จะทำให้สุขภาพของทุกคนดีสุขภาพดีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับโอ้ยยากจัง

0: โรค HIV AIDS เนี่ยก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสเรื้อรังชนิดหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวิธีการรักษาในแต่ละปีก็จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยประมาณ 9,000 ถึง 100,000 คนครับการติดเชื้อ HIV AIDS เนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือเชื้อจะมีในสารคัดหลั่งต่างๆในปริมาณแตกต่างกันอย่างเช่นน้ำลายก็จะมีค่อนข้างน้อยในเลือดในน้ำอสุจิจะมีปริมาณเชื้อค่อนข้างสูงก็จะเป็น2เส้นทางหลักใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของการได้เลือดแล้วก็ทางเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันเรื่องของการรับบริจาคเลือดเนี่ยน้อยลงมากเนื่องจากว่ามีมาตรการในการตรวจเช็คได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแต่ก็จะมีกลุ่มที่ใช้เข็มฉีดยาใช้ยาเสพติดโดยผ่านการฉีดพวกนี้เนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงอยู
1: ่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สำหรับเรื่องผลเลือดคุณไก่ทราบแล้วเนาะ
2: ครับ
0: การตรวจหลักๆปัจจุบันเนี่ยเป็นการตรวจเลือดดูเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็ดูเรื่องของการติดเชื้อในทางการแพทย์เนี่ยระยะแรกของการติดเชื้อเราจะเรียกว่า HIV infection แต่ถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อแทรกซ้อนเราจะเรียกว่าเป็นโรคเอดส์แต่ก็เป็นระยะแรกระยะ A ระยะ B แล้วก็ระยะ C ก็สำหรับกลุ่ม A เนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อช่วงแรกนะครับได้รับเชื้อเข้ามาในร่างกายก็จะมีอาการคล้ายๆกับไข้หวัดทั่วไปปวดเมื่อยอ่อนเพลียแต่ว่าก็สามารถแพร่เชื้อได้ระยะ B เป็นระยะที่เริ่มมีอาการเนื่องจากว่าเชื้อ HIV เนี่ยมันจะไปทำลายการทำงานของเม็ดเลือดขาวร่างกายก็จะมีความอ่อนแอลงและก็ระยะ4พอเม็ดเลือดขาวลดลงเรื่อยๆมีการติดเชื้อฉวยโอกาสเข้ามาก็จะเข้าสู่ระยะ AIDS ก็คือระยะที่

0: ภูมิกันต่ำลงมากๆถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ครับ
1: อย่างนี้มันจะรักษาหายไหมครับหมอหรือว่าแค่ช่วยบรรเทาครับ
2: จริงๆโรคนี้เนี่ยยังไม่มีวิธีการรักษาที่ทำให้หายขาดแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยสามารถควบคุมอาการได
0: ้ปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาในแง่ของยามีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีสามารถควบคุมอาการได้คล้ายกับเป็นโรคเรื้อรังแบบหนึ่งนอกจากยาต้านไวรัสเนี่ยก็จะเป็นการให้ยาป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนนะครับพวกเชื้อฉวยโอกาสต่างๆอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับของขาวที่เรียกว่า CD4 ถ้าเกิดว่า CD4 ต่ำๆโอกาสติดเชื้อฉวยโอกาสเพิ่มขึ้นคุณหมอเขาก็จะให้ยาที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อ
2: การรักษาในปัจจุบันถ้าเกิดว่ารักษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเนี่ยก็สามารถจะใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่ในสังคมได้จะคล้ายๆกับการรักษาโรคเรื้อรังต่างๆอย่างเช่นเบาหวานความดันซึ่งโรคพวกนี้ไม่หายเหมือนกันต้องทานยาควบคุมไปตลอด
0: นอกจากยาต้านไวรัสเนี่ยก็จะเป็นการให้ยาป้องกันก่อนสัมผัสโรคแล้วก็หลังสัมผัสโรคมันจะมีคำว่าเพรฟแล้วก็คำว่าเปฟทั้ง2กลุ่มเป็นยาต้านไวรัสเหมือนกันแต่ว่าสูตรที่ใช้ไม่เหมือนกันเปฟเนี่ยคือการป้องกันก่อนที่จะสัมผัสเชื้อแนะนำสำหรับกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสโรคอย่างเช่นผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆท่านต้องทานยาต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อในอนาคตในขณะที่เปปเป็นการป้องกันหลังจากที่สัมผัสโรคมาแล้วไม่ว่าจะเป็นจากการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้รับการป้องกันไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยซึ่งท่านสามารถลดโอกาสที่จะติดเชื้อ HIV/AIDS ได้
1: แล้วถ้าอย่างการติดเชื้อถ้าเรากินข้าวร่วมกันอะไรอย่างนี้มันสามารถแพร่เชื้อได้ไหมครับ
2: HIV เนี่ยจะติดต่อผ่านทางเลือดแล้วก็ทางเพศสัมพันธ์เป็นหลัก
0: สำหรับกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับผู้ป่วย HIV/AIDS ได้โดยที่ไม่มีการติดหรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการกอดการสัมผัสบริเวณผิวหนังการจูบอีกกลุ่มนึงก็คือการมีความสัมพันธ์ทางด้านร่างกายที่แบบไม่ได้สอดใส่ในแง่ของออรัลเซ็กซ์นะครับหรือว่าเพศสัมพันธ์โดยใช้ปากเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อค่อนข้างต่ำมากถ้าไม่ได้มีแผลหรือว่าไม่ได้มีโรคภายในช่องปากวิธีป้องกันหลักๆเลยก็เรื่องของเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นช่องทางการติดเชื้อที่เจอบ่อยที่สุดต้องมีการป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันเรื่องของ HIV แล้วก็ช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยสำหรับเรื่องของการแจ้งคู่นอนอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่มีบทบาทสำคัญในแง่ของการรักษาและก็การควบคุมโรคถ้าเกิดพบการติดเชื้อก็ให้การรักษาพร้อมๆกับตัวผู้ป่วยซึ่งก็จะทำให้ผลการรักษาดีกว่า
3: ถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พบหมอรามานะครับกับผมพานุพงศ์กันนาธิกรครับแน่นอนที่สุดนะฮะว่าเราจะนำข่าวสารต่างๆเนี่ยมาเล่าในมุมของการดูแลสุขภาพนะครับแล้วเราก็จะนำเรื่องของผู้สูงอายุซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะที่จะมาคุยกันตลอดประมาณ1ชั่วโมงนี้นะครับวันนี้เราก็จะพูดคุยกันในประเด็นที่ว่านำเทคโนโลยีเนี่ยแหละครับมาใช้ดูแลสุขภาพซึ่งแน่นอนนะฮะว่าในยุคปัจจุบันก็มีทั้งคนที่ปรับตัวได้คนที่ปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะรู้สึกว่าการ

0: ใช้เทคโนโลยีมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็อาจจะกลัวนิดๆด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะยังไงเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วเรื่องของเทคโนโลยีมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราซึ่งวันนี้ทีมงานของเรานะฮะก็ได้รวบรวมเอาเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุมาอธิบายมาเล่าข่าวให้ฟังกันนะครับไปติดตามกันครับเล่าข่าวด้วยแล้วก็อธิบายในเรื่องสุขภาพด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์พีทนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวโนภาสสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณอรพิชครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ
0: ครับก็วัยเราก็น่าจะปรับตัวกันได้
1: ใช่ถู
0: กไหม
1: ฮะ
0: เขาว่ากันว่าอย่างนี้คุณหมอว่าคนเจน Y เนี่ยเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าเกิดมาในยุคเก่าโตมาในความรับผิดชอบที่ต้องดูทั้งพ่อแม่ลูกหลานแต่ว่าอยู่ในวัยที่แบบกำลังเปลี่ยน
1: คนของเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลไปนั่งประกบว่ามันเรียกอย่างนี้นะคะมันกดแบบนี้แบบนี้แต่ว่าพอเขาเรียนรู้เนี่ยเขาก็ทำได้นะคะหลายคนเนี่ยบางทีมาตรวจกับพี่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็คือเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าผลเลือดออกแล้วนะคะคุณหมอ
0: รู้ก่อนเรา
1: ใช่ใช่ในวัย 70-80 นี่แหละค่ะ
0: ครับมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าในมุมของคนที่ไม่สบายเป็นผู้ป่วยมาหาคุณหมอเนี่ยนะฮะ เขากลัวไหมเวลาคุณหมอบอกว่าเอาไปคุณตาลองใช้เทคโนโลยีนี้ดูสิมันช่วยในการรักษาโรคหรือดูแลสุขภาพตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะเขางงไหมหรือว่าเขาขอแบบเดิมดีกว่าม
1: ีทั้งสองรูปแบบส่วนใหญ่กลุ่มที่บอกว่าขอเป็นแบบใหม่เนี่ยค่ะก็มักจะเป็นคนที่ยังออกสังคมอยู่ยังเจอคนอยู่ยังออกนอกบ้านอยู่ส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็อาจจะอายุค่อนข้างมากแล้วแล้วก็อาจจะมีภาวะติดบ้านซะเยอะคือไม่ค่อยออกข้างนอกแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังมีนะคะแต่เป็นส่วนน้อยมากๆแล้วเช่นสมัยก่อนเนี่ยเราจะเนื่องจากผู้สูงวัยเขาดูแลตัวเองดีเขาจะอยากเอาผลเลือดเขาอ่ะเก็บไว
0: ้
1: ค่ะก็ตอนแรกๆที่เรามีแอปพลิเคชันใหม่ๆค่ะเขาก็จะยังขอพิมพ์ผลเลือดอยู่ดีเพื่อจะไปเข้าแฟ้มไว้เป็นแบบเดิมๆแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพอเราค่อยๆเชียร์เขาแล้วแบบให้เขาดูให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันดูของเก่าได้ด้วยนะมันเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ยอมรับมากขึ้นค่ะแต่ก็ขนาดเดียวกันอย่างที่กล่าวไว้ในตอนแรกก็คือในผู้สูงวัยเนี่ยที่อาจจะพึ่งพาตัวเองไม่ได้เยอะนักต้องพึ่งพาคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ถนัดเทคโนโลยีค่ะ
0: ครับอย่าว่าแต่คนไข้เลยตัวคุณหมอเองถูกไหมฮะเพราะว่าเชื่อว่าตอนคุณหมอพีทเป็นคุณหมอใหม่ๆกับนักปัจจุบัน
1: แล้วก็เขียนมือ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นพิมพ์เกือบหมดแล้วค่ะเป็นพิมพ์เกือบหมดแล้ว
0: ครับและเทคโนโลยีการรักษาด้วยไหมฮะมันก็
1: ใช่เทคโนโลยีการรักษาด้วยใช่
0: ทำให้คุณหมอทำงานง่ายขึ้นไหมฮะ
1: ง่ายขึ้นแล้วก็ให้การวินิจฉัยได้แม่นยำขึ้นคือแต่ก่อนเนี่ยบางส่วนต้องใช้ประสบการณ์เนาะเห็นแล้วแบบอ๋อเออใช่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้แหละเคยเห็นมาแล้วทีนี้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะแบบมีตัวช่วยมากขึ้นเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยการประเมินเรื่องภาวะขาดน้ำในผู้สูงวัยเนี่ยสมัยก่อนเราก็แบบต้องวัดความดันหลายๆท่าต้องเช็คชีพจรต้องซักประวัติเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่แต่ว่ามันก็จะมีตัวช่วยมากขึ้นเช่นการทำอัลตราซาวด์ค่ะเอาอัลตราซาวด์ไปจี้เลยดูเลยว่าน้ำในเส้นเลือดเนี่ยมันเยอะจริงไหม
0: ดูได้ถึงขนาด
1: ใช่หรือเส้นเลือดใหญ่มันแบนแตะแตะไหมถ้าเส้นเลือดใหญ่มันแบนแตะแตะก็น่าจะขาดน้ำแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราง่ายขึ้นค่ะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการสื่อสาร
0: ยังไงคร
1: ับ แต่ก่อนเนี้ยคุณเป้อาจจะเคยเห็นวัตถุชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเพจเจอร์เล็กๆ เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มันก็จะตีดๆแล้วก็มีเบอร์ขึ้นแล้วเราก็ต้องวิ่งหาโทรศัพท์โทรเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นมือถือหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งการทำอิเล็กทรอนิกส์เรคคอร์ดนะคะที่เป็นการพิมพ์เนี่ยก็ทำให้หมอกับหมอเข้าใจกันมากขึ้นเพราะแต่เดิมเราอ่านลายมือกันเองไม่ออกค
0: ่
1: ะ
0: คุณหมอก็อ่านด้วยกันไม่ออกเลยฮะเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ค่ะบางทีก็ต้องเดาเอา
0: ผมนึกว่าคนไข้อ่านไม่ออก
1: แต่ลายมือพิมพ์อ่านง่ายนะพิมพ์มักจะเป็นเป้าเสมอเวลาที่เขาเปิดเวลาเบียนมาแล้วแบบ

0: ไม่รู้จะหาอาจารย์คนไหนเป็นเจ้าของไข้พอเขาเห็นลายมือเขาก็รู้แล้วว่าเนี่ยคนไข้พีทนะเติบไปตามพีทมาเป็นเจ้าของไข้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยมากเนี่ยก็คือหลายท่านก็อาจจะมีปัญหาเรื่องลายมือพอพิมพ์หรือพอเป็นการแบบจัดให้มันเป็นระเบียบขึ้นเราก็ง่ายขึ้นในการดูแล
1: ผมเห็นด้วยครับเพราะเดี๋ยวนี้ใบรับรองแพทย์พิมพ์มาหมดแล้ว
0: ใช่
1: คุณหมอเซ็นข้างล่างอย่างเดียวป
0: ั๊
1: มปึ๊บเซ็นถ้าเป็นแต่ก่อนโอ้โหคุณหมอฮะตกลงผม
0: ตกลงป่วยเป็นอะไรตกลงหยุดกี่วัน
1: ตอนนี้สบายแล้ว
0: ค่ะใช่
1: วันนี้มีหลายประเด็นหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมเล่าข่าวไปด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีคำถามก็เดี๋ยวแทรกไปด้วยเลยนะครับไปดูเรื่องแรกก่อนครับท่านผู้ชมฮะ
0: เทคโนโลยีแรกเลย
1: ใช่คืออันนี้เป็นเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
0: ใช่ค่ะ
1: มันน่าสนใจตรงนี้ฮะท่านผู้ชมคุณหมอพีทฮะคือเป็นรถตรวจสุขภาพสูงวัยแบบเคลื่อนที่ด้วย
0: ค่ะ
1: มันต่างกันยังไงเพราะรถตรวจสุขภาพทั่วไปแล้วมันต้องเจาะจงแบบสูงวัยด้วยเหรอฮะมันจะมีความถี่หรืออุปกรณ์อะไรพิเศษที่มากขึ้นเนี่ยฮะชัดเจนเลยนี่อันนี้เฉพาะเจาะจงเลยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เราทราบนะฮะว่าสังคมผู้สูงอายุเนาะมันเป็นคำที่เราพูดกันมาหลายปีแล้วและ ปัจจุบันเราก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอะไรก็ต้องปรับตัวนะฮะอย่างระบบสาธารณสุขก็ต้องมีอะไรมารองรับสังคมผู้สูงอายุคนอายุมากนะฮะอย่างเนี้ยฮะรถตรวจสุขภาพสูงวัยเคลื่อนที่ยกบริการสุขภาพเฉพาะทางมาไว้หน้าบ้านเลยนะฮะเพราะว่าผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐกว่า1ใน3เนี่ยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและส่วนใหญ่เจอกับโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันสูงสมองเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองนะฮะแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางมาตรวจสุขภาพมาเจอหมอบ่อยๆอันนี้ก็เป็นโมบายเข้าไปลุยเลยนะครับจากข้อมูลเนี่ยนะฮะคือรถ1คันจะช่วยลดช่องว่างการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุได้ 12%ต่อปีคือมันเป็นรถนะฮะก็จะคงคนเมืองไม่ค่อยมีปัญหาถูกไหมฮะการเดินทางมาหาคุณหมออะไรตามคุณหมอนัดรอคิวหน่อยอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้แทบจะสะดวกสบายมาตามเวลานัดนั่งรอแป๊บเดียวเองนะฮะแต่ถ้ารถอันนี้เขาก็จะพุ่งเป้าไปที่คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัด
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการใช้คำว่าอะไรการเดินทางมาพบแพทย์ในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องยากสำหรับผู้สูงอายุหลายๆบ้าน
1: ค
0: ่ะแม้กระทั่งในกรุงเทพเองค่ะผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยก็บ่นนะคะบอกว่าออมาหาหมอที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ข้าราชการเขาไม่ได้ต้องเสียตังค์ส่วนต่างเยอะหรอกคุณหมอแต่อีกที่แพงเนี่ยค่ารถ
1: เขามาทีต้องแบบว่าเหมาแท็กซี่มา
0: ใช่แบบบ้านอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงผู้สูงอายุบางรายที่มีภาวะพึ่งพิงเช่นการเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องยากก็จะมีบริการค่อนข้างพร้อมยกตัวอย่างเช่นนะคะการตรวจร่างกายการวัดความดันการเจาะเลือดบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จะเข้าไปได้แล้วก็ให้บริการรวมไปถึงเวลาที่เราเข้าไปในชุมชนของเขาเนี่ยค่ะการให้การดูแลรักษาเนี่ยเช่นการป้องกันเนี่ยป้องกันโรคบางอย่างเนี่ยก็จะทำได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนถ้านึกถึงเราสมัยเล็กๆนะคะก็จะมีที่โรงเรียนก็จะมีบริการฉีดวัคซีนให้เด็กๆเข้าคิวกันเป็นแถวเลยค่ะนี่ก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันก็คือเป็นการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยที่คนในชุมชนเองเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเดินทางเยอะไม่ต้องออกมาจากตรงนั้นค่ะแล้วก็เราก็มั่นใจว่าในชุมชนนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขที่จะช่วยสานต่อหรือส่งข้อมูลเนี่ยเข้ามาส่วนกลางจุดเด่นของรถคันนี้เท่าที่พิจารณาดูเนี่ยก็คือเขาจะส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลางด้วยค่ะปกติก็จะมีโรงพยาบาลที่รับผิดชอบพื้นที่ประมาณหนึ่งโดยหลักการของประกันสุขภาพพื้นฐานนั้นเราไปตรวจเนี่ยข้อมูลไม่ได้อยู่ในรถข้อมูลมันจะยิงเข้ามาที่ส่วนกลางมันอันไหนมีปัญหาโทรมาหาคุณหมอคุณหมอก็จะบอกวิธีแก้ไขกลับไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยสะดวกสบายขึ้นทั้งในเรื่องของการเข้ารับการบริการการเข้าถึงบริการ
1: ครับอย่างในข้อมูลในข่าวเนี่ยนะฮะบอกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคพวก NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำเป็น

0: ต้องเป็นทุกคนไหมฮะหรือว่าคนที่แบบฟิตๆดูแลตัวเองดีๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นหรือยังไงฮะ
1: จริงๆแล้วแต่นะคะแล้วแต่เคสโรคเหล่านี้เนี่ยบางคนเห็นฟิตๆก็อาจจะมีความดันโลหิตสูงค่ะบางคนผอมก็อาจจะมีเบาหวานได้มันโรคเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการคัดกรองหรือตรวจสุขภาพทุกปีมันรถคันนี้เนี่ยก็จะมีอีกบทบาทหนึ่งในการคัดกรองโรคต่างๆด้วยเช่นไปเจาะเลือดให้ไปวัดความดันให้ค่ะรวมไปถึงการบทบาทในการป้องกันโรคอื่นๆตัวอย่างเช่นเราสามารถเอารถคันนี้เอาทีมงานเข้าไปด้วยไปสอนวิธีการออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็ทำให้การใช้รถอันเนี้ยเข้าถึงในชุมชนต่างๆได้ดีขึ้นที่รามาธิบดีเนี่ยค่ะเรามีบริการเยี่ยมบ้านเหมือนกันนะคะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเตียงแล้วออกมาลำบาก
0: ค่
1: ะเราจะมีทีมพยาบาลหรือทีมคุณหมอค่ะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวแล้วก็ทีมพยาบาลเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลเนี่ยไปเยี่ยมให้ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะตรวจร่างกายให้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ถ้าเป็นรถคันนี้สมมติเวลาที่เราเนื่องจากเราดูหลายที่เนี่ยถ้าเป็นทีมที่เขาเข้าไปเขาต้องวางแผนไปเยี่ยมบ้านใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆ กัน
0: ค
1: ่ะสักได้สัก 2-3 หลังแต่อันนี้เอารถลงไปทั้งคันเลยอาจจะตรวจได้10บ้านก็ได้นะค่ะ
0: คุณหมอซีเรียสไหมฮะว่าถ้าผู้ป่วยเป็นโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าคุณหมอมองว่ามันเป็นโรคพื้นฐานโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
1: ซีเรียสไหมเนี่ยจริงๆเวลาที่เราดูผู้สูงอายุเนี่ยค่ะการเป้าหมายในการจัดการกับโรคเรื้อรังจะต่างกันขึ้นกับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นกับสิ่งที่เราเรียกว่าอายุคาดเฉลี่ยก็คือจากจุดเนี้ยเขาจะอยู่ต่อไปได้อีกกี่ปีค่ะรวมไปถึงการคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขด้วยยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าเรามีผู้ป่วยรายหนึ่งอายุ86ค่ะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ติดเตียงมีโรคหลอดเลือดหัวใจไม่พูดแล้วกินอาหารทางสายยางอย่างเงี้ยของพวกเนี้ยเราก็อาจจะบอกโอเคเราความดันเราไม่ต้องต่ำมากไม่ต้องเป๊ะมากเอา140 150ก็ได้ตัวบนหยวนๆไปหันน้ำตาลไม่จำเป็นต้องแบบน้อยกว่า120
0: ค
1: ่ะน้ำตาลก็อาจจะให้150 160ให้ใครได้กินในของที่เขาอยากกินแบบนี้มันเป้าหมายในการดูแลโรคเรื้อรังไม่ติดต่อในผู้สูงวัยเนี่ยจึงจะเป็นเป้าหมายเฉพาะคนไปค่ะแต่ในขณะที่ถ้าเป็น83ยังวิ่งมาราธอนอยู่อย่างเงี้ยพีทบอกสู้ค่ะก็คือต้องทำทุกอย่างแล้วเราก็จะเน้นไปในเรื่องของการป้องกันเช่นการป้องกันการหกล้มค่ะการป้องกันภาวะซึมเศร้าภาวะขาดสารอาหารแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะคัดกรองโรคเรื้อรังแล้วถ้ามีก็จะคุมให้ได้เป๊ะเลยเราอยากให้เขาอายุยืนอย่างมีคุณภาพดี
0: มันเหมือนการออกแบบเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะคุณหมอที่ดูแล
1: ใช่มันจะเป็นการออกแบบเฉพาะบุคคลเลยค่ะเฉพาะรายเฉพาะบุคคล
0: ครับเพราะว่าอย่างถ้าเราดูคนอายุ 30-35 ก็ไม่ต้องไปออกแบบอะไรเยอะ
1: เพราะสมรรถภาพจะคล้ายๆกัน
0: ใช่ไหมฮะสมรรถภาพร่างกายมันเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอคนอายุ60อัพละ70-80
1: หลักการจะเหมือนกันหลักการจะเหมือนกันแต่แต่ละคนเนี่ยหลักการเนี้ยที่เอาไปใช้อ่ะเป้าหมายของหลักการแต่ละข้อจะไม่เหมือนกันเช่นการยกตัวอย่างเลยอย่างการออกกำลังเนี่ยคุณเป้ถ้ายังเดินได้แข็งแรงอยู่แล้วบอกว่าเราต้องออกกำลังนะต้องเดินให้เราเหนื่อยให้หัวใจกับปอดได้ทำงานอย่าลืมฝึกการทรงตัวอย่าลืมฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังปรากฏว่าคนไข้คนเดียวกันโรคเหมือนกันเบาหวานความดันแต่ว่าคนนี้เบาหวานเป็นเยอะมากความดันเป็นเยอะมากจนกระทั่งติดเตียงละค่ะค่อนข้างปล่อยอย่างเงี้ยเราคงไม่ได้หวังให้เขาขึ้นมาลุกเดินวิ่งมาราธอนแต่เราก็คิดว่าอย่างน้อยข้อเขาไม่ควรจะติดเขาไม่ควรจะมีแผลกดทับเขาควรจะกลิ้งตัวเองบนเตียงได้มันเป้าหมายในแต่ละคนต่อให้มีโรคเดียวกันอายุเท่ากันเนี่ยก็จะต่างกันเป็นรายบุคคลไป
0: นะฮะคราวนี้เราพูดถึงการตรวจสุขภาพท
1: ี
0: น
1: ี้
0: ความสำคัญของการตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามีผู้สูงอายุหนึ่งที่เขาไม่เอาเลยกับคุณหมอเนี่ยแทบจะไม่อยากเจอไม่อยากคุยเลยเพราะว่าไม่ตรวจแข็งแรงดีแต่พอไปหาหมอทีไรเดี๋ยวต้องเป็น
1: ได้โรคทุกที
0: ถูกใช่ไหมมีคนอายุเยอะไม่น้อยเลยนะที่คิดแบบนี้
1: มีค่ะมีแม้กระทั่งในการดูผู้ป่วยของพิษเนี่ยก็ยังมีนะคะแล้วมีผู้ป่วยบางคนที่บอกว่าอ๋อหมอไม่ต้องนัดเร็วอ่ะ6เดือนเจอกันหรือปีนึงเจอกันก็ได
0: ้
1: ก็จะมีค่ะมีก็เพราะว่าโรคเหล่านี้เนี่ยประเด็นของโรคติดต่อไม่โรคไม่ติดต่อที่เป็นโรคเรื้อรังเน
0: ี่
1: ยประเด็นคือถ้าเป็นเนี่ยมันไม่มีอาการ
0: ใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ได้เจ็บปวด
1: คุณเป้เดินมาอย่างเงี้ยสมมติคุณเป้มีโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเดินมาพิษไม่รู้นะว่าความดันเป้เท่าไหร่มันไม่ได้ขึ้นบนหน้าผากให้พิษเห็นมันต้องวัดน่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นประเด็นคือไม่มีอาการแต่ถ้าบังเอิญมันเป็นมานานแล้วเราไม่ได้รักษาแล้วมันมีอาการเนี่ยใครก็จะมาด้วยหัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดเส้นเลือดสมองตีบอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันจะแก้ยาก
0: หนักเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยก็คือผู้สูงวัยเนี่ยเรามักจะแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพต่อให้ไม่มีโรคอะไรเลยนะคะก็มาพบคุณหมอปีละครั้งค่ะอยู่บ้านว่างๆ6เดือนก็วัดความดันตัวเองสักทีนึงปีนึงก็มาพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเจาะเลือดค่ะแล้วก็คัดกรองในสิ่งที่เหมาะสมรวมไปถึงการได้รับวัคซีนในวัยผู้ใหญ่ด้วย
0: โอ้โหแต่กลัวมันจะมาเป็นแพ็คเกจหมายถึงว่าการตรวจของคุณหมอนะเพราะมันจะไม่เหมือนคนแบบอายุ 30-40 ที่เจาะเลือดหาอะไรไม่กี่ตัวก็จบละถูกไหมฮะวัดความดันก็จบละแต่เดี๋ยวโอ้โห60อัพเดี๋ยวต้องมีสวนทวารเดี๋ยวต้องมีตรวจอะไรต่อมลูกหมากถูกไหมฮะเพราะมันตามวัย
1: มันจะมีโรคที
0: ่ไม่รู้ว่าต้องตรวจละเอียดแบบยิบเลย
1: ไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคหลายโรคเนี่ยที่เราคัดกรองตั้งแต่วัยหนุ่มสาวไปจนถึงผู้สูงวัยตอนต้นที่อาจารย์พีทเรียกว่าวัยรุ่นของอาจารย์พีทเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเลือกโรคที่เป็นแล้วตายเร็วขึ้น
0: ให้ตรวจ
1: ก่อนให้ตรวจหาให้เจอใช่แล้วก็ถ้าเจอเร็วรักษาได้เร็วคุณภาพชีวิตจะดีหลักการของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคือแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเมื่อเราอายุ85เนี่ยค่ะต่อให้เราเพิ่งเป็นเบาหวานตอน85เนี่ยเราได้อยู่มาเกินอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเป๊ะที่120เราจะห่วงคุณย่าคุณยาย85 86เนี่ยที่น้ำตาลต่ำมากๆเพราะเดี๋ยววูบไปเราก็บอกไม่เป็นไรค่ะหยวนๆยังไงถ้าคุณยายอยู่ถึง90เนี่ยน้ำตาล130 140เนี่ยหมอรับประกันไม่มีเบาหวานขึ้นตาแน่นอน อย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนเป็นศิลปะอย่างนึงในการเลือกให้คนไข้แต่ละคนว่า

0: มาแบบระแวดระวังหรืออยู่ที่อาหารการกินการใช้ชีวิตในวัยอายุมากนะคร
1: ับเราบอกว่าในแต่ละคนเนี่ยค่ะที่อายุเท่ากันจะดูอายุเยอะไม่เท่ากันเนาะในความอายุเยอะที่ไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีปัจจัยอยู่2เรื่องหลักบอกการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตเช่นคนนี้สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยปอดพังไปแล้วปอดเท่ากับคนอายุ60ตั้งแต่อายุ30แล้วเมื่อเข้าอายุ60จริงๆปอดเขายิ่งแย่ลงไปใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในขณะที่อีกคนนึงไม่สูบบุหรี่เลยออกกำลังสม่ำเสมอหัวใจแข็งแรงดีเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมมันเขาสะสมเราเรียกว่าพลังงานสำรองไว้เยอะ
0: ครับ
1: เหมือนเราออมเงินไว้เยอะพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยขบวนการชราภาพจะบังคับให้เราเอาเงินออมออกมาใช้แต่ถ้าเราออมไว้เยอะเนี่ยที่60เนี่ยเราออกมาใช้เรายังเหลือต้องเยอะเนาะเราก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ปรากฏว่าถ้าเราแบบโหยเราไม่ได้เราใช้ชีวิตแบบแย่มากทานอาหารมันจัดหวานจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ออกกำลังน้ำหนักตัวเกินไม่เคยตรวจโรคต่างๆเลยพอ60ปุ๊บพลังงานสำรองที่บางคนจะมีอยู่เท่านี้มันโดนใช้ไประหว่างวัยผู้ใหญ่แล้วมันก็อาจจะเหลือน้อยลงเพราะนั้นเมื่อเราอายุมากขึ้นพลังงานสำรองลดลงก็จะทำให้เราดูอายุเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เสี่ยงกับการเป็นโรคต่างๆมากขึ้น
0: ก็มีทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอก
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงเรื่องของยีนไอ้ยีนพวกนี้มันเหมือนกรรมกำหนดเราเลือกอะไรไม่ได้แต้มบุญเรามาแบบเนี้ย
1: ใช่แล้วเราก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนยีนได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือถ้าเรารู้ว่าเขามียีนผิดปกติการคัดกรองแต่เนิ่นๆเนี่ยค่ะก็จะช่วย
0: เหมือนผมจะเห็นข่าวว่ามันมีเทคโนโลยีที่ไปตรวจหาลึกลงไปในระดับยีนว่าตัวไหนผิดปกติถูกไหมฮะ
1: แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยเราไม่ได้แนะนำให้อยู่ๆไปตรวจนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกว่าขบวนการชราภาพหรือความแก่ของเราเนี่ยมันมีอิทธิพลจากหลายปัจจัยมากในหลายครั้งเนี่ยค่ะเราเพราะว่าองค์ใครมียีนนะแต่ว่าดูแลตัวเองดีมากก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นบางทีไปตรวจไว้ก่อนเนี่ยทำให้เราเครียดนะแล้วก็เลยยิ่งทำท่าจะเป็นโรคนั้นไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: คราวนี้วิตกจริตเลย
1: ใช่คราวนี้ไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นจริงๆในปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังไม่ได้แนะนำให้คัดกรองจีนถ้าไม่ได้มีข้อบ่งชี
0: ้
1: อย่างคุณเป้อยู่ๆจะเดินไปบอกขอตรวจซิมียีนนี้ไหมอย่างเงี้ยเขาไม่ตรวจให้เราต้องดูว่ามีข้อบ่งชี้ไหม
0: พอเราพูดถึงการดูแลสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุเราไม่ค่อยเน้นไปเรื่องจิตใจไหมฮะส่วนใหญ่เราก็พูดร่างกายเสื่อมละตรงนู้นตรงนี้ต้องตรวจระบบนู้นนี้นั้นแต่พอเรื่องของสุขภาพใจสุขภาพจิตหรือส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเขาไม่ค่อยเป็นขณะเดียวกันแต่รุ่นคนในรุ่นปัจจุบันเอาละเดี๋ยววัยรุ่นซึมเศร้าอีกแล้วมีภาวะนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจอย่างเงี้ย
1: กลับกันนะคะจริงๆแล้ววัยผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจิตใจร่วมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแปลว่าเราต้องพึ่งคนอื่นมากขึ้นค่ะก็จะยิ่งทำให้กระทบกระเทือนกับภาวะจิตใจการเป็นคุณหมอที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นคุณหมอเราเรียกหมอประจำบ้านหมอครอบครัวเนี่ยนะคะหรือคุณหมออายุรศาสตร์ก็ตามเนี่ยในการดูแลผู้สูงอายุหนึ่งท่านเนี่ยค่ะสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเนี่ยคือเราไม่ดูแต่โรคทางกายเราต้องดูโรคอื่นด้วยเช่นปัญหาทางจิตใจเราดูแม้กระทั่งปัญหาทางสังคมปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยปัญหาทางเศรษฐกิจเราดูหมดเลยนะคะในคนหนึ่งคนเราใช้คำว่าเราดูคนหนึ่งคนเนี่ยเวลาที่คนถามว่าพิษเป็นคุณหมอดูแลผู้สูงอายุนี่พิษดูอะไรพิษบอกอ๋อพิษดูผู้สูงอายุทั้งตัวตั้งแต่เส้นผมเนี่ยออกไปจนถึงเล็บเท้าในทุกอวัยวะทุกระบบแล้วในหนึ่งคนเนี่ยพิษดู360องศารอบตัวเขาด้วยพิษต้องดูว่าเขามีลูกไหมเขามีญาติอยู่ตรงไหนฉุกเฉินจะหาใครเขามาโรงพยาบาลเนี่ยเขาไหวไหมเขาต้องเสียตังค์เยอะหรือเปล่าค่ะหรือในชุมชนที่เขาอยู่เนี่ยมันมีระบบส นับสนุนการดูแลเขาไหมที่จะทำให้เขาดูแลโรคทางกายดีขึ้นเขาเฉาไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของคุณหมอที่ควรจะต้องดูเขาให้ครบทุกด้านทุกองค์ประกอบ
0: ครับคุณหมอพีทผมถาม

0: จริงๆดุคนไข้บ้างไหมเพราะเท่าที่ฟังคุณหมอพีทมาดูเหมือนเป็นคุณหมอที่ใจดีแล้วก็เข้าใจคนไข้อะ
1: ดุเหรอคะไม่นะคะไม
0: ่ดุสุด
1: ดุสุดอาจจะดุแบบดุทีมงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยไว้วันที่อุปกรณ์ไม่พร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: แต่กับคนไข้เราจะเหมือนเข้าใจเขา
1: เราเข้าใจเขาใช่เราเข้าใจเขาเวลาที่พิษสอนคุณหมอหลายๆท่านนะโดยเฉพาะคุณหมอที่มาเรียนด้านผู้สูงอายุพีทก็จะบอกว่าลองตัวเราเนี่ยไปนั่งในเก้าอี้ของเขาและลองคิดดูว่าถ้าเป็นอย่างนั้น
0: อ
1: ่ะคุณจะทำอะไรได้บ้างเราต้องช่วยเขาคิดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยดุไม่ค่อยดุไม่น้อยมากค่ะน้อยมากคนไข้ไม่กินยาเนี่ยยังไม่ดุเลยนะคะก็ยังถามเขาบอกว่าทำไมคุณลุงไม่กินยาบอกหมอได้ไหมเดี๋ยวหมอจะได้ช่วย
0: จะได้เข้าใจ
1: จะได้ช่วยว่าทำยังไงเราถึงจะกินยาไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนยาเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดุคนไข้ไม่ค่อยน้อยมากน้อยมาก
0: ครับเท่าที่ฟังข้อมูลจากคุณหมอพีทก็คือผู้สูงอายุเขาจะเป็นไหมฮะพวกซึมเศร้าหรือว่า
1: เป็นค่ะ
0: เป็นเหมือนกัน
1: เพราะว่าอุบัติการของโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุมันจะขึ้นมาหน่อยนึง
0: ค
1: ่ะเช่นตอนนี้เป็นผู้ใหญ่มันอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะลดลงหน่อยในช่วงสัก40สักช่วง50 40อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็อาจจะขึ้นมาอีกทีเป็นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของใครที่มีงานประจำแล้วเสียฟังก์ชันนั้นไปเราเพราะว่าใน1ตุลาคมทุกๆปีเนี่ยคนเกษียณเนี่ยจะมีภาวะบางทีปรับตัวไม่ได้บางคนซึมเศร้าไปเลยก็มี
0: ผมไม่ใช่แบบสบายแล้ว
1: ใช่บางคนไม่ได้คิดอย่างนั้นบางคนชินกับการทำงาน
0: หรือบางทียังมีปัจจัยของเศรษฐกิจ
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเจอบ่อยมากซึมเศร้าวิตกกังวลรวมไปถึงการปรับตัวกับสเตตัสใหม่ไม่ได
0: ้พวกเครียด
1: ใช่ค่ะหรือการสูญเสียบางคนอย่างเงี้ยมาเสียภรรยาตอนอายุ70กว่าอย่างเงี้ยค่ะก็แบบดรอปไปก็มีก็ต้องค่อยๆกู้กันขึ้นมา
0: คือจริงๆเนี่ยข้อเท็จจริงคือมีเ
1: พ
0: ียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงซึมเศร้าฆ่าตัวตายนู่นนี่นั่นส่วนใหญ่ไม่ใช่
1: พอดีข่าวมักจะออกในวัยผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นค่ะ
0: อ๋อแต่จริงจริง
1: แล้วมีแล้วผู้สูงอายุเนี่ยเวลาที่เป็นซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยแล้วมีความคิดที่ฆ่าตัวตายเนี่ยภาษาหมอเรียกว่าอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จคือฆ่าแล้วตายจริงอ่ะสูงกว่าวัยผู้ใหญ่ด้วยซ้ำค่ะ
0: เพราะว่าอะไร
1: เพราะว่าเขามีประสบการณ์ชีวิตเขาเลือกวิธีตายที่จะตายจริงได้
0: ไม่ใช่
1: แบบเอาคัตเตอร์มาแกะชื่อแฟนอย่างนี้แล้วก็เป็นลมไปแล้วคิดว่าตัวเองตายไปแล้วอย่างไม่ใช่
0: ใช่อ
1: ันนั้นจะเป็นวัยรุ่นนิดนึงไม่ค่ะผู้สูงอายุจะเลือกใช้ของที่มีความรุนแรง
0: ก็แสดงว่านอกจากเรื่องของสุขภาพกายแล้วสุขภาพใจของ
1: สำคัญมากสำคัญมากค่ะแล้วถ้าสุขภาพใจดีนะคะสุขภาพกายก็จะมักจะคุมได้ถ้ามีโรคก็จะคุมได
0: ้
1: สุขภาพใจดีสุขภาพสังคมก็ดีมีเพื่อนสมองก็ไม่ฝ่อ
0: ครับอีกเรื่องนึงที่ผู้สูงอายุต้องระวังนะฮะแล้วก็พยายามที่จะเนี่ยมีเรื่องของความร่วมมือเรื่องของระบบมาป้องกันกันก็คือผู้สูงอายุคนแก่
1: หกล้มใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะหกล้มแล้วพอล้มทีเนี่ยมันยาวเลย
1: ใช่เราต้องเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ก่อนนะคะแก่แล้วไม่ล้มนะคะ
0: ต้องแก่แล้วไม่ล้ม
1: แก่แล้วต้องไม่ล้มค่ะถ้าล้มนี่ต้องบอกคุณหมอทุกครั้ง
0: ต้องบอก
1: ทุกครั้ง
0: ต่อให้แบบไม่ได้อะไรหักเหิกอะไรก็
1: ใช
0: ่
1: ถ้าล้มต้องบอกถ้าล้มต้องบอกเราต่อให้เราแบ่งออกเป็นล้มแล้วถ้าเป็นภาษาพีทเล่าให้ฟังง่ายๆพีทก็บอกล้มแล้วเหมือนเราต่อยมวยอะค่ะล้มแล้วได้เงินรางวัลล้มแล้วแตกล้มแล้วหักล้มแล้วเย็บเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยยิ่งต้องบอกแต่บางคนเนี่ยล้มแต่ว่าไม่เป็นเยอะค่ะอาจจะฟกช้ำดำเขียวหรือมีรอยถลอกก็ยังอยากให้บอกเพราะการล้มเล็กๆสะสมไปเรื่อยๆจะกลายเป็นล้มใหญ
0: ่
1: แล้วพอล้มใหญ่ปุ๊บงานจะเข้าทั้งทีมคุณหมอแล้วก็ทีมผู้สูงอายุด้วย
0: หมายถึงว่าคุณหมอที่ต้องการข้อมูลจากคนไข้เพราะว่าจะได้รู้ว่าเอ๊ะเขามีปัญหาเรื่องการทรงตัวหรือเปล่าอะไรอย่างน
1: ี้ใช่ค่ะเราต้องประเมินและป้องกันไม่ให้ล้มซ้ำสิ่งสำคัญที่เป็นหน้าที่ของเราเลยคือต่อให้คุณล้มเล็กน้
0: อ
1: ยแต่การล้มเล็กน้อยหลายเล็กน้อยเข้าเนี่ยแน่นอนจะส่งผลและอาจจะทำให้เราล้มใหญ่มากขึ้นถ้าเราล้มเล็กน้อยแล้วเรารีบป้องกันไม่ให้ล้มซ้ำตั้งแต่ตอนเราเพิ่งเริ่มล้มเล็กน้อยเนี่ยก็จะทำให้เราทำป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ได้มากขึ้น
0: ครับผมเชื่อว่าทุกคนนะฮะ คนดูแล

0: ลูกหลานในบ้านหรือแม้กระทั่งตัวผู้สูงอายุเองก็คงทราบความสำคัญในเรื่องนี้ว่าท่านต้องระวังมากเป็นพิเศษนะเรื่องของการล้มเรื่องของอุบัติเหตุพวกนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยฮะอย่างข่าวเนี่ยเขาก็เลยต้องทำโครงการนี้ขึ้นมาเดินดีไปด้วยกันนะฮะดูแลผู้สูงวัยด้วยเทคโนโลยีลดเสี่ยงกระดูกหักก็เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากข่าวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรื่องของการป้องกันไม่ให้หลงมันสำคัญมากๆนะครับเพราะนั้นรัฐบาลเขาก็เลยทำเรื่องนี้ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะเป้าหมายหลักที่จะป้องกันการตกหกล้มลดความเสี่ยงของพวกกระดูกหักสำคัญสุดคือกระดูกสะโพกหัก
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมต้องกระดูกสะโพกเราได้ยินบ่อยนะคุณหมอ
1: เพราะว่ากระดูกสะโพกเนี่ยคือเวลาที่กระดูกมันบางลงเนี่ยค่ะจริงๆมันก็บางทั้งตัวนะคะแต่จะมีกระดูก2อันหลักที่ใช้ในการทรงตัวและการเดินก็คือเรื่องของกระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกแน่นอนเนาะกระดูกสะโพกหักนี่เดินไม่ได้แน่ๆกระดูกสันหลังหักทรุดงอก็จะทำให้เราแบบหลังค่อมหลังโก่งการทรงตัวก็ไม่ดีเดินไม่ดีปุ๊บเดินย่อแยกย่อแยกปุ๊บล้มอีกเอาสะโพกหักซ้ำอีกเพราะฉะนั้น2จุดนี้จะเป็นเราเรียกเป็นกระดูกหลักที่เราใช้ในการคัดกรองความเสี่ยงว่ากระดูกบางมากไหมถ้ากระดูกบางมากแล้วใครเดินไม่ดีด้วยเสี่ยงหกล้มเนี่ยก็จะเสี่ยงกับภาวะกระดูกหักมากขึ้น
0: แล้วต้องเป็นวัยผู้สูงวัยด้วยไหมฮะหมายถึงว่ากระดูกสันหลังกับสะโพกนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเวลาที่เราคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูกเนี่ยเราก็จะตรวจที่2จุดนี้เป็นหลักใช่ค่ะ
0: กระดูกสะโพกหักผมจะได้ยินบ่อยเวลาผู้สูงอายุล้มเราบอกกระดูกหักเนี่ยกระดูกสะโพกหักล้มท่าไหนฮะหมายถึงว่าล้มแบบจับเบ้า
1: แล้วแต่เลยค่ะบางคนก็ล้มตะแคงส่วนใหญ่จะตะแคงล้ม
0: ตะแคง
1: ตะแคงล้มแล้วเอาขากระแทกปั้ง
0: แล้วตรงเนี้ยขออนุญาตนะฮะตรงเนี้ย
1: กระแทกต้นขากระแทกใช
0: ่หักเลย
1: หักเลย
0: ล้ม
1: แล้วคุณใช่แล้วคุณเป้ถ้าคุณเป้ล้มอ่ะคุณเป้จะไม่หักในวัยนี
0: ้
1: แต่คุณเป้80ถ้าคุณเป้เกิดอุบัติเหตุหกล้มหักนะคะหัก
0: หรือเป็นเพราะว่าการเคลื่อนตัวเพราะปกติถ้าล้มมือเราก็จะไปถ้าวัยเนี้ยเราก็จะ
1: มือหักอีก
0: อ๋อแต่ถ้าเป็นคนอายุเยอะข้อมือก็จะหัก
1: อีก
0: ถ้ามือลงก็มือหัก
1: ใช่ค่ะ
0: สะโพกอาจจะน้อยหน่อย
1: ใช่ใช
0: ่แต่ถ้ามือไปไม่ทันก็สะโพกหัก
1: ใช่ค่ะใช่หรือบางคนอย่างเงี้ยค่ะคือกระดูกสันหลังหักเนี่ยเนื่องจากมันยังเคลื่อนไหวพอได้อยู
0: ่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาโรงพยาบาลแต่ถ้าสะโพกหักเนี่ยมันต้องซ่อมต้องอะไรมันยานมันเดินไม่ได้เลยมันต้องมาโรงพยาบาลกระดูกสันหลังหักเนี่ยจริงๆแล้วเกิดได้ง่ายมากนะคะเช่นพิษมีไข้คนหนึ่งคว้าของที่ตกเปาะเลยใช่กระดูกยุบเลย
0: แค่
1: ใช่เพราะแรงเหวี่ยงแรงกระชากของที่จะหล่นอย่างเงี้ยค่ะแรงเหวี่ยงที่จุดกระทำมาที่กระดูกสันหลังกระดูกสันหลังยุบเลยพอยุบตอนเนี้ยมันเวลายุบมันก็แล้วแต่แรงกระทำที่ถ้ามันยุบหน้าตอนนี้ใครก็เดินหนี
0: งอแล้ว
1: ใช่
0: งอแล้ว
1: ใช่
0: มันไม่สามารถที่จะไปซ่อมให้กลับไปเหมือนเดิม
1: แต่ก่อนไม่ได้เดี๋ยวนี้ได้
0: เทคโนโลยี
1: ได้แล้วก็
0: อันนี้พูดถึงกระดูกสันหลังกับสะโพก
1: ใช่ใช่แต่ก่อนเนี่ยสะโพกซ่อมได้ตั้งนานแล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยโดยหลักการซ่อมสันหลังก็ซ่อมได้คือต้องให้คุณหมอกระดูกเขาช่วยดูแต่ส่วนใหญ่ถ้าซ่อมได้เขาจะซ่อมให้ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเทคโนโลยีปัจจุบันเนี้ยการผ่าตัดเหล่านี้มันฟื้นตัวเร็วมากแต่หลังจากที่เราผ่าไปแล้วหรือเราเข้าโรงพยาบาลเพราะการหกล้มแรงๆแล้วเนี่ยเราก็พบว่าผู้สูงวัยมีโอกาสล้มซ้ำสูงกว่าอีกสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าการผ่าตัดเหล่านี้กล้ามเนื้อมันก็จะฝ่อไปเพราะเราไม่ได้ใช้ในช่วงที่เราผ่าตัดกลับไปบ้านก็จะงอกแงกงอกแงกแล้วก็จะล้มอีกเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำตรงนี้คือไม่ล้มดีที่สุด
0: ไม่
1: ล้มดีที่สุดค่ะถ้าล้มต้องบอกคุณหมอล้มโดยเฉพาะล้มอย่างที่พีทบอกคือแตกหักช้ำเย็บแผลค่ะ
0: กระดูกพรุนเราสามารถรักษาอย่างที่คุณหมอพีทบอกได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะกระดูกพรุนเนี่ยเราต้องคัดกรอง
0: ครับ
1: ต้องคัดกรองเช่นเดียวกันค่ะสมมุติอีกหน่อยคุณเป้80เดินมาพีทก็ไม่รู้อีกอ่ะว่าคุณเป้กระดูกพรุนไห
0: ม
1: ก็จะต้องมีการคัดกรองด้วยการเอ็กซเรย์ประเภทนึงนะคะเพื่อที่จะดูว่าเรากระดูกบางไห
0: ม
1: ค่ะถ้าเรากระดูกบางมากจนถึงขั้นพรุนเนี่ยการรักษาที่มีจะช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้นจากงานวิจัยบอกว่าเมื่อเรารักษาคนไข้ได้ยารักษากระดูกพรุนได้แคลเซียมได้วิตามินดีเนี่ยแต่ที่เหมาะสมเนี่ยล้มการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับกระดูกก็จะน้อยลง

0: แล้วถ้าพรุนไปแล้วแล้วถ้าหกล้มเกิดกระดูกหักสมมติสะโพกหักเราสามารถผ่าตัดรักษาได้ไหมครับ
1: รักษาได้แต่อย่างที่บอกคือการรักษาเนี่ยมันก็จะต้องเจ็บตัวแล้วขนาดเดียวกันหลังรักษาเสร็จก็จะต้องมาฟื้นฟูสภาพอีกกว่าที่เราจะกลับมาได้เหมือนเดิมยังไงข้อใหม่เนี่ยก็ไม่เท่ากับข้อเก่า
0: คืออาจจะกลับไป 100% ก็มันก็ไม่ใช่ทุกรายถ
1: ูกไหมไม่ใช่ทุกรายใช่ค่ะไม่ใช่ทุกรายแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังดีกว่าติดเตียงเดินไม่ได
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าผู้สูงอายุหกล้มล้มที่บ้านเราต้องปฐมพยาบาลยังไงฮะ
1: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยดูก่อนเลยค่ะว่าคนไข้มีสติอยู่หรือเปล่าสัญญาณชีพเป็นยังไงการหายใจการโต้ตอบเป็นยังไงค่ะ อันที่สองเนี่ยอย่าไปขยับเขาลองให้เขาค่อยๆขยับเองถ้าดูแล้วมีขาที่ผิดรูปอย่าเคลื่อนย้ายเองนะคะให้เขานอนอยู่ตรงนั้นแล้วรีบโทร1669ค่ะทีมกู้ชีพเขาจะมีวิธีการเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยคือถ้าเราเป็นลูกหลานเนี่ยเราไปเคลื่อนย้ายเองแล้วเราไม่ได้ดามเดี๋ยวกระดูกมันไปทิ่มอวัยวะรอบข้างค่ะเพราะฉะนั้นที่หนึ่งดูก่อนเลยมีกระดูกผิดรูปไหมสัญญาณชีพเป็นยังไงไข้รู้ตัวหรือเปล่าแล้วโทร1669
0: คร
1: ับจะมีคนไปประเมินแล้วพาไข้มาโรงพยาบาลค่ะอันนั้นเป็นหลักการสำคัญอันที่คือถ้าสมมุติว่าไม่มีใครจริงไม่มีใครจริงๆระหว่างรอเนี่ยค่ะถ้าคนไข้รู้สึกตัวดีค่ะก็พยายามให้เขาลองถามเขาว่าเจ็บตรงไหนแล้วลองให้เขาขยับในส่วนนั้นดูถ้าเขาขยับไม่ได้เนี่ย ก็รอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะไปช่วย
0: เพราะส่วนใหญ่เวลาสมมติพ่อล้มไปลูกก็ต้องไปประคองให้มันนั่งเก้าอี้
1: ใช่บางทีอ่ะ
0: ถูกไหมฮะ
1: บางทีเนี่ยถ้าเราไปลากเขาอ่ะมันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะให้คนไข้ค่อยๆกลิ้งค่ะค่อยๆกลิ้งข้างก่อนค่ะแล้วดูว่าเจ็บไหมลองขยับแขนขยับขาเสร็จแล้วพอเขาจะลุกขึ้นนั่งอันนี้เราอาจจะช่วยได้
0: ประคองหน่อย
1: ประคองหน่อย
0: ใช่แต่ไม่ใช่ว่าประคองแล้วบอกโอ้เจ็บมากเจ
1: ็
0: บ
1: อันนี้อย่าไปฝืน
0: อ๋อไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรพ่อมานั่งก่อนนะจะถึงแล้วจะแต่เขาบอกเจ็บมาก
1: ไม่ได้เดี๋ยว
0: แสดงว่ามันต้องข้างในมันต้องแบบน
1: ี้ต้องมีอะไรส่วนใหญ่คนไข้จะบอกได้ ว่าแบบไม่ไหวเจ็บถ้าเขารู้สึกว่าไม่ไหวเจ็บให้เขาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะมีคนไปช่วย
0: เราเรียกรถพยาบาล
1: ใช่ค่ะ
0: อันนั้นจะปลอดภัยสุด
1: อันนั้นปลอดภัยที่สุดใช่ค่ะ
0: นี่เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอบอกนะไม่ล้มดีที่สุด
1: ใช่
0: แต่บางทีการล้มมันอุบัติเหตุ
1: ใช่
0: ไหมฮะผมว่าอุบัติเหตุมันมีอยู่สองอย่างนิดนึงนะไม่เป็นไรหรอกไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันประมาทและเดี๋ยวจะล้มกับสองก็คือแบบชั้นป้องกันไว้หมดละแต่มันอุบัติเหตุจริงๆอ่ะ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการหกล้มในผู้สูงวัยเนี่ยจริงๆปัจจัยหลักอันนึงคือจากสิ่งแวดล้อมนะคะหมาเล็กหลานเล็กหมาใหญ่น้องแมวคนไข้แบบที่บ้านมีของเล่นหลานอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมุมนิดเดียวอะค่ะมุมนิดเดียวก็เป็นปัญหาพี่เคยเจอไข้สะโพกหักไม่มีอะไรเลยค่ะฝนตกเดินไปปิดประตูที่เป็นประตูไม้แบบบานพับเนี่ยแล้วลมพัดแรงมากก็คือพัดประตูไม้มาปะทะผู้ป่วยการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอค่ะการฝึกออกกำลังฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็จะช่วย
0: ถ้าเคยได้ยินว่าคนที่ถ้าผู้สูงอายุออกกำลังกายบ่อยๆกล้ามเนื้อมีความคล่องมีมันก็จะลดโอกาสเจ็บหนักได้ถูกไหม
1: ครับใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายในผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆก็จะมีอยู่ 3-4 หลักการอันแรกคือออกกำลังกายเพื่อสมรรถภาพหัวใจกับปอดค่ะก็คือออกให้เหนื่อยจนเราพูดได้ทีละคำอันที่2ก็คือฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บอันที่3ก็คือฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อพูดง่ายๆคือเหมือนเล่นเวทนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะฝึกที่มัสเซิลกล้ามเนื้อหลักก็คือกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อขาเพื่อฝึกให้การทรงตัวที่แข็งแรงและอันสุดท้ายก็คือฝึกการทรงตัวเช่นการเล่นโยคะไทชิหรือแม้กระทั่งการลีลาศเพื่อฝึกให้การทรงตัวของเราดีเพราะหลักการในการออกกำลังในผู้สูงอายุเนี่ยจะไม่หนีไปจาก 3-4 อย่างนี
0: ้คุณหมอเคยเห็นไวรัลไหมฮะที่แบบผู้สูงอายุ60กว่าแต่เข้ายิมทุกวันแล้วถอดเสื้อออกมา

0: โหสุดยอดใช่ค่ะ
1: ดึงข้อได้อะดึงยังไง
0: ใช่วันนั้นเห็นคุณยายท่านหนึ่งจำไม่ได้แล้วว่าน่าจะเป็นใครสักคนเนี่ยค่ะพวกเพื่อนๆนี่แหละส่งมาให้ดูก็พบว่าคุณยาย70กว่าแล้วคือคุณยายมีซิกแพคด้วยค่ะแล้วเราก็ก้มลงมองพุงตัวเองเราก็มีวันแพคนะ
1: ให้กำลังใจตัวเอง
0: เราก็มีวันแพคไม่เป็นไรพยายามต่อไปสักวันต้องมีนะซิกแพค
1: แสดงว่าผู้สูงอายุเขาดูแลตัวเอง
0: ใช่ค่ะในกลุ่มที่เราเรียกว่า active agingก็คือผู้สูงวัยที่แข็งแรงเนี่ยเขาดูแลตัวเองดีมากนะคะฟิตเนสที่พิทออกกำลังเนี่ยที่พิทไปที่ละ2-3ครั้งเนี่ยผู้สูงอายุเกินครึ่งนะคะ
1: ซึ่งดีมากเลย
0: ซ
1: ึ่
0: งดีมากซึ่งดีมากแล้วทุกคนแข็งแรงมากใช่ค่ะแล้วถ้าแบบพี่ไม่ไปก็จะมีคนถามว่าหมอขี้เกียจออกกำลังเหรอไม่ค่ะคุณลุงพอดียุ่งนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เออสังคมแบบนั้นดีนะดีกว่าสังคมที่เรามาเจอที่โรงพยาบาล
0: ใช่ใช
1: ่เจอกันอีกแล้ววันนี้จะหาหมออะไร
0: โรคอะไรวันนี้มาหาหมออะไรโรคไตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่นี้แบบทุกคนจะแข็งแรงมากเขาจะมีตารางของเขาที่สม่ำเสมอค่ะแล้วเขาก็รู้จักกันเองเขาเดินไปเขาก็จะเดินคุยกันมันได้สังคมด้วยนะ
1: ใช่
0: แล้วออกกำลังด้วยได้ร่างกายด้วยแล้วใจก็เบิกบานด้วย
1: ค่ะอย่างนั้นก็ไปเจอกันตามสวนสาธารณะเป็นสังคมในสวนช่วยกันเดินช่วยอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอออย่างนั้นดีมากนะฮะแต่ต้องช่วยกันบิวนะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ผมว่าถึงเวลาระดับนึงที่ลอยตัวแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นกิจวัตรประจำวันเอง
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้อยากให้คุณเป้เล่าถึงแอปพลิเคชันอันนี้นิดนึงพอดีเมื่อกี้นี้ตอนที่ก่อนที่เราจะเข้ารายการพิทก็นั่งดูว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะเดินดี
1: เดินดี
0: ค่ะเดินดีก็จริงๆแล้วเป็นแอปพลิเคชันอันนึงนะคะซึ่งพิทอะเชื่อว่าผู้สูงวัยหลายคนน่าจะมีแอปนี้อยู่แล้วล่ะเราเรียกแอปนี้ว่าแอปเป๋าตัง
1: แอปเป๋าตัง
0: ใช่เอาไว้รับเงิน
1: ถูก
0: ใช่ไหมคะก็แอปเป๋าตังเนี้ยถ้าเข้าไปดูเนี่ยแต่อาจจะต้องลองเล่นดูนะคะพีทเองก็ยังไม่เคยลองเล่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเข้าไปดูมันจะมีแอปเป๋าสุขภาพด้วยอยู่ฝังอยู่ในแอปเป๋าตังอันเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็ในแอปสุขภาพอันนี้กระเป๋าสุขภาพอันนี้มันจะสามารถบันทึกได้ว่าเราหกล้มไหมเราบาดเจ็บยังไงเราออกกำลังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเข้าไปเล่นดูนะคะเพราะว่าพี่เชื่อว่าผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยมีแอปนี้อยู่แล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยจบรายการไปก็คงจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราไม่ควรหกล้มก็สามารถเข้าไปประเมินตัวเองได้ไปคีย์ข้อมูลในนั้นได
1: ้ครับนะฮะอีกเรื่องนึงอันนี้ก็สำคัญนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ผมว่าเฮ้ยโอเคเลยนะนี่แหละฮะอร่อยง่ายได้โปรตีน
0: โอ้
1: เจลลี่พุดดิ้ง
0: ใช่ใช
1: ่อันนี
0: ้มีรสด้วยนะคะ
1: ถูกต้อง
0: เมื่อกี้พิทอ่านมีรสกล้วยกับรสสตรอเบอรี่ค่ะ
1: ใช่ฮะเนี่ยฮะคือเราคิดว่าขนมหรือเปล่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆไม่
0: ใช
1: ่นี่คือโปรตีนแต่โปรตีนทำในรูปแบบของเจลลี
0: ่
1: นิ่มๆเพราะว่าผู้สูงวัยบางทีเหงือกใช่ไหมใช้เหงือกเคี้ยวแล้วอะ
0: ใช่คือปัญหาสุขภาพฟันและการกลืนสำคัญมากกับผู้สูงอายุ
1: ก็เลยเนี่ยนักวิจัยนะฮะจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัญญาเตชะสุขถาวรภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารท่านคิดคนนี้ขึ้นมาแล้วไปได้รางวัลที่การประกวดสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาไปประกวดที่มาเลก็ได้รางวัลจากมาเลเซียมาเหมือนกัน
0: แสดงว่าอร่อยจริง
1: อร่อยมีโปรตีนสูงด้วยนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกนะฮะว่าอันนี้เนี่ยเนื้อสัมผัสเขาจะเป็นเจลลี่พร้อมกินและใช้ช้อนตักได้นะฮะมันก็จะคงตัวอยู่บนช้อนนะครับใช้ช้อนบดเล็กน้อยเท่านั้นเองกินได้แล้วนะครับอันนี้แก้เพนพอยต์สำหรับผู้สูงอายุ
0: ใช่ค่ะเวลาที่คิดถึงการรับประทานอาหารง่ายๆเลยนะคะอันแรกเราต้องอ้าปากได้ก่อนเนาะอันที่สองเราต้องเคี้ยวได้แล้วก็อันที่สามเราต้องกลืนลงไปในกระเพาะได้ซึ่งผู้สูงวัยเนี่ยประเด็นก็คือจะเริ่มไปตั้งแต่การอ้าปากเลย
1: เริ่มอ้าไม่ขึ้น
0: อ้าไม่ขึ้นข้อต่อขากรรไกรเสื่อมบ้างอะไรบ้างอันที่สองก็คือฟันไม่ดีอาจจะมีฟันสึกฟันบินค่ะแล้วก็อันที่3คือการกลืนไม่ดีการกลืนไม่ดีเนี่ยส่วนหนึ่งพออายุ

0: มากขึ้นกล้ามเนื้อการกลืนฝ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป้สังเกตเนี่ยบางคนทานอาหารคำใหญ่หรือดื่มน้ำใหญ่ๆจะสำลักเพราะกล้ามเนื้อเวลาที่มันทำงานประสานกันมันต้องบีบพร้อมๆกันพอกล้ามเนื้อมันหลวมขึ้นมันไม่มีแรงบีบมากพอก็จะทำให้เราสำลักบางคนมีโรคร่วมเข้าไปอีกยิ่งทำให้การกลืนแย่เช่นสโตรกเนาะโรคหลอดเลือดสมองตีบอัมพาตอัมพฤกษ์การกลืนก็แย่พากินสันคนไข้ก็กลืนแย่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีปัญหาทั้งการอ้าปากการเคี้ยวการกลืนเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราทานอาหารไม่ได้แล้วพีทก็จะบอกว่าจริงๆอาจารย์อันนี้เป็นนวัตกรรมที่ดีมากนะคะก็คือถ้าเราเอาอาหารเวลาที่เราเป็นคุณหมอเราดูคนผู้สูงอายุเราก็ต้องมาดูด้วยนะใครมีฟันหรือเปล่าแต่เราไม่ใช่หมอฟันนะแต่เราเป็นหมอทั่วๆไปเรามีฟันไหมฟันปลอมหลวมหรือเปล่าแล้วเราก็พบว่าแรงกัดของเขาอะค่ะเวลาที่เขาจะบดของเนี่ยมีฟันกับไม่มีฟันก็ต่างกันมีฟันปลอมกับมีแต่เหงือกก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องทำความหนาแน่นของอาหารเนี่ยค่ะให้มันหลายรูปแบบมากเพื่อที่น้ำหนักของคนที่ไม่มีฟันกดเนี่ยมันจะได้กัดแล้วแตก
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะถ้ากัดแล้วไม่แตกก็สำลักอีกเคี้ยวได้ไม่ละเอียดค่ะ
1: ถึงเราจะเห็นพวกอาหารเสริมหรือว่าที่เป็นอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่ทำเป็นลักษณะของเหลวนะฮะอันนี้ก็เป็นสารอาหารที่ครบถ้วนซึ่งจริงๆถ้าสำหรับผู้สูงอายุที่ยังเคี้ยวได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปเสริมพวกนั้นถูกไหมฮะ
0: ถ้าทานอาหารได้ครบ5หมู่และได้พลังงานพอดูจากอะไรดูจากน้ำหนักตัวไม่ลด okay. ค่ะดูจากการทรงตัวการเดินความคล่องแคล่วในการใช้ชีวิตประจำวันถ้าเราทานได้ปกติเราสำลักเราน้ำหนักไม่ลดเรามีความสุขในชีวิตประจำวันไม่ต้องปรับอาหารแต่ผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยอย่างที่บอกมีปัญหาตั้งแต่การเคี้ยวการกลืนเพราะฉะนั้นการกินที่ไม่พอเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาอาหารทางการแพทย์
1: Okay.
0: อาหารทางการแพทย์เองเนี่ยมีหลายรูปแบบค่ะมีตั้งแต่รูปแบบของการเบสเป็นนมรูปแบบของเบสเป็นโปรตีนเป็นเจลลี่มีหลายอย่างการเลือกเนี่ยต้องดูตั้งแต่ผู้สูงวัยแต่ละคนเช่นเดียวกันเช่นบางคนดื่มน้ำเปล่าแล้วสำลักแต่ดื่มนมไม่สำลักเพราะนมข้นกว่าเพราะนมมันมีความหนืดกว่าแล้วพีทก็บอกว่าโอเคงั้นเราก็เอานมไปใส่เยลลี่หน่อยหนึ่งให้มันดูดได้แล้วไม่สำลักเหมือนเยลลี่ที่เขาขายตามห้างสรรพสินค้าที่มันแช่เย็นเป็นถุงแล้วดูดเนี่ยเราก็เอาทำอาหารทางการแพทย์ที่เบสเป็นนมโดยใส่ผงเราเรียกผงหนืดลงไปมันก็จะหนืดขึ้นให้ก็ดูดได้อาหารครบโดยที่ไม่สำลักค่ะบางคนต้องเคี้ยวอย่างในกรณีของเยลลี่เนี่ยมันจะต้องเคี้ยวนิดนึงให้มันมี texture หน่อยแล้วมันถึงจะกลืนลงไปได้เราก็จะใช้เป็นเยลลี่เป็นรูปแบบเยลลี
1: ่มันมีความละเอียดมาก
0: ใช่ค่ะบางคนกินข้าวสวยไม่ได้แต่กินข้าวต้มได
1: ้ครับ
0: บางคนกินข้าวต้มไม่ได้แต่กินโจ๊กได้เพราะโจ๊กกับข้าวต้มหนืดไม่เท่ากันใช่เวลาเราคิดอาหารผู้สูงอายุเนี่ยเราต้องคิดละเอียดขนาดนี้พี่ถึงได้บอกว่าในข่าวเนี้ยถือว่าคนที่คิดเนี่ยใส่ใจมากใส่ใจมากเขาเขียนแม้ในข่าวเนี้ยบอกกับเราแม้กระทั่งว่าไม่มีฟันเนี่ยเอาฟันขบปุ๊บมันจะแตกมันจะแตกเป็นเล็กๆแล้วก็กลืนได้เหมือนอาหารนุ่ม
1: ๆผมก็ว่าทำไมในข่าวบอกมาละเอียดมาก
0: ใช
1: ่แต่จริงๆสำหรับคนที่เขา
0: ดูแลที่เขาเคี้ยวไม่ได้เนี่ยสำคัญมาก
1: เขาก็จะรู้ว่าอ๋อประมาณนี้ใช่เลยสำหรับฉัน
0: ใช่ใช่เวลาที่เราเอาคนไข้มาทดสอบการกลืนผู้สูงอายุที่เราคิดว่าน่าจะมีปัญหาการเคี้ยวการกลืนเราจะมีอาหารเรียงอย่างนี้เลยนะคะตั้งแต่น้ำเปล่าน้ำผึ้งโยเกิร์ตไล่ไปอย่างเงี้ยค่ะโจ๊กข้าวต้มข้าวสวยแล้วก็ให้เขาค่อยๆกลืนทีละอันดูว่าอันไหนเหมาะกับคนนี
1: ้ค่ะก็ผมเห็นคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูของที่รามา
0: ใช่
1: ที่เขาไปเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
0: กลืนโดยเฉพาะ
1: การกลืนโดยเฉพาะ
0: ใช่ใช่
1: ก็แสดงว่าผู้สูงอายุที่เขามีปัญหาการกลืนถ้าเจอคุณหมอท่านนี้ก็สามารถที่จะฝึกให้ดีขึ้นได้
0: ใช่ค่ะแล้วบางคนเนี่ยจากแค่กลืนนมได้เนี่ยก็มาทานโจ

0: ้องฝึกซึ่งแบบพี่ต้องบอกว่าพี่เข้าใจว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยเขามีความอดทนมากนะคะแล้วเขามีความละเอียดในการฝึกมากแล้วคนไข้พี่หลายคนเลยที่ส่งไปปรึกษาเนี่ยเดี๋ยวนี้คือทานได
1: ้โอ้ดีขึ้น
0: ทานได้ดีขึ้นใช่ทานได้ดีขึ้นแล้วมีความสุขกับการทานมากขึ้นต้องไม่ลืมนะคะการที่เรามีอาหารในปากแล้วเราได้เคี้ยวหรือเราได้กลืนมันลงไปอันนี้เป็นความสุขอย่างนึงถ้าเราไปใส่สายให้อาหารเนี่ยเราจะบายพาสความสุขนี้ไปนะคะ
1: อิ่มอย่างเดียว
0: คนไข้อิ่มแต่ว่าไม่แฮปปี
1: ้
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆผู้สูงอายุเขาก็ยังต้องการความสุขจากรสชาติ enjoy eating อยู่ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ต่อให้กินได้นิดเดียว
0: เขาก็ยังใช่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่เรากินไม่พอจริงๆเราให้ใส่อาหาร
1: อ
0: ะแต่เราคิดว่าเขายังพอกินทางปากได้เราก็ให้เขากินทางปากนะคะแต่ได้แค่ไหนแค่นั้น
1: okay.
0: เอาให้เขาแฮปปี้และที่เหลือก็เข้าไปทางจมูกให้อิ่ม
1: ครับหลายๆคนใช้วิธีการเอาอาหารไปปั่น
0: ได
1: ้ได้เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันถ้าเขาสามารถทานอาหารในความหนืดนั้นได้ในความหนืดนั้นได้เวลาปั่นเนี่ยค่ะคุณเป้มันจะมีปั่นเสร็จปั่นเฉยๆเลยนะเอาข้าวผักไข
1: ่
0: ปั่นรวมกันเฉยๆเลยอันนี้เป็น texture นึงนะถ้าคุณเป้ปั่นจนละเอียดและเอามันมากรองแล้วคุณเป็นเนื้อครีมบางบ้านปั่นเฉยๆปื๊ดๆๆก็กินได้แล้ว
1: ครับจะมีแบบว่าช่วงระยะเวลานึงที่สามารถกินแบบนี้ได้แต่เวลาผ่านไป
0: ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเขาจะกินได้อีก texture นึงที่เก่งขึ้น
1: แล้วมีแบบแต่ก่อนเคยกินแบบนี้ได้ตอนนี้กินแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าการกลืน
0: มี
1: แย่กว่าเดิม
0: มี
1: ก็มี
0: คนไข้บางคนน่าสงสารมากชอบทานถั่ว
1: ชอบเคี้ยว
0: ถั่วใช่แล้วฟันหักแล้วไม่ได้ใส่ฟันปลอมแล้วเคี้ยวไม่ได้นี่น่าสงสารสุดต้องแบบต้องเอาถั่วคุณเป้เคยเห็นถั่วที่เคลือบน้ำตาลแล้วมีงาต้องเอามาทุบแล้วเอาช้อนเล็กๆตักแล้วให้อม
1: ค่อยๆละลายหวานๆ
0: ใช่เพื่อให้ได้ลดสัมผัสอันนั้น
1: แต่คุณหมอก็ไม่ห้ามเนาะเพราะถือว่าเป็นความสุขของเขา
0: ใช่ค่ะคือเราจะพยายามให้เขาได้ทานของอร่อยที่เขาชอบพี่ถึงบอกว่ารสชาติของนวัตกรรมอันนี้ก็ไม่เลวนะคะสตรอเบอรี่กับกล้วยหอม มันก็เป็นรสที่ทานง่ายอยู่แล้วด้วย
1: คือคุณหมอพีทเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยจริงๆผมไม่รู้ดีเทลขนาดนี
0: ้ค่ะ
1: แต่ผมนึกไปถึงตอนผมเลี้ยงลูกตอนเด็กๆพยายามที่จะหาอะไรที่มันอร่อยพี่ลองให้ลูกกินอันนี้ดูบ้างสิคือหลักการมันคล้ายๆ
0: คล้ายกันค่ะสมัยก่อนเนี่ยที่เราไม่มีนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุคุณเป้พี่ทำยังไงรู้ไหมเมื่อสัก20ปีที่แล้วพี่บอกเขาว่าให้ไปเชลฟ์อาหารเด็กไปซูเปอร์นี่แหละค่ะแล้วไปที่แผนกอาหารเด็กแล้วมันจะมีอาหารที่เป็นถ้วยๆอ
1: ่
0: ะหลายๆรสชาติอ่ะบอกให้เขาเอามาเทสกับคนสูงอายุ
1: ได้ไหมฮะ
0: ได้เหมือนกันแต่ต้องระวังนิดนึงเขาอาจจะมีเกลืออยู่ในนั้น
1: oh.
0: อาจจะมีเกลือมีรสชาติที่หรือหวานไปเค็มไปอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังแต่ว่าได้ถามว่าได้ไหมสมัยก่อนที่เราไม่มีอาหารที่มันเหมาะกับวัยอะเราก็ทำแบบนั้นเหมือนกันพิดก็เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งแรกๆก็บอกต้องไปเชลเด็กแล้วล่ะไม่งั้นก็ต้องทำเองทำเองก็คือเห็นที่คุณเป้บอกเอามาปั่นปื๊ดมันก็จะได้ถ้วยเด็ก
1: มีไหมฮะผู้สูงอายุที่ร่างกายผอมกินอาหารไม่ถึงเพราะเบื่ออาหาร
0: มี
1: เบื่อรสชาติอ่ะต้องกินแบบนี้ทุกวันเนี่ยฉันก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน
0: และไออาหารทางการแพทย์นี่ตัวดีเลย
1: โอ้โห
0: มีค่ะมีแล้วเราก็ต้องสอนผู้ดูแลสอนผู้สูงอายุเหมือนกันบอกคุณแม่จริงๆไม่ต้องกินรสวานิลาทุกวันนะใส่ช็อกโกแลตไปเป็นรสช็อกโกแลตนะ
1: ค
0: ุณแม่แอบหยอดชาเย็นไปหน่อยก็ได้หยอดน้ำหวานสีแดงไปหน่อยแล้วก็เปลี่ยนรสให้เขาค่ะมีค่ะมี
1: อาหารทางการแพทย์จริงๆมันค่อนข้างราคาสูงนะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหลายบ้านจึงเลือกอย่างที่คุณเป้บอกคือเอาอาหารปกติมาทำเองมาปั่นเขาก็จะมีซุปนานารสชาติอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับสุดท้ายฮะคุณหมอฮะฝากถึงการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะเอาเรื่องสุดท้ายแล้วกันเพราะว่ามันวันนึงกัน3มื้อเรื่องการกินนะฮะ
0: จริงๆแล้วผู้สูงวัยเนี่ยค่ะนอกจากสุขภาพใจสุขภาพสังคมสุขภาพกายจะดีแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ดีเนี่ยก็คืออาหารนะคะ
1: ค่
0: ะเราก็บอกว่าเขาควรจะต้องกินอิ่มด้วยกินอร่อยด้วยนะคะแล้ว

0: ีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหลายๆท่านเนี่ยสังเกตว่าผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านเนาะเริ่มทานอาหารได้น้อยลงเริ่มรู้สึกเบื่ออาหารเนี่ยยังไงสามารถที่จะปรึกษาคุณหมอที่ให้การดูแลอยู่ได้รวมไปถึงถ้าคิดว่ามีปัญหาในเรื่องการกลืนเนี่ยค่ะหรือการเคี้ยวเนี่ยก็สามารถที่จะปรึกษาคุณหมอฟันหรือคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้เช่นเดียวกัน
1: นะบางทีลืมไปเลยนะสำหรับคนดูแลก็พยายามที่ให้กินให้ถึงกินให้ครบ5หมู่ตามที่คุณหมอบอกแต่ลืมคําว่า enjoy eating
0: ใช่
1: ค่ะจริงๆผู้สูงอายุเขาก็มีความสุขในการกินเหมือนกัน
0: ก็เหมือนเรานี่แหละค่ะ
1: นะฮะนี่คือทั้งหมดของพบหมอรามาประจำวันนี้หลายเรื่องทั้งเรื่องกินทั้งการระวังอุบัติเหตุ
0: โอ้
1: เยอะแยะเลยนะฮะ
0: ตรวจสุขภาพ
1: ใช่นะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุเองรวมถึงผู้ที่ดูแลด้วยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอพีทนะครับขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ
1: พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับพบหมอรามาสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับผมอัดอวัฒนะครับผมปกติผมชอบเล่นกีฬาครับย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กคือผมโตมากับการเล่นกีฬาซึ่งผมก็เล่นกีฬามาเยอะมากตั้งแต่แบบว่ายน้ำเทนนิสบาสแบดมินตันวอลเลย์บอลเทควันโดคือผมมาผ่านกีฬามาเยอะมากๆแล้วก็เหมือนเราโตมากับกีฬาแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้เราแบบเอนจอยกับมันตั้งแต่เด็กจริงๆอ่ะมีหลายกีฬามากๆที่พอเราได้ยินชื่อแล้วเราไม่รู้จักแล้วเราก็บางอันคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นกีฬาอย่างเช่นคริกเก็ตอย่างเงี้ยคือผมเคยได้ยินแต่ผมไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งแบบพวกกาบัดดี้อะไรนะเน็ตบอลคือมันมีหลายกีฬามากที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาหรือวิธีการเล่นด้วยซ้ำว่าเขาเป็นยังไงซึ่งผมว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลากหลายมากๆที่อาจจะยังไม่เคยถูกเมนชั่นหรือว่าไม่ได้ถูกให้ความสนใจกีฬาเหล่านั้นอาจจะเป็นกีฬาที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเป็นกีฬาที่ถ้าเราได้ไปเอ็กซ์พอร์มันอ่ะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเปิดโลกแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับกีฬานั้นได้ก็วันนี้นะครับคือเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาลองเล่นกีฬาที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนซึ่งเป็นกีฬาที่ผมเคยได้ยินชื่อแต่ว่าเราไม่รู้จักเลยว่ากีฬาเนี้ยเล่นยังไงซึ่งกีฬาเนี้ยก็คือคริกเก็ต
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพี่ชาญใช่ไหมครับ
3: ชาญครับผม
2: ผมอัดนะครับพ
3: ี่ครับ
2: ตอนนี้เราอยู่ที่สนามคริกเก็ต
3: ใช่ครับใช่ครับสนามเทศไทย
2: คือตอนเด็กอะพี่ผมเล่นกีฬาแต่ว่าส่วนมากก็จะรู้จักกีฬาที่แบบว่าคนรู้จักทั่วไป
3: ใช
2: ่ๆแต่ว่าแบบอย่างคริกเก็ตอะคือผมเคยได้ยินแต่ชื่อ
3: ครับ
2: แต่ว่าผมแบบไม่ได้รู้จัก
3: ครับ
2: ดีเทลเลยว่าจริงๆมันเป็นยังไง
3: ครับ
2: อันนี้ผมก็เพิ่งมาเคยเห็นสนามครั้งแรกพี่ชาญจริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่มันมาจากแบบคล้ายๆกับกีฬาอะไร
3: คงไม่ได้มาจากกีฬาอะไรแต่ว่าคือมันเป็นกีฬาที่มาจากประเทศอังกฤษ
2: อ๋ออังกฤษนะคร
3: ับใช่แล้วก็จะเล่นแค่หลายในอาณานิคมเขาหรือว่าเมืองขึ้นของเรา

0: อะไรต่างๆนานาครับตอนที่เข้ามาในเมืองไทยแรกๆเนี่ยก็จะเล่นในหมู่ต่างชาติเป็นสัดส่วนมากตอนเราก่อตั้งสมาคมเนี่ยมันกีฬานี้ค่อยๆเข้าไปแพร่หลายถึงประชาชนคนไทยมากขึ้น
1: ทำไมอยู่ๆพี่ถึงไปเจอกีฬานี้ได
0: ้พอดีที่บ้านเล่นกันอยู่แล้วพ่อเนี่ยเล่นกันอยู่แล้วเลยมันก็ซึมซับแล้วก็เราก็ได้อิทธิพลมาจากตรงนั้น
1: แต่ว่าไม่ถึงว่าพอกีฬานี้มันค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่ทำไมแบบอยากรู้ว่าทำไมพ่อพี่ชาญถึงแบบไปเจอกีฬานี้ได้ในวันที่แบบก่อนหน้านี้มันยังเป็นกีฬาที่นิชมากๆในประเทศเนี่ยครับ
0: ครับผมก็คือเขาเล่นกันในหมู่สโมสรเขาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ทีนี้เขาก็ดึงเหมือนดึงลูกเข้าไปเล่นด้วย อะไรประมาณเนี้ยเราก็ซึมซับมาเสร็จเนี่ยเราก็เห็นว่ากีฬาเนี้ยถ้าเราจะทำให้คนรู้จักเนี่ยเราก็ต้องสอนคนไทยให้เล่นเป็นหรือว่าเราต้องดึงคนไทยเข้ามาแล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็สร้างเหมือนสร้างคอมมูนิตี้หรือสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับกีฬาเนี้ยให้คนไทยเขาเห็นถึงจะซึมซับเข้าไปในประเทศได
1: ้แต่ผมอยากรู้ต่อว่าแบบจริงๆแล้วอย่างคริกเก็ตนะครับ
0: ครับ
1: คือจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: คือมันต้องหมายถึงว่า strategy ของมันในการเล่นกติกาอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างครับ
0: เยอะอยู่ครับ
1: เยอะอยู่ใช่ไหม
0: เยอะอยู่แต่ว่าคือเอาแบบคร่าวๆ
1: ก็ได้
0: ก็คือจะมีทีมปาลูกแล้วก็ทีมตีนี่คือจะเป็นทีมบุกทำแต้มสมมุติว่าเรามีโควต้า300ลูก
1: ครับผม
0: ทำแต้มเท่าไหร่ก็ได้แล้วสมมุติว่าเราทำได้300แต้มไอ้ทีมที่ปาลูกก็ต้องกลับไปตีแล้วก็ทำแต้มให้มากกว่า300
1: อ๋อแบบอย่าง300แต้มจริงๆแบบมันมีเวลาเล่นแบบคร่าวๆไหมครับว่าประมาณแบบ2ชั่วโมงจริงๆมันแล้วแต่
0: ก็จะมีเป็น3เวอร์ชัน
1: ครับ
0: นะเวอร์ชันที่สั้นที่สุดก็เขาจะเรียกว่า T20 20 over จะมี120ลูกอันนี้คือเวอร์ชันที่สั้นที่สุด
1: ครับ
0: แล้วก็จะกลายเป็น50 over ก็ใช้6ชั่วโมงแล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่าเทสแมตช์นี่5วัน
1: 5วันอ่ะพี่5วันคือเราเล่นกันยังไง
0: 5วันก็คือตั้งแต่คือทุกวันเนี่ยเราก็จะเล่นตั้งแต่เช้า
1: ครับ
0: จนแสงจะหมดแล้วก็ทบกันไปทบกันมา
2: คริกเก็ตนับเป็นอีกหนึ่งศาสนาของอินเดียเลยก็ว่าได้ก็คือเป็นการใช้วิถีชีวิตของคนอินเดียที่ตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ไม่จำกัดก็คือเขาสามารถที่จะเล่นเพื่อที่จะแสดงออกถึงความภาคภูมิใจความมีศักดิ์ศรีแล้วก็ความชื่นชอบในกีฬาคริกเก็ตเนี่ยเขาเลยทุ่มเทให้กับนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาคริกเก็ตเพราะว่าตามท้องถนนทั่วไปถ้าเราสังเกตดีๆในประเทศอินเดียค่ะก็จะมีนักกีฬาคริกเก็ตเป็นพรีเซนเตอร์ในหลายๆแบรนด์อยู่ความโด่งดังของนักกีฬาคริกเก็ตเองเนี่ยในเรื่องของอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะมันคือหมายถึงการแสดงออกของความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนก็คือเขาอาจจะมาจากชนชั้นวรรณะอื่นๆที่ไม่ได้มีชนชั้นวรรณะสูงแต่สามารถที่จะเล่นคริกเก็ตได้แล้วก็แสดงออกมาในเชิงศักยภาพของตัวเองได้ก็คือเขาก็เปรียบดังเป็นวีรบุรุษของประเทศคือสามารถที่แสดงออกได้ว่าเขาก็เหนือประเทศตะวันตกประมาณนี้ค่ะ
1: ตอนที่มาถึงสนามคือภาพที่ผมเห็นในหัวก่อนหน้าเนี่ยคือผมคิดว่ามันจะเป็นสนามเล็กๆแต่พอมาถึงสนามจริงเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็ภาพที่เราเห็นไว้ตอนแรกเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราได้มาสัมผัสจริงๆซึ่งวันนี้พอมาถึงผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ชาญ นะครับซึ่งพี่ชาญเนี่ยเขาก็เป็นโค้ชทีมชาติของคริกเก็ตผู้หญิงนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่คุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเขามีแพชชั่นที่แบบรุนแรงมากคือเรารู้เลยว่าตอนที่คุยกับเขาเนี่ยเขาอยู่กับกีฬานี้มานานมากตั้งแต่กีฬานี้ยังเป็นแบบนิชกว่านี้อีกอะจนวันนี้มันเริ่มแบบค่อยๆเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นที่รู้จักแบบไม่ได้กว้างอยู่ดีแต่เขาก็ยังอยู่กับกีฬานี้ผมรู้สึกว่าแบบได้คุยกับเขาแล้วมันเหมือนมันเติมไฟเราเหมือนกันว่าการที่คนเรามันมีแพชชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งกับกีฬาชนิดหนึ่งเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็เราเห็นแววตาเขาแล้วรู้สึกว่าเราอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นพอได้คุยกับพี่ชาญเสร็จผมก็ได้ไปเจอกับพี่เลี้ยงนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติคริกเก็ตผู้หญิง2คนนะครับก็คือพี่เกตกับพี่จีนนะครับผมซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยฝึกผม
3: เดี๋ยวผมเริ่มฝึกกับตีง่ายสุดใช่ไหม
4: อ๋อจากการจับไม้ก่อนละกันเนาะ
3: จับไม้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะถนัดข้างขวาใช่ไหมคะ
3: ผมถนัดขนาดขวา
4: อันดับแรกนะคะเหมือนถ้าเราจับแรกจะทำมือเป็นตัว V ทั้งสองข้างเราเอาข้างที่ถนัดอยู่ข้างบนได้ค่ะตรงข้อไม้ค่ะ มันจะอยู่ตรงนี้ของเราพอดี
3: โอเค
5: ก็จับขึ้นมา
6: ถูกต้องค่ะ
3: คือจับให้มันอยู่แบบนี้ก่อนแล้วก็เวลาตีก็คือเราค่อยคิด
6: ใช่ค่ะส่วนท่าที่เป็นในการตั้งหรือว่ารอที่จะตีค่ะก็จะแบบว่าเขาจะส่วนมากจะวางให้เป็นแบบรีแลกซ์หน่อยแหวนด้านข้างตัวให้บอกว่าเป็นท่าที่รีแลกซ์ของเราที่สุดถูกต้องค่ะ
3: บอลมันหน้าตาเป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นรูปเลย
4: บอลจริงๆจะเป็นสี
3: มันเป็นรูปเล็กๆใช่ไหม
6: ใช่ค่ะมันจะเป็นห่อหุ้มด้วยหนังอะค่ะแล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนเป็นก้อนกลมๆของไม
3: ้อ๋อไม่มีความคล้ายๆลูกเบสบอลแต่เบากว่า
6: จริงๆเหมือนจะพอกันนะคะแต่วันนี้จะรู้สึกว่ามันจะหนักกว่าตอนนั้นที่เคยกำของลูกเบสบอล
3: อันนี้ผมต้องไปยืนตรง
6: จะไปยืนข้างในพร้อมนะคะยก
4: แต่เมื่อกี้ไม้โดนสตัมนะ
6: ใช่จริงๆถ้าไม้โดนสตัมก็คือเราจะเป็นคนเอาออก
3: โอเค
6: ใช่
3: อ
6: ัน
3: น
6: ี้
3: เลย
6: ใช่ค
4: ่
6: ะ
4: ขออีกครั้งนะคะ
6: สวยใช่ค่ะ
3: อันนี้คือเขากำลังเริ่มเล่นใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
3: อ๋ออย่างตอนนี้ถ้าสมมติกติกาการเล่นเลยอะเพลเยอร์จริงๆมีตำแหน่งอะไรบ้าง
4: มันจะมีคนฟิลอะค่ะทั้งหมด11คน
3: คนฟิลคือคนที่อยู่รอบๆใช
4: ่
3: ที่รับ
4: ก็จะมีคีปเปอร์ที่จะรับบอลหลังเสาอะค่ะ
3: อ๋อโอเค
4: แล้วก็จะมีคนที่ยืนข้างคีปเปอร์คือเป็นสลีฟแล้วก็จะเป็นติดเส้นตรงนู้นนะคะ
3: ครับ
4: จะเป็นเติร์ดแมนพอยต์ถัดมาก็จะเป็นโคเวอร์เอ็กตาโคเวอร์มิดออฟมิดออนมิดวิกเก็ต
3: คือในตำแหน่งของผู้รับก็จะมีตำแหน่งย่อยไปอีกมีฟังก์ชันที่ย่อยลงไปอีกว่าแต่ละตำแหน่งทำอะไร
4: ใช่ใช่
6: คือในสนามจะมีทีมรับแล้วก็ทีมลุกนะคะ
3: ครับ
6: ก็คือทีมที่ลุกนี่คือจะเป็นคนตีแล้วคนตีเนี่ยจะมี2คนในสนาม
3: ครับ
6: ใช่มันจะมีเหมือนเราอ่ะตีคู่กับเพื่อน2คนแต่ทีมรับถ้ารวมกันก็คือมีทั้งหมด11คนใช่ค่ะหน้าที่ของคนที่เป็นทีมรับก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลูกโดนเสาข้างหลัง
3: ถ้าเป็นทีมรับก็คือ2อย่างที่ต้องทำคืออย่างแรกคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกมันไปโดนเสาของคนที่ตีหรือรับลูกให้ได้พอถ้าคืนได้ปุ๊บก็คือจะได้คะแนน
6: ถ้าสมมติว่าคืนก่อนที่
3: คนต
6: ี
3: จะวิ่ง
6: เข้าไปในเส้นอ่ะถ้าเราแบบเหมือนทัดเสาอ่ะเขาต้องออกเลยเหมือนเขาเข้ามาไม่ทันในกรอบที่เราวางไว
3: ้
6: ใช่แล้วกรรมการจะเป็นคนตัดสินจะมีกรรมการ2คนในสนามเหมือนกันคือคนที่ยืนหลังเสา1คน
3: ครับแล้วอย่างนี้พอสลับกันถ้าเป็นฝั่งลุกหน้าที่หรือว่าแบบสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรบ้าง
6: ก็คือเราต้องตีให้ได้มากที่สุดให้คะแนนเราเยอะที่สุดแล้วก็จะมีตีหลายแบบคือตีให้ออกนอกเส้นเลยก็คือจะเป็นซิก
3: ตีไงก็ได้ให้ไกลที่สุดให้มันออกจาก
6: ใช่
3: แล้วก็อย่างงั้นก็คือคนรับยังไงก็รับไม่ได้
6: ใช่ค่ะ
3: ก็เลยได้คะแนนเยอะสุดเป็น6คะแนน
6: เหมือนโฮมรัน
3: ใช่
6: ใช่แล้วก็จะมีที่เป็นเหมือนตกพื้นกิ้งแล้วค่อยออกจากเส้นอันนี้ก็คือได้4คะแนนค่ะแต่ถ้าสมมติว่าตีแล้วลูกไม่ออกเส้นเราจะได้คะแนนว่าเราอ่ะจะวิ่งกี่ครั้งก่อนที่เขาจะทีมรับจะเอาลูกไปคืนที่เสา
3: ก็คือถ้าเราวิ่งไปปุ๊บถึงเส้นก็คือได้1แล้วแต่ถ้าเราวิ่งกลับมาที่เบสของเราก็จะได้2
6: ใช่ค่ะ
3: อ๋อคือวิ่งไงก็ได้ให้เยอะที่สุด
6: ใช่คือจะวิ่ง7 8ยังไงก็ได้
4: จนกว่าลูกจะกลับมาที่เสา
6: ใช่ค่ะแต่เราก็ต้องโปรเทคเสาเราด้วยว่าเขาจะไม่เอามากลับมาลุกคืนแล้วก็ทัดเสาเราไม่งั้นเราก็เหมือนเอาเสียชีวิต
3: พอผมเริ่มเข้าใจผมเริ่มแบบได้ลองสัมผัสปุ๊บแล้ว

0: เป็นไงเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยครับแค่มันวิ่งนิดเดียวนะแต่มันเหนื่อยมากเลย
0: ใช่ใช้ความเหนื่อยคือเราต้องเร็วด้วยอะไรอย่างง
1: ี้ใช่แต่ตะกี้แบบจังหวะที่แบบว่าลูกมามันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนแบบบางทีเขาโยนมาแล้วมันสูงก่อนแล้วต่ำแล้วแบบบางทีเรากะไม่ถูก

0: อะกะยากอยู่เหมือนกัน
1: เท่าไหร่ตีได้2ลูก3ลูกแต่เขาออมมือให้โดนเบาๆของจริงมันต้องแรงกว่านี้ป่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งพอผมได้ลองเล่นตำแหน่งตีเสร็จปุ๊บผมก็เปลี่ยนมาเล่นตำแหน่งเป็นคนโยนซึ่งตอนเป็นคนโยนเนี่ยผมบอกเลยว่ายากมากเพราะว่ากฎของคริกเก็ตคือมันห้ามงอแขนแล้วก็การโยนเนี่ยมันต้องเหมือนอยู่ในระดับสูงนิดนึงแล้วพอเราไม่เคยโยนด้วยวงประมาณเนี้ยครับมันเลยทําให้เหมือนเราคว้างแล้วก็เลยจุดที่มันควรจะต้องไปถึงหรือเลยจุดที่คนตีจะต้องตีมันเลยกลายเป็นแบบข้ามไปเลยซึ่งมันก็ถ้าในเชิงการนับคะแนนเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ร้อนใช้ได้แต่ว่ามันดีครับเมื่อกี้เป็นตัวตีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเป็นคนโยนบ้างเขาบอกว่าการโยนเนี่ยมันไม่ใช่แบบโยนแบบไหนก็ได้กฎของคิกเก็ตก็คือแขนเราต้องตึงแล้วก็ต้องควรจะต้องอยู่แบบความสูงประมาณนี้ในการโยนซึ่งผมไม่รู้จะเป็นยังไงมันเป็นท่าที่แบบแปลกนิดนึงสำหรับเราเดี๋ยวลองดูเหมือนได้ขากลับมา
2: เราวิ่งมันไม่ค่อยบ้าขนาด
1: ตะกี้วิ่งยากมากกว่าแฟนนี
2: ่อันทีนี้เป็นวิธีการจับบอลนะคะ
1: ครับ
2: จะจับตามตะเข็บ
1: จับตามตะเข็บ
2: ใช
1: ่โอเค
2: อันนี้เขาอันจะจับเหมือนเป็นฟาสต์โบเลอร์คือคว้างเร็วแต่ถ้าเป็นพวกสปินเขาก็จะ
1: ข้างๆกว่าอ๋อผมเป็นฟาสต์ดีกว่า
2: เป็นฟาสต์ดีกว่า
1: ง่ายกว่าแล้วก็
2: เหมือนเราวิ่งมาปกติ
1: วิ่งมาปกติ
2: มันจะมีเหมือนจังหวะขึ้นเนี่ยค่ะจังหวะเทสเดี๋ยวเราเดินสัก3ก้าวแล้วก็ลองปล่อยบอลตอนเราปล่อยบอลเท้าเราห้ามเลยเส้นข้างหน้าเนี่ย
1: ข้างหน้าสุด
2: ถ้าเลยเส้นจะเป็นลงบอลเขาจะได้แต้มอัตโนมัติ
1: เดี๋ยวขอซ้อมก่อน
2: เราต้องลิงเสาแล้วค่ะ
1: โอ้ยากเหมือนกันนะ
2: ใช่เราต้องตั้งคอยใช่ไหมเขาดึง
3: ต้องกลมใหญ่ๆเ
2: พีย
1: แล้วก็ปล่อยไปตรง
2: ๆช่วงแรกๆแขนมันจะงอก็ไม่เป็นไรมันต้อง
1: กดยากยากกว่าตีผมอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งโยนบอลซึ่งผมก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะต้องเป็นตำแหน่งโยนเนี่ยเราอาจจะต้องไปฝึกหนักแล้วก็วันนี้คือผมคิดว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่ผมถนัดแล้วก็หลังจากที่ได้ลองโยนละแล้วเราสึกว่าเราไม่เหมาะกับเราก็เลยไปลองเป็นฟิลซึ่งก็เป็นเหมือนทีมลับเหมือนกันครับแต่ว่าทีนี้ที่คนที่เป็นฟิลคือจะเป็นคนที่คอยวิ่งเก็บลูกและส่งกลับมาให้กับคนโยนซึ่งตำแหน่งนี้ผมว่าก็สนุกดีเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเราต้องแวร์ตลอดเวลาว่าคนตีเนี่ยเขาจะตีไปทางไหนแล้วจุดที่เราอยู่เนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องไปเก็บลูกให้เร็วที่สุดแต่ว่าความยากของสิ่งนี้คือบางทีลูกมันมาแรงอ่ะแล้วจังหวะจับบางทีเรายังจับไม่ถูกยังกลัวๆอยู่ว่าแบบมันจะกระแทกนิดเมื่อกี้โดนไปนิดนึงก็เอาเรื่องอยู่แต่ว่าเหมือนมันต้องดูจังหวะดีๆว่าเหมือนแบบมาปุ๊บแล้วแบบตะปบให้ถูกอ่ะซึ่งเมื่อกี้ก็ยังทำไม่ค่อยได้ผมกลัวเจ็บแหละเมื่อกี้ก็เลยแบบยังไม่ค่อยกล้าแต่ว่าก็มันดีนะรู้สึกว่าพอได้วิ่งแล้วแบบมันสนุกอีกแบบแล้วถ้าเวลาเราโยนกลับมาแบบให้ถึงมือมันดีชอบจังหวะนั้นแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่มันได้ฝึกอะไรเยอะเหมือนกันการเป็นฟิลอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกในทั้งหมด3ตำแหน่งแล้วก็ถ้าให้เลือกเด่นเนี่ยก็คงจะเป็นตำแหน่งเป็นคนตีเพราะผมคิดว่าน่าจะตรงจริตสุดแล้วก็มันดีเวลาเราตีได้แล้วแบบมันสะใจแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้เล่นจริงๆและเราตีแล้วเราแบบทำให้มันได้คะแนนสูงสุดแบบออกนอกสนามไปเนี่ยตามกฎของเขาเนี่ยมันก็คงฟินอีกแบบนึงก็เลยคิดว่าถ้า3ตำแหน่งนี้ก็คงเลือกเป็นคนตีครับแล้วก็จริงๆวันนี้พอเล่นเสร็จใช่ไหมครับผมก็มีโอกาสได้มานั่งคุยกับพี่ชาอีกรอบนึงแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่เลี้ยงทั้ง2คนนะฮะก็คือพี่เกตกับพี่จีนจริงๆพี่ชาอยู่กับคริกเก็ตมาประมาณแบบกี่สิบปีแล้วครับ
4: โอ้ถ้าเข้ามาในบทบาทของการเป็นโค้ชอย่างเงี้ยก็รวมแล้วก็โอ้15-16ปีใช่15-16ปีก็คือก่อตั้งสมาคมรุ่นบุกเบิกประมาณนี้เพราะว่าตอนนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยเราอยากให้กีฬามันแพร่หลายมันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็สนุกประเมินมาแล้วเนี่ยคือคนไทยนี่ก็มีทักษะมีความคล่องตัวในการเล่นกีฬาหลายๆด้าน
2: แล้วยิ่งเรามีโกที่เราจะไปอย่างไประดับโลกเนี่ย หรือว่าในเช่นเกมแล้วได้ที่1ติดอันดับอะไรอย่างเงี้ยเรามีโกตรงนั้นเราเลยเหมือนเรามีแรงที่จะซ้อมที่จะทํามันเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้เราไป
1: แล้วอะไรคือสิ่งที่พี่ชารู้สึกแบบหลงไหลหรือแบบในคริกเก็ตอ่ะอะไรที่มันเป็นเสน่ห์ที่สุดของกีฬานี้
4: ผมว่ามันเป็นหลายๆอย่างมันเป็นคือตัวผม personally ผมชอบความกดดันตอนเล่นกีฬาอะไรเงี้ยความแบบว่าอะเดรนาลีนแล้วแบบว่าคือคนโยนมาแบบว่า140 130กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะคือแบบมันสูบฉีดมันอะไรเงี้ยมันมีแบบมันเป็นเสน่ห์มันเป็นเอกลักษณ์ของกีฬาชนิดนี้ชนิดเดียว
1: จริงๆพี่ชอบพวกความแบบความเป็นทีมความอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะที่แบบว่าคริกเก็ตมันต้องเหมือนต้องซิงกับกันทั้งหมดเลย
2: ใช่มันเหมือนต้องเราก็ต้องสื่อสารกันตลอดเพราะมันเป็นกีฬาประเภททีมเราไม่สามารถที่จะเล่นคนเดียวได้อย่างตอนตีลงไปตี2คนก็จริงแต่เราก็ต้องสื่อสารกับเพื่อนอีกคน
4: เฮ้ยเราจะเอาคนนี้ออกไงหรือว่าเฮ้ยเราจะทำแต้มตรงนี้เราจะหาแต้มตรงไหนแล้วมันจะมีมันต้องมีการสื่อสารกัน
1: มันต้องคิดตลอด
4: ใช่ต้องคิดตลอดคิดตลอด
1: กว่าที่จะดำเนินมาจนแบบตั้งเป็นสมาคมเนี่ยมันยากไหมครับพอกีฬานี้มันเริ่มจากการเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มมากๆเลย
4: โอ้ยากมากเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยก็คือเราก็คิดว่าเราจะเจาะตลาดในเมืองกรุงก่อนแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคือไลฟ์สไตล์มันคนละอย่างเพราะว่าคือชีวิตเขาก็จะเป็น
1: เร่งๆรีบ
4: ๆเร่งๆรีบๆหาเช้ากินค่ำหรือว่าแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาอะไรประมาณนี้เลยเราเจาะตลาดตรงนี้ไม่ได้เลยต้องออกไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่คือเหมือนคนไปขายศาสนาเอาอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วแบบว่าคุณสนใจเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปโรงเรียนบ้านๆเลยแบบว่าโรงเรียนแบบ20คน30คนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากตรงเนี้ย
1: โอ้พี่ลงทุนมากเลยนะ
4: แล้วก็ค่อยๆมีจังหวัดเริ่มสนใจมากขึ้นมันก็อาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยมีโรง2โรงใน1จังหวัดเขาก็ก่อตั้งทีมเขามาเรื่อยๆตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ14หรือถึง15จังหวัดแล้วก็มีทั้งหญิงชายมีอายุเยาวชนต่ำกว่า15 19แล้วก็รุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่นก็เดินทางมาได้ในระดับหนึ่ง
1: คร
4: ับผม
1: ตอนแรกๆเลยคือมันก็ยังไม่ได้มีทีมชาติใช่ไหมครับเป็นแบบ
4: มีทีมชาติแต่ว่าทีมชาตินี่ก็จะเป็นต่างชาติซะส่วนมากที่เขาเข้ามาอยู่อาจจะแต่งงานแล้วก็อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เลยมาเล่นในนามทีมชาติ
4: ซึ่งเราก็มองว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันยังไม่บอกว่าไทยแท้หรือว่าเราจะเรียกว่าเอ้ยทีมไทยแลนด์ได้เต็มปากเลยเราก็มีโปรเจกต์หรือว่ามีโครงการนี้ขึ้นมาว่าเราจะชักชวนคนไทยให้มาเล่นเยอะขึ้น
2: ด้วยความที่เหมือนเป็นประเทศที่ไม่รู้จักคริกเก
1: ็
2: ตแล้วพอเราเริ่มเข้าไปติดในระดับที่เป็นระดับโลกลึกๆขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนสายตาของทีมอื่นที่เป็นเล่นอยู่แล้วอะไรที่เขาเล่นในระดับที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเขาก็มองประเทศไทยด้วยความที่เหมือนให้เกียรติเราอ่ะที่แบบว่าโหเราทำได้ไงที่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ไม่รู้จักเลยแล้วก็เข้าไปเล่นในระดับโลกอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วจริงๆพี่ชาญมองว่าซีนต่อไปของแบบของคริกเก็ตในประเทศไทยมันจะแบบไปทางไหนต
4: ่อตอนนี้มันก็คือลำบากอยู่เพราะเราคือจริงๆแล้วเราก็ต้องการนายทุนหรือว่าต้องการสปอนเซอร์ที่เขารักเหมือนที่เรารักแล้วก็มีวิชั่นเหมือนที่เรามีเงี้ยเพื่อที่จะให้กีฬามันเติบโตไ

0: นักกีฬาเราแบบมีความสามารถแต่ว่าบางทีมันขาดเรื่องของแบบโอกาสหรือว่าขาดเรื่องของการซัพพอร์ตที่จะพาเขาไปให้ไกลอะไรอย่างเงี้ย
1: คือหลักๆอ่ะผมมองว่าโอกาสเราจะไปกระจุกอยู่กีฬา2กีฬาที่เราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นกีฬาหลักหวังเหรียญแต่ว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับคนอื่นหรือว่าที่อยากจะลองสิ่งใหม่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยคือคุณจะไปปิดขั้นกั้นเขามันก็ไม่ถูกฮะ
0: จริงๆคริกเก็ตในไทยเนี่ยมันยังเป็นแบบที่รู้จักน้อยใช่ไหม
2: ใ
0: ช่จริงๆรู้สึกว่าแบบอยากฝากแมสเซจอะไรไปถึงแบบคนที่ยังไม่รู้จักคริกเก็ตหรือว่าอาจจะแบบรู้จักแต่ว่ายังไม่ได้ลองเข้ามาสัมผัสบ้าง
2: จริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่สนุกนะถ้าเราได้มีโอกาสได้ลองเข้ามาศึกษาวิธีเล่นหรือว่ากติกาอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราสนุกได้อย่างถ้าเรามีโอกาสติดทีมชาติหรืออะไรเงี้ยก็จะได้ไปเที่ยวด้วย
0: ซึ่งพอได้คุยกับทั้ง3คนแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าแพชชั่นของพวกเขามันน่าเรสเปคมากๆเพราะผมรู้สึกว่าพวกเขาอยู่กับสิ่งนี้มาเป็นแบบ10ปีแล้วก็เขาสู้มามากจากแบบกีฬาที่มันแบบเป็นที่รู้จักแค่กลุ่มเล็กๆเขาพยายามที่จะขยายมันไปสู่จังหวัดอื่นๆสู่ภูมิภาคอื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าถ้าคนที่ไม่ได้รักจริงเนี่ยคงไม่มีกำลังใจที่จะทำให้กีฬาเนี้ยมันเป็นที่รู้จักมากขึ้นยิ่งได้ฟังผมยิ่งรู้สึกว่าอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตจากผู้สนับสนุนที่จะช่วยผลักดันให้วงการคริกเก็ตในประเทศไทยเนี่ยมันเติบโตไปอีกสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์ของคริกเก็ตเลยอย่างแรกมันคือการที่เราต้องมีสมาธิหนึ่งคือเราเล่นเป็นทีมก็จริงแต่ว่าทุกตำแหน่งเนี่ยมันมีความสำคัญหมดถึงแม้ว่าตอนที่เราเป็นตัวตีเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิเราตีลูกไม่โดนมันก็มีผลกับทีมผมรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเสน่ห์ของมันคือสมาธิของเรามันคอนเน็กต์ไปกับคนอื่นๆในทีมซึ่งมันเลยทำให้เหมือนแบบผมรู้สึกว่าตอนที่มาเล่นเนี่ยมันทำให้เราแบบได้อยู่กับตัวเองเยอะแล้วผมคิดว่าสิ่งนี้มันแปลกกว่ากีฬาอื่นนะกีฬาอื่นมันจะมีความแบบตื่นเต้นอันนี้มันเหมือนแบบเราต้องโฟกัสแล้วก็เปิด awareness กับทุกคนในทีมอะไรเงี้ยผมว่านี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงแล้วก็รู้สึกว่าคริกเก็ตคือมันมีกฎมันพิเศษดีที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าแบบสำหรับผมคือมันไม่เคยเล่นกีฬานี้มาก่อนเนาะแล้วพอเราได้มารู้จักผมรู้สึกกฎมันแบบมันมีความน่าสนใจที่เดี๋ยวมันตีเสร็จเราก็ต้องวิ่งหรืออะไรพวกนี้ที่ถ้าเป็นกีฬาอื่นเราก็มันเหมือนจบในระยะเวลาสั้นๆอ่ะแต่ของคริกเก็ตคือมันใช้ระยะเวลานานมันใช้นอกเหนือจากร่างกายแล้วมันใช้พลังใจที่ต้องทำยังไงให้เหมือนเราไปสู่จุดชนะตรงนั้นอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้จบภายในแบบชั่วโมงนึงบางทีมัน3ชั่วโมงหรือแบบ2วัน3วันมันมีหลายรูปแบบมากๆซึ่งผมว่าเสน่ห์ของมันคือการเอาชนะตัวเองที่ไม่ง่ายเหมือนกันในระยะเวลาแบบหลายๆวันแล้วผมรู้สึกว่าคนที่เล่นคริกเก็ตเนี่ยพอได้มาสัมผัสคือใจเย็นๆน่ะทุกคนเป็นคนใจเย็นน่ะตั้งคุยกับพี่ชาคุยกับพี่เกดคุยกับพี่จีนเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากทุกอย่างมันคือค่อยๆ คิดแล้วก็เป็นคนที่เหมือนทุกอย่างมันต้องใช้ strategy มันไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วแบบเราทำเลยแต่ว่าทุกอย่างมันคือการวางแผนแล้วทุกก้าวเนี่ยมันคือการแก้ปัญหามันคือการมองในสเต็ปต่อไปว่าเราจะแก้เกมยังไงให้มันดีขึ้นในทุกมิติครับซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันพิเศษดีสำหรับการได้มาลองเล่นแล้วก็ได้มารู้จักกับพี่ๆที่เขาผูกพันกับคริกเก็ตครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากลองเล่นกีฬาคริกเก็ตนะครับผมว่าก็ไม่ต้องคิดเยอะมาลองเล่นเลยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่พี่ชานเขาบอกไปว่าเราสามารถไปจอยได้กับโรงเรียนที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็แค่ไปลองดูหรือจะเริ่มจากการเล่นที่บ้านเอาอุปกรณ์ที่คุณมีเนี่ยมาลองตั้งดูแล้วก็ลองเล่นดูผมว่าเดี๋ยวคุณก็จะเจอเสน่ห์ของมันแล้วคุณอาจจะอยากจริงจังกับมันมากขึ้น

บอกเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B.C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตแล้ว

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้สำหรับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะตั้ม
2: วันนี้ท็อปิกผมว่าค่อนข้างกว้างแล้วก็มีประโยชน์ทุกคนครับเพราะว่าจริงๆผมกำลังจะพูดถึงอาหารชนิดนึง
1: ของที่ว่าอยู่ข้างหน
2: ้
1: า
2: ใช่เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากๆนะครับทั้งในแง่ของไฟเบอร์ทั้งในแง่ของวิตามินแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่ไม่สามารถหามาทดแทนได้ครับ
1: เป็นของดีที
2: ่น่าเสียดายมากเพราะว่าคนเนี่ยเขี่ยออกเยอะมากโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยผมว่าเขี่ยออกเกือบทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันว่าแล้วถ้าเกิดเราไม่ทานผักผลไม้อยู่ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับ
1: okay.
2: เราจะทำยังไงกันได้บ้างครับ
1: ชอบมีคนมาถามบอกว่าไม่กินผักคุณหมอกินอะไรแทนดีสิ่งนี้ดีไหม
2: เป็นคำถามที่โดนถามมาเยอะเช่นเดียวกันนะครับ
1: อันแรกก่อนต้องถามว่ากินผักไหม
2: ส่วนตัวผมกินผักแต่ว่ามีผักต้องห้ามอยู่ไม่กี่ชนิดครับ
1: okay. อ
2: ย่างแรกเลยที่ผมไม่กินคือถั่วงอก
1: ทำไมถึงไม่กิน
2: โหกลิ่นมันแรงมากครับผมไม่ชอบความเหม็นเขียวของถั่วงอกมาก
1: สาเหตุหลักๆที่จะมีคนไม่เลือกกินหรือไม่ชอบกินเนี่ยนะคะก็จะมีหลายอย่างเนาะส่วนใหญ่เวลาที่ไปถามเขาก็จะบอกว่ามันไม่อร่อยมันไม่อร่อยพอให้พยายามบอกว่าไม่อร่อยเพราะอะไรกลิ่นความขมแล้วก็เหม็นเขียวที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้คำถามว่าเออเรามีเหตุผลอะไรไหมทำไมคนคนนึงถึงไม่ชอบกินผักหรือคนคนนึงชอบกินผักถ้าเอาในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็จะมีคนเคยทำวิจัยเหมือนกันแล้วก็บอกว่าส่วนหนึ่งของคนที่จะรู้สึกว่ารับรู้ความรู้สึกขมได้ดีขึ้นมันก็จะมียีนเนาะที่จะคอย
2: ค
1: อนโทรลอยู่แล้วบอกว่าคนกลุ่มนี้ถ้ามียีนแบบนี้เวลาที่เขากินของที่มันขมเนี่ยเขาจะรู้สึกขมกว่าปกติมีอยู่ประมาณสัก 20-25% แล้วก็จะมีบางคนที่รู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่รู้สึกอะไรเลยกินได้ไม่ข
2: ม
1: แล้วคนที่เหลือประมาณครึ่งนึงกลางๆก็คือมีความรู้สึกแต่อาจจะน้อยหน่
2: อ
1: ยทีนี้เราก็เชื่อว่าถ้าคนที่กินอะไรแล้วรู้สึกมันขมมากกว่าปกติเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ไม่เลือกกินผักเพราะเขารู้สึกว่ามันขมวันนี้เชฟอุตส่าห์มานั่งกับเรารแล้วเป็นคุณหมอด้วยก็รู้ว่ามันประโยชน์กับสุขภาพเดี๋ยววันนี้คุณหมอตั้มก็จะมาบอกเราว่าเราจะทำยังไงกับผักดีเพื่อจะให้เรากินได้มากขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้น
2: ได้เลยวันนี้ผมพกเทคนิคมาเพียบเลยครับผม
1: โอเค
2: ก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องเทคนิคการทำอาหาร
1: ครับ
2: ผมมีคำถามก่อนครับผมว่า
1: โอเค
2: ใน1วันเนี่ยเราควรจะต้องกินผักเยอะแค่ไหนครับถึงจะเพียงพอต่อ
1: okay.
2: ร่างกายของเรา
1: เรามีข้อมูลเนาะก็คือบอกว่าเวลาที่เราไปดูงานวิจัยเนี่ยเราจะบอกว่าคนกินผักผลไม้เนี่ยอายุยืนสุขภาพดีใช่มั้ยคะเราก็จะไปดูต่อว่าเอ๊ะมันต้องกินแค่ไหนเหมือนที่ตั้มบอกเวลาที่เขารวมอ่ะค่ะเขาจะรวมทั้งผักและผลไม้เวลาเขาพูดผักและผลไม้เขาจะพูดคําว่า400กรัมโอ้แม่เจ้า400กรัมเท่าไหร
2: ่เยอะนะครับ
1: เชฟรู
2: ้ชาวบ้าน
1: อ
2: าจจะไม่รู
1: ้ทีนี้เวลาที่เราคุยกันเราจะแยกมาเป็น2ส่วนนะคะก็คือส่วนของผักกับส่วนของผลไม
2: ้
1: ส่วนของผลไม้เราจะบอกว่า2ส่วนส่วนของผักจะเป็น3ส่วนอันนี้คือรวมกัน400กรัมนะคะทีนี้ส่วนของผักก่อนนะคะส่วนของผักนี้เราใช้กำปั้นเนอะถ้าสมมุติว่าอันนี้วิธีง่ายถ้าสมมุติว่ามันผักที่เป็นหัวนะคะ1กำปั้นเนี่ยก็คือจะเป็น1ส่วนก็จะมองภาพประมาณ1กำปั้นเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นผักใบหรือว่าใช้เป็นอุ้งมืออย่างเงี้ยถ้าผักใบยังไม่สุกจะใช้2แต่ถ้ามันสุกแล้วมันจะเหี่ยวลง
2: มัน
1: ก็จะเหลือ1
2: เ
1: พราะฉะนั้นวันนึงผักก็จะประมาณ3กำปั้นหรือว่า3ฝ่ามืออย่างเงี้ยค่ะที่เราจะต้องกินซึ่งจะเพียงพอสำหรับในการเรื่องของการป้องกันโรคไม่ว่าจะเป็นโรคของหัวใจนะคะเรื่องของมะเร็งหรือว่าในช่วยเรื่องของสุขภาพ
2: พี่เอกพูดถึงเรื่องผักที่เป็นหัวก
1: ับ
2: ผักที่เป็นใบอันนี้เราลงลึกลงไปนิดนึงว่าทำไมเราต้องแยก ว่าเป็นผักชนิดหัวกับผักชนิดใบครับ
1: โอเคค่ะเวลากินเนี่ยมันจะต่างกันอันที่หนึ่งก่อนนะความรู้สึกก่อนนะกินแล้วต่างกันพวกที่เป็นหัวมันจะมีความรู้สึกหวานๆแป้งๆเป็นน้ำตาลนิดนึงเช่นยกตัวอย่างเนาะเรากินมันเทศ
2: ฟักทอง
1: แครอทใช่ไหมคะหรือถ้ามันเป็นใบๆเนี่ยความรู้สึกมันจะแบบมันจะได้เป็นน้ำที่สำคัญคือมันจะขม
2: ขมขมเป็นส่วนใหญ
1: ่แล้วมันก็จะมีกลิ่นอันนี้ละค่ะที่มันจะมาพวกผักใบเพราะจริงๆผักที่เป็นหัวเนี่ยคนยังกินเยอะอยู
2: ่
1: แล้วก็เอามาทำอะไรต่อมีอะไรได้เยอะด้วยในแง่ของคุณค่าทางอาหารนะคะถ้าเอาแคลอรี่ก่อนนะใครอยากผอมอ่ะเลือกผักใบเพราะอันนี้แทบไม่มีแคลอรี่เลยแต่ถ้าเป็นพวกผักหัวนะคะที่กินแล้วมันจะมีความรู้สึกเป็นแป้งหรือถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า starchy เนาะstarch vegetable พวกนี้กินแล้วมันมีแคลอรี่แต่ว่ามันก็จะน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยนะถ้าเราสังเกตพวกอาหารครีนหรืออาหารลดน้ำหนักเราจะเห็นพวกนี้เยอะ
2: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะเริ่มเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเรากินแครอทเยอะๆเรากินฟักทองเยอะๆไม่น่าอ้วนจริงๆในทางกลับกันเนี่ยคือแป้งก็เยอะเหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยใช้เทคนิคว่าเราเอาข้าวออกแล้วเอามันฝรั่งออกแล้วกินฟักทองอย่างเดียวแล้วอุ้ยผอมแน่นอนแต่ความเป็นจริงเป็นไงพี่
1: เหลืองค่ะ
2: ใช่ครับ
1: เหลืองก่อนแล้วก็
2: ครับก็เยอะพอๆกันนะ
1: เคยไปคุยกับฝรั่งก็จะบอกว่าโอ๊ยไม่จริงหรอกยูกินผักผลไม้ยูไม่มีทางอ้วนมันเป็นอาหารที่เขาจะให้กินเพื่อลดความอ้วนด้วยเพราะว่าในความเป็นจริงเวลาที่เรากินผักอะค่ะมันจะมีความอิ่มอยู่
2: ใช่ครับ
1: พอมันมีความอิ่มมันมีไฟเบอร์อยู่เนี่ยมันจะลิมิตมันจะกินไม่ได้ละแต่ว่าเราทำไงคะอยากจะกินเยอะๆเราก็เอาไปคั้นน้ำพอมันเป็นคั้นน้ำปั๊บเนี่ยไฟเบอร์มันหายไปใช่ไหมมันจะเหมือนดื่มน้ำเพราะฉะนั้นการกินน้ำแครอทที่มันเป็นขวดเนี่ยมันได้พลังงานเยอะทีเดียว
2: ใช่เพราะว่าน้ำตาลจากแครอทเนี่ยได้เต็มแต่ว่าไฟเบอร์จากแครอทเนี่ยหายไป
1: ถูกต้อง
2: คราวนี้เรารู้แล้วว่าประโยชน์ของผักและผลไม้เนี่ยเป็นยังไงคราวนี้เนี่ยคนไม่ทานเขาก็ไม่ทานอย่างนี้พี่
1: ใช่
2: พี่เอ๋ปกติทานผักไหมครับ
1: พี่กินนะเอาบอกนี้เราก่อนเมื่อก่อนเนี่ยค่ะตอนสมัยเด็กๆเนี่ยเลิกกินคล้ายๆกันแล้วก็เราจะชอบกินขนมเนาะเพราะฉะนั้นพอกินขนมกินข้าวที่มันมีรสชาติอะค่ะผักเนี่ยมันจะไม่อร่อยมันไม่มีรสชาติมันมีกลิ่นใช่ไหมแล้วมันก็ขมเหมือนที่ทุกคนว่าแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนที่กินผักแล้วรู้สึกขม
2: ๆ
1: ก็จะเลือกกินก่อนตอนแรกถามตัวเองว่าตอนโตขึ้นมารู้สึกว่ามันดีเนาะสะกดจิตตัวเองนิดนึงว่ากินไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วจะเลือกจาก

0: ของที่รู้สึกกินได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นจะเลือกกินของที่เป็นผักที่รู้สึกว่ากินได้ก่อนเช่นฟักทองเงี้ยกินได
1: ้
0: มันเนี้ยค่ะกินได้แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบมันแก้วเอาจืดๆกันเนาะแล้วก็มาเป็นมะเขือเทศแครอทพอได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นพอมาเป็นผักก็จะเลือกผักที่มันจืดๆก่
1: อ
0: นแล้วตอนนี้ก็โอเคละ
1: โอเคแล้วใช่ไหม
0: กินได้ยังได้
1: ผักใบเนี่ยทานได้เรียบร้อย
0: ได้หมดได้หมด
1: จริงๆเนี่ยเรื่องเทคนิคการทานผักมันต้องมีแบ่งเป็นระดับบางคนเนี่ยอย่างพี่เอกเริ่มทานเป็นผักใบสดได้เนี่ยบางทีบางคนกินสดๆเลยนะครับหรือบางคนเคยเห็นกินสแน็คเนี่ยครับแครอทเป็นแห้งเลยเซอร์รี่มันแห้งเลยแต่สามารถจิ้มกับน้ำสลัดนิดหน่อยให้มันตัดรสชาตินิดนึงให้มันแบบมันไม่ใช่แค่จืดๆคม
0: ๆเออแต่จริงๆนะอย่างกินแครอทอะสมัยก่อนนะคะมันจะมีแครอทอันใหญ่ๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ไม่ชอบที่กินแล้วเริ่มกินแครอทได้จริงๆคือเบบี้แครอท
1: อ
0: ันเล็กๆใช่มันจะอยู่ในมันเริ่มต้นเนี่ยเห็ดมันอยู่ในบาดค่ะแล้วก็ลองชิมเพราะมันชิ้นเล็กใช่ไหมคะเฮ้ยมันอร่อยอ่ะมันหวานกรอบแล้วก็ได้อันนี้เนี่ยเทคนิคตอนแรกที่กินแบบนั้น
1: ครับคราวนี้เนี่ยถ้าคนกินสดได้มันก็ง่ายถูกไหม
0: ใช่
1: แล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าไม่กินใบสดอ่ะเราจะทำยังไงได้บ้างบางคนก็จะบอกว่า
0: คนใช้พี่เอามาปั่น
1: ใช่แต่ปั่นเนี่ยบางทีคนจะเจอปัญหาว่ากลิ่นมันแรงขึ้นครับ
0: ใช่ไม่อร่อย
1: ถ้าเห็นได้ชัดสุดคือเซอร์รี่เลยฮะเซอร์รี่เนี่ยปกติสมมติกินมันแห้งเนี่ยครับมันจะได้ความหวานกับกลิ่นที่เป็นเฉพาะของเซอร์รี
0: ่มันจะซ่าซ่านิดนึงแล้วมันจะมีความหวานแต่มันไม่ได้ขมนะเซอร์รี่ไม่ได้ขมเซอร์รี่มันจะแบบเหมือนมันมีน้ำแล้วก็มันจะมีความซ่าซ่านิดหน่อย
1: แต่พอไปปั่นหรือเอาไปคั้นสกัดเย็นนะครับ
0: กลิ่นจะชัดมาก
1: กลิ่นจะชัดมากเพราะหนึ่งเลยคือตัวน้ำมันหอมระเหยของเขาเนี่ยถูกสกัดออกมาจากตัวไฟเบอร์แล้วเพราะนั้นเนี่ยพอมันอยู่ในรูปน้ำเนี่ยแล้วมีความฟุ้งกระจายของน้ำมันหอมระเหยของตัวเซอร์รี่เนี่ยกลิ่นจะยิ่งชัดครับบางทีเนี่ยกลิ่นเหม็นเขียวมันจะยิ่งแรงขึ้นหรือแม้กระทั่งน้ำแครอทเองนะครับถ้าเกิดว่ากินเปล่าๆเนี่ยอาจจะบางคนจะรู้สึกว่ามันมีความ
0: กลิ่น
1: เหม็นเขียวมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการทำเป็นโฮเพรสหรือการปั่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีมากนักนะครับบางคนเนี่ยเขาเลยเอาไปผสมนะครับผสมน้ำผลไม
0: ้สับปะรด
1: เพื่อให้มันมีความหวานมากขึ้นให้มันมีความอร่อยเพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกครับพี่เอ๋บอก
0: สับปะรดแอปเปิ้ลจะเป็นอะไรที่ใส่เข้าไปตลอดเวลา
1: ใช่ครับหรือบางทีใส่น้ำส้มเนี่ยครับสีที่คล้ายกันเช่นแครอทน้ำส้มเนี่ยครับจะเจอบ่อยหรือแม้กระทั่งสับปะรดเองที่จะมีรสเปรี้
0: ยว
1: ผสมรสหวานเนี่ยครับมันจะทำให้ความขมเนี่ยมันถูกบดบังด้วยรสเปรี้ยวรสหวานไปอ
0: ัน
1: นี้ก็อาจจะเป็นเทคนิคที่จะช่วยได้แต่ก็ต้องระวังเพราะอย่างที่พี่เอ๋บอกว่าการที่มันถูกคั้นเป็นน้ำนะครับน้ำตาลมันสูงตามแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราใส่ผลไม้ที่เป็นน้ำผลไม้ด้วยนะครับบางทีเนี่ยน้ำตาลเกินได้ครับ
0: อันนึงค่ะนอกเหนือจากน้ำตาลเนาะพอพูดถึงเซเลอรี่อ่ะพอเวลาที่เราใช้เป็นพวกผักที่มันเป็นผักหัวมันจะมีน้ำตาลแต่พอมันเป็นเซเลอรี่เนี่ยคือมันเป็นลำต้นเนาะอันนี้น้ำตาลจะน้
1: อ
0: ยแต่สิ่งที่อาจจะตามมาคือเวลาเรากินน้ำผักทีละเยอะๆอะค่ะก็คือแร่ธาตุที่อยู่ในผักโดยเฉพาะพวกโพแทสเซียมนะถามว่าดีไหมดีนะคะในกรณีของโพแทสเซียมคือช่วยลดความดันเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยได้แต่ต้องระวังสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตเพราะอันนี้อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องโพแทเส้นสูงนะคะซึ่งถ้าสูงมากๆหัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตได้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าห้ามกินผักนะคะแล้วก็อีกอันนึงเมื่อกี้เนี่ยได้ยินตั้มพูดคือโคเพลสก
1: ับ
0: ปั่นมันต่างกันยังไงเพราะเวลาเขาขายของเขาจะบอกว่าสกัดเย็นแล้วก็ราคามันจะแพงขึ้น
1: พูดเรื่องเทคนิคก่อนแล้วกันครับเรื่องการปั่นเนี่ยปกติเวลาเราปั่นก็เป็นใบมีดใช่ไหมครับแล้วก็ปั่นด้วยความเร็วสูงเวลาปั่นเนี่ยครับมันจะเกิดความร้อนอยู่แล้วคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดความร้อนเนี่ยเขาเคลมว่าวิตามินที่อยู่ในผักต่างๆเนี่ยมันจะโดนความร้อนแล้วสลายไป
0: ใช่โดยเฉพาะพวกที่เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำซึ่งในผักมันก็จะมี B กับ C อยู่นะคะอันนี้ก็อาจจะสูญเสียไปในระหว่างทาง
1: คราวนี้เขาก็เลยมีเทคนิคใหม่เขาเรียกว่า cold press ก็คือเราจะลดแรงเสียดทานเรียงเสียดสีระหว่างใบมีดเนี่ยลงโดยการใช้วิธีการบดหรือเป็นใบมีดแบบต่างๆที่ทำให้เกิดความร้อนน้อยลงครับทำให้ได้น้ำออกมาเนี่ยมีความเย็นแล้วตัววิตามินเนี่ยเขาเคลมว่าจะสามารถเก็บได้ดีมากข
0: ึ้
1: น
0: สรุปว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโคเพรสหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปั่นปกติในแง่ของกลิ่นอาจจะไม่ได้ช่วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องเติมอย่างอื่น
1: ต้องเติมอย่างอื่นต้องเติมอย่างอื่นต้องระวังเรื่องน้ำตาลครับแล้วบางร้านเขาใส่น้ำเชื่อมด้วยอันนี้ต้องระวังขึ้นไปใหญ่
0: ค่ะที่สำคัญคือเวลาทำพวกนี้ถ้าไม่ได้แยกกากเนาะมันก็จะยังมีไฟเบอร์อยู
1: ่
0: แต่ว่าหลายๆร้านเนี่ยเขาก็จะแยกกากออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟเบอร์ก็จะหายไปนะคะแล้วก็ต่อให้เหลือวิตามินอยู่เนี่ยแต่ว่าวางทิ้งเอาไว้สักพักนึงมันก็ยังเสียไปอีกเพราะว่ามันเจอแสงเจอความร้อนนะคะฉะนั้นกินสดอ่ะน่าจะดีกว่าแต่ถ้าไม่ชอบจริงๆอันนี้เป็นทางเลือกได้ทางนึงใช้คำนี้ได้ทางนึงโอเค
1: คราวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใบสดไปแล้วผักสดไปเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าทำยังไงก็ไม่กิน
0: เฮ้ยหลังพี่กินเริ่มต้นจากเห็ดก่อนเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่มันไม่ใช่สีเขียว

0: แล้วพอมันเป็นเห็ดทอดให้โอเคหลังจากนั้นว่ามันแล้วมันเป็นผักทอดเนี่ยแม้กระทั่งใบบัวบกอ่ะมันก็ไม่ได้อร่อยเนาะแต่เขาก็กิน
1: ใช่เพราะว่ามันมีหลายๆอย่างคือหนึ่งมันถูกมาสด้วยตัวแป้งที่มันคุมไปหมดแล้วนะครับอย่างที่สองคือรสชาติมันหวานขึ้นจะบอกว่าผักที่ไม่ผ่านความร้อนนะครับบางทีแม้กระทั่งเป็นพวกใบก็เองก็ตามนะครับเขาจะมีแป้งอยู่ข้างในใบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยใบของพืชมีหน้าที่สังเคราะห์แสงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งที่ถูกผลิตออกมาบางทีก็จะเก็บไปตามใบตามรากตามลำต้นต่างๆตามที่ตัวผลตัวใบเองก็มีต่างๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปอย่างนี้นะครับที่ไม่ผ่านความร้อนเนี่ยแป้งมันไม่มีรสชาติเลยนะครับเวลากินมันอาจจะมีความจืดแต่ว่าได้ความขมของตัวพวกสารต่างๆที่อยู่ในผักแทนแต่พอเราไปต้มเนี่ยครับตัวสตาร์ชหรือตัวแป้งที่มันอยู่ติดตามใบต่างๆมันจะสุกแล้วมันก็จะสลายออกมาเป็นน้ำตาลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอผักเราไปผ่านความร้อนบางอย่างเช่นบางทีเราไปต้มเนี่ยครับมันหวานขึ้นนะครับเช่นเวลาเราไปกิน
0: ต้มผัก
1: ใช่ครับเวลาเราไปกินพวกชาบูต่างๆสังเกตไหมครับกินไปเฮ้ยมันหวานแล้วน้ำซุปมันหวานด้วยตัวเองนะครับเป็นเพราะว่าตัวสตาร์ชจากใบต่างๆเนี่ยมันถูกสลายออกมา
0: แต่ส่วนใหญ่พวกนี้เวลาพี่ต้มซุปอ่ะแล้วเขาเรียกน้ำสต็อกเนาะน้ำสต็อกผักมันไม่ได้ใช้ใบนี่มันจะใช้เป็นหัวมากกว่า
1: ส่วนใหญ่ครับถ้าเกิดว่าเป็นของฝรั่งเนี่ยเองเนี่ยครับเขาจะใช้หัวทั้งหมด3อย่างครับจะมีเป็นหัวหอมเป็นเซอร์รี่แล้วก็แครอทซึ่งแน่นอนครับมันเป็นแป้งอยู่แล้วนะฮะอันนี้มันตรงไปตรงมาครับมันก็จะหวานแต่ว่าในทางกลับกัน
0: มะเขือเทศด้วยอ่ะใช่ป่ะ
1: บางที่ก็จะใส่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปกินอย่างเช่นกินชาบูอย่างเงี้ยครับบางทีเราก็จะใส่เป็นผักใบเช
0: ่
1: น
0: ผัก
1: บุ้งใส่ผักกาดใส่อะไรต่างๆปรากฏว่ามันหวานขึ้นมาเองเพราะว่าพวกนี้มันมีน้ำตาลแฝงอยู่ในใบอยู่แล้วนะครับบางทีเนี่ยเราไปลวกเราไปนึ่งหรือแม้กระทั่งไปทอดนะครับมันผ่านความร้อนเนี่ยมันจะทำให้ผักพวกนี้เนี่ยความขมมันถูกดรอปลงแต่ว่าความหวานเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นได้ครับ
0: ถ้างั้นเทคนิคแรกเราก็จะต้องทำให้มันสุก
1: ถูกต้องครับถูกต้องคร
0: ับนอกเหนือจากเรื่องของรสชาติที่ดีขึ้นเนี่ยจริงๆเราจะบอกว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องลำไส้แปรปรวนนะเวลากินผักสดอ่ะมันจะท้องอืดเก่งกว่า
1: ใช่
0: แต่พอเวลาเป็นผักสุกเนี่ยมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ลอยแลดูดีขึ้นแล้ว
1: ครับผมคราวนี้อีกอย่างนึงเมื่อกี้พี่เอกพูดว่าตัวผักใบนะครับบางชนิดเขามีวิตามิน A สูง
0: ใช่
1: ครับเช่นผักบุ้งเนี่ยครับเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยกลุ่มพวกนี้วิตามิน A สูงถูกไหมครับถ้าเรากินสดเนี่ยบางทีเราไม่ได้ประโยชน์จากวิตามิน A อย่างเต็มที่นะครับเราก็สามารถเสริมรสชาติบวกกับได้ประโยชน์จากวิตามิน A จากผักได้เต็มที่ด้วยการใส่น้ำมันครับผม
0: ใช่
1: คราวนี้เนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่าทอดถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดคนไม่กินทอดเนี่ยเราสามารถนึ่งแล้วราดกะทิได้คนสมัยโบราณเนี่ยครับเขาจะกินผักลวกเนี่ยกับการราดน้ำกะทิลงไปเลยสิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้เราทานผักที่มีวิตามิน A สูงเนี่ยแล้วได้วิตามิน A ได้อย่างเต็มที่ครับผม
0: คือไม่เกี่ยวกับผักนะคะแต่ว่าอย่างนี้ค่ะวิตามิน A เนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันเพราะฉะนั้นวิตามิน A ในผักเนี่ยถ้ามันจะดูดซึมมันต้องมีไขมันกินด้วยกันกับกะทิซึ่งมีไขมันมันก็จะทำให้ร่างกายได้รับวิตามิน A เยอะขึ้น
1: ถูกต้องครับนอกจากราดหัวกะทิแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะทานกับหลน
0: มันเพิ่มรสชาติด้วยป่ะ
1: เพิ่มรสชาติด้วยแถมยังมีตัวไขมันที่อยู่ในกะทิที่เอาไปใส่ในหลนด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีพวกน้ำจิ้มครับหรือแม้กระทั่งเป็นพวกน้ำพริกต่างๆที่จะทำให้รสชาติผักเนี่ยมันดีมากขึ้นเช่นเรากินกับปกติเรากินน้ำพริกกะปิเนาะหรือจะเป็นน้ำพริกลงเรือน้ำพริกต่างๆเนี่ยมันจะมีรสชาติที่มันเข้ามากลบรสชาติขมของผักได้นะครับเช่นอย่างน้ำพริกกะปิมันจะเป็นเค็มเด่นหวานเด่นใช่ไหมครับเปรี้ยวบางทีก็บางคนกินเปรี้ยวหน่อยก็จะเปรี้ยวเด่นขึ้นมาพวกนี้นะครับพอมันมีรสชาติที่เข้มข้นมากๆเพราะมันอยู่ในรูปของน้ำพริกเนี่ยนะครับทานกับผักเนี่ยมันจะกลบไปหมดเลยเรียกได้ว่าบางคนเนี่ยทานมะระเนี่ยยังไม่รู้สึกขมเลยนะครับ
0: oh.
1: เพราะว่ารสชาติพวกนี้มันถูกกลบไปหมดแล้วด้วยน้ำพริกนะครับ
0: โอเคเป็นเทคนิคที่ดีค่ะสรุปตอนนี้เรามี2อันแล้วเนาะอันแรกก็คือเราจะเอามาทอดผัดนี้นะคะ
1: อ
0: ันที่2ก็คือจะมีราดนี่นั่นด้วยแล้วเราจะทำยังไงได้อีกใช้มันกินได้ดีขึ้น
1: คราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยเราเห็นชิ้นๆเลยถูกไหมครับ
0: okay.
1: เราเห็นเป็นใบเราเห็นเป็นนึ่งเป็นใบแน่นอนว่าเด็กไม่ทานนะครับเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่แรกแล้วโอ้โหเขียวมากต่อให้มันนิ่มแค่ไหนมันเละแค่ไหนไม่ต้องชิมเลยครับไม่กินนะฮะ
0: okay.
1: เด็กไม่กินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาไปซ่อนนะครับผม ซ่อนในสิ่งต่างๆที่เด็กๆชอบทานถ้าอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราก็ง่ายๆครับใส่ในไข่เจียว
0: เนื้อไหม
1: ครับหั่นให้มันชิ้นเล็กที่สุดเลยครับแล้วก็ใส่ในไข่เจียวเด็กก็จะกินเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาเขี่ยไม่ไหวแล้วครับเนื้อไหมครับ
0: อันที่เห็นชัดเจนที่สุดคือต้นหอมค่ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเขาจะซอยสำหรับชิ้นเล็กมากแต่ถ้าสมมติเป็นบรอกโคลีเราใส่ลงไปนี่เด็กอาจจะยังเขี่ยได้แต่พอมันชิ้นเล็กเนี่ยมันจะเขี่ยไม่ได้
1: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างบรอกโคลีเองเนี่ยบางทีเราใส่ไปเป็นต้นเนี่ยมันง่ายใช่ไหมครับเราก็ซอยเหมือนตัวต้นหอมนั่นแหละครับทำให้มันเป็นหน่วยที่มันย่อยเล็กลง

0: ล้วใส่ลงไปในไข่เจียวเนี่ยมันก็สามารถทําให้เด็กเนี่ยเจริญอาหารเกี่ยวกับผักได้มากขึ้นนะครับ
1: โอเคผสมลงไปในข้าวผัดบางทีก็ได้นะ
0: ได้ครับ
1: ม
0: ัน
1: เป็นสีแล้วมันก็จะแบบเล็กๆหน่อย
0: ใช่คราวนี้เรื่องการซ่อนเนี่ยผมจะบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคไม่ได้เยอะมากนะเราจะกินเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนั่นแหละแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคมากมายเลยครับที่จะแอบไปซ่อนเช่นบางทีเคยได้ยินคำว่ามูสไหมครับ
1: มูสโอเคขนม
0: มูสเนี่ยเขาจะเอาเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยไปปั่นรวมกับไข่กับตัวครีมครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่ผักอะไรบางอย่างเนี่ยให้มันอยู่เข้าไปข้างในปั่นรวมกันแล้วก็เอาไปนึ่งหรือเอาไปทำความร้อนให้มันขึ้นมาคล้ายๆเป็นลูกชิ้นนะครับใช่เท็กซ์เจอร์จะเหมือนกินลูกชิ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย
1: มันจะมีผักอยู
0: ่
1: แต่มีเนื้อสัตว์แล้วก็มีอะไรทั้งหมด
0: ซึ่งจริงๆฝรั่งเนี่ยในเด็กเนี่ยจะชอบทานพวกนี้เยอะมากนะครับบางทีเราไปปั้นเป็นก้อนให้มันดูน่าทานมากขึ้นหรือแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นเองนะครับค่อนข้างที่แบบบังคับให้เด็กกินเป็นชิ้นๆเนาะเขาจะไม่ค่อยหาเทคนิคอะไรมากมายแต่ว่าเทคนิคที่เขาจะทำให้เด็กเจริญอาหารมากขึ้นคือเขาทำเป็นตัวการ์ตูนครับผม
1: ใช่ใช่ของญี่ปุ่นเนี้ยจะมีพิมพ์เยอะมากเลยเพราะว่าเคยซื้อมาลองที่ลองทำนะก็คือว่าเวลาเขามีส่วนร่วมในการทำอาหารเนี่ยเขาจะรู้สึกภูมิใจแล้วเขาจะกินของที่เขาทำเอง
0: ใช่ครับยิ่งแบบหาว่ามันเป็นตัวการ์ตูนที่เด็กเขาชอบนะบางทีแบบทำเป็นตัวไข่ขี้เกียจเคยเห็นตัวไข่ขี้เกียจไหม
1: ใช่รู้จัก
0: หรือแม้กระทั่งเป็นตัวหมีอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบแต่งด้วยตัวผักต่างๆให้มันมีสีสัน
1: ลูกตาจะเป็นไอ้นี่จะเป็นงา
0: อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็จะมี
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคการซ่อนผักลงไปในอาหารต่างๆเนี่ยมันจะช่วยให้เด็กสามารถทานผักได้มากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับนิสัยเด็กได้ว่าข้าวนี่ง่ายยังกินได้อยู่เลยแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็นชิ้นที่แยกออกมาลองทานดูเด็กก็จะเริ่มแบบไม่กลัวกับการทานผักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะติดมาเป็นนิสัย
1: มันเป็นประสบการณ์เพราะบางทีเราเคยกินแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยความรู้สึกของเราคือพอเห็นปุ๊บเราก็จะไม่อร่อยแล้วอีกอันนึงที่หลานพี่ทานก็คือจะเป็นพวกของผักที่มันจะทำเป็นสแน็คอะค่ะกรอบ
0: ๆอะเราเจอกันเยอะขึ้นเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะเจอเฉพาะเป็นผักจำพวกหัวเช
1: ่
0: นเผือกเช่น
1: ม
0: ันเทศเนี่ยเอาไปทอดมันก็คลาสสิกเนาะสุดท้ายมันก็คือแป้งที่เอาไปทอดเด
1: ี๋
0: ยวนี้เราเจอว่าเป็นผักอบแห้งครับผักอบแห้งเนี่ยวิธีการคือเขาจะทำยังไงก็ได้ให้ผักเนี่ยมันอยู่ในสภาพเดิมถูกต้องไหมครับแต่เราจะเอาให้มันแห้งที่สุดเราดึงน้ำออก
1: เขาดึงน้ำออก
0: ฉะนั้นเทคนิคที่เขาใช้เขาใช้วิธีการฟรีสไดร์ครับผมฟรีสไดร์คือเอาไปแช่ในที่ที่มันเย็นจัดเช่นสมมติว่าถ้าเกิดเร็วๆคิดเร็วๆก็เอาไปแช่ในลิควิดไนโตรเจนเนี่ยครับหย
1: ิ
0: บขึ้นมามันก็จะแข็งเลยฮะแล้วก็เวลาทานเนี่ยก็น้ำเนี่ยมันถูกดูดออกไปแห้งใช่มันจะแห้งคงรูปเป็นผักอยู่แต่ว่ามันแห้งแล้วก็ทานง่ายเพิ่มมากข
1: ึ้
0: น
1: รสชาติมันจะเป็นยังไงอ่ะ
0: รสชาติจืดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะปรุงรสชาตินะครับผมบางทีเขาจะใส่ผงปาปริก้าใส่ผงออนเนียนกับซาวครีมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เด็กเนี่ยทานได้
1: คืออันนี้จริงๆไม่ติดเนาะแต่ติดนิดเดียวคือเด็กอาจจะติดรสชาติอันนี้พี่ก็รู้สึกเหมือนกันเพราะว่าเคยไปชิมของเขาบอกว่าโอ้ความรู้สึกคือเราอยากจะให้เขากินผักเรามองว่ามันเฮลตี้เนาะแต่จริงๆแล้วว่ามันจะโรยพวกของโซเดียมค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องระวังนะคะคุณพ่อแม่ถ้าจะซื้อแล้วแบบคิดว่าอันนี้มันเป็นทางเลือกที่ดีอ่ะอาจจะบอกว่าไม่ใช่ทางเลือกที่ดีมากนัก
0: แต่ว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงละกันแล้วก็อย่างนึงคือวิตามินกับเกลือแร่เนี่ยบางทีมันสูญเสียไปกับวิธีการทำฟรีสไดร์คนก็สงสัยเอ๊ะแต่มันไม่โดนความร้อนนะครับวิตามินเนี่ยถ้าไม่โดนความร้อนมันก็ควรจะอยู่ไม่ใช่หรอครับจริงๆเนี่ยถ้ามันอยู่ในสภาพที่อุณหภูมิมันเอ็กซ์ตรีมทั้งในสองด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเย็นจัดหรือร้อนจัดเนี่ยวิตามินมันเสื่อมสภาพได้ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผักเอาไปฟรีสไดร์เนี่ยบางทีวิตามินเนี่ยแทบไม่เหลือแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ยังม
1: ี
0: ประ
1: โ
0: ย
1: ช
0: น์คือไฟเบอร
1: ์โอ้วันนี้เราได้เทคนิคเยอะเลยนะคะสำหรับในเรื่องของการปรับเพื่อจะทำให้ผักดูน่ากินมากขึ้นและยังคงคุณค่าทางอาหา
0: ร
1: แล้วก็มีหลายๆเทคนิคนะคะเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้เอาไปใช้นะคะแล้วยังคงกินผักได้เนาะทีนี้คำถามคือไม่กินได้ไหมกินแทนได้ไหม
0: ว่าเราแนะนำกันมาถึงขนาดนี้แล้วแต่ว่ายังไงก็ไม่อยากกินอยู่ดีเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเทรนด
1: ์
0: สุขภาพในสมัยนี้เนี่ยมาเยอะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผักอัดเม็ดถูกไหมครับวิตามินอัดเม็ดวิตามินรวมต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งไฟเบอร์ละลายน้ำน
1: ี้
0: ผมถามพี่เอกก่อนเลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถทดแทนการทานผักได้ไหมครับ
1: เหมือนที่บอกนะคะว่าในกรณีของผักเนี่ยถามว่ามันมีอะไรบ้างที่บอกแล้วมีเกลือแร่มีวิตามินใช่ไหมคะแล้วก็มีพวกของไฟเบอร
0: ์
1: รวมทั้งกลุ่มที่เป็นเขาเรียกพืชสัตว์เคมีเนาะหรือไฟโตเคมีคอลแล้วผักแต่ละชนิดก็มีไม่เหมือนกันยกต
0: ั
1: วอย่างเช่นมีสีส้มก็ตัวหนึ่ง
0: ม
1: ีสีแดงก็ตัวหนึ่งสีขาวก็ตัวหนึ่งสีม่วงก็ตัวหนึ่งคำถามคือเราจะกินกี่เม็ดดีคะเพื่อจะทดแทนพวกนี
0: ้ใช่ครับ
1: ถูกปะ
0: น่าจะต้อง

0: เยอะมากๆเลยนะ
1: เราจะต้องกินเป็นกรัมแล้วเป็นกรัมเนี่ยเรายังไม่รู้เลยปริมาณที่เหมาะสมคืออะไรอาจจะมากเกินไปสำหรับเราหรือว่าอาจจะกินแล้วไม่ได้ประโยชน์เลยก็ได้
0: ครับ
1: คำถามต่อไปสมมุติถ้าเม็ดละ10บาทแล้วกินประมาณ10เม็ดคือ100บาทเนี่ยเรามันจะกินผักคุ้มกว่าไหมถ้ามองในแง่ของราคาใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แล้วแต่เนาะแต่ว่าส่วนตัวจะคิดว่าไม่น่าจะมีของอะไรที่ชิ้นเดียวอย่างเดียวแล้วสามารถจะมาทดแทนในส่วนของผักได้ในส่วนที่เราจะกินนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะเวลาที่กินผักที่เราเคี้ยวเนาะแล้วสัมผัสของผักแล้วที่สำคัญคือมีความอิ่มซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่ได้ถ้าเรากินเป็นแคปซูล
0: สรุปวันนี้นะครับผมว่าได้เทคนิคการทำอาหารไปเยอะมากๆเลยนะครับทั้งทำแบบสดเองก็ตามทำแบบสุกเองก็ตามหรือแม้กระทั่งว่าเราจะสามารถนำผักต่างๆไปซ่อนยังไงได้นะครับ
1: ครั้งหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับอาหารสุขภาพอะไรเนี่ยขอให้ทุกท่านติดตามทางมหิดล Channel นะคะกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้สำหรับวันนี้หมอเอกกับหมอตั้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choiceกินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วส่งผลทำให้มีลมฝ่ายตะวันออกซึ่งเป็นลักษณะของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคกลางและในพื้นที่ภาคใต้ที่มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นได้ในระยะนี้ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมรวมทั้งลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณภาคกลางและภาคใต้รวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักและฝนตกหนักมากได้ในบางพื้นที่ส่วนใหญ่ลักษณะของฝนตกหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้จะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคใต้โดยเฉพาะทางตอนกลางและตอนล่างเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569ฉบับที่9โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้แผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่12ตุลาคมและวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและ

0: เพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในด้านตะวันตกของภาคกลางส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ให้เรามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงานแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
3: ี่
1: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
4: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
5: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
5: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
5: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ข้าแรง
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
8: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือคะพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: สิริราช360องศาวันนี้จะพาไปดูงานศิลปะจากปลายผู้กันของบุคลากรในโรงพยาบาลสิริราช
1: ผมก็ใช้งานศิลปะเอามาใช้ในหน้าที่การงานที่ผมทำอยู่นะเขาจะมีเรื่องของการผ่าตัดการสอนนักเรียนแพทย์นะครับที่เอามาใช้ในการผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการที่เราใช้มีดกรีดแผลเนี่ยเรารู้สึกว่าเรากรีดได้ตรงขึ้นนะครับการใช้ผู้กันจุ่มสีลากเป็นเส้นตรงนะครับมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการใช้มีดผ่าตัดที่ต้องลากให้เป็นเส้นตรง
2: เดี๋ยวนี้กรีดคม
1: ครับจะดี
2: คมและตรงใช่ไหม
1: ใช่ครับครับ
3: รอคอยทุกวันจันทร์ที่จะได้มาเรียนกับอาจารย์นะคะมันเหมือนกับว่าการที่เรียนไปมันผ่อนคลายไอ้เครียดๆอยู่มันหลุดไปละพอระบายไปเนี่ยมันเกิดความตั้งใจเกิดสมาธิขึ้นมาค่ะ
4: งานที่ทำเนี่ยนะคะมันอยู่ในส่วนที่แคบๆต้องซีเรียสกับมันมากแต่ในนี้รู้จักการใส่ใจกับรายละเอียดเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราอะทำงานได้ดีขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นด้วย
5: เพราะอาจารย์บอกว่าศิลปะเนี่ยมันสวยทุกคนอะสวยทุกรูปแต่อาจจะไม่เหมือนกัน
0: และในช่วงสนทนาไปรู้จักโรคข้อเข่าเสื่อมโรคที่ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุจะเป็นได้แต่เป็นกันได้ทุกวัย
6: หมายถึงผมลุกขึ้นยืนเนี่ย
7: ครับ
6: ผมหนัก50 กิโลคือน้ำหนักที่กดที่เข่า
7: เป็น100 กิโลครับ
6: เป็น100ถึง150 กิโล

0: จารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผู้ชมครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทเชษฐ์พิชัยศักดิ์ครับอาจารย์ครับทำไมนัดมาที่นี่ครับ
1: อ๋อเพราะว่าที่นี่เป็นหอผู้ป่วยที่ไม่เหมือนหอผู้ป่วยอื่นที่ได้รับรางวัลระดับชาตินะครับจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบราชการ
0: ครับแสดงว่าต้องมีดีมีทีเด็ดอยู่ที่หอผู้ป่วยแห่งน
1: ี้แน่ๆ
0: อันนี้เป็นหอผู้ป่วยสำหรับของ
1: อันนี้เราเรียกว่าหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
0: ครับ
1: ในหอผู้ป่วยนี้ก็จะมีคนไข้ซึ่งเป็นอัมพาตครึ่งซีกหรืออัมพาตครึ่งตัว
0: ครับ
1: นะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได
0: ้ถ้าออกจากหอผู้ป่วยนี้แล้วเขาจะกลับบ้านไหมฮะ
1: กลับบ้านครับ
0: เป็นขั้นนั้นแล้วสุดท้ายพร้อมจะกลับไปที่บ้านให้ญาติดูแลต้องไปพิสูจน์ฮะว่ารางวัลเนี่ยได้มาเพราะอะไร
1: ครับ
0: ไปเลยไหมฮะ
1: ใช่เลยครับ
0: ครับ

0: เป็นเพราะภาพวาดเหล่านี้เลยใช่ไหมที่ทำให้วอร์ดนี้ได้รับรางวัล
1: ถูกต้องครับ
0: งั้นแล้วภาพวาดก็ต้องมีผลกับผู้ป่วย
1: ใช่ครับมีผลกับการรักษานอกจากทางร่างกายแล้วเนี่ยก็มีผลทางด้านจิตใจ
0: ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์คือคนไข้ไม่ได้ป่วยกายอย่างเดียวป่วยทางใจด้วย
0: ครับ
1: ถ้าใจสบายกายก็สบายขึ้น
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นใจก็สำคัญนั่นคือคำว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยไม่ได้ฟื้นฟูเฉพาะสภาพร่างกายแต่ฟื้นฟูทางด้านจิตใจ
0: ครับอาจารย์บอกว่าเขาเป็นผู้ป่วยที่กำลังฟื้นฟูเพื่อจะกลับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เป็นอัมพฤก
1: ษ์อัมพาตนะครับเยอะครับ
0: แสดงว่าก็ต้องทำกายภาพบำบัดอยู่
1: ใช่ครับอยู่ทุกวันครับ
0: ยิ่งสำคัญเลย
1: สำคัญครับ
0: กับ
1: ถ้าเขามีความสบายใจก็ทำให้ผลการรักษาทางด้านกายภาพบำบัดจะดีขึ้น
0: อาจารย์มีตัวอย่างชัดเจนไหมฮะที่บอกว่ารูปภาพมีผลกับคนไข้ในการจะฟื้นฟูสุขภาพของตัวเอง
1: ก็มีเหตุการณ์ซึ่งคุณพยาบาลที่เป็นหัวหน้าตึกนี่นะครับได้มาเล่าให้ฟังว่าได้ใช้ภาพปลาคาร์ปที่มี3ภาพเนี่ยภาพละ9ตัว
0: ครับ
1: เอามาใช้ให้คนไข้นับว่าใน1ภาพนี่มีปลาอยู่กี่ตัวให้นับถูกไหม
0: เขามีปัญหาเรื่องนี้นะ
1: มีปัญหาครับคือพวกนี้จะมีปัญหาด้านสมองคือคนที่มีอัมพาตเนี่ยบางท่านจะมีปัญหาเรื่องของการคิดคำนวณก็เลยใช้อันนี้มาเป็นตัวฝึก
0: ครับ
2: ก็รู้สึกดีค่ะเหมือนกับว่าเราไม่ใช่คนป่วยอ่ะรู้สึกว่าเรามาเหมือนกับได้เห็นอะไรที่ว่าสบายใจอะค่ะ
3: ดูมีรูปภาพมีรูปให้ดูน่าดูน่าชม
4: ก็วอร์ดนี้เป็นวอร์ดเดียวที่ในโรงพยาบาลที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับทุกคนก็มีความสุขมากขึ้นก็เหมือนไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเหมือนอยู่บ้าน
0: มีทั้งหมดกี่ภาพนะครับอาจารย
1: ์ทั้งหมดก็ประมาณ30กว่าภาพครับ
0: 30กว่าภาพเยอะมาก
1: เยอะครับ
0: เป็นผลงานของใครบ้าง
1: ครับก็มีของอาจารย์สังคมสมบูรณ์เหลืออาจารย์วันชัยผลอินอาจารย์สุชาติวงทองซึ่งท่านหลังเนี่ยท่านสุชาติวงทองเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์ที่ผมได้กล่าวมาแล้ว
0: เป็นอาจารย์ของ
1: ศิลปินทีนึงโดนท่านเป็นอาจารย์ผมด้วย
0: เป็น
1: อาจารย์ผมด้วยอ
0: าจารย์ของอาจารย์ด้วย
1: ผมเรียนกับอาจารย์สุชาติวงทอง
0: เรียนด้วยฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวคุณหมอเรียนวาดภาพก
1: ับ
0: อาจารย์สุชาติวงทอง
1: เรียนมานานแล้วครับ
0: เรียนมานานแล้วด้วยนอกจากศิลปินแล้วมีงานของใครที่ติดในวอร์ดนี้บ้างฮะ
1: ก็มีของเภสัชกร
0: ครับ
1: พยาบาล
0: ครับ
1: ทันตแพทย์นักสังคมสงเคราะห
0: ์ครับโอ้หลากหลายนะฮะ
1: หลากหลายอาชีพครับ
0: ครับแล้วคุณหมอด้วย
1: ครับ
0: คุณหมอบางคนนะฮะงานเยอะมากงานหนักทำที่นี่หรือที่ศิริราชหรือที่อื่นก็ตามเนี่ยก็โอ้โหแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนละบางทีกลับบ้านอาจจะอยากพักผ่อนอยากนอนอยากใช้ชีวิตเวลาส่วนตัวด้วยซ้ำไปแต่ทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะต้องมานั่งวาดทีละเส้นลงสีอะไรตัวเองก็ไม่ได้เก่งมาก่อน
1: คือรู้สึกว่าเวลาทำแล้วมันสบายใจ
0: ครับ
1: นะครับ
0: หอมก็คลาย
1: เครียดครับ
0: แล้วจริงเครียดเหรอครับถึงไปเรียนวาดรูป
1: โอ้โหเป็นหมอผ่าตัดใครเจอคุณหมอที่ไม่เครียดไหมครับ
0: นี่ฮะเพิ่งเห็นยิ้มแย้มมากเลยแต่ก่อนนั้นเครียดมาก
1: เครียดครับเวลาผ่าตัดนี่ต้องรู้ว่าเครียด
0: แล้วมันเป็นไงบ้างครับตอนเครียด
1: ก็ไม่ค่อยมีความสุขพอเราไม่เครียดแล้วก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: อาจารย์บอกว่างานผ่าตัดกับงานวาดภาพจริงๆเป็นงานเดียวกันคือต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป
0: ์ครับ
1: คืออาร์ตกับไซน์นี่มันไม่ได้แยกออกจากกันต
0: ้
1: องอยู่ด้วยกัน
0: ใช่ฮะ
1: นะครับต้องอยู่ด้วยกันเสมอ
0: ครับ

0: หลังจากที่เรียนเนี่ยเราก็ใช้งานศิลปะเอามาใช้ในหน้าที่การงานที่ผมทำอยู่นะเขาจะมีเรื่องของการผ่าตัดการสอนนักเรียนแพทย์นะครับที่เอามาใช้ในการผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการที่เราใช้มีดกรีดแผลเนี่ยเรารู้สึกว่าเรากรีดได้ตรงขึ้นนะครับ
1: แต่ก่อนอาจจะ
0: ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ไม่ค่อยมั่นใจแต่เนื่องจากว่าเราฝึกผู้การมาก่อนการใช้ผู้การจุ่มสีลากเป็นเส้นตรงนะครับมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการใช้มีดผ่าตัดที่ต้องลากให้เป็นเส้นตรง
1: เห็นเดี๋ยวนี้กรีดครม
0: จะดี
1: คมและตรงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: นอกจากนั้นเขายังใช้ในการเอาไปสอนนักเรียนแพทย์เดี๋ยวผมวาดภาพได้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกายวิภาคได้มากขึ้น
1: ครับ
0: ผมก็ไปใช้ในการสอนนักเรียนแพทย์ระหว่างเลคเชอร
1: ์ครับ
0: หรือระหว่างในห้องผ่าตัดเนี่ยผมก็อาจจะวาดภาพให้ลูกศิษย์เขาดูว่า
1: สดๆเลย
0: สดๆเลยครับใช้ไอ้น้ำยาบางอย่างเขียนไปบนผ้าก็ให้เขาดูเลย
1: ครับแล้วแต่ก่อนตอนยังไม่วาดนี่สอนเขายังไงฮะ
0: ก็ไม่มีตรงนี
1: ้
0: ไม่มีครับแต่นี้ผมก็ใช้ในการบันทึกการผ่าตัดก็มี
1: ครับ
0: เช่นผ่ากระดูกสันหลังเนี่ยผมก็จะวาดรูปกระดูกสันหลังไปผ่าตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ไปตรงนั้น
1: ครับ
0: ทำอย่างนั้นอย่างนี้ครับการบันทึกการผ่าตัดถ้ามันมีภาพประกอบเนี่ย
1: ครับ
0: เขาถือว่าเป็นการบันทึกการผ่าตัดที่ดีมาก
1: ครับแหมฟังแบบนี้อยากเห็นบรรยากาศของบรรดาคุณหมอหรือพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาเรียนวาดรูป
0: ครับ
1: ขอเรียนด้วยคนได้ไหมฮะ
0: เชิญเลยครับ
1: ครับ

3ยอดฮิตกินอะไรถึงได้กล้ามโตจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าการกินเวจะทำให้กล้ามโตเสมอไปแต่การกินคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มอาหารจำพวกแป้งก็มีความสำคัญในการสร้างกล้ามเดี๋ยววันนี้วีจะมาบอกนะคะว่าเทคนิคการกินคาร์โบไฮเดรตที่ถูกต้องเป็นยังไงไปดูเมนูของเรากันก่อนเลยนะคะ

0: ไปแล้วนะคะวันพอตพาสต้านะคะสำหรับตัวอย่างอาหารที่สามารถเพิ่มคาร์โบไฮเดรตให้กับร่างกายในแต่ละวันค่ะแค่เพียงมีกระทะ1ใบแล้วก็ยนอาหารที่บอกลงไปนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งประเภทเป็น2ชนิด1คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวง่ายๆเลยก็คือข้าวขาขนมปังเค้าพาสต้าเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเอามาใช้ได้อย่างรวดเร็วคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเราจะกินก่อนที่จะออกกําลังกายประมาณ 1-2 ชั่วโมงอันที่2คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มข้าวกล้องขนมปังโฮวีตธัญพืชต่างๆคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจะกินหลังออกกําลังกายร่างกายมันจะหวยอาหารมากร่างกายเราจะจึงเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อออกมาใช้ถ้าไม่มีคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นภายใน1ชั่วโมงหลังออกกําลังกายแล้วควรรีบกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายค่อยๆดึงเอาคาร์โบไฮเดรตมาใช้เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตจึงสำคัญมากนะคะเกี่ยวกับการสร้างกล้ามจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการกินคาร์โบไฮเดรตอย่างถูกต้องยังมีเทคนิคการกินสร้างภาพ
1: สร้างภาพ
0: จบลงไปแล้ว1ตอนเสียดายมากๆมียังมีเทคนิคกินสร้างกล้ามอีกเพียบเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: างช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: สาเหตุที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินเนี่ยนะคะก็จะเป็นจากเรื่องของประสาทหูเสื่อมซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ

0: ้ำเช่นบางทีเราบอกว่าวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวไหมผู้สูงอายุอาจจะบอกว่ากินข้าวเหนียวดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: พ่อกินก๋วยเตี๋ยวไหม
2: อ๋อข้าวเหนียวเหรอ
1: ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผมไปซื้อมา
2: ก็นึกว่าข้าวเหนียว
0: บางครั้งนะคะคนที่อยู่รอบข้างกับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดด้วยเสียงดังมากกว่าปกตินะคะภาวะที่เป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวผู้พูดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยพูดเสียงดัง
2: เป็นไร
1: เสียงดังผมไม่ไหวแล้วเนี่ย
2: พี่ครูธรรมดาเองนะเนี่ย
0: เราจะแนะนำให้มีการทดสอบด้วยตนเองนะคะด้วยการถูนิ้วโป้งกับนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ก็ได้นะคะที่ห่างจากช่องหูประมาณ1นิ้วคนที่มีการได้ยินปกติเนี่ยควรจะรับรู้เสียงนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าถูนิ้วแล้วเนี่ยไม่ได้ยินนะคะก็ควรจะไปพบโสตศัลยแพทย์หรือนักแก้ไขการได้ยินเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีผลกระทบต่อการได้ยินนะคะอย่างเช่นเรื่องของเสียงดังๆถ้าโดยทั่วไปนะคะระดับการได้ยินของคนปกติก็คือเริ่มได้ยินไม่เกิน25เดซิเบลตัวเลขความดังของเสียงที่เป็นอันตรายก็คือต้องเกิน85เดซิเบลเสียงพลุเสียงประทัดหรือคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสียงดังเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องป้องกันหูเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงดังในขณะนั้นเนี่ยเป็นอันตรายนะคะก็จะมีเทคนิควิธีการง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์เสียงดังตรงนั้นนะคะแล้วก็ยืนห่างกัน3ฟุตพูดคุยกันด้วยระดับความดังธรรมดาแล้วไม่รู้เรื่องให้คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นระดับเสียงที่อันตรายสำหรับการฟังเพลงดังๆนะคะซึ่งคนยุคใหม่ก็จะชอบที่จะฟังซาวด์เบาเราก็ควรที่จะกะประมาณระดับความดังของเสียงมิให้ดังเกินไปเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยถ้าสมมุติว่าเราเปิดดังมากแล้วก็มีคนมาเรียกโดยที่เราไม่รู้ตัวบ่อยๆเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเราเปิดเสียงดังมากเกินไปแล้วก็ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุบริเวณหูหรือศีรษะนะคะเช่นเล่นกันรุนแรงนะคะการกระทบหรือการกระแทกบริเวณหูหรือศีรษะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแคะหูหรือปั่นหูโดยที่ไม่ระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุว่ามีคนเดินมาชนหรือการไอหรือจามแรงๆนะคะบางครั้งก็จะส่งผลต่อหูชั้นกลางแล้วก็ทำให้มีภาวะหูตึงได้นะคะโดยทั่วไปผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคไตนะคะเหล่านี้เนี่ยล้วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตนอกเหนือจากนั้นก็คือต้องดูแลเรื่องของสุขภาวะทั่วไปเช่นกินอาหารให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอหรือการได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมการไหลเวียนของโลหิตนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะของหูสำหรับผู้ที่มีภาวะหูตึงอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าคนนั้นเนี่ยได้รับการวินิจฉัยจากโสตศัลยแพทย์กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะได้รับการแนะนำให้ใส่เครื่องช่วยฟังเสียงที่ผู้สูงอายุได้ยินเนี่ยอาจจะแปลกไปจากเสียงธรรมชาติเนื่องจากว่าประสาทหูเสื่อมไปแล้วแต่ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจด้วยการสื่อสารตรงหน้ามองสีหน้าผู้พูดด้วยอ่านริมฝีปากหรือว่าทำท่าทางประกอบก็จะทำให้เข้าใจดียิ่งขึ้นสำหรับเครื่องช่วยฟังนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะมีตั้งแต่แบบใส่ในช่องหูแบบทัดหลังใบหูแบบพกกระเป๋าซึ่งลักษณะของแบบที่ใส่ในช่องหูเนี่ยจะต้องเป็นการสั่งทำเฉพาะบุคคลนะคะก็จะมีขนาดเล็กการเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมเนี่ยต้องคำนึงถึงระดับการสูญเสียการได้ยินถ้าหูเสียไม่มากเราสามารถที่จะใส่เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กได้แต่ถ้าหูเสียมากก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องขยายเสียงที่ขนาดโตขึ้นเครื่องช่วยฟังเนี่ยตามมาตรฐานก็คือจะให้ใช้เนี่ยเครื่องหนึ่งประมาณ3ปีแต่ว่าก็จะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปในการศึกษาวิจัยเราพบว่าผู้สูงอายุที่หูตึงแล้วไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ฟังที่หูแต่เราเนี่ยต้องรับรู้เสียงบนสมองใหญ่เพราะฉะนั้นสมองเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นจากเสียงที่ผ่านเข้ามาถ้าเกิดมีภาวะหูตึงก็จะไม่มีเสียงเข้าไปกระตุ้นนะคะผู้สูงอายุก็จะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้น

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้น

0: ไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การที่เราบอกว่ามีลูกคนหนึ่งเป็นมะเร็งและอีกคนหนึ่งจะมะเร็งต่อไปไหมอันนี้เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนหนึ่งเป็นมะเร็งแล้วอาจจะกังวลว่าลูกคนต่อไปหรือคนที่มีอยู่ที่ไม่เป็นมะเร็งจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ทำให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะทราบได้ว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วง5ขวบแล้วนะครับแต่มะเร็งในเด็กเนี่ยการตอบสนองของมะเร็งเด็กรักษาแล้วหายขาดเป็นจำนวนมากถ้าเด็กทุกคนที่เป็นมะเร็ง1ถึง15ปีด้วยกันเนี่ยหายขาดเลยประมาณเกือบ 70-80%

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะเป็นเวลาที่เราพบกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้เลยค่ะ 17:00 นถึง 18:00 นคุณผู้ชมอยู่หน้าจอคนที่อยู่หน้าจอ True 42นะคะก็ติดตามเราไปทางโทรทัศน์นะคะหรือใครที่อยู่หน้า Facebook ค่ะก็สามารถที่จะออนไลน์นะคะแล้วก็คุยกับเราเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ดูกันสดๆเลยค่ะแต่วันนี้นะคะจันทร์ที่16พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการนะคะแต่เราก็ยังมีอาจารย์หมอที่มาคุยกับคุณผู้ชมนะคะและคำถามที่เป็นคำถามที่เตรียมไว้สำหรับถามให้อาจารย์หมอ2ท่านในรายการนะคะอย่าลืมว่าถ้าชอบคอนเทนต์เนื้อหาของรายการแบบนี้ช่วยกันค่ะกด Subscribe นะคะเพจรามา Channel ค่ะกดติดตามกดไลค์นะคะและถ้าจะให้ดีนะคุณอยากให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้เป็นประจำไม่พลาดทุกการออกอากาศของเรานะคะคุณผู้ชมช่วยกันแชร์ด้วยค่ะช่วยกันแชร์ออกไปเพื่อนๆจะได้เห็นเนื้อหาของเราและที่สำคัญก็คือว่าคุณผู้ชมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเอาละค่ะอาจารย์หมอ2ท่านที่มาคุยกับเราในวันนี้นะคะท่านแรกอาจารย์โสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านนึงอาจารย์น้ำฝนค่ะนะคะอาจารย์น้ำฝนนะคะก็เป็นสาขานะคะท่านเป็นอาจารย์แพทย์หญิงสัญชวันวิทยากรเลิกสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์โสและอาจารย์น้ำฝนคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ต้องเกริ่นหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะตอบคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยกันมาเยอะบางคำถามนี่อาจจะตกค้างมาหลายวันแต่วันนี้นี่คิดว่าเดี๋ยวเราจะมาชดใช้ตอบให้หมดเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์ไปด้วยนะคะวันนี้อาจารย์น้ำฝนมาเลยนะอาจารย์โสคะเราก็เลยเตรียมเคสนี้มาถามเลยค่ะว่าโรคที่มักจะมากับอากาศร้อนๆแบบนี้คือโรคเกลื่อนค่ะแม้มันร้อนนะอุ้ยมันคันตามผิวหนังมันเป็นโรคเกลื่อนโรคเกลื่อนเป็นยังไงจะรักษาแบบไหนไปดูเคสนี้กันก่อนค่ะ

0: กล้องเป็นอะไรเห็นนั่งเกามานานแล้วเนี่ย
1: ไม่น่าถามเกาอย่างนี้มันก็ต้องคันสิวะน้อง
0: แล้ว
1: พอดีวันนี้พี่ไปทำงานข้างนอกไงแล้วอากาศมันร้อนมากทำงานเสร็จเนี่ยพี่ก็เลยเข้ามาเคลียร์งานในออฟฟิศก่อนยังไม่ได้กลับบ้านอาบน้ำนั่นเนี่ย
0: เหงื่อกัดหรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรกัดแต่ที่แน่ๆตอนนี้พี่คันมากเลยอ่ะแล้วก็เจมอย่าว่างั้นเนี่ยนะรบกวนหน่อยรบกวนหน่อย
0: หุยไม่ใช่แล้วแหละ
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้เป็นเหงื่อกัดอะไรกล้องพี่เป็นเกลือน
1: มันก็ต้องเกิดจากการหมักหมมไม่ได
0: ้มันเป็นดวงๆเสียวขาวอะ
1: แล้วอย่างนี้พี่ต้องรักษายังไงวะ
0: ถึงก็ไม่รู้กันถ้าอยากรู้ไปถามหมอละมาดีกว่า
1: โอเคเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะหรือว่าอย่างนั้นไม่ได้เจอสักหน่อยเถอะเสื้อเลยได้ไหม
2: โอ้ไอ้เกาเหรอไม่ได้
0: ตอนนี้พ
2: ี่จะตามเป็นโรคติดต่อ
1: นี่ไงก็มีเสื้อกั้นอยู่ไง
2: พาไปหาหมอดีกว่าง่ายกว่า
1: ถ้าเจมไม่เกาพี่ไปหากำแพงแล้วนะ
0: โหพี่ก้องเกาขนาดนี้ไปหาหมอเถอะ
1: โอ้ย
0: ดูโอ้โหจะคันเลยมันนะไปหาหมอเดี๋ยวพาไปไป
1: แต่มันคันจริงๆนะ
0: ไปหาหมอ
1: นี่ไง
3: แหมวันนี้เราลัดคิวหมอรามามาคุยแล้วล่ะค่ะนะคะใครที่มีปัญหาแบบนี้มาเลยค่ะมาหาหมอรามากันนะคะอาการแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์น้ำฝนคะคือมันเป็นดวงขาวๆแล้วก็คันแบบนี้เขาเรียกเกลื่อนเหรอคะอาจารย์คะ
4: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆมีอาการหรือว่าไม่มีอาการร่วมด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าที่จะเห็นชัดเนี่ยก็คือจะเป็นวงขาวๆแล้วก็มีขุยละเอียดละเอียดถ้าเข้าไปดูใกล้ๆถึงจะเห็นว่ามีขุยอย่างชัดเจนค่ะก็เป็นเกลื่อนค่ะ
3: ค่ะขาวๆมีขุยๆถ้าเข้าไปดูใกล้ๆนะคะแต่ว่าอาจารย์น้ำฝนคะดิฉันเคยได้ยินว่ากลากเกลื่อนโรคกลากเกลื่อนกลากเกลื่อนมันเหมือนกันไหมมันโรคเดียวกันไหมคะกลากกับเกลื่อนเนี่ยค่ะ
4: จริงๆมันคนละโรค กันนะคะที่เหมือนกันก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อราที่ผิวหนังแต่ว่าเป็นเชื้อราคนละชนิดกันก็เลยเป็นชื่อโรคที่ต่างกันค่ะโรคกลากก็จะเป็นเชื้อราประเภทหนึ่งแล้วก็เกลื่อนเนี่ยเป็นเชื้อราอีกประเภทหนึ่งค่ะเชื้อยีสต์ค่ะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต
3: ์เดี๋ยวก่อนนะเกลื่อนเนี่ยจะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต์ใช่ไหมคะถ้ากลากก็เป็นเชื้อราแต่เป็นเชื้อราอีกชนิดหนึ่ง
4: ใช่ค่ะเราก็เรียกว่าเชื้อกลากแท้เป็นอีกตระกูลหนึ่งค่ะ
3: ค่ะอาจารย์โสมีอะไรจะเสริมไหมคะเป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันเนาะอาจารย์โสคะ
5: แต่ว่าคนใหญ่คนไข้ก็จะไปทางหมอผิวหนังมากกว่ามาหาหมอโรคติดเชื้อนะก็อยากถามอาจารย์ว่าไอ้นี่มันเกิดได้ยังไงก็คือมันช่วงหน้าร้อนหรือเปล่าหรือจริงมันเปิดเพราะความสกปรกมากกว่า
4: ค่ะจริงๆเชื้อเกลื่อนเนี่ยทุกคนมีอยู่บนตัวอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเชื้อปกติที่อยู่บนตัวของเราอยู่บริเวณรูขุมขนนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะๆแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในช่วงที่อากาศร้อนชื้นเยอะนะคะเชื้อเกลื่อนมันก็จะแบ่งตัวหรือว่าเจริญเติบโตเยอะขึ้นผิดปกตินะคะทำให้เกิดโรคขึ้นมาค่ะจริงๆก็ไม่ได้เกิดจากความสกปรกซะทีเดียวนะคะอาจารย์แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมซะมากกว่าค่ะอากาศ
5: เวลาเราชอบแกล้งว่าเอ้ยไม่อาบน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมหรือว่าอาบทุกวันก็เป็น
4: ตอนนี้คือสมมติว่าเราไปออกกำลังกายแบบหรือว่าเนี่ยเมื่อกี้ไปไซต์งานมาที่ร้อนเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะต้องจัดการเหงื่อไม่ฉะนั้นก็คือเกลื่อนมันก็จะผลิตเยอะขึ้นแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้ค่ะ
3: ค่ะอาจารย์ฝนบอกว่ามันก็เป็นเชื้อราที่ปกติแล้วมันก็อยู่ที่ผิวหนังแต่ปกติแล้วเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดโรคถูกปะมันไม่ได้ทำให้คันมันไม่เป็นผื่นมันไม่เป็นขุยๆแต่ร่างกายตอนไหนสภาวะตอนไหนที่มันจะทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้อะคะ
4: เวลาจะเกิดโรคก็คือ1เกิดจากเชื้อใช่มั้ยคะอันที่2ก็คือเกิดจากสภาวะแวดล้อมทําให้เชื้อมันเยอะขึ้น
3: เช่นความชื้นอย่างนี้เหรอคะเช่นความชื้น
4: อ๋อขึ้นเหงื่ออากาศร้อนหรือว่าเป็นไวค่ะไวเด็กๆจะสังเกตไม่ค่อยมีแต่ว่าพอเริ่มฮอร์โมนเพศทํางานเยอะขึ้นผิวมันมากขึ้นเชื้อราพวกนี้มันกินไขมันเป็นอาหารมันก็เจริญเติบโตได้เยอะขึ้นกับอีกอันนึงก็คือภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะบางช่วงเราอาจจะพักผ่อนน้อยภูมิตกหรือว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิบางอย่างอยู่อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีโรคเยอะขึ้นกว่าคนอื่นได้ค่ะ
3: อืมค่ะพอเราไปอาการแบบนี้ละเป็นเกลื่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีอาการคันแล้วก็มันก็คันไม่หายแล้วรู้แล้วมันเกิดจากเชื้อนะคะไปหาหมอคุณหมอจะรักษายังไงคะ
4: ก็ขึ้นกับว่าบริเวณที่เป็นเกลือเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยที่เป็นผื่นเยอะขนาดไหนถ้าเป็นเฉพาะที่เช่นเป็นแค่บริเวณหน้านิดหน่อยอาจจะเป็นยาทาฆ่าเชื้อรานะคะถ้าเป็นเยอะหน่อยบริเวณตัวหรือหน้าอกเนี่ยค่ะอาจจะให้ฟอกสบู่หรือว่าแชมพูฆ่าเชื้อราหรือในคนไข้ที่แบบมีโรคประจำตัวมีภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็เป็นเยอะมากอาจจะถึงขั้นต้องรับประทานยาฆ่าเชื้อราก็มีเหมือนกันค่ะ
3: อืมค่ะแล้วมันจะต้องใช้เวลารักษานานไหมคะอาจารย์ฝนคะ
4: ปกติประมาณ2สัปดาห์ค่ะพี่ตา
3: อ๋อ2สัปดาห์ใช่ไหมคะค่ะ
4: 2สัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่าไอ้ขุยๆเนี่ยหายไปแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่หายหรือว่าหายช้ากว่าก็คือรอยขาวเรื่องพวกนี้มันทำให้ผิวหนังเราขาวขึ้นนะ
3: คะ
4: มันไม่เกิดการอักเสบของเม็ดสีที่ผลิตจากผิวหนังเนี่ยค่ะซึ่งรอยขาวเนี่ยต้องช้าต้องบอกเลยว่าหลายเดือนไม่ใช่แบบ2อาทิตย์ทายาแล้วขุยหายค่ะนั่นคือหายจากโรคแต่ว่ารอยขาวเนี่ยเป็นรอยหลังจากการอักเสบติดเชื้อใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือนถึงจะหายขาดค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อค่ะก็คือมันก็ปื้นสีขาวใช่ไหมคะอืมอาจารย์โสคะอาจารย์โสบอกว่ามันเป็นโรคติดเชื้อใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะไปหาหมอโรคผิวหนังเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะขึ้นที่ผิวหนังใช่ไหมคะและโรคแบบเนี้ยมันเป็นเชื้อราที่ผิวหนังเนี่ยมันจะมีโอกาสให้ก่ออาการอื่นๆนอกจากอาการที่ผิวหนังได้ไหมคะ
5: น้อยค่ะถ้าเชื้อราประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคของทางหมอผิวหนังไปโอกาสน้อยที่จะแบบลุกลามเข้ามาติดเชื้อในกระแสเลือดคือมีบ้างแต่น้อยมากน้อยมากๆน้อยมาก
3: ๆค่ะถึงคำถามสำคัญแล้วค่ะอาจารย์ฝนคะโรคนี้ถ้าเราเห็นคนเป็นอย่างเมื่อกี้นะแหมเกายิกยิกยิกให้เพื่อนช่วยเกาให้อย่างเงี้ยมันติดต่อกันได้ไหมคะ
4: จริงๆติดต่อได้นะคะโดยเฉพาะเราจะเจอในเด็กเล็กๆเลยค่ะเด็กเบบี
3: ้
4: เวลาให้นมเวลาคุณแม่ให้นมเนี่ยจะเจอเชื้อเกลือนได้นะ
3: คะอ๋อที่เขาเรียกเกลือนน้ำนมใช่ไหมคะ
4: พี่ชายมันไม่ใช่เกลือนน้ำนมนะพี่ตามันคือเกลือนจริงๆเกลือนน้ำนมเป็นอีกโรคหนึ่งค
3: ่
4: ะ
3: แต่ว่าคนละโรคกันค่ะค่ะ
4: เกลือนในเด็กทารกเนี่ยจะเจอบริเวณคิ้วหน้าผากเนี่ยค่ะก็จะเป็นมุมหัวขาวแล้วก็มีขุยเหมือนกันที่สำคัญเราจะเจอบริเวณเกลื่อนกับคนเลี้ยงเวลาอุ้มเด็กค่ะอุ้มแล้วแบบผิวชิดกันมากเหงื่อคนเลี้ยงมันโดนเขาอย่างเงี้ยก็ทำให้เขามีเกลื่อนติดมาได้แต่ว่าส่วนมากในเด็กวัยรุ่นหรืออย่างเงี้ยไม่ค่อยติดกันนะคะถ้าติดในเด็กเล็กๆมากกว่า
3: แล้วอย่างในเคสที่เราเห็นเคสเมื่อกี้เราอาจจะทำนะให้ดูขำๆนะแต่สมมุติว่าเพื่อนเราเนี่ยคันหลังนะเป็นเกลื่อนใช่ไหมเฮ้ยเธอเกาหลังให้ฉันหน่อยเนี่ยคนที่เกาให้จะติดไหมคะ
4: กับติดน้อยค่ะจริง
3: น้อยนะ
4: แบบคุ้มคลีกันแบบผิวชิดผิวเลยอย่างเงี้ยค่ะถึงจะมีโอกาสติดได้เยอะ
3: โอเคค่ะงั้นก็ไม่ต้องกังวลนะไม่ใช่ว่าอีเธอเป็นเกลื่อนนะฉันรังเกียจเป็นโรคที่น่ารังเกียจไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะ
4: รักษาง่ายค่ะจริงๆไม่ต้องนัก
3: หมมยังไม่สามารถอาบน้ำได้เนี่ยป้องกันยังไงไม่ให้เกิดเกลื่อนนะคะ
4: พอจริงๆต้องบอกว่ามันเกิดจากเหงื่อใช่ไหมคะเราก็ต้องลดความร้อนใส่เสื้อผ้าที่แบบระบายอากาศนะคะไม่ใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้นนานๆเนา
3: ะ
4: ก็ถ้าอยู่คิดว่าเนี่ยเป็นคนที่มีความเสี่ยงเยอะอาจจะใช้พวกแชมพูฆ่าเชื้อราเนี่ยค่ะล้างทำความสะอาดบริเวณผิวเพื่อเป็นการลดจำนวนเชื้อราบนตัวลงไปได้เพราะจะทำให้โอกาสเกิดเชื้อเกิดการติดโรคเกลื่อนเนี่ยน้อยลงค่ะ
3: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์โสมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเกลื่อนไหมคะ
5: ไม่มีค่ะก็ถามจานนิดเดียวค่ะว่
4: า
5: สมมติว่าบางคนสงสัยเนี่ยไปซื้อยาเอาเองได้ไหมหรืออาจารย์แนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์ดีกว่า
4: จริงๆคิดว่าโรคเกลื่อนเนี่ยคนทั่วไปก็มีนิสัยโรคได้นะคะเพราะมันเป็นโรคที่เห็นค่อนข้างชัดค่ะถ้าอยากลองซื้อยาเองคิดว่ายาไม่ได้มีอันตรายมากค่ะอาจารย์เพราะมันเป็นยาฆ่าเชื้อราที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดแหละเช่นแชมพูฆ่าเชื้อราบางอันเนี่ยคิดว่าสามารถซื้อได้แต่ถ้าลองรักษาเองแล้วยังไม่ดีขึ้นก็คิดว่าควรไปพบแพทย์เพราะว่ามันอาจจะมีโรคอื่นๆที่มีอาการคล้ายกันได้แต่ถามนิดนึงค่ะจริงโรคเกลื่อนของประเทศไทยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นวงขาวๆเพราะว่าส่วนมากเราจะสีค่อนข้างผิวเข้มหรือว่าผิวแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ขาวมากๆเนี่ยเกลื่อนอาจจะมาด้วยผื่นสีแดงได
3: ้
4: หรือสีแดงหรือว่าสีน้ำตาลได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวเสมอไป
3: อ๋อมันอยู่ที่สีผิวของคนคนนั้นด้วยใช่ไหมคะถ้าเขาเป็นคนผิวขาวๆเนี่ยเกลื่อนก็อาจจะออกเป็นสีแดง

0: อย่างน
1: ป
0: ี้
1: ล
0: ใ
1: า
0: ช่
1: ส
0: ไห
1: ี
0: ม
1: แด
0: ค
1: ง
0: ะ
1: กับสีปานค
0: อ
1: ่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยยาฆ่าเชื้อราที่ขายกันอยู่โฆษณาทั่วไปเนี่ยใช้ได้ใช้ในการรักษาเกลื่อนได้
1: ค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะงั้นก็เข้าคำถามแล้วนะคะคุณแตงค่ะคุณแตงถามคำถามที่ใกล้เคียงกับที่เราคุยกันวันนี้เลยนะคุณแตงอายุ20ปีค่ะถามว่าผมเป็นโรคเกลื่อนมาก่อนครับเป็นบริเวณหัวค่ะแล้วก็กินยาอยู่เดือนกว่าทายาด้วยก็หายครับแต่ว่าที่หัวเนี่ยพอเป็นเกลื่อนแล้วเนี่ยทายาแล้วนะอาจารย์ฝนปรากฏว่าผมมันไม่ขึ้นเวลาตัดผมเกรียนแล้วเนี่ยนะตัดผมเกรียนแล้วผมขึ้นมาใหม่มันจะเห็นชัดเลยว่ามันจะเป็นวงขาวๆแบบเนี้ยนะคะมีวิธีรักษาไหมครับ
1: จริงๆเกลือเนี่ยไม่ได้ทำให้ผมร่วงนะคะแต่ถ้าเป็นเชื้อราประเภทกลางเนี่ยจะทำให้มีผมร่วงได้
0: อ๋อ
1: นี่คิดว่าไม่แน่ใจว่าวินิจฉัยโรคถูกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปตรวจค่ะวิธีการตรวจเชื้อราที่หนังศีรษะเนี่ยง่ายมากเลยก็แค่ขูดขุยหรือว่าดึงเส้นผมไปดูว่ามีเชื้อราหรือเปล่าแล้วก็วิธีการรักษาที่ได้ผลดีถ้าเป็นกลางนะคะคือมันจะเป็นเชื้อราอีกประเภทหนึ่งที่ผมร่วงด้วยเนี่ยต้องกินยาค่ะเพราะยาทาไม่ได้ผลส่วนถ้าเป็นเกลือเนี่ยอาจจะเป็นหายๆอย่างที่บอกว่าอาจจะขึ้นอยู่กับเขาอาจจะเป็นคนผิวมันมากหรือว่ามีกิจกรรมที่เหงื่อออกเยอะอย่างเงี้ยนะคะเวลาหายจากโรคแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้พวกแชมพูฆ่าเชื้อราเป็นประจำอาจจะอาทิตย์ละ1-2วันเพื่อลดจำนวนของเชื้อเกลื่อนบนหนังศีรษะค่ะแต่เกลื่อนเนี่ยไม่ผมร่วงนะคะเนี่ยต้องไปดู
0: เกลื่อนไม่ได้ทำให้ผมร่วงแต่กลากเนี่ยเป็นเชื้อราที่อาจจะทำให้ผมร่วงนับได้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่อาจารย์โสถามเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยไปซื้อยาทาเองหรือหาหมอเนี่ยจริงๆหาหมอน่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่าจะได้วินิจฉัยว่าเกิดจากเชื้ออะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: จริง ผมร่วงอันหนึ่งต้องดูนะซิฟิลิสหรือเปล่าเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่
2: ต้องตรวจแล้วยิ่งที่เป็นชายด้วยสมมติว่าผู้ชายแอคทีฟอายุน้อยเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยซิฟิลิสก็เป็นอันหนึ่งบางคนไม่คิดว่าจะมาด้วยผมร่วง
0: ค่ะ
1: จริงค่ะช่วงนี้มันกลับมาแล้วค่ะซิฟิลิสเจอเรื่อยๆใช่
0: ค่ะค่ะโอเคงั้นคุณแตงคะถ้าเกิดว่าส่วนที่ผมไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่ดีขึ้นผมยังไม่ขึ้นนะแนะนำให้กลับไปหาหมอแล้วก็ตรวจเชื้ออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะคุณพรทิพาค่ะคุณพรทิพาอายุ68ปีหนัก60เซนติหนัก60กิโลกรัมสูง155ไม่เคยเป็นโควิดนะแต่คุณพรทิพาถามอย่างนี้ค่ะอาจารย์โสเขาบอกว่าอาการคล้ายๆลองโควิดหลังจากฉีดวัคซีนมา3เดือนคือมีอาการสมาธิสั้นจำอะไรได้แป๊บเดียวก็ลืมละรู้สึกไม่สดชื่นหลับไม่สนิทอยากทราบว่าเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดมาไหมหรือเป็นอาการของโรคอะไรคะ
2: คือปกติถ้าไม่ได้เป็นโควิดมาก่อนก็จะไม่บอกว่าเป็นลองโควิดนะคะ
0: ค่ะ
2: ว่าเป็นจากวัคซีนได้ไหมปกติก็คือถ้ายิ่งห่างยิ่งเช่นเป็นเดือนเดือนไปแล้วเนี่ยน้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนนะเพราะนั้นอาจจะต้องถ้าคิดว่าเป็นเรื่องกับความจำอายุ60อาจจะต้องให้คุณหมอประเมินนิดนึงว่าเราเริ่มมีปัญหาเรื่องของเช่นอัลไซเมอร์ไห
0: ม
2: หรือเรื่องของความจำเสื่อมไหมนะครับก็จะมีวิธีทดสอบหรือว่าเป็นคำถามที่ทดสอบได้ว่ามันจะมีคะแนนอะไรเงี้ยหรือว่าประเมินเบื้องต้นได้ว่าเรามีปัญหาเรื่องของความจำนี้จริงหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือยิ่งฉีดไป3เดือนนะโอเคน้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนที่ได้ไปนะคะเพราะนั้นไม่อยากให้โทษว่าเป็นจากวัคซีนแล้วก็อยากให้ไปประเมินกับคุณหมอมากกว่านะคะ
0: ค่ะคุณพรทิพาอายุ68อาจจะมีอาการ 68, อื่นๆใช่ไหมคะ
2: แล้วได้ยินเป็น68ก็
0: 68
2: ค่ะค่อนเยอะแล้วด้วยนะคะอาจจ
0: ะค่ะ
2: คุณหมออาจจะเป็นคุณหมออายุรกรรมก็ได้นะคะให้ลองประเมินนิดนึงถ้ามีปัญหาเรื่องของความจำนะคะ
0: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าฉีดมา3เดือนแล้ววัคซีน3เดือนเนี่ยไม่น่าอาการนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนเนาะค่ะอาจารย์ฝนคะคุณออยค่ะคุณออยอายุ16ปีนะอยากถามคุณหมอว่ามีผื่นขึ้นหลังจากติดโควิดมาตอนนี้หายจากโควิดได้ประมาณ28วันผื่นก็ยังขึ้นเรื่อยๆค่ะเลยตัดสินใจไปหาคุณหมอทางด้านผิวหนังค่ะคุณหมอบอกว่าไม่เกี่ยวกับโควิดแต่ว่าเป็นลมพิษค่ะคุณหมอเลยให้ยาโลชั่นมาทาและยาแก้แพ้กับสเตียรอยมากินแต่ตัวเองกลัวเป็นโรค SLE อยากทราบว่า SLE

0: เป็นในคนอายุ16ปีได้ไหมแล้วถ้าเป็นลมพิษจะทำให้แน่นหน้าอกด้วยได้ไหมแน่นหน้าอกนะส่วนตัวไม่มีอาการแน่นหน้าอกค่ะแต่อยากทราบว่ามันอันตรายถึงชีวิตไหมคะแล้วต้องกินยานานไหมคะกว่าอาการจะดีขึ้นแล้วมีโอกาสหายไหมคะคุณออยสุดสงสัยยาวหน่อยนะคำถามยาวค่ะค่ะ
1: อันดับแรกก็คือผื่นลมพิษนะคะไม่เกี่ยวกับโควิดเนาะเพราะว่าหายมา28วันแล้วอายุ16ปีเป็น SLE ได้ไหมเป็นได้ค่ะแล้วก็ผื่นลมพิษเนี่ยเป็นอาการแสดงหนึ่งของโรค SLE ได
0: ้
1: โรค SLE คือโรคอะไรคือโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะ
0: ค
1: ่ะจะเรียกว่าโรคพุ่มพวงเพราะว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยป่วยเป็นโรค SLE เนาะซึ่งโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันก็คือเกิดจากการที่มีเหมือนสารต่อต้านอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะเป็นได้ทั้งระบบทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็นผิวหนังหัวใจปอดโรคเลือดเนี่ยเป็นต้นนะคะนี่อาการแสดงของผิวหนังเนี่ยมีได้หลายอย่างนะคะเช่นพวกผื่นแพ้แสงผื่นบนบริเวณหน้าที่เขาเรียกว่าผื่นผีเสื้อนะคะแต่ว่าของน้องเนี่ยเป็นลมพิษเนาะซึ่งจริงลมพิษเนี่ยเราก็เจอได้ว่าคนไข้อาจจะเป็น SLE นะคะเจอได้ส่วนน้อยทีนี้ลมพิษแบบไหนจะเป็น SLE ต้องเป็นลมพิษที่ค่อนข้างเรื้อรังนะคะลมพิษเรื้อรังคือต้องเป็นอย่างน้อยเนี่ย6อาทิตย์ติดกันโดยที่เป็นอาทิตย์นึงเนี่ยอย่างน้อย2วันทีนี้ถ้าไปหาคุณหมอมาแล้วเป็นคุณหมอผิวหนังด้วย คิดว่าคุณน่าจะดูอาการอื่นๆด้วยแหละว่ามีอาการแสดงที่สงสัยโรค SLE ด้วยหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นลมพิษเรื้อรังจริงเขาอาจจะมีการตรวจเลือดนะคะเพื่อหาสาเหตุของลมพิษเรื้อรังเช่นฟันผุ SLE เป็นโรคแพ้ภูมิอย่างอื่นหรือเปล่านะคะร่วมด้วยส่วนวิธีการรักษาก็คือเป็นการกินยาแก้แพ้นะคะเป็นหลักยาแก้แพ้กลุ่มยาแก้แพ้ที่ไม่ทำให้ออกฤทธิ์ง่วงนอน
0: ค่ะ
1: ส่วนสเตียรอยเนี่ยคิดว่าช่วงนั้นอาจจะผื่นเยอะคุณหมอเขาเลยอาจจะให้สเตียรอยหรือเพนิซิลลินมากินเพื่อระงับอาการให้อาการมันลงเร็ว
0: ค
1: ่ะประเด็นสำคัญคือคิดว่าต้องไปติดตามอาการดูค่ะว่าหลังจากที่คุณหมอให้ยามาแล้วนี่อาการดีขึ้นหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: แล้วก็รู้สาเหตุที่แท้จริงต่อไปว่าลมพิษอันนี้เกิดจากอะไรค่ะ
0: ค่ะและที่คุณออยกลัวว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตไหมคะ
1: ถ้าเป็นลมพิษที่ไม่ได้เป็นลมพิษเฉียบพลันคุณตาจำข่าวเร็วๆนี้ได้ไหมคะที่มีผู้หญิงกินกุ้งแล้วก็แพ้กุ้งเป็นแบบรุนแรงพวกนั้นจะเป็นการแพ้อาหารแล้วก็ลมพิษเขาจะเป็นเฉพาะเวลาที่เขาเจอสิ่งที่เขาแพ้มันจะเกิดขึ้นเร็วแล้วก็จะมีอาการระบบอื่นนอกจากผิวหนังร่วมด้วยเช่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าช็อกไปแต่ว่าของน้องเนี่ยถ้ามีแต่ลมพิษอย่างเดียวมักจะไม่ได้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตค่ะ
0: ค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการแบบสัปดาห์หนึ่งเป็นลมพิษ2ครั้งและหายและเป็นอีกอันนี้ไม่ใช่เฉียบพลันไม่น่าจะอันตรายถึงชีวิตใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าจะน่าเบื่อและน่ารำคาญมากนะคะต้องมาหาสาเหตุจะได้รู้พยากรณ์โรคว่าเราจะหายเมื่อไหร่เราจะต้องทำตัวยังไงให้หายแล้วก็ที่สำคัญต้องมาหาโรคที่ซ่อนอยู่อาจจะเจอโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่ได้ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์โสตอบคำถามคุณกรณ์หน่อยค่ะคุณกรณ์สงสัยเรื่องของฟาวิพิราเวียค่ะข้อมูลของคุณกรณ์บอกแบบนี้นะคะอายุ41ปีสูง170หนัก68ติดโควิดแล้วรักษาที่ฮอสพิทอลรักษาตามปกติแต่คุณกรณ์บอกว่าผมไม่ได้รับยาฟาวิครับแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่ติดเหมือนกันได้รับยาฟาวิเลยสงสัยว่าฟาวิพิราเวียไม่ได้ให้ทุกคนเหรอครับแล้วถ้ากินเนี่ยจะมีผลเสียต่อร่างกายเยอะหรือไม่ครับ
2: จริงๆแล้วก็คือถ้าไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ไม่ให้อยู่แล้วแน่ๆนะคะ
0: ไม่ให้ฟาวิอยู่แล้วค่ะค่ะ
2: แต่สำหรับคนที่มีอาการเล็กน้อยและไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคที่รุนแรงเช่นไม่สูงอายุไม่มีโรคร่วมเช่นไม่มีโรคหัวใจโรคปอดโรคตับนะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วในแนวทางปฏิบัติจะเขียนว่าแล้วแต่ดุลพินิจแพทย
0: ์
2: เพราะนั้นแพทย์จะพิจารณาตามอาการเช่นแทบจะไม่มีอะไรเลยไอแค่เดียวอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็อาจจะไม่ได้ให้เมื่อเทียบกับอีกคนหนึ่งก็คือหูไข้สูง39 40ปวดเมื่อยมากอะไรเงี้ยคุณหมอก็อาจจะพิจารณาให้อันนี้ขึ้นกับว่าแล้วแต่อาการแล้วก็ความรุนแรงโดยเฉพาะในคนที่ไม่มีโรคร่วมนะคะแต่ถ้ามีโรคร่วมเลยเนี่ยเช่นสูงอายุหัวใจด้วยปอดด้วยอันนี้คุณหมอให้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นแนวโน้มก็คือน่าจะเป็นคนอายุน้อยแล้วก็ไม่มีโรคร่วมแต่ถ้าอาการน้อยมากๆคุณหมอก็เลยคิดว่าไม่ให้ดีกว่านะคะเพราะว่าฟาวิพิราเวียเองมันก็กินหลายเม็ดแล้วก็อาจจะมีผลกระตับได้นะคะ
0: ค่ะงั้นดิฉันถามเผื่อคุณกรณ์นะคุณกรณ์เขาอาจจะสงสัยแบบนี้เพราะว่าถ้าเขารักษาที่ฮอสพิทอลแสดงว่าเขาเนี่ยปรึกษาคุณหมอผ่านทางวิ
2: วิดีโอคุยกัน
0: ใช่ไหมคุยกันให้ข้อมูลอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะซักใช่ไหมว่ามีไข้ไหมเจ็บคอไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะปวดหัวไหมถึงจะจ่ายยาฟาวิหรือเปล่าอ๋อโอเคค่ะ
2: อาจจะเมินแล้วว่าเอ๊ะไม่มีอะไรเลยเจ็บคอนิดหน่อยก็อาอมยาไปไอ้นิดหน่อยก็กินยา
1: ใช่ค่ะพี่ตาปกติอยู่ฮอสพิทอล
2: รักษาตามอาการ
1: นะคะอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคงั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้รับยาฟาวิเนี่ยไม่ต้องวิตกค่ะแสดงว่าไม่ต้องกังวล
2: ก็จะเป็นคนประเมินอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้น
2: โดยเฉพาะถ้าคนแบบอายุน้อยๆแล้วก็ไม่มีโรคร่วมนะคะ
0: ค่ะโอเคค่ะและถ้าได้รับยาฟาวิเนี่ยนะคะมันจะมีผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้างคะ
2: ก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีผลกระตับได้ในบางคนนะคะ
0: บางคน
2: ส่วนเรื่องแพ้ยาเจอไม่บ่อยเช่นกลืนแพ้ยาเนี่ยเจอไม่บ่อยนะคะเพราะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักกับน่าจะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักนะ
0: ค่ะโอเคค่ะมาที่คำถามของคุณลุงแดงดิฉันว่าคนที่ฉีดวัคซีนนะต้องมีคำถามแบบนี้ค่ะคุณลุงแดงอายุ65ปีสอบถามคุณหมอฝนว่าหลังจากผมฉีดวัคซีนแล้วผมสามารถแกะพลาสเตอร์ที่พยาบาลติดให้เนี่ยติดให้แกะได้ตอนไหนครับกลับบ้านแกะได้ไหมอาบน้ำแล้วแกะได้ไหมหรือต้องติดไว้แบบว่านานแค่ไหนครับ
1: จริงๆก็คือมันแค่เหมือนแบบเหมือนซับเลือดที่มันอาจจะออกมาจริงเข็มฉีดวัคซีนโควิดนี่เล็กมากนะคะ
0: ค่ะ
1: จริงๆแกะได้ตอนไหนก็ได้ค่ะไม่ได้มีผลเสียอะไรค่ะ
0: แกะตอนไหนก็ได้ไม่ต้องบอกเฮ้ยหมอยังไม่สั่งแกะไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหม
1: คะอย่าทิ้งไว้นานนะเดี๋ยวแกะยากแล้วกาวมันเหี่ยว
0: ทิ้งไว้นานเดี๋ยวเหนียวนะคุณสิริพงษ์ค่ะคุณสิริพงษ์อายุ66ปีหนัก60สูง170เป็นโควิดหายมาแล้ว8วันนะแต่คุณสิริพงษ์บอกว่ายังมีอาการไอแห้งๆหลังเที่ยงคืนก็เลยซื้อยาบอมเซนซิน8มิลลิกรัมมาทานเองพอทานยาเนี่ยก็เลยมีอาการง่วงนอนเลยอยากถามว่าจะสามารถทานช่วงก่อนนอนได้ไหมครับหรือไอยาบอมเซนซินหรือยาแก้ไอเนี่ยควรทานเวลาไหนบ้างและอาการไอหลังจากหายจากโควิดคืออาการลองโควิดใช่ไหมครับถามมาแบบน
2: ี้
0: ค่ะ
2: อาจจะยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะเพราะว่าลองโควิดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เช่นเป็นหลายเดือนไปแล้วยังไม่หายนะอันนี้ก็คือเพิ่งหายจากการเป
0: ็น
2: วันซึ่งยังมีอาการเช่นหลอดลมยังอักเสบอยู่ได้อาจจะมีอาการไออยู่ได้เล็กน้อยบางคนอาจจะไออีกสัก 1-2 อาทิตย์ได้นะคะอันนี้เจอได้อยู่แล้วยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะคะส่วนอาการยาแก้ไอเนี่ยก็สามารถซื้อมารับประทานได้ให้ปรับตามอาการเอาถ้าเช่นก็คือไอเยอะก็จะกินก่อนนอนก็ได้แต่บางคนไอกลางวันเยอะก็มากินเช้าก็ได้อันนี้ก็ปรับเอาได้เองตามอาการอันนี้เนื่องจากว่ายาแก้ไอเป็นยาตามอาการนะพนักเราก็กินตามอาการเอา
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่ากินแล้วรู้สึกว่าง่วงมากก็ปรับมากินก่อน
2: ก่อนนอน
0: ได้ใช่ไหมคะค่ะโอเคคุณสิริพงษ์นะคะไม่ต้องกังวลยังไม่ใช่ลองโควิดเพราะว่าเพิ่งหายมันอาจจะเป็นอาการต่อเนื่องนะคะโอเคค่ะมาที่คุณแหววค่ะคุณแหววอายุ32ปีนะถามว่ามีตุ่มสีแดงเล็กๆคล้ายโดนยุงกัดที่แขนและขาแต่ตุ่มแดงๆเนี่ยมันขึ้นไม่มากนะครับขึ้นเป็นจุดไม่ได้เป็นผื่นค่ะขึ้นครั้งหนึ่ง 1-2 จุดพอจุดเนี้ยที่ขาหายก็มาขึ้นที่แขนต่อพอแขนข้างหนึ่งเสร็จอีกข้างหนึ่งก็มีจุดตุ่มๆขึ้นมาอีกค่ะไม่มีอาการคันพอเอามือไปจิ้มที่จุดมันก็แดงทั้งแขนเลยค่ะสักพักแล้วมันก็ค่อยๆหายไปเป็นแบบนี้มา2อาทิตย์แล้วค่ะคุณแบ๋วเลยอยากถามอาจารย์ฝนว่าแบบเนี้ยมันเป็นอะไรคะอยู่ๆก็เป็นจุดขึ้นมาค่ะ
1: แต่ว่าจุดที่บอกนี่อยู่นอกร่มผ้าหมดเลยถูกไหมคะพี่ตา
0: ใช่ค่ะที่ขาที่ขาแล้วก็มาแขนข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งนอกร่มผ้าค่ะ
1: ฟังดูเนี่ยน่าจะเป็นผื่นจากพวกแมลงกัดนะคะเพราะว่าผื่นอยู่นอกร่มผ้าแล้วก็เป็นตุ่มสีแดงค่ะพวกนี้มันลักษณะมันคล้ายๆลมพิษอันเล็กๆอะค่ะเวลาลูบแล้วมันก็จะแบบแดงหรือว่ากดไปมันก็จะจางพอเราปล่อยมือปุ๊บมันก็จะแดงกลับมาได้อีกแล้วก็เกิดจากการที่เราน่าจะโดนแมลงกัดแล้วก็มีการแพ้สารระคายเคืองต่างๆจากตัวแมลงนะคะเช่นน้ำลายยุงอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ทำให้มีผื่นอย่างนี้ขึ้นมาไ วิธีการรักษาก็คือกินยาแก้แพ้ค่ะร่วมกับทายาสเตียรอยเพื่อลดการอักเสบของผิวหนัง
0: ค่ะ
1: ที่สำคัญคือต้องป้องกันเพราะว่าคิดว่าคุณแบบนี้น่าจะแพ้ยุงหรือแพ้แมลงแหละใช้พวกยาสเปรย์กันยุงกันแมลงต่างๆเนี่ยค่ะจะได้ไม่เป็นซ้ำบ่อยๆค
0: ่ะแต่ว่าคุณแหววเขาบอกว่ามันไม่คันนะอาจารย์ฝนถ้าแมลงกัดมันน่าจะคันไหมคะ
1: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีอาการคันได้แล้วก็คนที่แพ้เนี่ยเวลาแบบบางทีโดนกัดแค่หนึ่งตำแหน่งอาจจะมีผื่นขึ้นมากกว่า1จุดก็ได้นะ
0: อ๋อโอเคนะคะเพราะว่าเป็นนอกร่มผ้าด้วยใช่ไหมคะ
1: เป็นนอกร่มผ้าด้วยแต่อันนี้อาจจะบอกได้ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่เห็นตัวผื่นเป็นจะบอกเราถ้าสมมติว่ารักษาแบบที่บอกแล้วไม่ดีขึ้นก็ควรจะต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะ
0: โอเคค่ะวันนี้มีคำถามเรื่องลองโควิดเยอะเลยค่ะอาจารย์โสแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับที่ตอบมาแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยเคยทำบอลลูนหัวใจค่ะเคยทำบอลลูนหัวใจมาก่อนนะคะอายุ33สูง174หนัก115ออกน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วติดโควิดแต่ไม่มีอาการอะไรมากมีอาการเหนื่อยนิดๆใช่อาการของลองโควิดไหมแล้วลองโควิดไม่ใช่ทุกคนที่ติดโควิดจะเป็นใช่ไหมคะ
2: ค่ะก็เอาคำถามหลังก่อนละกันตอบง่ายกว่าคือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโควิดแล้วจะเป็นลองโควิดนะคะจากข้อมูลของโอเมก้าเนี่ยแล้วแต่การศึกษาตอนนี้ข้อมูลก็คืออาจจะอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งที่อาจจะมีอาการลองโควิดได้แต่ว่ายังไงก็ตามก็เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเป็นโควิด100คนจะไปเป็นลองโควิดอีกกี่คนนะคะแล้วก็ใครบ้างที่จะมีความเสี่ยงอันนี้เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นแต่โดยภาพรวมตอนนี้คือไม่ใช่ว่าเป็นลองโควิด100คนแล้วจะเป็นลองโควิดนะคะแล้วก็ประเด็นที่2คือที่ตอบว่าเหนื่อยเนี่ยที่เขาเหมือนเล่ามาก็คือเหมือนเพิ่งจะเหนื่อยช
0: ่
2: วงที่เป็นโควิดใช่ไหมคะซึ่งอย่างที่เรียนไปก็คือมันเพิ่งจะใกล้กับเหตุการณ์ที่เป็นโควิดเพราะนั้นยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดก็อาจจะเป็นอาการที่ใช่คือว่าค่อยๆดีขึ้นหรือว่ายังไม่ได้หายสนิทจากโควิดก็เลยอาจจะยังมีอาการที่ยังเหนื่อยได้เล็กน้อยค่ะ
0: ค่ะงั้นก็วันนี้ฟังอาจารย์โสเนี่ยดิฉันก็น่าจะสรุปได้ว่าถ้าเพิ่งหายจากโควิดประมาณ2สัปดาห์หรือเดือนนึงเนี่ยแล้วยังมีอาการไออะไรอยู่อันนี้ยังไม่ใช่ลองโควิดถ้าลองโควิดนี่คือหายไป 3-4 เดือนแล้วยังมีอาการอยู่อันนั้นถึงจะเป็นลองโควิดใช่ไหมคะ
2: คือนิยามเนี่ยมันมีหลายคล้ายๆกับว่าหลายเจ้าแต่ว่าถ้าเป็นการในอําไรโรคเนี่ยก็คือถือว่าเอา 2-3 เดือนขึ้นไป
0: 2-3 เดือนขึ้นไป
2: แต่ว่านิยามเนี่ยก็คือมีหลายที่ที่เขียนไว้มันขึ้นกับว่าเราจะเอานิยามของที่ไหนนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือต้องเป็นหลักเดือนขึ้นไปนะคะโดยส่วนใหญ
0: ่ค่ะอาจารย์โสตอบคำถามคุณจรหน่อยค่ะคุณจรอายุ28ปีอยากสอบถามว่าอยากจะตรวจ HIV ด้วยตัวเองเขามีเข็มที่ให้มาเอ๊ะเขามีเข็มตรวจ HIV ด้วยตัวเองเหรอมีเข็มที่ให้มามีอันตรายอะไรไหมครับแล้วเราสามารถติดเชื้อจากเข็มนี้ได้ไหมครับค่ะ
2: คือตอนนี้องค์การอาหารและยาของประเทศไทยนะคะมีการรับรองให้มีชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองขายได้ในท้องตลาดแล้วนะคะซ
0: ึ่
2: งจะมีอยู่2ชุด2แบบก็คือแบบตรวจเลือดกับแบบตรวจน้ำลายนะคะ แต่ว่าได้ข่าวว่าแบบตรวจน้ำลายเนี่ยยังไม่ค่อยวางขายเยอะเท่าไหร่เพราะว่าราคายังแพงนะคะ ก็จะมีแบบตรวจเลือดที่อาจจะหาได้ง่ายกว่านะคะแบบตรวจเลือดเขาก็จะเป็นเจาะปลายนิ้ว
0: เขาก็จะมีเข็มเล็กๆมาให้อย่างนี้แหละคะ
2: จะมีเซตน้ำยาตรวจขูดแล้วก็มีเข็มเจาะปลายนิ้วแล้วก็มีคล้ายแบบมีถ้วยให้ใส่คือก็ขึ้นกับยี่ห้อเพราะนั้นก็คือถ้าเราซื้อยี่ห้อไหนก็ดูฉลาดเอาละกันว่าวิธีทำยังไงเจาะแล้วกี่หยดผสมน้ำยากี่หยดซึ่งถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดเชื้อจากเข็มเพราะว่าเข็มมันก็ต้องสเตอร์ไลน์สะอาด อยู่แล้วนะเพราะว่าเราซื้อเข็มที่ชุดที่มันสเตอร์ไลน์ฆ่าเชื้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะนั้นก็คือถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องได้มาตรฐานปย.แล้วก็ดูวันหมดอายุให้เรียบร้อยเราก็สามารถใช้ชุดตรวจอันนั้นได้ส่วนวิธีการก็คือให้อ่านฉลากเอาเพราะว่าแต่ละยี่ห้ออาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าเช่นใส่น้ำยาขวดนี้กี่หยดใส่ขวดนั้นกี่หยดหยดเลือดกี่หยดดูกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงประมาณนั้นนะก็ให้อ่าน รายละเอียดจากที่อยู่ในเซตที่ซื้อมาได้เลยนะคะ
0: โอเคค่ะงั้นคุณจอนะไม่ต้องกังวลถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ได้มาตรฐานเข็มอันนั้นเนี่ยเขาก็คือฆ่าเชื้อมาอย่างดีละใช้เสร็จแล้วเราก็จะทราบผลใช่ไหมพอเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งให้ดีด้วยนะตรวจคนเดียวด้วยนะจะไปตรวจคนต่อไปก็ไม่ได้อันนั้นนี่ไม่สเตอร์ไลน์ใช่ไหมคะโอเคแล้วการตรวจโควิดด้วยตัวเองอ่ะเลือดกับน้ำลายเนี่ยอันไหนมันได้ผลแม่นยำกว่ากันคะอาจารย์โส
2: ตรวจโควิดเองคิดว่าตอนนี้ไม่มีเลือดแล้วนะคะเพราะเลือดเนี่ยคือดูภูมิคุ้มกันซึ่งเราไม่ได้ใช้ในการตรวจแล้วตอนนี้ที่จะตรวจว่าเป็นโรคจริงๆก็มีแค่น้ำลายกับแยงจมูก
0: แยงจมูกอ๋อ
2: น้ำลายแค่นี้เองสองอย่างไม่ก็ตรวจเลือดเราจะเคยได้ยินแต่ก่อนนู้นซึ่งในยุคที่ยังไม่ค่อยมีใครมีการในการเจาะดูภูมิคุ้มกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือส่วนหนึ่งมีฉีดวัคซีนไปแล้วด้วยมันก็ดูไม่ได้แหละนะคะเพราะนั้นถ้าตรวจเลือดแบบตรวจตัวเองที่เป็นโควิดอันนี้ไม่น่าจะมีที่ใช้นะคะเพราะนั้นที่ตรวจตัวเองก็คงจะมีแค่น้ำลายกับแยงจมูก
0: โอเคค่ะคุณปุญญาพรอายุ79ปีค่ะหนัก55สูง145เป็นโรคปัสสาวะไม่หยุดวันนึงอ่ะปัสสาวะถึง 5-6 ลิตรอยากทราบวิธีรักษาเพราะว่าอาการปัสสาวะไม่หยุดเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วค่ะ
2: ต้องมาหาหมอเลยค่ะต้องมาประเมินก่อนแล้วก็ตรวจโรคว่าเป็นจากอะไรถ้าไม่ได้เป็นจากการกินน้ำเยอะหรือดื่มน้ำเยอะค่ะต้องตัดประเด็นนี้ไปก่อนเพราะว่าประเด็นแรกเลยคือเพราะว่าเราดื่มเยอะมันก็ฉี่เยอะเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ได้เป็นคนที่ดื่มเยอะแต่ว่าปัสสาวะเยอะเพราะนั้นก็คือต้องมาตรวจก่อนเพราะว่ามันจะมีโรคแล้วมันก็จะมีการรักษาที่จำเพาะของโรคนั้นๆก็มันไม่สามารถจะตอบตรงนี้ได้ว่าเอ๊ะรักษายังไงนะคะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมาหลายปีแล้วปัสสาวะไม่หยุดดิฉันว่าหาหมอเถอะค่ะนะ มันต้องมีอาการอะไรผิดปกติแล้วนะปัสสาวะไม่หยุดแบบนี้อันตรายนะคะมาตรวจก่อนค่ะคุณปุญญาพรนะคุณชุติมาค่ะอาจารย์ฝนคุณชุติมาอายุ70ปีหนัก52สูง155เป็นแผลที่น่องเพราะว่าโดนของตกใส่ก็เลยเอายามาทาค่ะทาได้2วันแผลมันไม่แห้งก็เลยซื้อยาฆ่าเชื้อไดคอกซามากินตอนนี้แผลแห้งแล้วควรจะกินยาต่อไหมครับผู้หญิงขออภัยควรจะกินยาต่อไหมคะแล้วควรใช้พลาสเตอร์ปิดแผลหรือไม่หรือไม่ต้องปิดแผลคะ
1: ก็ถ้าแผลแห้งแล้วจริงก็ไม่ต้องใช้พลาสเตอร์แปะแผลนะคะ
0: ค่ะ
1: ทุกตอนที่บอกว่าแผลไม่แห้งซื้อยาฆ่าเชื้อมากินเนาะแห้งก็คือน่าจะเป็นแผลอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนที่ผิวหนังก็เลยทำให้เกิดการติดเชื้อแผลเลยไม่แห้งเนาะทีนี้ถ้าจะกินยาก็คือควรจะกินให้ครบโดสนะคะเป็นยาฆ่าเชื้อ7วันเป็นอย่างน้อยค่ะ
0: ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อยาฆ่าเชื้อเนี่ยอย่างน้อยต้องกิน7วันใช่ไหมแม้ว่าแผลแห้งแล้วก็ต้องกินต่อให้ครบ7วัน
1: ถูกต้องค
2: ่
1: ะ
2: แต่อันนี้ตั้งต้นถ้าเราคิดว่าเป็นแผลติดเชื้อก่อนนะคะ
0: ค่ะ
2: นั้นก็คืออยากจะเรียนว่าไม่ใช่ทุกแผลที่จะมีการติดเชื้อเช่นสมมติว่าเราแผลมีดบาดเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีเชื้อโรคอะไรนั้นมันก็จะหายได้เองนั้นขึ้นกับว่าถ้าเราไม่รู้เราประเมินเองดีไหมคือสมมติว่าถ้าคุณหมอประเมินแล้วเนี่ยมีการติดเชื้ออย่างที่อาจารย์ว่าคือถ้าติดเชื้อแล้วถ้าเราจะเริ่มกินยาฆ่าเชื้อก็ประมาณ 7-10 วันแล้วแต่คุณหมอจะรู้ว่าเอ๊ะแผลมันติดเชื้อเยอะติดเชื้อน้อยแล้วคุณหมอก็จะบอกทีว่ากินเท่านี้นะแล้วเราก็กินให้ครบนะคะแต่ว่าตั้งต้นก่อนว่าต้องมีการประเมินแล้วว่าติดเชื้อเพราะนั้นไม่ใช่ทุกแผลที่จะมีการติดเชื้อเพราะนั้นถ้ามันตั้งต้นที่ไม่ได้ติดเชื้อเพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะต้องกินยาฆ่าเชื้อนะคะนี่คือหลักการไม่ใช่ทุกคนมดเอกเองก็ฆ่าเชื้อหมดอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะ
1: แล้วชอบเรียกว่ายาแก้อักเสบด้วยค่ะอาจารย์มันก็เลยทำให้เราแบบผิดอะแบบว่าตั้งต้นก็คือผิดอะตั้งชื่อว่ามันยาแก้อักเสบไม่แก้อักเสบเพราะว่ามันยาฆ่าเชื้อเนาะเราก็ทำให้เราบ้านเราเนี่ยกินยาฆ่าเชื้อกันแบบเยอะมาก
2: เลยแล้วก็มันซื้อได้เองเพราะว่าถ้าอย่างที่เมืองนอกหรือบางประเทศเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าเป็นร้านขายยาก็จริงก็ต้องมีคุณหมอเขียนใบก่อนแล้วก็ต้องเอาใบเนี้ยถึงจะไปซื้อได้ตามร้านขายยาไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเดินเข้าไปแล้วก็เอายาตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็คือในหลายประเทศเขาจะมีการควบคุมยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะด้วย
0: ค่ะ งั้นถามต่อเลยอ่ะสมมติว่าเราเป็นไงเราสงสัยว่าเป็นยาฆ่าเชื้อไปซื้อยาก่อนดีกว่าเป็นที่สงสัยก็ไปซื้อยามากินก่อนถ้าเรากินอย่างเงี้ยกินโดยที่ยังป้องกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเนี่ยมันจะมีอันตรายอะไรกับร่างกายในอนาคตไหมคะ
2: ก็โดยหลักการก็คือเราจะไม่ได้เป็นการกินเพื่อป้องกันนะเราจะต้องกินเพื่อถ้ามันติดเชื้อแล้วเราจะกินเพื่อรักษาเพราะฉะนั้นถ้าเรากินบ่อยๆก็คือร่างกายเราเนี่ยโดนยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อบ่อยๆโดยที่ไม่จำเป็นนะเพราะฉะนั้นร่างกายในตัวเราเองเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียอยู่แล้วในลำไส้เพราะฉะนั้นแบคทีเรียมันก็โดนยาบ่อยๆเพราะฉะนั้นแบคทีเรียมันก็จะปรับตัวนะก็คือมีการปรับตัวเพื่ออยู่รอดแล้วก็สุดท้ายอย่างที่เราเคยได้ยินก็คือสุดท้ายก็จะปรับตัวจนหลีกหนียาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อได้แล้วก็สุดท้ายที่เราเรียกว่าดื้อยาแล้วก็สุดท้ายคือถ้าแบบมีติดเชื้อจริงๆแล้วจำเป็นต้องได้ยาจริงๆบางทียาเดิมที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเคยได้เนี่ยสุดท้ายคือไอ้ยาเดิมที่เราเคยกินก็ไม่หายเพราะว่าแบคทีเรียหนีปรับตัวไปแล้วว่าเอ้ยฉันโดนยานี
0: ้
2: มาบ่อยแล้วฉันรู้แล้วว่าเนี่ยเอ้ยคุณต้องมาแบบนี้มันก็จะปรับตัวเองออกไปแล้วก็กลายเป็นเชื้อดื้อยาอยู่ในตัวเรา
0: ค่ะโอเคค่ะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังนะคะอาจารย์ฝนคะคุณออนค่ะคุณออนอายุ28ปีถามว่ามีอาการผื่นแดงขึ้นตามตัวนะขึ้นทั้งตัวเลยค่ะแม้แต่หน้าก็ผื่นแดงก็ลามมาค่ะจะเกิดขึ้นเมื่อทำกิจกรรมออกกำลังกายหรือเจออากาศร้อนถ้าอากาศหนาวมากๆก็เป็นผื่นแดงเหมือนกันค่ะจะมีจุดแดงตามตัวจุดเป็นสีแดงใต้ผิวหนังนะมันอยู่ใต้ผิวหนังมันไม่ได้นูนออกมาเขาบอกแบบนี้นะถ้าไม่พักจากการออกกำลังกายหรือไปอยู่ในที่อากาศพอดีก็จะไม่หายมันจะยังเป็นจุดแดงๆอยู่นะแล้วก็จุดแดงจะเข้มขึ้นเรื่อยๆค่ะมันเข้มขึ้นแต่พอผ่านไปประมาณ10กว่านาทีมันก็หายไปเองคันนิดนึงแต่ไม่แสบค่ะมันไม่เหมือนอาการแพ้เหงื่อที่เคยเจอมาเลยอยากสอบถามว่าผื่นสีแดงเป็นจุดที่เกิดขึ้นใต้ผิวหนังเกิดจากอะไรคะเป็นแบบนี้มา6ปีแล้วค่ะ
1: 6ปีแล้วนะคะ
0: 6ปีแล้วค่ะ
1: จริงๆฟังน่าจะเป็นลมพิษนะคะเพราะว่าถ้าจะเป็นผื่นชนิดเดียวเลยอะที่มันสามารถยุบได้เร็วนะคะแล้วก็เกิดได้ตามสภาพอากาศหรือว่ากิจกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณออยบอกว่าออกกำลังกายแล้วก็เหงื่อออกมีผื่นขึ้นใช่ไหมคะพักแป๊บนึงพออากาศดีปุ๊บผื่นหายแล้วก็เป็นแบบจุดแดงๆใต้ผิวหนังเนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นพวกผื่นลมพิษนะคะตอนต้นๆเนี่ยเรามีเรื่องลมพิษเรื้อรังแหละจากที่เหมือนเป็นโควิดใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังอีกแบบนึงที่โดนกระตุ้นทางกายภาพไปทำให้มีผื่นขึ้นมาได้นะคะเช่นบางคนอากาศหนาวมากก็ผื่นขึ้นอากาศร้อนเยอะก็ผื่นขึ้นสะพายกระเป๋าหนักๆโดนกดทับนานๆก็มีผื่นลมพิษขึ้นได้อย่างนี้เราเรียกว่าผื่นลมพิษทางกายภาพซึ่งจัดเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังแบบนึงเหมือนกันค่ะวิธีการรักษาก็คือต้องกินยาแก้แพ้อีกแล้วค่ะกินอาจจะต้องระยะยาวหน่อยแล้วก็ถ้าเรารู้ว่ามีปัจจัยกระตุ้นอะไรชัดเจนก็พยายามหลีกเลี่ยงค่ะก็จะดีขึ้นค่ะคิดว่าน่าจะเป็นลมพิษค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นลมพิษนะสมมุติถ้าเป็นลมพิษเป็นมา6ปีแล้วเนี่ยอันตรายไหมคะ
1: จริงๆระยะเวลาที่เขาเป็นก็ค่อนข้างนานไปหน่อยเพราะว่าปกติลมพิษเรื้อรังเนี่ยระยะเวลาโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ2ปีมักจะหายแล้วแต่ปียังไม่หายจะต้องไปดูอย่างที่บอกว่ามีโรคบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นบางคนมีไทรอยด์อักเสบหรือว่ามีโรคแพ้ภูมิตัวเองบางอย่างซ่อนอยู่อย่างเงี้ยอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนึงค่ะ
0: อ๋อค่ะโอเคค่ะ
2: กับการนิดนึงค่ะคือที่จะบอกว่า2ปีควรจะหายแต่ถ้าสมมติที่แบบไม่ได้รักษาจริงจังช่างหัวมันอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็น 4-5 ปีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็คือแบบที่เกี่ยวกับรักษาต่อเนื่องอะไรเงี้ยมันเป็นได้มั้ยคะ
1: อาจจะเป็นไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะเป็นพวกที่เป็นลมพิษโดนกระตุ้นทางกายภาพจริงๆตัวเองอ่ะเป็นเหมือนกันเป็นลมพิษเวลาอากาศเย็น
2: บางคนเป็นเย็นแล้วก็เป็นแล้วก็แบบขี้เกียจรักษาอ่ะเป็นทีก็ช่างมันก็เดี๋ยวก็หายอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ
1: ก็มีเป็นเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้แน่ชัดแล้วว่ามันเป็นจากสาเหตุนี้จริงๆที่มันไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนหรือว่าเคยไปประเมินแล้วว่าไม่ได้มีโรคอย่างอื่นซ่อนอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์
2: หรืออาจารย์คิดว่าควรไปหาโรคสักทีนึงก่อนถ้าไม่เจออะไรค่อย
1: ใช่เพราะบางทีมันอาจจะเป็นแค่เราคิดไปเองก็ได้ว่ามันขึ้นตอนเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นปัจจัยนี้ก็ได้ค่ะอยากให้ไปสกรีนดูนิดนึงตรวจคัดกรองดูก่อนว่าไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนอะไรค่ะ
0: ค่ะค่ะ มีคำถามของคุณแจนนะคุณแจนอายุ30ปีบอกว่าใช้ครีมกำจัดขนรักแร้ครั้งแรกเนี่ยเพิ่งใช้ครั้งแรกค่ะใช้ได้ประมาณ2นาทีรู้สึกแสบร้อนมากๆเลยค่ะพอเช็ดออกและผิวบริเวณนั้นก็นูนขึ้นมาแล้วก็แสบมากๆเลยค่ะมันเกิดจากอะไรคะทำอย่างไรให้หายได้บ้างกังวลมากๆเลยค่ะ
1: อันนี้ก็น่าจะเกิดจากการแพ้สัมผัสสารที่โดนกับผิวหนังนะคะก็คือเกิดปฏิกิริยาขึ้นทันทีอ
0: ัน
1: นี้เป็นแพ้แบบระคายเคืองก็คืออันดับแรกคิดว่าน่าจะต้องไม่กลับไปใช้ผลิตภัณฑ์อันนั้นอีกนะคะเพราะว่าถ้าใช้อีกก็น่าจะเป็นอีกแล้วก็ผิวหนังที่แดงแล้วเนี่ยก็อาจจะประคบเย็นช่วยลดอาการแสบคันได้และคิดว่าอาจจะต้องทาพวกกลุ่มยาสเตียรอยด์ลดการอักเสบอะค่ะแล้วก็พวกครีมให้ความชุ่มชื้นเนี่ยอาจจะช่วยลดอาการแสบคันในเบื้องต้นค่ะ
0: ค่ะแสบคันได้เบื้องต้นก่อนนะแล้วก็ครีมตัวเนี้ยครีมกำจัดขนควรจะเลิกใช้ไปเลยใช่ไหม
1: คิดว่าควรจะเลิกใช้ไปเลยทีนี้ถ้าอยากรู้จริงว่าเราแพ้อะไรเพราะมันเป็นแบบครีมที่มันผสมหลายอย่างนะคะ
0: ค่ะ
1: อาจจะต้องมาทำการเทสของผิวมันมีการทำแพทเทสนะคะก็คือเอาสารที่เราสงสัยว่าจะแพ้เนี่ยแปะไปบริเวณผิวหนังที่ปกติค่ะพี่ตาแล้วก็มาอ่านดูว่ามีปฏิกิริยาแพ้ขึ้นมาหรือเปล่า
0: ก็
1: จะมีประโยชน์ในอนาคตเผื่อแบบเกิดอยากจะใช้อีกจะได้รู้ว่าต้องเลี่ยงสารตัวไหน
0: ค่ะใช่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยดิฉันใช้ครีมบางตัวนะอาจารย์แต่ก่อนเราเคยใช้อ่ะมันไม่เป็นอะไรแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไหนเพราะเราอายุมากขึ้นหรือว่าไงว่าพกตอนนี้กลับมาใช้แล้วมันแพ้อย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมไม่เคยแพ้แต่กลับมาแพ้อย่างเงี้ยค่ะ
1: เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเวลาเราจะแพ้อะไรเนี่ยเราต้องรู้จักมันสักพักหนึ่งไม่ใช่แบบเราต้องใช้ครั้งแรกแล้วต้องแพ้เสมอไปบางคนใช้ครีมกระปุกแรกหมดไปไม่เป็นไรกระปุกที่สองค่อยเป็นอย่างเงี้ยก็เจอได้เรื่อยๆค่ะเพราะบางทีครีมที่เราใช้เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เราเกิดอาการแพ้ขึ้นมาได
0: ้ค่ะช่วยกันตอบคำถามของป้าติ๋มดอนเมืองหน่อยนะทั้งอาจารย์โสทั้งอาจารย์ฝนนะป้าติ๋มดอนเมืองอายุ66ค่ะสูง167หนัก72ทำบายพาสหัวใจมาได้27วันค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกทานข้าวไม่ค่อยได้เลยค่ะทำยังไงดีจะดื่มนมหรือว่ากินอะไรดีคะและแผลที่หน้าอกข้างในเนี่ยมันปวดอยู่ค่ะจะหายปวดเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ยังปวดอยู่ค่ะทำยังไงดีจะซื้อยาแก้อักเสบทานได้ไหมคะ
2: อันนี้ก็มายาแก้อักเสบจริงก็คือเนื่องจากว่าการผ่าบายพาสเป็นการผ่าตัดใหญ่นะซึ่งก็คือก็จะมีการกรีดคือกระดูกเราเนี่ยแยกออกเลยนะก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: ก็จะมีการเพราะตรงนี้เรามีกระดูกเรียกอะไรนะกระด
0: ู
2: กตรงเนี้ยก็คือเขาก็จะเลื่อยเลยนะเลื่อยออกแล้วก็แบบเอาออกมาเนี้ยค่ะเพราะนั้นก็ไปถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ได้นะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องความปวดเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเพราะว่าที่จะกังวลหนึ่งที่เป็นไปได้คือบางคนมีการติดเชื้ออยู่ข้างใน
0: oh.
2: แต่มันที่เคยเจอนะคะก็คือเป็นการติดเชื้ออยู่ข้างในแล้วก็ช่องอกเรียกว่าติดเชื้อในช่องอกแล้วมันทำให้เหมือนมีปวดได้มีเจ็บได้เพราะนั้นถ้ายังปวดยังเจ็บเยอะเนี่ยอยากให้ปรึกษาคุณหมอคนที่ผ่าตัดเพื่อประเมินว่าเอ๊ะเพราะว่าเราดูจากข้างนอกเราไม่เห็นนะบางคนมันติดเชื้ออยู่ข้างในเพราะคุณหมอก็จะได้ประเมินว่าเอ๊ะมันเป็นการติดเชื้อข้างในหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอยากรู้ก็คือมันต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าเอ็กซเรย์แม่เหล็กขึ้นแม่เหล็กนะคือเข้าอุโมงค์อ่ะนะถึงจะเห็นข้างในได้เพราะนั้นถ้าคิดว่ายังปวดมากปวดเยอะเนี่ยอยากให้กลับไปหาคุณหมอคนที่ผ่าเพื่อจะได้ประเมินคือที่จะกลัวว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอันนี้ก็คือมันติดเชื้ออยู่ข้างในมากกว่านะคือถ้าไอ้ปวดข้างนอกนิดหน่อยก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะ
0: ค่ะพออาจารย์โสพูดถึงเรื่องติดเชื้อนะดิฉันเนี่ยบางทีเราได้ยินเยอะนะติดเชื้อเนี่ยนะคะแต่ยังถ้าเป็นการผ่าตัดใหญ่ในห้องผ่าตัดในห้องผ่าตัดที่เขาก็ต้องมีการสเตอร์ไลน์ใช่ไหมมันคือติดเชื้ออะไรอะคะติดเชื้อในห้องผ่าตัด
2: จริงๆแล้วเนี่ยมันเราก็ทำแบบสเตอร์ไลน์แหละนะคะก
0: ็
2: คือเราต้องมีการเช่นเพ้นยาฆ่าทายาฆ่าเชื้อปูผ้าอย่างดีห้องสเตอร์ไลน์แต่ว่าบางทีมันก็ไม่ 100% ที่เราจะป้องกันเชื้อโรคได้ทั้งหมดนะแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอเขาทำเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันให้มากที่สุดที่จะมันไม่ให้ติดเชื้อนั่นแหละนะไม่ว่าการทุกผ่าตัดอ่ะคุณหมอก็ไม่อยากให้ติดเชื้ออยู่แล้วนะแต่ว่าประเด็นก็คือมันไม่ 100% ถ
0: ึ
2: งแม้ว่าเราจะเพ้นอย่างดีทาฆ่าเชื้อแล้ว ปูผ้าก็แล้วคุณหมอก็แต่งชุดเต็มยศ
0: อุปกรณ์ทุกอย่างก็สเตอร์ไลน์อย่างดีค่ะ
2: ห้องก็ปราศจากเชื้อแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีการติดเชื้อได้ปรับปลายค่ะเพราะนั่นก็คือเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเรายังสงสัยก็ต้องกลับไปประเมินเรื่องของการติดเช
0: ื้อ
2: ด้วยนะคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการติดเชื้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีความผิดพลาดอะไรแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ถูกปะทั้งที่มีการสเตอร์ไลน์อย่างดีแล้วนะคะอาจารย์ฝนตอบคำถามคุณแพทย์หน่อยค่ะคุณแพทย์ถามถึงลูกชายที่อายุ5ขวบนะเป็นลมพิษค่ะลมพิษเนี่ยลูกชายขึ้นตามหน้าตามตัวตอนแรกๆก็นานๆเป็นทีค่ะแต่ช่วงนี้อาทิตย์หนึ่งเป็นตั้ง3ครั้งตอนแรกก็คอยสังเกตว่าเอ๊ะลมพิษเนี่ยลูกชายแพ้อาหารหรือไม่ก็ไม่ใช่วันไหนไม่ได้กินมันก็เป็นค่ะจะทำยังไงดีคะขอคำปรึกษาก่อนจะพาไปพบแพทย์ค่ะ
1: ก็วันนี้ก็ลมพิษเยอะมากอันนี้เป็นลมพิษในเด
0: ็
1: กนะก็เป็นลมพิษในเด็กซึ่งคิดว่าก็จะ
2: ช่วงหน้าร้อนนี่เกี่ยวไหมหน้าร้อนมันขึ้นเยอะนี่เกี่ยว
1: มีโอกาสได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าลมพิษเรื้อรังจริงๆมาได้ทุกอากาศเลยไม่ได้เรื่องอากาศแล้วก็อันนี้เป็นลมพิษในเด็กซึ่งดูเหมือนจะเป็นมานานเหมือนกันใช่ไหมคะพี่ตาเขาไม่ได้ให้ระยะเวลาทั้งหมด
0: เป็นมาประมาณก้นหน้าน่าจะสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันถี่ขึ้นไงอาทิตย์หนึ่งสามครั้งค่ะ
1: ถ้าเป็นลมพิษเรื้อรังในเด็กอาจจะมีสาเหตุที่ต่างจากผู้ใหญ่นิดหน่อยก็คือเราเจอเด็กฟันผุที่ทำให้มีลมพิษเรื้อรังได้นะคะแล้วก็มีไซนัสอักเสบที่ต้องลองไปตรวจหาดูแล้วก็อาจจะมีพวกวัณโรคแฝงเนี้ยก็มาด้วยลมพิษเรื้อรังได้ส่วนปัจจัยอื่นๆก็อาจจะคล้ายๆกันค่ะลมพิษเรื้อรังที่เกิดจากการกระตุ้นทางกายภาพบางคนอากาศร้อนไปเย็นไปอย่างเงี้ยก็มีผื่นขึ้นได้เหมือนเดิมเลยค่ะก็ต้องมาหาสาเหตุก่อนว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วก็วิธีการรักษาก็คือการกินยาแก้แพ้เพื่อคุมอาการเพราะว่าพวกเนี้ยเขาจะคันเยอะมากไม่เลือกเวลาเราต้องคุมอาการลมพิษเนี่ยเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้ปกติเพราะเด็กเขาจะแบบเกายุกเกายิกตลอดเวลาอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการนอนหรือว่าการไปโรงเรียนได้ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์โสจริงๆเราก็คุยกันถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดและไข้หลายครั้งแต่ก็มีคำถามอีกต้องตอบอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะคนสนใจถามว่าอยากจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คือตอนนี้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่คำถามคือต้องฉีดห่างจากฉีดวัคซีนโควิดกี่เดือนคะ
2: อันนี้ก็แสดงถึงความล้มเหลวในการประชาสัมพันธ์นะของทั้งฝั่งรัฐบาลเองแล้วก็ของทางบุคลากรทางการแพทย์ด้วยจริงๆก็อย่างที่พี่ตาว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงที่รณรงค์ฉีดไข้หวัดใหญ่นะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็จะเริ่มมาหน้าฝนแล้วก็วัคซีนที่ควรจะฉีดเนี่ยมันก็จะมาช่วงนี้มีนาเมษาแล้วก็อย่างที่เราได้ยินประกาศก็คือสปสช.ก็ให้วัคซีนฟรีนะ7กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาเริ่มฉีดฟรีละเพราะนั้นก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการฉีดร่วมกับโควิดวัคซีนโควิดนะก็คือสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยจริงๆประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วนะว่าในกรณีที่ไม่สามารถจัดตารางได้นะคะก็คือคุณสามารถรับวัคซีนทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัคซีนโควิด19ได้ในวันเดียวกันนะแต่ถ้าสำหรับส่วนตัวนะคะ
0: ค
2: ือถ้าจัดตารางได้เช่นมีคนพามาได้นะฮะคือผู้สูงอายุออกจากบ้านได้เนี่ยก็แนะนำว่าเว้นสัก2สัปดาห์ก็จะดีกว่าเพราะว่าในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงนะก็จะได้รู้ว่าเป็นจากวัคซีนไหนแน่นะคะแต่ถ้าไม่มีใครพามาเลยเนี่ยต้องฉีดแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวมาไม่ได้ละก็สามารถให้ร้องกันได้แล้วก็ฉีดคนละข้างนะข้างต้นแขนสองข้าง
0: ค่ะอาจารย์โสยืนยันนะคะว่าถ้าจำเป็นฉีดวันเดียวกันก็ได้ถูกปะโควิดกับไข้หวัดใหญ่แต่ถ้าสามารถที่จะฉีดห่างกันได้อย่างน้อย2สัปดาห์ก็โอเคใช่ไหมคะโอเคนะชัดเจนนะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องมาฉีดนะไม่ใช่ว่าฉีดโควิดแล้วไม่ฉีดไข้หวัดใหญ่ไม่ได้วัคซีนคนละตัวค่ะเชิญค่ะ
2: เดี๋ยวรอบหน้าพี่ตาตอบคำถามนี้ได้เลย
0: จริงๆดิฉันฟังอาจารย์โสดิฉันฟังอาจารย์โสหลายรอบแล้วดิฉันตอบได้แล้วแต่ว่าเกรงใจเดี๋ยวเขาจะว่าไม่ใช่หมอตอบได้ไงอ่ะคำถามสุดท้ายเป็นของคุณแมนค่ะคุณแมนถามอาจารย์ฝนนะว่าผมอายุ32ปีครับเวลามีอะไรมากระทบผิวหนังไม่ว่าส่วนไหนเนี่ยผิวหนังมันจะมีอาการนูนขึ้นมาเป็นลักษณะที่โดนปุ๊บนูนทันทีเลยครับเพื่อนมาตีแขนปุ๊บ มันนูนขึ้นมาทันทีเลยครับเป็นรอยแดงๆแบบนี้มันเป็นอะไรครับ
1: เป็นวันนี้มีแต่ลมพิษนี่ก็เป็นลมพิษอีกแล้ว
0: อ๋อนี่ลมพิษเหรอ
1: ใช่นี่เป็นลมพิษเป็นลมพิษจากการกระตุ้นนะคะจากการโดนขูดมันจะขึ้นตามรอยที่โดนขูดเลยค่ะเคยมีเพื่อนไหมคะพี่ตะสมมติเราเขียนแบบกอไก่มันก็จะขึ้นเป็นกอไก่มาเลยนะคะ
0: เออเออเออใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นลมพิษเรื้อรังแบบนึงเหมือนกันค่ะการอาจจะมีนิสัยง่ายกว่าอันอื่นเพราะว่าเราลองขูดดูเองก็ได้ถ้าขูดแล้วมันขึ้นตามเส้นที่เราแบบขีดเลยเนี่ยก็แสดงว่าเป็นลมพิษเนื้อรังมีชื่อเก๋ๆว่าเดอร์โมกราฟิซึมก็คือเป็นไปตามรอยที่เราเขียนเลยค่ะ
0: มันไม่ได้เกิดจากการโดนตีโดนกระทบแล้วมันเกิดจากเราเป็นลมพิษแล้วพอไปตีปุ๊บมันก็เลยแดงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่การกระตุ้นจากการที่เราโดนตีนะคะไม่เป็นลมพิษก็คือมันมีการบาดเจ็บต่อผิวหนังแต่แค่เล็กๆน้อยๆก็ทำให้เกิดผื่นขึ้นมาได
0: ้โอเคค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบัดผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะระยะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีสึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาส

0: ุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
2: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
2: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นลึกลงไปไกลมาก
2: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9 โมงครึ่งและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
1: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
2: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
2: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
4: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
2: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัย

0: ก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
1: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ทราบครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
7: การที่เป็นเรียกว่าไบโพล่าก็คือโรคอารมณ์สองขั้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
8: โรคอารมณ์สองขั้วนะคะหรือว่าโรคอารมณ์แปรปรวนหรือว่าที่เรียกว่าไบโพล่าดิสออเดอร์เนี่ยนะคะเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่มีภาวะซึมเศร้านะคะก็จะมีอาการเบื่อหน่ายนะคะอารมณ์ทุกข์ใจเศร้าใจนะคะติดต่อกันนะคะอาการที่พูดมาสักครู่นะคะเป็นอาการด้านลบหรือว่าขั้วลบ
7: อาการแรกที่จะจับได้ก็คือซึมเศร้าคือมีความเครียดความวิตกกังวลมาก่อนพอเราเครียดแล้วเราก็คิดจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องนั้นนะคะเหมือนกับ พายเรือวนในอ่างหาคำตอบไม่ได้แบบต่อให้เพื่อนมีทางออกหรือทางแก้ปัญหามาให้เราก็จะรู้สึกว่าแบบเราทำไม่ได้เราไม่สามารถปล่อยวางจากเรื่องเครียดได
8: ้ส่วนอีกด้านหนึ่งตรงกันข้ามนะคะคือภาวะแมเนียหรือว่าอาการขั้วบุกนะคะก็จะมีอารมณ์คลื่นเครงร่าเริงผิดปกติไปจากเดิมนะคะหรือว่าบางคนจะเป็นอารมณ์หงุดหงิดมากกว่าปกติส่วนเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่นอนก็ได้มีพลังเยอะจะมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือทำกิจกรรมที่มากกว่าเดิมอย่างชัดเจนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะพบได้ในขั้วบวกซึ่งเป็นติดต่อกันนะคะแล้วก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
5: สัญญาณเตือนเข้าข่ายไบโพล่าหงุดหงิดง่ายมีภาวะซึมเศร้าพูดเร็วมากกว่าปกติมีปัญหาในการทำงานเช่นทำงานไม่สำเร็จตามเวลาอารมณ์ดีผิดปกตินอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอทำพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นหรือทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าปกติ
8: การสังเกตตัวเองนะคะว่ามีภาวะอารมณ์ที่ผิดปกติเช่นภาวะขั้วบวกนะคะเป็นอารมณ์คลื่นเครงหรือว่าหงุดหงิดมากกว่าปกตินะคะในช่วงนั้นเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1สัปดาห์นะคะส่วนภาวะซึมเศร้าหรือว่าเป็นขั้วลบนะคะในโรคอารมณ์2ขั้วเนี่ยก็อย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ

0: มีการรักษานะคะเรื่องอารมณ์สองขั้วอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนช่วยเล่าอาการตอนแรกนะคะที่มาพบแพทย์หน่อยสิคะ
1: ตอนแรกเลยคือจะมีอาการซึมเศร้าได้สักประมาณ 1-2 เดือนนะคะ
0: ค่ะ
1: จนคนรอบข้างเขารู้สึกว่าเอ้ยเราคิดมากเกินไปหรือเปล่า
0: การรักษาไบโพล่านะคะก็จะมีเรื่องของการให้ยารวมถึงการให้คำแนะนำนะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะคะเช่นพฤติกรรมเสี่ยงหรือว่าการพักผ่อนอันนี้ต้องเน้นนะคะเรื่องการนอนหลับพักผ่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้นอนไม่หลับพยายามที่จะหลับมากๆแต่ว่า
0: อยากที่จะนอนคราวนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่ามีพลังไม่นอนก็ได้ละอยากจะนอนแต่ยังนอนไม่ค่อยหลับ
1: ใช่ค่ะ
0: ในวันนี้ถ้ายังมีเรื่องของอาการนอนหลับยากอยู
1: ่
0: นะคะรู้สึกเพลียเมื่อตื่นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยหมอก็จะมีการปรับยาที่ช่วยนอนให้นะคะคุณไอรินจะได้ดีขึ้นนะคะ
1: เราคิดถึงตัวเราคนเก่าเราคิดถึงตัวเราคนเดิมที่เข้มแข็งล่าเริงสดใสสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วแบบมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกดาวรู้สึกแย่แล้วรู้สึกไม่มีคุณค่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เราเข้าใจอาการตัวเองเราเข้าใจโรคเราเข้าใจเหตุผลที่เราเป็นสิ่งที่เราเป็นคือเราป่วยแล้วเราก็เลยแสดงออกมาอย่างนี้เรารู้ตัวว่าแบบนี่มันไม่ใช่ตัวเราเราคิดถึงตัวเราที่มันดีกว่านี้
0: เนื่องจากโรคอารมณ์สองขั้วนะคะเป็นโรคที่ต้องการประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยตัดสินหรือว่าคิดว่าเอ้ยอันนี้ป่วยเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเพราะว่าขนาดหมอเองนะคะยังต้องใช้เรื่องของการซักประวัติอย่างละเอียดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากว่าใครก็ตามที่สงสัยคนใกล้ตัวนะคะก็ให้มาพบแพทย์นะคะแล้วก็จริงๆคนที่รับประทานยาหรือได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยใช้ชีวิตได้ตามปกติปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

ความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นมะเร็งตับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามอายุแต่ตลอดชีวิตของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B เพียงประมาณ15ถึง125ที่จะเสียชีวิตก่อนวัยสมควรจากการที่มีตับแข็งหรือมะเร็งตับเกิดขึ้นงั้นคนที่เป็นไวรัสบีส่วนใหญ่ 75-80 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีชีวิตเป็นปกติถ้าท่านมีไวรัสตับอักเสบ B หรือมีคนรู้จักที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยอันที่1อย่าเข้าใจว่าไม่มีอาการคือเป็นพาหะเพราะโรคไวรัสตับอักเสบ B ไม่มีอาการนะครับอันที่2ก็คือว่าควรต้องได้รับการตรวจเป็นระยะเพราะว่าต่อให้การตรวจครั้งหนึ่งไม่มีการอักเสบหรือการตรวจครั้งหนึ่งไปตรวจแล้วไวรัสน้อยนะครับมันเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงมันอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและอันที่3ก็คือดูแลสุขภาพตัวเองนะครับมันการรักษาไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแต่กินยาเท่านั้นแต่ว่าการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมเนี่ยก็มีส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ท่านมีชีวิตเป็นปกติถึงแม้ว่าท่านมีไวรัส B อยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพของท่านครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจำแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน4 ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน3 ทุ่มนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6 โมงเช้าอาจจะตื่น5 โมงอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้อันดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นๆเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10 โมงแน่นอนพอถึง4 ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7 โมงก็ตื่น7 โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้า5-6 โมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้ง5แล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะทำให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึง1 ชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2526เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน33คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลประจำปี2568ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่ปี2509จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและสื่อการเรียนการสอนอันเป็นภารกิจสำคัญในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมโรงเรียนสอนหนังสือศาสนาอิสลามที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาและนักเรียนมีความประพฤติดีโดยคัดเลือกสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารครูและนักเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีนี้ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนอันเป็นที่ปรารถนาขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตทุกประการ

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีโดยมีประชาชนจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้องด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่ทั้งสองเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกโดยทรงให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยซึ่งประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ชื่นชมพระบารมีและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดเวลา20:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค9ประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่4และข้าราชการฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าสิ่งของที่ระลึกเมื่อสมควรแก่เวลาประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศรถโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเลอเมอริสทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่3โดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume หรือชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยชุดไทยเรือนต้นเป็นเสื้อคอกลมตื้นไม่มีขอบผ้าสิ้นเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมแขนกระบอก3ส่วนนิยมสวมใส่ในโอกาสงานลำลองที่ไม่เป็นพิธีการชุดไทยจิตรดาเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆผ้าสิ้นเป็นผ้าไหมมีลายขวางไหมเกลี้ยงหรือมีเชิงแขนกระบอกยาวจรดข้อมือนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยอมรินทร์เป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้าไหมยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยบรมพิมานเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้ายกไหมยกทองมีเชิงหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการระดุงในเวลากลางวันหรือค่ำชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขนใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีตอนกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตกชุดไทยจักรีเป็นเสื้อเปิดไหล่ข้างหนึ่งใช้สบายห่มแบบเฉียงและใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการสำคัญตอนค่ำชุดไทยศิวาลัยเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งผ้าหลังติดซิปห่มสบายกรองทองทับเสื้อใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการที่มีหมายกำหนดการใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนชุดไทยจักรพรรดิห่มสบาย2ชิ้นชั้นแรกเป็นสบายทึบชั้นที่2เป็นสบายปักดิ้นทองเกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยมได้แก่เครื่องประดับไทยโบราณโดยนายไพโรจน์สืบสามครูช่างศิลปะหัตถกรรมประจำปี2562ด้านงานเครื่องโลหะประเภทเครื่องประดับทองโบราณโดยเฉพาะเทคนิคการสลักดุลเป็นงานช่างโลหะที่มีความประณีตสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งได้นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาการทำเครื่องประดับแบบโบราณมาพัฒนามาต่อยอดให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบันโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และรายละเอียดของงานช่างดั้งเดิมทั้งการขึ้นรูปการตกแต่งลวดลายด้วยมือการสลักดุลและการลงยามีลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะไทยโบราณอาทิลวดลายกระจังใบเทศส่วนการจัดแสดงผ้ายกทองโดยนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยโดยเฉพาะผ้าไหมยกทองแบบราชสำนักโบราณที่เป็นงานทอที่ต้องอาศัยทักษะความละเอียดและความชำนาญสูงในการสร้างสรรค์ลวดลายด้วยเส้นไหมและเส้นทองรวมถึงการออกแบบลวดลายไทยชั้นสูงและลวดลายโบราณอาทิลายเทพพนมลายครุฑและลายกรวยเชิงรวมทั้งยังสืบสานและสร้างสรรค์งานผ้าประณีตศิลป์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแต่งกายและงานช่างไทยได้แก่ผ้ากรองทองและศิลปะการปักสะดึงกรึงไหมศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีตและความชำนาญของช่างสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของงานช่างไทยชั้นสูงและการทำมาลัยเครื่องประดับที่นำรูปแบบและรายละเอียดของมาลัยและดอกไม้ไทยมาประยุกต์เป็นเครื่องประดับที่มีความประณีตอ่อนช้อยมีเอกลักษณ์สะท้อนการนำศิลปะและภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดในรูปแบบร่วมสมัย
นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือชุดไทย Through the Age Weaving History Craft and Identity หรือชุดไทยแห่งยุคสมัยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้บันทึกเรื่องราวความเป็นมาคุณค่าและความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความประณีตและภูมิปัญญางานช่างไทยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและงานออกแบบให้คนรุ่นใหม่และผู้สนใจศึกษาต่อได้เป็นการส่งเสริมการรับรู้ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมพุทธศักราช2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนชั้นนำของฝรั่งเศสและสื่อระดับนานาชาติจำนวนมากโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการนุ่งห่มเครื่องแต่งกายแบบราชสำนักไทยโบราณโดยเฉพาะการนุ่งจีบและการห่มสะพักถ่ายทอดขั้นตอนและเทคนิคการแต่งกายที่สะท้อนความละเอียดประณีตความสง่างามและแบบแผนการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของสตรีไทยในราชสำนักให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้ทำความเข้าใจชุดไทยมากกว่าความงามภายนอกแต่ยังได้เห็นถึงองค์ความรู้ทักษะและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังการแต่งกายแต่ละขั้นตอนอันเป็นส่วนสำคัญของการสืบสานมรดก

0: และทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งได้รับพระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูโดยสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลต่อมาได้ร่วมมือกับปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านงานตัดเย็บระดับโอกูตูชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดในทุกมิติปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้สมบูรณ์การนำเสนอในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากเป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้หน้าที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถดุดดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอขานุวรลักษณ์บุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนาทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดสิริจันทรนิมิตวัดสามัคคีพัฒนารามวัดคีรีธรรมารามจังหวัดลพบุรีวัดปิตุลาธิราชบางสริดจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นายสุพนัทดิษยนุกูลพัดสอนพร้อมคณะและวัดเวลุวนารามไผ่เขียวกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นายชวัลลักษณ์วิชัยลักษณ์พร้อมคณะครอบครัวสุนทรบุระและครอบครัวรุจิเรศพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท My End Matters จำกัดและสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลเวชบรมหงษ์พรหมพงษ์พฤทธาจารย์คณะศิษย์เก่าสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรุ่น16โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการท่านผู้หญิงอังกาบบุญญทิติและท่านผู้หญิงสุนามันประณิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิทยารามวัดสุนทรธรรมทานวั

ภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดสุวรรณารามวัด90วัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษและวัดป่านประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมกาแฟและชาไทยครอบครัวสวัสดีและครอบครัวพรจรุณพงษ์นายพงศกรเยี่ยมรำพร้อมคณะและสมาคมศรีครุสิงห์สภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดปทุมคงคาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสยามซันนี่โวลด์จำกัดนายกิรพัฒน์ประเสริฐพร้อมคณะบริษัทเอกสุวรรณคอร์ปอเรชั่นจำกัดและกองทุนจิตรดากตัญญุตาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฐ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวัดบุญบางสิงห์จังหวัดปทุมธานีณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันที่13 ตุลาคม 2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในช่วงเวลา8:00 น.ถึง 12:00 น.เปิดให้เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง 17:00 น.รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยางชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวัง

0: เชิญถุงยางชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน170ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนทางโรงเรียนจึงงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคม2569สำหรับชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่อยู่อาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชน200ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายสัญจรลำบากและยังมีความต้องการความช่วยเหลือในทุกมิติเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตผ่านพ้นสถานการณ์นี้ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคตจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: เตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
2: คืออะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
3: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี่
4: พิษณุโลกพุทธศักราช1905
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
3: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
2: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
5: พวกเอ็งไม่รู้หรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเองไม่ไปหรือ
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
6: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
5: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
3: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย
4: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วยมันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะมีเสียงบางอย่างมีไฟแวบๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวี่ด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ยน่ากลัวโยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาว้าวโอ้ไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้โอ้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วมีคนโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วหนีแล้วอย่าทำเราเลยไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะใช่ไม่เป็นไรหรอกนะไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเผลอเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าเปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 15,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ

0: ของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งมีความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: เริ่มวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
1: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย 10-20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
0: ไม่นอน
1: ก็
0: ไม่อยากไปเล
1: ่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
0: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ย
0: คน
1: ก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
0: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
1: อ๋อเกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
0: ถูกแบบรุมเร้า
1: อย่างแรงเลย

0: จะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
1: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาเลยแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครปวิ่งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
1: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
0: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อๆไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครปวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกันนะ
1: ไม่ทำงานทำการเลย
0: เสียเวลาเรามาก
1: โซมมากเหนื่อย
0: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละเดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดียวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
1: รู้ตัวอีกที
0: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้
1: ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
0: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
1: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่า
0: ตาย
1: เพราะ
0: โต๊ะเกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
1: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะ
0: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
1: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
0: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก็คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
1: นี่คือจะโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
0: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวใจทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
1: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
0: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือ ทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื
1: ่
0: นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมุติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
1: ก็เฉยๆเพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
0: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
0: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
1: รุนแรงอยู่แล้ว
0: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
1: ได้เปลี่ยนเขา
0: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนนึงที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับนึง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับ แม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
1: คนที่เสียคือเขาเป็นใครคะ
0: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
1: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอาบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
0: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนไหม
1: ก็ไม่ใช่
0: อันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกมทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงนะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
0: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
1: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
0: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
1: ่
0: มีความเสี่ยงในการติด
1: แล้วก็
0: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
1: ช้า
0: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
1: หดหู่
0: หดหู่อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้น พอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี้ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการจิตได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวทหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
1: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกถ้าให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่มันคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
0: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไปเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเครฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำใหเกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
1: เดี๋ยวก่อนเราจะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
0: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: ติดนักร้องแทนนะคะ
0: ก็น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
1: ี้
0: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกัน แต่อันนี้มันจะยากนิดนึง
1: ครับเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทำให้
1: หน
0: ี
1: ออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
1: โดนด่าทุกวันเลย
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทำยังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่ เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
0: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นตอ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ันเนาะขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอ๊ยนี่จะเข้าห้องน้ำทีไรมีคนโทรเข้ามาตลอดทุกทีไม่รู้เลยยังปวดฉี่นะคะสวัสดีค่ะอ๋อสะดวกคุยค่ะอ๋องานโปรเจกต์ของโรงพยาบาลรามาใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวตาจะเข้าไปกับทีมงานเนี่ย3คนแล้วกันนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเย้เฮ้ยเฮ้ยงานแบบนี้สิที่รอคอย
1: โอ้โหอ้าวค่ะพี่อกดีใจเลยขนาดนั้นเลยคะนี่มีผู้ชายมาขอแต่งงานหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหถ้าผู้ชายมาขอแต่งงานอะน้อยกว่านี้อีกค่ะดีใจอ่ะพอดีได้งานใหม่ค่ะแล้วเอกสารที่พี่กันฝากมานี่อยู่ไหนอะคะทำไมไม่เอามาให้เองเนี่ย
1: นี่เลยค่ะ
0: ใช้ป้ามาทำไม
1: ป้าอาสาเองเพราะว่าพอเขาไปเห็นเขาพูดโทรศัพท์กับสาวแกจ้าจ๋านู่นนี่หวานๆอย่างเงี้ยเรียนก็เลยรีบๆขอเอกสารมาให้คุณเนี่ย
0: ถ้างั้นยังไงเดี๋ยวน้ำตาลค่อยมาเซ็นละกันคืออั้นฉี่ไว้นานแล้วค่ะ
1: เอ้า
0: ฉี่มากเลย
1: นี่อั้นฉี่แล้วเหรอคะโอ้ยคุณหนูรีบไปเลยนะอั้นฉี่บ่อยมากเลยเดี๋ยวเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำไงคะเนี่ยไป
2: มาทุกคนมาช่วยพี่คิดคอนเซ็ปต์โลโก้ของบริษัทลูกค้าหน่อยเร็ว
3: หนูรู้จักครับพี่สำหรับพี่เนี่ยได้สู
2: ตรแล้วอะไรเนี่ย
3: อ
2: ะไรครับโอ้ย
1: ฮะ
2: เดี๋ยวป้าป้าไปโดนอะไรมาเนี่ยอย่าบอกนะสะดุดล้มคาบลูกลิมิตมาเนี่ย
1: ใช่
2: เอ้าเรื่องจริงซะด้วยเอ้า
4: โอ้ไม่ปฏิเสธเลย
1: นี่คือคุณน้ำตาลฝากมาบอกว่าวันอังคารเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องมีการไปประชุมเรื่องโลโก้กันคนที่จะไปนี่คือคุณกันนะแล้วก็อ้วนไปด้วย
2: ที่ไหน
1: เจอกัน9โมงเช้าที่โรงพยาบาลรามา
2: อ๋อโอเคงานโรงพยาบาลรามาเหรอ
1: เออใช่สิ
2: โหงานดีเนี่ย
4: เดี๋ยวนะแล้วชื่อผม2คนหายไปไหน
1: อ
4: ้
1: าวแล้วตะกี้ได้บอกป่ะล่ะ
4: ไม่มี
1: ไม่มีก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศจะสงสัยทำไม
4: เดี๋ยวตกลง
2: ใครแป๊บนึงคุณน้ำตาลไลน์มาคุยแน่ๆเลยคุณน้ำตาลบอกแล้วไงเดี๋ยวค่อยคุยกันโอ้ย
1: โอ้ย
4: เอาแล้วคุณน้ำตาลรอทำอะไรข้างล่างไม่ขึ้นมาด้วยครับ
1: เธอรู้สึกไม่ค่อยดี
2: เอ้า
1: สงสัยนะว่าจะเป็นเนี่ยโรคกระเพาะปัสสาวะเสียบอ่ะ
5: โอ้
1: ยให้นั่งรออยู่ในห้อง
5: โอ้อั้นฉี่ไง
1: รู้
5: ดีนะอ้วนอ่ะไม่ได้อั้นฉี่อ้วนอ่ะเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่ได้เป็นอะไร
4: โอ้ยอย่างนี้คงไม่มีอาการเลยหรอกก็เดินไปนู่นคำไอ้นี่ชิ้นหนึ่งไอ้ปวดหลังจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบคงไม่เป็นคงเป็นโรคอ้วนแทนหรือไม่ก็ลุกเดินไป
1: อ่ะลุกไปไหน
4: ไปจีบหนุ่มออฟฟิศข้างๆไง
5: พี่ปากอื่นเนี่ยรู้มากจริง
1: ดีแล้วเป็นกันก็ดีแล้วเพราะถ้าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่นะมันจะเซ็งมากเลยรู้ไหม
2: เป็นไงครับทำไมครับ
1: คือเราจะปวดฉี่บ่อยมากแล้วพอเวลาเราไปฉี่เนี่ยมันเหมือนจะฉี่ไม่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นนี่นะเราต้องสังเกตด้วยว่าเวลาเราฉี่เนี่ยมันมีความผิดปกติหรือเปล่าสีขุ่นไหมมีกลิ่นไหมแล้วก็มีเลือดออกมาด้วยหรือเปล่าแล้วถ้ามีอะไรผิดปกติก็อย่าได้ยิ่งนอนใจและที่สำคัญห้ามกั้นฉี่เด็ดขาดเพราะมันจะส่งผลระยะยาวไงมันจะต่อเนื่องทำให้เราเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
4: ้โอ้ยนี่ป้ารอบรรจุเป็นหมอแล้วมาเป็นแม่บ้าน
1: แต่ก่อนป้าเป็นหมอป้าปัจจุบันจะบ้าหรือไงเราดูตามไม่นี่ดิทีวีอ่ะรายการอ่ะเขามีให้ดูเยอะแยะเลยพวกมีสาระไม่ใช่ไปดูแต่คงแต่คลิปไง
4: ชนดูอยู่นั่นแหละไม่งั้นเรามีช่อง
1: ดูแล้วเกินล่ะตุ๊กตายาง
4: ง
1: าน ละครไหลอะไรอย่างเงี้ยพร้อมม
2: ะจะว่าไปแล้วก็เป็นห่วงคุณน้ำตาลขึ้นมาทันทีเล
1: ย
2: พาไปดูคุณน้ำตาลก่อนนะเดี๋ยวผมไปที่โต๊ะแป๊บนึงเดี๋ยวตามไป
1: อ๋อได้แล้วค่ะ
4: โชคดีเรามาเรื่องโลโก้กันต
2: ่อฝากไว้นะจัดการเรื่องโลโก้อะไรให้ด้วยนะช่วยกันคิดด้วยมันต้องดูนี่นั่นหลายอย่างเลย
3: ได้เลยครับต้องพี่

0: วันนี้น้ำตาลรู้สึกแปลกๆแล้วอะค่ะ
1: เป็นอะไรอีกอะคะ
0: คือวันนี้จริงๆน้ำตาลปวดปัสสาวะบ่อยมากเลยนะคะแต่ว่าพอไปเข้าห้องน้ำแล้วมันก็ไม่ค่อยออกค่ะมันออกมาแบบนิดเดียวเองอะแล้วนี่ล่าสุดคือแบบรู้สึกปวดปวดแสบๆแล้วอะค่ะแล้วมันเหมือนจะมีเลือดออกด้วยอะ
1: นี่ไงต้องคิดตีนี่โรคเก่ากำเริบหรือเปล่าคะฮะกระเพาะปัสสาวะเสพอะป้าบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาปวดฉี่เนี่ยอย่าอั้นนี่ว่าแต่คุณน้ำตาลเป็นประจำเดือนหรือเปล่าคะเลือดออกอะ
0: ก็ไม่นะคะ
1: แน่นอนเลยอะโรคเก่ากำเริบรู้ไหมคะว่าไอ้กลมๆมีรูตรงกลางไม่ใช่ห่วงยางแต่ฉันน่ะห่วงเธอ นี่สองหมาพูดคำนี้เลย
0: ถ้าไงป้าพาน้ำตาลไปหาหมอทีนะคะ
1: ได้เลยค่ะคุณน้ำตาลขาไปตอนนี้เลยไหม
0: เดี๋ยวถ้าคนรถพร้อมแล้วก็บอกน้ำตาลแล้วกันค่ะเดี๋ยวน้ำตาลไปเลย
1: โอเคโอเคเด
2: ี๋ยวสองคนคุยอะไรกันครับเนี่ยดูซีเรียสใช่ไ
1: หมโหซีเรียสสิคะก็เนี่ยท่าทางโรคเก่าจะกำเริบค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่คะ
2: เอา
1: คุณการเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยช่วยดูหน่อยนะคะให้เข้าห้องนงห้องน้ำให้เป็นที่มิใช่ไปฉี่เลี่ยนล่านเดี๋ยวเล่นค่ะคือไม่ชอบห้องน้ำเลยพอไม่ชอบห้องน้ำก็จะไม่ชอบกินน้ำเพราะกลัวตัวเองจะปวดฉี่คราวนี้ไปกันใหญ่เลยค่ะ
2: นี่ไงก็ผมก็เคยบอกแล้วแต่ว่าคุณน้ำตาเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นคนขยันทำงานนะครับเวลาทำแต่ว่ายังไม่เสร็จดีก็จะไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณน้ำตาครับคราวหน้านะถ้าคุณน้ำตายังดื้อแบบนี้อีกแล้วก็ต้องมาเจ็บมาป่วยแบบเนี้ยคุณน้ำตาลจะโดนผมจับตีก้นให้เข็ดเลยครับ
1: ฮะอะไรนะคะ
2: เข้าใจถูกแล้วครับผู้บริหารดื้อแบบนี้ต้องโดนตีก้นครับที่พูดไปก็เพราะเป็นห่วงนะครับป้าไปจัดการเรื่องรถให้คุณน้ำตาลเร็ว
1: เดี๋ยวมาค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันเราก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากกันให้ป้องกันระวังตัวนะครับเคยได้ยินกันทักไหมฮะแหมเธอนี่กลั้นปัสสาวะบ่อยๆระวังจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้เชิญคุณหมอท่านนี้มาพูดคุยกับเรานะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัสสิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันธ์
0: คุณหมอครับอั้นฉี่หรือว่ากลั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอันนี้ใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ค่ะก็คือการกลั้นปัสสาวะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นรับประทานน้ำน้อยนะคะหรือว่าปัจจัยบางอย่างเช่นเราเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
0: ครับผม
1: เป็นต้นค่ะ
0: เบื้องต้นอาการของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเราสังเกตได้จากอาการเบื้องต้นอะไรบ้างฮะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอาการเกี่ยวกับระบบปัสสาวะนี่แหละนะคะเช่นอาจจะปัสสาวะขัดนะมันแบบกระปิดกระปอยหรือปัสสาวะไม่สุดนะคะบางคนมีปัสสาวะแสบด้วยนะคะหรือบางคนก็คือเหมือนจะสุดมันไม่สุดนะคะ
0: แล้ว
1: ก
0: ็ปวดอยู่นะฮะ
1: ใช่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเป็นเลือดก็มีปัสสาวะเหมือนเป็นเลือดออกมาก็มีบางคนเหมือนเป็นหนองก็มีนะคะหรือบางคนปัสสาวะออกมาแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมกลิ่นมันเหม็นกลิ่นฉุนหรือว่าเข้มกว่าปกติอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะดูได้เวลาเราปัสสาวะออกมาแล้ว
0: ขนาดไหนถึงที่จะควรไปปรึกษาแพทย
1: ์ค่ะก็บางคนก็คือจะมีอาการอย่างเงี้ยค่ะบางท่านปัสสาวะลำบากบางคนอาจจะมีไข้ร่วมด้วย
0: อ๋อมีไข้ด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าไข้อาจจะไม่ได้ต่ำมากถ้าเป็นแค่กระเพาะปัสสาวะอักเส
0: บ
1: แต่ถ้ามันโรคมันเริ่มเป็นบ่อยๆนะคะบางคนเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นบ่อยๆบ่อยครั้งนะคะจนกระทั่งบางทีโรคอาจจะลุกลามได้นะเช่นในบางคนอาจจะลามไปถึงเป็นเรื่องของกรวยไตอักเสบได้นะคะแล้วก็ในผู้ชายบางคนอาจจะลดลามไปถึงทำให้เกิดเรื่องของต่อมลูกหมากอักเสบได้นะคะ
0: คล้ายๆกันไหมครับระหว่างกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับนิ่วอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: บางทีอาการ
0: กึ่ง
1: ๆบางทีอาการก็อาจจะคล้ายๆกันนิ่วคนก็จะมีปัสสาวะขัดๆได้นะคะปัสสาวะเป็นเลือดได้บางคนก็อาจจะค่อนข้างคล้ายกันได้ในบางรายนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมาพบคุณหมอดีกว่ามาตรวจให้ละเอียดด้วยนะฮะทีนี้โอกาสเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าผู้หญิงทำไมถึงโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าผู้ชาย
1: ค่ะก็อาจจะมีสัก2เหตุผลหลักๆอ
0: ัน
1: แรกก็คือเนื่องจากว่าตัวท่อปัสสาวะของเพศหญิงหรือผู้หญิงเนี่ยนะสั้นกว่าเพศชายนะทำให้โอกาสที่เชื้อเนี่ยมันจะเกิดการติดเชื้อได้ง่าย
0: ครับ
1: การที่2คือเวลาที่ผู้หญิงปัสสาวะเนี่ยนะคะก็คือขึ้นกับว่าเราทำความสะอาดถูกต้องไหมนะคะบางคนก็คือทำความสะอาดเช็ดจากทวารหนักมาที่ข้างหน้
0: า
1: ทำให้เชื้อนั่นแหละที่อยู
0: ่
1: บริเวณลำไส้เราหรือบริเวณทวารหนักเราเนี่ยคือก่อให้เกิดการติดเชื้อได้นั่นแล้วจากบริเวณที่ปัสสาวะไปทางด้านหลังนะนี่คือวิธีการทำความสะอาดอย่างถูกต้องเวลาที่เราปัสสาวะเสร็จแล้ว
0: เบื้องต้นใช่ไหมครับ
1: เพราะนั้นหลักๆคืออาการทำความสะอาดบวกกับเพศหญิงที่มีเรื่องของท่อปัสสาวะที่สั้นเนี่ยทำให้เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
0: ้ค
1: นอื่นเช่นเรื่องของอั้นปัสสาวะที่บอกไปแล้วกินน้ำน้อยอันนี้ก็ทำให้เกิดส่งเสริมทำให้เราเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
0: ้ค่ะคุณหมอครับเมื่อกี้เราพูดคุยว่าสาเหตุก็มาจากการกลั้นปัสสาวะหรืออั้นถี่เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็จะมีเรื่องของการดื่มน้ำน้อยเรื่องของความสะอาดแล้วทางการแพทย์เนี่ยเขาได้จำแนกไหมครับว่ามันโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมันสาเหตุมาจากทางด้านไหนบ้าง
1: คือถ้าจะแบ่งสาเหตุทางการแพทย์จริงๆแล้วอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะกลุ่มที่สองคือไม่ใช่การติดเชื้ออันนี้พูดเหมือนกับปั้นทุกซินแต่ว่าใหญ่ๆเป็นแบบนี้นะคะนั้นในกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกคือเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเชื้อแบคทีเรียนี่มาจากไหนส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณอวัยวะเพศบริเวณทวารหนักนี่แหละที่เราคิดว่าเกิดจากการทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้องเวลาเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็อื่นๆถามว่าเชื้ออื่นเจอได้ไหมนอกจากแบคทีเรีย

0: คะส่วนใหญ่เจอได้แต่ว่าเจอไม่บ่อยนะคะเช่นติดเชื้อเชื้อรานะคะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เจอในคนที่อาจจะเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องมากกว่านะคะหรือว่าคนที่ได้รับยาติดเชื้อมานานๆหรือว่าเป็นเชื้ออื่นๆเช่นเชื้อไวรัสนะคะซึ่งเดียนได้เจอได้ค่อนข้างน้อยนะหลักๆคือเชื้อแบคทีเรียเป็นหลักนะคะนั้นกลุ่มที่2ที่เมื่อกี้เกริ่นไปคือกลุ่มที่ไม่ใช่จากการติดเชื้อนะคะนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการเรื่องของการอักเสบจริงๆของกระเพาะปัสสาวะเช่นบางคนได้รับยาบางอย่างนะยาบางอย่างทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะได้นะคะหรือบางคนได้รับการฉายแสงนะเช่นอาจจะเป็นมะเร็งแล้วก็ฉายแสงบริเวณนี้ท้องน้อยนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่กระเพาะปัสสาวะอยู่นะก็ทำให้เยื่อบุกระเพาะปัสสาวะเกิดอักเสบแล้วก็ทำให้เกิดความผิดปกติในการปัสสาวะได้นะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเจอได้ประปรายเจอไม่บ่อย
1: ครับผมช่วงอายุเท่าไหร่ที่คุณหมอเจอเคสบ่อย
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นในคนวัยกลางคนหรือวัยทำงานนี่แหละนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบกล้วยไตอักเสบไปเลยก็คือขึ้นไปถึงที่ไตไปเลยนะคะแต่จริงแล้วก็คือจริงก็เจอได้ในทุกวัยทุกเพศ
1: ค่ะทีนี้พอมาพบคุณหมอปุ๊บขั้นตอนของคุณหมอก็จะประเมินยังไงฮะ
0: สอบถามก็ถ้ามาพบแพทย์แล้วอันแรกเราคงต้องซักประวัติก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเข้าได้ไหมนะคะเหมือนไหมนะคะอันที่สองคือตรวจร่างกายดูนะคะว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วแค่สักวัดตรวจร่างกายก็จะสามารถวินิจฉัยเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่บางทีถ้าไม่แน่ใจก้ำกึ่งก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะได้นะคะแล้วก็ปัสสาวะไปตรวจก็ให้ปัสสาวะออกมาแหละแล้วเราก็ไปตรวจได้นะคะซึ่งเราก็อาจจะเห็นเรื่องของมีเม็ดเลือดขาวออกมาไหมซึ่งแสดงถึงมีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะนะคะหรือว่ามีจำนวนของแบคทีเรียที่เราเห็นได้ไหมจากปัสสาวะที่เอาไปตรวจหรือว่าเอาไปเพาะเชื้อก็จะสามารถทราบเชื้อได้ว่าเป็นเชื้ออะไรนะอันนี้ก็คือในกรณีที่เราต้องการวินิจฉัยได้อย่างชัดเจนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วคือแค่ประวัติกับตรวจร่างกายเบื้องต้นก็สามารถวินิจฉัยได้แล้ว
1: คุณหมอในรายเคสที่คุณหมอเจอในรายที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่ามาพบอาจจะช้าไปอย่างเงี้ยมันขั้นไหนคุณหมอครับ
0: ก็บางทีเป็นเยอะถึงขนาดฉี่ไม่ออก
1: คือรอไว้นานเลย
0: ใช่คืออยู่ดีมันเป็นปุ๊บปวดมากแล้วก็ฉี่ไม่ออกคือต้องรีบวิ่งมาโรงพยาบาลมันฉี่ไม่ออกใช่ค่ะคือการที่ติดเชื้อมันก็
1: มาถึงนี้ทำไงครับถ้าเกิดฉี่ไม่ออกแล้ว
0: ก็สวนค่ะต้องมีเราจะมีสายสวนปัสสาวะใส่เข้าไปเพื่อให้ปัสสาวะมันออกมานะคะแล้วก็ไปตรวจได
1: ้ขั้นรุนแรงจริงๆนอกจากพอมันรักษาไปแล้วมันเป็นหนักๆขึ้นเนี่ย
0: ค่ะก็คือถ้าเป็นรุนแรงมากจริงๆเลยก็คือเช่นอาจจะมีการติดเชื้อลุกลามไปที่กรวยไตได้นะทำให้มีปัญหาเรื่องของไตได้แล้วก็รวมถึงบางคนเนี่ยมีการติดเชื้อลุกลามเข้าไปในกระแสเลือดก็ได้อย่างที่เราเคยชอบได้ยินข่าวติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะนี่คือเป็นแบบรุนแรงจนกระทั่งมันเข้าไปในเลือดก็มี
1: โอ้ใช่ไหมคุณหมอ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจริงๆอาจจะถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรไม่ควรจะถึงแก่ชีวิตนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นคือเช่นอายุเยอะมีโรคร่วมด้วยเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นส่งผลทำให้พอติดเชื้ออีกมันก็อาจจะรุนแรงได
1: ้คนที่เคยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไหมครับคุณหมอ
0: ค่ะก็คือมันสามารถเป็นแล้วเป็นอีกได้เป็นซ้ำได้ถ้าเรายังมีลักษณะนิสัยที่เหมือนเดิมเช่นยังอั้นฉี่อั้นปัสสาวะเหมือนเดิมนะคะรับประทานน้ำน้อยเหมือนเดิมยังทำความสะอาดเวลาปัสสาวะโดยเฉพาะเพศหญิงไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นก็คือมันก็เป็นโรคที่สามารถกลับเป็นซ้ำได้นะคะ
1: มีอยู่โรคนึงคนแก่ชอบพูดกันมันคล้ายๆกับกระเพาะปัสสาวะเสร็จไหมพวกขัดเบาอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็จริงๆอาจจะเป็นคำที่พูดถึงบอกว่าปัสสาวะมันผิดปกติไม่สูดบ้างปัสสาวะลำบากบ้างซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องถ้าจะต้องมาคุยกันว่ามันไม่สูดยังไงมันลำบากเพราะบางทีอาจจะเป็นนิ่วก็ได้แต่คงต้องมาซักกันอีกทีว่ามันแบบไหนยังไงแล้วใช่ปัสสาวะก็ปัสสาวะอักเสบไหมหรือเป็นกล้วยไตอักเสบหรือไปถึงเป็นนิ่ว
1: บางรายคุณหมอไปซื้อยามาทานเองเพราะคิดว่าเคยกินแล้วหายมันเหมาะแค่ไหน
0: ก็จริงๆแล้วก็คือไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจริงแล้วหนึ่งอยากให้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องก่อนว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเปล่านะคะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบก็คือที่เราคิดถึงคือมันคือการติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการติดเชื้อจริงเนี่ยก็คือการรักษาที่จำเพาะก็คือเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อนะคะส่วนอื่นก็จะเป็นการรักษาตามอาการเช่นถ้าปวดมากก็มียาเช่นลดการปวดเกร็งของกระเพาะปัสสาวะได้อย่างนี้เป็นต้นหรือว่ามีไข้ก็เป็นยาลดไข้ไปนะวันนั้นคืออยากให้มาตรวจให้แน่ชัดว่าเป็นการติดเชื้อหรือเปล่าเพราะว่ายาฆ่าเชื้อถ้าเราหรือยาปฏิชีวนะถ้าเราซื้อเองซื้อมารับประทานเองบ่อยๆอาจจะเกิดการดื้อยาได้นะคะ
1: คือแบบกินมากๆมันไม่หายแล้ว
0: ใช่ไหมใช่ค่ะก็คืออาจจะไม่ใช่เชื้อตัวเดิมแล้วก็ได้เพราะว่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าแบคทีเรียเนี่ยที่ก่อให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะเสียเนี่ยก็คือมันก็มีหลายเชื้อนะคะนั้นรอบนี้อาจจะกินถูกกินตรงนะรอบหน้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่คนละเชื้อก็ได้

0: ั้นยาเคยไปซื้อแบบเดิมก็อาจจะรักษาไม่ได้ก็ได้รวมถึงบางทีอาจจะเป็นเชื้อเดิมแต่สุดท้ายดื้อยาแล้วก็มีนะคะ
1: นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งโรคซึ่งวันนี้คุณหมอก็ได้มาแนะนำพูดคุยนะฮะสรุปท่านสั้นให้คุณผู้ชมฟังตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งเรื่องของความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะในการที่ปัสสาวะไม่ควรอั้นคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้ามันแหมคนทำงานบางทีมันแบบว่ารถติดอะไรพวกนี้คุณหมอ
0: ถ้ามันเป็นเหตุการณ์สุวิสัยจริง
1: ๆ
0: บางครั้งบางคราวเราก็โอเคถูกไหมคะแต่ว่าไม่ใช่อั้นกันทุกวัน อยู่ที่ทำงานเองก็อั้นไม่ไปฉี่นั่งมัวแต่นั่งทำงาน
1: อันนี้เ
0: รา
1: ก็ไม่ได้นะบางคนแบบว่า
0: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแต่ถ้ามันเป็นเหตุสุวิสัยจริงอยู่บนรถรถมันติดจริงๆนานๆทีนึงมันก็อาจจะพอได้นะแต่ไม่ใช่ทำประจำทุกวันอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
1: นะฮะอ้าวแหมวันนี้เต็มอิ่มกับเรื่องราวของโรคโรคนี้เชื่อว่าชาวออฟฟิศก็คงจะเข้าใจเรื่องของโรคมากขึ้นมีวิธีป้องกันดูแลตัวเองก็จะสามารถห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ

0: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นได้ทุกวัยแต่ส่วนใหญ่จะเกิดเฉพาะผู้หญิงมากกว่าเพราะชอบกลั้นปัสสาวะนานๆหรือปวดแต่ไปเข้าห้องน้ำท่อปัสสาวะของผู้หญิงมีความยาวเพียง4เซนติเมตรจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ค่อยพบโรคนี้ในผู้ชายหรืออาจพบได้ในคนที่ชอบดื่มน้ำน้อยทำให้การปวดปัสสาวะห่างขึ้นแบคทีเรียจึงมีเวลาในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นจึงเกิดโรคได้อาการก็คือจะปัสสาวะบ่อยครั้งละน้อยๆปวดแสบมากเมื่อจะสุดการปัสสาวะบางรายอาจมีเลือดหรือหนองปนในปัสสาวะด้วยรวมถึงสีปัสสาวะจะขุ่นคล้ำผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นผิดปกติอาจมีไข้สูงมีอาการปวดท้องน้อยหรือคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่สามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มได้แก่เกิดจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อแต่สาเหตุจากการไม่ติดเชื้อเช่นจากยาบางชนิดหรือการฉายแสงมักพบได้น้อยกว่าการติดเชื้อการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแพทย์จะซักประวัติและวินิจฉัยขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์อาจให้ยาปฏิชีวนะและอาจให้ยารักษาตามอาการเช่นยาแก้ปวดชนิดคลายการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะซึ่งโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 5-7 วันหลังรับยาแล้วไม่ควรซื้อยามาทานเองยาที่ได้อาจไม่ตรงกับชนิดของเชื้อโรคทำให้อาการของโรคไม่หายและอาจส่งผลให้เกิดอาการดื้อยาได้หากมีอาการผิดปกติเช่นปัสสาวะปนเลือดต้องรีบพบแพทย์ด่วนการทำความสะอาดอวัยวะเพศหลังปัสสาวะก็สำคัญนะคะคือต้องทำความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลังค่ะคือการเช็ดจากอวัยวะเพศไปทางทวารหนักเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
1: เนี่ยนั่งทำงานนานๆเนี่ยปวดขาเหมือนกันนะพี่เป็นไหมคะ
2: ใช่ๆเพราะว่าเวลานั่งนานๆขาจะอยู่กับที่อย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อยู่ท่าเดิมงานนานๆโอ้โหแบบเมื่อยอัน
2: นี้มันคือออฟฟิศซินโดรมด้วยไหมฮะอาการอย่างนี
3: ้ก็ด้วยก็คือเวลาเราต้องนั่งทำงานนานๆหรือว่าเวลาที่เราใส่ส้นสูงเดินเยอะๆเดินไปเดินมาเยอะๆก็จะปวดกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อน่อง
2: แก้ยังไงฮะอันนี้มันมีท่าเฉพาะที่แบบ
3: ใช่ค่ะเอาเป็นท่าที่เป็นแบบนั่งนั่งก่อนดีกว่าเน
2: า
3: ะ
2: นั่งเลยครับ
1: เดี๋ยวพี่เก้าอี้ไหมล่ะ
2: อ๋อ
3: ไปหาเก้าอี้มาก่อนโอเคสมมติว่าเรานั่งนั่งทำงานอ่ะเดี๋ยวตานั่งเลยนั่งทำงานรู้สึกว่าเมื่อยก้นละแล้วก็นั่งเป็นไขว่ห้างไขว่ห้างแล้วก็ก้มตัวลงไปพยายามเนี่ยโน้มตัวลงไปให้ตัวชิดขาจะกอดขาไว้ก็จะรู้สึกตึงตรงบริเวณก้น
1: ใช่
3: ไหมคะใช่สลับกัน2ข้าง
1: ตึงตรงนี้เลย
3: ใช่ยืดคางไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำงานไปสักพักสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าแบบเมื่อยก้นแล้วก็เริ่มถ้าเกิดขยับมุกเดินได้ยิ่งดีโอเคต่อไปยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังต้องมีเก้าอี้เสริมอีกสักตัวนึงเพื่อที่เอาขาพาด
1: จัดเลยค่ะ
3: แล้วก็พาดขาง่ายๆเลยก็คือยกขาขึ้นมาพาดกับเก้าอี้ก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยสำคัญก็คือว่าต้องหลังตรงไม่เอนไม่นั่งเอนนั่งหลังตรงเพื่อที่แล้วก็พยายามกดเข่าให้ตึงที่สุดให้ตึงข้อพับเข่าได้

0: นี้
1: ใช
0: ่ยืดกล้ามเนื้ออ
2: ันนี้อาจจะต้องมีคนช่วยข้างหลังนิดนึงเนาะ
1: เ
2: ฮ้ยแบบนี้
0: ใช่
2: ตึงมากเลยค่ะตรงนี้ได้เลย
0: ให้หรือจริงๆถ้าจะมีผ้าขนหนูสักผืนจะยิ่งดีเลยนะคะจะได้สอนยืดเอ็นร้อยหวายด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อน่องมันกล้ามเนื้อที่เราต้องใช้ในการใส่ส้นสูงยืนต้องเกรงกล้ามเนื้อน่องบ่อยๆก็จะตึง
2: ใช
0: ่
2: ไหมคะ
0: ผ้าพี่ผ้า
1: ได้เลยครับ
0: ได้ดีเล
1: ย
0: ใช่แล้วก็คล้องขา
2: แบบนี้ไปเลย
0: ก็คือคล้องเอาทีละข้าง
2: ถือ
0: ว่าเอาข้างซ้ายก่อน
2: แบบนี
0: ้ค่ะแล้วก็ดึงส้นเท้าเข้าหาตัวใช่ก็คือจะรู้สึกว่าตึงบริเวณเอ็นร้อยหวาย
2: ใช
0: ่ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องแล้วก็เอ็นร้อยหวายนับจนถึง10แล้วก็เปลี่ยนสลับกันมาอีกข้างนึงใช่แล้วก็สามารถที่จะใช้ผ้าที่เรามีในที่ทำงานหรือว่าเป็นผ้าขนหนูผ้าคีริ้วอะไรก็ได้
2: ดี
0: ค่ะก็ทำเหมือนกันเซตละ10ครั้งค่ะโอเคแค่นี้ก็คือเราก็จะได้เป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณก้นสะโพกด้านหลังแล้วก็น่อง
2: ก็เป็นท่าออกกำลังกายสำหรับคนทำงานเนาะน
1: ั
2: ่งนานๆอย่างนี
1: ้คือที่โต๊ะทำงานเราสามารถทำได้เลยเพื่อนอาจจะงงนิดหน่อยก็สอนเพื่อนต่อไปเลย
2: สอนกันไปเลยจะได้ออกกำลังกายกันทางออฟฟิศเลยค่ะ
1: นั่นแหละครับก็ปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรมก็แก้ด้วยท่าง่ายๆในสถานที่ที่เราคุ้นเคยนี่แหละครับก็สามารถทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้อีกยาวติดตามกันนะครับว่าท่าต่อไปที่เราจะมาทำให้ทุกคนแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่สดใสทุกวันคือท่าอะไรบ้างติดตามครับ
0: ค่ะ

นผิวคล้ำกับคนผิวขาวมีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผิวคล้ำนั่นหมายความว่าเรามีพวกเม็ดสีหรือว่าเมลานินนะคะค่อนข้างเยอะซึ่งเม็ดสีเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวกรองรังสี UV นะคะไม่ให้ผ่านเข้าไปที่ผิวหนังชั้นลึกแล้วก็ทำให้เซลล์กลายไปเป็นมะเร็งคนไทยเนี่ยอาจจะมีคนที่ผิวโทนคล้ำหน่อยหรือว่าผิวโทนขาวขึ้นนิดนึงเช่นเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความแตกต่างกันในด้านการเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะแต่ว่าที่ต่างกันมากคือผิวขาวไปเลยคือเป็นโทนคอเคเชียนหมายความเป็นฝรั่งเป็นยุโรปอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้พอโดนแดดปุ๊บนะคะเขาก็จะไม่มีเซลล์เม็ดสีที่จะป้องกันแสงแดดได้ดีเขาจะค่อนข้างโดนแดดแป๊บเดียวอาจจะเบิร์นอาจจะไหม้ผิวแดงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโทนที่ผิวขาวแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าสมาธิสั้นแล้วก็มักจะใช้คำนี้บ่อยๆกับลูกกับหลานของเราที่เขาซนยุกยิกอยู่ตลอดเวลาอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สุขแต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าสมาธิสั้นเนี่ยมันเป็นโรคหรืออาการที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลและอาจจะต้องนำไปสู่การรักษาเลยครับจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขครับในปี2561เนี่ยมีเด็กไทยมากกว่าล้านคนเลยนะครับที่เป็นโรคสมาธิสั้นในวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอหลิวผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อสมาธิสั้นกันครับคุณหมอริว
3: คร
2: ับ
3: อ
2: ันดับแรกเลยสมาธิสั้นเนี่ยมันคืออะไร
3: โรคสมาธิสั้นถ้าเอาง่ายๆเลยเป็นโรคของสมองซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองบกพร่องหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า neurodevelopmental disorder นะครับอาจารย์มันจะแบ่งเป็น2ด้านหลักๆนะครับด้านแรกคือเหม่อครับด้านที่2จะประกอบด้วย2ด้านย่อยนะครับอาจารย์ครับคืออยู่ไม่นิ่งกับในเรื่องของหุนหันพลันแล่นบางทีบอกยากว่าเด็กคนนี้เป็นสมาธิสั้นแบบไหนไม่ใช่หน้าที่ของผู้ปกครองของคนทั่วไป อยากให้เป็นคุณหมอ
2: ครับ
3: เป็นจิตแพทย์เด็กจิตแพทย์ทั่วไปเป็นกุมารแพทย์กุมารแพทย์พัฒนาการเด็กจะเป็นคนบอกว่าเด็กคนนี้เป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่เป็นเพราะมันต้องมีเกณฑ์วินิจฉัยโอ้โหยุบยับมหาศาลเลยแล้วก็ความสำคัญของโรคนี้คือเมื่อมีอาการต่างๆแล้วมันมีผลกระทบตามมามากมายซึ่งวันนี้ทางรายการเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับอาจารย
2: ์ดีเลยครับพอพูดถึงโรคสมาธิสั้นมักจะนึกถึงเด็ก
3: ครับ
2: จริงๆแล้วพบได้ในวัยอื่นไหมครับวัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
3: สมาธิสั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโรคที่ต้องเกิดตั้งแต่เด็ก
2: ย้อนกลับไปถึงตอนเด็กเลยใช่ไหม
3: ใช่เพราะมันเป็นโรคของพัฒนาการสมองเนี่ยครับอาจารย
2: ์ครับ
3: ดังนั้นมันจะมาเพิ่งมาเป็นตอนผู้ใหญ่แล้วตอนเด็กไม่เคยเป็นเลยเนี่ยมันเป็นได
2: ้
3: มันต้องถอยไปในตอนนั้นแต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอาการมันยังหลงเหลืออยู่ได้แต่มันจะมีอาการตอนเด็กอ่ะที่เคยเป็นอ่ะซึ่งบางทีตัวเด็กอ่ะไม่รู
2: ้
3: ต้องไปปกครองซึ่งดูแลเข้ามาหรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับ
2: ถ้าบอกว่าโรคสมาธิสั้นเกิดเนื่องจากความผิดปกติของการพัฒนาการของสมองนั่นแปลว่าเราไม่มีโอกาสที่จะป้องกันเลยใช่ไหมครับ
3: มันมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้แต่ป้องกันได้ไหมเนี่ยผมคิดว่ามาชวนมองกันนี่ดีว่าเราจะเข้าใจมันยังไงดีวะเพราะว่าบางทีป้องกันก็ทำได้ค่อนข้างยากแต่ว่าการที่เราเข้าใจมันแล้วรู้จักมันแล้วรีบรักษามันผมคิดว่าอันนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่เราทำได้ในปัจจุบันนี้ครับอาจารย์
2: เมื่อสักครู่คุณหมอเลียวพูดถึงว่าอาการสำคัญของโรคสมาธิสั้นก็จะมีเ
3: มอร
2: ์กับอยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันแล่นถ้าเราเป็นผู้ปกครองเราเป็นครูที่ดูแลเด็กคนนี้อยู
3: ่ครับผม
2: เราจะมีวิธีในการที่จะสังเกตอาการเหล่านี้ยังไงดีคร
3: ับถ้าพูดถึงว่าเป็นเกณฑ์วินิจฉัยโรคโดยแบ่งเป็น2ด้านหลักๆแบบนี้มาดูง่ายๆก็ได้นะครับอาจารย
2: ์
3: ผมแบบบรีฟสั้นๆง่ายๆถ้าเราบอกว่าเป็นด้านเหม่อเนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กที่สะเพร่าทำอะไรตกหล่นๆลืมขีดเส้นใต้ลืมใส่สระภาษาไทยเรามีสระมีเต็มไปหมดเลยเนาะหรือว่าแสดงวิธีทำเลขก็งงๆสะเพร่าหรือบางทีจะเป็นลักษณะขี้ลืมครับสั่งให้ทำไป3อย่างทำกลับมาได้อย่างเดียวแถมรายละเอียดไม่ค่อยดีด้วยขี้ลืมทำของหายวางไว้ตรงไหนแล้วก็เอ๊ะลืมไปแล้วนะครับอันที่3ก็คือว่าพอลืมก็บางทีก็ทำของหายบ่อยเด็กเนี่ยบางทีถ้าไปโรงเรียนปกติดินสอยังลบไม้บรรทัดปากกาเครื่องเขียนหายแล้วเปลี่ยนใหม่มากเปลี่ยนใหม่บ่อยๆหรือบางทีพี่ลืมทำของหายบ่อยก็บางทีจะส่งผลต่อเรื่องของว่าเรียนแล้วก็ผลการเรียนก็อาจจะไม่ค่อยดี ส่วนเกณฑ์ด้านที่2ที่จะบอกว่าเป็นของโรคสมัยสั้นเนี่ยเป็นเรื่องของอยู่ไม่นิ่งกับหุนหันพลันแล่นนะครับอาจารย์อยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันแล่นก็ตรงไปตรงมาเลย อยู่ไม่ค่อยนิ่ง ปรูดปราดเขาบอกว่าเหมือนแบบมีเครื่องยนต์ติดอยู่ในตัวตลอดเวลานั่งนิ่งเราไม่ได้อะเด็กจะบอกว่าแบบมันอึดอัดมันต้องวิ่งมันจะต้องไปมันเหมือนต้องเดินทางตลอดเวลาแล้วก็หุนหันพลันแล่นที่ว่าเช่นบอกให้รอก็รอไม่ได
2: ้
3: จังหวะมันไม่ค่อยดีผู้ใหญ่พูดอยู่ก็แทรกขึ้นมาบางทีกลับกลายว่าดูเหมือนเป็นเด็กที่แบบไม่มีมารยาทแต่จริงๆเป็นเพราะว่าเขารอไม่ได้เขาเลยต้องแทรกนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่โรงเรียนอาจจะเป็นว่าพอต้องไปเข้าคิวซื้อของอะไรบางอย่างเช่นซื้ออาหารที่โรงอาหารหรือเข้าคิวเพื่อจะเล่นกิจกรรมกับเพื่อนเนี
2: ่
3: ยเธอไม่เคยรอเลยหรือบางทีไอ้ความหุนหันพลันแล่นเนี่ยส่งผลต่อสัมพันธภาพกับเพื่อนในโรงเรียนเล่นแล้วสนุกเกินแล้วเพลินยั้งตัวเองไม่อยู่เล่นแรงจนคนอื่นเจ็บตัว
2: ครับ
3: เล่นแรงจนตัวเองเจ็บตัวเนี่ยนะครับก็เป็นเกณฑ์ที่จะบอกว่าเป็นสมาธิสั้นได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่า18ข้อที่ว่าอย่างละ9ข้อให้คุณหมอเขาเป็นคนดูเป็นคนบอกแต่ว่าถ้าผู้ชมทั่วไปคนทางบ้านลองดูว่ามันมีอาการเหล่านี้ไหมมันอาจจะมีอย่างนี้อย่างหน่อยถ้าไม่แน่ใจก็พามาพบแพทย์แต่ที่สำคัญคืออาการทั้งหมดอย่างที่ผมบอกเลยครับว่ามันเป็นเรื่องของพัฒนาการสมองดังนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นก่อนอายุ12ปี
2: ก่อน12
3: ก่อน12ปีในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง
2: หมายถึงยังไงครับ
3: ไม่ได้เป็นเฉพาะที่บ้านไม่ได้เป็นเฉพาะที่โรงเรียนไม่ได้เป็นเฉพาะที่ห้างสรรพสินค้าถ้าเป็นโรคมันก็ต้องเป็นทุกที่ใช่ไห
2: มคุณหมอครับมันจะมีฝั่งที่เมอร์กับฝั่งที่ไฮเปอร์สุดๆใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่บางคนครับก็เนี่ยลูกรู้สึกไฮเปอร์เอ๊ะลูกซนหรือว่าลูกของเราเป็นโรคสมาธิสั้นกันแน่มันจะแยกยังไงระหว่างซนเฉยๆยุกยิกยุกยิกยุกยิกกับสมาธิสั้น
3: ครับอย่างแรกต้องดูก่อนว่าช่วงวัยของเด็กเป็นช่วงวัยไหน
2: ครับ
3: เช่นถ้าเขาเป็นเด็กวัยเนสเซอรี่วัยก่อนเรียนวัยอนุบาลพ่อแม่ต้องรู้ว่าพัฒนาการลูกในช่วงวัยนั้นควรทำอะไรได้ควรคงสมาธิได้นานแค่ไหนควรจะอยู่นิ่งได้มากแค่ไหนบางทีอาจจะต้องปรึกษาคุณครูที่โรงเรียนเหมือนกันเพราะว่าคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยมักจะเจอเด็กมาเยอะเขามักจะพอรู้ว่าออกกิจกรรมประมาณเด็กประมาณสัก 80% ทำได้แต่ลูกคุณแม่เนี่ยทำไม่ได้ไม่แน่ใจนะว่าจะมีเรื่องของอยู่ไม่นิ่งแบบสมาธิสั้นหรือเปล่า
2: คร
3: ับ นั่นแหละครับอาจารย์ซนตามวัยอันที่2คือเขาควรจะทำอะไรได้ในช่วงวัยนี้เช่นสมมุติว่าอยู่ป.3เด็กควรจะท่องสูตรคูณได้ถึงแม่อะไรแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเด็กทำไม่ได้เพราะว่าท่องแล้วลืมท่องแล้วลื
2: ม
3: หรือว่าเวลาทำแสดงวิธีทำแล้วแบบสับเพร่าจากรายละเอียดแล้วก็ทำไม่ได้เออเนี้ยก็ต้องน่าสงสัยแล้วว่าลูกอาจจะเป็นสมาธิสั้นไห
2: ม
3: แต่ต้องบอกอาจารย์นี้ครับว่าถ้าเป็นกลุ่มเด็กเล็กก่อนวัยเรียนหรือว่าอนุบาลอะไรพวกนี้นะที่เราเจอเยอะเนี่ยคือจะเป็นกลุ่มของยุกยิกอยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันแล่นเสียมากกว่าแต่พอเขาเริ่มโตขึ้นมาสู่ประมาณป.4เราจะเจอกลุ่มของเหม่อเยอะกว่า
2: โอ้โรคนี้มีโอกาสหายเองไหมครับ
3: โชคดีหายเองได้เพราะว่าโรคสมาธิสั้นเป็นโรคของสมองส่วนหน้าซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมองที่เป็นโรคสมาธิสั้นซึ่งสมองส่วนหน้าเนี่ยจะเจริญเติบโตเต็มที่อายุสักประมาณ 20-25 ของมนุษย์ดังนั้นถ้าเราจะรู้ว่าโรคนี้หายไม่หายไปดูตอน20หรือ25
2: โอ้โหรอนานขนาดนั้น
3: ใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่วันหนึ่งลูกหลานของคุณพ่อคุณแม่ถูกนิชัยเป็นสมาธิสั้นใช้เวลารักษานะครับไม่ใช่ว่าแบบ2เดือน3เดือนหรือแป๊บๆเหมือนหวัดเหมือนอะไรหายไม่หายนะรักษาแล้วรักษากันไปยาวๆดูกันไปยาวๆประมาณสัก1ใน3ของเด็กที่เป็นสมาธิสั้นพอเป็นผู้ใหญ่แล้วโรคหาย
2: ครับ
3: อีกประมาณ2ใน3ยังคงเป็นต่
2: อ
3: จนถึงวัยผู้ใหญ่ครับอาจารย
2: ์โอ้โหตัวโรคสมาธิสั้นเนี่ยครับมันจะมีผลกับตัวเด็กไหมในแง่ของการใช้ชีวิตของเขาทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนทั้งเรื่องของพัฒนาการของเขาอย่างเง
3: ี้ยครับโรคสมาธิสั้นเนี่ยผมจะบอกอยู่เสมอว่าอาการมันก็มีอย่างนี้นะเซลล์เอสตี
2: ม
3: ที่มีน้อยเซลล์เอสตีมที่มีน้อยน่ากลัวมากๆเพราะว่าเซลล์เอสตีมที่น้อยเนี่ยมันเป็นเหมือนความรู้สึกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ไปทำไมฉ
2: ั
3: น ไม่รู้ว่าคุณค่าของฉันอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งอะไรฉัน

0: ไม่รู้ว่าฉันดียังไงมันก็ตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำๆซ้ำๆมันจะนำไปสู่ความรู้สึกไร้คุณค่าจนวันนึงถ้าเกิดว่ามันมีอะไรมากระแทกเขาแรงๆก็ไม่ต้องอยู่ก็ไม่อยากอยู
1: ่ผมไม่เคยนึกมาก่อนนะว่าสมาธิสั้นจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ low self esteem และอาจจะนำไปสู่โรคอื่นๆได
0: ้มันมีทั้งที่เป็นสาเหตุแล้วมันก็เกิดร่วมกันเด็กสมาธิสั้นบางคนเนี่ยก็คือจะเป็นรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าฉันทำถูกไหมไม่แน่ใจว่าฉันทำดีไหมแล้วก็จะแบบกังวลกับการเข้าสังคมกังวลกับการทำอะไรอะไรแล้วก็เป็นโรควิตกกังวลซึ่งเป็นอีกกลุ่มโรคหนึ่งซึ่งจริงๆเราก็เจอได้เยอะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พูดตรงนี้เป็นหลักเท่านั้นเองแต่กลุ่มที่เป็นโรคร่วมครับอาจารย์โรคร่วมที่เกิดเยอะกับสมาธิสั้นนะครับอาจารย์ที่เราเรียกว่าภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโรค LD หรือ SLD นะครับซึ่งถ้าเป็นคุณครูฟังอยู่คุณครูรู้จักกันเยอะอยู่แล้วล่ะนะครับจะมีด้านการอ่านการสะกดคำแล้วก็การคำนวณ นะครับเด็ก LD เนี่ยก็อาจจะแบบเรียนไม่ดี IQ ดีสมองดีแหละแต่เรียนได้ไม่ดีซ้ำกันอีกนะว่าเรียนไม่ดีเซลฟ์เอสตีมก็ไม่ดีใช่ไหมครับหรืออาจจะพบร่วมกับกลุ่มเรื่องของสติปัญญาบกพร่องที่มี IQ ต่ำนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มเรื่องของอาการออทิสติกก็จะพบร่วมกับสมาธิสั้นได้เยอะหรือโรคทางกายอื่นก็ได้ครับอาจารย์เช่นโรคลมชักเช่นเดียวกันหรือว่าพัฒนาการล่าช้าด้านอื่นๆนอกจากโรคร่วมหรือความน่ากลัวของพวกนี้แล้วเนี่ยในวัยถ้าเป็นช่วงวัยโตๆขึ้นไปครับอาจารย์อย่างที่บอกว่าถ้าเขาเรียนไม่ดีเซลฟ์เอสทีมเขาก็ต่ำเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่โอเคในตัวเองเขาไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ต้องการของคุณครูของเพื่อนแล้วอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเซลฟ์เอสทีมน้อยเนี่ยพอเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าฉันทำอะไรก็ไม่สำเร็จใช่ไหม
1: ครับ
0: ทำอะไรก็ไม่สำเร็จมันก็จะนำมาสู่ภาวะซึมเศร้าแบบที่ผมบอกหรือแบบที่รู้สึกว่าฉันอ้างวางฉันเปล่าเปลี่ยวไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานของตัวเองอื่นๆตามมาอีกมากมายนอกจากนั้นแล้วพบว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ครับนอกจากเด็กกลุ่มนี้จะมีโรคร่วมแบบที่ผมบอกแล้วเขามีความเสี่ยงจากตัวโรคเองที่เขาจะหุนหันพลันแล่นที่เขาจะอารมณ์รุนแรงทำให้เกิดพวกคดีความเยอะพบเจอว่ามีงานวิจัยที่ไปทำในสถานพินิจเนี่ยในไทยและต่างประเทศตัวเลขจะวิ่งอยู่ที่มันสัก 15-25% ที่พบว่ามีเด็กในสถานพินิจเป็นสมาธิสั้นและเขากระทำผิดแล้วมีการกระทำผิดซ้ำด้วยซ้ำแล้วจะลองคิดดูว่าเด็กที่กระทำผิดบางทีเขาก็อาจจะมีสภาพสังคมที่ไม่เหมาะสมการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อความภูมิใจส่งผลต่อการที่บอกซ้ำๆว่าทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้หรอกซ้ำๆย้ำๆพอโตขึ้นก็ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมมีพฤติกรรมที่ไม่ดีมีพฤติกรรมเสพติดต่างๆนานามากมายไปอาจจะมียกพวกตีกันอาจจะมีขับรถเร็วมีเรื่องของขโมยมีเรื่องของการพนัน
1: โรคสมาธิสั้นมันก็จะต้องพบแพทย์ในการที่จะรักษาในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะดูแลลูกของเราเนี่ยครับเราจะปฏิบัติตัวยังไงเราจะดูแลลูกของเรายังไงดีครับ
0: อย่างแรกครับอาจารย์ครับถ้าสงสัยก่อนนะว่าลูกเป็นเนี่ยผมคิดว่าปรึกษากันในพ่อกับแม่ก่อนถ้าเห็นด้วยเป็นทางเดียวกันเนี่ยมันจะดีมากเลยนะในการทำงานร่วมกันกับหนึ่งเรื่องบางทีถ้าเห็นขัดแย้งกันโอ้โหพาไปหาหมอก็มีคนไม่เห็นด้วยปรึกษากันก่อนแล้วพอเห็นด้วยจุงมือกันพาไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเรื่อง
1: จุงลูกด้วย
0: จุงมือกันจุงลูกด้วยพาหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้บอกว่าเห็นลูกช่วงนี้ซนเลยก็ว่าไปให้คุณหมอเขาเป็นคนตรวจวินิจฉัยเถอะครับหลายๆที่เนี่ยบางทีการไม่พามาทำให้การรักษามันถูกยืดเวลาไปหรือว่าดีเลย์เรื่องของทรีทเมนต์ออกไปมันทำให้การดูแลบางอย่างมันจะยากขึ้นถ้าใช่แบบที่บอกก็รักษากันไปถ้าไม่ใช่ก็โอเคสบายใจก็ใช้ชีวิตต่อไปอันถัดมาคือถ้าหมอแนะนำว่าในเรื่องของการทานยานะเพราะว่าผมจะบอกงี้เลยครับอาจารย์ว่าโรคสมาธิสั้นเนี่ยโอ้โหยาได้ผลมากจริงๆต้องบอกว่ายาสมาธิสั้นเนี่ยปลอดภัยนะครับคุณพ่อคุณแม่ปลอดภัยผลิตมาโอ้โห80ปีเกือบ100ปีแล้วแหละมาพร้อมๆกับยาปฏิชีวนะตัวแรกๆของโลกเลยทดลองมีงานวิจัยเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นแล้วดังนั้นเชื่อหมอเถอะครับเชื่อหมอเถอะว่ายามันปลอดภัยนะแล้วก็ผลข้างเคียงอะไรต่างๆนานาผมคิดว่าพ่อแม่วิพากษ์แลกเปลี่ยนกับคุณหมอเลยว่าเป็นห่วงเรื่องอะไรกังวลอะไรคุณหมอเขาจะยินดีมากๆเลยในการตอบในการแนะนำผมเองเนี่ยผมมีความสุขมากเวลาที่คุณพ่อคุณแม่กังวลเรื่องการรักษาแล้วถามตรงๆอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกครับอาจารย์เราต้องทำงานกันจน

0: ลูกโตดังนั้นถ้าอะไรที่มึงอยากเก็บไว้ไม่แน่ใจเราไม่ถามเนี่ยบางทีมันก็ลำบากใจเนาะบางทีพ่อแม่ไปหาเองในสื่อหรือในอินเทอร์เน็ตที่มันถ้าเป็นสื่อที่แบบไม่ถูกต้องอ่ะมันจะไปเจอความรู้บางอย่างที่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแล้วโอ้โหความน่ากลัวคือบางคนก็จะไปเชื่ออันนั้นมากกว่าเชื่อแพทย
1: ์นั่นน่ะน่ากลัวแล้วอาจจะไปถึงขนาดไปหาซื้อยาให้ลูกเองอันนี้เวลาที่จะได้รับยานี้ต้องแพทย์เป็นผู้สั่งเท่านั้นถูกไหม
0: ยารักษาสมาธิสั้นเป็นยาที่ควบคุมโดยองค์การอาหารและยาครับอาจารย
1: ์
0: ดังนั้นจ่ายได้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นไม่มีขายนอกโรงพยาบาลนะครับบางอย่างก็จะมีที่โฆษณาในเรื่องของวิตามินหรืออาหารเสริมที่บอกว่าช่วยควบคุมสมาธิ
1: เหรอฮะ
0: แต่จากหลักฐานการศึกษาวิจัยปัจจุบันเรายังไม่พบเจอนะครับอาจารย
1: ์
0: อาจจะบอกได้แค่ว่าเป็นอาหารเสริมเพื่อคุมสมาธิเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่ได้รักษาสมาธิสั้นดังนั้นไม่แน่ใจกินตัวนี้ได้ไหมอะไรได้ไหมปรึกษาคุณหมอเถอะ
1: แพทย
0: ์มาถามเถอะว่าใช่ไม่ใช่แล้วถ้ายังไม่เคยหาหมอก็มาหาเถอะเพราะว่าผมคิดว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกแล้วก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกและเหมาะสมที่สุดทั้งนั้นแหละอันถัดมาครับอาจารย์นอกจากในเรื่องของการดูแลเรื่องของการกินยาครับอาจารย์คุณหมอเขาอาจจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมเช่นต้องตรวจประเมินบางอย่างเพิ่มเติมปรึกษาแพทย์บางด้านเพิ่มเติมหรือส่งฝึกกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับนักฝึกพูดนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กพวกนี้ก็ไปตามที่คุณหมอเขาแนะนำพูดคุยกันเถอะแลกเปลี่ยนเหมือนกันอะไรติดขัดค่าใช้จ่ายเวลาเราอยากรู้ว่าตรงพ่อแม่ไปได้หรือไปไม่ได้นะครับแล้วก็จะได้ดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมนะครับวิธีการดูแลลูกที่เป็นสมาธิสั้นมันก็จะมีวิธีการเฉพาะเช่นวิธีการสื่อสารกับลูกวิธีการในเรื่องของการให้งานลูกทำให้ลูกมีความรับผิดชอบฝึกวินัยต่างๆต้องทำยังไงแต่อย่างไรก็ตามพื้นฐานคือความรักความหวังดีในแบบที่พอดีที่สมดุลกับเรื่องของกฎระเบียบไม่หย่อนไม่มากไปในเรื่องบางเรื่องให้คุณหมอเขาเป็นคนแนะนำเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับผมมักจะชอบโดนคำถามนี้ครับอาจารย์ว่าแล้วเป็นสมาธิสั้นให้ลูกดูมือถือได้ไหม
1: นั่นแหละสิกำลังจะถามเลย
0: ให้ลูกดูมือถือได้ไหมเป็นสมาธิสั้นเพราะเขาบอกว่าดูยิ่งดูยิ่งสนยิ่งดูยิ่งเป็นสมาธิสั้นมือถือการดูสื่อเยอะไม่ได้ทำให้เด็กคนหนึ่งจากที่ไม่เป็นสมาธิสั้นเรามาเป็นแต่ทำให้คนที่เป็นโรคอะโรคแย่ลงได้
1: อ้าว
0: นี่ออกไหมในขณะเดียวกันคนที่ไม่เป็นโรคอะอาจจะมีอาการที่ดูเหมือนคนเป็นสมาธิสั้นเพราะอาจจะเช่นแบบใจร้อนไม่รีดใช่ไหมเอากดซ้ำๆๆๆ
1: เป็นเหมือนกัน
0: ก็เหมือนคนเป็นสมาธิสั้นแต่ไม่ได้เป็นโรคสมาธิสั้นดังนั้นกลับมาที่เดิมถ้าสงสัยก็หาหมอนะครับแล้วก็การดูมือถืออาจจะทำให้ดูสมาธิดูแย่ลงอันถัดมาคือพ่อแม่อาจจะต้องสื่อสารและติดต่อกับโรงเรียนเป็นระยะถ้าเป็นลูกอยู่ในวัยประถมเนี่ยเพราะว่างานบางอย่างเด็กอ่ะต้องใช้สมาธิเยอะแล้วบางอย่างเนี่ยครูเขาก็ต้องการรู้ครับครูอาจารย์ที่โรงเรียนก็ต้องการรู้ว่าตกลงลูกเป็นโรคอะไรเด็กคนนี้เป็นโรคอะไรทำไมถึงต้องกินยาทุกมื
1: ้อ
0: ทำไมต้องกินยาเช้าเที่ยงเย็นแล้วโรงเรียนจะดูแลยังไงจะมอบหมายยังไงมอบหมายงานยังไงทำไมทำงานไม่เสร็จส่วนนี้ครับพ่อแม่อาจจะต้องเป็นการสื่อสารกับทางโรงเรียนหรือบางคนพ่อแม่ก็จะบอกว่าขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลไปให้โรงเรียนด้วยคุณหมอก็จะติดต่อสื่อสารและประสานงานกันครับ
1: ถ้าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น
0: ครับ
1: พอเห็นคำว่าสมาธิสั้นคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะทั้งนั้นก็ฝึกให้เด็กนั่งสมาธิเลย มันจะช่วยไหม
0: จากงานวิจัยปัจจุบันไม่ได้พบว่าช่วยครับอาจารย์ครับ
1: ค
0: ือคำว่าสมาธิที่เราจะได้เพิ่มจากการนั่งสมาธิกับสมาธิในคำว่าสมาธิสั้นในโรคนี้มันคนละคำกันมันคนละเรื่องกัน
1: ครับ
0: ขี้อย่างนี้ดีกว่าครับอาจารย์ครับถ้ากิจกรรมไหนที่เด็กทำแล้วเด็กเขาก็ชอบไม่อันตรายพ่อแม่เห็นว่าเด็กทำแล้วพฤติกรรมดีขึ้นแต่ก็ต้องบาลานซ์สมดุลกับเรื่องของการเรียนเรื่องของเวลาครอบครัวเขานะเรื่องของหน้าที่กิจวัตรประจำวันของเขานะ
1: วันนี้เราได้พูดคุยกันในเรื่องของโรคสมาธิสั้นกันค่อนข้างจะยาวเลยอะอันดับแรกรู้เลยแล้วว่ามันเป็นโรคซึ่งมันเกิดจากการผิดปกติของการพัฒนาของสมองถูกวินิจฉัยได้เร็วการรักษาก็จะออกมาในเชิงบวกเร็วขึ้นแล้วก็สามารถจะควบคุมได้อย่างเร็วขึ้นในช่วงสุดท้ายนี้ผมจะชวนให้คุณหมอหลิวได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในเรื่องของโรคสมาธิสั้นครับ
0: โรคสมาธิสั้นนะครับเป็นโรคสมองที่จันเต้บอกแล้วก็ถ้าสงสัยมาหาหมอเถอะครับปรึกษาคุณหมอที่ฉีดวัคซีนประจำก็ได้ปรึกษาคุณครูที่โรงเรียนก็ไ แล้วก็เข้ามาสู่ระบบกระบวนการรักษาถ้าใช่ก็รักษาไม่ใช่ก็สบายใจกันไปนะฮะเดียวกันความน่าเป็นห่วงของโรคสมาธิสั้นไม่ใช่ตัวอาการเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือผลกระทบของโรคที่ไม่ใช่เกิดเพียงระยะสั้นแต่ยังส่งผลต่อตอนเป็นผู้ใหญ่ได้ดังนั้นส่งผลต่อทั้งชีวิตนะครับถ้าใครสงสัยหรือว่าพ่อแม่ท่านไหนมีปัญหาอะไรก็เข้ามาปรึกษากับคุณหมอแต่ละโรงพยาบาลได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับคุณหมอหลิวในเรื่องของโรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่นนะครับเราได้ข้อมูลเยอะเลยในโอกาสต่อไปคงจะได้พูดคุยกับคุณหมอหลิวอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ครับรายการใหม่ๆต้องขอบคุณคุณหมอหลิวครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยยูสุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสต่อไปครับเราคงจะได้กลับมาพบกันใหม่แล้วก็พูดคุยกับคุณหมอหลิวในหัวข้อที่น่าสนใจในหัวข้ออื่นนะฮะคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการรีมายได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางมหิดล Channel ครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการรีมายรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Joox Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: ดีค่ะวันนี้หมอไม่ได้มาสอนแต่งหน้านะคะแล้วหมอก็ไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาเล่นๆ
1: ไม่ได้มาเล่น
0: ๆหมอจะมาสอนวิธีการทำเมนูที่มีส่วนประกอบของสารอาหารช่วยบำรุงสายตาเรียกได้ว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกส่วนจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: เสร็จไปแล้วค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะแค่เอาส่วนผสมมาคลุกแล้วก็เอาไปอบจะทานกับผลไม้สด
1: ขอโทษ
0: โอ้บอยเสร็จไปแล้วค่ะกับมัฟฟินมะม่วงที่เป็นส่วนประกอบของมัฟฟินมีวิตามิน A และวิตามิน C วิตามิน C ถือได้ว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในจอประสาทตาผลไม้ที่มีวิตามิน C อยู่จำนวนมากคือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวส้มมะนาวมะขามป้อมณจุดนี้นะคะไม่เอานะคะแหละและจุดนี้นะคะวิตามินที่บำรุงสายตายังมีวิตามิน B มีบทบาทสำคัญในการช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกวิตามิน A มีบทบาทช่วยในการทำให้จอประสาทตามองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีค่ะวิตามิน E เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงจอประสาทตาค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมทานผักผลไม้เยอะๆนะคะเพราะว่าผักบุ้งช่วยบำรุงสายตาน้ำมันตับปลาช่วยบำรุงสมองเวลาอกหักอย่าคิดกินยาดองเพราะเราไม่ใช่ลำยองแต่เราเป็นลำไยยังจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้
2: ที่เธอได้ฉันลำไยยังเก็บเอาไว้ในใจเลยมา

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วร่างกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50 60วันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามาค่ะ
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนทั้ง2ข้างน่ะครับ
0: ข้างไหนเป็น
1: เรื่อง ข้างนี
0: ้
1: ค่ะ
0: ข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล้วค
0: ่ะแล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ย
0: ค่ะสุดแล้วก็แค่นี้เนาะใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นง่ายเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอมันก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆที่ไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: พี่เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ถ่ายละครซ้อมคอนเสิร์ต
1: เหนื่อยเลย
2: เหนื่อยเลยค่ะคอนเสิร์ตจะมีแล้วนะคะน้องหมวยค่ะ
0: เมื่อไหร่คะ
2: วันที่30พฤศจิกาไบเทคบางนาแบบว่าเป็นคอนเสิร์ตหลายคนคงเกิดไม่ทันเพลงพี่นะคะอุ้ยอุ้ยเห็นหมดเลยแต่ไม่เคยเห็นงูสักตัวโอ้ยเมื่อก่อนดังมากเลยนะ
0: จำได้
2: เมื่อก่อนเป็นคัสเซ็ตเป็นเทปอยู่เลยค่ะนะคะตอนนี้ก็มีทั้งซ้อมเนี่ยค่ะซ้อมคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีเกี่ยวเรื่องละครเรื่องใหม่ใบไม้ที่บิดปลิวนี่เล่นเป็นตัวร้ายเล็กๆเป็นผู้จัดการนักแสดงนำ

0: ในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็สนุกดีค่ะแล้วก็มีหนังนะคะที่จบไปเรื่องพี่นาคนั้น160กว่าล้านนั่นน่ะ
1: พี่เองานต่อเนื่องตลอดเลยนะคะ
0: ตลอดเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังทำแบบทำอะไรเป็นธุรกิจของตัวเองเกี่ยวเรื่องความสวยความงามใช้ชื่อว่าซีชุติมาด้วยนะคะเห็นไหมล่ะทำทุกอย่างเลยไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนค่ะ
1: โอ้แต่พี่เอดูเหมือนเดิมมากเลยนะคะ
0: น้องหมวยน่ารักมากเป็นน้องที่ดีมากเลยน้องหมวยค่ะตอนนี
1: ้
0: พี่ปวดปัสสาวะค่ะพี่ชีวิตพี่อั้นไม่ได้เลยค่ะพี่ห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำ
2: อยู่ตรงนู้นค่ะพี่เอไกลนิด
0: โอ้ยแต่เราไกลมากค่ะไม่ใช่ไกลนิดที่บ้านเรียกไกลมากค่ะ
1: พี่เอรีบไปเลยค่ะงั้นเดี๋ยวค่อยมาเจอกันที่นี
0: ่ได้ค่ะขออนุญาตทีมงานขออนุญาตตั้งนะคะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
1: พี่เอเดินตรงไปเลยค่ะไกลเลยค่ะ
0: โอ้ยห้องน้ำห้องน้ำว้ายห้องน้ำจริงๆด้วยโอ้ยขอโทษนะคะมีใครอยู่ข้างในไหมคะโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วมีใครอยู่ไหมคะ
3: ตายแล้วตายแล้วปวดท้อง
0: ใช่ค่ะคุณค่ะ
4: พี่เอชุติมาเลยนะ
0: อ๋อค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: อ๋อน้องแถวนี่คะ
4: พี่เอมาถึงบ้านผมอย่างนี
0: ้ใช่ค่ะ
4: โอ้โหพี่เอตัวจริงสวยมาก
0: อ๋อค่ะขอบคุณค่ะ
4: ผมเคยเจอพี่เอตอนเป็นนางสาวไทย2530ในโทรทัศน์ตอนนั้นผมอยู่แบบไม่ถึงป.1เลย
0: ใช่
4: แล้วต่อมาพี่เอก็ออกเทปด้วย
0: ตอนนี้ปี62ขอฉีกก่อนนะคะโอ๊ยขอเข้า
4: ไม่ได้คู่กันสิแผลเก่าขวัญของเรียม
0: ใช่ๆๆ
4: เรียมเหลือทนแล้วนั่น
0: เออตอนนี้เหลือทนเหมือนกันเนี่ยเหลือทนมากเลยเนี่ยจะเข้าห้องน้ำ
5: พี่เอสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: โอ้แล้วฝากดูแลพี่เอด้วยนะ
4: ได้เดี๋ยวค่อยมา
0: ตะแล้วครับ
4: พี่เอแล้วตอนนั้นพี่เอนี่ขายได้อยู่
0: แต่แล้วน้องบีมดูสิเนี่ยผมชื่อเลยดูสิเนี่ยน้องบีมเข้าห้องน้ำไปแล้วพี่ปวดชิงช่องมากค่ะน้องแห้วค่ะพี่ไม่สามารถอั้นปัสสาวะได้อีกแล้วค่ะ
4: พี่ปวดชิงช่องเหรอคร
0: ับ ใช่ค่ะน้องแห้วคะปกติเนี่ยคำขวัญหรือว่าอะไรของนางงามแปลว่าอะไรคะนางงามรักอะไรคะ
4: รักเด็ก
0: ค่ะแต่วันนี้เกลียดเด็กมากเลยค่ะเพราะว่าปวดปัสสาวะมากเลยน้องแห้วมันไม่ไหว
4: พี่เอ
0: ฮะ
4: มีอีกที่นึงครับเดี๋ยวผมพาพี่เอไป
0: ที่ไหน
4: สวนพริกหลังบ้าน
0: สวนพริก
4: ไปให้ปุ๋ย
0: ได้ให้ปุ๋ยกับพริก
4: ใช่
0: ทำไมทำให้พี่แสบร้อนขนาดนี้น้องแห้วมันไม่ไหวนะ
1: ที่พี่เอให้เกียรติกับ Healthy Village ถ้าทราบมาว่าเมื่อกี้นี้พี่เอจะเข้าห้องน้ำแต่ตะกด
0: ปรากฏว่า
1: น้องบีมแย่งเข้า
0: แย่งเข้าไปก่อนเพราะว่ามัวแต่เมากับน้องแห้วเรื่องนางงามอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอยู่นะคะปรากฏว่าแป๊บเดียวเฮ้ยห้องน้ำปิดไปแล้วน้องบีมอยู่ในห้องน้ำค
6: ่
0: ะ
6: ขอโทษนะคะพอดีไม่ทันมองพี่แล้วก็แบบคลาสสิกมันบุกผมจริงก็เลยต้องขอใช้
0: พี่เป็นคนที่เวลาแบบจะเข้าห้องน้ำอั้นไม่ได้นานไงเออจะรออะไรนานไม่ได้บางทีเมื่อกี้ก็แบบกลัวจะเสียมารยาทเคาะห้องด้วยนะแต่มันไม่ไหวแล้วไง
6: คือตอนนั้นผมก็เปิดให้ไม่ไหวจริง
1: พูดถึงเรื่องเข้าห้องน้ำหมวยทราบมาว่าพี่เอ๊เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะมากมากหลายๆคนอาจจะไม่ทราบมีปัญหาเนี่ยคือการเกิดจากการที่อั้นปัสสาวะอั้นปัสสาวะว่าละครที่ถ่ายค่ะส่วนใหญ่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่พี่เข้าวงการแรกๆพี่จะถ่ายละครพิเรียดหรือละครย้อนยุคซะส่วนใหญ
6: ่
0: ละครโบราณเนี่ยก็จะใส่แบบผ้าจงกระเบนว่าในเวลา6เดือนเนี่ยค่ะวันนี้อั้นมาสักตั้งแต่สมมติว่าถ่ายละครเช้าใช่ไหมคะอั้นอีกทีไปถ่ายอีกทีก็คือไปปัสสาวะอีกทีก็คือตอนที่เขาเบรกทานอาหารก็เที่ยงบ้างอะไรบ้างนะคะ
1: คืออั้นเป็นชั่วโมง
0: อุ้ยหลายชั่วโมงค่ะโดยที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต
6: 67ชั่วโมงอะไรอย่างเง
0: ี้ยอะไรเงี้ยอั้นไปเรื่อยๆคือบางทีก็ไม่ได้ลืมไปเลยว่าปวดจนในที่สุดเริ่มปัสสาวะขัดหนักๆเริ่มแสบเริ่มปัสสาวะแล้วแสบค่ะแสบเสร็จเริ่มปวดท้องแล้วไม่กล้าปัสสาวะเลยเพราะรู้ว่าเราปัสสาวะมันจะต้องแสบมันจะปวดท้องอั้นต่อเนื่องมากเลยอ่ะคือเรารู้สภาพว่าเข้าห้องน้ำเราต้องทรมานไม่เข้าก็ได้นะอั้นต่อ
6: แต่สุดท้ายก็ปล่อยการมาให้เป็นหนักจนกระทั่งตัดสินใจไปหาคุณหมอ
0: ไปหาเพราะวันนั้นน็อกแล้วค่ะปวดจนน็อกจนจะเป็นลมในห้องน้ำหน้ามืดเหมือนแบบมันไม่ไหวแล้วค่ะมันปวดท้องจนเหงื่อมันออกทั้งตัวแล้วก็เหมือนจะหลับแบบสลบในห้องน้ำแล้วค่ะมันปวดจนบิดจนแบบไม่รู้เป็นอะไรอะค่ะที่หนักที่สุดอะค่ะปัสสาวะเป็นเลือดแล้วเริ่มจากเป็นเลือดจากจางๆเลือดเริ่มมาเรื่อยๆค่ะแล้วเราเริ่มเหมือนตัวซีเริ่มรู้สึกวูบจนวันนั้นที่บอกวูบในห้องน้ำคุณแม่คุณพ่อทนไม่ไหวแล้วบอกว่าถ้ายังดื้ออยู่เนี่ยมันก็จะแย่กว่านี้พาไปโรงพยาบาลปั๊บโอ้โหวันนั้นแหละค่ะคุณหมอดูเสร็จจึ๊ดๆท่อปัสสาวะอักเสบหนักครับรุนแรงครับติดเชื้อครับอย่างนี้ครับคุณเอ๊ครับต้องแอดมิดครับฮะเป็นกินแอดมิด2คืน3คืนนั่นน่ะ
6: แล้ว
0: หมอดูอาการ
6: ได้รับการรักษายังไงบ้าง
0: ก็มีฉีดยากินยาแก้ติดเชื
1: ้อ
0: มีให้น้ำเกลือด้วยค่ะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆคุณหมอก็สอนหมดเลยค่ะแล้วก็ยังปัสสาวะติดขัดอยู่ตลอดเวลานะคะประมาณอีก สองเดือนก็ทำตามหมอทุกอย่างมียามีอะไรทำตามทุกอย่างให้หมอไปตรวจไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังขัดอยู่จนดูแลตัวเองสูงมากค่ะตามที่คุณหมอบอกทุกอย่างค่ะจนดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วปัจจุบันเนี้ยก็หายแล้วค่ะก็ไม่กล้าอีก

0: ล้วไม่อยากเป็นอีกแล้วกลัวมากเดี๋ยวนี้นะคะปวดปัสสาวะวะต่อให้อ่านรายการอยู่ถ้าปวดปั๊บจะบอกว่าขอโทษนะคะแป๊บนึงค่ะไปเข้าเลยค่ะ
1: ไม่อ่านแล้ว
0: ก่อนจะรักษาหายมันทรมานมากย้ำตรงนี้ว่าทรมานมากมันไม่ใช่แค่ปวดท้องอย่างเดียวมันแสบไปถึงทุกอย่างของผู้หญิงของเราซึ่งมันลำบากมากเลยอ่ะนี่เรื่องจริงค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้ค่ะมีคุณหมอเชี่ยวชาญด้านระบบปัสสาวะมาพูดคุยในรายการเผื่อพี่เอมีคำถาม
0: มีแน่นอนค่ะ
1: ค่ะอาจารย์เต้นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาสรีรศาสตร์ระบบปัสสาวะภาควิชาสรีรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์นายแพทย์ชินเขตเกศสุวรรณค่ะวันนี้เป็นหมอประจำบ้าน Healthy Village ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค
1: ุณหมอคะโรคเกี่ยวกับระบบการปัสสาวะเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างคะแล้วก็เกิดจากสาเหตุไหนได้บ้าง
2: ครับจริงๆโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับระบบปัสสาวะทั้งหมดของร่างกายนะครับเราก็ต้องรู้ว่าจริงๆเราสร้างปัสสาวะมาจากไตลงมาที่ท่อไตมาที่กระเพาะปัสสาวะแล้วก็มายังท่อปัสสาวะเพราะฉะนั้นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะก็คือได้ตั้งแต่ทั้งหมดลงมาถึงข้างล่างครับก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเป็นนิ่วในผู้ชายก็จะมีโรคภาวะต่อมลูกหมากโตก็อยู่ในระบบทางเดินปัสสาวะเหมือนกันครับ
0: แต่ผู้ชายไม่ได้เป็นแบบว่าอั้นปัสสาวะเป็นแบบผู้หญิง
2: ผู้ชายพออายุเยอะเขาจะมีโรคเกี่ยวกับปัสสาวะก็คือต่อมลูกหมากโตมันก็จะไม่มีกั้นปัสสาวะติดเชื้ออะไรเหมือนกับผู้หญิงเท่าไหร่ซึ่งครับคือด้วยความที่ธรรมชาติของผู้ชายเนี่ยท่อปัสสาวะจะยาวประมาณสัก 15-20 เซนผู้หญิงสั้นนิดเดียวครับท่อปัสสาวะสั้นแค่ประมาณ4เซนเพราะเชื้อโรคเนี่ยมันไม่ได้มาจากในร่างกายเรามันจะมาจากทางรูทวารมาจากช่องคลอดเชื้อโรคมันจะวิ่งย้อนกลับขึ้นไปยังกระเพาะปัสสาวะผู้ชายเนี่ยมีตัวขวางอยู่ประมาณสัก20เซนแต่ผู้หญิงแค่
1: 4เซน
2: เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติดเชื้อก็เจอในผู้หญิงผู้ชายเนี่ยน้อยมากครับเวลาที่ปัสสาวะเราไม่ได้ปัสสาวะเชื้อโรคมันก็เจริญเติบโตแล้วก็บางทีก็จะมีเชื้อโรคจากล่างก็วิ่งขึ้นมาอีกมันก็เลยทำให้เชื้อโรคมันโตขึ้นเยอะขึ้นเรื่อย
0: ๆอ๋ออั้นแล้วเชื้อโรคมันก็เลยค่อยๆฟักตัวข
2: ึ้
0: นมาจากที่เราอั้น
4: หมายถึงว่าเวลาที่เราปัสสาวะออกไปเนี่ยก็จะเป็นการกำจัดเชื้อโรคไปส่วนหนึ่งใช่ไหม
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยต้องแนะนำให้ทานน้ำเยอะๆเพราะว่าการทานน้ำเยอะๆเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะเยอะพอปัสสาวะเยอะเสร็จก็จะได้เอาน้ำปัสสาวะออกไปพาเชื้อโรคออกไป
0: ทุกวันเนี่ยคุณหมอเดี๋ยวขอถามนิดนึงนะคะว่าพี่เนี่ยดีขึ้นแล้วอาการต่างๆแต่อยากรู้ว่ามันสามารถจะกลับมาเป็นได้ไหมคะ
2: ได้สิครับเพราะว่าการที่เราปัสสาวะแสบขัดติดเชื้อทางเดินปัสสาวะมันคือการติดเชื้อการติดเชื้อหนึ่งครั้งเรากินยาเราหายแต่สักพักสมมติเรารับเชื้อมาใหม่เราก็จะมีอาการติดเชื้อแล้วก็มีปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะเป็นเลือดติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอีก
0: คนที่รู้ตัวเป็นอย่างพี่เนี่ยปัสสาวะเป็นเลือดแล้วก็ยังอั้นอยู่คือแบบไม่ไปหาคุณหมอมันอันตรายชีวิตเนี่ยค่ะ
2: อันตรายสิครับเพราะว่าปกติเนี่ยร่างกายของเราฟอกเลือดที่ไตถูกไหมครับอย่างที่ผมเรียนตอนแรกว่าระบบทางเดินปัสสาวะมีตั้งแต่ไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะถ้าเชื้อโรคจากตัวกระเพาะปัสสาวะวิ่งย้อนกลับไปยังไตมันจะติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตได
4: ้แล้วจริงๆอย่างอาการเริ่มต้นนะครับเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงว่าตอนนี้เรากำลังจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้ว
2: ก็เริ่มตั้งแต่ประวัติอะครับประวัติการปัสสาวะแล้วเริ่มมีอาการปวดท้อง
0: ปวดท้องมาก
2: ตำแหน่งที่ปวดก็จะเป็นตำแหน่งของกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะจะเป็นท้องน้อยด้านล่างครับแล้วก็สักพักถ้าเป็นมากขึ้นก็จะมีปัสสาวะเป็นเลือดพอพวกนี้มันมีการติดเชื้ออายุส่วนใหญ่ก็จะเป็นพีคของผู้หญิงก็จะเป็นช่วงที่ทำงานเรียนพอช่วงนี้จะมีพฤติกรรมกั้นปัสสาวะมีพฤติกรรมที่ปวดปัสสาวะไม่ชอบเข้าห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นช่วงพีคก็20 30 40โดยประมาณนะครับแต่พออายุเยอะขึ้นก็จะมีอีกช่วงนึงซึ่งอายุเยอะมากๆพวกนี้ก็เขาก็บอกว่าระดับฮอร์โมนเพศหญิงลดลงพวกนี้ก็ส่งผลต่อการติดเชื้อเหมือนกันก็จะพักไปพีอีกช่วงหนึ่งพออายุเยอะครับ
1: ทีนี้ถ้าเป็นแล้วการรักษามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
2: ก็คือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันเป็นเชื้อแบคทีเรียใช่ไหมครับการรักษาไม่พ้นยาฆ่าเชื
0: ้
2: อยังไงก็ต้องเริ่มจากการอาจจะซื้อยามาทาน 3-5 วันถ้าไม่ดีขึ้นด้วยความที่ปัจจุบันติดเชื้อมันจะเป็นเชื้อดื้อยาซะเยอ
0: ะ
2: ถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลครับ
4: ถ้าไม่อยากรักษาแล้วครับเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อจะป้องกันอาการ
2: วิธีการป้องกันก็มีหลายวิธีครับปรับพฤติกรรมเวลาปวดเข้าห้องน้ำก็เข้าห้องน้ำไม่กลั้นทานน้ำเยอะมากขึ้นแล้วก็จะมีปัจจุบันก็มีเขาเรียกว่ากึ่งสมุนไพรครับคือพวกน้ำแคนเบอรี่เนี่ยมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ไอเชื้อโรคมันไปเกาะผิวหนังผิวกระเพาะปัสสาวะได้
4: หมายถึงว่าดื่มน้ำแคนเบอรี่เยอะๆดี
2: ใช่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อทางเดินปั

0: วะซึ่งมันก็มีผลงานวิจัยมาแล้วว่าช่วยได้จริงก็ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มที่เป็นรูปของน้ำหรือเป็นเม็ดหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็ช่วยเรื่องการป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
1: เราพักกันทู่เดียวค่ะช่วงหน้ายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านมาถามคุณหมอเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
2: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมเช่นเคยครับวันนี้เรามี2คำถามจากทางบ้านครับเดี๋ยวไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
3: ใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปนะคะจะมีโอกาสเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมคะ
1: คำถามแรกค่ะการใส่เสื้อผ้ากางเกงที่รัดรูปมากจนเกินไปมีความเสี่ยงที่จะเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆก็อย่างที่เรียนกันที่คุยกันนะครับว่าการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันอยู่ในบริเวณด้านบริเวณกระเพาะปัสสาวะใช่ไหมครับคือถ้าเราใส่กางเกงที่มันแน่นเกินไปถามว่ามีผลไหมก็ไม่น่าจะมีผลมากมายอะไรกับการปัสสาวะของเราอยู่ที่การที่เราไม่กลั้นปัสสาวะมากกว่า อยู่ที่การดูแลสุขอนามัยบริเวณทางเดินปัสสาวะเรามากกว่าตราบใดถ้าเราสมมติถึงเวลา 4-6 ชั่วโมงแล้วมีไม่มีการปวดปัสสาวะแต่ว่าเราเข้าห้องน้ำเนี่ยมันก็พาเชื้อโรคออกไปได้เพราะฉะนั้นการใส่กางเกงรัดรูปเกินไปคงไม่ได้มีผลอะไรมากกับการติดเชื้อครับ
1: และอย่างเราเข้าห้องน้ำถ้าในห้องน้ำมันไม่สะอาดอย่างเป็นห้องน้ำสาธารณะค่ะมันมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ไหมคะ
0: การติดเชื้อมันมาจากข้างนอกเข้าไปข้างในถ้าห้องน้ำที่ไม่สะอาดมากเราก็มีโอกาสที่จะพาเชื้อโรคจากข้างนอกเข้าไปสู่ร่างกายข้างในเพราะว่าการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเราไม่ได้ติดเชื้อจากข้างในออกจากไตหรือจากอะไรลงมาที่กระเพาะปัสสาวะเป็นการติดเชื้อจากข้างล่างย้อนขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นถ้าห้องน้ำที่ไม่สะอาดจริงๆมันก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได
1: ้ถ้าเราเลี่ยงโดยที่ไม่ฉีดน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้อย่างแบบทิชชู่ใช่ไหมคะ
4: ทิชชู่เปียกได้ไหมคะ
0: คือถ้าจะใช้ทิชชู่เปียกวิธีการเช็ดจะต้องเช็ดจากข้างหน้าไปด้านหลังเชื้อโรคเราอยู่จากรูก้นถ้าเราเช็ดตรงกันข้ามเช็ดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเราก็เหมือนเราพาเชื้อโรคจากก้นขึ้นมายังท่อปัสสาวะซึ่งอันนี้ก็จะติดเชื้อได้จริงๆเราติดเชื้อจากเราเองเชื้อโรคของเราเอง
2: เรียกว่าได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะครับรวมถึงได้วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการเข้าห้องน้ำด้วยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับ
5: คุณหมอครับเป็นปัสสาวะอักเสบบ่อยๆจะเป็นอันตรายไหมคะ
1: คำถามข้อที่2ค่ะเป็นปัสสาวะอักเสบบ่อยๆจะเป็นอันตรายไหมคะ
0: ก็การที่การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยการที่ติดเชื้อ1ครั้งถ้าสมมุติว่าการกินยาฆ่าเชื้อสามารถจัดกระจายกำจัดเชื้ออันนั้นออกไปได้หมดก็จบครับแต่ถ้าการสมมุติว่าติดเชื้อเข้ามาอีกรอบนึงหรือรอบถัดไปพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะทําให้เชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตได้บางคนถ้าเป็นมากก็ถึงขนาดต้องเข้า ICU ก็มีเพราะว่าการติดเชื้อน่ากลัวครับอันตรายกับชีวิตถ้าเข้าหาคุณหมอเร็วการให้ยาฆ่าเชื้อทันแต่ถ้าบางครั้งร่างกายเราตอบสนองได้ไม่ดีแล้วเกิดอวัยวะบางอย่างเกิดการล้มเหลวไปแล้วบางครั้งการให้ยาฆ่าเชื้อก็ไม่ทันเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ากลัวเป็นอันตรายกับชีวิต
1: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์นายแพทย์ชินเขตเกษสุวรรณอาจารย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบคุณพี่เอ๋ด้วยนะคะที่มาเล่าประสบการณ์การป่วยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบของตัวเองให้กับพวกเราฟังขอบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับและช่วงหน้านะครับแฮลจะพาเราไปดูโรคกว้างที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรู้รามาครับฟังแฮลพูดมาประโยคนึงนะพี่นี่ความคิดมันเจิดเลยนี่คิดมาตั้งนานแล้วนะว่าหลังบ้านเราเนี่ยเป็นคลองที่น้ําใสมากเลย
6: ครับ
2: ถ้าเผื่ออีกหน่อยอ่ะเราเปิดให้เป็นตลาดน้ําอ่ะ
6: แ
2: ล้วก็สัมปทานเลยให้เรือเข้ามาวิ่งกันแล้วก็ทําเป็นจุดจอดเรืออย่างเงี้ยนะขายของพวกแบบว่าพืชผักผลไม
6: ้ก๋วยเตี๋ยว
2: ก๋วยเตี๋ยวนี่คือเบสิก
6: เหรอฮะ
2: เราต้องมีจุดขายอื่นทําเป็นเบเกอรี่ทําเบเกอรี่เลยยกเตาอบเบเกอรี่ไว้บนเรือ
6: oh.
2: แล้วก็ขายเลยขายเป็นขนมปัง
1: คุยอะไรกันอยู่จ้าสองคน
2: นี่ครับพี่หมวยผมมีความคิดมันเจ๋อมากคลองหลังบ้านเราควรจะทำเป็นตลาดน้ำครับผมแล้วก็ขายเบเกอรี่บนเรือเลยฮะ
1: ตลาดน้ำเหรอ
2: ตลาดน้ำเลยครับพี่หมวยเคยได้ยินไหมฮะจินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความรู้ครับผม คือนี่ความคิดไอเดียดีมากเห็นไหมฮะฟังรู้สึกคล้อยตามเลยใช่ไหมครับ
1: พี่ว่าไอเดียเยอะอย่างเนี้ยแฮลต้องเล่าอะไรให้บีมฟังแน่เลย
7: ผมแค่พูดสองคำเองครับอัมพวากับนั่งเรืออ
2: ัมพวากับนั่งเรือเห็นไหมฮะคนชอบไปเที่ยวกันนั่งเรือแต่มันอยู่ไกลถ้าเผื่อเรายกมาไว้หลังบ้านเราอย่างเงี้ยครับโอ้โหทีนี้คนก็มากันเต็มผมก
1: ็ตลาดน้ำหลังบ้าน
2: ใช่ ทำตลาดน้ำหลังบ้านเลยครับ
7: พี่หมวยผมว่านะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะพาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนกัน
4: พี่ว่าตามแห้วไปน่าจะดี
7: ใช่ไหมฮะ
2: โอเค
4: เดี๋ยวตาม
2: โอ้โหพี่หมวยครับเนี่ยไอเดียดีมากเดี๋ยวผมไปดูของแห้วนะแล้วก็ก๊อปปี้มาเลยมาใช้เลย
7: เขาเรียกว่าหาแรงบันดาลใจครับ
2: หาแรงบันดาลใจก็ได
7: ้ถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปหาแรงบันดาลใจกันที่อัมพวากันดีกว่าครับตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับพี่หมวยพี่บีมนะครับมาถึงตลาดน้ำอัมพวากันแล้วล่ะครับเดี๋ยวเรานั่งเรือชมบรรยากาศของอัมพวากันไปพร้อมๆกันเลยครับไปเลยครับ

0: ุทยานล้อปอกครับผม
1: คือข้างในก็จะมีเป็นพิพิธภัณฑ์มั้ยครับ
0: ใช่ครับมีบ้านทรงไทยมีหลายอย่างครับ
1: อ๋อคือถ้าหากว่านักท่องเที่ยวมาแล้วอยากจะมาแวะนี่ก็แวะได้ม
0: ั้ยแวะได้ครับผมถ้าอยากได้ความแบบโบราณแบบเก่าๆอย่างเงี้ยฮะ
1: เป็นอีก1จุดที่นักท่องเที่ยวมักจะมาเช็คอินกันที่นี่
0: ใช่ครับ

ั่งเรือชมบรรยากาศกันไปอย่างหอมปากหอมคอแล้วนะครับยังมีอีกที่นึงครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่นี่นะครับได้ทั้งความรู้ได้ทั้งของฝากด้วยนะครับที่สำคัญอยู่ในตลาดน้ำอัมพวานี่แหละครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยครับ

0: ากครับในส่วนของบริเวณตรงนี้ครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ของป้าประยงแกถวายที่ให้พระเทพ
0: ครับผม
1: ใช่แกถวายอยากจะให้เป็นอยู่ตามปกติไม่ให้เปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งต้นไม่ตายก็ไม่ให้ตัด
0: อ๋อก็แปลว่าแต่เดิมอ่ะลักษณะของพื้นที่ตรงน
1: ี้อย่างนั้น
0: ก็เป็นแบบนั้น
1: ใช่
0: ปลูกมะพร้าวยังไงก็ปลูกแบบนั้น
1: อย่างนั้นแต่ว่าตายก็เสริม
0: อ๋อเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไม่ต้องจำลองภาพจากอดีตเลย
1: ใช่ภาพจริงนั้นเลย
0: อ๋อก็เป็นร่องเป็นอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ร่องก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
0: แล้วข้างในก็จะมีจุดที่ให้ความรู้หลายอย่างเลยอย่างที่ผมเดินมาดูนี่ก็คือที่เห็นก็คือมีจุดที่เขาทำน้ำส้มมะพร้าวด้วยโอ้อันนี้ดกจังเลยครับเนี่ย
1: นี่แหละคือมะพร้าวน้ำหอม
0: อันนี้คือมะพร้าวน้ำหอม
1: ใช่เรามีพันธุ์ขายด้วยนะ
0: อืมแล้วเขาเอาไปทำอะไรได้บ้างครับมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยครับ
1: เขาก็จะเอาดอกไปเนี่ยไปทำน้ำตาล
0: ครับ
1: ได้แต่เราจะไว้ลูกเขาก็จะมีลูกให้อ๋อ
0: ลูกนี่ก็คือเอาไปทำแล้วแต่เราเลย
1: แล้วแต่เราสังขภาพสังขยา
0: คืออาหารไทยขนมไทยนี่ใช้มะพร้าวน้ำหอมเยอะมาก
1: มะพร้าวเผาก็ได
0: ้มะพร้าวเผาก็ได้
1: ทำได้หลายอย่าง
0: แต่ลุงแหลมบอกว่ายังไม่หมดแค่นี้ยังจะมีอีกที่หนึ่งครับผม
1: คือเตาตาล
0: เตาตาลอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเตาตาลกันครับ

0: ผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับลุงแหลมพาผมมายังจุดที่เรียกว่าเตาตาลนะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนอกจากว่าเราจะได้ความรู้แล้วเรายังได้ของฝากกลับไปอีกด้วย
1: ของฝากก็มีครับ
0: ครับผม
1: ก็เวลานั่นก็ทำน้ำตาลก็รับน้ำตาลเข้ามาเคี่ยวแล้วก็มันเป็นแบบส่วนหนึ่งของคุณ

0: ต้องมาช่วยเรามั่งอะไรมั่งเงี้ยเช่นกระทงน้ำตาลเงี้ยแล้วก็รับจากชุมชนมา
1: ครับผม
0: ต้องมาทำน้ำตาล
1: ก็คือจริงๆแล้วอ่ะวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนที่นี่ก็ทำน้ำตาลกันอยู่แล้วแล้วก็ทำขนมกันอยู่ด้วย
0: ใช่
1: ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีกระทงกระทงที่เอาใส่
0: กระทงแห้งไว้ครับ
1: งั้นเดี๋ยวลุงแหลมพาผมเข้าไปดูข้างในทีนะคร
0: ับ

0: ตลาดน้ำอัมพวานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับแล้วก็ยังได้รับความนิยมเสมอมาครับมาที่นี่นะครับได้ทั้งของกินของฝากได้ความรู้ได้เห็นวิถีชีวิตที่สำคัญได้ความสุขกลับมาเต็มเลยละครับพี่หมวยพี่บีมครับถ้าหากว่ามีเวลาเนี่ยอย่าลืมมาเที่ยวกันที่นี่นะครับตลาดน้ำอัมพวาครับ
1: ที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแล้วสิ่งที่พี่ชอบมากก็คือคนที่นี่สามารถช่วยกันรักษาธรรมชาติริมสองฝั่งคลองเอาไว้ได้เป็นอย่างดีน่าชื่นชมจริงๆค่ะ
0: ใช่ครับและที่สำคัญนะครับโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เนี่ยนะครับก็ทำให้คนในชุมชนเนี่ยหวงแหนแล้วก็รักษาวิถีชีวิตแบบเดิมได้อย่างดีงามเลยครับแล้วถ้าหากว่าอยู่ต่ออีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับรับรองว่าเห็นหิ่งห้อยด้วยแน่นอน
1: โอ้โหชอบบรรยากาศมากเลยค่ะ
2: พูดถึงหิ่งห้อยนี่เป็นกิมมิคที่ดีเลยนะฮะกับตลาดน้ำหลังบ้านเราถ้าสมมุติว่าเราเอาเหมือนไฟมาพาดแล้วก็ทำให้เหมือนคล้ายๆหิ่งห้อยเนี่ยแล้วก็แบบเหมือนให้แบบเวลาพายเรือตอนกลางคืนแล้วก็เห็นไฟวิบวับวิบวับโอ้โหโรแมนติกฮะโอ้ทำเลยดีไหมครับ
1: ก่อนจะไปไกลขนาดนั้นก่อนจะไปวิบป๊อบวิบวับพี่ว่าลาท่านชมก่อนดีกว่าหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของ Healthy Village แล้วค่ะครั้งหน้ากลับมาเจอกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะคะมาพูดคุยกันเรื่องสุขภาพคุยกันง่ายๆเหมือนกับคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: แม่แต่มาคิดดูอีกทีนะครับเรือที่จะมาวิ่งหลังบ้านเราเนี่ยต้องเป็นเรือที่มันเข้ากับบรรยากาศเหมือนกันนะฮะ
1: เรือ
2: ใช่
1: พายเป็นเหรอคะ
2: พายเรือโอ้โหพี่หมวยไม่เป็นเลยครับถามได้ไม่เป็นไม่เคยพายเลยครับเรือ
1: แล้วจะมีเรือ

0: ร้องเริ่มมีปัญหาการได้ยินได้ยินเสียงเบาลงนอนไม่หลับคุมการทรงตัวไม่ได้เดินหรือยืนไม่ได้เกิดอาการเซล้มลงทุกทีถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
1: โรคน้ำในหูไม่เท่ากันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในครับพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนทุกกลุ่มอายุตั้งแต่20ถึง50ปีทั้งชายและหญิงครับเป็นโรคที่มักเกิดกับคนในวัยทำงานอย่างพวกเราจึงต้องลดละเลิกพฤติกรรมบางอย่างเพื่อป้องกันโรคนี้กันดีกว่าครับนั่นก็คือต้องไม่เครียดซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการเวียนศีรษะไม่รับประทานอาหารรสเค็มจัดต้องควบคุมปริมาณเกลือไม่ให้มากเกินไปไม่ดื่มกาแฟช็อกโกแลตและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ทำให้ร่างกายเหนื่อยอ่อนมากๆเช่นทำงานติดต่อกันนานเกินไปหรือออกกำลังกายหักโหมมากเกินไปแต่โรคนี้ก็สามารถป้องกันได้นะครับโดยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำอารมณ์ให้แจ่มใสมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพอเหมาะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นผักและผลไม้เป็นหลักและดื่มน้ำเปล่าสะอาดระหว่างวันให้มากขึ้นครับ
2: การเสื่อมของการได้ยินในโรคความดันน้ำในหูผิดปกติเนี่ยหรือน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจะค่อยๆเป็นจะไม่ถึงขนาดหนวกแต่ว่าหูตึงรุนแรงเนี่ยมีได้นั้นในแง่ของความเดือดร้อนจริงๆคือเวลาที่เป็น2หูต่างหากหูตึง2ข้างระดับรุนแรงนี่ก็เป็นสิ่งที่ใช้ชีวิตประจำวันไม่ปกติอันดับแรกนี่ต้องพบแพทย์วินิจฉัยให้แน่ๆนะฮะว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่าทีนี้โรคนี้เนี่ยความสำคัญอยู่ที่ว่าเขาจะเป็นหายๆเวลาเป็นขึ้นมาทีนึงเนี่ยก็จะมีอาการมากแล้วก็การได้ยินจะเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีดีที่สุดคือการป้องกันนะฮะไม่ให้กำเริบสภาวะหินปูนในหูหลุดเนี่ยก็คือผลึกแคลเซียมที่มีอยู่ในหูชั้นในซึ่งปกติจะช่วยการทรงตัวเกิดหลุดออกมาเนี่ยมันจะเคลื่อนแล้วพอเราพลิกตัวกิ้งไปกิ้งมามันก็จะไปกระตุ้นทำให้เวียนศีรษะนะฮะมีอาการบ้านหมุนพวกนี้ถ้าอยู่นิ่งๆโดยธรรมชาติมันละลายเองหายได้ส่วนอีกสภาวะเรื่องความดันน้ำในหูเนี่ยอันนี้อยู่ดีๆเกิดความดันขึ้นแล้วก็เยื่อบางอย่างในหูแตกออกมาแล้วก็มีอาการเวียนแล้วมีหูเสื่อมมีเสียงในหูแน่นหูต่างๆซึ่ง2อันนี้เป็นคนละสภาวะก็จริงแต่ปัจจุบันพบว่ามันเชื่อมโยงกันเราพบว่า2โรคนี้พบได้ในคนคนเดียวกันบ่อย
0: ๆและอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคน้ำในหูไม่เท่ากันและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't

0: ่เส้นหมายความว่า Biomedical and Robotics Technology ครับ Bud Lab นะครับเป็นศูนย์วิจัยแบบบูรณาการนะครับซึ่งใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆของวิศวกรรมศาสตร์นะครับมาช่วยในการพัฒนาหุ่นยนต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อช่วยในการบำบัดรักษานะครับวินิจฉัยออกไปในเชิงทางการแพทย์นะครับ
1: ถ้าหากย้อนเวลาไปในวัยเด็กหากถามว่าใครบ้างที่ชอบดูการ์ตูนผมมั่นใจว่าเด็กๆส่วนใหญ่เกือบทุกคนต้องชอบดูการ์ตูนอย่างแน่นอนแต่ทำไมเด็กน้อยเหล่านั้นถึงชอบดูการ์ตูนเหรอคงเป็นเพราะมันสามารถทำให้พวกเขาสนุกตลกและสร้างความบันเทิงให้เด็กๆได้โดยเหล่าการ์ตูนฮีโร่เหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กน้อยคนหนึ่งคิดที่จะสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและประเทศชาติได
0: ้ในวัยเด็กนะครับผมก็เหมือนกับเด็กทั่วๆไปนะครับหลังจากเลิกเรียนหนังสือนะครับก็กลับบ้านก็ได้มีโอกาสก็ดูการ์ตูนนะครับซึ่งสมัยผมก็จะมีการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ก็อย่างเช่น Star Blazer นะครับซึ่งเป็นการ์ตูนที่พูดถึงการสร้างเป็นยานอวกาศนะครับที่บินออกไปนอกโลกแล้วก็มีเครื่องบินหรือว่าเป็นยานลบที่แปลงร่างได้เป็นหุ่นยนต์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามรอเวลากลับบ้านนะครับแล้วก็กลับมาดูการ์ตูนตอน 5:00 น.ส่วนหนึ่งที่ผมชอบที่จะสังเกตก็จินตนาการต่อด้วยนะครับในเรื่องของหุ่นยนต์ว่าเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมีกลไกเขาสลับเปลี่ยนรูปร่างมีประกอบร่างกันยังไงนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นประจำก็คือเรื่องของว่ามีหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะช่วยรักษาป้องกันโรคจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับก็ทำให้เรามีความรู้สึกร่วมนะครับในเชิงที่เราก็อยากเป็นฮีโร่เราก็อยากจะเป็นคนที่สามารถจะมีหุ่นยนต์หรือสร้างหุ่นยนต์แบบนี้เนี่ยเอาไว้ช่วยป้องกันหรือทำยังไงให้รักษาให้โลกของเราเนี่ยมีความสงบสุขได
1: ้อาจารย์จักริดเลือกที่จะตามฝันของเขาในวัยเด็กด้วยการไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยมหิดลจากนั้นก็ได้ทุนไปเรียนต่อโดยจบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากเรียนจบก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้อาจารย์จักริดต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตนั่นก็คือเขาถูกบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกาว่าจ้างด้วยเงินก้อนโตและกับเขาต้องไม่กลับไปเป็นอาจารย์ที่เมืองไทย
0: ในช่วงเวลาสำคัญในการที่จะต้องตัดสินใจที่จะต้องเลือกระหว่างจะต้องกลับมาที่เมืองไทยกับเลือกที่จะต้องจะได้โอกาสในการทำงานในสหรัฐอเมริกาการตัดสินใจที่สำคัญมากๆแล้วก็ผมก็ปรึกษาคุณพ่อผมให้คำแนะนำสั้นๆว่าเราเกิดที่นี่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ผมตัดสินใจนะครับว่าเราจะต้องกลับมาที่เมืองไทยถึงแม้ว่าโอกาสที่เราจะสูญเสียไปตรงนั้นนะครับเป็นโอกาสที่ใหญ่หลวงดังนั้นจึงเป็นแรงผลักดันให้ผมเองเนี่ยได้ตอบกับตัวเองว่าถ้าผมจะกลับมาเมืองไทยผมต้องทำคุณประโยชน์ให้มี impact ในระดับชาติให้ได
1: ้อาจารย์จักริดได้เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อมารับตำแหน่งอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าสร้างทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ในเมืองไทยโดยหุ่นยนต์ตัวแรกที่ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวครั้งสำคัญของเขาคือหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โพรที่ไปสำรวจทั่วโลกใต
0: ้สำหรับในส่วนที่นี่นะครับก็จะเป็นส่วนที่เรารวบรวมผลงานที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อตั้งประมาณสักปี2548นะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปนะครับที่เราพัฒนาขึ้นนะครับส่งไปสำรวจบริเวณขั้วโลกใต้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับโดยสวทช.เป้าหมายสำคัญของหุ่นยนต์ก็คือนักวิจัยของไทยแล้วนะครับที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ส่งไปร่วมกับ

ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักริตสุภากรปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยปาร์ตแล็บนะครับปาร์ตแล็บของเรานี่ย่อมาจาก BART

0: ทีมวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะไปสำรวจในบริเวณคั่วโลกใต้เนี่ยนักวิจัยของเราเป็นนักวิจัยทางด้านชีวะทางทะเลหน้าที่ภารกิจหลักเลยของหุ่นยนต์ก็คือจะต้องถูกส่งลงไปดำน้ำใต้แผ่นน้ำแข็งก่อนที่ตัวนักวิจัยจะดำน้ำลงไปตัวหุ่นยนต์เองจะติดตั้งด้วยระบบถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือกล้องนะครับรวมไปจนถึงเรื่องของเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำเรื่องของอุณหภูมิความดันนะครับเรื่องของออกซิเจนต่างๆตรงนี้เองเนี่ยก็จะส่งข้อมูลภาพขึ้นมาให้ผู้บังคับก็คือนักวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวะทางทะเลเนี่ยจะได้ทราบว่าข้างล่างเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจที่เขามองหาไว้อยู่หรือเปล่ามีสิ่งอันตรายหรือว่าพื้นผิวข้างใต้เป็นอย่างไรรวมถึงการมองหาสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับณเวลานั้นต้องเรียนว่าในไอเดียของการพัฒนาหุ่นยนต์อันนี้เนี่ยเหมือนกับการที่เราส่งยานอวกาศหรือว่าหุ่นยนต์สำรวจเนี่ยไปนอกโลกนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะทดสอบทดลองในสภาพจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบดีไซน์และพัฒนาให้เป็นลักษณะที่มีความพิเศษก็คือใช้งานง่ายต้องเบาแล้วก็ทนกับสภาพอากาศที่ทรหดนะครับก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่ติดลบโดยที่ภายในตรงนี้ก็จะมีเรื่องของระบบควบคุมมีมอเตอร์อยู่3ตัวที่ขับเคลื่อนของตัวขับเคลื่อนแรงดันน้ำนะครับแล้วก็ใช้เป็นลักษณะโฟมอ่อนนะครับที่มาบรรจุอยู่ในถุงเพื่อจะบาลานซ์เรื่องของแรงลอยตัวกับแรงที่ตัวมันเองจะจมลงในน้ำจากนั้นก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปมาได้โดยการบังคับผ่านสายเคเบิลสามารถจะลงไปในน้ำลึกได้ถึง100เมตร
1: จะทำอย่างไรสังคมไทยถึงจะมีแรงขับเคลื่อนและให้ความสนใจในเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นอาจารย์จักริดซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยได้มีส่วนร่วมผลักดันให้มีการแข่งขันเกี่ยวกับหุ่นยนต์ขึ้นมาซึ่งมีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เตะฟุตบอลหุ่นยนต์บริการแต่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สามารถคว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วนั่นก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยหรือ Rescue Robot ซึ่งคว้ารางวัลทั้งในประเทศและระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน
0: หุ่นยนต์กู้ภัยนะครับต้นเราจะมีหุ่นยนต์อยู่2ประเภทนะครับประเภทที่1จะเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับอันที่2นี่จะเป็นหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลนะครับหุ่นยนต์อัตโนมัติเนี่ยตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะมีระบบเซ็นเซอร์ระบบตรวจสอบต่างๆที่จะสามารถสร้างวิถีในการเคลื่อนที่ไปมานะครับในสภาพสนามที่ไม่รู้ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ก็จะมีเซ็นเซอร์อย่างเช่นเป็นเรื่องของเจ้าตัวเลเซอร์สแกนเนอร์เซ็นเซอร์ซึ่งจะสร้างแผนที่ขึ้นมาในเวลาจริงนะครับก็คือพอเข้าไปในสภาพที่ไม่รู้เนี่ยจะสามารถสร้างขีดเส้นออกมาได้เลยว่าตรงไหนเป็นกำแพงตรงไหนเป็นทางเดินนะครับแล้วตัวหุ่นยนต์ก็จะมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะบอกถึงได้ว่าเส้นทางไหนที่ควรจะเข้าไปนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบตรวจสอบเซ็นเซอร์ที่จะต้องตรวจวัดเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการหายใจเรื่องของเสียงเรียกตรงนี้ก็จะมีระบบตรวจสอบทั้งหมดในส่วนของหุ่นยนต์ที่เป็นควบคุมระยะไกลนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Trail Operation เนี่ยจะเน้นในเรื่องของสมรรถนะในการปีนป่ายที่เข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่สุดขั้วนะครับตัวที่เราจำลองสถานการณ์ก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยจะวิ่งไปในเส้นทางที่เป็นอุปสรรคนะครับเช่นทางลาดชันแล้วก็มีความลื่นนะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านอุปสรรคแล้วเลี้ยวกลับขึ้นมาซึ่งเป็นอุปสรรคที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบตรวจสอบเทสสมรรถนะหุ่นยนต์นะครับแล้วก็จะมาที่ตรงผู้เข้าร่ายจำลองของเรานะครับในหุ่นยนต์ของเราจริงๆสามารถจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่หลายความเร็วนะครับแตกต่างกันแล้วก็จะมีในส่วนแขนด้านหน้าที่มีติดกับสายพานเนี่ยที่จะเคลื่อนที่เปลี่ยนในรูปทรงต่างๆให้สัมผัสกับตัวอุปสรรคนะครับว่าจะเคลื่อนที่ปีนป่ายไปเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่อาจจะใกล้ที่บริเวณจะตรวจสอบผู้เคราะห์ร้ายนะครับหรือเหยื่อจำลองของเราเนี่ยอยู่ในรูปลักษณะอย่างไรก็จะมีแขนกลเนี่ยที่สามารถขยับซึ่งตรงปลายแขนกลเนี่ยจะมีกล้องและก็เซ็นเซอร์เรื่องของวัดอุณหภูมินะครับเรื่องการหายใจเมื่อตรวจสอบเสร็จในเวลาเดียวกันเนี่ยในระบบที่เต็มความสามารถเนี่ยตัวหุ่นยนต์จะ

0: สามารถที่จะสร้างแผนที่ซึ่งจะเป็นแผนที่ใช้ในการนำให้หน่วยกู้ภัยจริงนะครับจะเข้ามาเราสามารถจะรู้ได้ว่าเส้นทางที่ต้องเดินมาอย่างปลอดภัยเนี่ยมาได้อย่างไรสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์นะครับก็ในส่วนที่สำคัญก็คือการจะพัฒนาให้ได้หุ่นยนต์ขึ้นมา1ตัวเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถหลากหลายวิชานักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษากับเราอยู่เนี่ยมาจากหลากหลายพื้นฐานแบ็คกราวด์นะครับทั้งวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นนอกสาขาวิศวกรรมก็เถอะนะครับทั้งจากทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือแพทย์ก็เถอะทุกคนเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านความชำนาญเฉพาะด้านแต่เมื่อต้องมาร่วมกันทำงานที่การพัฒนาสร้างหุ่นยนต์คู่ภัยเนี่ยทุกคนจะได้มีโอกาสในการที่ลงมือจริงๆในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องปฏิบัติการที่เราพัฒนาวิจัยหุ่นยนต์คู่ภัยนะครับก็ในส่วนของเรานะครับก็จะมีการมาหนึ่งที่สำคัญของแลบเรานะครับก็คือจะใช้ส่วนของนักศึกษาที่เข้ามาทำงานวิจัยแล้วก็เรียนในแลบของเราทั้งนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็จะเข้ามาทำงานวิจัยตรงนี้เพื่อเสริมสร้างเรื่องของทักษะทางการทำงานร่วมมือกันเป็นทีมนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีการแบ่งการทำงานอย่างชัดเจนครับ
1: ผมทำหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับทางกลทั้งหมดนะครับในเรื่องของโครงสร้างทั้งหมดฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์นะครับก็ว่าอุปกรณ์ไหนมีข้อชำรุดอะไรตรงไหนบ้างนะครับก็รวมถึงการซ่อมบำรุงด้วย
2: We are working with the mechanical assembly robot helping Voratip. He is designing and we are helping him for the mechanical system. Right now we are just assembling back, putting the parts back to the robot to yes to make it the finalize and run the robot. Yes.
3: I work as making the electronics part. I'm making the circuit with the friends and making the hardware design, designing circuit and working on the circuit part. This typical making the electronics circuit part, and if there is some minute mistake, the holes, the components can go wrong and it can make the damage in during the competition time.
4: ทางผมก็จะทำทางด้านเป็นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฟฟ้าที่ตัวหุ่นยนต์ครับควบคุมในส่วนของมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์แล้วก็ควบคุมตำแหน่งของแขนกล
5: สำหรับหน้าที่ของผมนะครับก็คือเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนะครับก็คือจะสร้างโปรแกรมเพื่อติดต่อกับหุ่นยนต์นะครับสร้างโปรแกรมที่สามารถที่จะต่อจอยสติ๊กได้เพราะว่าเราใช้จอยสติ๊กเนี่ยเพื่อจะใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ออกแบบชุดคำสั่งที่ต้องส่งผ่านไวเลสว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ควบคุมระยะไกลเพื่อจะไปคอนโทรลหุ่นยนต์ได้
0: ในการลงมือตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้เขาได้มีการต้องแลกเปลี่ยนระหว่างความรู้ข้ามสาขากันเพื่อจะพัฒนาให้ได้เป้าหมายก็คือตัวหุ่นยนต์จริงนะครับการแข่งขันเนี่ยเป็นเหมือนกับกลอันนึงที่จะทำให้มีกำลังใจในการที่จะเข้าไปพัฒนาหุ่นยนต์มีความหวังว่าทำยังไงเราจะทำได้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี
6: 3 2 1 Let's get started ตอนนี้ก็คือจุดที่ใจของหัวจุดจอดีจุดจอดีใจของหัวนี่ตัวโรบอทเป็นตัวจีกีเดอร์60 กิโลแต่ยังไงตัวโรบอท60 กิโลนี้ถ้ามีน้องๆเห็นตัวเอโอนิ่งยองสามารถเจอตัวคนนี้

0: จากการที่ทีมของเราได้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นที่สิงคโปร์เราได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายเหมือนเราได้ไปพบปะทีมต่างชาติทีมอื่นที่เขาอยู่อีกฟีกโลกหนึ่งของเราเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆเขามีอีกจุดหนึ่งที่เด่นกว่าเราเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าสิ่งนี้เราทำได้สิ่งนี้เขาทำไม่ได้แล้วเราก็กลับมาพัฒนาหุ่นยนต์ของเราก
1: ว่าจะมาเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับจริงๆมันผ่านวิธีการขั้นตอนการทำหุ่นยนต์อื่นๆมาก่อนหน้านั้นเยอะแยะมากมายเลยครับเราก็เห็นข้อผิดพลาดเห็นอะไรบางอย่างได้องค์ความรู้พวกนี้เยอะมากๆแล้วข้อที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องใจของคนที่จะสร้างหุ่นยนต์เพราะว่ามันต้องใช้พลังที่อยู่ในตัวเองของแต่ละคนเนี่ยดึงออกมาเยอะมากๆไม่งั้นมันก็ไม่เสร็จไม่งั้นมันก็ทำไม่ได้ทำหลายครั้งก็เฟลแล้วก็แต่เราต้องลุกขึ้นมาให้ได้ที่จะทำมันต
2: ่อคงจะดีไม่น้อยถ้าที่บ้านของเรามีหุ่นยนต์มาทำงานแทนภายในบ้านได้แต่มันกำลังเกิดขึ้นจริงหรอครับกับโรบอทแอทโฮมหรือหุ่นยนต์บริการ
3: ตัวหุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เรียกได้ว่าอยู่ในความฝันของเราทุกคนนะครับที่จะมีหุ่นยนต์มาร่วมทำงานอยู่ในบ้านในอาคารในออฟฟิศของเราแล้วช่วยเหลือเราให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเรียบง่ายขึ้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์Fast Lab Assist Bot นะครับซึ่งก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการบริการช่วยเหลือสามารถใช้งานในบ้านหรือในออฟฟิศได้นะครับหุ่นยนต์นี้สามารถจะปรับเป็นโหมดที่ควบคุมจากระยะไกลก็ได้หรือว่าจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับโดยใช้สัญญาณการสั่งเป็นคำสั่งในการที่บอกให้ทำอะไรนะครับนอกจากที่จะมีไมโครโฟนในการที่จะสั่งโต้ตอบนะครับก็จะมีเรื่องของระบบกล้องภาพนะครับซึ่งจะแยกแยะสิ่งของต่างๆนะครับว่าอยู่ใกล้ไกลยังไงรวมไปถึงเรื่องของการจดจำระบบใบหน้าของเจ้าของหรือว่าผู้ที่ใช้บริการนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของแขนกลก็สามารถจะหยิบจับของนะครับได้สำหรับระบบขับเคลื่อนที่ของตัวหุ่นยนต์นะครับก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าซิงโครนัสจะมีล้อ4ล้อซึ่งเคลื่อนอิสระนะครับส่งผลให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยในเลี้ยวในวงแคบเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบเรื่องของการตรวจสอบสิ่งกีดขวางด้านหน้าของตัวเองนะครับถ้าวิ่งไปตามคำสั่งปกติแล้วพบว่ามีสิ่งกีดขวางก็จะมีการประมวลผลให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้นะครับโดยคำสั่งตอนนี้เรายังใช้ปฏิบัติการคำสั่งเป็นลักษณะคำสั่งภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการจดจำคำพูดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าตัวหุ่นยนต์ตัวนี้จะทำงานอย่างไรได้ในสภาพจำลองของเราครับ
4: Get me some water please
3: อันนี้ตัวหุ่นยนต์ก็ได้รับคำสั่งนะครับจากผู้ใช้บริการนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำการเคลื่อนที่นะครับหุ่นยนต์กำลังเคลื่อนที่มาที่โต๊ะนะครับจริงๆแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของระบบความฉลาดที่แยกแยะวัตถุต่างๆได้โดยการจดจำ

0: ตัวคุณยศก็ตอนนี้ทำภารกิจโดยการหยิบขวดน้ำนะครับตามคำสั่งของผู้สั่งนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับแล้วก็นำขวดน้ำไปให้ผู้ที่ได้มีคำสั่งตอนนี้ตัวหุ่นยนต์เราก็จะเดินมานะครับแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาในจุดตรงที่ว่าผู้ที่ขอคำสั่งนะครับจะรับขวดน้ำ
1: ว้าว thank you
0: หุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเราก็พัฒนาเพิ่มเติมและกำลังจะต่อยอดต่อไปให้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถใช้ได้ในเชิงการแพทย์นะครับตรงนี้เองถ้าเรามีหุ่นยนต์นะครับตัวนี้ที่จะเข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุสามารถจะดูแลไม่ให้ผู้สูงอายุได้รับอันตรายนะครับในการที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับลูกหลานก็จะช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น
2: ถึงหุ่นยนต์ชนิดสุดท้ายกับความหวังที่จะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาสู่โลกของการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษานั่นก็คือหุ่นยนต์ทางการแพทย
0: ์สำหรับหุ่นยนต์ทางการแพทย์นะครับก็คือหุ่นยนต์ที่ใช้ช่วยแล้วก็ใช้ในการประยุกต์โดยเฉพาะเรื่องของทางการแพทย์ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักใหญ่ๆนะครับได้แก่หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดหุ่นยนต์ช่วยสำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยนะครับแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการบริการในโรงพยาบาลในความใฝ่ฝันของผมเนี่ยถ้าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะมาช่วยเยียวยารักษาให้กับมนุษย์เรานะครับให้มีชีวิตที่ยืนยาวยิ่งมากขึ้นได้เนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญซึ่งตัวหุ่นยนต์ทางการแพทย์เองเนี่ยใช้สมรรถนะความสามารถเรื่องของความแม่นยำของตัวเองร่วมกับความฉลาดความเฉลียวของศัลยแพทย์ทำให้การทำงานร่วมกันเนี้ยเสริมสร้างแล้วก็ได้ประสิทธิภาพและผลงานที่ดีมากกว่าแต่ละตัวทำงานแยกกันเองครับต่อไปก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยผู้ป่วยในเชิงฟื้นฟูนะครับก็หุ่นยนต์ตัวนี้จะเรียกว่าเอ็กโซสเกเลตันนะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุมากระดูกสันหลังส่วนล่างนะครับเสียหายทำให้ไม่สามารถขยับขาส่วนล่างนะครับเช่นหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าจะใช้ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้นะครับนอกจากในการที่จะต้องนั่งอยู่ในรถเข็นตลอดเวลานะครับสำหรับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับณที่นี้ตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะเป็นโครงสร้างกระดูกภายนอกนะครับก็คือจะเป็นโลหะทางตับด้านนอกของขาผู้ป่วยนะครับโดยจะออกแบบมาให้รองรับกับผู้ป่วยเฉพาะในแต่ละคนในส่วนของตัวจับยึดนะครับแล้วก็ในตัวส่วนรับต่างๆตรงนี้นะครับก็จะทําออกแบบมาให้ฟิตพอดีของกับผู้ใช้ในแต่ละคนซึ่งก็จะเป็นลักษณะวัสดุเช่นเดียวกับที่ใช้ในงานประเภทกายอุปกรณ์จะมีข้อต่อที่บริเวณหัวเข่าข้อเท้านะครับถ้าตรงนี้เรามีการโปรแกรมให้สัมผัสกับการเดินในลักษณะของคนทั่วไปนะครับโดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบว่าในขั้นตอนของการเดินเนี่ยสมบูรณ์หรือยังนะครับตัวควบคุมจะอยู่ทางด้านหลังในกระเป๋าจะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีส่วนของตัวควบคุมซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นคอมพิวเตอร์พกพานะครับตอนนี้ตัวแสดงผลเนี่ยบอกว่าในแต่ละข้อต่อเนี่ยมีการจะต้องโปรแกรมให้การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่หรือว่าการเคลื่อนที่เนี่ยมุมองศาจะแตกต่างกันอย่างไรตรงนี้ก็จะให้ตรงกับลักษณะการเดินของคนปกตินะครับสำหรับในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ที่ใช้เนี่ยจะมีปุ่มควบคุมเป็น emergency stop นะครับซึ่งสามารถที่จะหยุดถ้าเกิดเหตุใดๆที่ต้องการจะหยุดเช่นหยุดการเดินในส่วนของการควบคุมตรงนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะพัฒนาให้มีในโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นลุกนั่งนะครับหรือว่าจะขึ้นบันไดหรือว่าจะเป็นส่วนที่จะมีการเดินที่ความเร็วที่แตกต่างกันไปสำหรับ exoskeleton นอกเหนือจากจะทำให้ผู้ป่วยได้เดินได้นะครับสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจก็คือตัวผู้ป่วยเองสามารถที่จะได้เข้าไปพบปะผู้คนนะครับในสังคมได้อย่างใกล้เคียงกับชีวิตปกตินะครับซึ่งการดำเนินชีวิตตรงนั้นเนี่ยทำให้สภาพจิตใจของเขานะครับเป็นการฟื้นฟูขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ำหรับหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดในแนวคิดของเราก็คือแพทย์เนี่ยที่มีความชำนาญเนี่ยอาจจะมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการที่จะต้องให้บริการกับผู้ป่วยโดยทั่วไปนะครับตรงนี้เองเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ให้ทำงานร่วมกับแพทย์ได้ด้วยกันนะครับซึ่งบางส่วนที่หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ดีกว่าแพทย์เช่นเรื่องของการลดความเออร์เรอร์หรือว่าความผิดพลาดนะครับก็หุ่นยนต์จะรับหน้าที่ตรงนั้นไปในส่วนที่แพทย์สามารถตัดสินใจได้แล้วก็เรียนรู้จากการทำงานร่วมกันกับหุ่นยนต์ซึ่งถอดแบบมาจากผู้ที่มีประสบการณ์ความชำนาญสูงเนี่ยหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดก็จะทำงานประกอบได้ด้วยนะครับเราพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับและอยู่ในสภาพจำลองที่เป็นห้องผ่าตัดจำลองของทางศูนย์เรานะครับก็ในส่วนของหุ่นยนต์ผ่าตัดตรงนี้จะเน้นในเรื่องการผ่าตัดที่เรียกว่าสอดกล้องนะครับซึ่งตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะจับตัวอุปกรณ์ไว้สามารถจะช่วยถืออุปกรณ์ถามว่าตรงนี้ทำเพื่ออะไรนะครับก็คือในกรณีที่ในการผ่าตัดลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องใช้บุคลากรหลายคนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการผ่าตัดเนี่ยมีหลายชิ้นนะครับจะเห็นได้ว่าในการเคลื่อนไหวเนี่ยจะอิงอยู่กับจุดที่เป็นจุดที่เราทำการผ่าตัดเป็นช่องแผลเล็กนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิด

ความเสียหายของเนื้อเยื่อมากนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยกลไกของมันจะเป็นการควบคุมด้วยตัวกลไกเองว่าไม่ให้มีการเคลื่อนที่พ้นไปจากจุดตำแหน่งที่เป็นแผลเปิดนะครับประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าตัวอุปกรณ์ในการผ่าตัดแบบนี้นะครับเรามีความจำเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำฆ่าเชื้อนะครับและรวมไปถึงในระหว่างการผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่บ่อยครั้งนะครับก็จะมีการสามารถที่จะถอดอุปกรณ์ออกมาได้นะโดยที่แพทย์สามารถทำงานได้อย่างสะดวกนะครับคราวนี้ในลักษณะของการขับเคลื่อนนะครับหุ่นยนต์เนี่ยสามารถจะมีส่วนร่วมของการขับเคลื่อนเข้ามาช่วยในการที่ให้แพทย์เนี่ยทำงานในส่วนที่บริเวณที่ต้องการให้แม่นยำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราใช้ระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่าเป็นระบบขับเคลื่อนผ่านสายส่งกำลังนะครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษที่ทางทีมงานของเราได้พัฒนาขึ้นมานะครับก็จะมีตัวส่งกำลังไปทางด้านหลังแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนก็คือมอเตอร์ขับเคลื่อนหุ่นยนต์อยู่ทางด้านหลังตัวหุ่นยนต์เราพัฒนาต่อยอดไปก็คือสามารถที่จะมีระบบควบคุมระยะไกลบางครั้งเนี่ยศัลยแพทย์ที่มีความสามารถชำนาญเฉพาะทางเนี่ยอาจจะอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งเช่นอยู่ในกรุงเทพแล้วเรามีหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในที่ที่ห่างไกลนะครับแล้วก็มีแพทย์ประจำสถานพยาบาลนั้นอยู่แต่ก็สามารถที่จะช่วยตรงบริเวณที่คนไข้อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันกับผู้ที่เป็นศัลยแพทย์เชี่ยวชาญนะครับที่อยู่ระยะไกลกับศัลยแพทย์ที่อยู่ตรงบริเวณที่ห้องผ่าตัดจริงๆนะครับตรงนี้ก็อยู่ในช่วงการพัฒนาเรื่องการเชื่อมต่อนะครับการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดนะครับสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยถัดไปเรื่องของการทำงานร่วมกับแพทย์เราเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แพทย์ก็จะทำให้การรักษาบำบัดผู้ป่วยเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับผมหุ่นยนต์เป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงของชีวิตผมและเป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงบุคคลรอบข้างและสังคมที่ผมได้ส่งผลกระทบผ่านวิชาการหุ่นยนต์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เริ่มจากจุดเล็กๆก็คือฝันตั้งแต่เป็นเด็กเยาว์วัยจนเติบใหญ่จนปัจจุบันผมสามารถจะมีศักยภาพในการผลักดันให้มีครบในระดับชาติผมขอให้ทุกคนตามความฝันของตัวเองความเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเกิดขึ้นสำหรับทุกๆคน

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้สำหรับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะตั้ม
2: วันนี้ท็อปิกผมว่าค่อนข้างกว้างแล้วก็

0: มีประโยชน์ทุกคนครับเพราะว่าจริงๆผมกำลังจะพูดถึงอาหารชนิดหนึ่ง
1: ของที่วางอยู่ข้างหน
0: ้
1: า
0: ใช่เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากๆนะครับทั้งในแง่ของไฟเบอร์ทั้งในแง่ของวิตามินแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่ไม่สามารถหามาทดแทนได้ครับ
1: เป็นของดีที
0: ่น่าเสียดายมากเพราะว่าคนเนี่ยเขี่ยออกเยอะมากโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยผมว่าเขี่ยออกเกือบทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันว่าแล้วถ้าเกิดเราไม่ทานผักผลไม้อยู่ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับเราจะทำยังไงกันได้บ้างครับ
1: ชอบมีคนมาถามบอกว่าไม่กินผักคุณหมอกินอะไรแทนดีสิ่งที่ดีไหม
0: เป็นคำถามที่โดนถามมาเยอะเช่นเดียวกันนะครับ
1: อันแรกก่อนต้องถามว่ากินผักไหม
0: ส่วนตัวผมกินผักแต่ว่ามีผักต้องห้ามอยู่ไม่กี่ชนิดครับ อย่างแรกเลยที่ผมไม่กินคือถั่วงอก
1: ทำไมถึงไม่กิน
0: โหกลิ่นมันแรงมากครับผมไม่ชอบความเหม็นเขียวของถั่วงอกมาก
1: สาเหตุหลักๆที่จะมีคนไม่เลือกกินหรือไม่ชอบกินเนี่ยนะคะก็จะมีหลายอย่างเนาะส่วนใหญ่เวลาที่ไปถามเขาก็จะบอกว่ามันไม่อร่
0: อ
1: ยมันไม่อร่อยพอให้พยายามบอกว่าไม่อร่อยเพราะอะไรกลิ่นความขมแล้วก็เหม็นเขียวที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้คำถามว่าเออเรามีเหตุผลอะไรไหมทำไมคนคนนึงถึงไม่ชอบกินผักหรือคนคนนึงชอบกินผักถ้าเอาในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็จะมีคนเคยทำวิจัยเหมือนกันแล้วก็บอกว่าส่วนหนึ่งของคนที่จะรู้สึกว่ารับรู้ความรู้สึกขมได้ดีขึ้นมันก็จะมียีนเนาะที่จะคอย
0: ค
1: อนโทรลอยู่แล้วบอกว่าคนกลุ่มนี้ถ้ามียีนแบบนี้เวลาที่เขากินของที่มันขมเนี่ยเขาจะรู้สึกขมกว่าปกติมีอยู่ประมาณสัก 25% แล้วก็จะมีบางคนที่รู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่รู้สึกอะไรเลยกินได้ไม่ข
0: ม
1: แล้วคนที่เหลือประมาณครึ่งนึงกลางๆก็คือมีความรู้สึกแต่อาจจะน้อยหน่
0: อ
1: ยทีนี้เราก็เชื่อว่าถ้าคนที่กินอะไรแล้วรู้สึกมันขมมากกว่าปกติเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ไม่เลือกกินผักเพราะเขารู้สึกว่ามันขมวันนี้เชฟอุตส่าห์มานั่งกับเรา
0: ครับ
1: แล้วเป็นคุณหมอด้วยก็รู้ว่ามันประโยชน์กับสุขภาพเดี๋ยววันนี้คุณหมอตั้มก็จะมาบอกเราว่าเราจะทำยังไงกับผักดีเพื่อจะให้เรากินได้มากขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้น
0: ได้เลยวันนี้ผม6เทคนิคมาเพียบเลยครับผม
1: โอเค
0: ก่อนที่เราจะมาดูเรื่องเทคนิคการทำอาหารนะครับผมมีคำถามก่อนครับผมว่า
1: โอเค
0: ใน1วันเนี่ยเราควรจะต้องกินผักเยอะแค่ไหนครับถึงจะเพียงพอต่
1: อ
0: ร่างกายของเรา
1: เรามีข้อมูลเนาะก็คือบอกว่าเวลาที่เราไปดูงานวิจัยเนี่ยเราจะบอกว่าคนกินผักผลไม้เนี่ยอายุยืนสุขภาพดีใช่มั้ยคะเราก็จะไปดูต่อว่าเอ๊ะมันต้องกินแค่ไหนเหมือนที่ตั้มบอกเวลาที่เขารวมอ่ะค่ะเขาจะรวมทั้งผักและผลไม้เวลาเขาพูดผักและผลไม้เขาจะพูดคําว่า400กรัมโอ้แม่จ้า400กรัมเท่าไหร
0: ่เยอะนะครับ
1: เชฟรู
0: ้
1: ชาวบ้านอาจจะไม่รู
0: ้
1: ทีนี้เวลาที่เราคุยกันเราจะแยกมาเป็น2ส่วนนะคะก็คือส่วนของผักกับส่วนของผลไม
0: ้
1: ส่วนของผลไม้เราจะบอกว่า2ส่วนส่วนของผักจะเป็น3ส่วนอันนี้คือรวมกัน400กรัมนะคะทีนี้ส่วนของผักก่อนนะคะส่วนของผักนี้เราใช้กำปั้นเนอะถ้าสมมุติว่าอันนี้วิธีคิดง่ายๆถ้าสมมติว่ามันผักที่เป็นหัวนะคะ1กำปั้นเนี่ยก็คือจะเป็น1ส่วนก็จะมองภาพประมาณ1กำปั้นเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นผักใบหรือว่าใช้เป็นอุ้งมืออย่างเงี้ยถ้าผักใบยังไม่สุกจะใช้2แต่ถ้ามันสุกแล้วมันจะเหี่ยวลง
0: มัน
1: ก็จะเหลือ1เพราะฉะนั้นวันนึงผักก็จะประมาณ3กำปั้นหรือว่า3ฝ่ามืออย่างเงี้ยค่ะที่เราจะต้องกินซึ่งจะเพียงพอสำหรับในการเรื่องของการป้องกันโรคไม่ว่าจะเป็นโรคของหัวใจนะคะเรื่องของมะเร็งหรือว่าในช่วยเรื่องของสุขภาพ
0: พี่เอกพูดถึงเรื่องผักที่เป็นหัวก
1: ับ
0: ผักที่เป็นใบอันนี้เราลงลึกลงไปนิดนึงว่าทำไมเราต้องแยกว่าเป็นผักชนิดหัวกับผักชนิดใบครับ
1: โอเคค่ะเวลากินเนี่ยมันจะต่างกันอันที่หนึ่งก่อนนะความรู้สึกก่อนนะกินแล้วต่างกันพวกที่เป็นหัวมันจะมีความรู้สึกหวานๆแป้งๆเป็นน้ำตาลนิดนึงเช่นยกตัวอย่างเนาะเรากินมันเทศ
0: ฟักทอง
1: แครอทใช่ไหมคะหรือถ้ามันเป็นใบๆเนี่ยความรู้สึกมันจะแบบมันจะได้เป็นน้ำที่สำคัญคือมันจะขม
0: ขมขมเป็นส่วนใหญ
1: ่แล้วมันก็จะมีกลิ่นอันนี้ละค่ะที่มันจะมาพวกผักใบแต่จริงๆผักที่เป็นหัวเนี่ยคนยังกินเยอะอยู
0: ่
1: แล้วก็เอามาทำอะไรต่อมีอะไรได้เยอะด้วยในแง่ของคุณค่าทางอาหารนะคะถ้าเอาแคลอรี่ก่อนนะใครอยากผอมอ่ะเลือกผักใบเพราะอันนี้แทบไม่มีแคลอรี่เลยแต่ถ้าเป็นพวกผักหัวนะคะที่กินแล้วมันจะมีความรู้สึกเป็นแป้งหรือถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า starchy เนาะstarch vegetable พวกนี้กินแล้วมันมีแคลอรี่แต่ว่ามันก็จะน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยนะถ้าเราสังเกตพวกอาหารครีนหรืออาหารลดน้ำหนักเราจะเห็นพวกนี้เยอะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะเริ่มเข้าใจผิดว่
1: า
0: เฮ้ยเรากินแครอทเยอะๆเรากินฟักทองเยอะๆไม่น่าอ้วนจริงๆในทางกลับกันเนี่ยคือแป้งก็เยอะเหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยใช้เทคนิคว่าเราเอาข้าวออกเราเอามันฝรั่งออกแล้วกินฟักทองอย่างเดียวเลยอุ้ยผอมแน่น
1: อ
0: นแต่ความเป็นจริงเป็นไงพี่
1: เหลืองค่ะ
0: ใช่ครับเหลืองก้อน
1: แล้วก็
0: ครับก็เยอะพอๆกันนะฮะ
1: เคยไปคุยกับ

0: ฝรั่งก็จะบอกว่าโอ้ไม่จริงหรอกยูกินผักผลไม้ยูไม่มีทางอ้วน มันเป็นอาหารที่เขาจะให้กินเพื่อลดความอ้วนด้วยเพราะว่าในความเป็นจริงเวลาที่เรากินผักอะค่ะมันจะมีความ
1: ได้เต็มแต่ว่าไฟเบอร์จากแครอทเนี่ยหายไป
0: ถูกต้อง
1: คราวนี้เรารู้แล้วว่าประโยชน์ของผักและผลไม้เนี่ยเป็นยังไงคราวนี้เนี่ยคนไม่ทานอย่างนี้พี่
0: ใช่
1: พี่เอ๋ปกติทานผักไหมครับ
0: พี่กินนะเอาบอกนี้เราก่อนเมื่อก่อนเนี่ยค่ะตอนสมัยเด็กๆเนี่ยเลิกกินคล้ายๆกันแล้วก็เราจะชอบกินขนมเนาะเพราะฉะนั้นพอกินขนมกินข้าวที่มันมีรสชาติอะค่ะผักเนี่ยมันจะไม่อร่อยมันไม่มีรสชาติมันมีกลิ่นใช่ไหมแล้วมันก็ขมเหมือนที่ทุกคนว่าแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนที่กินผักแล้วรู้สึกขมๆก็จะเลือกกินก่อนตอนแรกถามตัวเองว่าตอนโตขึ้นมารู้สึกว่ามันดีเนาะสะกดจิตตัวเองนิดนึงว่ากินไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วจะเลือกจากของที่รู้สึกกินได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นจะเลือกกินของที่เป็นผักที่รู้สึกว่ากินได้ก่อนเช่นฟักทองอย่างเงี้ยกินได
1: ้
0: มันอย่างเงี้ยค่ะกินได้แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบมันแก้วเอาจืดๆก่อนเนาะแล้วก็มาเป็นมะเขือเทศแครอทพอได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นพอมาเป็นผักก็จะเลือกผักที่มันจืดๆก่
1: อ
0: นแล้วตอนนี้ก็โอเคละ
1: กินได ้
0: ใช่มั้ยกินได
1: ้ผักใบเนี่ยทานได้เรียบร้อย
0: ได้หมดได้หมด
1: จริงๆเนี่ยเรื่องเทคนิคการทานผักมันต้องมีแบ่งเป็นระดับบางคนเนี่ยอย่างพี่เอ๋เริ่มทานเป็นผักใบสดได้เนี่ยบางทีบางคนกินสดๆเลยนะครับหรือบางคนเคยเห็นกินสแน็คเนี่ยครับแครอทเป็นแห้งเลยเซอร์รี่มันแห้งเลยแต่สามารถจิ้มกับน้ำสลัดนิดหน่อยให้มันตัดรสชาตินิดนึงให้มันแบบมันไม่ใช่แค่จืดๆคม
0: ๆเออแต่จริงๆนะอย่างกินแครอทอะสมัยก่อนนะคะมันจะมีแครอทอันใหญ่ๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ไม่ชอบที่กินแล้วเริ่มกินแครอทได้จริงๆคือเบบี้แครอท
1: อ
0: ันเล็กๆใช่มันจะอยู่ในมันเริ่มต้นเนี่ยเห็ดมันอยู่ในผักสลัดค่ะแล้วก็ลองชิมเพราะมันชิ้นเล็กใช่ไหมคะเฮ้ยมันอร่อยอ่ะมันหวานกรอบแล้วก็ได้อันนี้เนี่ยเทคนิคตอนแรกที่กินแบบนั้น
1: ครับคราวนี้เนี่ยถ้าคนกินสดได้มันก็ง่ายถูกไหม
0: ใช
1: ่แล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าไม่กินใบสดอ่ะเราจะทำถ้าเห็นได้ชัดสุดคือเซอร์รี่เลยฮะเซอร์รี่เนี่ยปกติสมมติกินมันแห้งเนี่ยครับมันจะได้ความหวานกับกลิ่นที่เป็นเฉพาะของเซอร์รี
0: ่มันจะซ่าๆนิดนึงแล้วมันจะมีความหวานแต่มันไม่ได้ขมนะเซอร์รี่ไม่ได้ขมเซอร์รี่มันจะแบบเหมือนมันมีน้ำแล้วก็มันจะมีความซ่าๆนิดหน่อย
1: แต่พอไปปั่นหรือเอาไปคั้นสกัดเย็นนะฮะ
0: กลิ่นจะชัดมาก
1: กลิ่นจะชัดมากเพราะหนึ่งเลยคือตัวน้ำมันหอมระเหยของเขาเนี่ยถูกสกัดออกมาจากตัวไฟเบอร์แหละเพราะนั้นเนี่ยพอมันอยู่ในรูปน้ำเนี่ยแล้วมีความฟุ้งกระจายของน้ำมันหอมระเหยของตัวเซอร์รี่เนี่ยกลิ่นจะยิ่งชัดครับบางทีเนี่ยกลิ่นเหม็นเขียวมันจะยิ่งแรงขึ้นหรือแม้กระทั่งน้ำแครอทเองนะครับถ้าเกิดว่ากินเปล่าๆเนี่ยอาจจะบางคนจะรู้สึกว่ามันมีความเหม็นเขียวมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการทำเป็นโคเพรสหรือการปั่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีมากนักนะครับบางคนเนี่ยเขาเลยเอาไปผสมนะครับผสมน้ำผลไม
0: ้สับปะรด
1: เพื่อให้มันมีความหวานมากขึ้นให้มันมีความอร่อยเพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกครับพี่เอ๋บอก
0: สับปะรดแอปเปิ้ลจะเป็นอะไรที่ใส่เข้าไปตลอดเวลา
1: ใช่ครับหรือบางทีใส่น้ำส้มอย่างเงี้ยครับสีที่คล้ายกันเช่นแครอทน้ำส้มเนี่ยครับจะเจอบ่อยหรือแม้กระทั่งสับปะรดเองที่จะมีรสเปรี้
0: ยว
1: ผสมรสหวานเนี่ยครับมันจะทำให้ความขมเนี่ยมันถูกบดบังด้วยรสเปรี้ยวรสหวานไปอ
0: ัน
1: นี้ก็อาจจะเป็นเทคนิคที่จะช่วยได้แต่ก็ต้องระวังเพราะอย่างที่พี่เอ๋บอกว่าการที่มันถูกคั้นเป็นน้ำนะครับน้ำตาลมันสูงต่างแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราใส่ผลไม้ที่เป็นน้ำผลไม้ด้วยนะครับบางทีเนี่ยน้ำตาลเกินได้ครับ
0: อันนึงค่ะนอกเหนือจากน้ำตาลเนาะพอพูดถึงเซลลี่อ่ะพอเวลาที่เราใช้เป็นพวกผักที่มันเป็นผักหัวมันจะมีน้ำตาลแต่พอมันเป็นเซลลี่เนี่ยคือมันเป็นลำต้นเนาะอันนี้น้ำตาลจะน้
1: อ
0: ยแต่สิ่งที่อาจจะตามมาคือเวลาเรากินน้ำผักทีละเยอะๆค่ะก็คือแร่ธาตุที่อยู่ในผักโดยเฉพาะพวกโพแทสเซียมนะถามว่าดีไหมดีนะคะในกรณีของโพแทสเซียมคือช่วยลดความดันเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยได้แต่ต้องระวังสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตเพราะอันนี้อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องโพแทเซียมสูงนะคะซึ่งถ้าสูงมากๆหัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตได้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าห้ามกินผักนะคะแล้วก็อีกอันนึงเมื่อกี้เนี่ยได้ยินตั้มพูดคือโคเพลสก
1: ับ
0: ปั่นมันต่างกันยังไงเพราะเวลาเขาขายของเขาจะบอกว่าสกัดเย็นแล้วก็ราคามันจะแพงขึ้น
1: พูดเรื่องเทคนิคก่อนแล้วกันครับ เรื่องการปั่นเนี่ยปกติเวลาเราปั่นก็เป็นใบมีดใช่ไหมครับแล้วก็ปั่นด้วยความเร็วสูงเวลาปั่นเนี่ยครับมันความร้อนอยู่แล้วคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดความร้อนเนี่ยเขาเคลมว่าวิตามินที่อยู่ในผักต่างๆเนี่ยมันจะโดนความร้อนแล้วสลายไป
0: ใช่โดยเฉพาะพวกที่เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำซึ่งในผักมันก็จะมี B กับ C อยู่นะคะอันนี้ก็อาจจะสูญเสียไปในระหว่างทาง
1: คราวนี้เขาก็เลยมีเทคนิคใหม่เขาเรียกว่า cold press ก็คือเราจะลดแรงเสียดทานเรียงเสียดสีระหว่างใบมีดเนี่ยลงโดยการใช้วิธีการบดหรือเป็นใบมีดแบบต่างๆที่ทำให้เกิดความร้อนน้อยลงครับทำให้ได้น้ำออกมาเนี่ยมีความเย็นแล้วตัววิตามินเนี่ยเขาเคลมว่าจะสามารถเก็บได้ดีมากข
0: ึ้นสรุปว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโคเพรสหรือว่า

0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปั่นปกติในแง่ของกลิ่นอาจจะไม่ได้ช่วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องเติมอย่างอื่น
1: ต้องเติมอย่างอื่นต้องเติมอย่างอื่นต้องระวังเรื่องน้ำตาลครับแล้วบางร้านเขาใส่น้ำเชื่อมด้วยอันนี้ต้องระวังขึ้นไปใหญ่
0: ค่ะที่สำคัญคือเวลาทำพวกนี้ถ้าไม่ได้แยกกากเนาะมันก็จะยังมีไฟเบอร์อยู
1: ่
0: แต่ว่าหลายๆร้านเนี่ยเขาก็จะแยกกากออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟเบอร์ก็จะหายไปนะคะแล้วก็ต่อให้เหลือวิตามินอยู่เนี่ยแต่ว่าวางทิ้งเอาไว้สักพักนึงมันก็ยังเสียไปอีกเพราะว่ามันเจอแสงเจอความร้อนนะคะฉะนั้นกินสดน่าจะดีกว่าแต่ถ้าไม่ชอบจริงๆอันนี้เป็นทางเลือกได้ทางนึงใช้คำนี้ได้ทางนึงโอเค
1: คราวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใบสดไปแล้วผักสดไปเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าทำยังไงก็ไม่กิน
0: ไว้หลังพี่กินเริ่มต้นจากเห็ดก่อนเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่มันไม่ใช่สีเขียว
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอมันเป็นเห็ดทอดให้โอเคหลังจากนั้นว่ามันเป็นผักแล้วมันเป็นผักทอดเนี่ยแม้กระทั่งใบบัวบกอ่ะมันก็ไม่ได้อร่อยเนาะแต่เขาก็กิน
1: ใช่เพราะว่ามันมีหลายๆอย่างคือหนึ่งมันถูกมาสด้วยตัวแป้งที่มันคุมไปหมดแล้วนะครับอย่างที่สองคือรสชาติมันหวานขึ้นจะบอกว่าผักที่ไม่ผ่านความร้อนเนี่ยครับบางทีแม้แต่ทั้งเป็นพวกใบก็เองก็ตามนะครับเขาจะมีแป้งอยู่ข้างในใบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยใบของพืชมีหน้าที่สังเคราะห์แสงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งที่ถูกผลิตออกมาบางทีก็จะเก็บไปตามใบตามรากตามลำต้นต่างๆตามที่ตัวผลตัวใบเองก็มีน้ำตาลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปอย่างนี้นะครับที่ไม่ผ่านความร้อนเนี่ยแป้งมันไม่มีรสชาติเลยครับเวลากินมันอาจจะมีความจืดแต่ว่าได้ความขมของตัวพวกสารต่างๆที่อยู่ในผักแทนแต่พอเราไปต้มเนี่ยครับตัวสตาร์ชหรือตัวแป้งที่มันอยู่ตามใบต่างๆมันจะสุกแล้วมันก็จะสลายออกมาเป็นน้ำตาลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอผักเนี่ยไปผ่านความร้อนบางอย่างเช่นบางทีเราไปต้มเนี่ยครับมันหวานขึ้นนะครับเช่นเวลาเราไป
0: ต้มผัก
1: ใช่ครับเวลาเราไปกินพวกชาบูต่างๆสังเกตไหมครับกินไปเฮ้ยมันหวานแล้วน้ำซุปมันหวานด้วยตัวเองนะครับเป็นเพราะว่าตัวสตาร์ชจากใบต่างๆเนี่ยมันถูกสลายออกมา
0: แต่ส่วนใหญ่พวกนี้เวลาพี่ต้มซุปอ่ะแล้วเขาเรียกน้ำสต็อกเนาะน้ำสต็อกผักมันไม่ได้ใช้ใบนี่มันจะใช้เป็นหัวมากกว่า
1: ส่วนใหญ่ครับถ้าเกิดว่าเป็นของฝรั่งเนี่ยเองเนี่ยครับเขาจะใช้หัวทั้งหมด3อย่างครับจะมีเป็นหัวหอมเป็นเซอร์รี่แล้วก็แครอทซึ่งแน่นอนครับมันเป็นแป้งอยู่แล้วนะฮะอันนี้มันตรงไปตรงมาครับมันก็จะหวานแต่ว่าในทางกลับกัน
0: มะเขือเทศด้วยอ่ะใช่ป่ะ
1: บางที่ก็จะใส่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปกินอย่างเช่นกินชาบูอย่างเงี้ยครับบางทีเราก็จะใส่เป็นผักใบเช
0: ่
1: น
0: ผัก
1: บุ้งใส่ผักกาดใส่อะไรต่างๆปรากฏว่ามันหวานขึ้นมาเองเพราะว่าพวกนี้มันมีน้ำตาลแฝงอยู่ในใบอยู่แล้วนะครับบางทีเนี่ยเราไปลวกเราไปนึ่งหรือแม้กระทั่งไปทอดนะครับมันผ่านความร้อนเนี่ยมันจะทำให้ผักพวกนี้เนี่ยความขมมันถูกดรอปลงแต่ว่าความหวานเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นได้ครับ
0: ถ้างั้นเทคนิคแรกเราก็จะต้องทำให้มันสุก
1: ถูกต้องครับถูกต้องคร
0: ับนอกเหนือจากเรื่องของรสชาติที่ดีขึ้นเนี่ยจริงๆเราจะบอกว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องลำไส้แปรปรวนอ่ะเวลากินผักสดอ่ะมันจะท้องอืดเก่งกว่า
1: ใช
0: ่แต่พอเวลาเป็นผักสุกเนี่ยมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ลอยแลดูดีขึ้นแล้ว
1: ครับผมคราวนี้อีกอย่างนึงเมื่อกี้พี่เอกพูดว่าตัวผักใบนะครับบางชนิดเขามีวิตามิน A สูงถูกไหมครับเช่นผักบุ้งอย่างเงี้ยครับเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยกลุ่มพวกนี้วิตามิน A สูงถูกไหมครับถ้าเรากินสดเนี่ยบางทีเราไม่ได้ประโยชน์จากวิตามิน A อย่างเต็มที่นะครับเราก็สามารถเสริมรสชาติบวกกับได้ประโยชน์จากวิตามิน A จากผักได้เต็มที่ด้วยการใส่น้ำมันครับผม
0: ใช่
1: คราวนี้เนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่าทอดถูกไหมครับแล้วถ้าคนไม่กินทอดเราสามารถนึ่งแล้วราดกะทิได้คนสมัยโบราณเนี่ยครับเขาจะกินผักลวกเนี่ยกับการราดน้ำกะทิลงไปเลยสิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้เราทานผักที่มีวิตามิน A สูงเนี่ยแล้วได้วิตามิน A ได้อย่างเต็มที่ครับผม
0: คือไม่เกี่ยวกับผักนะคะแต่ว่าอย่างนี้ค่ะวิตามิน A เนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันเพราะฉะนั้นวิตามิน A ในผักเนี่ยถ้ามันจะดูดซึมมันต้องมีไขมันกินด้วยกันกับกะทิซึ่งมีไขมันมันก็จะทำให้ร่างกายได้รับวิตามิน A เยอะขึ้น
1: ถูกต้องครับนอกจากราดหัวกะทิแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะทานกับหลน
0: มันเพิ่มรสชาติด้วยป่ะ
1: เพิ่มรสชาติด้วยแถมยังมีตัวไขมันที่อยู่ในกะทิที่เอาไปใส่ในหลนด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีพวกน้ำจิ้มครับหรือแม้กระทั่งเป็นพวกน้ำพริกต่างๆที่จะทำให้รสชาติผักเนี่ยมันดีมากขึ้นเช่นเรากินกับปกติเรากินน้ำพริกกะปิเนาะหรือจะเป็นน้ำพริกลงเรือน้ำพริกต่างๆเนี่ยมันจะมีรสชาติที่มันเข้ามากลบรสชาติขมของผักได้นะครับเช่นอย่างน้ำพริกกะปิมันจะเป็นเค็มเด่นหวานเด่นใช่ไหมครับเปรี้ยวบางทีก็บางคนกินเปรี้ยวหน่อยก็จะเปรี้ยวเด่นขึ้นมาพวกนี้นะครับพอมันมีรสชาติที่เข้มข้นมากๆเพราะมันอยู่ในรูปของน้ำพริกเนี่ยนะครับทานกับผักเนี่ยมันจะกลบไปหมดเลยเรียกได้ว่าบางคนเนี่ยทานมะระเนี่ยยังไม่รู้สึกขมเลยนะครับ
0: oh.
1: เพราะว่ารสชาติพวกนี้มันถูกกลบไปหมดแล้วด้วยน้ำพริก
0: โอเคเป็นเทคนิคที่ดีค่ะสรุปตอนนี้เรามี2อันแล้วเนาะอันแรกก็คือเราจะเอามาทอดผักนี้นะคะอันที่2ก็คือจะมีราดนี่นั่นด้วยแล้วเราจะทำยังไงได้อีกใช้มันกินได้ดีขึ้น
1: คราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยเราเห็นเป็นชิ้นๆเลยถูกไหมครับเราเห็นเป็นใบเราเห็นเป็นนึ่งเป็นใบแน่นอนว่าเด็ก ไม่ทานครับเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่แรกแล้วโอ้โหเขียวมากต่อให้มันนิ่มแค่ไหนมันเละแค่ไหนไม่ต้องชิมเลยครับไม่กินนะฮะเด
0: ็
1: กไม่กินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาไปซ่อนครับผมซ่อนในสิ่งต่างๆที่เด็กๆชอบทานถ้าอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราก็ง่ายๆครับใส่ในไข่เจียว
0: เนื้อไหม
1: ครับหั่นให้มันชิ้นเล็กที่สุดเลยครับแล้วก็ใส่ในไข่เจียวเด็กก็จะกินเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาเขี่ยไม่ไหวแล้วครับเนื้อไหมครับ
0: อันที่เห็นชัดเจนที่สุดคือต้นหอมค่ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเขาจะซอยซะแบบชิ้นเล็กมากแต่ถ้าสมมติเป็นบรอกโคลีเราใส่ลงไปนี่เด็กอาจจะยังเขี่ยได้แต่พอมันชิ้นเล็กเนี่ยมันจะเขี่ยไม่ได้
1: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างบรอกโคลีเองเนี่ยบางทีเราใส่ไปเป็นต้นเนี่ยมันง่ายใช่ไหมครับเราก็ซอยเหมือนตัวต้นหอมนั่นแหละครับทำให้มันเป็นหน่วยที่มันย่อยเล็กลงแล้วก็ใส่ลงไปในไข่เจียวเนี่ยมันก็สามารถทำให้เด็กเนี่ยเจริญอาหารเกี่ยวกับผักได้มากขึ้นนะครับ
0: โอเคผสมลงไปในข้าวผัดบางทีก็ได้นะ
1: ได้ครับ
0: มันเป็นสีแล้วมันก็จะแบบเล็กๆหน่อย
1: ใช่คราวนี้เรื่องการซ่อนเนี่ยผมจะบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคไม่ได้เยอะมากนะเลยก็จะกินเป็นชิ้นนั่นแหละแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคมากมายเลยครับที่จะ okay. แอบไปซ่อนเช่นบางทีเคยได้ยินคำว่ามูสไหมครับ
0: มูสโอเคขนม
1: มูสเนี่ยเขาจะเอาเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยไปปั่นรวมกับไข่กับตัวครีมครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่ผักอะไรบางอย่างเนี่ยให้มันอยู่เข้าไปข้างในปั่นรวมกันแล้วก็เอาไปนึ่งหรือเอาไปทำความร้อนให้มันขึ้นมาคล้ายๆเป็นลูกชิ้นนะครับ
0: Oh.
1: ใช่ texture จะเหมือนกินลูกชิ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย
0: มันจะมีผักอยู
1: ่
0: แต่มีเนื้อสัตว์แล้วก็มีอะไรทั้งหมด
1: ซึ่งจริงๆฝรั่งเนี่ยในเด็กเนี่ยจะชอบทานพวกนี้เยอะมากนะครับบางทีเขาไปปั้นเป็นก้อนให้มันดูน่าทานมากขึ้นหรือแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นเองนะครับค่อนข้างที่แบบบังคับให้เด็กกินเป็นชิ้นๆเนาะเขาจะไม่ค่อยหาเทคนิคอะไรมากมายแต่ว่าเทคนิคที่เขาจะทำให้เด็กเจริญอาหารมากขึ้นคือเขาทำเป็นตัวการ์ตูนครับผม
0: ใช่ๆของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีพิมพ์เยอะมากเลยเพราะว่าเคยซื้อมาลองที่ลองทำนะก็คือว่าเวลาเขามีส่วนร่วมในการทำอาหารเนี่ยเขาจะรู้สึกภูมิใจแล้วเขาจะกินของที่เขาทำเอง
1: ใช่ครับยิ่งแบบหาว่ามันเป็นตัวการ์ตูนที่เด็กเขาชอบนะบางทีแบบทำเป็นตัวไข่ขี้เกียจเคยเห็นตัวไข่ขี้เกียจ
0: ใช่รู้จัก
1: หรือแม้กระทั่งเป็นตัวหมีอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบแต่งด้วยตัวผักต่างๆให้มันมีสีสัน
0: ลูกตาจะเป็นไอ้นี่จะเป็นงา
1: อะไรอย่างเง
0: ี้ยแล้วก็จะมี
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคการซ่อนผักลงไปในอาหารต่างๆเนี่ยมันจะช่วยให้เด็กสามารถทานผักได้มากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยปรับนิสัยเด็กได้ว่าข้าวนี่ง่ายยังกินได้อยู่เลยแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็นชิ้นที่แยกออกมาลองทานดูเด็กก็จะเริ่มแบบไม่กลัวกับการทานผักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะติดมาเป็นนิสัย
0: มันเป็นประสบการณ์เพราะบางทีเราเคยกินแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยความรู้สึกของเราคือพอเห็นปุ๊บเราก็จะไม่อร่อยแล้วอีกอันนึงที่หลานพี่ทานก็คือจะเป็นพวกของผักที่มันจะทำเป็นสแน็คอะค
1: ่
0: ะกรอบๆ
1: อะเราเจอกันเยอะขึ้นเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะเจอเฉพาะเป็นผักเฉพาะหัวเช
0: ่
1: นเผือกเช่น
0: ม
1: ันเทศเนี่ยเอาไปทอดมันก็คลาสสิกเนี่ยสุดท้ายมันก็คือแป้งที่เอาไปทอดเดี๋ยวนี้เราเจอว่าเป็นผักอบแห้งครับผักอบแห้งเนี่ยวิธีการคือเขาจะทำยังไงก็ได้ให้ผักเนี่ยมันอยู่ในสภาพเดิมถูกต้องไหมครับแต่เราจะเอาให้มันแห้งที่สุดเราดึ
0: งน
1: ้
0: ำออก
1: ฉะนั้นเทคนิคที่เขาใช้เขาใช้วิธีการฟรีสไดร์ครับผมฟรีสไดร์คือเอาไปแช่ในที่ที่มันเย็นจัดเช่นสมมติว่าถ้าเกิดเร็วๆคิดเร็วๆก็เอาไปแช่ในลิควิดไนโตรเจนเนี่ยครับหยิบขึ้นมามันก็จะแข็งเลยฮะแล้วก็เวลาทานเนี่ยก็น้ำเนี่ยมันถูกดูดออกไปแห้งใช่มันจะแห้งคงรูปเป็นผักอยู่แต่ว่ามันแห้งแล้วก็ทานง่ายเพิ่มมากข
0: ึ้
1: น
0: รสชาติมันจะเป็นยังไงอ่ะ
1: รสชาติจะจืดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะปรุงรสชาตินะครับผมบางทีเขาจะใส่ผงปาปริก้าใส่ผงออนเนียนกับซาวครีมอะไรครับเพื่อให้เด็กเนี่ยทานได้ง่ายมาก
0: คืออันนี้จริงๆไม่ติดเนาะแต่ติดนิดเดียวคือเด็กอาจจะติดรสชาติอันนี้พี่ก็รู้สึกเหมือนกันเพราะว่าเคยไปชิมของเด็กๆอะค่ะแล้วบอกว่าโอ้ความรู้สึกคือเราอยากจะให้เขากินผักเรามองว่ามันเฮลตี้เนาะแต่จริงๆแล้วว่ามันจะโรยพวกของโซเดียมค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะต้องระวังนะคะคุณพ่อแม่ถ้าจะซื้อแล้วแบบคิดว่าอันนี้มันเป็นทางเลือกที่ดีอะอาจจะบอกว่าไม่ใช่ทางเลือกที่ดีมากนัก
1: แต่ว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงละกันแล้วก็อย่างนึงคือวิตามินกับเกลือแร่เนี่ยบางทีมันสูญเสียไปกับวิธีการทำฟรีสไดร์คนก็สงสัยเอ๊ะแต่มันไม่โดนความร้อนนะครับวิตามินเนี่ยถ้าไม่โดนความร้อนมันก็ควรจะอยู่ไม่ใช่หรอครับจริงๆเนี่ยถ้ามันอยู่ในสภาพที่อุณหภูมิมันเอ็กซ์ตรีมทั้งในสองด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเย็นจัดหรือร้อนจัดเนี่ยวิตามินมันเสื่อมสภาพได้ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผักเอาไปฟรีสไดร์เนี่ยบางทีวิตามินเนี่ยแทบไม่เหลือแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ยังมีประโยชน์คือไฟเบอร์
0: โอ้วันนี้เราได้เทคนิคเยอะเลยนะคะสำหรับในเรื่องของการปรับ เพื่อจะทำให้ผักดูน่ากินมากขึ้นและยังคงคุณค่าทางอาหารแล้วก็มีหลายๆเทคนิคนะคะเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้เอาไปใช้นะคะแล้วยังคงกินผักได้เนาะ

0: ทีนี้คำถามคือไม่กินได้ไหมกินอย่างแทนได้ไหม
1: ว่าเราแนะนำกันมาถึงขนาดนี้แล้วแต่ว่ายังไงก็ไม่อยากกินอยู่ดีเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเทรนด
0: ์
1: สุขภาพในสมัยนี้เนี่ยมาเยอะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผักอัดเม็ดถูกไหมครับวิตามินอัดเม็ดวิตามินรวมต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งไฟเบอร์ละลายน้ำนี้ผมถามพี่เอกก่อนเลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถทดแทนการทานผักได้ไหมครับ
0: เหมือนที่บอกนะคะว่าในกรณีของผักเนี่ยถามว่ามันมีอะไรบ้างที่บอกแล้วมีเกลือแร่มีวิตามินใช่ไหมคะแล้วก็มีพวกของไฟเบอร
1: ์
0: รวมทั้งกลุ่มที่เป็นเขาเรียกพืชสารเคมีเนาะหรือไฟโตเคมีคอลแล้วผักแต่ละชนิดก็มีไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นมีสีส้มก็ตัวหนึ่ง
1: ม
0: ีสีแดงก็ตัวหนึ่งสีขาวก็ตัวหนึ่งสีม่วงก็ตัวหนึ่งคำถามคือเราจะกินกี่เม็ดดีคะเพื่อจะทดแทนพวกนี
1: ้ใช่ครับ
0: ถูกปะ
1: น
0: ่
1: าจะต้องเยอะมากๆเลยนะ
0: เราอาจจะต้องกินเป็นกรัมแล้วเป็นกรัมเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าปริมาณที่เหมาะสมคืออะไรอาจจะมากเกินไปสำหรับเราหรือว่าอาจจะกินแล้วไม่ได้ประโยชน์เลยก็ได
1: ้
0: คำถามต่อไปสมมุติถ้าเม็ดละ10บาทแล้วกินประมาณ10เม็ดคือ100บาทเนี่ยเรามันจะกินผักคุ้มกว่าไหมถ้ามองในแง่ของราคาใช่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แล้วแต่เนาะแต่ว่าส่วนตัวจะคิดว่าไม่น่าจะมีของอะไรที่ชิ้นเดียวอย่างเดียวแล้วสามารถจะมาทดแทนในส่วนของผักได้ในส่วนที่เราจะกินนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะเวลาที่กินผักที่เราเคี้ยวเนาะแล้วสัมผัสของผักแล้วที่สำคัญคือมีความอิ่มซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่ได้ถ้าเรากินเป็นแคปซูล
1: สรุปวันนี้นะครับผมว่าได้เทคนิคการทำอาหารไปเยอะมากๆเลยนะครับทั้งทำแบบสดเองก็ตามทำแบบสุกเองก็ตามหรือแม้กระทั่งว่าสามารถนำผักต่างๆไปซ่อนยังไงได้นะครับ
0: ครั้งหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับอาหารสุขภาพอะไรเนี่ยขอให้ทุกท่านติดตามทางมหิดล Channel นะคะกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้สำหรับวันนี้หมอเอกกับหมอตั้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choiceกินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: โรคตาขี้เกียจเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเด็กเนี่ยอาจจะใช้ตาข้างที่ดีจนชินจนกระทั่งตาข้างที่ดีเนี่ยเสียไปถึงจะรู้ตัวว่าตาข้างที่เป็นตาขี้เกียจเนี่ยมองไม่ชัดค่ะโรคตาขี้เกียจนะคะหรือโรคแอมไบโอเปียโรคนี้เกิดจากสายตาถูกบดบังตั้งแต่อายุน้อยซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังมีการพัฒนาของระบบประสาทการมองเห็นอยู่ทำให้พัฒนาการการมองเห็นของคนไข้ไม่เป็นไปตามวัยถ้าไม่ได้รับการแก้ไขให้ทันท่วงทีอาจจะทำให้เกิดการมองเห็นที่ไม่ดีอย่างถาวรแม้ว่าจะได้รับการแก้ไขสาเหตุในภายหลังแล้วก็ตามค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องชื่ออะไรเอ่ยน้องอมยิ้มวันนี้มาตรวจตาเป็นอะไรคะคุณแม
1: ่อ๋อพอดีจะเข้าโรงเรียนนะคะอยากให้คุณหมอตรวจตาให้น้องอีกที
0: โอเคได้ค่ะเดี๋ยวหมอตรวจตาให้เดี๋ยวลองเทสง่ายๆก่อนเนาะอันนี้ชัดไหมคะคุณเก่ง
2: ไม่ค่ะ
0: ไหนเทียบกับข้างนี้สิอันนี
2: ้ชัด
0: อันนี้ชัดกว่าเหรอคะสองข้างไม่เท่ากันเหรอลูกงั้นเดี๋ยวต้องไปตรวจสายตากันหน่อยละนะคะว่าทำไมถึงไม่ชัดสาเหตุของโรคนี้นะคะได้แก่สายตาสั้นยาวเอียงของตาสองข้างแตกต่างกันมากๆหรืออาจจะมีโรคต้อกระจกตั้งแต่กำเนิด นะคะโรคตาเขหรือโรคหนังตาตกค่ะอมยิ้มขาคางวางเลยลูกโอเคหน้าผากชนไว้มือจับตรงนี้เหมือนขับมอเตอร์ไซค์เลยเก่งมากเราขับมอเตอร์ไซค์กันนะคะเก่งมากเลยลูกอีกนิดนึงนะคะแสงจ้านิดเดียวจากเคสของน้องอมยิ้มคนนี้นะคะก็ตรวจตาอย่างอื่นปกติหมดยกเว้นมีสายตาสั้นทั้งสองข้างแล้วก็ต่างกันเยอะด้วยข้างหนึ่งประมาณ100ข้างหนึ่งประมาณ400ข้างที่400เนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยซึ่งหมอคิดว่าสาเหตุที่ทำให้ตามัวเยอะมากๆเนี่ยน่าจะมาจากตาขี้เกียจมากที่สุดคุณแม่คะตรวจตามาแล้วทุกอย่างปกตินะแต่คิดว่าส่วนที่เขาทำให้ตาไม่ชัดก็คือภาวะที่เรียกว่าตาขี้เกียจภาวะนี้เนี่ยมีโอกาสรักษาหายได้เพียงแต่ทำตามคำแนะนำของหมอ

0: ขึ้นหลังจากที่เรารักษาตัวโรคแล้วเราก็ต้องมากระตุ้นการของตาที่ขี้เกียจนั้นด้วยการปิดตาข้างที่ดีและใช้ตาข้างที่เป็นตาขี้เกียจเนี่ยให้มากที่สุดในแต่ละวันการปิดตานะคะก็สามารถทำได้หลายแบบอาจจะใช้เป็นที่ครอบตาปิดก็ได้แต่ว่าเด็กบางคนอาจจะรำคาญนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันอับชื้นก็อาจจะใช้เป็นวิธีการใส่แว่นแล้วก็ใช้กระดาษที่มีสีเข้มนะคะปิดตาในแว่นข้างที่ดีส่วนใหญ่เราจะให้ปิดตาแล้วก็ใช้สายตาข้างที่เป็นตาขี้เกียจเนี่ยในการเรียนหนังสือในการเล่นอย่างน้อยอยากให้ได้วันละ8ชั่วโมงถ้าเราปิดตาแต่ว่าปิดไม่ต่อเนื่องอาจจะทำให้การรักษาเนี่ยไม่ดีเท่ากับคนที่ปิดตาได้ต่อเนื่องค่ะระยะเวลาที่ปิดตาก็ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กเป็นหลักนะคะถ้าอายุ1ขวบเราก็ปิดตา1สัปดาห์นะคะถ้าอายุ2ขวบเราก็ปิดตา2สัปดาห์จากนั้นก็นัดมาประเมินดูการมองเห็นอีกทีนึงแต่เราไม่ควรจะปิดตาเกิน4สัปดาห์เนื่องจากว่าระยะเวลาที่นานเกินไปเนี่ยจะทำให้ตาข้างที่เราปิดหรือเป็นตาข้างที่ดีเนี่ยเกิดเป็นตาขี้เกียจได้จากที่ปิดตาแล้วก็ต้องมาตรวจตามนัดเพื่อให้แพทย์ประเมินว่าการมองเห็นดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะต้องเปลี่ยนแว่นตาไหมหรือว่าต้องปิดตาได้น้อยลงเพื่อให้ใช้ตาสองข้างให้มันบาลานซ์กันถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่เฝ้าระวังทำให้เด็กเกิดมีภาวะตาขี้เกียจขึ้นมาแล้วไม่ได้รับการรักษาก็จะทำให้เด็กเนี่ย เสียโอกาสของการมองเห็นในตาไปข้างนึงรวมทั้งในอนาคตเนี่ยเด็กอาจจะไม่สามารถประกอบอาชีพที่ต้องใช้ตาสองข้างเพื่อมองภาพสามมิติอย่างเช่นพนักงานขับรถหรือนักบินได้จริงๆแล้วควรจะต้องรีบแก้ไขสาเหตุพวกนี้ก่อนที่การพัฒนาของระบบประสาทจะสิ้นสุดลงฝากถึงผู้ปกครองนะคะก่อนลูกจะเข้าโรงเรียนอย่าลืมพามาตรวจตาก่อนนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สิริราช360องศาวันนี้จะพาไปดูงานศิลปะจากปลายผู้กันของบุคลากรในโรงพยาบาลสิริราช
1: ผมก็ใช้งานศิลปะเอามาใช้ในหน้าที่การงานที่ผมทำอยู่นะเขาจะมีเรื่องของการสอนนักเรียนแพทย์นะครับที่เอามาใช้ในการผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการที่เราใช้มีดกรีดแผลเนี่ยเรารู้สึกว่าเรากรีดได้ตรงขึ้นนะครับการใช้ผู้กันจุ่มสีลากเป็นเส้นตรงนะครับมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการใช้มีดผ่าตัดที่ต้องลากให้เป็นเส้นตรง
2: เดี๋ยวนี้กรีดคม
1: ครับจะดี
2: คมและตรงใช่ไหม
1: ใช่ครับครับ
3: รอคอยทุกวันจันทร์ที่จะได้มาเรียนกับอาจารย์นะคะมันเหมือนกับว่าการที่เรียนไปมันผ่อนคลายไอ้เครียดๆอยู่มันหลุดไปละพอระบายไปเนี่ยมันเกิดความตั้งใจเกิดสมาธิขึ้นมาค่ะ
4: งานที่ทำเนี่ยนะคะมันอยู่ในส่วนที่แคบๆต้องซีเรียสกับมันมากแต่ในนี้รู้จักการใส่ใจกับรายละเอียดเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราอะทำงานได้ดีขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นด้วย
5: เพราะอาจารย์บอกว่าศิลปะเนี่ยมันสวยทุกคนอะสวยทุกรูป

0: แต่อาจจะไม่เหมือนกัน
1: และในช่วงสนทนาไปรู้จักโรคข้อเข่าเสื่อมโรคที่ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุจะเป็นได้แต่เป็นกันได้ทุกวัย
2: หมายถึงผมลุกขึ้นยืนเนี่ย
3: ครับ
2: ผมหนัก50 กิโลคือน้ำหนักที่กดที่เข่า
3: ก็เป็น100 กิโลครับ
2: เป็น100
3: ถึง150 กิโล

0: จารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทเชษฐ์วิชัยศักดิ์ครับอาจารย์ครับทำไมนัดมาที่นี่ครับ
1: อ๋อเพราะว่าที่นี่เป็นหอผู้ป่วยที่ไม่เหมือนหอผู้ป่วยอื่นที
0: ่
1: ได้รับรางวัลระดับชาตินะครับจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบราชการ
0: ครับแสดงว่าต้องมีดีมีทีเด็ดอยู่ที่หอผู้ป่วยแห่งน
1: ี้อันนี้
0: เป็นหอผู้ป่วยสำหรับของ
1: อันนี้เราเรียกว่าหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
0: ครับ
1: ในหอผู้ป่วยนี้ก็จะมีคนไข้ซึ่งเป็นอัมพาตครึ่งซีกหรืออัมพาตครึ่งตัว
0: ครับ
1: นะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได
0: ้ถ้าออกจากหอผู้ป่วยนี้แล้วเขาจะกลับบ้านไหมฮะ
1: กลับบ้านครับ
0: เป็นขั้นนั้นแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สุดท้ายพร้อมจะกลับไปที่บ้านให้ญาติดูแล
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ต้องไปพิสูจน์ฮะว่ารางวัลเนี่ยได้มาเพราะอะไร
1: ครับ
0: อะไรไหมฮะ
1: ใช่เลยครับ

0: เป็นเพราะภาพวาดเหล่านี้เลยใช่ไหมที่ทำให้วอร์ดนี้ได้รับรางวัล
1: ถูกต้องครับ
0: งั้นแล้วภาพวาดก็ต้องมีผลกับผู้ป่วย
1: ใช่ครับมีผลกับการรักษานอกจากทางร่างกายแล้วเนี่ยก็มีผลทางด้านจิตใจ
0: ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์คือคนไข้ไม่ได้ป่วยกายอย่างเดียวป่วยทางใจด้วย
0: ครับ
1: ถ้าใจสบายกายก็สบายขึ้น
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นใจก็สำคัญนั่นคือคำว่าเภสัชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยไม่ได้ฟื้นฟูเฉพาะสภาพร่างกายแต่ฟื้นฟูทางด้านจิตใจ
0: ครับอาจารย์บอกว่าเขาเป็นผู้ป่วยที่กำลังฟื้นฟูเพื่อจะกลับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เป็นอัมพฤก
1: ษ์อัมพาตนะครับเยอะครับ
0: แสดงว่าก็ต้องทำกายภาพบำบัดอยู่
1: ใช่ครับอยู่ทุกวันครับ
0: ยิ่งสำคัญเลย
1: สำคัญครับ
0: กับสภาพจิตใจเน
1: า
0: ะ
1: มีความสบายใจก็ทำให้ผลการรักษาทางด้านกายภาพบำบัดจะดีขึ้น
0: อาจารย์มีตัวอย่างชัดเจนไหมฮะที่บอกว่ารูปภาพมีผลกับคนไข้ในการจะฟื้นฟูสุขภาพของตัวเอง
1: ก็มีเหตุการณ์ซึ่งคุณพยาบาลที่เป็นหัวหน้าตึก
0: ครับ
1: นี่นะครับได้มาเล่าให้ฟังว่าได้ใช้ภาพปลาคาร์ฟที่มี3ภาพนะ9ตัว
0: ครับ
1: เอามาใช้ให้คนไข้นับว่าใน1ภาพนี่มีปลาอยู่กี่ตัวให้นับถูกไหม
0: เขามีปัญหาเรื่องนี้ฮะ
1: มีปัญหาครับคือพวกนี้จะมีปัญหาด้านสมองคือคนที่มีอัมพาตเนี่ยบางท่านจะมีปัญหาเรื่องของการคิดคำนวณก็เลยใช้อันนี้มาเป็นตัวฝึก
0: ครับ
2: ก็รู้สึกดีค่ะเหมือนกับว่าเราไม่ใช่คนป่วยอ่ะรู้สึกว่าเรามาเหมือนกับได้เห็นอะไรที่ว่าสบายใจอะค่ะ
3: ดูมีรูปภาพมีรูปให้ดูน่าดูน่าชม
4: ก็วอร์ดนี้เป็นวอร์ดเดียวที่ในโรงพยาบาลที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับทุกคนก็มีความสุขมากขึ้นก็เหมือนไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเหมือนอยู่บ้าน
0: มีทั้งหมดกี่ภาพนะครับอาจารย
1: ์ทั้งหมดก็ประมาณ30กว่าภาพครับ
0: 30กว่าภาพเยอะมาก
1: เยอะครับ
0: เป็นผลงานของใครบ้าง
1: ครับก็มีของอาจารย์สังคมสมบูรณ์เหลืออาจารย์วันชัยผลอินอาจารย์สุชาติวงทองซึ่งท่านหลังเนี่ยท่านสุชาติวงทองเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์ที่ผมได้กล่าวมาแล้ว
0: เป็นอาจารย์ของศิลปิน
1: ทีนี่โดนท่านเป็นอาจารย์ผมด้วย
0: เป็น
1: อาจารย์ผมด้วยอ
0: าจารย์ของอาจารย์ด้วย
1: ผมเรียนกับอาจารย์สุชาติวงทอง
0: เรียนด้วยฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวคุณหมอเรียนวาดภาพ
1: เรียนวาดภาพอ
0: าจารย์สุชาติวงทอง
1: เรียนมานานแล้วครับ
0: เรียนมานานแล้วด้วยฮะนอกจากศิลปินแล้วมีงานของใครที่ติดในวอร์ดนี้บ้างฮะ
1: ก็มีของเภสัชกร
0: ครับ
1: พยาบาล
0: ครับ
1: ทันตแพทย์นักสังคมสงเคราะห
0: ์ครับโอ้หลากหลายนะฮะ
1: หลากหลายอาชีพครับ
0: ครับแล้วคุณหมอด้วย
1: ครับ
0: คุณหมอบางคนนะฮะงานเยอะมากงานหนักทำที่นี่หรือที่ศิริราชหรือที่อื่นก็ตามเนี่ยก็โอ้โหแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนละบางทีกลับบ้านอาจจะอยากพักผ่อนอยากนอนอยากใช้ชีวิตเวลาส่วนตัวด้วยซ้ำไปแต่ทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะต้องมานั่งวาดทีละเส้นลงสีอะไรตัวเองก็ไม่ได้เก่งมาก่อน
1: คือรู้สึกว่าเวลาทำแล้วมันสบายใจ
0: ครับ
1: นะครับ
0: หอมก็คลาย
1: เครียดครับ
0: เรื่องจริงเครียดเหรอครับถึงไปเรียนวาดรูป
1: โอ้โหเป็นหมอผ่าตัดใครเจอคุณหมอที่ไม่เครียดไหมครับ
0: นี่ฮะเพิ่งเห็นอาจารย์ยิ้มแย้มมากเลยแต่ก่อนนั้นเครียดมาก
1: เครียดครับเวลาผ่าตัดนี่ต้องรู้ว่าเครียด
0: แล้วมันเป็นไงบ้างตอนเครียด
1: ไม่ค่อยมีความสุขพอเราไม่เครียดแล้วก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: อาจารย์บอกว่างานผ่าตัดกับงานวาดภาพจริงๆเป็นงานเดียวกันคือต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป
0: ์ครับ
1: คืออาร์ตกับไซน์นี่มันไม่ได้แยกออกจากกันต้องอยู่ด้วยกัน
0: ใช่ฮะ
1: นะครับต้องอยู่ด้วยกันเสมอ
0: ครับ

0: หลังจากที่เรียนเนี่ยเราก็ใช้งานศิลปะเอามาใช้ในหน้าที่การงานที่ผมทำอยู่นะก็จะมีเรื่องของการผ่าตัดการสอนนักเรียนแพทย์นะครับที่เอามาใช้ในการผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการที่เราใช้มีดกรีดแผลเนี่ยเรารู้สึกว่าเรากรีดได้ตรงขึ้นนะคร
1: ับ นะแต่ก่อนอาจจะ
0: ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ไม่ค่อยมั่นใจแต่เนื่องจากว่าเราฝึกผู้การมาก่อนการใช้ผู้การจุ่มสีลากเป็นเส้นตรงนะครับมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการใช้มีดผ่าตัดที่ต้องลากให้เป็นเส้นตรง
1: เดี๋ยวนี้กรีดครม
0: จะดี
1: คมและตรงใช่ไหม
0: ใช่ครับครับนอกจากนั้นเขายังใช้ในการเอาไปสอนนักเรียนแพทย์เดี๋ยวผมวาดภาพได้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกายวิภาคได้มากขึ้น
1: ครับ
0: ผมก็ไปใช้ในการสอนนักเรียนแพทย์ระหว่างเลคเชอร
1: ์ครับ
0: หรือระหว่างในห้องผ่าตัดเนี่ยผมก็อาจจะวาดภาพให้ลูกศิษย์เขาดูว่า
1: สดๆเลยฮะ
0: สดๆเลยครับใช้ไอ้น้ำยาบางอย่างเขียนไปบนผ้าก็ให้เขาดูเลย
1: ครับแล้วแต่ก่อนตอนยังที่สอนเขายังไงฮะ
0: ก็ไม่มีตรงนี
1: ้
0: ไม่มีครับแต่นี้ผมก็ใช้ในการบันทึกการผ่าตัดก็มี
1: ครับ
0: เช่นผ่ากระดูกสันหลังเนี่ยผมก็จะวาดรูปกระดูกสันหลังไปผ่าตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ไปตรงนั้น
1: ครับ
0: ทำอย่างนั้นอย่างนี้ครับการบันทึกการผ่าตัดถ้ามันมีภาพประกอบเนี่ย
1: ครับ
0: เขาถือว่าเป็นการบันทึกการผ่าตัดที่ดีมาก
1: ครับแหมฟังแบบนี้อยากเห็นบรรยากาศของบรรดาคุณหมอหรือพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาเรียนวาดรูป
0: ครับ
1: ขอเรียนด้วยคนได้ไหมฮะ
0: เชิญเลยครับ
1: ครับ

0: ในการดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆเราแบ่งเป็น3ระดับนะครับครับก็คือการดูแลรักษาหลังจากที่เป็นมะเร็งไปแล้วต่อมาเรารู้ว่าก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันจะมีรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกให้เราตรวจคัดกรองได้ก็เรียกว่าระดับ2ส่วนอีกระดับนึงเป็นระดับที่1ระดับนี้เป็นระดับที่ต้องทราบสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกซึ่งปัจจุบันโชคดีที่วิวัฒนาการทําให้เราทราบสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกว่าเกิดจากไวรัส HPV เพียงถ้าเราป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้เราก็จะป้องกันได้ถึงระดับที่1ระยะของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีระยะก่อนเป็นมะเร็งทั่วไปเราเรียกว่าระยะ0ระยะนี้จะไม่มีอาการจะตรวจพบได้จากการตรวจคัดกรองแล้วก็พอเป็นมะเร็งแล้วเราก็จะมี4ระยะถ้าก้อนนั้นหรือว่ามะเร็งนั้นยังอยู่ที่ปากมดลูกเนี่ยก็เป็นระยะที่1ถ้าออกไปนอกปากมดลูกนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องคลอดส่วนบนหรือว่าไปข้างๆปากมดลูกเนี่ยก็เป็นระยะที่2ถ้าลามไปเยอะหน่อยไปช่องคลอดส่วนล่างหรือไปที่อุ้งเชิงกรานก็เป็นระยะที่3ถ้าไปที่อื่นนะครับไปกระเพาะปัสสาวะไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่ต่างๆในร่างกายหรือแม้แต่ที่ปอดนะก็เป็นระยะที่4โดยทั่วไปเวลาคนไข้มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับพบความผิดปกติเนี่ยจริงๆไม่อยากให้ตกใจเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราพบส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของรอยโรคผิดปกติก่อนเป็นมะเร็งไม่ใช่เราพบมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปการรับเชื้อไวรัสในคนที่ภูมิต้านทานปกติใช้เวลาประมาณ 10-15 ปีถึงจะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกในกรณีที่ติดเชื้อ HPV ถ้าเราไม่ได้รับเชื้อใหม่โดยเราไม่เปลี่ยนคู่นอนหรือว่าคู่นอนเราไม่มีคนอื่นประมาณกว่า 80-90% จะหายไปภายใน2ปีการตรวจที่เราทำอยู่ก็คือการตรวจคัดกรองทางเซลล์วิทยานะครับที่เราเรียกว่า Pap smear หลังจากตรวจพบความผิดปกติแล้วเรามักจะแนะนำให้สตรีผู้นั้นไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจทางพยาธิวิทยาโดยการส่องกล้องขยายปากมดลูกและอาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโดยพยาธิวิทยาเมื่อทราบผลตรวจแล้วเราก็มาเป็นขั้นตอนการดูแลในบางกรณีถ้าเป็นรอยโรคที่ไม่รุนแรงหรือรอยโรคขั้นต่ำก็จะแค่ตรวจติดตามแต่ถ้าเป็นรอยโรคขั้นสูงซึ่งก็ยังไม่ใช่มะเร็งปากมดลูกรอยโรคขั้นสูงนี้เราจะมีการรักษาผ่าตัดเอารอยโรคที่ผิดปกติไปซึ่งปัจจุบันนิยมทำด้วยลวดไฟฟ้าในกรณีที่เป็นรอยโรคการผ่าตัดจะไม่ได้ประโยชน์นะฮะการรักษาที่เป็นมาตรฐานก็คือการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับการให้เคมีบำบัดร่วมด้วยกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่โรคจะกลับเป็นซ้ำจะต้องตรวจติดตามเป็นระยะตลอดไปการป้องกันอาจจะมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมนะครับไม่รับเชื้อ HPV จากหลายๆด้านก็คือมีคู่นอนคนเดียวนะฮะไม่มีคนอื่นไม่มีพฤติกรรมทางเพศสุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ก็จะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ระดับหนึ่งอีกอันนึงก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยวัคซีนตัวนี้ก็ทำมาจากส่วนหนึ่งของไวรัสHPV เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อไวรัสสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนซึ่งทำให้ป้องกันโรคได้เกือบ 100% ในประเทศไทยเราแนะนำให้ฉีดในสตรีตั้งแต่อายุ 9-26 ปีแต่ในข้อมูลต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันฉีดได้ถึงอายุ 45 ปีเหตุผลที่ฉีดวัคซีนในคนอายุน้อยเนื่องจากวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพดีที่สุดในคนที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์มาก่อนเพราะว่าเป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคเพียงถ้าสตรีผู้นั้นยังไม่เคยติดเชื้อไวรัส HPV มาก่อนก็จะมีประสิทธิภาพจากวัคซีนสูงสุดนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีนโยบายเรื่องการฉีดวัคซีนให้ในเด็กผู้หญิงที่อยู่ในชั้นประถม5ทั่วประเทศซึ่งอายุก็เฉลี่ยประมาณ 11-12 ขวบฉีด2เข็มใน6เดือนนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆมะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนถ้าต้องการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: อาจารย์บอลอยู่นี่เองเจอตัวแล้ว
2: มีอะไรช่วยจะเอาอะไรครับวันนี้
1: ไม่ได้เอาครับจะเอามาคืนนี่แหละเอายามาคืน
2: เป็นไร
1: กินยาอาจารย์บอลเนี่ยท้องเสีย10รอบมาเนี่ย
2: โอ้ย10รอบเลย
1: คือไส้อาเจียน
2: ครับ
1: โอ้โหไม่ไหวแล้ว
2: กินต่อไปไม่เป็นไร
1: จะกินได้ไงมันแพ้ยา
2: เขาไม่ได้เรียกแพ้ยาอย่างนี
1: ้แสดงว่าท้องเสียคลื่นไส้ไม่ใช่อาการแพ้ยาใจสั่นด้วยนะ
2: ใช่อาจจะไม่ใช่การแพ้ยา
1: ถ้าอย่างนั้นอาการแพ้ยาคืออะไรการแพ้ยาจริง
2: ครับ
1: คืออะไร
2: คืออะไรอาการแพ้ยาเนี่ยครับคือปฏิกิริยาหนึ่งของร่างกายเวลาที่รับประทานยาเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยครับเวลาที่ท่านผู้บริโภคจะบอกว่าตัวเองแพ้ยาอะไรอันดับแรกต้องกินยานั้นก่อน
1: ว้าว
2: ไม่ใช่เอายาไปวางไว้แล้วบอกโอ้ฉันแพ้ยาดีอันนี้ไม่นับ
1: มโนขึ้นมา
2: ไม่
1: จริงแค่อยากจะรู้แต่เมื่อกินยาเข้าไป
2: รับประทานเข้าไปแล้ว
1: ปฏิกิริยากับร่างกายออกมา
2: ใช่ครับทีนี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
1: มี
2: อะไรบ้าง
1: ถึงเรียกว่าแพ้ยา
2: ส่วนใหญ่ครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเป็นปฏิกิริยาที่ผ่านทางระบบภูมิคุ้มกันนะอาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นที่เรียกว่าเด่นชัดที่สุดแล้วพบบ่อยที่สุดก็คืออาการผื่นแพ้ทางผิวหนังก็คือเช่นผื่นขึ้นซึ่งผื่นขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นผื่นลมพิษอาจจะเป็นผื่นจุดๆแดง
1: ๆค
2: ัน นะคร
1: ับ เป็นเฉพาะส่วนหรือว่าเท่ากันหมด
2: ส่วนใหญ่เวลาเป็นเนี่ยอาจจะเป็นทั่วร่างกายนะครับแล้วมักจะเป็นเรียกว่าลักษณะสมมาตรคือเช่นถ้าขึ้นซ้ายก็ควรจะขึ้นข้างขวาด้วยขึ้นข้างบนก็ควรจะขึ้นข้างล่างด้วยโดยเฉพาะในกรณีของการแพ้ยาประเภทผื่นแพ้รุนแรงท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินผื่นแพ้ที่เราเรียกว่าสตีเวนจอห์นสันซินโดรมก็คือมีการลอกของผิวหนังเกิดข
1: ึ้
2: นเบิร์นคล้ายๆเบิร์นใช่ก็จะลอกแล้วก็โอกาสเสียชีวิตก็จะสูงมากขึ้น
1: มีโอกาสเสียชีวิตจากอาการแพ้ยาขั้นรุนแรงได้
2: ใช่ครับ
1: กินปุ๊บแล้วรุนแรงเลยไหมครับ
2: โดยทั่วไปเนี่ยครับถึงแม้จะเป็นผื่นแพ้แบบรุนแรงเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการเป็นหวัดเจ็บคอคล้ายๆเป็นหวัดเลยมีไข้เล็กน้อยนะฮะบางทีก็อาจจะเริ่มต้นด้วยอาการคล้ายๆมีผื่นขึ้นเป็นจุดแดงๆนะครับทั่วตัวนะหลังจากนั้นพอผู้ป่วยที่ทานยาอยู่แล้วมีอาการแบบนี้ยังไม่หยุดยายังทานยาต่อก็อาจจะทำให้เกิดการเจริญของผื่นกลายเป็นผื่นที่รุนแรงมากขึ้นก็คือเริ่มลอกเริ่มมีการเบิร์นเกิดขึ้น
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับผมว่ามีอันนึงที่น่าสนใจคือเรามักจะเข้าใจว่าอาการข้างเคียงคืออาการแพ้ยาและที่บอกว่าอาการคันคิดว่าเป็นข้างเคียง
2: ครับ
1: อย่าสลับกันนะครับ
2: สลับกันครับ

0: คันคือแพ้ยา
1: อาจจะเป็นอาการ
0: อาจจะเป็นแพ้ยาได
1: ้
0: แต่อาเจียนใจสั่น
1: คลื่นไส้เวียนหัว
0: ท้องเสียเวียนหัวเป็นผล
1: ข้างเคียง
0: ข้างเคียง
1: ใช่ครับก็โดยทั่วไปเนี่ยนะฮะถ้าเวลาที่ท่านเกิดอาการแพ้ยาขึ้นแล้วไปพบคุณหมอเนี่ยนะฮะหรือแม้จะไปพบเภสัชกรเนี่ยทางห้องยาหรือทางเภสัชกรเนี่ยก็จะออกบัตรแพ้ยา
2: อันนี้ครับ
0: ไหนครับโอ้โหเขาจะบัตรขนาดเท่านี้ให้เลยครับอาจารย์
1: เราขยายออกมาให้ดูฮะจริงๆแล้วเท่านามบัตรเล็กๆหรือบัตรคนไข้ทั่วไป
0: มีไว้เพื่ออะไรครับ
1: หมายความว่าบัตรนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านแพ้ยาอะไรก็แล้วแต่นะเราจะระบุชื่อยารวมถึงระบุปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นให้ท่านเก็บไว้กับตัวถ้าเราดูข้างในอย่างเช่นอันนี้ครับคนไข้แพ้ยาที่ชื่อว่าไอบูโปรเฟนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราก็จะระบุปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะระบุความน่าจะเป็นด้วยว่าเอ๊ะอาการที่เป็นเนี่ยน่าจะเป็นจากยาที่รับประทานมากแค่ไหนแล้วก็จะลงชื่ออันนี้ผมเป็นคนทำก็ระบุชื่อผมไว้วันที่ที่ใช้เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านไปไหนก็แล้วแต่ ท่านต้องพกบัตรแพ้ยาติดตัวไว้
0: จะได้ไม่ต้องจำชื่อยา
1: ใช่
0: อาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเคยกินยาชนิดนี้แล้วเป็นไปได้ไหมครับอนาคตกินอีกกินอีกกินอีกแล้วแพ้ตัวเดิมที่เคยไม่แพ
1: ้ถามว่ามีโอกาสไหมมีเพราะว่าอาการผื่นแพ้ที่รุนแรงมาชนิดเนี่ยครับการรับประทานยาครั้งแรกอาจจะเป็นแค่เหมือนกับเป็นการเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันเฉยๆแล้วถ้าเกิดว่าตลอดชีวิตนั้นท่านไม่เคยทานยาตัวนี้ซ้ำเลยท่านอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเกิดมีครั้งที่สองรับประทานยาชนิดเดิมซ้ำเข้าไปตอนนี้ร่างกายเรามีภูมิสำหรับยาตัวนี้แล้วเพราะนั้นพอรับประทานซ้ำเข้าไปปั๊บทีนี้ก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดผื่นขึ้นเกิดอาการผิดปกติต่างๆที่เป็นปฏิกิริยาของแพ้ยาได้
0: ก็คือว่าถ้าเกิดเราเข้าใจคำว่าแพ้ยา
1: ครับ
0: อาการแพ้ยาเป็นอะไรแสดงว่าไม่อันตราย
1: ใช่
0: มีบัตรนี้ป้องกันไว้ไม่อันตรายถึงชีวิตแน่นอนแต่ถ้าเกิดแยกแยะไม่ได้
1: อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
0: ถึงชีวิตนะครับ
1: ผ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: รู้หรือไม่หูของเรารับคลื่นความถี่เสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2,500 เฮิรตซ์ซึ่งพออายุมากขึ้นก็จะเสื่อมลงไปตามวัยรู้หรือไม่หูของเรารับคลื่นความถี่เสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2,500 เฮิรตซ์หูของเรารับคลื่นเสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2,500 เฮิรตซ์ซึ่งพออายมากขึ้นก็จะเสื่อมลงไปตามวัย
3: โดยปกติคนเรารับเสียงได้จากคลื่นเสียงที่ผ่านจากอากาศเข้าสู่หูชั้นนอกหูชั้นกลางและหูชั้นในตามลำดับโดยในหูชั้นในนั้นเรามีอวัยวะรับเสียงรูปก้นหอยโดยที่ตำแหน่งที่รับความถี่สูงจะเป็นตำแหน่งที่ได้รับการสั่นสะเทือนก่อนจึงทำให้เสื่อมเร็วกว่านั่นจึงเป็นสาเหตุที่เมื่อเราอายุมากขึ้นจะสูญเสียการได้ยินที่ความถี่สูงก่อนความถี่ต่ำค่ะ
2: เรามาลองดูกันไหมว่าหูเราอ่ะได้ยินถึงความถี่ที่เท่าไหร่มาลองเลย

0: ไงฮะไม่ได้ยินตั้งแต่แรกแล้วโอ้ยไปหาหมอเถอะแบบนี้
1: เราอาจมีวิธีดูแลหูเพื่อป้องกันให้ความเสื่อมเกิดช้าลงได้โดยการหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังหลีกเลี่ยงการใส่หูฟังระวังการกระแทกที่หูและหากรู้สึกว่าเรามีการได้ยินแย่ลงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม

คลำเจอก้อนที่ท้องท้องผูกสลับท้องเสียถ่ายเป็นเลือดไม่ผายลมสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่พูดถึงมะเร็งใครๆก็กลัวโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่คนไทยเป็นกันเยอะทีนี้จะมีสัญญาณบางอย่างที่เขาบอกกันมาว่าเป็นอาการของมะเร็งลำไส้อาการไหนที่เชื่อถือได้อาการไหนที่เชื่อถือไม่ได้เรามาดูสัญญาณแรกกันนะครับสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการท้องผูกสลับท้องเสียอันนี้ต้องขอบอกว่าจริงเมื่อเริ่มมีอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่มีการตีบตันของลำไส้ใหญ่คนไข้จะถ่ายลำบากทำให้เกิดอาการท้องผูกหลังจากนั้นเกิดการข้างของอุจจาระที่ปริมาณเยอะขึ้นสภาก็จะมีการถ่ายอุจจาระมาปริมาณมากก็จะเกิดอาการท้องเสียได้ตอนเช้าอาจจะมีท้องผูกตอนเย็นอาจจะมีท้องเสียได้หรือบางคนอาจจะเป็นวันนี้ท้องผูกอีกวันนึงท้องเสียอันนี้เป็นได้ครับสัญญาณที่2สัญญาณถัดมาสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการถ่ายเป็นเลือดอันนี้ขอตอบว่าจริงเช่นเดียวกันมะเร็งลำไส้ใหญ่เลือดที่ปนออกมาจะแตกต่างกับลิสีดวงโดยส่วนใหญ่จะออกมาปนกับอุจจาระหรือมีความสัมพันธ์กับอุจจาระเช่นมีการเคลือบออกมาผสมกันออกมากับอุจจาระแต่หากเป็นลิสีดวงทวารโดยส่วนใหญ่จะออกมาอาจจะหยดตามหลังการถ่ายอุจจาระเรามาดูสัญญาณต่อมากันดีกว่าสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการคลำเจอก้อนที่ท้องอันนี้ตอบว่าจริงครับจริงๆมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแรกๆอาจจะคลำไม่เจอก้อนเมื่อไหร่ก็ตามที่มะเร็งเริ่มโตขึ้นจนขนาดใหญ่เกิน5เซนติเมตรเราอาจจะสามารถคลำก้อนได้เองจะคลำได้บริเวณรอบๆของช่องท้องตามแนวของลำไส้ใหญ่นะครับลักษณะก้อนเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแต่จะมีการเคลื่อนที่ได้ขยับได้แล้วก็จะกดไม่เจ็บดังนั้นหากคลำได้ก้อนในช่องท้องควรจะต้องรีบมาพบแพทย์สัญญาณสุดท้ายสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการไม่ผายลมอันนี้ขอตอบว่าจริงเนื่องจากว่ามะเร็งเนี่ยจะค่อยๆโตขึ้นจนอุดตันลำไส้ใหญ่เมื่อมีการอุดตันของลำไส้ลมจะไม่สามารถผ่านรูของมะเร็งตรงนั้นออกมาได้จะทำให้คนไข้เกิดลำไส้อุดตันการที่ลำไส้ใหญ่อุดตันระยะเวลานานๆอาจจะทำให้เกิดการแตกของลำไส้และคนไข้เสียชีวิตได้ทีนี้หมออยากจะแนะนำว่าคนกลุ่มไหนที่ควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงๆมีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับ1คือกลุ่มคนที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการควรจะต้องมาตรวจ2คือกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวสายตรงพ่อแม่พี่น้องที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรจะต้องมาตรวจที่อายุ40ปีที่มีอาการหรือไม่มีอาการกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีอาการหรือมีสัญญาณเตือนของมะเร็งลำไส้ใหญ่ดังที่กล่าวไปควรจะต้องมาตรวจซึ่งวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แนะนำมี2วิธี1คือการส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือ2คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูลำไส้ใหญ่

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวนี้มักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รัก

ตาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็น2หมวดหมู่ได้ด้วยนะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่สองเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ไหมทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งครับในการ Healthy Fine Day ตอนเวลาประมาณบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นครับผมเชฟก้องครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่อยู่กับผมตอนนี้เป็นอาจารย์เอกครับผม
1: ค่ะแพทย์หญิงดารุณีวันวรรณวิจิตรค่ะภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับผมวันนี้นะครับเรามีเคส1เคสครับอาจารย์ที่เรียกได้ว่าเป็นโรคนะครับที่คนไทยเป็นค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นโรคที่รบกวนชีวิตประจำวันอย่างมากนั่นก็คือโรคเกาต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับชื่อคุณเด๋อนะครับซึ่งส่งจดหมายมาถึงรายการนะครับก็เป็นโรคเกาต์มานานถึง6ปีนะครับยังไงเราไปชมวิทยาพร้อมกันครับ
1: ค่ะ
2: ที่ผมเขียนเรื่องเพราะว่าผมดูรายการ Healthy Friday แล้วรู้สึกว่ามันให้ความรู้ดีแล้วตอนนี้ผมเป็นโรคเกาต์อยู่ผมเลยอยากรู้ว่าผมต้องใช้ชีวิตยังไงกินอาหารยังไงเพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง
0: แต่ว่าอันนี้ดูเป็นเยอะมากครับคือเขาต้องใช้ไม้เท้าเดินเลย
1: ใช่ใช่ใ
2: ช่ครั้งแรกที่ผมรู้ว่าตัวเองเป็นเกาต์นี่ก็ประมาณเมื่อ6ปีที่แล้วคือมันอยู่ดีๆแล้วขามันปวดช่วงส้นเท้าครับลงน้ำหนักปุ๊บมันเจ็บแปลบเจ็บแปลบเลยพอไปหาหมอหมอก็เอ็กซเรย์ก็ดูแล้วหมอบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่มันน่าจะเกิดจากกระดูกอักเสบหรืออะไรสักอย่างนึงหมอก็เลยให้ใส่เฝือกอ่อนมา15วันแล้วก็หายหลังจากนั้นก็ไปประมาณ2ปีครับมันเป็นอีกหมอก็เลยให้เจาะเลือดพอเจาะเลือดปั๊บหมอก็เลยบอกว่าคุณเป็นเกาต์นะตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยว่าตัวเองเป็นเกาต์

0: ในช่วงก่อนเป็นเกาเนี่ยคือผมจะชอบกินพวกต้มซุปเปอร์กินผมไปกินได้เป็นถ้วยๆเลยข้อไก่กินไก่เยอะมากซึ่งถ้ากินก๋วยเตี๋ยวไก่เงี้ยก็จะสั่งต้มเท้าไก่เปื่อยมาพิเศษถ้วยหนึ่งเพื่อกินกับก๋วยเตี๋ยวซึ่งหมอบอกว่าตรงเนี้ยโดยเฉพาะไก่และข้อไก่มันทำให้กรดยูริกขึ้นสูงบางทีก็ต้องกินแล้วก็เวลาผ่านไปมันก็ประมาณปีถึง2ปีอาการมันกำเริบมันจะเจ็บตรงเท้าโดยที่เรารู้เลยว่าจังหวะชีพจรเราอ่ะเป็นยังไงเพราะว่ามันจะเจ็บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บตามชีพจรของเราเลยคราวนี้เป็นหนักกว่าเดิมมากคือเดินแทบไม่ได้เท้างอนิดนึงมันก็เจ็บแผลแล้วเลยต้องใช้ไม้ในการช่วยเดินไปทำงานก็ยังต้องใช้อยู่เพราะว่ามันยังกลับมาไม่ 100% เวลาไปทำงาน
1: ห้องที่ทำงาน
0: ก
1: ับ
0: ห้องน
1: ้
0: ำมันอยู่ไกลมากเวลาเราเดินไปห้องน้ำแต่ละทีอ่ะจะเจ็บขาซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานในช่วงที่เกาขึ้นเราก็ต้องลางานเพราะว่าตัวอยู่ที่บ้านเจ็บครั้งนั้นไปหาหมออีกรอบนึงหมอบอกค่าเกาขึ้นสูงมากขึ้นมาที่ 11.1 หมอบอกว่าถ้าคุณปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไตคุณอาจพังได้ซึ่งถ้าไตพังมันซ่อมไม่ได้นะตั้งแต่นั้นมาก็เลยจริงจังกับเรื่องอาหารและเรื่องการใช้ชีวิตมากขึ้นข้อสงสัยคืออยากรู้ว่าการอาหารการกินเนี่ยกินอะไรได้บ้างที่รู้ก็แค่สัตว์ปีกกับเครื่องในมีอะไรที่ควรระวังนอกจากนี้อีกหรือเปล่า
1: จบแล้ว
2: เป็นค่อนข้างเยอะนะครับทีเดียวปกติแล้วเกาต์ที่คุณหมอบอกคือเป็นที่ข
1: ้
2: อแต่รอบนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่
1: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะยูริกที่ว่านี้มันผิดปกติเนาะแล้วมันก็จะไปสะสมพอมันสะสมเสร็จแล้วนี่ก็จะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาโดยทั่วไปที่เขาชอบไปมันจะเป็นตามข้อแต่ว่าเส้นเอ็นที่ว่านี่คือตัวที่ยึดระหว่างข้อถ้ามีการอักเสบลุกลามก็อาจจะเป็นได
2: ้
1: ทีนี้มีข้อน่าสังเกตนิดนึงคือเคสนี้เขาบอกว่าเขาเป็นตั้งแต่6ปีที่แล้วอายุดูน้อยไปนิดนึงนะคะเพราะปกติเนี่ยเราจะเจอเกาต์ในผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปมองหากลุ่มโรคทางกรรมพันธุ์บางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้เป็น
2: มีดัชนีบ่งชี้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากไลฟ์สไตล์อาจจะไม่ได้เกิดจากอาหาร
1: ถ้าเป็นตอนอายุน้อยมากๆถ้าเป็นแล้วค่อนข้างรุนแรงมากๆหรือมีคนในครอบครัวที่เป็นร่วมกันหลายๆคนอ
2: าจจะเป็นกรรมพันธ
1: ุ์อันนี้อาจจะมีเรื่องของความผิดปกติในแง่ของตัวร่างกายเขาเองที่จัดการกับยูริกได้ไม่ดีแล้วก็สุดท้ายเมื่อกี้ที่เขาพูดอันนึงที่อยากฝากไว้อะค่ะในคนที่อาจจะไม่ได้เป็นเกาก็ได้แต่ว่ามียูริกในเลือดสูงมากๆนะคะยูริกในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันจะทำร้ายไตได้2ระยะระยะแรกคือสูงมากจนกระทั่งไปตกตะกอนที่ไตกับระยะที่2คือสะสมที่ไตทั้ง2 อย่างทำให้ไตวายได้ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของยูริก
2: ถ้างั้นเมนูที่เราจะทำวันนี้ผมต้องรู้สำคัญก่อนเลยคือว่าผมต้องหลีกเลี่ยงอะไรบ้างเป็นหลัก
1: โอเคค่ะในส่วนของคนไข้ที่มีปัญหายูริกสูงแล้วต้องการจะลดระดับยูริกในเลือดนะคะอันที่1เมื่อกี้ถ้าสังเกตคือคุณเด๋อน้ำหนักตัวค่อนเยอะนิดนึงนะคะคนอ้วนค่ะจะทำให้ยูริกในเลือดสูงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าลดน้ำหนักได้ยูริกในเลือดก็จะลดลงนี่คือข้อที่1อันที่2ที่เราจะแนะนำเลยก็คือหยุดดื่มเหล้าถ้ามีใครที่ดื่มพวกเหล้าหรือแอลกอฮอล์เพราะพวกนี้จะทำให้การจัดการกับยูริกในร่างกายผิดปกติแล้วทำให้ยูริกในเลือดสูงขึ้นไปอีก
2: คนที่ดื่มเหล้ามากๆมีสิทธิ์เป็นเกาต์พูดคำนี้จะถูกต้อง
1: อย่างนี้ดีกว่าถ้าใครเป็นเกาต์ดื่มเหล้าแล้วจะทำให้เกาต์มันมีอาการ
2: ขึ้นมาอีก
1: ใช่แล้วแล้วก็อีกตัวนึงตอนนี้ก็มีข้อมูลมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะผลทางอ้อมคือพวกเครื่องดื่มที่เป็นน้ำตาลเพราะว่าอาจจะทำให้อ้วนอาจจะทำให้การจัดการยูริกมันแย่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยลดน้ำหนักลดพวกของแอลกอฮอล์ลดพวกของเครื่องดื่มหวานนะคะในส่วนของอาหารเนี่ยเราจะแยกว่าเป็นอาหารที่มีพิวรีนเยอะที่เจอเยอะเมื่อกี้ที่คุณเด๋อพูดไปแล้วก็คือพวกของสัตว์ปีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะแบ่งเนี่ยแม้กระทั่งพวกถั่วค่ะก็ถือว่ามีพิวรีนเยอะแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรีนที่มาจากพวกพืชเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำให้เป็นเกามากขึ้นไม่ค่อยทำให้ยูริกมันสูงขึ้นถ้าเทียบกับพวกพิวรีนที่มาจากเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเลี่ยงได้ก็อาจจะบอกว่าเลี่ยงในกลุ่มแอลกอฮอล์นะคะพวกสัตว์ปีกเครื่องในเมื่อกี้ที่เขาบอกไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะทานหรือว่าจะได้รับโปรตีนก็เอามาจากส่วนที่มันเป็นพืชแทนนะคะ
2: เพราะฉะนั้นโอเควันนี้น่าจะตอบโจทย์ของคุณหมอได้ชัดเจนที่เราจะทำเป็นแซนด์วิชเอ็กสลัดหรือว่าสลัดไข
1: ่
2: แต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ไม่มีไข่นะครับเราใช้เป็นสลัดไข่เต้าหู้แทน

0: อันนี้ผมเริ่มต้นก่อนนะครับก็มีขนมปังโฮวีทนะครับคุณหมอแล้วก็เนยนะครับทาขนมปังแล้วก็เนยไว้เดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบไฟอ่อนๆนะครับ
1: ตอนที่เรากรอบๆเนาะ
0: ใช่ครับตอนที่เราทำไส้เสร็จปุ๊บขนมปังก็น่าจะพร้อมให้ทานพอดีผมมีเพื่อนเป็นเก๊าอยู่หลายคนรู้สึกว่าเป็นโรคที่จะต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่า
1: พฤติกรรม
0: การดูแลตัวเองเกือบจะใหม่ทั้งหมดเลย
1: บางคนจะพูดว่าตัวเองเป็นเกาโดยที่เพราะว่ายูริกในเลือดมันสูงเวลาไปตรวจสุขภาพ
0: ซึ่งไม่จริงใช่ไหม
1: แต่จริงแล้วเนี่ยคือยูริกสูงก็ยูริกสูงนะคะถ้าเป็นเกานี่มันจะต้องมีการอักเสบให้เห็นทีนี้เนี่ยหลายคนพอน้ำหนักตัวเยอะอะค่ะที่จะมาบอกก็คือว่ายูริกสูงแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็มาบอกว่าคุณหมอบอกว่าเป็นเกาจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีของปวดเข่าถ้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเราก็ไม่นับว่าเป็นเกานะคะแล้วก็ในกรณีของเข่าหรือว่าข้อที่อักเสบสำหรับโรคเกาเนี่ยมันมักจะเป็นปุ๊บปั๊บเมื่อกี้ถ้าฟังในวิทยาก็จะได้ยินแล้วก็จริงๆไม่ทำอะไรมันก็หายไปเองได้แต่มันใช้เวลานานนิดนึงนะคะการรักษาเนี่ยก็จะช่วยทำให้ระยะเวลาของการอักเสบมันสั้นลงถ้าเราปล่อยทิ้งให้มีการอักเสบเรื้อรังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้ออันนั้นนะคะมันจะมีการผิดรูปไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: วันนี้ผมใช้เต้าหู้แทนด้วยความที่ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นไข่นะครับ
1: จริงๆเต้าหู้ก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าในกรณีคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีโดยที่มีไขมันต่ำด้วยนะคะ
0: ครับคุณหมอครับเราจะมีข้อสังเกตยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าอย่างผมกลัวว่าจะเป็นโรคเกาต์เฮ้ยเราเป็นหรือเปล่าเนี่ยจะดูยังไงบ้างครับ
1: ถ้าเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วต้องบอกว่าข้อที่1อาการปวดข้อนั้นต้องเข้าได้กับเกาต์ก่อนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นข้อส่วนช่วงล่างเป็นตรงบริเวณของข้อเท้า
0: ข้อเท้า
1: ค่ะหรือตรงบริเวณหัวแม่โป้ง
0: ของเท้า
1: ของเท้าอย่างเงี้ยค่ะร่วมกับว่าเราถ้าเราเจาะได้แล้วเราก็เอาน้ำที่อยู่ในข้อค่ะเพราะเวลามันอักเสบมันก็คือมันมีน้ำอยู่เนาะเอาน้ำอันนั้นนะคะไปส่องดูแล้วเห็นคริสตัลของยูริกเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยใช่แน่ๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เจาะนะคะเราก็อาจจะดูระดับยูริกในเลือดยูริกในเลือดก็ดูสูงเกินไปบวกกับมีอาการปวดข้อที่เข้าได้เราก็สงสัยว่าอันนี้จะเป็นเกาต์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าโอเคมีปัจจัยใดๆที่ทำให้ยูริกสูงเราก็จะให้ไปลด
0: เพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ไปตรวจสุขภาพมาปุ๊บยูริกสูง
1: อย่าเพิ่งจำว่าเป็นเกาต์นะคะ
0: วันนี้ผมมีมะนาวหั่นเตรียมไว้นะครับหมอเราผมหั่นเต้าหู้
1: ปรุงรสเหรอคะเนี่ย
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันนะครับเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีมายองเนสนะครับมายองเนสถ้ามีเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยผมแนะนำว่า1ลดลง2มันจะมีมายองเนสอีกตัวนึงเป็นโลแฟต
1: ไขมันต่ำ
0: ใช่ครับเป็นโลแฟตมายองเนสวันนี้ผมใช้น้อยมากนะครับแค่ช้อนเดียวก่อนถ้าไม่พอเดี๋ยวเพิ่มนะครับปรุงรสนะครับวันนี้จะเน้นไปที่เครื่องเทศนิดนึงเนื่องจากว่ามีเพื่อนที่เป็นเกาต์นะครับก็เลยมีการถามเขานิดนึงเขาบอกว่าเขาเคยอ่านมาว่าขมิ้นช่วยเรื่องของเกาได
1: ้ตัวที่จะเป็นสารที่ช่วยลดการอักเสบจริงๆถ้าเป็นในส่วนของอาหารนี่จริงๆจะเป็นกลุ่มปลามากกว่าเพราะว่าพวกปลาพวกนี้มันก็จะมีพวกที่เรียกว่าโอเมก้า3ซึ่งจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะกินปลาได้ไหมบอกกินปลาก็อาจจะเป็นแหล่งอาหารอันนึงนะคะในคนไข้ที่จะเป็นเรื่องของเกาแต่ว่าเราก็จะไม่ให้โหลดเยอะๆเพราะว่าอันนั้นก็จะทำให้ยูริกขึ้นได้เหมือนกัน
0: หมายถึงปลาเนี่ยหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ใส่เกลือใส่ขมิ้น
0: เกลือครับมีขมิ้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเติมลงไปเป็นกาลิกพาวเดอร์หรือผงกระเทียมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าพริก7อย่างของญี่ปุ่นนะครับ
1: มันเผ็ดมากไหมคะ
0: ไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดมาก
1: สีมันจะสวยเนาะ
0: แล้วก็พริกไทยครับ
1: โอเคอันนี้ใช้ผิวมะนาว
0: ผมคิดว่าจะเติมผิวมะนาวสักนิดนึงนะครับแต่งกลิ่น
1: แค่นี้ก็พอแล้วมั้งตัวมายองเนส
0: ใช่ครับอันนี้ไม่ถึง1ช้อนด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ตอนทำก็คือ
1: มี
0: เต้าหู้มันจะได้มีแมสขึ้นมาไม่อร่อยบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังแก้ได้
1: แต่น่าจะโอแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นของตัวขมิ้นเริ่มมีรสของพริกนิดนึงค่ะ
0: อันนี้เราเรียบร้อยนะคร
1: ับแล้วเดี๋ยวก็จะเรียงผักขนมปังเป็นเหมือนแซนด์วิช
0: ใช่ครับผมใช้ผักชีนะครับวันนี้อันนี้ขนมปังนะครับคุณหมอเรียบร้อยแล้วร้อนนิดนึง
1: อ๋อสีสวยเลยค่ะ
0: ครับผมร้อนๆแล้วด้านนี้ไว้ด้านนอกนะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้เราวางไว้ข้างบนแล้วก็ผักสลัดนะครับ

0: ณีของยาที่จะใช้รักษาโรคเกาต์เนี่ยมันจะมีหน้าที่สำหรับการลดกรดยูริกในร่างกายบางคนเนี่ยคืออาจจะกินแล้วพอยูริกลดแล้วก็หยุดกินหรือว่าหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าไม่เป็นอะไรจริงๆแล้วช่วงที่อาการของโรคเกาต์จะกำเริบเนี่ยจะเป็นช่วงระยะที่ระดับยูริกในเลือดมันมีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะบางทีเนี่ยแค่มันลดลงเร็วๆก็ทำให้เป็นขึ้นมาได้หรือจากตอนที่มันต่ำๆแล้วสูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้อาการของโรคกำเริบขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเขาจะให้กินยา2ชนิดตัวนึงก็คือช่วยลดกรดยูริกอีกตัวนึงเนี่ยจะช่วยในลักษณะที่ว่าลดอาการเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาคุณหมอเขาให้ยาเนี่ยถ้าไม่เข้าใจถามแล้วคุยกันดีๆเลยค่ะเพราะว่าหลายๆเคสเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นซ้ำบ่อยๆส่วนนึงเป็นเพราะยาส่วนนึงเป็นเพราะไม่ทราบว่าควรจะปรับพฤติกรรมยังไงวันนี้เรานำเสนอในส่วนของเรื่องของการปรับพฤติกรรมอีกส่วนนึงที่เกี่ยวข้องกับยาเนี่ยอาจจะต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลด้วยนะคะ
1: ก็เสร็จเรียบร้อยครับคุณหมออันนี้ก็เป็นทางเลือกให้กับคุณเหนอนะครับว่าสามารถเอาไปอะแดปต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับผม

0: ครับอาจารย์ครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับที่เราทำเป็นของว่างสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไปในตัวนะครับเป็นแค่แนวทางก็สามารถไปอะดัปต์ใช้ได้
1: ได้ค่ะ
0: ส่วนจานหน้าครับเราทำอาหารที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงหน่อยนะครับจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่ครับ

0: อนนี้เรามีของเพียบเลยครับสำหรับเมนูต่อไปอันนี้เราเน้นไปที่แอนทีออกซิแดน
1: ต์ใช่ค่ะทั้งหมดนี้แบบต้องบอกว่าเป็นอาหารที่มีโลพิวรีนนะคะหรือว่าเหมาะสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์นะคะที่สำคัญเนี่ยเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยในกรณีที่คนไข้มีการอักเสบนะคะแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยเดี๋ยวต้องขึ้นกับว่าเชฟจะทำยังไง
0: ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อนเลยนะครับเริ่มอย่างแรกสุดก็คือเราจะทำตัวแฮกกราโนล่าครับเป็นเกรนนะครับหรือพูดง่ายๆภาษาเข้าใจง่ายๆที่สุดคือทำเป็นธัญพืชเอาถั่วสับหยาบนะครับแต่นี้เป็นถั่วดิบนะครับ
1: อันนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่มันจะมีพวกไฟเบอร์เยอะนะคะอันที่สองเนี่ยจะมีน้ำมันอยู่ด้วยในกรณีของคนถ้าเกิดอยากจะลดน้ำหนักก็อาจจะปริมาณพอสมควรนะคะคือน้ำมันที่มีอยู่ในถั่วเนี่ยจะเป็นน้ำมันชนิดที่ดีนะคะคล้ายๆกับตัวที่อยู่ในน้ำมันมะกอกค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวจะน้อยหน่อยสุดท้ายในนี้จะมีพวกวิตามินอีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเหมาะนะคะในกรณีที่ทำอาหารสุขภาพ
0: บอกมาเป็นข้าวโอ๊ตครับ
1: โอเคค่ะ
0: ครับ
1: ไฟเบอร์เยอะค่ะ
0: หมอว่าดีผมจะใส่เยอะนะครับผมที่เราจะใส่ต่อไปก็คือน้ำผึ้งนะครับนิดหน่อยมิกซ์ครับผมมิกซ์เลยนะครับ
1: นึกถึงตอนเวลาทำคาราเมลคอนเฟกต์เลยอ
0: ่
1: ะ
0: คล้ายๆกันเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมจะเติมลงไปนะครับก็คืออันนี้เป็นอบเชย
1: ค่ะครับอบเชยก็มีคุณสมบัติในส่วนที่จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยในเรื่องของการนอนได้ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่แนะนำให้ไปซื้ออบเชยกินแต่เราแนะนำว่าให้ผสมลงในอาหารทานนะคะมันช่วยเรื่องกลิ่นค่ะใช
0: ่โอเคนะครับตรงนี้เรามีถั่วทั้งหลายแหล่นะครับน้ำผึ้งนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็
1: ถ้าจะให้กรอบต้องไปอบเน
0: า
1: ะ
0: ต้องอบครับเดี๋ยวกำลังจะเอาเข้าไปอบนะครับผมทั้งหมดตรงนี้เราใส่ถาดไว้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอบที่อุณหภูมิ180องศานะครับใช้เวลาประมาณ 8-10 นาทีนะครับ
1: ทำไมเราไม่ใส่ไปทีเดียวเลยอะคะ
0: เพราะว่าพวกนี้สุกแล้ว
1: อ๋อโอเค
0: ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของผลไม้ครับเริ่มจากกีวีก่อนฟรุตสลัดเป็นอะไรที่ง่ายนะครับเราเลือกตามใจเรา
1: ผลไม้ที่ชอบและตามฤดูกาล
0: ไปเต็มที่ครับก็คือเราชอบอะไรก็ใส่ค่อนข้างจะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับคุณหมอเราวางแล้วก็แค่นี้พอแล้วนะครับผมจะใส่ทุกอย่างรวมกันเลยนะครับอันนี้รบกวน
1: แกะ
0: ครับผมแล้วก็จัดการสับปะรดก่อนครับครับลูกเล็ก
1: ใช้พูแลดีไหม
0: น่าจะเป็นพูแล

0: หมอครับในเรื่องของพิวรีนที่มีอยู่ในผักผลไม้เนี่ยมีตัวไหนที่ทานได้ทานไม่ได้หรือว่าในผลไม้มีพิวรีนที่ชนิดไหนมีมากชนิดไหนมีน้อยมีไหมครับพวกนี
1: ้เอาแยกก่อนเนาะถ้าเป็นผลไม้เนี่ยจริงๆพอทานได้นะคะในกรณีที่เราต้องการจะลดพิวรีนเนี่ยเราเลือกผลไม้ได้อะโวคาโดอาจจะเป็นอันนึงที่มีพิวรีนเยอะนิดนึงนะคะส่วนถ้าในกรณีของผักเนี่ยที่ต้องการก็จะบอกว่าผักทอดยอดหรือว่าเป็นพวกหัวคือบริเวณยอดมันนะคะพิวรีนมันจะเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ DNA เพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตมักจะมีพิวรีนเยอะหลักการเป็นแบบนี้ดังนั้นพวกที่จะเป็นพวกหัวพวกที่เป็นพวกถั่วพวกที่มันเป็นพวกตระกูลเนี้ยก็จะมีปัญหานิดนึงคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะมันพิวรีนเยอะนะกินแล้วมันจะทำให้ยูริกขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนก็อาจจะแบบเถียงในใจเล็กน้อยว่าเนี่ยทำไมเลือกถั่วเลือกอะไรมาเยอะจังเลยแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรีนที่มาจากพวกผักผลไม้เนี่ยค่ะหรือว่าพวกพืชเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยทำให้ระดับยูริกในเลือดสูงมากนักเพราะฉะนั้นยังพอทานได้อยู่
0: ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าจริงๆแล้วพิวรีนไม่ใช่
1: ปริมาณพิวรีนไม่ใช่ตัวเดียวที่จะบอกว่าจะทำให้ยูริกในเลือดสูงไหม
0: โอเคเป็นตัวแปรเฉยๆ
1: ใช่บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าการจัดการกับพิวรีนอาหารที่เป็นพิวรีนเนี่ยจัดการได้ไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่กินเพิ่มขึ้นก็อาจจะมีปัญหาว่ามันสูงเยอะนะคะพวกนี้ก็อาจจะใช้วิธีการสังเกตแต่ว่าในภาพรวมเวลาที่เราจะแนะนำเราจะบอกว่ากลุ่มนี้พอรับประทานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าจะทานเนี่ยก็อาจจะบอกว่าโอเคแต่ว่าถ้าตัวที่เป็นพิวรีนที่มาจากพวกสัตว์อันนี้ค่ะจะทำให้ระดับยูริกในเลือดมันสูงได้เยอะกว่าเร็วกว่า
0: ครับจริงๆตรงนี้ฟรุตสลัดเราเสร็จแล้วนะครับเพราะเรามีผลไม้เราทุกอย่างละนะครับก็ง่ายๆครับ
1: คลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้อาจจะหล่นได้นะคะถ้าทำที่บ้าน
0: โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะรอให้ตัวกราโนล่าหรือธัญพืชของเราเนี่ยเสร็จ

เดี๋ยวเรามีผลไม้แห้งนะครับเป็นพวกลูกเกดใส่ลงไปเพิ่มได้เลยโอเคครับหมอเรียบร้อยเราพร้อมแล้วนะครับคุณหมอจัด1จานอันนี้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่ไม่มีน้ำตาลเลย

0: เสร็จแล้วครับแค่น
1: ี้
0: ง่ายมากนะครับ
1: เป็นฟรุตสลัด
0: ครับที่มีโยเกิร์ตเดรสซิ่งนะครับซึ่งคือโยเกิร์ตทั่วไปที่หาได้นะครับแล้วก็มีทับทิมท็อปอยู่ข้างบนนะครับผมอันนี้เป็นฟรุตสลัดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ครับผม

0: คุณหมอครับรบกวนชิมเลยครับอันนี้เป็น
1: ฟ
0: ร
1: ุตสลัดของเราอันนี้ไม่เป็นการรบกวนค่ะ
0: นี่ฟรุตสลัดของเรานะครับผมจริงๆแล้วบางคนก็บอกมันก็โยเกิร์ตราดหน้านั่นแหละผลไม
1: ้มันไม่หวานแล้วก็มันมี texture ของตัวการโนล่าทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนมีเป
0: ็
1: นกรอบๆนิดนึง
0: ครับได้เคี้ยวอะไรบางอย่าง
1: ความอร่อยขึ้นกับผลไม้เลย
0: แล้วแต่เราเลือกคร
1: ับ ใช่ถ้าผลไม้สดแล้วหวานนี่ก็โอเคเลยนะคะก็จริงๆอันนี้ทำง่ายนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักด้วยแล้วก็เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์แล้วก็อยากจะย้ำอีกทีนะคะในกรณีใครที่ไปตรวจสุขภาพมาแล้วบอกว่ายูริกในเลือดสูงอาจจะยังไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นโรคเกาต์แต่การที่ยูริกในเลือดสูงเนี่ยการปรับพฤติกรรมอาจจะช่วยทำให้ยูริกลดลงลดน้ำหนักนะคะงดดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เลือกผักผลไม้เป็นหลักในการที่จะรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงพวกเครื่องในพวกสัตว์ปีกนะคะซึ่งจะมีกลุ่มที่เป็นพิวรีนสูงนะคะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะ
0: ครับผมก็เราได้ความรู้เยอะแยะนะครับเกี่ยวกับโรคเกาต์แล้วก็สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงหน้าครับเราไปดูกันว่าอาจารย์ต้นนะครับกับพี่บ๊วยมีรูปแบบการออกกำลังกายที่น่าสนใจอะไรรอพวกเรากันอยู่บ้างนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ
2: วันนี้ครับ
3: ครับ
2: เป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
3: มันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
2: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
3: หนักสิ
2: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ย คือถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงๆ

0: บวยบวยรู้สึกบวยรู้สึกอะไรไหม
1: รู้สึกอะไรพี
0: ่มันร้อนไหม
1: ไม่เนี่ยอากาศลมโกรกจะตายไม่ร้อนเลย
0: พี่เกียมเลยเนี่ยพี่เกียมเลยเนี่ย
1: เออนั่นสิพี่ไปทำอะไรมาทำไมถึงดำอ่ะ
0: รู้สึกไหม
1: เตียงไม่มี
0: เออใช่
1: งั้นผมก็ลำบากอ่ะงั้นไม่ต้องใช้แล้วกันจะได้เท่าเทียมกัน
2: สวัสดีคุณผู้ชมกันนะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ
3: Healthy Friday
1: สัปดาห์นี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับเป็นเรื่องของ TRX ซึ่งย่อมาจาก
0: Total Body Resistance Exercise
1: สุดยอดแค่เชือก2เส้นเท่านั้นเอง
0: ใช่
1: แล้วมันก็ใช้พื้นที่น้อย
0: ใช่
1: มันทำให้เราประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางจากบ้านไปฟิตเนสเอาเวลาที่ต้องรถติดเนี่ยมาออกกำลังกายหุ่นดีกันวันนี้
0: ครับ
1: เป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
0: ก็ถ้าเราเห็นนะครับมันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะนับเหมือนกันนะครับสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
1: ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันต่อเลย
0: ป่ะแบ่งพี่มันก็ได้เฮ้ย
1: วันนี้ครับเป็นมุกตลกของพี่ต้นเลยครับพี่ครับย้ายมันนี่ทำไมครับพี่เพื่อแค่นี้พี่สบายใจเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: มันไม่ใช่ความหมายคือว่าที่เราทำแบบนี้คือ TIS นะครับคุณผู้ชมมันสะดวก
0: ใช่ไปเล่นได้ทุกที่
1: ฮะวันนี้เล่นอะไรครับทำไมมันต่ำจังพี่ต้นจะเล่นยังไงอ่ะอย่างเงี้ยไงอ่ะ
0: สไลด์เราเล่นในส่วนของส่วนบนใช่ไหมอัน นี้ก็เป็นส่วนล่าง
1: lower body
0: ใช่เพราะงั้นมันบางมุมบางท่าเนี่ยมันอาจจะต้องให้อยู่ในต่ำๆนิดนึง
1: เริ่มต้นจากอะไรครับ
0: ครับขาก่อนเลย
1: ขาครับ
0: ครับเรามาดูนะครับปกติเราเล่นสควอทใช่ไหม
1: ครับ
0: เราใช้บาร์เบลดัมเบลเราใช้เครื่องตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้ตัว TRX ได้นะครับ
4: เพื่อใช้การย่อตัวลง
0: นะครับ
1: ย่อตัว
0: ย่อเหยียดสะโพกไปแขนเหยียด
1: TRX นี่คือบางท่าก็ทำให้หนักมากขึ้นบางท่าก็ทำให้เบาขึ้น
0: ใช่เพราะมันช่วยประคอง
1: อย่างนี้ถือว่าเบาเพราะมีประคอง
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดบางคนที่เขาไม่สันทัดเนี่ยบอกให้เขายืนย่อฝ่าก่อนฝ่าก่อนฝ่าให้เขายืนย่อ
1: ไม่ฟาดหน้า
0: ไอ้เขายืนย่อใช่ไหมครับบางคนเขาเฮ้ยเขาย่อไม่ได้ uh-huh. ย่อแล้วมีความรู้สึกว่าเข่าเคลื่อนไม่เท้าย่อแล้ว uh-huh. จะล้มมั่งจะหงายท้องมั่งฮะแต่พอมันมีตัวนี้เอามาดิ
1: เอาพี่อย่าปล่อยนะ
0: นะครับมันช่วยประคองได้นะ uh-huh. มันช่วยรักษาเรื่องของสมดุลให้ง่ายขึ้นได้นะครับแต่ในทางกลับกัน
1: ครับผม
0: ถ้าเราต้องการทำให้หนักขึ้นเราก็สามารถที่จะนะเปลี่ยน
1: อ๋อขาเดียวได้น
0: ี่ใช่ฮะมันก็ช่วยประคองได้อีกนะฮะแต่เราจะทำด้วยความมั่นใจมากขึ้น
1: uh-huh.
0: นะครับมั่นใจมาก
1: ทำให้เสียสมดุลซะ
0: ใช่เอาละมาลองทำดู
1: ถ้าเกิดสควอทปกติเราเล่นเราจะลงได้ประมาณแค่นี้เพราะมันหนักละแต่ถ้าเกิดอันนี้มันลึกกว่าเดิมอีกมันทำให้กล้ามเนื้อเราลึกขึ้น
0: ครับแล้วก็เรามั่นใจที่จะย่อได้มากขึ้นใช่ไหมเพราะเรามั่นใจขึ้น
1: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
0: หนักสิ
1: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ยคือถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงมัน
0: เอาขาเดียวขาเดียวลองดู
1: โอ้โห
0: เป็นไง
1: โอเคให้ลองละขาเดียวหนัก
0: เออลองขาก่อน
1: อาร์ตหน้าอาร์ตฟินมากเลย
4: มีความสุขมีความสุขกับการออกกำลังกายแล้วถ้
0: าใช่ได้
4: ให้ยากขึ้น
0: แล้วก็ลองยกขาข้างนึงครับเหยียดขาไปประคองย่อเหมือนเดิมขาเหยียดไปเข่าเหยียดไปขาที่ข้างที่ยกย่ออืม
1: หนักนะหนักอันนี้ถ้าเกิดผมมองว่าถ้าเกิดเล่นขาเดียวเนี่ยปกติถ้าสควอทเราเล่น2ขาจะได้ก้น
0: ใช่
1: ได้ต้นขา
0: ครับ
1: แต่พอเล่นขาเดียวมันจะได้ควอทได้เซฟด้วย
0: ใช่เน้นมากขึ้น
1: ท่าต่อไปครับ
0: ท่าต่อไปมาเรามาดูนะครับท่าที่2นะครับก็จะคล้ายกับก้าวย่อใช่แต่เราให้ยกเข่าประคองก่อนนะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับข
1: ึ้
0: น
1: ว้าว
0: นะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับขึ้น
1: อันนี้ลักษณะเหมือน

0: างมันจะไม่เหมือนกางเกงล้างนะกางเกงล้างมันจะเจ็บก้นหน่อยนึงโอ้โหพูดถึงแล้วถ้าเกิดดูจากบอดี้ของน้องอาร์แล้วเนี่ยเขาเป็นคนที
1: ่ย่อและแขนยาว
0: โลเวอร์คือโลเวอร์บอดี้ใหญ่นะ
1: ใช
0: ่ไหมใช่ไหม
1: ใช่
2: ใช่ขาใหญ
0: ่แต่ไม่ค่อยเล่นขาด้วยใช่ไหม
2: นานๆทีครับ
0: เพราะอะไรครับเล่นแล้วกลัวขาใหญ่ไหม
2: ใช่ด้วยครับเพราะว่าโดยกรรมพันธุ์นะฮะเพราะว่า
0: จริงๆแล้วพี่ต้นครับคือถ้าเกิดคนที่โลเวอร์คือผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะเขากลัวขาใหญ่แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเล่นแบบนี้ TRX เนี่ยมันแทบจะมันเหมือนมันเป็นเอนดูรานอ่ะเป็นความอดทนช่วยให้กระชับแล้วลดขนาดด้วยไหมครับพี่ต้น
1: ใช่ใช่พอมันกระชับขึ้นมันก็จะดูเหมือนกับว่ามันเล็กลงฮะจากที่ปกติที่เราเจอในกรณีอย่างเมื่อคู่คือเราทำทีละขาใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะทำสลับข้างได้นะครับมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็จะซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมเราทำสลับนะครับไล่สลับนะครับย่อสลับนะครับไล่สลับ
0: ลองดูซิว่าอาร์ตเป็นไง
1: ย่อสลับมา
0: อาร์ตมาครับอาร์ตมองพี่เคืองๆมีอะไรเปล่าม
1: าแล้วก้าวย่อก้าวย่อดึงขึ้นวางก้าวดึงขึ้นแขนเหยียดด้วยแขนเหยียดไปไม่ต้องมองข้างไว้ยืบแขนมือประคองดึง
0: เข้าใจอาร์ตมากเลย
1: ดึงลง
0: สลับแล้วจริงๆต้องยกขาก่อน
1: ยกเข่าก่อน
0: ยกเข่าก่อน
2: โอเคครับ
1: ยก
0: แต่พอเริ่มสลับปุ๊บสมองเริ่มไม่สั่งการแล้วสมองเริ่มเหนื่อยแล้วเข่ายกเข่าก
1: ันยกเข่าเหยียดย่อ
0: ขาแตะพื้นได้โอเค
1: ยกเข่าย่อ
0: เมื่อกี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนพี
1: ่ก็เป็นส่วนล่างเลยนะครับก็ไล่ในสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับเพราะถ้าเราดูมันมีเรื่องการเหยียดสะโพกมีการพับสะโพกนะพับสะโพก
0: แล้วยกขึ้นมาน
1: ะครับย่อมีทั้งส่วนของขานะครับต้นขาหน้าหลังนะคร
0: ับ สะโพกหน้าหลัง
1: ครับผม
0: กระชับเลยสิครับเนี่ย
1: ใช่
2: ครบแล้ว
0: ครบแล้วคือไม่อยากเล่น
2: มันถึงครบทุกส่วน
0: ถามพี่ต้นก่อนว่าถ้าเกิด upper กับ lower body ครับ TRXอันไหนหนักกว่ากัน
1: โดยหลักทั่วไปเลยจริงๆแบบคนเรามักจะคุ้นเคยในเรื่องถ้าเป็นเรื่องของแรงต้านเนี่ยเรามักจะคุ้นเคยเรื่องของส่วนบน
0: ข้างบนมากกว่า
1: เพราะงั้นพอส่วนบนปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราคล่องกว่าเราง่ายกว่าทำแล้วดูมีความรู้สึกว่าง่ายกว่านะครับมันเลยทำให้มีผลกันในช่วงล่างว่าเวลาเล่นทุกครั้งโหมันเหนื่อยมากเลยใช่ไหมทำไมมันถึงเหนื่อยเพราะถ้าเราดูจริงๆโอ้โหมันห่างจากตัวหัวใจมากเพราะงั้นเวลาและตัวนี้กล้ามเนื้อมันใหญ่ด้วยนะครับกล้ามเนื้อค่อนข้างหลากหลายมากทั้งต้นขาทั้งสะโพกเพราะเวลาทำทุกครั้งมันจะมีความรู้สึกโอ้มันเหนื่อยงั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยมีความรู้สึกโอ้ถ้าเล่นพวกนี้มันเหนื่อยมันยาก
0: ไปท่าต่อไปเลย
1: ท่าไปเราคราวนี้เราให้นอนมั่ง
0: นอนเอาสิน
1: น้องครับน้องให้แขกนอนครับ
0: ให้แขกนอน
1: ครับ
0: แขกครับปูเตียงเรียบร้อยแล้วครับ
1: โอเคเรามาก่อนนะครับ คราวนี้เราเท้าสองข้างนะครับสอด
0: นอนยังไง
1: นอน
0: คว่ำหรือหงาย
1: นอนหงายครับศีรษะด้านนู้นครับเท้ามาด้านนี้นะครับถ้าเราเห็นนะครับไอตัวที่จับเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันละ
0: อันนี้จะเล่นกล้ามเนื้ออะไรครับ
1: ส่วนของสะโพกต้นขาแล้วก็หลังช่วงล่างนะครับ
0: โอเค
1: เพราะงั้นในเรื่องของการจับมันก็จะมีแตกต่างกันถ้าเมื่อไหร่เราใช้เท้าส่วนใหญ่เราจะมาเกี่ยวคล้องกันตรงสายนี่ละ
0: เพราะถ้าเรานิ้วคงจับอันนี้ไม่ได้ไม่ถึง
1: ใช่เพราะงั้น
0: เราวางไว้นะครับ
1: นะครับง่ายๆนะครับมือสองข้างอยู่ข้างสะโพกนะครับยกสะโพกขึ้นเกรงต้นขาด้านหลังยกสะโพกขึ้น
0: อ๋อนี่
1: ใช่
0: มันต่างกับคือปกติแล้วมันจะมีท่านี้เดี๋ยวให้ดูก่อนท่าที่เราคุ้นเคยกันนอนอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้จะนอนอย่างนี้แล้วก็
1: ยกขึ้นเหมือนกัน
0: อันนี้ต่างจาก TRX เป็นไงครับ
1: ใช่ครับถ้าแตกต่างก็คือ TRX มันจะช่วยประคองใช่ไหมประคองการประคองเนี่ยมันได้ทั้งทำให้ง่ายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นยากขึ้นนี่คือเนื่องจากว่าขวาซ้ายเราต้องพยายามออกแรงให้มันเท่ากันเพราะว่าตัวสายนี้มันจะเคลื่อนที่ได
0: ้
1: ถ้าเราดันขวามากใช่มันก็จะไม่ได้สมดุล
0: ไม่สมดุล
1: เพราะงั้นมันจะต้องพยายามให้ขวาซ้ายต้องออกแรงให้เท่ากัน
0: คุณผู้หญิงครับท่านี้ที่เขาทำกันทำบนเตียงนี่กระชับสุดๆพอทำอย่างนี้ก้นจะกระชับมันเหมือนขมิบด้วยขึ้นไปแล้วขมิบด้วย
1: สะโพกต้นขาด้านหลังนะครับ
0: คือเป็นระคางช้าแบบนี
1: ้แล้วก็หลังช่วงล่าง
0: พี่ทำให้ดูนะอาร์ต
1: ขึ้นยกมือประคองครับยกสะโพกขึ้นขึ้นแล้วลงนะครับสลับสิบครั้ง
0: อันนี้คืออาร์ตบอกว่าสบายๆแต่ที่หยีตานี่คือแดดเข้าตานะครับไม่ได้หนักอะไร
1: สามดีครับขึ้น
0: ที่เม้มปากนี่รู้สึกว่ามันเอ้ยมันมีฝุ่นเฟินเข้าว่ากันฝุ่นจะเข้าปากด้วย
1: น
0: ี่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยสบายมากนี่เขย่านี่คือ5 5มุกพิธีกร5ไม่มีเหนื่อย
1: 9ยกขึ้นอีกนิดนึง10โอเคพักก่อน
2: เหนื่อยตรงที่ว่า

0: เหมือนแบบมันต้องเกรงทั้งตัวฮะ
1: เหรอมันจะเท่าไหร่กันเชื่อเธอไป
2: นี่
3: ดูลุงเขา
1: ฮะลุง
0: อย่างเงี้ยครับ
3: ครับ
0: อย่างเงี้ยครับ
3: ครับไม่ใช่ครับ
1: คุณไม่ได้สนใจดูเขาเลยนะครับเมื่อกี้เอามายกขึ้นหน่อยครับขึ้นอีกนิดนึงดีครับนะครับโอ้นะครับขึ้นแล้วลองค้างไว้ขึ้นแล้วค้างไว้การค้างไว้มันก็ได้อีกแบบนึงนะครับลักษณะของการค้างไว้นะครับพยายามค้างไว้นิดนึงยกขึ้นหน่อยค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับ
4: พี่ครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคุณผู้ชมนะครับไม่ค้างได้ทั้งวันนะคร
1: ับ อ้าวลงมา
4: โอเคมันแตกต่างจากอันนี้ครับจากท่าปกติที่เราเล่นกันคือมันจะได้ที่ผมแอนธรรมดาท่าเนี้ยแอนธรรมดาปุ๊บมันจะได้แค่ก้นรู้สึกว่าฟีลลิ่งน้ำหนักมันอยู่ตรงนี
1: ้
4: แต่พอเราวางขานี่ปุ๊บเราเพิ่มระยะมากขึ้นมุมมันเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปุ๊บมันได้ยาวมาถึงตรงนี้เลย
1: ขาด้านหลัง
4: ขาด้านหลังเลยแล้วพอยกขึ้นสูง
1: แอนปุ๊บ
4: เป็นโลว่าแบ็คเลยเป็นหลังส่วนล่างแล้วยิ่งค้างไว้นี่คือเคล็ดลับเลยมันทำให้เราเก่งมากยิ่งขึ้น
1: ครับผม
4: ใช่แต่มันก็ไม่ได้หนักขนาดแบบหน้าตาโอเวอร์เหมือนน้องอาร์ตพี่ว่าอาร์ตโอเวอร์ไปหน่อย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวของบวยพี่มีแถมให
4: ้
1: เนื่องจากว่าบวยนี่เป็นทีมชาติเก่านอนเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่บวยยกนะครับบวยพยายามงอเข่าดึงส้นเท้าเข้าหาสะโพกด้วยยกสะโพกดึงงอเข่าส้นเท้าดีมากครับบวย
4: นี่มันเหมือนท่านี้เลย
1: ไปไหนครับ
4: มันเหมือนนี่เหมือนอันนี้เหมือนนี่ท่า
1: ใช่มาดิ
4: ฮะ
1: กลับมาก่อน
4: จังหวะหนึ่ง
1: ยกขึ้นงอส้นเท้าหาสะโพกดีครับ
4: ส้นเท้าก
1: ลับมา
4: คือเก่งลักษณะคือลักษณะเหมือนอย่างนี้ครับให้เราเก่งส้นเท้าไว้เก่งส้นเท้าเข้ามามันจะเข้ามาปื๊ดความรู้สึกมันจะเหมือนได้ยินเสียงอันหนึ่งคือจื้อ
1: ครับ
4: มันจะจื้อ
1: ผู้ชมยังเห็นไม่ชัดครับ
4: พี่ครับต้นเอาจริงนะเมื่อวานผมเพิ่งเล่นขามาต่อไป
1: คราวนี้เราเริ่มลงมาส่วนของแกนลำตัวแล้วนะครับคราวนี้เราอาจจะให้นอนคว่ำนะครับลองนอนคว่ำดู
2: นอนคว่ำ
1: ท่านี้จริงๆแล้วอาร์ตอาจจะเคยทำอยู่แล้วนะครับ แต่เราลองมาดูว่าถ้าเราใช้ตัวนี้ด้วยแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ
4: อันนี้คืออะไรแพนกิ้งครับ
1: แพนกิ้งครับใช่ตัวเหยียดยืดนะดัน
4: ที่มันยากเพราะว่างี้ครับพี่ต้นมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะมันควบคุมสมดุลยาก
1: ใช่เพราะขวาซ้ายใช่ไหมเราต้องพยายามประคองให้อ้าว
4: เฮ้ยเขาคุยกันอยู่ให้เกียรติรายการด้วย
1: อย่างปกติเราวางกับพื้นเนี่ย
4: ค
1: ือบางทีเราไม่รู้ตัวเองไงว่าข้างที่เราถนัดเนี่ยเราออกแรงเยอะเกินใช่ไหมเราออกแรงมากกว่าอยู่แล้วแต่พอมาอยู่บนเนี้ยปุ๊บมันทำไม่รู้เลยใช่มันต้องพยายามทำไงให้สองข้างมันได้สมดุลต้องออกแรงให้เท่ากัน
4: โอเค
1: เพราะถ้างั้นตัวมันก็จะเอียงไปเอียงมา
4: อ๋อมันจะยากขึ้น
1: ใช่อ้าวไหน
4: เริ่มเลยครับปั้นมา
0: เอาไปสองรอบนี้ไม่เริ่ม
4: เมื่อกี้คุยกันอยู่พูดถึงประโยชน์อยู่อ่านครับเมื่อกี้พูดถึงประโยชน์อยู่ครับ
1: แล้วตัวลองทำให้ดูลองค้างไว้สัก15วิแล้วกัน
4: 30แล้วกัน
1: 30แล้ว
4: 1
1: มา
4: 2
1: ตัวตรงๆแขนดันให้สุดเลยยืดยืด
4: ถ้าตัวสั่นแบบนี้ถือว่าหนักนะ4
1: มา
4: 5
1: ดีมาก
4: 6
1: นี่สั่นไปหมดแล้วนะเนี่ย
4: หรือว่าน้องก็จะของเข้า
1: ฮะ
4: เข้าอะไรป่ะ
0: ไม่ไหวแล้ว
1: ลงมาแล้ว
0: ไม่ไหวแล้ว
1: ลงมาแล้ว
4: ฮะ
0: น้องผมไม่ไหว
4: ผมให้น้องอาร์ตหน่อยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับฟีลลิ่งเล่นกล้ามท้องเมื่อกี้แตกต่างจากเอาแพนกิ้งธรรมดาที่เอาขาแตะพื้นไหม
2: ถ้าแตะพื้นไอเนี้ยเราจะต้องควบคุมครับเพราะมันเหมือนกับว่ามันพื้นมันไม่มั่นคงมันสาย
4: เพราะว่าเราเกร็งด้วยเราเกร็งด้านข้างปกติกล้ามท้องแพนกิ้งเราจะเกร็งแค่ส่วนนี้ตรงกลางแต่พอเริ่มมันไม่สมดุลปุ๊บเราก็ต้องเกร็งด้านข้างด้วยม
2: ัน
4: ใช้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
2: ใช่
4: แล้วไงต่อครับ
2: มันก็จะยากขึ้นตรงที่ว่าถ้าสมมติเราวางกับพื้นตัวมันก็จะเฉียงขึ้นน้ำหนักก็จะน้อยแต่พอยกขึ้นมันก็จะหนักขึ้นเหมือนที่อาจารย์บอกครับยิ่งยกสูงขึ้นยิ่งหนักขึ้น
4: ฝนตกอันเนี้ยทำไมเหงื่อน้ำเต็มหน้าเลย
1: ถ้าเราไปเลยคล้ายกันยังคงอยู่แพนกิ้งเหมือนเดิมนะครับมาลองทำเหมือนกับแพนกิ้งนะครับตัวอย่ายืดไปข้างหน้าเลยนะครับลองงอเข่าดึงเข่าสองข้างเข้าหาอกพร้อมกันนะครับเหยียดยืดดีครับ
4: ช้า
1: ช้าช้าดึงเข้าหาอกนิดนึงดึงพับสะโพกดึงเข่าดีครับดึง
4: อันนี้คือเราก้นเราต้องโด่งแบบนี้พี่มันอยู่ที่โด่งเข่าเข้ามา
1: ดึงเข่าพยายามดึงเข่า
4: ดูแทบจะไม่ต้องโด่ง
1: อ
4: ยากกว่าไหม
1: ดึงเข่า
4: ตอบพี่ด้วยสิอยากกว่าไหม
0: หนักครับ
4: ลองดูฟีลลิ่งระหว่าง
1: ยกสะโพก
4: เอาก้นสูงกับก้นต่ำอันไหนหนักกว่ากันช่วยบอกพี่หน่อย
1: ยกสะโพกมันจะเป็นอีกท่าหนึ่งแต่นี่เราเน้นที่ดึงเข่าก่อน
4: เน้นดึงเข่า

0: ดึงเข่าก่อน
1: แล้วยิ่งค้างไว้ยิ่ง
0: ช้าช้าช้า
1: ช้าไปหน่อยช่วงนี้ตื้อเนี่ยค้างไว้
0: นะค้างไว้นิดนึงละเอียดยี่กับไป
1: เข่าไม่แตะพื้นนะครับ2โอเค
0: ยี่กับไป
1: 3ดีมากอัด4ดีมากอัด5ดีมากอัด6ดีมากอัด7อัดศิลปศาสตร์ดีมาก3ดีมาเร็วช้าช้าก็ใช้10สุดยอดเป็นไงบ้างครับหูแดง
0: ขอคุยกัน
1: เป็นไงบ้างครับ
2: เหนื่อยครับ
3: เหนื่อยครับ
4: รายการนี้ผมตอบได้คำเดียวเหนื่อย
0: ท่าต่อไปอันนี้ถ้าเราปกติเราอาจจะเคยเห็นว่าคล้ายกับท่าถูพื้นใช่ไหมโรลลิ่งที่กิ้งไปข้างหน้านะครับจะชันเข่าฝั่งนี
1: ้ถ้าเกิดผมเล่นคือของพวกนี้มันอยู่ที่ความรู้สึกนะครับมันไม่ได้อยู่ว่าท่าถูกต้องมันไม่มีท่าที่ถูกหรอกมันจะเริ่มไปแบบนี้ปุ๊บ
0: แคนเดียตาย
1: คือเราเก่งที่ทองหรือเปล่าของผมคือถ้าเกิดเล่นหลังมันจะแอนหลังถ้าเกิดเอากล้ามทองจงโค้งหน่อยเพื่อให้เก่งรอไว้เลยให้มันทำงานรอไว้เลยจริงๆแล้วถ้ามันเบา
0: ไกลก็ใจนี้ก็จะหนักขึ้นไปอีกนะครับไปได้ครับไปได้นี่นะครับไปได้ครับไปได้ครับไปนิดนึง
1: เนี่ยมันจะหนักตรงค้างไว้เนี่ย
0: ค้างไว้ก่อนครับครับ
1: อะไรนะครับฮะว่าไงนะ
0: ค้างไว้ก่อนครับ
1: ค้างไว้โอเคได้ไปว่าลองลองทำดูดีกว่ามา
0: ว่าลองดู
1: โค้งหล่อไปเลยนี่นะฟิลิ่งได้ไหมได้ยัง
5: ได้ครับ
0: ทำไมเอาว่า
1: ผมรอไว้เลยมาตบเหรอเข่งค้างไว้ขึ้นมาละครั้งด้วยไอ้ลงละครั้งด้วย
0: ยืด
1: ค้างเลยลงค้างนั่นแหละนั่นแหละค้างสองทีนะเดี๋ยวพี่นับให้มา
0: อ้าวมา
1: บ้านหนึ่งสองให้เดี๋ยวนับหนึ่งสอง
0: ยืดยืด
1: หนึ่งสองโอเคขึ้นมาสองทีผ่านไปหนึ่งจนถ้าเกิดค่ะไอ้ยังไม่ขึ้นดิเป็นไงบ้างครับน้องอาร์ตเป็นไงบ้างครับ
4: รู้สึกดีครับ
1: นี่น้องอาร์ตทำในขณะที่สาธิตนะครับน้องอาร์ตน้องอาร์ตทำสามท่าเนี่ย
4: ครับ
1: แต่ทำท่าละเซตเอง
0: ใช่
1: ยังสุดแบบนี้ด้วยบอดี้น้องอาร์ตไม่ใช่เป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วนะ
0: คร
1: ับ เป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยยังเหนื่อยขนาดนี
4: ้
1: น
4: ี่
1: คือ TRX มันทำงานเยอะมากเลย
4: ครับผม
1: ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: ตัวโรลลิ่งเนี่ยมันได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างครับ
0: ต้องเป็นตัวคอเอ็กซ์ทั้งหน้าท้องทั้งหลังครับเพราะมันต้องพยายามซัพพอร์ตกันตลอดเวลาที่เราทำไป
1: แต่ถ้าเกิดอยู่ที่ว่าเราจะเน้นหรือโฟกัสที่ไหน
0: ใช่นะครับ
1: ท่านี้นะครับคำว่ามันมีข้อควรระวังด้วยผมอยากให้ระวังอย่างเช่นบางคนกล้ามเนื้อไม่ได้แข็งแรงอยากได้ผลมากๆปุ๊บมันจะเจ็บบาดเจ็บตรงนี้ได
0: ้
1: ข้อต่อไหลเราไม่ได้แข็งแรงตัวเนี้ยมันจะเจ็บไหลได้ปุ๊บเนี่ยแต่ทำไมเล่นกล้ามท้องทำไมปวดไหลจังแสดงว่าเล่นผิดนะครับคือคุณลงเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเพราะว่าแต่ละคนแตกต่างกัน
0: ให้แข็งแรงก่อน
1: สมมติเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าท่านี้ผมเล่นได้ไกลเท่านี้ผมรู้สึกว่าเนี่ยหนักแล้วถ้ามากกว่านี้ปุ๊บไหลผมทำงานแล้วผมไม่เอาเนี่ยพี่ต้นบอกยืดอีกคือเราต้องรู้ตัวเองนะที่สำคัญคือเราต้องรู้ตัวเองท่าต่อไปคืออะไรครับพี่ต้น
0: โอเคครับคราวนี้เราจะกลับมาเหมือนแพงเหมือนเดิม
1: ครับ
0: แต่เราจะมีการอ้อมดึงเข่าออกด้านข้าง
1: ท่าของเราแปลกใหม่อยากให้โปรเฟชชั่นอลจริงๆนะครับคืออย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเกิดเราทำแบบเนี้ยอ่ะอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆนะถ้าแกว่งซ้ายแกว่งขวาอย่างเงี้ยมันก็มีผลว่ากล้ามเนื้อจะ
4: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: หรือว่าถ้าอยู่ที่ระดับความสูงปุ๊บอย่างเงี้ยก็มีผลยิ่งสูงก็ยิ่งจะเก่งท้องมากกว่า
4: ครับผมถูกต้องฮะใช่เลยฮะถูกต้อง
1: แต่ถ้าเกิดเงี้ยมาเพื่อนเงี้ยอันนี้ไม่ควรแก้กันโอเคเก่งได้แล้วครับเริ่มเลยครับ
0: โอเคเราใช้ดึงนะครับลักษณะของตัวดึงเข่าว
1: ่าน
0: ะครับดึงเข่าเข้าหาศอกนะครับดึงเข่าเข้าหาศอกดึงเข้าหาศอกนะครับลักษณะ
1: ค้างไว้ใช่ไหมครับค้างไว้แล้วบอกด้วยว่าได้กล้ามเนื้ออะไร
0: ดึง
1: อันนี้ได้กล้ามเนื้ออะไรครับพี
0: ่ไหน
1: เอาใหม่ผมไม่เห็น
0: ดึงนะครับเป็นลำตัวด้านข้างนะครับตัวหน้าท้องขาสะโพกนะ
1: เอาใหม่ตรงข้างนี้สิครับก้อนฝั่งนี
0: ้ขึ้น
1: ยังไงครับได้เลยได้เลยครับ
0: เป็นลำตัวด้านข้างนะครับขาสะโพกค้างไว
1: ้เ
0: ยืดยืดมาให้น้องลองทำ
1: มา
0: พอแล้ว
1: การค้าง
0: ใช่ดึงดีครับเข้าหาศอก
1: ใช่อันนี้เรียกว่าท่าอะไรครับ
0: ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของตัวแพงแต่มันจะเป็นลักษณะของตัวเซอร์เคิลใช่ไหมหมุนรอบ
1: อันนี้เริ่มใช้ท่าที่ดูนะอันนี้เริ่มใช้แรงเหวี่ยงแล้ว
0: ช้าๆเหยียดก่อนแล้วก็ดึง
1: ไปดึง
0: ดึง
1: เนี่ยแหละนะ
0: เหย เหยียดก่อนแล้วดึง
1: เนี่ยดูนะครับมันเต

0: แตกต่างกันนะครับ
1: เหยียดก่อน
0: ใช้แรงเหวี่ยงกับใช้กล้ามเนื้อนะครับเรามักจะพลาด
1: และ
0: คือร่างกายเราฉลาดมากพอสมองเราฉลาดมากพอที่จะเหวี่ยงมัน
1: เหยียดก่อนแล้วเอา
0: เห็นนะเปลี่ยนเลยนะลองใช้แรงเหวี่ยงดูอ่ะแรงเหวี่ยง
1: โยกไปนี่คือโยก
0: นี่คือแรงเหวี่ยงนะครับจะเห็นได้ว่าคนทำได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดใช้กล้ามเนื้อจริง
1: เหยียดดึง
0: ต่างกัน
1: เหยียด
2: ใช่ฮะ
1: เหยียด
2: ใช่ฮะ
0: เฮ้ยอาร์ตต่างไหมครับอาร์ต
3: ต่างครับต่าง
0: ดังนั้นชมรายการเราแล้วนะเราอยากจะบอกเทคนิคจริง
4: ความเหนื่อยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความยากความเหนื่อยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความยาก
0: โอเคเรียบร้อยน้องอาร์ตได้ลองเล่นเรียบร้อยแล้วทั้ง upper body วันนี้เป็นเรื่องของ lower body ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับ TRX
5: รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการออกกำลังกายครับผม
0: สมมุติถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วเรียบร้อยเราใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ละพี่ต้นครับ
6: ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วตัวนี้พวกนี้อย่างง่ายๆเลยตอนนี้คือหาซื้อง่ายใช่ไหมครับพกพาง่ายสะดวกแล้วก็ถ้าเรามองถึงตัวประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกับการออกกำลังกายรูปแบบอื่นเนี่ยมันสามารถทำได้ใกล้เคียงกับตัวอันอื่นหมดเลยแต่ประเด็นอีกสำคัญอันก็คือว่าเวลาที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเราใช้มันคุ้มค่าไหมนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหซื้อมาแล้วนี่มันเล่นได้ทั้งตัวเลยเล่นอยู่ท่าแล้วฉันก็บอกโอ้โหฉันเล่นตัวนี้แล้ว TRX โอ้ฉันก็เล่นแล้วแต่เล่นอยู่ไม่กี่ท่า
0: ใช้ให้เกิดประโยชน์มากสุดเราได้เห็นแล้วว่ามันเล่นได้ทั้ง upper body แล้วก็ lower body และที่สำคัญครับคือสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าชมแล้วรู้สึกว่าเอ้ย TRX เจ๋งแต่ไม่อยากซื้อเชือกไงครับ
6: ครับมันก็สามารถ
0: เชือกแล้วหาที่ร้อยง่ายๆหาที่ร้อยอันนี้มาเป็นแบบ
6: เอามาช่วยประคับประคอง
0: ผมเชื่อว่าเป็นนี่ก็ได้เป็นท่อ PVC ใส่เชือกมัดธรรมดาไม่มีอะไรเลยครับแค่นี้เลยแค่นี้ก็ออกกำลังกายได้ขอบคุณมากครับ
5: ครับผม
0: ขอบคุณพี่ต้นมากครับที่
6: ขอบค
0: ุ
6: ณครับ
0: ขอบคุณมาก
6: ครับครับ
0: เชิญครับที่พี่ต้นนำความรู้ใหม่ๆมาให้เราเสมอๆ
6: ครับผม
0: เจอกันทุกสัปดาห์ครับกับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: สุดยอดมาลองเลย

0: เดิมเป็นโรคที่เรื้อรังเป็นหายหายมันเป็นสัญญาณนะคะที่บอกว่าตอนนี้ร่างกายเราไม่ค่อยสมดุลเซฟเดิมก็เป็นผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งเป็นผื่นแดงๆมีขุยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นแต่ที่ศีรษะนะคะจริงๆโรคนี้อาจจะพบที่หน้าด้วยคิ้วหน้าผากหน้าหูหลังหูข้างจมูกคือเกิดบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะทั้งหมดได้เลย
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเป็นยังไงคะวันนี
1: ้ผิวหน้าครับจะรู้สึกว่ามันจะแดงๆแล้วก็บางทีก็จะเป็นแบบเป็นสะเก็ดอะครับมันลอก
0: สาเหตุของโรคนะคะอาจจะเครียดอดนอนพักผ่อนไม่เพียงพอภูมิต้านทานต่ำลงเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยไม่สมดุลที่หน้าก็เกิดโรคได้หรือพบว่าผิวแห้งการที่ผิวเราผิดปกติอะค่ะมันก็สามารถจะเกิดโรคได้เป็นผื่นที่ไหนบ้างคะ
1: ก็จะเป็นบริเวณหน้าครับแล้วก็จะมีหนังศีรษะก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอาการโรคเดียวกันหรือเปล่ากับที่มีหลังใบหูเหมือนกันก็จะเป็นลอก
0: ค่ะเดี๋ยวหมอขอตรวจดูนิดนึงนะคะ
1: ได้เลยครับ
0: นี่ค่ะยังมีผื่นลอกที่ข้างจมูกนะคะที่แก้มมีนิดหน่อยดูหนังศีรษะนิดนึงนะคะโทษนะคะ
1: คร
0: ับ หนังศีรษะตรงนี้ก็ยังเป็นอยู่เลยนะคะเซฟเดิมเวลาเป็นอาจจะเป็นประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะดีขึ้นเองได้แต่ถ้าเรามีความไม่สมดุลอยู่นานก็อาจจะเป็นนานกว่านั้นบางคนก็ครั้งนึงอาจจะเป็นถึงเดือนนึงก็ได้กว่าจะหายขาดมีช่วงเป็นมากช่วงเป็นน้อยการดูแลตัวเองสำหรับคนที่เป็นเซฟเดิมที่หนังศีรษะหรือเป็นรังแคเนี่ยค่ะแนะนำแชมพูสระผมแชมพูยาอาจจะมีหลายตัวอย่างเช่นซิลิเนียมซัลไฟด์คีโตโคนาโซนหรือว่าน้ำมันดินหรือว่าซิงค์พลิไทออนนะคะวิธีการสระผมเราก็ควรจะหมักสักนิดนึงค่ะถ้าเราเป็นมากก็ควรจะหมักแชมพูนานนิดนึงแต่ถ้าเราเป็นน้อยเราก็อาจจะสระแค่1นาที2นาทีแล้วล้างออกได้ความถี่ของการสระก็เช่นเดียวกันตอนนี้เรากำลังเป็นรังแคเยอะมากเราก็อาจจะสระถี่วันเว้นวันสระทุกวันก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ค่อยเป็นแล้วเราก็อาจจะสระแชมพูยาสัปดาห์ละครั้งการที่เราใช้แชมพูอย่างใดอย่างหนึ่งนานๆมันก็จะมีความสมดุลของเชื้อโรคอยู่ระดับหนึ่งและเชื้อมันก็จะอาจจะเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนยาสระผมไม่ใช้ยาสระผมซ้ำๆก็อาจจะช่วยทำให้รังแคที่เริ่มจะกลับมาเป็นใหม่เนี่ยหายไปได้การใช้ผลิตภัณฑ์แต่งผมหรือว่าการย้อมผมอะค่ะคงไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเซฟเดิมเพราะว่าหนังศีรษะเรามีปัญหาอยู่แล้วถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์มากๆมันอาจจะมันเพราะฉะนั้นช่วงที่เราเป็นเซฟเดิมอยู่พยายามใช้อะไรให้น้อยที่สุดหรือไม่ใช้อะไรเลยคืออย่างที่เห็นเนี่ยมันเป็นเซฟเดิมเนี่ยมันเป็นผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งซึ่งมันจะเป็นบริเวณที่มันๆทั้งหมดคือหนังศีรษะก็เป็นได้พวกที่มันๆที่หน้าได้ทั้งหมดมันจะเรื้อรังเป็นหายๆนะคะตัวกระตุ้นนี่ก็คือผิวแห้งเครียดอดนอนแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นถ้าเราเป็นเซฟเดิมแล้วมาหาแพทย์ได้รับการรักษาส่วนมากเนี่ยเราก็จะให้ครีมซึ่งอาจจะมีสารสเตียรอยด์ผสมอยู่ในคนที่เป็นนานๆเป็นทีหรือว่าใช้สเตียรอยด์แล้วหายเร็วใช้สเตียรอยด์ได้ค่ะไม่ต้องกลัวแต่ถ้าคนไหนที่เป็นเรื้อรังเป็นบ่อยๆคุณหมอก็อาจจะให้ยาที่ไม่มีสเตียรอยด์ไปทา
1: ครับอาการนี้จะมาสามารถหายขาดเลยไหมครับ
0: คือส่วนใหญ่ถ้าเราปรับพฤติกรรมไม่มีตัวกระตุ้นนะคะ
1: ครับ
0: หลายคนนะคะหายขาดไปเลยเนื่องจากเซฟเดิมเนี่ยถูกกระตุ้นโดยเครียดแห้งอดนอนหรือว่าโดนแดดนะคะซึ่งพวกนี้ทำให้สมดุลเสียไปสิ่งที่เราทำได้ก็คือถ้าเราเครียดอดนอนพยายามลดลงส่วนเรื่องผิวแห้งก็คงต้องใช้ครีมบำรุงอย่าล้างหน้าบ่อยหรือว่าอย่าใช้สบู่ล้างหน้าที่แรงอะค่ะหรือล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นพวกนี้จะยิ่งทำให้หน้าแห้งอันนี้ก็คงจะทำให้โรคที่เป็นอยู่เป็นน้อยลงหรือว่าเป็นห่างออกหรือหายเลยก็ได้ค่ะมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ
2: นี่บ๊วยวันนี้เราเอาปิ่นโตข้าวมากินเองด้วยแหละอยากจะบอกว่าเนี่ยทำเองกับมือเลยนะจ๊ะอร่อยมากกินไหม
3: น่ากินจังเลยแต่เราก็เอามากินเองเหมือนกันน่ะ
2: ปิ่นโตข้าวเหรอ
3: ไม่ใช่อ่ะคือยาเนี่ยแล้วก็เนี่ยแล้วก็นี่เลยอ่ะ
2: โอ้ยตายทำไม ยามันเยอะอะไรขนาดนี้อ่ะบวย
3: ก็คือเราเป็นโรคเรื้อรังหลายอย่างอ่ะนี่นะชุดนี้เลยเป็นโรคหัวใจ
2: หัวใจ
3: หัวใจกัดเธอไม่ได้อ่ะส่วนเนี้ยชุดนี้เลยความดัน
2: เป็นความดันอีกเหรอ
3: ได้เป็นหลงรักเธออ่ะโอ๊ยเธอเป็นโรคใหม่แล้ว
2: ยังจะเป็นอีกเหรอ
3: เป็นโรคภูมิแพ้
2: แพ้อะไร
3: แพ้ความดีของเธออ่ะอยากกินข้าวด้วยเพื่อกินยาทีหลังก็ได้เผื่อกินข้าวด้วยคน
2: ไม่แล้วแกไม่ต้องกินแล้วฉันเปลี่ยนใจ
3: ทำไมอ่ะ
2: ฉันไม่อยากเป็นคนดีอยากเป็นคนเลว
3: อ้าว
2: กินยาของแกไปเลยไม่ต้องกินข้าวแล้ว
3: โหโอ้ยเป็นโรคเรื้อรังมันน่าเบื่อแบบนี้นี่เองอย่างเงี้ยเราต้องกินยาอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตหรือเปล่านะอาจารย์บอยครับ
4: ครับ
3: ผมมีเรื่องปรึกษาครับนี่ครับ
4: โอ้
3: ไอ้ยาเยอะๆแบบนี้ที่รักษาโรคเรื้อรังผมต้องกินตลอดชีวิตจริงไหมครับอาจารย์บอย
4: จริงครับเดี๋ยวก่อนแต่ว่าเรามีวิธีการที่เราจะอยู่กับมันอย่างมีความสุข
3: หมายว่าผมมีความหวัง
4: ใช่ครับ
3: คือแล้วอย่างโรคเรื้อรังมันคืออะไรอาจารย์
4: โรคเรื้อรังเนี่ยครับก็คือเป็นโรคที่เวลาเป็นแล้วรักษาไม่หายขาดนะแต่ก็ขึ้นกับว่ามันเป็นที่ระบบไหนนะเช่นถ้าเป็นที่หัวใจก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคความสูงนะครับหรือโรคหัวใจทั่วไปถ้าเป็นที่ต่อมไรท่ออาจจะเป็นเรื่องของโรคเบาหวานแต่ประเด็นสำคัญก็คือรักษาไม่หายต้องอาจจะต้องรับประทานยาพวกนี้ตลอดชีวิต
3: ถ้าเรากินยาตลอดชีวิตมีความเชื่อว่ามันมีผลต่ออวัยวะภายในทำใ

0: ไตและตับพังจริงไหมอาจารย์
1: จริงแค่บางส่วนเพราะว่ายาที่เรารับประทานอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอาจจะมีบางชนิดที่อาจจะมีผลต่อตับหรือบางชนิดมีผลต่อไตแต่ไม่ใช่แปลว่าทุกชนิดจะมีผลเหล่านี
0: ้นี่อาจารย์คืออย่างคุณพ่อผมเนี่ยเป็นความดันความดันโลหิตสูงกินยาคุณหมอแล้วอาการดีขึ้นพ่อวันนี้พ่ออวดอ้าวลูกเอ้ย
1: ความดันดีละ
0: ความดันดีแล้วพ่อไม่กินยาแล้วนะลูก เราสามารถหยุดยาได้เองไหมอาจารย
1: ์อันนี้เป็นประเด็นที่เราเจอบ่อยเลยนะฮะในคนไข้เกือบทุกรายที่เป็นโรคเรื้อรังเพราะว่าเวลาเรารับประทานยาแล้วเนี่ยยาก็เข้าไปช่วยปรับสภาพอย่างเช่นเป็นความดันโลหิตสูง
0: ขยายหลอดเลือด
1: ยาก็เข้าไปทำให้ความดันโลหิตลดลงแล้วก็ต่ำเข้าสู่เกณฑ์ปกติได
0: ้
1: นะเป็นเบาหวานนะระดับน้ำตาลในเลือดก็ลดลงแต่ต้องไม่ลืมครับว่าเวลาที่เราไปวัดความดันเราไปเจาะเลือดหรือเราไปตรวจร่างกายทั่วไปเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมันปกติเนี่ยมันเกิดจากเรารับประทานยาแล้วยาทำให้มันปกติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราบอกว่าหลังจากที่เราตรวจร่างกายรู้ทุกเราไปติดตามการรักษาแล้วมันเป็นปกติแล้วแล้วถ้าเราหยุดกินยาอะไรเกิดขึ้นครับ
0: กลับมาเหมือนเดิม
1: ถูกต้อง
0: สุดท้ายแล้วถ้าจะหยุดหรือไม่หยุดไม่ใช่เราตัดสินใจเอง
1: ใช่ครับ
0: คนที่ตัดสินใจก็คือ
1: คุณหมอที่ดูแลเรา
0: เป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าเกิดเราปรับตัวเองซึ่งเรากินยาแล้วแล้วทุกอย่างปกติเราก็ปรับตัวเองโดยการเรื่องของการดูแลหันมาใส่ใจเรื่องการกินการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายเป็นไปได้ไหมครับที่สามารถ 0% คือไม่กินยาเลย
1: มีโอกาสเหมือนกัน
0: yes.
1: แต่ต้องเรียนว่าคงไม่ใช่กับทุกคน แล้วก็ต้องอาศัยความเราเรียกว่ามีวินัยและเอาใจใส่กับตัวเองค่อนข้างมาก
0: อาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดเรามีความเชื่อมันไม่สามารถลบล้างไปได้เลยว่ากินยามากๆแล้วกลัวตับไตจะพังเราทำยังไงให้เรามั่นใจว่ามันปลอดภัยครับ
1: ง่ายที่สุดเลยครับก็คือไปติดตามการรักษากับคุณหมอคุณหมอจะมีกำหนดการของคุณหมออยู่แล้วว่าเช่นเวลาเจอรับประทานยาตัวนี้จะต้องติดตามผลการทำงานของตับทุก6เดือนทุก1ปีกินยาชุดนี้จะต้องติดตามการทำงานของไตทุก6เดือนหรือ1ปีหรือแม้แต่ผลเลือดต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปติดตามการรักษากับคุณหมออยู่เสมออยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดผลข้างเคียงในเรื่องของตับหรือไตเนี่ยจะน้อยมากนะครับคือไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะฮะยังมีได้อยู่แต่มันก็จะลดลงเพราะว่าเราสามารถจะตรวจได้เร็วมากขึ้นนะ
0: ก็แสดงว่าคุณหมอติดตามอยู่แล้วไว้ใจคุณหมอเราปฏิบัติส่วนหนึ่งไว้ใจคุณหมอส่วนหนึ่งตัวเลขมันจะบอกอยู่แล้วไม่ต้องกังวล
1: ครับ
0: โอ้สบายใจ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: จริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดเป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้จริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับก็กังวลเพราะว่ามีข้อห้ามหลายๆอย่างมากๆเลยวันนี้มาไขข้อข้องใจกันครับว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างครับมาดูความเชื่อแรกกันครับจริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าเกิดเราบริจาคเลือดไปแล้วคนที่ได้รับเลือดของเราจะกลายเป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วโรคเบาหวานเนี่ยนะครับไม่ติดต่อกันทางเลือดนะครับหากคุณเป็นโรคเบาหวานนะครับแต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำให้ควบคุมระดับน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่า 7% หรือว่าจอดน้ำตาลตอนเช้าก่อนที่จะกินอาหารเช้านะครับไม่เกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรก็สามารถที่จะบริจาคเลือดได้นะครับแต่สำหรับใครที่น้ำตาลในเลือดสูงมากเลยนะครับยังควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีอันนี้ผมก็ไม่แนะนำให้บริจาคเลือดนะครับมาดูความเชื่อที่2กันครับจริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หัวอันนี้

ผมได้ยินมาเยอะมากๆเลยนะครับข้อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วสามารถรักษาหายขาดได้จริงๆถ้าเกิดเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่รักษาไม่หายนะครับแต่เราจะใช้คำว่าคุณสามารถทำให้โรคเบาหวานสงบได้ครับการที่เบาหวานสงบนะครับก็คือสามารถที่จะคงระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนคนที่ไม่เป็นเบาหวานเลยโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยแม้แต่เม็ดเดียวครับวิธีการเดียวเลยครับที่สามารถทำให้เบาหวานสงบได้คือการลดน้ำหนักครับตรงนี้แหละครับทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าเอ้ยฉันไม่ต้องกินยาแล้วโรคเบาหวานของฉันหายแล้วแล้วก็ไม่ยอมมาหาหมอแต่อย่าลืมนะครับถ้าปล่อยให้น้ำหนักตัวกลับขึ้นมาใหม่โรคเบาหวานก็กลับมาแน่นอนครับขอเคลียร์อีกครั้งนะครับเบาหวานรักษาไม่หายขาดแต่คุณสามารถกำหนดให้มันสงบได้ครับมาดูความเชื่อต่อไปครับจริงหรือไม่เป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้โอ้โหอันนี้ผมต้องบอกนะครับว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงมากๆครับโดยส่วนใหญ่นะครับโรคเบาหวานเนี่ยจำเป็นต้องกินยารักษาแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลให้อย่างต่อเนื่องนะครับที่เราน้ำตาลดีเนี่ยก็เพราะว่ายาเขาทำงานอยู่การหยุดยาเองโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์นะครับสามารถทำให้น้ำตาลเนี่ยกลับมาสูงขึ้นมากๆบางคนเนี่ยสูงถึง 2-300 นะครับพอน้ำตาลสูงขึ้นเนี่ยร่างกายจะแปรปรวนทั้งร่างกายเลยครับเลือดกลายเป็นกรดหัวใจทำงานไม่ดีตับไตทำงานไม่ดีอันตรายถึงชีวิตครับเพราะฉะนั้นอย่าหยุดยาเองนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่ร่วมกับโรคเบาหวานนะครับผมมีข้อแนะนำง่ายกินยาให้สม่ำเสมอนะครับตรวจระดับน้ำตาลเป็นประจำและมาตรวจติดตามกับคุณหมออย่างต่อเนื่องนะครับเพียงเท่านี้ถึงแม้ว่าเบาหวานจะไม่สามารถรักษาหายได้แต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกับเบาหวานได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับได้ทุกวัย
1: อาชีพเด็กปั๊มเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนทั่วไปมักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่แต่ปัจจุบันปั๊มน้ำมันในประเทศไทยมีอยู่ทั่วไปและกำลังขยายตลาดอยู่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความต้องการเด็กปั๊มจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้มีจำนวนคนทำงานหรือเด็กในปั๊มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือปัญหาสุขภาพที่ตามมาจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยหรือไม่ติดตามได้ในรายการกับอาชีพเด็กปั๊มน้ำมัน

ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานมีสุขภาพดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับก็เลยแวะมาที่สถานีบริการน้ำมันหรือง่ายๆก็คือปั๊มน้ำมันนี่แหละครับพอแวะปั๊มปั๊บจะเติมน้ำมันก็ต้องอาศัยน้องๆพนักงานบริการครับเรียกง่ายๆก็คือเด็กปั๊มครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าเด็กปั๊มทุกคนนั้นจะทำงานได้อย่างมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ต้องวิธีการของเขาครับวันนี้มารู้จักกับอาชีพนี้และวิธีในการดูแลตัวเองในแบบของน้องๆกันครับกับWork with a healthy life ครับ

0: ผู้ชมครับในบ้านเรานะครับเรียกได้ว่าถนนแทบทุกสายเนี่ยก็จะมีสถานีบริการน้ำมันหรือว่าปั๊มน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมากนะครับและเมื่อมีปั๊มน้ำมันเยอะแน่นอนครับแต่ละปั๊มก็ต้องมีพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอาชีพนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายและเสี่ยงอันตรายอย่างที่เราคาดไม่ถึงครับวันนี้จะมารู้จักกันกับอาชีพเด็กปั๊มกันครับสวัสดีครับเปี้ยวสวัสดีครับถามเปี้ยวก่อนดีกว่าทำงานมานานหรือยัง
1: 2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วเด็กปั๊มนี่ถามจริงๆว่าต้องอยู่เป็นเวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็ตีห้าถึงห้าโมงเย็นค่ะ
0: อ๋อแล้วแต่กะ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเปรี้ยวคือแปลว่าเป็นกะเช้า
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือห้า
1: ตีห้าโมงถึงตีห้าค่ะเป็นกะที่สอง
0: ค่ะอ๋อกะหนึ่ง12ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะอ
0: ยู่ทั้งวันเลยสิ
1: ค่ะเราแต่ว่ามีโอทีด้วย
0: ก็อยู่กันไปแต่ละวันเนี่ยเปรี้ยวต้องดูแลเติมน้ำมันให้รถแต่ละคันวิ่งผ่านไปผ่านมาเชื่อเลยว่าถนนแต่ละเส้นก็ไม่เหมือนกันถูกไหมบางเส้นคนเยอะก็เติมมันทั้งวันเลยแต่ช่วงเวลาบางช่วงก็คนน้อย
1: แล้วแต่ช่วง
0: เติมเยอะสุดวันหนึ่งเคยเติมกี่คันเคยนับไหม
1: ไม่เคยนับค่ะ
0: คร่าวๆคร่าวๆ
1: ประมาณสัก100คันได
0: ้ร้อยคัน
1: ใช่ค่ะก็มีเยอะค่ะ
0: โบเข้ามาจอดบอกเขาไปเนี่ยปิดปิดปิดปิด
1: ใช่ค่ะ
0: บอกอ่ะสเต็ปแรกต้องไงฮะ
1: ก็จะพูดว่าซักโต้สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เ
1: ติมดีเซลหรือเบนซินดีคะ
0: ประ มาณ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเบนซินเบนซินรุ่นไหนใช่ไหมฮะ
1: ม
0: ี
1: เบนซิน95ค่ะ
0: 95โซฮอล์91อีโอเยอะแยะมากมาย
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมซึ่งก็ต้องเติมให้ถูกต้อง
1: ค
0: ่ะในการเติมน้ำมันเชื่อว่าต้องมีการฝึกฝนเพราะทุกอาชีพต้องมีกฎระเบียบ
1: เขาก็มาอบรมค่ะอ
0: ยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ระเบียบของพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรบ้าง
1: มีทั้งให้บริการลูกค้าจะถามทักทายลูกค้าเพื่อถามลูกค้าว่าเช็คอะไรพวกนี้ไหมคะจะไปเช็คให้เขาแต่บางคนเขาก็ไม่เช็คค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องให้บริการแต่ก็ต้องมีเรื่องของระเบียบในแง่ของการเติมน้ำมันด้วยมีไหมครับที่ว่าก่อนที่จะกดอะไรทำยังไงมีความปลอดภัยไงบ้าง
1: ก็เราก็จะกดตัวเลขถ้าเราไม่กดถ้าเขาสั่ง 1,000 เราไม่กดมันก็จะเลย
0: อ้าวเลยทำไงอ่ะถามจริง
1: เลยแล้วก็ต้องขอลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ให้แล้วก็ต้องรับผิดชอบเอง
0: เฮ้ยจริงหรือเปล่า
1: ลูกค้าใจดีก็จะให
0: ้เราก็อยากที่จะให้ลูกค้าเติมแบบเต็มถังเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมแต่ลูกค้าบางคนอ่ะจะมีงบมาแค่นิดเดียว500บ้างพันหนึ่งบ้าง
1: เขาก็ไม่มีตังค์ถือมาเขาก็จะมีแต่บัตรอะไรอย่างนี้มา
0: อาจจะต้องรับผิดชอบเองบ้าง
1: รับผิดชอบเองบ้าง

0: สัยอย่างนึงครับก็คือว่าพอเวลายืนตรงนี้แล้วเนี่ยพี่ยังรู้สึกว่ามันได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะ
1: ได้กลิ่นน้ำมัน
0: กลิ่นอะไรอะคะ
1: กล
0: ิ่
1: นน้ำมันค่ะน้ำมันเบนซินนะคะ
0: หรอมันจะยังไงมันก็มันปิดเรียบร้อยนี่
1: ปิดเร
0: ีย
1: บร้อยม
0: ัน
1: ก็จะได้กล
0: ิ่
1: นออกมาค่ะ
0: แปลว่ามันก็ยังมีไอระเหยออกมาเพราะตอนที่เราเติมไป
1: เราเติมใช่ไหมคะไอน้ำมันก็จะโดนตัวเราเลย
0: อ้าวเหรอแล้วสูดเยอะๆไม่เป็นไรหรอคะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่าแต่อยู่ห่างๆพอเติมเสร็จก็จะยิง
0: ดวงค่ะแปลว่าเขาก็จะมีกฎมาบอกแล้วว่าเวลาเติมเนี่ยเติมให้เรียบร้อยใส่ให้ถูกต้องล็อกให้ดีจากนั้นก็ให้เว้นระยะออกไป
1: ไม่ต้องเอาก็เดินห่างๆไปนิดหน่อย
0: เหรออ้าวไม่ใช่ว่าลูกค้าเข้าใจว่าเอ้ยทำไมพนักงานไม่สนใจเลยปล่อยทิ้งตลอดจริงๆเราไม่ใช่
1: น่าจะเข้าใจอยู่ค่ะ
0: เพราะอันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอเคยมีบ้างไหมครับที่แบบว่าคนมาเติมน้ำมันเยอะมันก็ต้องมีโอกาสที่จะสัมผัสกับกลิ่นไอน้ำมันเยอะๆมึนหัวมีบ้างไหม
1: ก็มีเป็นบางครั้งค
0: ่
1: ะก็จะมึนหัวนิดหน่อยค่ะ
0: แล้วรู้ไหมครับว่ามันมีความเสี่ยงต่อร่างกายเหมือนกัน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: นะเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าอาชีพนี้แลกบริการให้กับคนที่มาเติมเนี่ยนะครับด้วยชีวิตของเขาเองเลยนะไม่รู้
1: ค่ะ
0: แล้วครับมีบ้างไหมที่แบบว่ามีอาการอื่นๆแทรกเข้ามาเพราะเห็นบอกว่ากะก็คือตีห้าถึงห้าโมงเย็น
1: ปวดขาปวดแขนเหมือนเรายกหัวใจแล้วก็จะปวดแขนนะคะ
0: เอายกหัวใจขึ้นมา
1: ใช่ค่ะเรายกประจำแล้วก็จะปวดแขน
0: หนักไหม
1: ก็ไม่หนักหรอกค่ะ
0: พี่ลองได้ไหม
1: ปวดแขนปวดขา
0: ลองได้ไหมสมมติเอาเคลียร์นี้ก่อนนะฮะเคลียร์ก่อนนะฮะยกขึ้นมา
1: ต้องกดก่อนแล
0: ้
1: วค่อยยกห
0: ัวอ๋อเหรอยกเล่นๆไม่ได้ฮะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้อ้าวงั้นไม่เล่นก็ได้แต่มีน้ำหนัก
1: ค
0: ือตรงนี้คือมันมีน้ำหนักของมันมีอีกไหมครับอาการนอกจากปวดแขนปวดขาเพราะยืนทั้งวันเวลาทานอาหารล่ะครับ
1: ทานอาหาร
0: กินข้าวเป็นเวลาไหม
1: ก็ไม่เป็นเวลาค
0: ่
1: ะก็จะเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ยังไงเช่นสมมติมาตีห้าคงยังไม่ได้ทานข้าวมาหรอกใครจะไปกินข้าวตอนตีสี่
1: จะกินประมาณตอนเที่ยงค่ะ
0: ฮะ
1: ตอนเที่ยง

0: ข้าวเช้านะ
1: ก็ข้าวเช้าก็บางทีมันก็ไม่หิวค่ะ
0: ข้ามไปเลย
1: ค่ะ
0: เพราะมันช่วงเช้าเช้านี่คนยิ่งเติมใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: 7โมง8โมงนี่รีบไปส่งลูกแวะเติมแวะเติมแวะเติม
1: แต่9โมง10โมงคนก็จะเยอะค่ะ
0: โอ้โห
1: ก็จะมีรถมาเข้าเรื่อยๆ
0: แปลว่าเบรกทีก็คือมีคนมาแทนนิดหน่อยแล้วไปกินข้าว
1: ไปเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ในการไปกินข้าวหรือทำกิจธุระอื่นๆมีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมคะต้องไปล้างมือ
1: ก็ต้องล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอะค่ะเพราะว่าน้ำมันอายน้ำมันก็จะโดนมือเราว่าเรามาจับไม่รู้ใครจับบ้าง
0: เราก็ต้องดูแลตัวเองกันไปดูที่แจ้งแบบนี้ถึงแม้จะมีหลังคานะครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันดูแบบว่ามีร่มแต่มันก็โดนไอแดดทั้งวันนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: มันก็ร้อนร้อนระคาย
0: แต่ว่าที่ใส่อยู่นี่ไม่ใช่อะไร
1: ใส่พวกแสงแดดอะไรอายน้ำมันอะไรพวกนี้ไม่ให้โดนแขนเราค่ะ
0: เราก็ต้องมีวิธีในการดูแลตัวเองอ๋อเคยไหมครับรถเยอะๆต้องมาอยู่กลางแดดทั้งวัน
1: เคย
0: เคยเหรอเป็นยังไงบ้างหน้ามืดบ้างไหม
1: ก็เคยมีบ้างค่ะเคยมีหน้ามืดบ้างปวดหัวเวียนหัวอะไรพวกนี้
0: โอ้โหฟังดูแล้วนะครับอาชีพเด็กปั๊มหรือพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันก็ดูมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสุขภาพของตนเองค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามดูกันต่อครับจะได้รู้เท่าทันและมีสุขภาพที่ดีในการทำอาชีพที่เรารักครับ
2: กลิ่นได้กลิ่นนะได้กลิ่นเวลาเปิดฝาถังขึ้นมาก็จะมีกลิ่นขึ้นมากลิ่นจะแรงนิดนึงเพราะว่ามันแรงเขาลดลูกค้าบริการวิ่งมาแล้วเปิดมันดังแล้วมันมีกลิ่นที่มา
0: เปรี้ยวครับในกรณีที่สมมุติว่ามีพี่ๆนะครับรถยนต์ต่างๆเข้ามาใช้บริการกันเปรี้ยวเป็นพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรอยากจะบอกคนที่ขับรถเข้ามาในปั๊มบ้างไหมฮะ
1: ก็อยากบอกทุกคนว่าเวลาเข้าปั๊มก็ต้องดับเครื่องยนต์ก่อน
0: ระวังรถด้วยนะฮะดับเครื่องยนต์ก่อนนะฮะสองคือ
1: เล่นโทรศัพท์มือถือ
0: โทรศัพท์มือถือ
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ที่ส่งไลน์แชทกันนี
1: ่ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะ
0: หยุดไว้ก่อนเลยน
1: ะ
0: หรือว่าลงมาโทรได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เลยเหรออ่ะอีกไหมมีอีกไหม
1: ก็ห้ามดูดบุหรี่ในปั๊มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเพราะว่ามันเกิดการจุด
1: ใช่ค่ะ
0: ประกายไฟอันตรายอันตรายยังไง
1: ก็อันตรายเผื่อเวลาเราเติมน้ำมันอยู่ดูดบุหรี่อย่างนี
0: ้
1: ประกายไฟมันก็จะโดนน้ำมันก็จะมีไฟ
0: อ๋อถ้าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันมีไอน้ำมันระเหยถ้าความเข้มข้นมันดันสูงสมมติว่าลมมันไม่พัดใช่ไหมฮะแล้วเกิดมีประกายไฟเข้ามาอันตรายมากเลยนะ
1: อันตรายมากค่ะ
0: แล้วคนขับรถจะมาโวยทีหลังก็ไม่ใช่เรื่องนะ
1: ตัวเด็กป
0: ั๊
1: มด้วยค่ะ
0: นะฮะนี่นะฮะหลายๆคนเขาฝากบอกมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถทุกคนอย่าลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็เห็นใจทุกๆอาชีพที่เขาให้บริการเราด้วยนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ครับเราไปลองฟังคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะมีวิธีในการแนะนำให้ผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันอย่างน้องเปรี้ยวเนี่ยนะครับในการดูแลตัวเองอย่างไรและเตือนถึงสาเหตุต่างๆในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างไรไปตามเลยครับคุณผู้ชมครับที่เราทราบกันดีนะครับว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีประโยชน์กับพวกเรานะครับในการใช้งานยานพาหนะต่างๆครับแต่ก็เชื่อเหมือนกันครับว่าในน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงไอที่ระเหยออกมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงกันด้วยวันนี้มาคุยกันนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอฝนคร
3: ับ สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับไปลุยมาแล้วไปเจอเด็กปั๊มหลายต่อหลายคนเลยก็เลยมาถามคุณหมอนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยถามคุณหมอก่อนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็แบ่งออกเป็นเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล์ทั้งหมดเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
3: อ๋อมีนะคะเพราะว่าในน้ำมันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของสารที่เรียกว่าเบนซินเบนซินเนี่ยจะมีอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทนะคะไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเบนซินอย่างเดียวซึ่งตัวนี้มันก็จะมีอันตรายต่อระบบประสาทด้วยแล้วก็ถ้าได้รับเป็นเวลานานๆเนี่ยทำให้เป็นการก่อมะเร็งได้ด้วย
0: หมายถึงว่าที่เราเข้าใจกันว่าสูดเข้าไปเช่นมีกลิ่นของไอน้ำมันไม่ใช่แค่เฉพาะระบบทางเดินหายใจแต่อาจจะมีโอกาสถึงขั้นระบบ
3: ประสาทแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งได้ด้วย
0: ถึงเกิดมะเร็งได้ด้วยเอาไปทีละส่วนเลยคุณหมอครับในส่วนของระบบประสาทนั้นคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงคร
3: ับ ก็คือถ้าเราได้รับสารนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะอย่างเช่นเวลาเด็กปั๊มทำงานอยู่ในปั๊มแล้วก็สูดดมเข้าไปนานๆจะทำให้มีอาการมึนงงได้นะคะมึนงงวิงเวียนอ่อนเพลียอย่างเงี้ยได้ซึ่งถ้าจริงๆแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสไอ้น้ำมันเป็นเวลานาน
0: ครับผม
3: แล้วก็ถ้าในระยะยาวเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวได
0: ้ครับผม
3: ซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างอันตรายเพราะว่าที่เราเรียกกันลีเมียเนาะ
0: ครับผมอัน
3: น
0: ี
3: ้รักษาค่อนข้างยากค่ะ
0: ซึ่งก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของน้องๆเด็กปั๊มทุก

0: นที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ก็คือปั๊มน้ำมันก็จะมีปริมาณของไอน้ำมันที่ระเหยขึ้นมาอยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ทั้งจากการเติมที่ตรงบริเวณหัวจ่าย
1: อ
0: ันนี้ก็สำคัญเลยที
1: ่
0: เขาบอกว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยต้องใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดถูกไหมฮะแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมีลมพัดถ่ายเทได
1: ้
0: นี่สำคัญมากแล้วถ้าว่าในกรณีที่สูดเยอะๆเนี่ยที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปในร่างกายและกลายเป็นเหมือนกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวก
1: ็
0: คือมันเข้าไปแทนที่หรือว่าร่างกายเกิดทำยังไงฮะ
1: ก็คือมันจะเกิดการกลายของเม็ดเลือดนะคะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ทำให้เกิดเป็นตัวเม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็งขึ้นมาซึ่งจริงแล้วทางที่สัมผัสเข้าไปเนี่ยมีได้3ทางเลยค่ะก
0: ็
1: คือทั้งสูดเข้าไปนะคะแล้วก็สัมผัสทางผิวหนังอย่างเช่นบางคนเอาน้ำมันมาล้างมือเพราะว่าแห้งเร็วดีอย่างเงี้ยอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้มันทำให้สัมผัสเข้าไปได้ด้วย
0: เอ้าเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสามารถเข้าไปทางผิวหนังได
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งพอเข้าไปแล้วมันซึมเข้าไปมันก็เหมือนกับก็สามารถไป
1: ได้เข้าไปเหมือนกันใช่มันก็ไปทางส่วนต่างๆของร่างกายได
0: ้
1: แล้วก็สุดท้ายคือกินเข้าไปหมายความว่ามือที่เปื้อนน้ำมันนะคะย
0: ัง
1: ไม่ได้ล้างแล้วไปรับประทานอะไรบางอย่
0: าง
1: หร
0: ือ
1: ว่าไปสูบบุหรี่อะไรแบบนี้ทำให้ได้รับน้ำมันเข้าไปทางปากด้วย
0: หมายถึงว่าที่ไม่รู้กันแล้วมือเนี่ยจะมีเปื้อนคราบน้ำมันหร
1: ือ
0: ว่าไอ้น้ำมันจากการจับถูกไหมฮะแล้วพอไปจับที่ก้นกรองแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่เข้าไปน
1: ี
0: ่กลายเป็นนอกจากได้พิษจากบุหรี่แล้วได
1: ้
0: พ
1: ิ
0: ษจากน้ำมันไปด้วย
2: ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีสารประกอบอยู่หลายชนิดที่เป็นอันตรายที่สุดได้แก่เบนซีนแม้จะมีส่วนผสมอยู่ในปริมาณน้อยมากก็ยังสามารถทำให้เกิดการสะสมและเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆรวมเรียกว่า BTEX คือเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนและไซลีนสารเหล่านี้เป็นสารไวไฟจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
3: ของง่ายเลยของน้ำมันนะครับก็เคยได้กินอยู่นะครับแต่ผมมาทำงานมาตั้งนานแล้วก็ไม่เคยมีผลกระทบอะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีผลกระทบอะไรบ้าง
0: แล้วถ้าเป็นนะคุณหมอครับอาการรุนแรงขนาดไหนเช่นถ้าเป็นเรื่องของระบบประสาทก่อน
1: ก็คือถ้าระบบประสาทเนี่ยถ้าโดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรงแล้วก
0: ็
1: ม
0: ัก
1: จะแยกไม่ออกนะครับว
0: ่
1: าเป็นจากไอ้น้ำมันหรือว่าอะไรแต
0: ่
1: น
0: ี้
1: ถ้าในกรณีที่มีการหกรั่วไหลอย่างเช่นน้ำมันหกหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: ามาเปื้อนเสื้ออย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีอาการมากจนกระทั่งทำงานไม่ไหวได้
0: ครับผมเบื้องต้นก็แปลว่าที่เมื่อกี้คุณหมอบอกเอาไว้ก็คือว่าถ้าเรามีอาการมึนงงอาเจียนรู้สึกมันวูบๆแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเราเป็นเด็กปั๊มหรือว่าทำงานในปั๊มน้ำมันอาจจะไม่ใช่แค่เด็กปั๊มแต่จะเป็นเด็กที่นั่งอยู่ในห้องแล้วก็คอยคิดเงินต่างๆบางทีไอ้น้ำมันเข้าไปได้ไหมคุณหมอ
1: เข้าไปได้เหมือนกัน
0: เข้าไปได้แล้วมันจะถ่ายเทออกมาไหมฮะหรือมันก็สะสมในห้องแอร
1: ์คือถ้าเป็นห้องแอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดการสะสมได้เพราะว่ามันไม่ได้ระบายออกมา
0: ครับ
1: มันถ้าเปิดโล่งอาจจะดีกว่า
0: แล้วในส่วนของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียเนี่ยครับหมอเราพบเยอะไหมครับ
1: ก็ในผู้ใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะพบน้อยนะคะแต
0: ่
1: ถ้าผู้ใหญ่ที่สัมผัสกับสารที่เรียกว่าเบนซีนเนี่ยก
0: ็
1: จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป
0: โอ้โหแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกไว้ด้วยว่าตัวเบนซีนที่ว่าเนี่ยมีในน้ำมันทุกประเภทไม
1: ่
0: ใช่แค่ในเฉพาะน้ำมันเบนซีนเราจะไปเรียกไปเติมดีเซลไม่ได้ช่วยเลย
1: ไม่ได้ช่วย
0: เลยนะฮะเราว่าน้ำมันนั้นมีประโยชน์แต่ขณะเดียวกันก็มีโทษเช่นกันน
1: ี่
0: ย
1: ัง
0: ไม่รวมถึงการทำงานแบบเช้าไปจนถึงรอบดึก
1: อ
0: ันนี้ก็มีโอกาสป่วยด้วย
1: ใช่ค่ะการทำงานเป็นกะก็ทำให้มีผลกับสุขภาพเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอค่ะ
2: เมื่อเราได้รับสารเบนซีนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในร่างกายจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุต่างๆเช่นแสบตาระคายคอและมีผลต่อระบบประสาทเช่นปวดศีรษะมึนงงอ่อนเพลียได้นอกจากนี้เมื่อได้รับสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอาจมีผลต่อไขกระดูกทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดหรือลูคีเมียได้
0: แต่ก่อนจะไปพบกับคุณหมอเพื่อให้คุณหมอแนะนำถึงวิธีในการหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเปรี้ยวด้วยขอบคุณครับและตอนนี้ให้เปรี้ยวมานั่งฟังคุณหมอกันเลยนะครับว่าคุณหมอจะแนะนำอย่างไรจะได้ประกอบอาชีพอย่างมีความสุขกันครับแต่คุณหมอครับมีน้องๆที่ปั๊มก็ฝากมาถามด้วยครับว่าเขาจะต้องแบบว่าเติมน้ำมันตลอดเลยแล้วลองไปยกหัวจ่ายดูหนักเหมือนกันนะคุณหมออ
1: ๋อค่ะ
0: ถ้าต้องระวังอะไรไหมฮะ
1: คือในการทำท่าทางที่ซ้ำๆเนาะอย่างเช่นการที่เขาต้องจับเข้าจับออกห
0: ั
1: วใจอย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: เน
0: า
1: ะมันก็จะทำให้เขามีการบาดเจ็บของข้อมือได้ก
0: ็
1: ทำให้มีการปวดได
0: ้
1: หร
0: ือ
1: ว่าจะทำให้มีมือชาได้ถ้าแบบนี้ก็ต้องพยายามอย่าไป

0: บิดงอข้อมือมากค่ะพยายามให้ข้อมือตรงที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้ครับ
0: ค่ะแล้วก็จะช่วยลดการบาดเจ็บของข้อมือ
1: หมายถึงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมือคนเราเนี่ยควรที่จะใช้งานแบบเขาเรียกว่าตรงตามลักษณะของเขาไม่ใช่ว่าไปบิดอย่างนี
0: ้
1: แล้วเกร็ง
0: ใ
1: ช่อ๋อคือมันเข้าง่ายนะเออก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นการบิด
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆมันมีโอกาสเป็นผังผืดหรือเป็นอะไรไหมคุณหมอครับ
0: ใช่ก็คือจะมีการอักเสบของเส้นเอ็นบริเวณข้อมือนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือทำให้มือชาได
1: ้ซึ่งอาจจะทำให้เรากลายเป็นเกิดอาการแบบนี
0: ้
1: บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็ต้องไปหาคุณหมอนะนอกจากอาการนี้แล้วเห็นบอกว่าบางทีอยู่กะกันยาวๆครับเช้ามืดจนถึงค่ำเลยอยู่กันบนพื้นคอนกรีตร้อนๆเนี่ยคุณหมอครับบางทีก็เลยไม่รู้ว่าเขามึนงงจากไอ้น้ำมันหรือมึนงงเพราะว่าจะเป็นลมครับคุณหม
0: อที่ว่าลมแดด
1: ใช่ครับมีผลไหม
0: คือจริงๆการอยู่ในที่อากาศร้อนเป็นเวลานานอันนี้มีส่วนเพราะว่าทำให้เราสูญเสียน้ำไปแล้วก็ถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการขาดน้ำได
1: ้
0: ซึ่งก็อาจจะมีมึนงงได้เหมือนกัน
1: ครับผมสุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่ทำงานเสียสละนะยืนอยู่ในปั๊มทั้งวันเลยนะฮะมีอะไรฝากบอกบ้างครับ
0: ค่ะก็อยากจะฝากให้ระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะทั้งเรื่องอัคคีภัยแล้วก็เรื่องความอันตรายของไอน้ำมันนะคะก็อันนี้ควรจะป้องกันตัวเองโดยการหลีกเลี่ยงอย่าสัมผัสใกล้ชิดกับไอน้ำมันมากนะคะอย่าเอามาล้างมือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเปื้อนมืออะไรให้รีบล้างออกอาบน้ำทันทีนะคะ
1: ครับแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของอัคคีภัยพอดีเลยคุณหมอเตือนไปถึงคนที่ชอบเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันลงมาปั๊บจุดบุหรี่ทันทีอันตรายไหมคุณหมอยืนยันหน่อยครับ
0: อันตรายนะคะเรื่องบุหรี่กับปั๊มน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเด็กปั๊มเองหรือว่าคนที่เข้าไปในปั๊มเนี่ยไม่ควรสูบบุหรี่เลยนะคะเพราะว่าในบุหรี่พอจุดไฟขึ้นมาก็จะเสี่ยงกับการเกิดอัคคีภัยได
1: ้
0: ถ้าไอ้น้ำมันเข้มข้นมากก็จะเกิดติดไฟขึ้นมาได้
1: สมมุติคนที่เขาจะสูบจริงๆอ่ะเขาบอกว่าแหมยืนไกลแล้วต้อง2เมตรเนี่ยพอไหมคุณหมอ
0: ถ้าปลอดภัยไว้ก่อนก็อย่าสูบ
1: อย่าเลยดีกว่า
0: ค
1: ือพอเลี้ยวเข้าปั๊มปุ๊บหยุดเลยกิจกรรมนี้ขอไว้เลย
0: หรือเด็กปั๊มเลิกสูบไปเลยก็ดี
1: เด็กปั๊มนี่ไม่ควรสูบเลยนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วก็ถึงป้องกันอัคคีภัยด้วยโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่หมอนำมาฝากในวันนี้ครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนำไปปรับใช้กันได้ทั้งน้องๆเด็กปั๊มที่ดูแลให้บริการในปั๊มน้ำมันรวมไปถึงพวกเราทุกคนที่ใช้บริการในปั๊มน้ำมันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
2: เมื่อเกิดเหตุน้ำมันเชื้อเพลิงหกรั่วไหลควรรีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายบริเวณที่เปื้อนน้ำมันด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมากดังนั้นในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีการติดตั้งฝักบัวสำหรับล้างตัวหรือห้องอาบน้ำให้พนักงานด้วยเพื่อช่วยลดการสัมผัสน้ำมันในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรติดตั้งระบบควบคุมไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงที่บริเวณหัวจ่ายซึ่งเป็นการป้องกันการระเหยของไอน้ำมันระหว่างการถ่ายเทน้ำมันจากหัวจ่ายลงสู่ถังน้ำมันของรถยนต์นับเป็นการลดต้นทุนเพราะเป็นการนำไอน้ำมันที่ระเหยกลับมาใช้เป็นน้ำมันได้อีกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงานผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยครับ
1: อีกหนึ่งวิธีการง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็น้องๆเด็กปั๊มนะครับก็คือเมื่อเติมน้ำมันลงไปในช่องเติมน้ำมันนะครับอยากที่จะบอกว่าเจ้าของรถด้วยเด็กปั๊มด้วยควรจะเว้นระยะห่างจากจุดเติมน้ำมันพอสมควรนะครับเพราะในอากาศน่าจะมีกลิ่นไอของน้ำมันระเหยขึ้นมาครับเพียงแค่นี้ครับอาชีพไหนๆก็สามารถทำงานมีสุขภาพดีกันได้แล้วแหละครับและนี่คือ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกคนการติดตามได้ที่นี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับเปี้ยวขอบคุณครับ
3: โรคเบาหวานกับโรคไตทันเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมีการศึกษาที่พบว่าในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเป็นโรคไตทันที่รุนแรงแล้วจะพบว่ามีอัตราการสูญเสียของอวัยวะไตทันหรือว่าสูญเสียฟันมากกว่าในผู้ป่วยที่ไม่เป็นเบาหวาน

โรคเบาหวานเนี่ยก็คือโรคที่เกิดจากร่างกายเนี่ยไม่สามารถเอาน้ำตาลไปใช้ได้นะคะแล้วเกิดการอักเสบโรคเรทันก็เป็นการอักเสบเหมือนกันนะคะมีเชื้อแบคทีเรียกระตุ้นให้เกิดการอักเสบในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและโรคเรทันอักเสบร่วมกันเนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยควบคุมระดับน้ำตาลได้ยากเมื่อไหร่ที่รักษาโรคเรทันแล้วเนี่ยจะทำให้คนไข้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นค่ะ

0: รณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะการรักษาทางกายมีอันตรายหรือเปล่านะคะขอแยกเป็น2กลุ่มในผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้สามารถรักษาทางกายเนี่ยได้เหมือนกับผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานการตอบสนองการรักษาก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะแต่ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ถ้าระดับน้ำตาลมากกว่า150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เราจะให้คนไข้กลับไปควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ก่อนแล้วถึงจะกลับมารักษาทางกายค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมีอาการอะไรเอ่ย
1: คือผมเป็นโรคเบาหวานครับ
0: จากวันนี้ที่ได้ตรวจคนไข้นะคะคนไข้มีสาเหตุหลักมาจากว่าคุณหมอเบาหวานส่งมาคนไข้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้มีเหงือกบวมเป็นหายๆเป็นลักษณะเฉพาะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้วก็มีโรคปริทานอักเสบร่วมด้วยถ้าปล่อยให้มีเหงือกบวมบ่อยๆนะคะก็หมายถึงว่ามีการสูญเสียกระดูกที่รองรับฟันคนไข้จะมีโอกาสสูญเสียฟันได้ง่ายค่ะเมื่อสูญเสียฟันแล้วก็จะเริ่มมีปัญหาทางด้านบทเคี้ยวคนไข้ก็จะหันไปรับประทานอาหารที่เป็นแป้งหรือว่านิ่มๆก็จะทำให้ภาวะเบาหวานของคนไข้แย่ลงหรือว่าเกิดภาวะขาดสารอาหารได้ค่ะคนไข้มีอาการอะไรบ้างที่สังเกตรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มเป็นปัญหากับเราแล้วอะค่ะ
1: ตัวขังที่แป้งฟันนะครับก็จะมีเลือดออกแต่ปกติมันออกแล้วมันก็หยุดนะครับแต่ครั้งนี้มันเหมือนแบบออกตลอดเวลา
0: อาจจะเป็นทำนองว่าในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยแผลมักจะหายช้าในผู้ป่วยเบาหวานที่กังวลว่าเอ๊ะเราจะแผลหายช้าไหมจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไหมเมื่อมารักษาทางกายนะคะอันเนี้ยเกิดได้กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อันเนี้ยสามารถเกิดแผลหายช้าเกิดการติดเชื้อจากการรักษาได้ค่ะเห็นคนไข้เล่าว่าใส่ลิเทนเนอร์แล้วเหงือกบวมเหรอคะ
1: ใช่ครับคือพอดีผมมาไปปรึกษาแพทย์ประจำตัวเบาหวานมาคุณหมอก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหงือกบวมจากรีเทนเนอร์หรือบวมจากโรคปริทัน
0: คนที่เป็นเบาหวานนะคะก็จะมีโรคปริทันได้ง่ายนะคะหมอขอตรวจนิดนึงนะคะว่าบวมจากอะไรนะคะคนไข้มีรีเทนเนอร์ใส่รีเทนเนอร์แล้วเนื่องจากว่าเหงือกบวมจากภาวะเบาหวานเนี่ยแหละที่ทำให้เหงือกบวมนะคะทำให้รีเทนเนอร์เนี่ยไปกดบริเวณเหงือกที่บวมแล้วก็ทำให้เป็นแผลในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเมื่อเป็นแผลแล้วแผลจะหายช้านะคะหรือเมื่อไหร่ที่มีการติดเชื้อแล้วเนี่ยก็จะทำให้อาการของเบาหวานเนี่ยรุนแรงมากขึ้นเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตย้อมสีขี้ฟันนะคะใครจะได้เห็นชัดว่าลักษณะของคราบจุลินทรีย์ที่ติดฟันเป็นยังไงนะคะการย้อมสีฟันที่ย้อมในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นการย้อมสีขี้ฟันเพื่อให้คนไข้เห็นว่าในปากคนไข้เนี่ยมีขี้ฟันเยอะแค่ไหนซึ่งขี้ฟันเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้เหงือกอักเสบแล้วก็บวมร่วมกับภาวะเบาหวานน้ำตาลที่คนไข้คุมไม่ได้เนี่ยก็จะทำให้อาการบวมเนี่ยมากขึ้นติดเชื้อได้ง่ายขึ้นแผลหายช้าลงดังนั้นในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเราต้องกำจัดสาเหตุที่กระตุ้นให้การอักเสบหรือว่าการบวมเกิดขึ้นก่อนโดยเข้าไปทำความสะอาดลดการอักเสบของเหงือกนะคะพออาการบวมลดลงแล้วอาจจะมาแก้ปัญหาที่เรื่องของรีเทนเนอร์ค่ะในกรณีคนไข้ที่กำลังรักษาโรคเบาหวานอยู่คนไข้จะรับประทานยาลดระดับน้ำตาลในเลือดมาก่อนแต่ว่าไม่ได้ทานอาหารเมื่อมารักษาทางนรกรรมเนี่ยจะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอาจจะทำให้หมดสติได้นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อรับประทานยาลดน้ำตาลแล้วควรจะรับประทานข้าวก่อนที่จะมารักษาทางนรกรรมวิธีสำหรับการป้องกันโรคปริทันนะคะแนะนำให้คนไข้แปรงฟันอย่างถูกวิธีการแปรงฟันอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถทำความสะอาดได้ทั้งหมดนะคะจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดซอกฟันอาจจะเป็นไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันก็ได้จากนั้นเนี่ยมาพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก6เดือนนะคะเพื่อจะทำความสะอาดในส่วนที่เราไม่สามารถเข้าไปแปรงได้ถึงค่ะก็จะสามารถป้องกันโรคปริทันอักเสบได้ค่ะในผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะเมื่อทราบว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานแล้วนะคะอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังเลย

สร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลี่ก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พบหมอรามานะครับกับผมพานุพงศ์กันนาธิกรครับแน่นอนที่สุดนะฮะว่าเราจะนำข่าวสารต่างๆเนี่ยมาเล่าในมุมของการดูแลสุขภาพกันนะครับและเราก็จะนำเรื่องของผู้สูงอายุซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะที่จะมาคุยกันตลอดประมาณ1ชั่วโมงนี้นะครับวันนี้เราก็จะพูดคุยกันในประเด็นที่ว่านำเทคโนโลยีเนี่ยแหละครับมาใช้ดูแลสุขภาพซึ่งแน่นอนนะฮะว่าในยุคปัจจุบันก็มีทั้งคนที่ปรับตัวได้คนที่ปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะรู้สึกว่าการใช้เทคโนโลยีมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็อาจจะกลัวนิดๆด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะยังไงเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วเรื่องของเทคโนโลยีมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราซึ่งวันนี้ทีมงานของเรานะฮะก็ได้รวบรวมเอาเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุมาอธิบายมาเล่าข่าวให้ฟังกันนะครับไปติดตามกันครับเล่าข่าวด้วยแล้วก็อธิบายในเรื่องสุขภาพด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์พีทนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวโนภาสสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณอรพิชครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ
1: ครับก็วัยเราก็น่าจะปรับตัวกันได้
2: ใช่ถูกมั้ยฮะค่ะ
1: เขาว่ากันว่าอย่างนี้คุณหมอว่าคนเจน Y เนี่ยเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าเกิดมาในยุคเก่าโตมาในความรับผิดชอบที่ต้องดูทั้งพ่อแม่ลูกหลานแต่ว่าอยู่ในวัยที่แบบกำลังเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี
2: ใช่
1: ส่วนคน Gen X หรือว่า Baby Boomer เนี่ยนะฮะอันนั้นเขาลอยตัวไปแล้วเพราะเขาเหมือนแบบเกษียณแล้วปรับตัวนิดๆหน่อยๆให้อยู่กับเทคโนโลยีแต่คน Gen Y อย่างผมก็ Gen Y คุณหมอก็ Gen Y ใช่ไหมฮะ
2: จริงๆเราพบว่าผู้สูงวัยเนี่ยค่ะหรือคนGen X หรือ Boomer ในปัจจุบันเนี่ยอย่าคิดว่าเขาไม่สนใจเรื่องเทคโนโลยีนะคะ
1: ค่
2: ะคนไข้ของอาจารย์เองอ่ะเดี๋ยวนี้แบบเรามีแอปพลิเคชันรามาเขาสามารถที่จะใช้เป็นด้วยนะคะใช้เป็นด้วยเพียงแต่แรกๆเนี่ยเราอาจจะต้องเอาคนไปนั่งประกบคนของเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลไปนั่งประกบว่ามันเรียกอย่างนี้นะคะมันกดแบบนี้แบบนี้แต่ว่าพอเขาเรียนรู้เนี่ยเขาก็ทำได้นะคะหลายคนเนี่ยบางทีมาตรวจกับพี่ที่โรงพยาบาลนี่ก็คือเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าผลเลือดออกแล้วนะคะคุณหมอ
1: รู้ก่อนเรา
2: ใช่ใช่ในวัย70 80นี่แหละค่ะ
1: ครับมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
2: ใช่ค่ะ

0: ใช่ไหมฮะ
1: แล้วถ้าในมุมของคนที่ไม่สบายเป็นผู้ป่วยมาหาคุณหมอเนี่ยนะฮะเขากลัวไหมเวลาคุณหมอบอกว่าเอาไปคุณตาลองใช้เทคโนโลยีนี้ดูสิมันช่วยในการรักษาโรคหรือดูแลสุขภาพตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะเขางงไหมหรือว่าเขาขอแบบเดิมดีกว่าม
0: ีทั้งสองรูปแบบส่วนใหญ่กลุ่มที่บอกว่าขอเป็นแบบใหม่เนี่ยค่ะก็มักจะเป็นคนที่ยังออกสังคมอยู่ยังเจอคนอยู่ยังออกนอกบ้านอยู่ส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็อาจจะอายุค่อนข้างมากแล้วแล้วก็อาจจะมีภาวะติดบ้านซะเยอะคือไม่ค่อยออกข้างนอกแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังมีนะคะแต่เป็นส่วนน้อยมากๆแล้วเช่นสมัยก่อนเนี่ยเราจะเนื่องจากผู้สูงวัยเขาดูแลตัวเองดีเขาจะอยากเอาผลเลือดเขาอะเก็บไว
1: ้
0: ค่ะก็ตอนแรกๆที่เรามีแอปพลิเคชันใหม่ๆค่ะเขาก็จะยังขอพิมพ์ผลเลือดอยู่ดีเพื่อที่จะไปเข้าแฟ้มไว้เป็นแบบเดิมๆแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพอเราค่อยๆเชียร์เขาแล้วแบบให้เขาดูให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันดูของเก่าได้ด้วยนะมันเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ยอมรับมากขึ้นค่ะแต่ก็ขนาดเดียวกันอย่างที่กล่าวไว้ในตอนแรกก็คือในผู้สูงวัยเนี่ยที่อาจจะพึ่งพาตัวเองไม่ได้เยอะนักต้องพึ่งพาคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ถนัดใช้เทคโนโลยีค่ะ
1: ครับอย่าว่าแต่คนไข้เลยตัวคุณหมอเองถูกไหมฮะเพราะว่าเชื่อว่าตอนคุณหมอพีทเป็นคุณหมอใหม่ๆกับนักปัจจุบัน
0: ก็เขียนมือ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นพิมพ์เกือบหมดแล้วค่ะเป็นพิมพ์เกือบหมดแล้ว
1: ครับและเทคโนโลยีการรักษาด้วยไหมฮะมันก็
0: ใช่เทคโนโลยีการรักษาด้วยใช่
1: ทำให้คุณหมอทำงานง่ายขึ้นไหมฮะ
0: ง่ายขึ้นแล้วก็ให้การวินิจฉัยได้แม่นยำขึ้นก็คือแต่ก่อนเนี่ยบางส่วนต้องใช้ประสบการณ์เนาะเห็นแล้วแบบอ๋อเออใช่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้แหละเคยเห็นมาแล้วทีนี้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะแบบมีตัวช่วยมากขึ้นเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยการประเมินเรื่องภาวะขาดน้ำในผู้สูงวัยเนี่ยสมัยก่อนเราก็แบบต้องวัดความดันหลายๆท่าต้องเช็คชีพจรต้องซักประวัติเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่แต่ว่ามันก็จะมีตัวช่วยมากขึ้นเช่นการทำอัลตราซาวด์ค่ะเอาอัลตราซาวด์ไปจี้เลยดูเลยว่าน้ำในเส้นเลือดเนี่ยมันเยอะจริงไหม
1: ดูได้ถึงขนาดนั้นเลย
0: ใช่หรือเส้นเลือดใหญ่มันแบนแตะแตะไหมถ้าเส้นเลือดใหญ่มันแบนแตะแตะก็น่าจะขาดน้ำแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราง่ายขึ้นค่ะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการสื่อสาร
1: ยังไงคร
0: ับ แต่ก่อนเนี้ยคุณเป้อาจจะเคยเห็นวัตถุชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเพจเจอร์เล็กๆ เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มันก็จะติ๊ดๆแล้วก็มีเบอร์ขึ้นแล้วเราก็ต้องวิ่งหาโทรศัพท์โทรแต่นี้ก็ไม่ต้องแล้วทีนี้ก็เป็นมือถือหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งการทำอิเล็กทรอนิกส์เรคคอร์ดนะคะที่เป็นการพิมพ์เนี่ยก็ทำให้หมอกับหมอเข้าใจกันมากขึ้นเพราะแต่เดิมเราอ่านลายมือกันเองไม่ออกค
1: ่
0: ะ
1: คุณหมอก็อ่านด้วยกันไม่ออกเลยฮะเนี่ย
0: ใช่ค่ะบางทีก็ต้องเอา
1: ผมนึกว่าคนไข้อ่านไม่ออก
0: แต่ลายมือพิมพ์อ่านง่ายนะพิมพ์มักจะเป็นเป้าเสมอเวลาที่เขาเปิดเวลาเบียนมาแล้วแบบไม่รู้จะหาอาจารย์คนไหนเป็นเจ้าของไข้พอเขาเห็นลายมือเขาก็รู้แล้วว่าเนี่ยคนไข้พีทก็เติบไปตามพีทมาเป็นเจ้าของไข้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยมากเนี่ยก็คือหลายท่านก็อาจจะมีปัญหาเรื่องลายมือพอพิมพ์หรือพอเป็นการแบบจัดให้มันเป็นระเบียบขึ้นเราก็ง่ายขึ้นในการดูแล
1: ผมเห็นด้วยฮะเพราะเดี๋ยวนี้ใบรับรองแพทย์พิมพ์มาหมดแล้ว
0: ใช่
1: คุณหมอเซ็นข้างล่างอย่างเดียว
0: ใช่
1: ปั๊มปุ๊บเซ็นถ้าเป็นแต่ก่อนโอ้โหคุณหมอให้ตกลงผม
0: ตกลงป่วยเป็นอะไรตกลงหยุดกี่วัน
1: ตอนนี้สบายแล้ว
0: ค่ะใช่
1: วันนี้มีหลายประเด็นหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมเล่าข่าวไปด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีคำถามก็เดี๋ยวแทรกไปด้วยเลยนะครับไปดูเรื่องแรกก่อนครับท่านผู้ชมฮะ
0: เทคโนโลยีแรกเลย
1: ใช่คืออันนี้เป็นเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วน่าสนใจตรงนี้ฮะท่านผู้ชมคุณหมอพีทฮะคือเป็นรถตรวจสุขภาพสูงวัยแบบเคลื่อนที่ด้วย
0: ค่ะ
1: มันต่างกันยังไงเพราะรถตรวจสุขภาพทั่วไปแล้วมันต้องเจาะจงแบบสูงวัยด้วยเหรอฮะมันจะมีความถี่หรืออุปกรณ์อะไรพิเศษที่มากขึ้นเนี่ยฮะชัดเจนเลยนี่อันนี้เฉพาะเจาะจงเลยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เราทราบนะฮะว่าสังคมผู้สูงอายุเนาะมันเป็นคำที่เราพูดกันมาหลายปีแล้วและปัจจุบันเราก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอะไรก็ต้องปรับตัวนะฮะอย่างระบบสาธารณสุขก็ต้อง

0: มีอะไรมารองรับสังคมผู้สูงอายุคนอายุมากนะฮะอย่างเนี้ยฮะรถตรวจสุขภาพสูงวัยเคลื่อนที่ยกบริการสุขภาพเฉพาะทางมาไว้หน้าบ้านเลยนะฮะเพราะว่าผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐกว่า1ใน3เนี่ยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและส่วนใหญ่เจอกับโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันสูงสมองเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองนะฮะแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางมาตรวจสุขภาพมาหามาเจอหมอบ่อยๆอันนี้ก็เป็นโมบายเข้าไปลุยเลยนะครับจากข้อมูลเนี่ยนะฮะคือรถ1คันจะช่วยลดช่องว่างการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุได้ 12% ต่อปีคือมันเป็นรถนะฮะก็จะคงคนเมืองไม่ค่อยมีปัญหาถูกไหมฮะการเดินทางมาหาคุณหมออะไรตามคุณหมอนัดรอคิวหน่อยอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้แทบจะสะดวกสบายมาตามเวลานัดนั่งรอแป๊บเดียวเองนะฮะแต่ถ้ารถอันนี้เขาก็จะพุ่งเป้าไปที่คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัด
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการใช้คำว่าอะไรการเดินทางมาพบแพทย์ในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องยากสำหรับผู้สูงอายุหลายๆบ้าน
0: ค
1: ่ะแม้กระทั่งในกรุงเทพเองค่ะผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยก็บ่นนะคะ
0: บอ
1: กว่ามาหาหมอที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ค่าราชการเขาไม่ได้ต้องเสียตังค์ส่วนต่างเยอะหรอกคุณหมอแต่อีที่แพงเนี่ยค่ารถ
0: เพราะมาทีต้องแบบว่าเหมาแท็กซี่มา
1: ใช่แบบบ้านอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงผู้สูงอายุบางรายที่มีภาวะพึ่งพิงเช่นติดรถเข็นติดบ้านติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะเวลามาครั้งหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มไข้ที่ติดรถเข็นหรือติดเตียงเนี่ยค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นเยอะมากค่ะเพราะว่าจะต้องเอารถที่ลักษณะคล้ายรถพยาบาลไปรับค่ะเพราะฉะนั้นเท่าที่อ่านจากในข่าวที่คุณเป้อ่านไปก
0: ็
1: คือรถคันนี้เขาจะเข้าไปในชุมชนต่างๆที่อาจจะโดยเฉพาะในกลุ่มต่างจังหวัดที่อาจจะต้องการเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องยากก็จะมีบริการค่อนข้างพร้อมยกตัวอย่างเช่นนะคะการตรวจร่างกายการวัดความดันการเจาะเลือดอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้าไปได้แล้วก็ให้บริการรวมไปถึงเวลาที่เราเข้าไปในชุมชนของเขาเนี่ยค่ะการให้การดูแลรักษาเนี่ยเช่นการป้องกันเนี่ยป้องกันโรคบางอย่างเนี่ยก็จะทำได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนถ้านึกถึงเราสมัยเล็กๆนะคะก็จะมีคุณที่โรงเรียนก็จะมีบริการฉีดวัคซีนให้เด็กๆเข้าคิวกันเป็นแถวเลยค่ะนี่ก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันก็คือเป็นการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยที่คนในชุมชนเองเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเดินทางเยอะไม่ต้องออกมาจากตรงนั้นค่ะแล้วก็เราก็มั่นใจว่าในชุมชนนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขที่จะช่วยสานต่อหรือส่งข้อมูลเนี่ยเข้ามาส่วนกลางจุดเด่นของรถคันนี้เท่าที่พิจารณาดูเนี่ยก็คือเขาจะส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลางด้วยค่ะปกติก็จะมีโรงพยาบาลที่รับผิดชอบพื้นที่ประมาณหนึ่งโดยหลักการของประกันสุขภาพพื้นฐานน
0: ั้
1: นเราไปตรวจเนี่ยข้อมูลไม่ได้อยู่ในรถข้อมูลมันจะยิงเข้ามาที่ส่วนกลางมันอันไหนมีปัญหาโทรมาหาคุณหมอคุณหมอก็จะบอกวิธีแก้ไขกลับไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยสะดวกสบายขึ้นทั้งในเรื่องของการเข้ารับการบริการการเข้าถึงบริการ
0: ครับอย่างในข้อมูลในข่าวเนี่ยนะฮะบอกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคพวก NCD
1: ค่ะ
0: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำเป็นต้องเป็นทุกคนไหมฮะหรือว่าคนที่แบบฟิตๆดูแลตัวเองดีๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นหรือยังไงฮะ
1: จริงๆแล้วแต่นะคะแล้วแต่เคสโรคเหล่านี้เนี่ยบางคนเห็นฟิตก็อาจจะมีความดันโลหิตสูงค่ะบางคนผอมก็อาจจะมีเบาหวานได้มันโรคเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการคัดกรองหรือตรวจสุขภาพทุกปีมันรถคันนี้เนี่ยก็จะมีอีกบทบาทนึงในการคัดกรองโรคต่างๆด้วยเช่นไปเจาะเลือดให้ไปวัดความดันให้ค่ะรวมไปถึงการบทบาทในการป้องกันโรคอื่นๆเช่นยกตัวอย่างเช่นเราสามารถเอารถคันนี้เอาทีมงานเข้าไปด้วยไปสอนวิธีการออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็ทำให้การใช้รถอันนี้เข้าถึงในชุมชนต่างๆได้ดีขึ้นที่รามาธิบดีเนี่ยค่ะเรามีบริการเยี่ยมบ้านเหมือนกันนะคะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเตียงแล้วออกมาลำบาก
0: ค่
1: ะเราจะมีทีม

0: พยาบาลหรือทีมคุณหมอค่ะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวแล้วก็ทีมพยาบาลเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลเนี่ยไปเยี่ยมให้ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะตรวจร่างกายให้ค่ะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ถ้าเป็นรถคันนี้สมมติเวลาที่เราเนื่องจากเราดูหลายที่เนี่ยถ้าเป็นทีมที่เขาเข้าไปเขาต้องวางแผนไปเยี่ยมบ้านใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆกัน
1: ค
0: ่ะซักได้สัก 2-3 หลังแต่อันนี้เอารถลงไปทั้งคันเลยอาจจะตรวจได้10บ้านก็ได้นะค่ะ
1: คุณหมอซีเรียสไหมฮะว่าถ้าผู้ป่วยเป็นโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าคุณหมอมองว่ามันเป็นโรคพื้นฐานโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
0: ซีเรียสไหมเนี่ยจริงๆเวลาที่เราดูผู้สูงอายุเนี่ยค่ะการเป้าหมายในการจัดการกับโรคเรื้อรังจะต่างกันขึ้นกับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นกับสิ่งที่เรียกว่าอายุคาดเฉลี่ยก็คือจากจุดเนี้ยเขาจะอยู่ต่อไปได้อีกกี่ปีค่ะรวมไปถึงการคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขด้วยยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเรามีผู้ป่วยรายนึงอายุ86ค่ะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ติดเตียงมีโรคหลอดเลือดหัวใจไม่พูดแล้วกินอาหารทางสายยางอย่างเงี้ยของพวกนี้เราก็อาจจะบอกโอเคเราความดันเราไม่ต้องต่ำมากไม่ต้องเป๊ะมากเอา140 150ตัวบนหยวนๆไปหาน้ำตาลไม่จำเป็นต้องแบบน้อยกว่า120
1: ค่
0: ะน้ำตาลก็อาจจะให้150 160ให้คนไข้ได้กินในของที่เขาอยากกินแบบนี้มันเป้าหมายในการดูแลโรคเรื้อรังไม่ติดต่อในผู้สูงวัยเนี่ยจึงจะเป็นเป้าหมายเฉพาะคนไปค่ะแต่ในขณะที่ถ้าเป็น83ยังวิ่งมาราธอนอยู่อย่างเงี้ยพีทบอกสู้ค่ะก็คือต้องทำทุกอย่างแล้วเราก็จะเน้นไปในเรื่องของการป้องกันเช่นการป้องกันการหกล้มค่ะการป้องกันภาวะซึมเศร้าภาวะขาดสารอาหารแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะคัดกรองโรคเรื้อรังแล้วถ้ามีก็จะคุมให้ได้เป๊ะเลยเราอยากให้เขาอายุยืนอย่างมีคุณภาพดี
1: มันเหมือนการออกแบบเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะคุณหมอที่ดูแล
0: ใช่มันจะเป็นการออกแบบเฉพาะบุคคลเลยค่ะเฉพาะรายเฉพาะบุคคล
1: ครับเพราะว่าอย่างถ้าเราดูคนอายุ30-35ก็ไม่ต้องไปออกแบบอะไรเยอะ
0: เพราะสมรรถภาพจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ไหมฮะสมรรถภาพร่างกายมันเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พอคนอายุ60อัพละ70 80
0: หลักการจะเหมือนกันหลักการจะเหมือนกันแต่แต่ละคนเนี่ยหลักการเนี้ยที่เอาไปใช้อ่ะเป้าหมายของหลักการแต่ละข้อจะไม่เหมือนกันเช่นการยกตัวอย่างเลยอย่างการออกกำลังเนี่ยคุณเป้ถ้ายังเดินได้แข็งแรงอยู่แล้วบอกว่าเราต้องออกกำลังนะต้องเดินให้เราเหนื่อยให้หัวใจกับปอดได้ทำงานอย่าลืมฝึกการทรงตัวอย่าลืมฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังปรากฏว่าคนไข้คนเดียวกันโรคเหมือนกันเบาหวานความดันแต่ว่าคนนี้เบาหวานเป็นเยอะมากความดันเป็นเยอะมากจนกระทั่งติดเตียงละค่ะค่อนข้างปล่อยอย่างเงี้ยเราคงไม่ได้หวังให้เขาขึ้นมาลุกเดินวิ่งมาราธอนแต่เราก็คิดว่าอย่างน้อยข้อเขาไม่ควรจะติดเขาไม่ควรจะมีแผลกดทับเขาควรจะกลิ้งตัวเองบนเตียงได้มันเป้าหมายในแต่ละคนต่อให้มีโรคเดียวกันอายุเท่ากันเนี่ยก็จะต่างกันเป็นรายบุคคลไป
1: ฮะคราวนี้เราพูดถึงการตรวจสุขภาพท
0: ี
1: น
0: ี้
1: ความสำคัญของการตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามีผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งที่เขาไม่เอาเลยกับคุณหมอเนี่ยแทบจะไม่อยากเจอไม่อยากคุยเลยเพราะว่าไม่ตรวจแข็งแรงดีแต่พอไปหาหมอทีไรเดี๋ยวต้องเป็น
0: ได้โรคทุกที
1: ถูกใช่ไหมมีคนอายุเยอะไม่น้อยเลยนะที่คิดแบบนี
0: ้มีค่ะมีแม้กระทั่งในการดูผู้ป่วยของพีทเนี่ยก็ยังมีนะคะและมีผู้ป่วยบางคนที่บอกว่าอ๋อหมอไม่ต้องนัดเร็วอ่ะ หกเดือนเจอกันหรือปีนึงเจอกันก็ได
1: ้
0: ก็จะมีค่ะมีก็เพราะว่าโรคเหล่านี้เนี่ยประเด็นของโรคติดต่อไม่โรคไม่ติดต่อที่เป็นโรคเรื้อรังเน
1: ี่
0: ยประเด็นคือถ้าเป็นเนี่ยมันไม่มีอาการ
1: ใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ได้เจ็บปวด
0: คุณเป้เดินมาอย่างเงี้ยสมมติคุณเป้มีโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเดินมาพิษไม่รู้นะว่าความดันเป้เท่าไหร่มันไม่ได้ขึ้นบนหน้าผากให้พิษเห็นมันต้องวัดน่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นประเด็นคือไม่มีอาการแต่ถ้าบังเอิญมันเป็นมานานแล้วเราไม่ได้รักษาแล้วมันมีอาการเนี่ยใครก็จะมาด้วยหัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดเส้นเลือดสมองตีบอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันจะแก้ยาก
1: หนักเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยก็คือผู้สูงวัยเนี่ยเรามักจะแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพต่อให้ไม่มีโรค

0: ไรเลยนะคะก็มาพบคุณหมอปีละครั้งค่ะอยู่บ้านว่างๆ6เดือนก็วัดความดันตัวเองสักทีนึงปีนึงก็มาพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเจาะเลือดค่ะแล้วก็คัดกรองในสิ่งที่เหมาะสมรวมไปถึงการได้รับวัคซีนในวัยผู้ใหญ่ด้วย
1: โอ้โหแต่กลัวมันจะมาเป็นแพ็กเกจหมายถึงว่าการตรวจของคุณหมอนะเพราะมันจะไม่เหมือนคนแบบอายุ 30-40 ที่เจาะเลือดหาอะไรไม่กี่ตัวก็จบละถูกมั้ยฮะวัดความดันก็จบละแต่เดี๋ยวโอ้โห60อัพเดี๋ยวต้องมีสวนทวารเดี๋ยวต้องมีตรวจอะไรต่อมลูกหมากถูกมั้ยฮะเพราะมันตามวัย
0: มันจะมีโรคที่เราเจอตามวัยด้วยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วในการคัดกรองโรคเหล่านี้ก็จะต้องมีการให้คำแนะนำก่อนเสมอคุณหมอที่ดูแลเนี่ยเขาก็จะต้องประเมินความเสี่ยงก่อนค่ะเช่นนะคะเช่นสมมุติว่าเราต้องการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนคนนี้เนาะปรากฏว่าเขาเคยทำมาแล้วเขาปรากฏว่าที่ทำมาแล้วดีสบายไม่มีปัญหาอะไรเลยในประวัติครอบครัวไม่มีความเสี่ยงไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงเลยพอเขาแบบ75 80อย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ต้องส่องแล้วนะไม่ต้องส่องแล้วมันดีแล้วเพราะฉะนั้นจริงการคัดกรองก็ไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเดิมทุกปีเมื่อเราอายุมากขึ้นยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยการคัดกรองโรคต่างๆนี่ยิ่งน้อยลง
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ใช่
1: ผมนึกว่าต้องตรวจละเอียดแบบยิบเลย
0: ไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคหลายโรคเนี่ยที่เราคัดกรองตั้งแต่วัยหนุ่มสาวไปจนถึงผู้สูงวัยตอนต้นที่อาจารย์พีทเรียกว่าวัยรุ่นของอาจารย์พีทเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเลือกโรคที่เป็นแล้วตายเร็วขึ้น
1: ให้ตรวจก่อน
0: ให้ตรวจหาให้เจอใช่แล้วก็ถ้าเจอเร็วรักษาได้เร็วคุณภาพชีวิตจะดีหลักการของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคือแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเมื่อเราอายุ85เนี่ยค่ะต่อให้เราเพิ่งเป็นเบาหวานตอน85เนี่ยเราได้อยู่มาเกินอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเป๊ะที่120เราจะห่วงคุณย่าคุณยาย85 86เนี่ยที่น้ำตาลต่ำมากๆเพราะเดี๋ยววูบไปเราก็บอกไม่เป็นไรค่ะหยวนๆยังไงถ้าคุณยายอยู่ถึง90เนี่ยน้ำตาล130 140เนี่ยหมอรับประกันไม่มีเบาหวานขึ้นตาแน่นอน อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนเป็นศิลปะอย่างนึงในการเลือกให้คนไข้แต่ละคนว่าจะตรวจอะไรจะทำยังไงค่ะ
1: ที่คุณหมอดูคนไข้ที่มาพบนะฮะคนที่สุขภาพดีเอาอยู่ในเกณฑ์บนๆแล้วกันเพราะว่าคนแก่บางทีมันก็ต้องมีนู่นไอ้นี่เจ็บป่วยแล้วนะฮะคนที่เขาสุขภาพดีส่วนใหญ่เพราะอะไรฮะเพราะการดูแลตั้งแต่หนุ่มไหมตั้งแต่สาวไหมหรือว่าเขาใช้ชีวิตมาแบบระแวดระวังหรืออยู่ที่อาหารการกินการใช้ชีวิตในวัยอายุมากนะฮะ
0: เราบอกว่าในแต่ละคนเนี่ยค่ะที่อายุเท่ากันจะดูอายุเยอะไม่เท่ากันเนาะในความอายุเยอะที่ไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีปัจจัยอยู่สองเรื่องหลักๆเรื่องแรกคือปัจจัยภายในตัวเขาเองเช่นคนบางคนมียีนมาเป็นแบบนั้นค
1: ่
0: ะก็จะมียีนแข็งแรงมาค่ะเดี๋ยวเราก็เจอว่ายีนบางอันเนี่ยทำให้เราแก่เร็วยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่มีปัญหาโรคบางโรคเช่นดาวซินโดร
1: ม
0: ที่เราเห็นเล็กๆเนี่ยค่ะตอนเด็กๆเขาเป็นมีภาวะเหมือนกับปัญญาอ่อนพอเขาอายุ50เนี่ยสภาพร่างกายเขาโดยยีนของเขาที่ทำให้เขาเป็นดาวซินโดรมยีนที่พอเขาอายุ50เนี่ยเขาจะมีสภาพร่างกายหรือสภาพสมองเนี่ยเท่าคนอายุประมาณ70กว่า80อันนี้ก็คือเป็นตัวเขาเองที่ทำให้มีความเสี่ยงหรือบางคนมีประวัติมะเร็งในบ้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกเจเนเรชันเนี่ยเราก็ไม่น่ารอดเนอะในเจเนเรชันเราเพราะมันเป็นยีนที่แบกกันมาก็มีเพราะฉะนั้นยีนเป็นตัวกำหนดส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่เป็นตัวกำหนดก็คือปัจจัยภายนอกอย่างที่เมื่อกี้คุณเป้บอกการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตเช่นคนนี้สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยปอดพังไปแล้วปอดเท่ากับคนอายุ60ตั้งแต่อายุ30เพราะเมื่อเขาอายุ60จริงๆปอดเขายิ่งแย่ลงไปใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในขณะที่อีกคนนึงไม่สูบบุหรี่ออกกำลังสม่ำเสมอหัวใจแข็งแรงดีเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเขาสะสมเราเรียกว่าพลังงานสำรองไว้เยอะเหมือนเราออมเงินไว้เยอะพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยขบวนการชราภาพจะบังคับให้เราเอาเงินออมออกมาใช้แต่ถ้าเราออมไว้เยอะเนี่ยที่60เนี่ย เราเอาออกมาใช้เรายังเหลือต้องเยอะเนาะเราก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ปรากฏว่าถ้าเราแบบโผล่เราไม่ได้เราใช้ชีวิตแบบแย่มากทานอาหารมันจัดหวานจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ออกกำลังน้ำหนักตัวเกินไม่เคยตรวจโรคต่างๆเลยพอ60ปุ๊บพลังงานสำรองที่มันควรจะมีอยู่เท่านี้มันโดนใช้ไประหว่างวัยผู้ใหญ่แล้วมันก็อาจจะเหลือน้อยลงเพราะนั้นเมื่อเราอายุมากขึ้นพลังงานสำรองลดลงก็จะทำให้เราดูอายุเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เสี่ยงกับการเป็นโรคต่างๆมากขึ้น
1: ก็มีทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอก
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงเรื่องของยีนไอ้ยีนพวกนี้มันเหมือนกรรมกำหนดเราเลือกอะไรไม่ได้แต้มบุญเรามาแบบเนี้ย
0: ใช่แล้วเราก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนจีนได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือถ้าเรารู้ว่าเขามีจีนผิดปกติการคัดกรองแต่เนิ่นๆเนี่ยค่ะก็จะช่วย
1: เหมือนผมจะเห็นข่าวว่ามันมีเทคโนโลยีที่ไปตรวจหาลึกลงไปในระดับยีนว่าตัวไหนผิดปกติถูกไหมฮะ
0: แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยเราไม่ได้แนะนำให้อยู่ๆไปตรวจนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกว่าขบวนการชราภาพหรือความแก่ของเราเนี่ยมันมีอิทธิพลจากหลายปัจจัยมากในหลายครั้งเนี่ยค่ะเราเพราะว่าองค์ใครมียีนนะแต่ว่าดูแลตัวเองดีมากก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นบางทีไปตรวจไว้ก่อนเนี่ยทำให้เราเครียดนะแล้วก็เราก็เลยยิ่งทำท่าจะเป็นโรคนั้นไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: คราวนี้วิตกจริตเลย
0: ใช่คราวนี้ไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นจริงๆในปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังไม่ได้แนะนำให้คัดกรองจีนถ้าไม่ได้มีข้อบ่งชี
1: ้
0: อย่างคุณเป้อยู่จะเดินไปบอกขอตรวจซิมียีนนี้ไหมอย่างเงี้ยเขาไม่ตรวจให้มันต้องดูว่ามีข้อบ่งชี้ไหม
1: ครับพอเราพูดถึงการดูแลสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุเราไม่ค่อยเน้นไปเรื่องจิตใจไหมฮะส่วนใหญ่เราก็พูดร่างกายเสื่อมแล้วตรงนู้นตรงนี้ต้องตรวจระบบนู้นนี้นั้นแต่พอเรื่องของสุขภาพใจสุขภาพจิตหรือส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเขาไม่ค่อยเป็นขณะเดียวกันแต่รุ่นคนในรุ่นปัจจุบันเอาละเดี๋ยววัยรุ่นซึมเศร้าอีกแล้วมีภาวะนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจอย่างเงี้ย
0: กลับกันนะคะจริงๆแล้ววัยผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจิตใจร่วมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแปลว่าเราต้องพึ่งคนอื่นมากขึ้นค่ะก็จะยิ่งทำให้กระทบกระเทือนกับภาวะจิตใจการเป็นคุณหมอที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นคุณหมอเราเรียกหมอประจำบ้านหมอครอบครัวเนี่ยนะคะหรือคุณหมออายุรศาสตร์ก็ตามเนี่ยในการดูแลผู้สูงอายุหนึ่งท่านเนี่ยค่ะสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเนี่ยคือเราไม่ดูแต่โรคทางกายเราต้องดูโรคอื่นด้วยเช่นปัญหาทางจิตใจเราดูแม้กระทั่งปัญหาทางสังคมปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยปัญหาทางเศรษฐกิจเราดูหมดเลยนะคะในคนหนึ่งคนเราใช้คำว่าเราดูคนหนึ่งคนเนี่ยเวลาที่คนถามว่าพิษเป็นคุณหมอดูแลผู้สูงอายุนี่พิษดูอะไรพิษบอกอ๋อพิษดูผู้สูงอายุทั้งตัวตั้งแต่เส้นผมเนี่ยออกไปจนถึงเล็บเท้าในทุกอวัยวะทุกระบบแล้วใน1คนเนี่ยพิษดู360องศารอบตัวเขาด้วยพิษต้องดูว่าเขามีลูกไหมเขามีญาติอยู่ตรงไหนฉุกเฉินจะหาใครเขามาโรงพยาบาลเนี่ยเขาไหวไหมเขาต้องเสียตังค์เยอะหรือเปล่าค่ะในชุมชนที่เขาอยู่เนี่ยมันมีระบบสนับสนุนการดูแลเขาไห
1: ม
0: ที่จะทำให้เขาดูแลโรคทางกายดีขึ้นเขาเฉาไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของคุณหมอที่ควรจะต้องดูเขาให้ครบทุกด้านทุกองค์ประกอบ
1: ครับคุณหมอพีทผมถามจริงๆดุคนไข้บ้างไหมเพราะเท่าที่ฟังคุณหมอพีทมาดูเหมือนเป็นคุณหมอที่ใจดีแล้วก็เข้าใจคนไข้อะ
0: ดุเหรอคะไม่นะคะไม
1: ่ดุสุด
0: ดุสุดอาจจะดุแบบดุทีมงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยในวันที่อุปกรณ์ไม่พร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: แต่กับคนไข้เราจะเหมือนเข้าใจเขา
0: เราเข้าใจเขาใช่เราเข้าใจเขาเวลาที่พีทสอนคุณหมอหลายๆท่านนะโดยเฉพาะคุณหมอที่มาเรียนด้านผู้สูงอายุพี่ก็จะบอกว่าลองตัวเราเนี่ยไปนั่งในเก้าอี้ของเขาแล้วลองคิดดูว่าถ้าเป็นอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะคุณจะทำอะไรได้บ้างเราต้องช่วยเขาคิดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยดุไม่ค่อยดุไม่น้อยมากค่ะ น้อยมากคนไข้ไม่กินยาเนี่ยยังไม่ดุเลยนะคะก็ยังถามเขาบอกว่าทำไมคุณลุงไม่กินยาบอกหมอได้ไหมเดี๋ยวหมอจะได้ช่วย
1: จะได้เข้าใจ
0: จะได้ช่วยว่าทำยังไงเราถึงจะกินยาไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนยาเอาไหม

0: เงี้ยค่ะแต่ดุคนไข้ไม่ค่อยน้อยมากน้อยมาก
1: ครับเท่าที่ฟังข้อมูลจากคุณหมอพีทก็คือผู้สูงอายุเขาจะเป็นไหมฮะพวกซึมเศร้าหรือว่า
0: เป็นค่ะ
1: เป็นเหมือนกัน
0: เราเพราะว่าอุบัติการของโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุมันจะขึ้นมาหน่อยนึง
1: ค
0: ่ะเช่นตอนนี้เป็นผู้ใหญ่มันอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะลดลงหน่อยในช่วงสัก40สักช่วง50 40อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะขึ้นมาอีกทีเป็นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของใครที่มีงานประจำแล้วเสียฟังก์ชันนั้นไปแต่เพราะว่าใน1ตุลาคมทุกๆปีเนี่ยคนเกษียณเนี่ยจะมีภาวะบางทีปรับตัวไม่ได้บางคนซึมเศร้าไปเลยก็มี
1: ไม่ใช่แบบสบายแล้ว
0: ใช่บางคนไม่ได้คิดอย่างนั้นบางคนชินกับการทำงาน
1: หรือบางทียังมีปัจจัยอื่นเรื่องของเศรษฐกิจ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเจอบ่อยมากซึมเศร้าวิตกกังวลรวมไปถึงการปรับตัวกับสเตตัสใหม่ไม่ได
1: ้พวกเครียด
0: ใช่ค่ะหรือการสูญเสียบางคนอย่างเงี้ยมาเสียภรรยาตอนอายุ70กว่าอย่างเงี้ยค่ะก็แบบดรอปไปก็มีก็ต้องค่อยๆกู้กันขึ้นมา
1: คือจริงๆเนี่ยข้อเท็จจริงคือมีเพ
0: ีย
1: งแต่ว่าเวลาเราพูดถึงซึมเศร้าฆ่าตัวตายนู่นนี่นั่นส่วนใหญ่ไม่ใช่
0: พอดีข่าวมักจะออกในวัยผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นค่ะ
1: อ๋อแต่จริงๆทุกวัยมี
0: แล้วผู้สูงอายุเนี่ยเวลาที่เป็นซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยแล้วมีความคิดที่ฆ่าตัวตายเนี่ยภาษาหมอเรียกว่าอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จคือฆ่าแล้วตายจริงสูงกว่าวัยผู้ใหญ่ด้วยซ้ำค่ะ
1: เพราะว่าอะไร
0: เพราะว่าเขามีประสบการณ์ชีวิตเขาเลือกวิธีตายที่จะตายจริงได้
1: ไม่ใช่
0: แบบเอาคัตเตอร์มาแกะชื่อแฟนอย่างนี้แล้วก็เป็นลมไปแล้วคิดว่าตัวเองตายไปแล้วอย่างไม่ใช่
1: ใช่อ
0: ันนั้นจะเป็นวัยรุ่นนิดนึงไม่ค่ะผู้สูงอายุจะเลือกใช้ของที่มีความรุนแรง
1: ก็แสดงว่านอกจากเรื่องของสุขภาพกายแล้วสุขภาพใจของ
0: สำคัญมากสำคัญมากค่ะแล้วถ้าสุขภาพใจดีนะคะสุขภาพกายก็จะมักจะคุมได้ถ้ามีโรคก็จะคุมได
1: ้
0: สุขภาพใจดีสุขภาพสังคมก็ดีมีเพื่อนสมองก็ไม่ฝ่อค
1: ่
0: ะ
1: ครับอีกเรื่องนึงที่ผู้สูงอายุต้องระวังนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็พยายามที่จะเนี่ยมีเรื่องของความร่วมมือเร
0: ื่อง
1: ของระบบมาป้องกันกันก็คือผู้สูงอายุคนแก่
0: หกล้มใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะหกล้มแล้วพอล้มทีเนี่ยมันยาวเลย
0: ใช่เราต้องเปลี่ยนคอนเซปต์ก่อนนะคะแก่แล้วไม่ล้มนะคะ
1: ต้องแก่แล้วไม่ล้ม
0: แก่แล้วต้องไม่ล้มค่ะถ้าล้มนี่คุณหมอทุกครั้ง
1: ต้องบอก
0: ทุกครั้ง
1: ต่อให้แบบไม่ได้อะไรหักเหิกอะไรก็
0: ใช่
1: ต้องบอก
0: ถ้าล้มต้องบอกถ้าล้มต้องบอกเราต่อให้เราแบ่งออกเป็นล้มแล้วถ้าเป็นภาษาพีทเล่าให้ฟังง่ายๆพีทก็บอกล้มแล้วเหมือนเราต่อยมวยอะค่ะล้มแล้วได้เงินรางวัลล้มแล้วแตกล้มแล้วหักล้มแล้วเย็บเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยยิ่งต้องบอกแต่บางคนเนี่ยล้มแต่ว่าไม่เป็นเยอะค่ะอาจจะฟกช้ำดำเขียวหรือมีรอยถลอกก็ยังอยากให้บอกเพราะการล้มเล็กๆสะสมไปเรื่อยๆจะกลายเป็นล้มใหญ
1: ่
0: แล้วพอล้มใหญ่ปุ๊บงานจะเข้าทั้งทีมคุณหมอแล้วก็ทีมผู้สูงอายุด้วย
1: หมายถึงว่าคุณหมอที่ต้องการข้อมูลจากคนไข้เพราะว่าจะได้รู้ว่าเอ๊ะเขามีปัญหาเรื่องการทรงตัวหรือเปล่าอะไรอย่างน
0: ี้ใช่ค่ะเราต้องประเมินและป้องกันไม่ให้ล้มซ้ำสิ่งสำคัญที่เป็นหน้าที่ของเราเลยคือต่อให้คุณล้มเล็กน้
1: อ
0: ยแต่การล้มเล็กน้อยหลายเล็กน้อยเข้าเนี่ยแน่นอนจะส่งผลและอาจจะทำให้เราล้มใหญ่มากขึ้นถ้าเราล้มเล็กน้อยแล้วเรารีบป้องกันไม่ให้ล้มซ้ำตั้งแต่ตอนเราเพิ่งเริ่มล้มเล็กหน่อยเนี่ยก็จะทำให้เราทำป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ได้มากขึ้น
1: ครับผมเชื่อว่าทุกคนนะฮะคนดูแลลูกหลานในบ้านหรือแม้กระทั่งตัวผู้สูงอายุเองก็คงทราบความสำคัญในเรื่องนี้ว่าท่านต้องระวังมากเป็นพิเศษนะเรื่องของการล้มเรื่องของอุบัติเหตุพวกนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยฮะอย่างข่าวเนี่ยเขาก็เลยต้องทำโครงการนี้ขึ้นมาเดินดีไปด้วยกันนะฮะดูแลผู้สูงวัยด้วยเทคโนโลยีลดเสี่ยงกระดูกหักก็เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากข่าวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรื่องของการป้องกันไม่ให้ล้มมันสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเขาก็เลยทำเรื่องนี้ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะเป้าหมายหลักที่จะป้องกันการตกหกล้มลดความเสี่ยงของพวกกระดูกหักสำคัญสุดคือกระดูกสะโพกหัก
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมมันต้องกระดูกสะโพกเราได้ยินบ่อยนะคุณหมอ
0: เพราะว่ากระดูกสะโพกเนี่ยคือเวลาที่กระดูกมันบางลงเนี่ยค่ะจริงๆมันก็บางทั้งตัวนะคะแต่จะมีกระดูก2อันหลักที่ใช้ในการทรงตัวและการเดิน ก็คือเรื่องของกระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกแน่นอนเนาะกระดูกสะโพกหักนี่เดินไม่ได้แน่ๆกระดูกสันหลังหักทรุดงอก็จะทำให้เราแบบหลังค่อมหลังโก่งการทรงตัวก็ไม่ดีเดินไม่ดีปุ๊บเดินย่อแยกย่อแยกปุ๊บล้มอีกเอาสะโพกหักซ้ำอีกเพราะฉะนั้น2จุดนี้จะเป็นเราเรียกเป็นกระดูกหลักที่เราใช้ในการคัดกรองความเสี่ยงว่ากระดูกบางมากไหมถ้ากระดูกบางมากแล้วใครเดินไม่ดีด้วยเสี่ยงหกล้มเนี่ยก็จะเสี่ยงกับภาวะกระดูกหักมากขึ้น
1: แล้วต้องเป็นวัยผู้สูงวัยด้วยไหมฮะหมายถึงว่ากระดูกสันหลังกับสะโพกเนี่ย
0: ใช่ค่ะเวลาที่เราคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูกเนี่ยเราก็จะตรวจที่2จุดนี้เป็นหลักใช่ค่ะ
1: กระดูกสะโพกหักผมจะได้ยินบ่อยเวลาผู้สูงอายุล้มเราบอกกระดูกหักเนี่ยกระดูกสะโพกหักล้มท่าไหนฮะหมายถึงว่าล้มแบบจับเบ้า
0: แล้วแต่เลยค่ะบางคนก็ล้มตะแคงส่วนใหญ่จะตะแคงล้ม
1: ตะแคง
0: ตะแคงล้มแล้วเอาขากระแทกปั้ง
1: แล้วตรงเนี้ยขออนุญาตนะฮะตรงเนี้ย
0: กระแทกต้นขากระแทกใช
1: ่หักเลย
0: หักเลย
1: ล้มข้าง
0: ใช่แล้วคุณเป้ถ้าคุณเป้ล้มอ่ะคุณเป้จะไม่หักในวัยนี้แต่คุณเป้80ถ้าคุณเป้เกิดอุบัติเหตุหกล้มหักนะคะหัก
1: หรือเป็นเพราะว่าการเคลื่อนตัวเพราะปกติถ้าล้มมือเราก็จะไปถ้าวัยเนี้ย
0: เรา
1: ก็
0: จะข้อมือหักอีก
1: อ๋อแต่ถ้าเป็นคนอายุเยอะข้อมือก็จะหัก
0: ข้อมือหักอีก
1: ถ้ามือลงก็มือหัก
0: ใช่ค่ะ
1: สะโพกอาจจะน้อยหน่อย
0: ใช่ใช
1: ่แต่ถ้ามือไปไม่ทันก็สะโพกหัก
0: ใช่ค่ะใช่หรือบางคนอย่างเงี้ยค่ะคือกระดูกสันหลังหักเนี่ยเนื่องจากมันยังเคลื่อนไหวพอได้อยู
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาโรงพยาบาลแต่ถ้าสะโพกหักเนี่ยมันต้องซ่อมต้องอะไรมันยานมันเดินไม่ได้เลยมันต้องมาโรงพยาบาลกระดูกสันหลังหักเนี่ยจริงๆแล้วเกิดได้ง่ายมากนะคะเช่นพิษมีไข้คนหนึ่งคว้าของที่ตกเปาะเลยฮ
1: ะ
0: ใช่กระดูกยุบเลย
1: แค่
0: ใช่เพราะแรงเหวี่ยงแรงกระชากของที่จะหล่นอย่างเงี้ยค่ะแรงเหวี่ยงที่จุดกระทำมาที่กระดูกสันหลังกระดูกสันหลังยุบเลยพอยุบตอนนี้มันเวลายุบมันก็แล้วแต่แรงกระทำที่ถ้ามันยุบหน้าตอนนี้ใครก็เดินหนี
1: งอแล้ว
0: ใช่
1: หลังงอแล้ว
0: ใช่
1: มันไม่สามารถที่จะไปซ่อมให้กลับไปเหมือนเดิม
0: แต่ก่อนไม่ได้เดี๋ยวนี้ได้
1: เทคโนโลยี
0: ได้แล้วก็
1: อันนี้พูดถึงกระดูกสันหลังกับสะโพก
0: ใช่แต่ก่อนเนี่ยสะโพกซ่อมได้ตั้งนานแล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยโดยหลักการซ่อมสันหลังก็ซ่อมได้คือต้องให้คุณหมอกระดูกเขาช่วยดูแต่ส่วนใหญ่ถ้าซ่อมได้เขาจะซ่อมให
1: ้
0: ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเทคโนโลยีปัจจุบันเนี้ยการผ่าตัดเหล่านี้มันฟื้นตัวเร็วมากแต่หลังจากที่เราผ่าไปแล้วหรือเราเข้าโรงพยาบาลเพราะการหกล้มแรงๆแล้วเนี่ยเราก็พบว่าผู้สูงวัยมีโอกาสล้มซ้ำสูงกว่าอีกสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าการผ่าตัดเหล่านี้กล้ามเนื้อมันก็จะฝ่อไปเพราะเราไม่ได้ใช้ในช่วงที่เราผ่าตัดกลับไปบ้านก็จะงอกแงกงอกแงกแล้วก็จะล้มอีกเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำตรงนี้คือไม่ล้มดีที่สุด
1: ไม่
0: ล้มดีที่สุดค่ะถ้าล้มต้องบอกคุณหมอล้มโดยเฉพาะล้มอย่างที่พีทบอกคือแตกหักช้ำเย็บแผลค่ะ
1: กระดูกพรุนเราสามารถรักษาอย่างที่คุณหมอพีทบอกได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะกระดูกพรุนเนี่ยเราต้องคัดกรอง
1: ครับ
0: ต้องคัดกรองเช่นเดียวกันค่ะสมมุติอีกหน่อยคุณเป้80เดินมาพี่ก็ไม่รู้อีกอ่ะว่าคุณเป้กระดูกพรุนไห
1: ม
0: ก็จะต้องมีการคัดกรองด้วยการเอ็กซเรย์ประเภทนึงนะคะเพื่อที่จะดูว่าเรากระดูกบางไห
1: ม
0: ค่ะถ้าเรากระดูกบางมากจนถึงขั้นพรุนเนี่ยการรักษาที่มีจะช่วยให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงขึ้นจากงานวิจัยบอกว่าเมื่อเรารักษาคนไข้ได้ยารักษากระดูกพรุนได้แคลเซียมได้วิตามินดีเนี่ยตัดที่เหมาะสมเนี่ยเวลาล้มการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับกระดูกก็จะน้อยลง
1: แล้วถ้าพรุนไปแล้วถ้าหกล้มเกิดกระดูกหักสมมติสะโพกหักเราสามารถผ่าตัดรักษาได้ไหมครับ
0: รักษาได้แต่อย่างที่บอกคือการรักษาเนี่ยมันก็จะต้องเจ็บตัวแล้วขนาดเดียวกันหลังรักษาเสร็จก็จะต้องมาฟื้นฟูสภาพอีกกว่าที่เราจะกลับมาได้เหมือนเดิมยังไงข้อใหม่เนี่ยก็ไม่เท่ากับข้อเก่า
1: คืออาจจะกลับไป 100% ก็มันก็ไม่ใช่ทุกรายถูก
0: ไหมไม่ใช่ทุกรายใช่ค่ะไม่ใช่ทุกรายแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังดีกว่าติดเตียงเดินไม่ได้
1: ครับถ้าผู้สูงอายุหกล้มที่บ้านเราต้องปฐมพยาบาลยังไงครับ
0: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยดูก่อนเลยค่ะว่าคนไข้มีสติอยู่หรือเปล่าสัญญาณชีพเป็นยังไงการหายใจการโต้ตอบเป็นยังไงค่ะ อันที่สองเนี่ยอย่าไปขยับเขาลองให้เขาค่อยๆขยับเองถ้าดูแล้วมีขาที่ผิดรูปอย่าเคลื่อนย้ายเองนะคะให้เขานอนอยู่ตรงนั้นแล้วรีบโทร1669ค่ะทีมกู้ชีพเขาจะมีวิธีการเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยคือถ้าเราเป็นลูกหลานเนี่ยเราไปเคลื่อนย้ายเองแล้วเราไม่ได้ดามเดี๋ยวกระดูกมันไปทิ่มอวัยวะรอบข้างค่ะเพราะฉะนั้นที่1ดูก่อนเลยมีกระดูกผิดรูปไหมสัญญาณชีพเป็นยังไงไข้รู้ตัวหรือเปล่าแล้วโทร1669
1: คร
0: ับจะมีคนไปประเมินแล้วพาคนไข้มาโรงพยาบาลค่ะอันนั้นเป็นหลักการสำคัญอันที่คือถ้าสมมุติว่าไม่มีใครจริงไม่มีใครจริงๆระหว่างรอเนี่ยค่ะถ้าคนไข้รู้สึกตัวดีค่ะก็พยายามให้เขาลองถามเขาว่าเจ็บตรงไหนแล้วลองให้เขาขยับในส่วนนั้นดูถ้าเขาขยับไม่ได้เนี่ยก็รอจนกว่าเจ้าหน้าที่ด้วย
1: เพราะส่วนใหญ่เวลาสมมติพ่อล้มไปลูกก็ต้องไปประคองให้มันนั่งเก้าอี
0: ้ใช่บางทีอ่ะ
1: ถูกไหมฮะ
0: บางทีเนี่ยถ้าเราไปลากเขาอ่ะมันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะให้คนไข้ค่อยๆกลิ้งค่ะค่อยๆกลิ้งข้างก่อนค่ะแล้วดูว่าเจ็บไหมลองขยับแขนขยับขาเสร็จแล้วพอเขาจะลุกขึ้นนั่งอันนี้เราอาจจะช่วยได้
1: ประคองหน่อย
0: ประคองหน่อย
1: ใช่แต่ไม่ใช่ว่าประคองแล้วบอกโอ๊ยเจ็บมาก
0: ใช่อันนี้อย่าไปฝืน
1: อ๋อไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรพ่อมานั่งก่อนนะจะถึงแล้วจะถึงแต่เขาบอกเจ็บมาก
0: ไม่ได้เดี๋ยวค
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่ามันต้องข้างในมันต้องแบบ
0: ต้องมีอะไรส่วนใหญ่คนไข้จะบอกได้ว่าแบบไม่ไหวเจ็บถ้าเขารู้สึกว่าไม่ไหวเจ็บให้เขาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะมีคนไปช่วย
1: เราเรียกรถพยาบาล
0: ใช่ค่ะ
1: อันนั้นจะปลอดภัยสุด
0: อันนั้นปลอดภัยที่สุดใช่ค่ะ
1: นี่เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอบอกนะไม่ล้มดีที่สุด
0: ใช่
1: แต่บางทีการล้มมันอุบัติเหตุ
0: ใช่
1: ไหมฮะผมว่าอุบัติเหตุมันมีอยู่สองอย่างนิดนึงนะไม่เป็นไรหรอกไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันประมาทและเดี๋ยวจะล้มกับสองก็คือแบบชั้นป้องกันไว้หมดละแต่มันอุบัติเหตุจริงๆ
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการหกล้มในผู้สูงวัยเนี่ยจริงๆปัจจัยหลักอันนึงคือจากสิ่งแวดล้อมนะคะหมาเล็กหลานเล็กหมาใหญ่น้องแมวคนไข้แบบที่บ้านมีของเล่นหลานอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมุมนิดเดียวอะค่ะมุมนิดเดียวก็เป็นปัญหาพี่เคยเจอคนไข้สะโพกหักไม่มีอะไรเลยค่ะฝนตกเดินไปปิดประตูที่เป็นประตูไม้แบบบานพับเนี่ยแล้วลมพัดแรงมากก็คือพัดประตูไม้มาปะทะผู้ป่วยก็เลยล้มลงไปด้านข้างก็ไปกระแทกกับขอบประตูหักเลย
1: โอ้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆของพวกนี้สิ่งแวดล้อมก็จะช่วยการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอค่ะการฝึกออกกำลังฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็จะช่วย
1: ถ้าเคยได้ยินว่าคนที่ถ้าผู้สูงอายุออกกำลังกายบ่อยๆกล้ามเนื้อมีความคล่องตัวมีมันก็จะลดโอกาสเจ็บหนักได้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายในผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆก็จะมีอยู่ 3-4 หลักการอันแรกคือออกกำลังกายเพื่อสมรรถภาพหัวใจกับปอดค่ะก็คือออกให้เหนื่อยจนเราพูดได้ทีละคำอันที่2ก็คือฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บอันที่3ก็คือฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อพูดง่ายๆคือเหมือนเล่นเวทนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะฝึกที่มัสเซิลกล้ามเนื้อหลักก็คือกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อขาเพื่อฝึกให้แข็งการทรงตัวที่แข็งแรงและอันสุดท้ายก็คือฝึกการทรงตัวเช่นการเล่นโยคะไทชีหรือแม้กระทั่งการลีลาศเพื่อฝึกให้การทรงตัวของเราดีเพราะหลักการในการออกกำลังในผู้สูงอายุเนี่ยจะไม่หนีไปจาก 3-4 อย่างนี้
1: คุณหมอเคยเห็นไวรัลไหมฮะที่แบบผู้สูงอายุ60กว่าแต่เข้ายิมทุกวันแล้วถอดเสื้อออกมา
0: โอ้โหสุดยอดใช่ค่ะ
1: ดึงข้อได้ดึงยังไง
0: ใช่วันนั้นเห็นคุณยายท่านหนึ่งจำไม่ได้แล้วว่าน่าจะเป็นใครสักคนเนี่ยค่ะพวกเพื่อนๆนี่แหละส่งมาให้ดูก็พบว่าคุณยาย70กว่าแล้วคือคุณยายมีซิกแพคด้วยค่ะแล้วเราก็ก้มลงมองพุงตัวเองแล้วเราก็มีวันแพ็กนะ
1: ให้กำลังใจตัวเอง
0: เราก็มีวันแพ็กไม่เป็นไรพยายามต่อไปสักวันต้องมีนะซิกแพ
1: ็
0: ก
1: แสดงว่าผู้สูงอายุเขาดูแลตัวเอง
0: ใช่ค่ะในกลุ่มที่เราเรียกว่า active aging ก็คือผู้สูงวัยที่แข็งแรงเนี่ยเขาดูแลตัวเองดีมากนะคะฟิตเนสที่พิทออกกำลังเนี่ยที่พิทไปที่ละ 2-3 ครั้งเนี่ยผู้สูงอายุเกินครึ่งนะคะ
1: ซึ่งดีมากเลย
0: ซ
1: ึ่
0: งดีมากซึ่งดีมากแล้วทุกคนแข็งแรงมาก
1: โอ้โห
0: ใช่แล้วถ้าแบบพี่ไม่ไปก็จะมีคนถามว่าหมอขี้เกียจออกกำลังเหรอไม่ค่ะคุณลุง

0: ้มนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เออสังคมแบบนั้นดีนะดีกว่าสังคมที่เรามาเจอที่โรงพยาบาล
0: ใช่ใช
1: ่เจอกันอีกแล้ววันนี้จะหาหมออะไร
0: โรคอะไรวันนี้มาหาหมออะไรโรคไตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่นี้แบบทุกคนจะแข็งแรงมากเขาจะมีตารางของเขาที่สม่ำเสมอค่ะแล้วเขาก็รู้จักกันเองเขาเดินไปเขาก็จะเดินคุยกันมันได้สังคมด้วยนะ
1: ใช่
0: เราออกกำลังด้วยได้ร่างกายด้วยแล้วใจก็เบิกบานด้วย
1: ค่ะแล้วก็ไปเจอกันตามสวนสาธารณะเป็นสังคมในสวนช่วยกันเดินช่วยอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอออย่างนั้นดีมากนะฮะแต่ต้องช่วยกันบิวนะฮะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ผมว่าถึงเวลาระดับหนึ่งที่ลอยตัวแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นกิจวัตรประจำวันเอง
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้อยากให้คุณเป้เล่าถึงแอปพลิเคชันอันนี้นิดนึงพอดีเมื่อกี้นี้ตอนที่ก่อนที่เราจะเข้ารายการพิทก็นั่งดูว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะเดินดี
1: เดินดี
0: ค่ะเดินดีก็จริงๆแล้วเป็นแอปพลิเคชันอันนึงนะคะซึ่งพิทอะเชื่อว่าผู้สูงวัยหลายคนน่าจะมีแอปนี้อยู่แล้วล่ะเราเรียกแอปนี้ว่าแอปเป๋าตัง
1: แอปเป๋าตัง
0: ใช่เอาไว้รับเงิน
1: ถูก
0: ใช่ไหมคะก็แอปเป๋าตังเนี้ยถ้าเข้าไปดูเนี่ยแต่อาจจะต้องลองเล่นดูนะคะพีทเองก็ยังไม่เคยลองเล่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเข้าไปดูมันจะมีแอปเป๋าสุขภาพด้วยอยู่ฝังอยู่ในแอปเป๋าตังอันเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็ในแอปสุขภาพอันนี้กระเป๋าสุขภาพอันนี้มันจะสามารถบันทึกได้ว่าเราหกล้มไหมเราบาดเจ็บยังไงเราออกกำลังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเข้าไปเล่นดูนะคะเพราะว่าพี่เชื่อว่าผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยมีแอปนี้อยู่แล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยจบรายการไปก็คงจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราไม่ควรหกล้มก็สามารถเข้าไปประเมินตัวเองได้ไปคีย์ข้อมูลในนั้นได
1: ้ครับนะฮะอีกเรื่องนึงอันนี้ก็สำคัญนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ผมว่าเฮ้ยโอเคเลยน
0: ะ
1: นี่แหละฮะอร่อยง่ายได้โปรตีน
0: โอ้
1: เจลลี่พุดดิ้ง
0: ใช่ใช
1: ่อันนี
0: ้มีรสด้วยนะคะ
1: ถูกต้อง
0: เมื่อกี้พีทอ่านมีรสกล้วยกับรสสตรอเบอรี่ค่ะ
1: ใช่ฮะเนี่ยฮะคือเราคิดว่าขนมหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: จริงๆไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: นี่คือโปรตีนแต่โปรตีนทำในรูปแบบของเจลลี
0: ่
1: นิ่มๆเพราะว่าผู้สูงวัยบางทีเหงือกใช่ไหมใช้เหงือกเคี้ยวแล้วอะ
0: ใช่คือปัญหาสุขภาพฟันและการกลืนสำคัญมากกับผู้สูงอายุ
1: ก็เลยเนี่ยนักวิจัยนะฮะจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัญญาเตชะสุขถาวรภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารท่านคิดคนนี้ขึ้นมาแล้วไปได้รางวัลที่การประกวดสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาไปประกวดที่มาเลยก็ได้รางวัลจากมาเลเซียมาเหมือนกัน
0: แสดงว่าอร่อยจริง
1: อร่อยมีโปรตีนสูงด้วยนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกนะฮะว่าอันนี้เนี่ยเนื้อสัมผัสเขาจะเป็นเจลลี่พร้อมกินและใช้ช้อนตักได้นะฮะมันก็จะคงตัวอยู่บนช้อนนะครับใช้ช้อนบดเล็กน้อยเท่านั้นเองกินได้แล้วนะครับอันนี้แก้เพนพอยต์สำหรับผู้สูงอายุ
0: ใช่ค่ะเวลาที่คิดถึงการรับประทานอาหารง่ายๆเลยนะคะอันแรกเราต้องอ้าปากได้ก่อนเนาะอันที่สองเราต้องเคี้ยวได้แล้วก็อันที่สามเราต้องกลืนลงไปในกระเพาะได้ซึ่งผู้สูงวัยเนี่ยประเด็นก็คือจะเริ่มไปตั้งแต่การอ้าปากเลย
1: เริ่มอ้าไม่ขึ้น
0: อ้าไม่ขึ้นข้อต่อขากรรไกรเสื่อมบ้างอะไรบ้างอันที่สองก็คือฟันไม่ดีอาจจะมีฟันสึกฟันบินค่ะแล้วก็อันที่สามกลืนไม่ดีการกลืนไม่ดีเนี่ยส่วนหนึ่งพออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อการกลืนฝ
1: ่อ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป้สังเกตเนี่ยบางคนทานอาหารคำใหญ่หรือดื่มน้ำใหญ่ๆจะสำลักเพราะกล้ามเนื้อเวลาที่มันทำงานประสานกันมันต้องบีบพร้อมๆกันพอกล้ามเนื้อมันหลวมขึ้นมันไม่มีแรงบีบมากพอก็จะทำให้เราสำลักบางคนมีโรคร่วมเข้าไปอีกยิ่งทำให้การกลืนแย่เช่นสโตรกเนาะโรคหลอดเลือดสมองตีบอัมพาตอัมพฤกษ์การกลืนก็แย่พากินสันคนไข้ก็กลืนแย่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีปัญหาทั้งการอ้าปากการเคี้ยวการกลืนเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราทานอาหารไม่ได้แล้วพีทก็จะบอกว่าจริงๆอาจารย์อันนี้เป็นนวัตกรรมที่ดีมากนะคะก็คือถ้าเราเอาอาหารเวลาที่เราเป็นคุณหมอเราดูคนผู้สูงอายุเราก็ต้องมาดูด้วยนะใครมีฟันหรือเปล่าแต่เราไม่ใช่หมอฟันนะแต่เราเป็นหมอทั่วๆไป

0: แล้วมีฟันไหมฟันปลอมหลวมหรือเปล่าแล้วเราก็พบว่าแรงกัดของเขาอะค่ะเวลาที่เขาจะบดของเนี่ยมีฟันกับไม่มีฟันก็ต่างกันมีฟันปลอมกับมีแต่เหงือกก็ต่างก
1: ัน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องทำความหนาแน่นของอาหารเนี่ยค่ะให้มันหลายรูปแบบมากเพื่อที่น้ำหนักของคนที่ไม่มีฟันกดเนี่ยมันจะได้กัดแล้วแตก
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะถ้ากัดแล้วไม่แตกก็สำลักอีกเคี้ยวได้ไม่ละเอียดค่ะ
1: ถึงเราจะเห็นพวกอาหารเสริมหรือว่าที่เป็นอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่ทำเป็นลักษณะของของเหลวนะฮะอันนี้ก็เป็นสารอาหารที่ครบถ้วนซึ่งจริงๆถ้าสำหรับผู้สูงอายุที่ยังเคี้ยวได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปเสริมพวกนั้นถูกไหมฮะ
0: ถ้าทานอาหารได้ครบ5หมู่และได้พลังงานพอดูจากอะไรดูจากน้ำหนักตัวไม่ลดค่ะดูจากการทรงตัวการเดินความคล่องแคล่วในการใช้ชีวิตประจำวันถ้าเราทานได้ปกติเราไม่มีสำลักเราน้ำหนักไม่ลดเรามีความสุขในชีวิตประจำวันไม่ต้องปรับอาหารแต่ผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยอย่างที่บอกมีปัญหาตั้งแต่การเคี้ยวการกลืนเพราะฉะนั้นการกินที่ไม่พอเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาอาหารทางการแพทย
1: ์
0: อาหารทางการแพทย์เองเนี่ยมีหลายรูปแบบมีตั้งแต่รูปแบบของการเบสเป็นนมรูปแบบของเบสเป็นโปรตีนเป็นเจลลี่มีหลายอย่างการเลือกเนี่ยต้องดูตั้งแต่ผู้สูงวัยแต่ละคนเช่นเดียวกันเช่นบางคนดื่มน้ำเปล่าแล้วสำลักแต่ดื่มนมไม่สำลักเพราะนมข้นกว่าเพราะนมมันมีความหนืดกว่าแล้วเราผิดก็บอกว่าโอเคงั้นเราก็เอานมไปใส่เยลลี่หน่อยนึงให้มันดูดได้แล้วไม่สำลักเหมือนเยลลี่ที่เขาขายตามห้างสรรพสินค้าที่มันแช่เย็นเป็นถุงแล้วดูดเนี่ยเราก็เอาทำอาหารทางการแพทย์ที่เบสเป็นนมโดยใส่ผงเราเรียกผงหนืดลงไปมันก็จะหนืดครึ่งให้ก็ดูดได้อาหารครบโดยที่ไม่สำลักค่ะบางคนต้องเคี้ยวอย่างในกรณีของเยลลี่เนี่ยมันจะต้องเคี้ยวนิดนึงให้มันมี texture หน่อยแล้วมันถึงจะกลืนลงไปได้เราก็จะใช้เป็นเยลลี่เป็นรูปแบบเยลลี
1: ่เพราะมันมีความละเอียดมาก
0: ใช่ค่ะบางคนกินข้าวสวยไม่ได้แต่กินข้าวต้มได้
1: ครับ
0: บางคนกินข้าวต้มไม่แต่กินโจ๊กได้เพราะโจ๊กกับข้าวต้มหนืดไม่เท่ากันใช่เวลาเราคิดอาหารผู้สูงอายุเนี่ยเราต้องคิดละเอียดขนาดนี้พี่ถึงได้บอกว่าในข่าวเนี้ยถือว่าคนที่คิดเนี่ยใส่ใจมากใส่ใจมากเขาเขียนแม้ในข่าวเนี่ยบอกกับเราแม้กระทั่งว่าไม่มีฟันเนี่ยเอาฟันขบปุ๊บมันจะแตกมันจะแตกเป็นเล็กๆแล้วก็กลืนได้เหมือนอาหารนุ่ม
1: ๆผมก็ว่าทำไมในข่าวบอกมาละเอียดมาก
0: ใช
1: ่แต่จริงๆสำหรับคนที่เขาดูแล
0: ที่เขาเคี้ยวไม่ได้เนี่ยสำคัญมาก
1: เขาก็จะรู้ว่าอ๋อประมาณนี้ใช่เลยสำหรับฉัน
0: ใช่ใช่เวลาที่เราเอาคนไข้มาทดสอบการกลืนผู้สูงอายุที่เราคิดว่าน่าจะมีปัญหาการเคี้ยวการกลืนเราจะมีอาหารเรียงอย่างนี้เลยนะคะตั้งแต่น้ำเปล่าน้ำผึ้งโยเกิร์ตไล่ไปอย่างเงี้ยค่ะโจ๊กข้าวต้มข้าวสวยแล้วก็ให้เขาค่อยๆกลืนทีละอันดูว่าอันไหนเหมาะกับคนนี
1: ้ค่ะก็ผมเห็นคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูของที่รามา
0: ใช่ๆ
1: ที่เขาไปเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
0: กลืนโดยเฉพาะ
1: การกลืนโดยเฉพาะ
0: ใช่
1: ก็แสดงว่าผู้สูงอายุที่เขามีปัญหาการกลืนถ้าเจอคุณหมอท่านนี้ก็สามารถที่จะฝึกให้ดีขึ้นได้
0: ใช่ค่ะแล้วบางคนเนี่ยจะแค่กลืนนมกลืนนมได้เนี่ยก็มาทานโจ๊กได้ทานข้าวต้มได
1: ้
0: แต่ต้องฝึกมันเหมือนกายภาพเวลาที่เราเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์แขนขาอ่อนแรงเราต้องฝึกซึ่งแบบพี่ต้องบอกว่าพี่เข้าใจว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยเขามีความอดทนมากนะคะแล้วเขามีความละเอียดในการฝึกมากแล้วคนไข้พี่หลายคนเลยที่ส่งไปปรึกษาเนี่ยเดี๋ยวนี้คือทานได
1: ้โอ้ดีขึ้น
0: ทานได้ดีขึ้นใช่ทานได้ดีขึ้นแล้วมีความสุขกับการทานมากขึ้นต้องไม่ลืมนะคะการที่เรามีอาหารในปากแล้วเราได้เคี้ยวหรือเราได้กลืนมันลงไปอันนี้เป็นความสุขอย่างนึงถ้าเราไปใส่สายให้อาหารเนี่ยเราจะบายพาสความสุขนี้ไปนะคะ
1: อิ่มอย่างเดียว
0: คนไข้อิ่มแต่ไม่แฮปปี
1: ้
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆผู้สูงอายุเขาก็ยังต้องการความสุขจากรสชาติ enjoy eating อยู่ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อให้กินได้นิดเดียว
0: เขาก็ยังใช่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่เรากินไม่พอจริงๆเราให้สายอาหาร
1: อ
0: ะแต่เราคิดว่าเขายังพอกินทางปากได้เราก็ให้เขากินทางปากนะคะแต่ได้แค่ไหนแค่นั้น
1: เอ
0: าให้เขาแฮปปี้และที่เหลือก็ฟีดเข้าไปทางจมูกให้อิ่ม
1: ครับหลายๆคนใช้วิธีการเอาอาหารไปปั่น
0: ได
1: ้ได้เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันถ้าเขาสามารถทานอาหารในความหนืดนั้นได้ในความหนืดนั้นได้เวลาปั่นเนี่ยค่ะคุณเป้มันจะมีปั่นเสร็จปั่นเฉยๆเลยนะเอาข้าวผักไข
1: ่
0: ปั่นรวมกันเฉยๆเลยอันนี้เป็น texture นึงนะถ้าคุณเป้ปั่นจนละเอียดและเอามันมากรองแล้วค่อยๆบี้บี้ผ่านตะแกรงผ่านกระชอนเนี่ยค่ะมันจะเป็นเนื้อครีมอันนั้นเป็นอีก texture นึงนะไม่เหมือนกันนะแต่ละบ้านบางบ้านต้องกินเป็นเนื้อครีมบางบ้านปั่นเฉยๆปื๊ดปื๊ดปื๊ดก็กินได้แล้ว
1: จะมีแบบว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งที่สามารถกินแบบนี้ได้แต่เวลาผ่านไป
0: ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเขาจะกินได้อีก texture หนึ่งที่เก่งขึ้น
1: แล้วมีแบบแต่ก่อนเคยกินแบบนี้ได้ตอนนี้กินแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าการกืน
0: มี
1: แย่กว่าเดิม
0: มี
1: ก็มี
0: คนไข้บางคนน่าสงสารนะชอบทานถั่ว
1: ชอบเคี้ยว
0: ถั่วใช่แล้วฟันหักแล้วไม่ได้ใส่ฟันปลอมแล้วเคี้ยวไม่ได้นี่น่าสงสารสุดต้องแบบต้องเอาถั่วคุณเป้เคยเห็นถั่วที่เคลือบน้ำตาลแล้วมีงาต้องเอามาทุบแล้วเอาช้อนเล็กๆตักแล้วให้อม
1: ค่อยๆละลาย
0: หวานๆเพื่อให้ได้รสสัมผัสอันนั้น
1: แต่คุณหมอก็ไม่ห้ามเนาะเพราะถือว่าเป็นความสุขของเขา
0: ใช่ค่ะคือเราจะพยายามให้เขาได้ทานของอร่อยที่เขาชอบพี่ถึงบอกว่ารสชาติของนวัตกรรมอันนี้ก็ไม่เลวนะคะสตรอเบอรี่กับกล้วยหอม มันก็เป็นรสที่ทานง่ายอยู่แล้วด้วย
1: คือคุณหมอพีทเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยจริงๆผมไม่รู้ดีเทลขนาดนี้น
0: ะ
1: แต่ผมนึกไปถึงตอนผมเลี้ยงลูกตอนเด็กๆพยายามที่จะหาอะไรที่มันอร่อยเฮ้ยลองให้ลูกกินอันนี้ดูบ้างสิคือหลักการมันคล้ายๆ
0: คล้ายกันสมัยก่อนเนี่ยที่เราไม่มีนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุคุณเป้พีททำยังไงรู้ไหมเมื่อสัก20ปีที่แล้วพีทบอกเขาว่าให้ไปเชลฟ์อาหารเด็กไปซูเปอร์นี่แหละค่ะแล้วไปที่แผนกอาหารเด็กแล้วมันจะมีอาหารที่เป็นถ้วยๆอ่ะ
1: คร
0: ับ หลายๆรสชาติอ่ะบอกให้เขาเอามาเทสกับคนสูงอายุ
1: ได้มั้ย
0: ได้เหมือนกันแต่ต้องระวังนิดนึงเขาอาจจะมีเกลืออยู่ในนั้น
1: อ
0: าจจะมีเกลือมีรสชาติที่หรือหวานไปเค็มไปอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังแต่ว่าได้ถามว่าได้มั้ยสมัยก่อนที่เราไม่มีอาหารที่มันเหมาะกับวัยอ่ะเราก็ทำแบบนั้นเหมือนกันพีทก็เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งแรกๆก็บอกต้องไปเชลเด็กแล้วล่ะไม่งั้นก็ต้องทำเองทำเองก็เห็นที่คุณเป้บอกเอามาปั่นปื๊ดๆๆๆมันก็จะได้อาหารถ้วยเด็ก
1: มีไหมฮะผู้สูงอายุที่ร่างกายผอมกินอาหารไม่ถึงเพราะเบื่ออาหาร
0: มี
1: เบื่อรสชาติอ่ะต้องกินแบบนี้ทุกวันเนี่ยฉันก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน
0: และไอ้อาหารทางการแพทย์นี่ตัวดีเลยมีค่ะมีแล้วเราก็ต้องสอนผู้ดูแลสอนผู้สูงอายุเหมือนกันบอกคุณแม่จริงๆมันไม่ต้องกินรสวานิลาทุกวันนะใส่ช็อกโกแลตไปเป็นรสช็อกโกแลตนะ
1: ค
0: ุณแม่แอบหยอดชาเย็นไปหน่อยก็ได้หยอดน้ำหวานสีแดงไปหน่อยก็ได้ก็เปลี่ยนรสให้เขาค่ะมีค่ะมี
1: อาหารทางการแพทย์จริงๆมันค่อนข้างราคาสูงนะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหลายบ้านจึงเลือกอย่างที่คุณเป้บอกคือเอาอาหารปกติมาทำเองมาปั่นเขาก็จะมีซุปนานารสชาติอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับสุดท้ายคุณหมอฮะฝากถึงการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะเอาเรื่องสุดท้ายแล้วกันเพราะว่ามันวันนึงกัน3มื้อเรื่องการกินนะฮะ
0: จริงๆแล้วผู้สูงวัยเนี่ยค่ะนอกจากสุขภาพใจสุขภาพสังคมสุขภาพกายจะดีแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ดีเนี่ยก็คืออาหารนะคะ
1: ค
0: ่ะเราก็บอกว่าเขาควรจะต้องกินอิ่มด้วยกินอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหลายๆท่านเนี่ยสังเกตว่าผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านเนาะเริ่มทานอาหารได้น้อยลงเริ่มรู้สึกเบื่ออาหารเนี่ยยังไงสามารถที่จะปรึกษาคุณหมอที่ให้การดูแลอยู่ได้รวมไปถึงถ้าคิดว่ามีปัญหาในเรื่องการกลืนเนี่ยค่ะหรือการเคี้ยวเนี่ยก็สามารถที่จะปรึกษาคุณหมอฟันหรือคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้เช่นเดียวกัน
1: นะบางทีลืมไปเลยเนาะสำหรับคนดูแลก็พยายามที่ให้กินให้ถึงกินให้ครบ5หมู่ตามที่คุณหมอบอกแต่ลืมคำว่า enjoy eating
0: ใช่ไ
1: หมจริงผู้สูงอายุเขาก็มีความสุขในการกินเหมือนกัน
0: ก็เหมือนเรานี่แหละค่ะ
1: นะฮะนี่คือทั้งหมดของพบหมอรามาประจำวันนี้หลายเรื่องทั้งเรื่องกินทั้งการระวังอุบัติเหตุ
0: โอ้
1: เยอะแยะเลยนะฮะ
0: ตรวจสุขภาพ
1: ใช่นะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุเองรวมถึงผู้ที่ดูแลด้วยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอพีทนะครับขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ
1: แล้วก็ใหม่โอกาสหน้านะครับพบหมอรามาสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับผมอัดอวัฒนะครับผมปกติผมชอบเล่นกีฬาครับย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กคือผมโตมากับการเล่นกีฬาซึ่งผมก็เล่นกีฬามาเยอะมากตั้งแต่แบบว่ายน้ำเทนนิสบาสแบดมินตันวอลเลย์บอลเทควันโดคือผมมาผ่านกีฬามาเยอะมากๆแล้วก็เหมือนเราโตมากับกีฬาแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้เราแบบเอนจอยกับมันตั้งแต่เด็กจริงๆอ่ะมีหลายกีฬามากๆที่พอเราได้ยินชื่อแล้วเราไม่รู้จักแล้วเราก็บางอันคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นกีฬาอย่างเช่นคริกเก็ตอย่างเงี้ยคือผมเคยได้ยินแต่ผมไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งแบบพวกกาบัดดี้อะไรนะเน็ตบอลคือมันมีหลายกีฬามากที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาหรือวิธีการเล่นด้วยซ้ำว่าเขาเป็นยังไงซึ่งผมว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลากหลายมากๆที่อาจจะยังไม่เคยถูกเมนชั่นหรือว่าไม่ได้ถูกให้ความสนใจกีฬาเหล่านั้นอาจจะเป็นกีฬาที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเป็นกีฬาที่ถ้าเราได้ไป explore มันอ่ะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเปิดโลกแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับกีฬานั้นได้ก็วันนี้นะครับคือเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาลองเล่นกีฬาที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนซึ่งเป็นกีฬาที่ผมเคยได้ยินชื่อแต่ว่าเราไม่รู้จักเลยว่ากีฬาเนี้ยเล่นยังไงซึ่งกีฬาเนี้ยก็คือคริกเก็ต
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพี่ชานใช่ไหมครับ
3: ชานครับผม
2: ผมอัดนะครับพ
3: ี่ครับ
2: ตอนนี้เราอยู่ที่สนามคริกเก็ต
3: ใช่ครับใช่ครับสนามเทศไทย
2: คือตอนเด็กอะพี่ผมเล่นกีฬาแต่ว่าส่วนมากก็จะรู้จักกีฬาที่แบบว่าคนรู้จักทั่วไป
3: ใช่ใช
2: ่แต่ว่าแบบอย่างคริกเก็ตอะคือผมเคยได้ยินแต่ชื่อ
3: ครับ
2: แต่ว่าผมแบบไม่ได้รู้จัก
3: ครับ
2: ดีเทลเลยว่าจริงๆมันเป็นยังไง
3: ครับ
2: อันนี้ผมก็เพิ่งมาเคยเห็นสนามครั้งแรกพี่ชาจริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่มันมาจากแบบคล้ายๆกับกีฬาอะไร
3: คงไม่ได้มาจากกีฬาอะไรแต่ว่าคือมันเป็นกีฬาที่มาจากประเทศอังกฤษ
2: อ๋ออังกฤษนะครับ
3: ใช่แล้วก็จะเล่นแค่หลายในอาณานิคมเขาหรือว่าเมืองขึ้นของเราอะไรต่างๆนั้นนะครับตอนที่เข้ามาในเมืองไทยแรกๆเนี่ยก็จะเล่นในหมู่ต่างชาติเป็นสัดส่วนมากตอนเราก่อตั้งสมาคมเนี่ยมันกีฬาเนี่ยค่อยเข้าไปแพร่หลายถึงประชาชนคนไทยมากขึ้น
2: ทำไมอยู่ๆพี่ถึงไปเจอกีฬานี้ได
3: ้พอดีที่บ้านเล่นกันอยู่แล้วพ่อเนี่ยเล่นกันอยู่แล้วเลยมันก็ซึมซับแล้วก็เราก็ได้อิทธิพลมาจากตรงนั้น
2: แต่ว่าไม่ถึงว่าพอกีฬานี้มันค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่ทำไมแบบอยากรู้ว่าทำไมพ่อพี่ชาญถึงแบบไปเจอกีฬานี้ได้ในวันที่แบบก่อนอันนี้มันยังเป็นกีฬาที่นิชมากๆในประเทศเนี่ยครับ
3: ครับผมก็คือเขาเล่นกันในหมู่สโมสรเขาอยู่แล้ว
2: ครับ
3: ทีนี้เขาก็ดึงเหมือนดึงลูกเข้าไปเล่นด้วย อะไรประมาณเนี้ยเราก็ซึมซับมาเสร็จเนี่ยเราก็เห็นว่ากีฬาเนี้ยถ้าเราจะทำให้คนรู้จักเนี่ยเราก็ต้องสอนคนไทยให้เล่นเป็นหรือว่าเราต้องดึงคนไทยเข้ามาแล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็สร้างเหมือนสร้างคอมมูนิตี้หรือสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับกีฬาเนี้ยให้คนไทยเขาเห็นถึงจะซึมซับเข้าไปในประเทศได
2: ้แต่ผมอยากรู้ต่อว่าแบบจริงๆแล้วอย่างคริกเก็ตนะครับ
3: ครับ
2: คือจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: คือมันต้องหมายถึงว่า strategy ของมันในการเล่นกติกาอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างครับ
3: เยอะอยู่ครับ
2: เยอะอยู่ใช่ไหม
3: เยอะอยู่แต่ว่าคือเอาแบบคร่าวๆ
2: เอา
3: คร่าวๆก็คือจะมีทีมปาลูกแล้วก็ทีมตีนี่คือจะเป็นทีมบุกทำแต้มสมมุติว่าเรามีโควต้า300ลูก
2: ครับผม
3: ทำแต้มเท่าไหร่ก็ได้แล้วสมมุติว่าเราทำได้300แต้มไอ้ทีมที่ปาลูก

0: ก็ต้องกลับไปตีแล้วก็ทำแต้มให้มากกว่า300
1: อ๋อแบบอย่าง300แต้มจริงๆแบบมันมีเวลาเล่นแบบคร่าวๆไหมครับว่าประมาณแบบ2ชั่วโมงจริงๆมันแล้วแต่
0: ก็จะมีเป็น3เวอร์ชัน
1: ครับ
0: นะเวอร์ชันที่สั้นที่สุดก็เขาจะเรียกว่า T20 20 over 20 over จะมี120ลูกอันนี้คือเวอร์ชันที่สั้นที่สุด
1: ครับ
0: แล้วก็จะกลายเป็น50 over 50 over ก็ใช้6ชั่วโมงแล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่า test match test match นี่5วัน
1: 5วันเหรอพี่5วันคือเราเล่นกันยังไง
0: 5วันก็คือตั้งแต่คือทุกวันเนี่ยเราก็จะเล่นตั้งแต่เช้า
1: ครับ
0: จนแสงจะหมดแล้วก็ทบกันไปทบกันมา
2: คริกเก็ตนับเป็นอีกหนึ่งศาสนาของอินเดียเลยก็ว่าได้ก็คือเป็นการใช้วิถีชีวิตของคนอินเดียที่ตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ไม่จำกัดก็คือเขาสามารถที่จะเล่นเพื่อที่จะแสดงออกถึงความภาคภูมิใจความมีศักดิ์ศรีแล้วก็ความชื่นชอบในกีฬาคริกเก็ตเนี่ยเขาเลยทุ่มเทให้กับนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาคริกเก็ตเพราะว่าตามท้องถนนทั่วไปถ้าเราสังเกตดีๆในประเทศอินเดียค่ะก็จะมีนักกีฬาคริกเก็ตเป็นพรีเซนเตอร์ในหลายๆแบรนด์อยู่ความโด่งดังของนักกีฬาคริกเก็ตเองเนี่ยในเรื่องของอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะมันคือหมายถึงการแสดงออกของความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนก็คือเขาอาจจะมาจากชนชั้นวรรณะอื่นๆที่ไม่ได้มีชนชั้นวรรณะสูงแต่สามารถที่จะเล่นคริกเก็ตได้แล้วก็แสดงออกมาในเชิงศักยภาพของตัวเองได้ก็คือเขาเปรียบดังเป็นวีรบุรุษของประเทศคือสามารถที่แสดงออกได้ว่าเขาก็เหนือประเทศตะวันตกเหมือนกันประมาณนี้ค่ะ
1: ตอนที่มาถึงสนามภาพที่ผมเห็นในหัวก่อนหน้าเนี่ยคือผมคิดว่ามันจะเป็นสนามเล็กๆแต่พอมาถึงสนามจริงเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็ภาพที่เราเห็นไว้ตอนแรกเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราได้มาสัมผัสจริงๆซึ่งวันนี้พอมาถึงผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ชาญนะครับซึ่งพี่ชาญเนี่ยเขาก็เป็นโค้ชทีมชาติของคริกเก็ตผู้หญิงนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่คุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเขามีแพชชั่นที่แบบรุนแรงมากคือเรารู้เลยว่าตอนที่คุยกับเขาเนี่ยเขาอยู่กับกีฬานี้มานานมากตั้งแต่กีฬานี้ยังเป็นแบบนิชกว่านี้อีกอะจนวันนี้มันเริ่มแบบค่อยๆเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นที่รู้จักแบบไม่ได้กว้างอยู่ดีแต่เขาก็ยังอยู่กับกีฬานี้ผมรู้สึกว่าแบบได้คุยกับเขาแล้วมันเหมือนมันเติมไฟเราเหมือนกันว่าการที่คนเรามันมีแพชชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งกับกีฬาชนิดหนึ่งเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็เราเห็นแววตาเขาแล้วรู้สึกว่าเออเราอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นพอได้คุยกับพี่ชาญเสร็จผมก็ได้ไปเจอกับพี่เลี้ยงนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติคริกเก็ตผู้หญิง2คนนะครับก็คือพี่เกตกับพี่จีนนะครับผมซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยฝึกผม
3: เดี๋ยวผมเริ่มฝึกกับตีง่ายสุดใช่ไหม
4: อ๋อจากการจับไม้ก่อนละกันเนาะ
3: จับไม้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะถนัดข้างขวาใช่ไหมคะ
3: ผมถนัดข้างขวา
4: อันดับแรกนะคะเหมือนถ้าเราจับแรกจะทำมือเป็นตัว V ทั้งสองข้างเราเอาข้างที่ถนัดข้างบนได้ไหมคะตรงขอบไม้ค่ะมันจะอยู่ตรงนี้ของเราพอดี
3: โอเค
4: ก็จับขึ้นมาถูกต้องค่ะ
3: คือจับให้มันอยู่แบบนี้ก่อนแล้วก
4: ็
3: เวลาตีก็คือเราค่อยเก็บ
4: ใช่ค่ะส่วนท่าที่เป็นในการตั้งหรือว่ารอที่จะตีค่ะก็จะแบบว่าเขาจะส่วนมากจะวางให้เป็นแบบรีแลกซ์หน่อยแหวนด้านข้างตัวให้บอกว่าเป็นท่าที่รีแลกซ์ของเราที่สุดถูกต้องค่ะ
3: บอลมันหน้าตาเป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นรูปเลย
5: บอลจริงๆจะเป็นสี
3: ค่ะมันเป็นรูปเล็กๆใช่ไหม
4: ใช่ค่ะมันจะเป็นห่อหุ้มด้วยเหมือนหนังอะค่ะแล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนเป็นก้อนกลมๆของไม
3: ้อ๋อมันมีความคล้ายๆลูกเบสบอลจะเบากว่า
4: จริงๆเหมือนจะพอกันนะคะแต่วันนี้จะรู้สึกว่ามันจะหนักกว่าตอนนั้นที่เคยกำของลูกเบสบอล
3: อันนี้ผมต้องไปยืนตรง
4: จะไปยืนข้างในพร้อมนะคะยกแต่เมื่อกี้ไม้โดนสตัมนะ
6: ใช
4: ่จริงๆถ้าไม้โดนสตัมก็คือเราจะเป็นคนเอาออก
3: โอเค
4: ใช่ใช่ค
6: ่
4: ะ
6: ขออีก
4: ครั้งนะคะสวยใช
3: ่
4: ค่ะ
3: อันนี้คือเขากำลังเริ่มเล่นใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
3: อ๋ออย่างตอนนี้ถ้าสมมติกติกาการเล่นเลยอะเพลเยอร์จริงๆมีตำแหน่งอะไรบ้าง
5: มันจะมีคนฟิลค่ะทั้งหมด11คน
3: คนฟิลคือคนที่อยู่รอบๆใช่ไหมที่รับ
5: ก็จะมีคีปเปอร์ที่จะรับบอลหลังเสาอะค่ะ
3: อ๋อโอเค
5: แล้วก็จะมีคนที่ยืนข้าง
3: คี
5: ปเปอร์คือเป็นสลีปแล้วก็จะเป็นติดเส้นตรงนู้นนะคะ
3: ครับ
5: จะเป็น

0: เอิร์ธแมน
1: พอยต์ถัดมาก็จะเป็นโคเวอร
2: ์โคเวอร
1: ์เอ็กตาโคเวอร์มิดออฟมิดออนมิดวิกเก็ต
2: คือในตำแหน่งของผู้รับก็จะมีตำแหน่งย่อยไปอีกมีฟังก์ชันที่ย่อยลงไปอีกว่าแต่ละตำแหน่งทำอะไร
1: ใช่ใช่
3: คือในสนามจะมีทีมรับแล้วก็ทีมลุกนะคะ
2: ครับ
3: ก็คือทีมที่ลุกนี่คือจะเป็นคนตีแล้วคนตีเนี่ยจะมี2คนในสนาม
2: ครับ
3: ใช่มันจะมีเหมือนเราอ่ะตีคู่กับเพื่อน2คนแต่ทีมรับถ้ารวมกันก็คือมีทั้งหมด11คนใช่ค่ะหน้าที่ของคนที่เป็นทีมรับก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลูกโดนเสาข้างหลัง
2: ก็คือถ้าเป็นทีมรับก็คือ2อย่างที่ต้องทำคืออย่างแรกคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกมันไปโดนเสาของคนที่ตีหรือรับลูกให้ได้เพราะถ้าคืนได้ปุ๊บก็คือจะได้คะแนน
3: ถ้าสมมติว่าคืนก่อนที่
2: คนตีจะวิ่ง
3: จะเข้าไปในเส้น
2: อ
3: ะถ้าเราแบบเหมือนทัดเสาอะเขาต้องออกเลยเหมือนเขาเข้ามาไม่ทันในกรอบที่เราวางไว
2: ้
3: ใช่แล้วกรรมการจะเป็นคนตัดสินจะมีกรรมการ2คนในสนามเหมือนกันคือคนที่ยืนหลังเสา1คน
2: ครับแล้วอย่างนี้พอสลับกันถ้าเป็นฝั่งลุกหน้าที่หรือว่าแบบสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรบ้าง
3: ก็คือเราต้องตีให้ได้มากที่สุดให้คะแนนเราเยอะที่สุดแล้วก็จะมีตีหลายแบบคือตีให้ออกนอกเส้นเลยก็คือจะเป็นซิก
2: ตีไงก็ได้ให้ไกลที่สุดให้มันออกจาก
3: ใช่
2: เพราะอย่างนั้นก็คือคนรับยังไงก็รับไม่ได้
3: ใช่ค่ะ
2: ก็เลยได้คะแนนเยอะสุดเป็น6คะแนน
3: เหมือนโฮมรัน
2: ใช่ใ
3: ช่แล้วก็จะมีที่เป็นเหมือนตกพื้นกิ้งแล้วค่อยออกจากเส้นอันนี้ก็คือได้4คะแนนค่ะแต่ถ้าสมมติว่าตีแล้วลูกไม่ออกเส้นเราจะได้คะแนนว่าเราจะวิ่งกี่ครั้งก่อนที่เขาจะทีมรับจะเอาลูกไปคืนที่เสา
2: อ๋อก็คือถ้าเราวิ่งไปปุ๊บถึงเส้นก็คือได้1แล้วแต่ถ้าเราวิ่งกลับมาที่เบสของเราก็จะได้2
3: ใช่ค่ะ
2: อ๋อคือวิ่งไงก็ได้ให้เยอะที่สุด
3: ใช่คือจะวิ่ง7 8ยังไงก็ได้
0: จนกว่าลูกจะกลับมาที่เสา
3: ใช่ค่ะแต่เราก็ต้องโปรเทคเสาเราด้วยว่าเขาจะไม่เอามากลับมาลุกคืนแล้วก็ทัชเสาเราไม่งั้นเราก็เหมือนแบบเหมือนเอาเสียชีวิต
2: พอผมเริ่มเข้าใจผมเริ่มแบบได้ลองสัมผัสปุ๊บแล้วลองไปเล่นจริงเนี่ยก็รู้สึกสนุกตอนที่ผมเริ่มเล่นเลยก็คือเริ่มเล่นตำแหน่งเป็นคนตีซึ่งก็ตีโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าจริงๆพอได้เริ่มเล่นไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตำแหน่งตีเป็นตำแหน่งที่ผมน่าจะสนุกที่สุดละน่าจะเป็นตำแหน่งที่เหมือนแบบถูกจริตเราที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเล่นแบดมินตันมาก่อนเราเล่นเทนนิสมาก่อนมันเลยอาจจะเป็นความถนัดของเราที่พอเรามีอุปกรณ์เช่นมีไม้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราแบบเล่นตำแหน่งนี้ได้ดีที่สุด

0: ป็นไงเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยครับแค่มันวิ่งนิดเดียวนะแต่มันเหนื่อยมากเลย
0: ใช่ความเหนื่อยคือเราต้องเร็วด้วยอะไรอย่าง
1: นี้ใช่แต่ตะกี้แบบจังหวะที่แบบลูกมามันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนแบบบางทีเขาโยนมาแล้วมันสูงก่อนแล้วต่ำแล้วแบบบางทีเรากะไม่ถูกอ่ะ
0: กะยากอยู่เหมือนก
1: ัน เท่าไหร่ตีได้2ลูก3ลูกแต่เขาออมมือให้โยนเบาๆของจริงมันต้องแรงกว่านี้ป่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งพอผมได้ลองเล่นตำแหน่งตีเสร็จปุ๊บผมก็เปลี่ยนมาเล่นตำแหน่งเป็นคนโยนซึ่งตอนเป็นคนโยนนี่ผมบอกเลยว่ายากมากเพราะว่ากฎของคริกเก็ตคือมันห้ามงอแขนแล้วก็การโยนเนี่ยมันต้องเหมือนอยู่ในระดับสูงนิดนึงแล้วพอเราไม่เคยโยนด้วยวงประมาณเนี้ยครับมันเลยทําให้เหมือนเราคว้างแล้วก็เลยจุดที่มันควรจะต้องไปถึงหรือเลยจุดที่คนตีจะต้องตีมันเลยกลายเป็นแบบข้ามไปเลยซึ่งมันก็ถ้าในเชิงการนับคะแนนเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ร้อนใช้ได้แต่ว่ามันดีครับเมื่อกี้เป็นตัวตีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเป็นคนโยนบ้างซึ่งเขาบอกว่าการโยนเนี่ยมันไม่ใช่แบบโยนแบบไหนก็ได้กฎของคิกเก็ตก็คือแขนเราต้องตึงแล้วก็ต้องควรจะต้องอยู่แบบความสูงประมาณนี้ในการโยนซึ่งผมไม่รู้จะเป็นยังไงมันเป็นท่าที่แบบแปลกนิดนึงสำหรับเราเดี๋ยวลองดู

0: เหมือนได้ขากลับมา
1: เราวิ่งมันไม่ค่อย
2: เบาขนาด
0: ตะกี้วิ่งยากมากกว่าแฟนเลย
3: อันทีนี้เป็นวิธีการจับบอลนะคะ
0: ครับ
3: จะจับตามตะเข็บ
0: จับตามตะเข็บ
3: ใช
0: ่โอเค
3: อันนี้เขาอันจะจับเหมือนเป็นฟาสต์โบเลอร์คือคว้างเร็วแต่ถ้าเป็นพวกสปินเขาก็จะ
0: ข้างๆกว่าอ๋อผมเป็นฟาสต์ดีกว่า
3: เป็นฟาสต์ดีกว่า
0: ง่ายกว่าแล้วก็
3: เหมือนเราวิ่งมาปกติ
0: วิ่งมาปกติ
3: มันจะมีเหมือนจังหวะขึ้นเนี้ยค่ะจังหวะเทส
1: เดี๋ยวเราเดินสัก3ก้าวแล้วก็ลองปล่อยบอลตอนเราปล่อยบอลเท้าเราห้ามเลยเส้นข้างหน้าเนี่ย
0: ข้างหน้าสุด
1: ถ้าเลยเส้นจะเป็นลงบอลเขาจะได้แต้มอัตโนมัติ
0: เดี๋ยวขอซ้อมก่อน
1: เราต้องลิงเสาแล้วค่ะ
0: โอ้ยากเหมือนกันนะ
1: ใช่
2: เราต้องตั้งคอยใช่ไหม
1: เขาดึง
4: ต้องกลมวงใหญ่ๆ
1: เพี้ยน
0: แล้วก็ปล่อยไปตรงๆ
1: ช่วงแรกๆแขนมันจะงอก็ไม่เป็นไร
0: ต้องกดยากยากกว่าตีผมอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งโยนบอลซึ่งผมก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะต้องเป็นตำแหน่งเนี่ยเราอาจจะต้องไปฝึกหนักแล้วก็วันนี้คือผมคิดว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่ผมถนัดแล้วก็หลังจากที่ได้ลองโยนละแล้วเราสึกว่าเราไม่เหมาะกับเราก็เลยไปลองเป็นฟิลซึ่งก็เป็นเหมือนทีมลับเหมือนกันครับแต่ว่าทีเนี้ยที่คนที่เป็นฟิลคือจะเป็นคนที่คอยวิ่งเก็บลูกและส่งกลับมาให้กับคนโยนซึ่งตำแหน่งนี้ผมว่าก็สนุกดีเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเราต้องaware ตลอดเวลาว่าคนตีเนี่ยเขาจะตีไปทางไหนแล้วจุดที่เราอยู่เนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องไปเก็บลูกให้เร็วที่สุดแต่ว่าความยากของสิ่งนี้คือบางทีลูกมันมาแรงอ่ะแล้วจังหวะจับบางทีเรายังจับไม่ถูกยังกลัวๆอยู่ว่าแบบมันจะกระแทกนิ้วเมื่อกี้โดนไปนิดนึงก็เอาเรื่องอยู่แต่ว่าเหมือนมันต้องดูจังหวะดีๆว่าเหมือนแบบมาปุ๊บแล้วแบบตะปบให้ถูกอ่ะซึ่งเมื่อกี้ก็ยังทำไม่ค่อยได้ผมกลัวเจ็บแหละเมื่อกี้ก็เลยแบบยังไม่ค่อยกล้าแต่ว่าก็มันดีนะรู้สึกว่าพอได้วิ่งแล้วแบบมันสนุกอีกแบบแล้วถ้าเวลาเราโยนกลับมาแบบให้ถึงมือมันดีชอบจังหวะนั้นแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่มันได้ฝึกอะไรเยอะเหมือนกันการเป็นฟิลอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกในทั้งหมด3ตำแหน่งแล้วก็ถ้าให้เลือกเด่นเนี่ยก็คงจะเป็นตำแหน่งเป็นคนตีเพราะผมคิดว่าน่าจะตรงจริตสุดแล้วก็มันดีเวลาเราตีได้แล้วแบบมันสะใจแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้เล่นจริงๆและเราตีแล้วเราแบบทำให้มันได้คะแนนสูงสุดแบบออกนอกสนามไปเนี่ยตามกฎของเขาเนี่ยมันก็คงฟินอีกแบบนึงก็เลยคิดว่าถ้า3ตำแหน่งนี้ก็คงเลือกเป็นคนตีครับแล้วก็จริงๆวันนี้พอเล่นเสร็จใช่ไหมครับผมก็มีโอกาสได้มานั่งคุยกับพี่ชาอีกรอบนึงแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่เลี้ยงทั้ง2คนนะฮะก็คือพี่เกตกับพี่จีนจริงๆพี่ชาอยู่กับคริกเก็ตมาประมาณแบบกี่สิบปีแล้วครับ
5: โอ้ถ้าเข้ามาในบทบาทของการเป็นโค้ชอย่างเงี้ยก็รวมแล้วก็โอ้โห15-16ปีใช่15-16ปีก็คือก่อตั้งสมาคมรุ่นบุกเบิกประมาณนี้เพราะว่าตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ้ยเราอยากให้กีฬามันแพร่หลายมันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็สนุกประเมินมาแล้วเนี่ยคือคนไทยนี่ก็มีทักษะมีความคล่องตัวในการเล่นกีฬาหลายๆด้าน
3: แล้วยิ่งเรามีโกที่เราจะไปอย่างไประดับโลกเนี่ยหรือว่าไปเล่นเอเชียนเกมแล้วได้ที่1ติดอันดับอะไรเงี้ยเรามีโกตรงนั้นเราเลยเหมือนเรามีแรงที่จะซ้อมที่จะทำมันเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้เราไป
0: แล้วอะไรคือสิ่งที่พี่ชารู้สึกแบบหลงไหลหรือแบบในคริกเก็ตอะอะไรที่มันเป็นเสน่ห์ที่สุดของกีฬานี้
5: ผมว่ามันเป็นหลายๆอย่างมันเป็นคือตัวผม personally ผมชอบความกดดันตอนเล่นกีฬาอะไรเงี้ยความแบบว่าอะเดรนาลีนแล้วแบบว่าคือคนโยนมาแบบว่า140 130กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะคือแบบมันสูบฉีดมันอะไรเงี้ยมันมีแบบมันเป็นเสน่ห์มันเป็นเอกลักษณ์ของกีฬาชนิดนี้ชนิดเดียว
0: จริงๆพี่ชอบพวกความแบบความเป็นทีมความอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะที่แบบว่าคริกเก็ตมันต้องเหมือนต้องซิงกับกันทั้งหมดเลย
3: ใช่มันเหมือนต้องเราก็ต้องสื่อสารกันตลอดเพราะมันเป็นกีฬาประเภททีมเราไม่สามารถที่จะเล่นคนเดียวได้อย่างตอนตีลงไปตี2คนก็จริงแต่เราก็ต้องสื่อสารกับเพื่อนอีกคน
5: เฮ้ยเราจะเอาคนนี้ออกไงหรือว่าเฮ้ยเราจะทําแต้มตรงนี้เราจะหาแต้มตรงไหนแล้วมันต้องมีการสื่อสารกัน
0: มันต้องคิดตลอด
5: ใช่ต้องคิดตลอด
0: กว่าที่จะดําเนินมาจนแบบตั้งเป็นส

0: สมาคมเนี่ยมันยากไหมครับพอกีฬานี้มันเริ่มจากการเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มมากๆเลย
1: โอ้ยากมากเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยก็คือเราก็คิดว่าเราจะเจาะตลาดในเมืองกรุงก่อนแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคือไลฟ์สไตล์มันคนละอย่างเพราะว่าคือชีวิตเขาก็จะเป็น
0: เร่งๆรีบ
1: ๆเร่งๆรีบๆหาเช้ากินค่ำหรือว่าแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาอะไรประมาณนี
0: ้
1: เลยเราเจาะตลาดตรงนี้ไม่ได้เลยต้องออกไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่คือเหมือนคนไปขายศาสนาเอาอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วแบบว่าคุณสนใจเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปโรงเรียนบ้านๆเลยแบบว่าโรงเรียนแบบ20คน30คนอะไรเงี้ยเริ่มจากตรงเนี้ย
0: โอ้พี่ลงทุนมากเลยนะ
1: แล้วก็ค่อยๆมีจังหวัดเริ่มสนใจมากขึ้นมันก็อาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยมีโรง2โรงใน1จังหวัดเขาก็ก่อตั้งทีมเขามาเรื่อยๆตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ14หรือถึง15จังหวัดแล้วก็มีทั้งหญิงชายมีอายุเยาวชนต่ำกว่า15 19แล้วก็รุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่นก็เดินทางมาได้ในระดับหนึ่ง
0: ครับ
1: ผม
0: ตอนแรกๆเลยคือมันก็ยังไม่ได้มีทีมชาติใช่ไหมครับเป็นแบบ
1: มีทีมชาติแต่ว่าทีมชาตินี่ก็จะเป็นต่างชาติซะส่วนมากที่เขาเข้ามาอยู่อาจจะแต่งงานแล้วก็อะไรเงี้ย
0: ก็เลยมาเล่นในนามทีมชาติ
1: ซึ่งเราก็มองว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันยังไม่บอกว่าไทยแท้หรือว่าเราจะเรียกว่าเอ้ยทีมไทยแลนด์ได้เต็มปากเลยเราก็มีโปรเจกต์หรือว่ามีโครงการนี้ขึ้นมาว่าเราจะชักชวนคนไทยให้มาเล่นเยอะขึ้น
2: ด้วยความที่เหมือนเป็นประเทศที่ไม่รู้จักคริกเก
0: ็
2: ตแล้วพอเราเริ่มเข้าไปติดในระดับที่เป็นระดับโลกลึกๆขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนสายตาของทีมอื่นที่เป็นเล่นอยู่แล้วอะไรที่เขาเล่นในระดับที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเขาก็มองประเทศไทยด้วยความที่เหมือนให้เกียรติเราอะที่บอกว่าโหเราทำได้ไงที่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ไม่รู้จักเลยแล้วก็เข้าไปเล่นในระดับโลกอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วจริงๆพี่ชานมองว่าซีนต่อไปของแบบของคริกเก็ตในประเทศไทยมันจะแบบไปทางไหนต
1: ่อตอนนี้มันก็คือลำบากอยู่เพราะเราคือจริงๆแล้วเราก็ต้องการนายทุนหรือว่าต้องการสปอนเซอร์ที่เขารักเหมือนที่เรารักแล้วก็มีวิชั่นเหมือนที่เรามีเงี้ยเพื่อที่จะให้กีฬามันเติบโตได้สามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็คือมีหลีกอาชีพที่เลี้ยงชีพได้จริงๆแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องเหมือนทีมผู้หญิงเนี่ย คือโดนซื้อตัวหรือว่าโดนมีความสนใจเอาไปเล่นในหลีกเมืองนอกแล้วเราอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นก่อนเราอาจจะต้องพึ่งหลีกเมืองนอกก่อน
0: น่าเศร้าอย่างคือผมฟังพี่แล้วผมรู้สึกว่าแบบพี่รักในสิ่งเนี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าประเทศเรามันมีการสนับสนุนแบบด้านนี้ในทุกๆกีฬาด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะดีเพราะจริงผมว่าคนนักกีฬาเราแบบมีความสามารถแต่ว่าบางทีมันขาดเรื่องของแบบโอกาสหรือว่าขาดเรื่องของการซัพพอร์ตที่จะพาเขาไปให้ไกลอะไรอย่างเง
1: ี้ยคือหลักๆกับผมมองว่าโอกาสเราจะไปกระจุกอยู่กีฬา2กีฬาที่เราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นกีฬาหลักหวังเหรียญแต่ว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับคนอื่นหรือว่าที่อยากจะลองสิ่งใหม่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยคือคุณจะไปปิดขั้นกั้นเขามันก็ไม่ถูกนะ
0: จริงๆคริกเก็ตในไทยเนี่ยมันยังเป็นแบบที่รู้จักน้อยใช่ไหม
2: ใ
0: ช่จริงๆรู้สึกว่าแบบอยากฝากเมสเซจอะไรไปถึงแบบคนที่ยังไม่รู้จักคริกเก็ตหรือว่าอาจจะแบบรู้จักแต่ว่ายังไม่ได้ลองเข้ามาสัมผัสบ้าง
2: จริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่สนุกนะถ้าเราได้มีโอกาสได้ลองเข้ามาศึกษาวิธีเล่นหรือว่ากติกาอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราสนุกได้อย่างถ้าเรามีโอกาสติดทีมชาติเลยเนี่ยก็จะได้ไปเที่ยวด้วย
0: ซึ่งพอได้คุยกับทั้ง3คนแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าแพชชั่นของพวกเขามันน่าเรสเปคมากๆเพราะผมรู้สึกว่าพวกเขาอยู่กับสิ่งนี้มาเป็นแบบ10ปีแล้วก็เขาสู้มามากจากแบบกีฬาที่มันแบบเป็นที่รู้จักแค่กลุ่มเล็กๆ เขาพยายามที่จะขยายมันไปสู่จังหวัดอื่นๆสู่ภูมิภาคอื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าถ้าคนที่ไม่ได้รักจริงเนี่ยคงไม่มีกำลังใจที่จะทำให้กีฬาเนี้ยมันเป็นที่รู้จักมากขึ้นยิ่งได้ฟังผมยิ่งรู้สึกว่าให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตจากผู้สนับสนุนที่จะช่วยผลักดันให้วงการคริกเก็ตในประเทศไทยเนี้ยมันเติบโตไปอีกสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์ของคริกเก็ตเลยอย่างแรกมันคือการที่เราต้องมีสมาธิหนึ่งคือเราเล่นเป็นทีมก็จริงแต่ว่าทุกตำแหน่งเนี่ยมันมีความสำคัญหมดถึงแม้ว่าตอนที่เราเป็นตัวตีเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิเราตีลูกไม่โดน มันก็มี

ผลกับทีมผมรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเสน่ห์ของมันคือสมาธิของเรามันคอนเน็กต์ไปกับคนอื่นๆในทีมซึ่งมันเลยทำให้เหมือนแบบผมรู้สึกว่าตอนที่มาเล่นเนี่ยมันทำให้เราแบบได้อยู่กับตัวเองเยอะแล้วผมคิดว่าสิ่งนี้มันแปลกกว่ากีฬาอื่นนะกีฬาอื่นมันจะมีความแบบตื่นเต้นอันนี้มันเหมือนแบบเราต้องโฟกัสแล้วก็เปิด awareness กับทุกคนในทีมอะไรเงี้ยผมว่านี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงแล้วก็รู้สึกว่าคริกเก็ตคือมันมีกฎมันพิเศษดีที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าแบบสำหรับผมคือมันไม่เคยเล่นกีฬานี้มาก่อนเนาะแล้วพอเราได้มารู้จักผมรู้สึกกฎมันแบบมันมีความน่าสนใจที่เดี๋ยวมันตีเสร็จเราก็ต้องวิ่งหรืออะไรพวกนี้ที่ถ้าเป็นกีฬาอื่นเราก็มันเหมือนจบในระยะเวลาสั้นๆอ่ะแต่ของคริกเก็ตคือมันใช้ระยะเวลานานมันใช้นอกเหนือจากร่างกายแล้วมันใช้พลังใจที่จะทำยังไงให้เหมือนเราไปสู่จุดชนะตรงนั้นอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้จบภายในแบบชั่วโมงนึงบางทีมัน3ชั่วโมงหรือแบบ2วัน3วันมันมีหลายรูปแบบมากๆซึ่งผมว่าเสน่ห์ของมันคือการเอาชนะตัวเองที่ไม่ง่ายเหมือนกันในระยะเวลาแบบหลายๆวันแล้วผมรู้สึกว่าคนที่เล่นคริกเก็ตเนี่ยพอได้มาสัมผัสคือใจเย็นๆน่ะทุกคนเป็นคนใจเย็นน่ะตั้งคุยกับพี่ชาคุยกับพี่เกดคุยกับพี่จีนเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากทุกอย่างมันคือค่อยๆ คิดแล้วก็เป็นคนที่เหมือนทุกอย่างมันต้องใช้ strategy มันไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วแบบเราทำเลยแต่ว่าทุกอย่างมันคือการวางแผนแล้วทุกก้าวเนี่ยมันคือการแก้ปัญหามันคือการมองในสเต็ปต่อไปว่าเราจะแก้เกมยังไงให้มันดีขึ้นในทุกมิติครับซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันพิเศษดีสำหรับการได้มาลองเล่นคริกเก็ตแล้วก็ได้มารู้จักกับพี่ๆที่เขาผูกพันกับคริกเก็ตครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากลองเล่นกีฬาคริกเก็ตนะครับผมว่าก็ไม่ต้องคิดเยอะมาลองเล่นเลยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่พี่ชานเขาบอกไปว่าเราสามารถไปจอยได้กับโรงเรียนที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็แค่ไปลองดูหรือจะเริ่มจากการเล่นที่บ้านเอาอุปกรณ์ที่คุณมีเนี่ยมาลองตั้งดูแล้วก็ลองเล่นดูผมว่าเดี๋ยวคุณก็จะเจอเสน่ห์ของมันแล้วคุณอาจจะอยากจริงจังกับมันมากขึ้น

0: ต้องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
2: อปลากระพงน้ำคงขื่นๆลงๆที่วันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่

0: เอ็กซ์เรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยนอนกรนอย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะสิ่งที่ตามมามันไม่ธรรมดาเลยครับส่วนใครที่เวลาเดินแล้วเกิดอาการปวดที่เท้าอาการปวดที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ปวดจากกล้ามเนื้อแต่เป็นการปวดเพราะมีกระดูกงอกแล้วจะมีวิธีจัดการกับกระดูกงอกนี้อย่างไรเดี๋ยวรู้กันครับ
1: คือน้องเขาเป็นคนนอนกรนครับแล้วก็นอนกระสับกระส่ายแล้วก็เหมือนกับจะมีแบบอาการสำลักสำลักเวลานอนบ้างในระหว่างวันเนี่ยที่เขาไม่ได้หลับเนี่ยเขาจะมีอาการคัดจมูกหรือแบบระคายคอตลอดเวลาประมาณว่า1นาที2นาทีเขาก็จะทำเสียงกระแอมหรือแบบอาการเสียงคัดจมูกค่อนข้างดังมันปัญหาหลายๆอย่างทั้งคัดจมูกในระหว่างวันนอนกรนในตอนนี้เนี่ยครับก็ผสมก็เป็นกังวลเกรงว่าลูกจะสุขภาพไม่ดีครับกลัวคือลูกจะหายใจไม่ออกแล้วก็เคยได้ยินว่าพวกมีอาการคล้ายๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นเหมือนกับพวกหลับไปเลยไม่ตื่นเหมือนไหลตายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้เลยตัดสินใจมาที่ศิริราชนะครับผม
2: ก่อนที่จะมีการถามคนไข้ผมถามก่อนว่านี่คือคุณพ่อลูกใช่ไหมครับ
1: ครับผม
2: ลูกพาคุณพ่อมาหาหรือว่าพ่อพาคุณลูกมาหาครับ
1: พ่อพาคุณลูกมาหาครับผม
2: อ๋อมาหาเนื่องจากอะไรครับ
1: คือน้องมีการอาการนอนตอนคืนนี่ก็จะมีการกรนแล้วก็นอนอ้าปากประมาณนี้ครับแล้วก็มีเหมือนกับดิ้นบ่อยแล้วก็สำลักแล้วก็ช่วงประมาณมิถุนาปีที่แล้วรู้สึกเขาจะแบบมีอาการคัดจมูกค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เหมือนกับอาการคัดจมูกนี่จะเกิดขึ้นทุกๆ2นาทีหรือ3นาทีอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็มีอยู่วันนึงเขาเล่นพละกลับมาบ้านแล้วรู้สึกว่าอาการคัดจมูกนี่รุนแรงขึ้นแล้วก็เหนื่อยง่ายแล้วก็หอบครับน่าจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็ผมอยู่จังหวัดอุบลราชธานีครับก็ผมก็ไปตะเวนหาหมอค่อนข้างเยอะซึ่งหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้หรือจมูกอักเสบอะไรบ้างก็ให้ยาพ่นยาหยอดอะไรมาก็ไม่หายครับผม
2: รักษาอาการอย่างเงี้ยมานานหรือยังก่อนที่จะมาที่ศิริราชครับ
1: ก็เกือบปีครับผมครับเพราะว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นน้ำมูกหรือลำคอตามเหมือนกับต่อมท้องซิ้นอักเสบอะไรอย่างนี้เพราะเวลาไปหาหมอเขาก็ว่าต่อมท้องซิ้นโตอันนี้
2: อาจารย์ฟังแล้วเป็นไงครับกรณีแบบนี
3: ้ก็จะเจอได้บ่อยนะ
2: เป็นไม่ได้ครับ
3: คือว่าเพียงแต่ว่าก็อย่างที่ว่านะคนเป็นโรคนี้เยอะแต่ยังไม่รู้จักแม้กระทั่งบางทีหมอที่มันเป็นความรู้ใหม่ๆอ่ะมองข้ามไปนิดนึงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตระหนักตรงนี้ได้มันก็เป็นไปได้เพราะว่าเป็นโรคที่ความรู้มันเพิ่งมาช่วงหลังเองโอเคแล้วหลับได้ดีไหมหรือว่าหลับ
1: เป็นคนหลับค่อนข้างง่ายครับขึ้นรถก็จะหลับแล้วก็ถ้าเวลาอยู่ในห้องนอนก็จะไม่เกิน3นาทีก็จะหลับแต่ว่าที่รู้สึกกังวลที่สุดคืออาการเหมือนกับหายใจติดๆขัดในระหว่างเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเหมือนกับเสียบุคลิกภาพครับเหมือนกับไอแล้วก็คำรามตลอด ออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยตลอด
3: เดี๋ยวหมอขอตรวจนูนดูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวขออ้าปากดูหน่อยนะ
2: เมื่อกี้อาจารย์ตรวจแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ลักษณะเท่าที่พบนะก็คือต่อมทอนซิลโตกว่าเด็กในวัยเนี้ยสักสองเท่าจริงๆคนที่มีอาการเป็นเด็กที่มีอาการนอนกรนอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะที่พบได้บ่อยแบบนี้ก็คือสาเหตุมาจากต่อมทอนซิลโตแล้วก็ยังมีต่อมที่อยู่ข้างหลังโพรงจมูกเขาเรียกว่าต่อมอะดีนอยคืออะดีนอยกับทอนซิลเนี่ยมันเป็นเนื้อเยื่อประเภทเดียวกัน อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือว่าในช่วงเด็กตั้งแต่3ขวบ4ขวบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีการเจริญเติบโตของต่อมน้ำเหลืองพวกนี้อยู่ในช่วงนี้จนกระทั่งพอโตแล้วเนี่ยถึงจะยุบออกไปนะครับทีนี้บางคนเนี่ยคือถ้าโตแล้วมันไม่ได้มีขวางอะไรเงี้ยมันโตนิดหน่อยมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันโตแล้วมันเยอะเนี่ยน้องเขาก็หายใจไม่สะดวกทีนี้ขั้นถัดไปนะครับคือเนื่องจากว่าเราใช้ยามาตั้งนานละเรารักษากันมาเยอะแยะละนะครับแล้วดูลักษณะน้องเนี่ยเท่าที่ดูก็มีโอกาสเข้ากับเป็นไปได้กับเรื่องที่จะมีหยุดหายใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราใช้ยามาแล้วมันเต็มที่แล้วมันยังไม่ดีขึ้นขั้นดัดไปเนี่ยวิธีที่อาจจะช่วยได้คือการทำการผ่าตัดต่อมทอนซิลอะดีนอยซึ่งเด็กอย่างเงี้ยมีคนรักษานี่ก็ปีก็เป็นร้อยคนหมอก็ผ่ากันแทบจะทุกวันส่วนใหญ่ก็ได้ผลค่อนข้างดีถึงดีมากคุณพ่อคุณแม่เด็กหลายๆคนบอกอุ๊ย น่าจะผ่าตั้งนานแหละนะถ้ารู้งี้ก็ผ่าไปเลยแต่แรกก็จบละโดยที่การผ่าตัดก็ความเสี่ยงก็อาจจะก็น้อยมากนะผมว่าก็สัก 99% ก็ปลอดภัยนะบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาเวลาลูกผ่าตัดก็เครียดเราก็เห็นใจเข้าใจก็ให้คุณพ่อหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยลองไปคุยกับน้องแล้วลองตัดสินใจดูว่าทางเลือกนี้คิดว่ามันจะเหมาะกับน้องเขาไหมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันใช้ยาแล้วมันไม่มีทางดีขึ้นละการผ่าตัดก็คิดว่าน่าจะช่วยได้แล้วเราก็น่าจะคุยกันประเด็นนี้แล้วก็นัดกันไป

0: โรคนี้มันเหมือนกับถ่ายทอดทางพันธุกรรมอะไรพวกนี้ได้ไหมครับเพราะว่าอย่างบ้านผมหลายคนก็นอนกลน
1: คือโรคนี้มันมีหลายปัจจัยร่วมกันนะ มันก็เหมือนสูงต่ำดำขาวอะแต่ว่ามีส่วนทางพันธุกรรมไหมมันก็คงมีส่วนบ้างส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็คงจะมีปัจจัยเฉพาะตัวเข้ามาผสมกันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีส่วนบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่โรคพันธุกรรม
0: ของเด็กนี่ไม่ต้องรอให้ถึงอายุระดับหนึ่งใช่ไหมครับคือผ่าได้เลย
1: โดยทั่วไปเท่าที่ผมมีประสบการณ์แล้วก็ดูจากงานวิจัยนะเขาผมก็เห็น2ขวบขวบปลายๆก็มีผ่าแต่ว่าน่าจะแต่ส่วนใหญ่กลุ่มที่ผ่าตัดบ่อยมากๆก็คือ3ขวบขึ้นไปโดยทั่วไปถ้าพ้น3ขวบเนี่ยความพร้อมของคนไข้มันก็เยอะหน่อยอย่างน้องเขา6-7 ขวบแล้วนี่ก็ค่อนข้างจะสบาย
0: หลังผ่าตัดต้องดูแลรักษายังไงบ้างไหมครับ
1: หลังผ่าตัดก็คงต้องดูเรื่องเลือดออกเรื่องการหายใจอาจจะมีเสียงกลบ้างนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็ต้องดูต่อไปว่าระยะยาวเนี่ยมันจะมีโอกาสกลับมาขึ้นมาอีกได้ไหมนะครับหลังจากที่รักษาไปแล้ว
0: อะไรที่จะเป็นสาเหตุทำให้โรคกลับมาอีกครับเป็นตัวน
1: ี้อาจจะเป็นน้ำหนักขึ้นนะน้ำหนักขึ้นหรือว่าต่อมคือเป็นภูมิแพ้ต่อมอะดรีนอยบางส่วนมันก็โตขึ้นมาชดเชยอ่ะพอเราตัดออกไปมันก็จะมี
2: ก็โตได้อีกมีโอกาสโตได้อีก
1: ส่วนอื่นที่ยังไม่ถูกตัดมันก็จะชดเชยกันได
2: ้แล้วอย่างคุณพ่อเนี่ยน้องแนบนี่เป็นคนชอบกินไหมครับ
0: ชอบมากครับขนมกรอบๆหรืออาหารหวานๆอาหารทอดเป็นคนชอบ
3: 39
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าต่อมอย่างเดียวไหมที่จะเป็นต้นเหตุมันก็อาจจะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าอย่างที่ว่านะถ้ากินจุกกินจิกกินแล้วน้ำหนักขึ้นแน่นอนผลมันก็เราก็แก้ได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะยังหลังผ่าแล้วยังจะเหลือโกนอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวที่มันเกินละอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปควบคุมกันคนไข้หลายๆคนนะมีปัญหาว่าเด็กนอนหลับไม่ดีแล้วผลการเรียนมัน

0: เรียนมันง่วงหรือว่าสมาธิไม่ค่อยดีเราก็เจอบ่อยๆเป็นเด็กไฮเปอร์นะซึ่งบางทีเรียนได้ที่โหล่ๆเงี้ยหรืออะไรก็เคยมีที่ผ่านๆมาพอหลังผ่าตัดไปนะวินิจฉัยโรคเนี้ยก็มีอยู่2 3รายที่กลายเป็นนักเรียนทุนเรียนดีนะมีคนนึงที่ได้ที่1นะมีจำนวนหนึ่งที่พฤติกรรมเขาดีนะเติบโตขึ้นเจริญเติบโตดีขึ้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศนะ
1: ครับ
0: ว่าหลังผ่าตัดเนี่ยเขามีงานวิจัยว่ากลุ่มที่ไม่ได้ผ่ากับกลุ่มที่ผ่าเนี่ยเอามาสมมติเริ่มต้นพร้อมๆกันนะกลุ่มที่ผ่าก่อนเนี่ยพอเทอมถัดมาเนี่ยผลการเรียนมันดีขึ้น
2: พลิกเลย
0: ต่างจากอีกกลุ่มไม่ได้ผ่าสุดท้ายก็เลยผ่าหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่ว่าจะไปคาดหวังว่าลูกจะเรียนเก่งว่ามาผ่านี่ผมก็ไม่รับประกันนะ
2: เดี๋ยวไม่คาดหวังแสดงว่าถ้าเกิดเด็กที่ผ่าแล้วหมายถึงว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เด็กเรียนดีขึ้น
0: สมาธิการนอนสุขภาพตื่นสดชื่นขึ้นอารมณ์นิ่งขึ้นเหมือนได้เต็มอิ่ม
2: เหมือนเราง่วงนอนเราก็งุนงิดนะครับเด็กเขาบอกไม่ได้เนาะ
0: ถูก
3: มาหาหมอคือว่ามาตรวจเช็คอัพ follow up อะค่ะคือเมื่อก่อนเต้นบัลเล่เสร็จแล้วรู้สึกเจ็บที่เท้าค่ะคือมาตรวจแล้วหมอบอกว่าเป็นกระดูกงอกออกมาแล้วเหมือนเอ็นนะคะมันดึงกระดูกแตกก็เลยต้องผ่าตัดคือเหมือนกระโดดแล้วเสียวมากค่ะไปมากๆเข้าเริ่มเดินแล้วแบบเดินแล้วปวดมากก็เลยต้องมาหาหมอตอนแรกที่คุณหมอตรวจคุณหมอบอกว่าเหมือนเป็นกระดูกงอกอะค่ะเหมือนเป็นตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนงอกออกมาทำให้เหมือนเสียดสีกับเอ็นอย่างเงี้ยค่ะหมอบอกว่าให้ผ่าตัดเพราะว่าต้องเต้นต่อพอหนูเต้นหนักมากค่ะก็เลยต้องผ่าตัด
4: เคสนี้เป็นอะไรครับคุณหมอครับ
1: ครับน้องพุนพัสอนนะครับก็วันนี้จะมาดูหลังผ่าตัดนะครับน้องเขามีปัญหาเขาเป็นนักกีฬาบัลเล่
4: เป็นบัลเล่เล่นบัลเล่
1: เต้นบัลเล่เวลาเขย่งหรือว่าเวลากระโดดเนี่ยเขาจะเจ็บด้านในของอุ้งเท้า

0: การเต้นบัลเล่ต์เนี่ยมันส่งผลต่อการบาดเจ็บของกระดูกชิ้นไหนได้บ้างครับ
1: ก็ลักษณะเฉพาะของบัลเล่ต์นะครับก็คือมันจะต้องมีการจิกปลายนิ้วและเขย่งแบบ
0: ยืนปลายเท้า
1: ซึ่งเขาเรียกว่าท่าพอยต์ของเขานะครับก็คือเขย่งมากเพราะฉะนั้นการบาดเจ็บก็จะเกิดได้ตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าที่จิกพื้นนะครับก็คือข้อตรงข้อโคนนิ้วเนี่ยมันจะต้องกระดกและจิกซ้ำๆก็จะมีการบาดเจ็บได้ง่ายอันนี้ตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่2คือตำแหน่งที่น้องเขาเป็น คือตรงที่กระดูกเส้นเอ็นใหญ่ก่อนกับตำแหน่งที่3คือกระดูกหลังเท้านะครับที่เขย่งแล้วมันมีการเจ็บที่หลังข้อเท้าเหมือนที่แนะนำไปนะครับก็จะมี3ตำแหน่งหลักๆที่เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายครับก่อนผ่าตัดเนี่ยเราก็ตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์พบว่าเขามีกระดูกเกินมา1ชิ้นนะครับเป็นกระดูกที่เกินมาด้านในของเท้านะครับ
0: กระดูกเกินนี่มันแล้วมันเกินมาได้ยังไงคุณหมอ
1: เกินมาตั้งแต่กำเนิดเนี่ยแหละครับ
0: มันเป็นไปได้ใช่ไหม
1: มีได้ครับคนไทยเนี่ยมีพอสมควรนะครับพวกนี้เนี่ยจะสัมพันธ์กับอาการเท้าแบนเท้าแบนคือไม่มีอุ้งเท้าเวลาไปเดินบนน้ำเนี่ยปกติเวลาเราเหยียบน้ำก็จะมีรอยเว้าที่กลางเท้านะครับแต่คนเท้าแบนเนี่ยพอเหยียบไป
0: เต็มหมดเลย
1: เต็มเลยบางคนบอกว่าเดินแล้วมีเสียงจ้วบคือมันดูดพื้นนะครับอันนี้ก็คืออาการเบื้องต้นของเท้าแบนนะครับแต่น้องเขามีปัญหามากกว่านั้นคือมันเจ็บด้วยบริเวณด้านในของเท้า
0: อ๋ออาการตอนแรกที่เราพบกับคุณหมอนี่คือน้องเขาเดินปกติหรือว่า
1: เดินเจ็บ
0: เดินก็เจ็บแล้ว
1: เจ็บเล่นกีฬาก็เจ็บเดินก็เจ็บนะครับเกิดจากการที่มันมีกระดูกชิ้นเนี้ยมันบาดเจ็บง่ายแล้วมันก็มีการซ่อมตัวเองไม่ค่อยดี
0: ที่คุณหมอชี้คือที่งอกขึ้นมาคือชิ้นกลมๆนี่นะฮะ
1: เล็กๆเนี่ยนะครับกลมๆนิดเดียวเนี่ยนะครับซึ่งปกติกระดูกชิ้นนี้เนี่ยจะมีเส้นเอ็นขนาดใหญ่เป็นเส้นเอ็นที่วิ่งจากด้านในของขาเพื่อมาเกาะตรงนี้แล้วเส้นเอ็นเนี่ยจะรั้งให้มีอุ้งเท้านะครับแต่เส้นเอ็นของคนที่มีโรคนี้เนี่ยมันจะอักเสบง่ายนะครับซ่อมตัวเองได้ยากครับเราก็เลยต้องช่วยซ่อมให้เขา
0: และส่วนใหญ่จะเกิดกับคนที่มีลักษณะเท้าแบน
1: ใช่ครับ
0: และเท้าปกติมีอาการกระดูกเพิ่มเติมมาแบบนี้

0: มีไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่ถ้ากระดูกเกินแล้วเนี่ยมักจะมีเท้าแบนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นคนอุ้งเท้าปกติก็มักจะไม่ค่อยเป็น
0: เดี๋ยวผมขอดูได้ไหมครับว่าลักษณะเท้าแบนที่ว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ให้ยืนขึ้นนิดนึงนะครับก็ปกติโดยข้างนี้ผ่าไปแล้วอุ้งเท้ามันจะเหมือนจะมีมากขึ้นนิดนึงดูข้างนี้ดีกว่าหันหน้าทางนู้นนะครับก็จะอุ้งเท้าก็จะต่ำคือคนนี้ยังไม่ได้แบน
0: คือช่องนี้ใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับบางคนยัดนิ้วเข้าไปเนี่ย
0: ติด
1: เข้าไม่ได
0: ้
1: นะครับคนปกติเนี่ยยัดเข้าไปได้เกิน1องคุลีนะครับก็คือ1ข้อนิ้วของน้องเขายัดชนละ
0: ติดละ
1: ติดนะครับ
0: อันนี้คือลักษณะเท้าแบน
1: อุ้งเท้าต่ำนะครับยังไม่ได้ถึงกับแบนแต่แล้วของน้องเขาเนี่ยจะเจ็บบริเวณนี
0: ้ครับ
1: บริเวณด้านในของเท้าก่อนผ่าตัดนะครับ
0: นี่คือข้างที่
1: ไม่ได้ผ่าข้างที่ไม่ได้เป็นข้างนี้เขาเป็น
0: ที่กระดูก
1: เกิน
0: คือข้างนี้
1: ข้างนี้ครับ
0: โอเคนี่ผ่าไปแล้ว
1: มีแผล
0: เรียบร้อยแล้ว
1: นะครับ
0: โอเค
1: ก็เราเอาเศษกระดูกออกแล้วก็เย็บซ่อมเส้นเอ็นกรอบเข้าไปแต่วันนี้จะตรวจดูว่าหลังผ่าตัดน้องเขาเป็นยังไงบ้างนะครับก็ผ่ามาหลายเดือนแล้วครับก็มันจะมีเส้นเอ็นเส้นใหญ่วิ่งจากตรงนี้แล้วก็คล้องตะตุ่มแล้วก็มาเกาะที่กระดูกเส้นที่เราเอาออกไปนะครับแล้วผมก็เวลาเอากระดูกออกเราต้องเย็บเส้นเอ็นเส้นนี้กลับเข้าไปนะครับยังเจ็บอยู่ไหมคะ
2: ไม
1: ่เจ็บแล้วนะคะกระดกข้อเท้าลงนะคะแล้วดันเท้าไปด้านนี้เส้นเอ็นที่เย็บซ่อมไว้ทำงานได้ดีนะครับเป็นลำเลยนะครับขึ้นมาเป็นลำอย่างนี้นะครับไม่เจ็บนะตอนต้านนะคะก็ดูเรียบร้อยดีนะครับเราก็จะให้กลับไปเล่นกีฬาได้เต็มที่
0: แล้วอันนี้คือสมบูรณ์แล้ว
1: หายสมบูรณ์แล้วครับ
0: คุณหมอครับแล้วสำหรับคนทั่วไปนี่นะครับเขาจะรู้ได้ไงว่าเท้าของเขาเนี่ยมีกระดูกงอกกระดูกเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไม่ปกติเหมือนกับคนทั่วไป
1: ก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนเท้าแบนในคนเอเชียนะครับเจอเยอะประมาณสัก1ใน4ของประชากรไทยเนี่ยคนเอเชียเนี่ยจะมีเท้าแบน
0: มันเกิดจากอะไรครับเท้าแบน
1: ก็หลายสาเหตุนะครับ1กรรมพันธุ์ก็มีนะครับปัจจัยที่เราเชื่อว่ามีผลมากก็คือลักษณะการไม่ใส่รองเท้าตอนเด็กๆคือคนไทยเนี่ยถอดคนเอเชียถอดรองเท้าในบ้านแต่ฝรั่งเนี่ยเขาใส่รองเท้าจนถึงเตียงนอนเลยนะครับการใส่รองเท้าบีบรองเท้ารัดก็จะทำให้อุ้งเท้าเนี่ยมันสูงนะครับแต่คนเดินเท้าเปล่าเท้าก็จะแบนได้ง่ายนะครับความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นรอบๆร่างกายนะครับคนเอเชียก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าก็จะทำให้เท้าแบนได้มากกว่านะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นหลายๆปัจจัยเราก็บอกไม่ได้เหมือนกัน
0: บางคนก็กรรมพันธ
1: ุ์ใช่
0: เป็นกรรมพันธุ์ด้วยไหม
1: ใช่ครับเป็นกรรมพันธุ์ด้วยครับ
0: แล้วถ้าสมมติว่าคุณเป็นลักษณะเท้าแบนแล้วเนี่ยมันต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: ก็เท้าแบนเนี่ยจะมีปัญหาคือเอ็นร้อยไหวมันจะตึงนะครับเอ็นร้อยไหวด้านหลังโทษนะครับ
0: เอ็นร้อยไหวคือเส้น
1: เอ็นร้อยไหวคือเส้นข้างหลังนี
0: ่
1: นะครับมันจะตึงกว่าปกติ
0: เพราะมันรับหนักเหยียดหมดเลย
1: คือเท้ามันเอียงก็จะทำให้การขจัดคือเส้นเอ็นมันจะหดมากกว่าปกติเนื่องจากเท้ามันแบนลงนะครับข้อดีคือพวกนี้จะมีแรงยืดหยุ่นของเส้นเอ็นร้อยไหวมากทำให้กระโดดสูงวิ่งเร็วนะแต่เปราะ
0: ค
1: ือบาดเจ็บง่ายนะครับพวกนี้ถ้าเกิดบริหารได้ดีก็จะได้ประโยชน์จากเอ็นร้อยไหวที่มันสั้นแล้วก็ทำให้เขาบาดเจ็บน้อยก็คือถ้าได้รับเทรนนิ่งได้คำแนะนำที่ดีพวกนี้จะอายุการใช้งานจะนาน
0: ครับแต่ของน้องนี่เขามีกระดูกงอก
1: ครับ
0: ข้างนั้นออกไปแล้ว
1: ครับอีกข้างหนึ่งเป็นไหมใช่ไหม
0: มันจะเหมือนกันไหมครับข้างหนึ่งก็เท้าแบนเหมือนกันเนี่ย
1: มีการศึกษานะครับว่าคนที่มีกระดูกงอกหนึ่งข้างแล้ว 90% จะมีข้างหนึ่งด้วยเพียงแต่ว่าไซส์อาจจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันคือกระดูกงอกยิ่งชิ้นใหญ่มันจะยิ่งมีปัญหาคือเจ็บง่ายและต้องผ่าออกนะครับแต่ถ้าเกิดอีกข้างนึงเขามีแต่เล็กกว่าและไม่ก่อให้เกิดอาการเราก็จะไม่ทำอะไรไม่ผ่าตัดพูดง่ายแต่จะสอนให้ยืดเอ็นร้อยไหวเหมือนกันก็คือบริหารเพื่อให้มันยืดหยุ่นและไม่เกิดอาการเจ็บในอนาคต
0: แสดงว่าจะรักษาก็ต่อเมื่อมีอาการ
1: ถูกต้องครับ
0: ถึงจะรักษาแล้วตำแหน่งนี่มันจะเหมือนข้างเดียวกันไหมหรือว่ามันอาจจะไปงอกตำแหน่งอื่นครับคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่ก็จะตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนะครับกระดูกงอกในนักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีตรง2ที่ที่เจอบ่อยก็คือด้านในอุ้งเท้าเหมือนที่น้องเขาเป็นกับด้านหลังข้อเท้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าผมเปิดเอ็กซเรย์ให้ดูอันนี้ก็เป็นรูปด้านข้างของข้อเท้านะครับเราจะมีบางคนเขาจะมีกระดูกตรงนี้งอกเกินมา1ชิ้นนะทำให้เวลาเขาเขย่งสูงๆกระดูก หน้าแข้งกับกระดูกส้นเท้าเนี่ยมันจะบีบเข้ามาม
0: ันจะโดน
1: บี้จะทำให้เกิดเจ็บตอนเขย่งสูงๆ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้เช็คร่างกายดูได้เลย
1: ได้ครับ
0: เหยียดดูเลยนะ
1: เหยียดเขย่ง
0: เหยียดปลายเท้าเนี่ย
1: ครับผม
0: แล้วถ้าเกิดมันเกิดอาการเจ็บเสียว
1: มันจะเจ็บตรงร่องระหว่างโทษนะครับตรงระหว่างเอ็นร้อยหวายตรงนี้นะครับจะเจ็บลึกๆข้างใน
0: นั่นคือคุณมีอาการกระดูก
1: อาจจะมีกระดูกงอกด้านหลังนะครับ
0: คุณหมอครับความเชื่อผมเคยได้ยินมาว่าคนที่ทานแคลเซียมเยอะๆเนี่ยมันก็เลยสะสม
1: กระดูกงอก
0: เลยทำให้กระดูกงอกจริงไหมฮะ
1: ไม่จริงครับก็การที่มีกระดูกงอกเนี่ยเป็นปัจจัยอย่างอื่นนะครับซึ่งส่วนใหญ่มาจากความเสื่อมคือใช้งานหนักข้อใช้งานหนักเนี่ยมันจะมีการกระแทกซ้ำๆก็จะเกิดหินปูนเกาะที่บริเวณหน้าข้อเท้านะครับส่วนการกินแคลเซียมเนี่ยไม่เกี่ยวเพราะว่าระดับแคลเซียมในเลือดถ้าสูงเราจะขับออกทางปัสสาวะ
0: โดยธรรมชาติอยู่แล้ว
1: ถูกแล้ว
0: ไม่ได้สะสมนะ
1: ครับไม่สะสมครับไม่เกี่ยวกันนะครับแต่เป็นประเด็นที่มันดูเหมือนคล้ายกันแต่จริงๆไม่เกี่ยวกัน
0: นะครับแล้ววันนี้น้องมีคำถามอะไรสงสัยถามคุณหมอไหมครับ
2: ตอนที่เต้นนะคะยังเจ็บเหมือนใช้งานหนักเรายังเจ็บอยู
1: ่ส่วนใหญ่พวกนี้เกิดจากกล้ามเนื้อคือตอนผ่าตัดเนี่ยกล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงนะครับหรือว่ามีพังผืดเกาะรอบๆบริเวณที่เราผ่าตัดนะครับก็อาจจะทำให้ยังมีอาการเจ็บอยู่ซึ่งพวกนี้เนี่ยใช้เวลาหลายเดือนกว่าที่จะกลับมายืดหยุ่นใหม่วิธีที่เราแนะนำคนไข้ก็คือให้นวดคลึงบริเวณที่แผลผ่าตัดแล้วก็ให้ไปฝึกเขย่งซ้ำๆเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันกลับมาทำงาน
0: ได้ออกกำลังกายของเส้น
1: ใช่ครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับ
0: แล้วถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีอาชีพแบบน้องเขาไม่ได้มีกิจกรรมแบบน้องสามารถเป็นโรคกระดูกงอกได้ไหมฮะถ้าเกิดไม่ใช่เท้าแบนนะฮะเท้าปกติมีกระดูกงอกไหม
1: ครับก็อย่างที่บอกนะครับคนเท้าแบนในเมืองไทยเนี่ยมีเยอะประมาณ1 ใน 4เพราะฉะนั้นเนี่ยเรานั่งอยู่ในห้อง 4-5 คนเนี่ยต้องมีอย่างน้อย1คนละที่เท้าแบน
0: ผมชักสงสัยเท้า
1: แต่ว่าอยู่ที่ว่ามันมีอาการหรือเปล่านะครับคือบางคนใช้งานหนักก็จะมีอาการนะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้จะต้องได้รับการรักษานะครับมาเอ็กซเรย์ดูว่ามันมีมากแค่ไหนใหญ่แค่ไหนซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามีแต่เล็กนะครับก็รักษาโดยการปรับพื้นรองเท้าเฉยๆแต่ถ้าเป็นใหญ่ชิ้นใหญ่รักษาโดยการปรับรองเท้าไม่หายก็กลุ่มพวกนี้ถึงจะต้องถูกผ่าตัดซึ่งมีไม่เยอะหรอกครับที่จะต้องถูกผ่าตัดน้อย
0: นะครับอ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้สบายใจแล้วล่ะนะครับแล้วเดี๋ยวนัดกับคุณหมอมาตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องนะครับที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจใครก็ตามที่กำลังมีอาการแสบตามองอะไรก็ไม่ชัดน้ำตาไหลตลอดเวลาต้องรีบมาพบแพทย์นะครับเพราะกระจกตาดำกำลังมีปัญหาอย่างหนักคนเราเมื่อมีอายุมากขึ้นมักมีอาการกระดูกสันหลังเสื่อมส่งผลให้เวลายืนเดินหรือนั่งก็จะปวดวันนี้มีวิธีการรับมือกับอาการปวดนี้แน่นอนครับ
1: เริ่มแรกก็มาหลังบ้านก็มาเอามีดมาถากหญ้ามีดไม่คมหญ้ามันก็ตวัดโดนตาไอ้หญ้ามันมีหนามก็เลยตั้งแต่วันนั้นมาก็น้ำตาไหลมันก็แสบตาก็ไปซื้อยามากินมันก็ไม่หายก็ไปหาหมอโรงพยาบาลเขาก็บอกว่ามันติดเชื้ออาจารย์ก็เลยบอกว่าเอากระจกตาออกไม่งั้นติดเชื้อมันอะไรล่ะมันจะขึ้นสมองแล้ว
2: ใช่ครับเคสนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับ
3: ของคุณป้าเนี่ยเดิมคุณป้าเป็นติดเชื้อที่กระจกตานะคะแล้วก็เป็นสองข้างเลยที่ตาดำแล้วก็ไม่สามารถรักษาด้วยยาหายได้ก็เลยเปลี่ยนกระจกตาสองข้างเลยค่ะ
2: เปลี่ยนกระจกตานี่หมายถึงอะไรครับ
3: หมายถึงเหมือนเป็นการเปลี่ยนอวัยวะเหมือนเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตอันนี้คือการเปลี่ยนตาละค่ะส่วนที่เป็นตาดำเนี่ยตรงที่เป็นแผลเป็นเรา

0: ั่นออกเราปั่นเหมือนเปิดฝากระป๋องเปิดออกแล้วก็เอากระจกตาของผู้บริจาคที่เขาเสียชีวิตแล้วเอาส่วนนั้นของเขามาเย็บใส่แทนส่วนของตาดำเนี่ยเป็นส่วนเดียวในตาที่สามารถเปลี่ยนแบบนี้ได้คือจะไปเปลี่ยนเส้นประสาทเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ของตาดำเนี่ยทำได้ค่ะ
1: แล้วตอนที่กระจกตาดำเขาเรียกว่ากระจกตาดำใช่ไหมอาจารย
2: ์อ
1: ักเสบเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างคะคุณป้า
3: แสบแล้วน้ำตาไหล
0: ของคุณป้าเนี่ยป้ามีติดเชื้อสองตาพอติดเชื้อสองตาเนี่ยมันจะเกิดมีจุดขาวๆขึ้นที่ตาดำหรือกระจกตานะคะแล้วก็ตาจะมัวลงแล้วก็จะมัวมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อโรคมันมากขึ้น
1: มัวนี่คือเหมือนเรามีอะไรมาบังตาอย่างนี้ครับเห็นทุกอย่างครบถ้วนแต่ขาวหรือ
0: คือตอนแรกๆรอบแรกๆน่าจะเป็นอย่างนั้นว่าเหมือนในหมอกแต่พอเป็นเยอะๆนะคะจุดที่ต้องมาอยู่โรงพยาบาลกันแล้วอันนั้นคือมองนิ้วก็ไม่เห็นเหมือนเรามีหน้าต่างแล้วหน้าต่างมันขุ่นหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบางมัวหมดทีนี้ข้อเสียคือปกติกระจกตาเป็นแผลแบบนี้จะเป็นตาเดียวของคุณป้าเนี่ยโชคร้ายนิดนึงคือเป็น2ตาเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็จะเป็นห่วงมากเลยว่าเอ้ยจะเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไงโดยปกติเราจะหยอดยาเป็นหลักนะคะแต่รายของคุณป้าแผลเนี่ยมันกินลึกเพราะฉะนั้นยาหยอดไม่พอก็เลยต้องมีฉีดเข้าไปที่เนื้อกระจกตาด้วยค่ะแล้วก็ตอนหลังก็ยังไม่หายก็เลยต้องเปลี่ยนกระจกตาออกไปอันนั้นเนี่ยต้องเป็นโชคของคุณป้ามากเลยว่าได้ตาทันเวลาที่เราต้องการต้องบอกว่าปกติเนี่ยเวลาเราต้องการจะเปลี่ยนกระจกตาสมมติใครกระจกตาขุ่นเสื่อมด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่เรามีที่จองสถานที่จองคือสภากาชาดศูนย์ดวงตาสภากาชาดที่เดียวในประเทศไทยซึ่งส่งตาให้ทั่วประเทศซึ่งคิวปกติเนี่ยคุณบุ้ยทายสิคะว่าถ้าเราจองตาสมมติเราแผลเป็นแล้วเราจองโดยไม่ได้ฉุกเฉินเป็นตาอักเสบคิวนานเท่าไหร่กว่าจะได้ตาให้ทายค่ะ
1: 5เดือนนะ
0: 5ปีจริงๆนี่คือปัญหาของประเทศเลยนะคะว่าเราต้องรอตา5ปีกว่าจะได้ตามาเปลี่ยนค่ะซึ่งอันเนี้ยขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยว่าเราต้องช่วยกันบริจาคหมอเองอ่ะบริจาคแล้วไปเซ็นถ้าหมอเสียชีวิตเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมาเก็บตาหมอไปเปลี่ยนกระจกตาให้คุณค่ะ1คนเราช่วยได้2คนเพราะว่าเรามีสองตา
1: ปกติก็จะเป็นแค่ข้างเดียว
0: ใช่แต่ของคุณป้าในกรณีพิเศษอย่างเงี้ยคือติดเชื้อเพราะฉะนั้นเราจะขอคิวด่วนสภากาชาดก็จะหาคิวด่วนมาให้ค่ะซึ่งก็จะตัดคิวคนที่เนื่องจากว่าถ้าไม่เปลี่ยนกันก็จะแย่แล้วประมาณนั้น
1: การมองเห็นเป็นยังไงครับ
0: ก็จะค่อยๆเห็นดีขึ้นตามลำดับตอนแรกน่ะอาจจะยังไม่ดีแล้วก็พอตอนหลังพอดีขึ้นก็จะ
1: เริ่มตาเริ่มปรับสภาพได้อย่างเงี้ย
0: ก็จะค่อยๆดี
1: ขึ้นผ่านมานานป่ะผ่านมากี่เดือนแล้ว
3: 8ปีมั้ง
1: 8ปี
0: เพราะถ้าไม่ทำเนี่ยแล้วติดเชื้อรามเนี่ยมันคือเอาตาออกเลยนะคะคือคนที่ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแล้วเนี่ยชีวิตนี้เราจะไม่พลาดจากกัน
1: โอเค
0: เราต้องนัดตรวจทุก2เดือน3เดือน3เดือน4เดือนเต็มที่เพราะว่าโอกาสที่ร่างกายมันไม่ชอบหน้ากระจกตาซึ่งไม่ใช่ของเราเมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านกับกระจกตาที่เราใส่ให้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องคอยเช็คความเรียบร้อยต้องมีอาจจะต้องมียาหยอดประจำต้องคอยดูกันเป็นประจำค่ะประมาณ 3-4 เดือนเราก็จะเจอกันครั้งหนึ่ง
1: เจอเพื่อปรับสภาพให้ร่างกายชอบ
0: มันอาจจะไม่ชอบเมื่อไหร่ก็ได้คือมันชอบตอนนี้มันชอบกันอยู่นะคะแต่วันดีคืนดีมันเหม็นหน้ากันขึ้นมามันก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้าน
1: ยังไงครับต่อต้านมันมีอาการยังไงบ้าง
0: มันจะตามมัวลงมันจะตามัวลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องบอกคนไข้ว่าถ้าตามัวแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องเกรงใจหมอไม่ถึงวันนัดก็มาได้เลยนะคะจะได้รีบตรวจรีบให้ยาแบบนั้นยิ่งเป็นสองตายิ่งต้องคอยเช็คว่าโอเคตัวเองกระจกตาขุ่นหรือเปล่าดีไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันเนี้ยจะเห็นว่าดู
1: สีผมเห็นสีจะไม่ปกติ
0: ใช่ด้านที่เป็นอันที่ชี้อยู่อันนั้นคือผิวเดิมค่ะ
1: ผิวเดิมอ
0: ันนี้เปิดทั้งตาเห็นไหมคะ
1: ครับ
0: ตัวกระจกตาใสๆเนี่ยข้างบนที่มันใสอยู่
1: อันนี้ใสๆนี่คือผิวเด
0: ิ
1: ม
0: ใสๆอันนี้ผิวใหม่ที่เราเปลี่ยนเข้าไป
1: ไหนครับจานผิวใหม่
0: เนี่ยค่ะความยาวของไฟที่ส่องทั้งหมดตรงเนี้ยทั้งวงเนี่ยคือผิวใหม
1: ่
0: สักประมาณ8มิล นะคะ7-8มิล
1: อันนี้แต่ที่ขอบๆนี่คือผิวเดิม
0: ขอบขาวๆที่เห็นขุ่นๆอันเนี้ยเนี่ยค่ะอันนี้ผิวเดิม
1: อ
0: ันนี้คือเนื้อกระจกตาเดิม
1: เราเปลี่ยนมาเฉพาะแบบเฉพาะตรงกลางจริงๆ
0: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะ เรา
1: เห็นชัดเลยอ่ะ
0: เนี้ยนะคะ
1: เหมือนนี่คือไหมเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่อันนั้นคือไหมอันนี้ใสๆแล้วก็ม่านตาจะโตๆนิดนึงมองเข้าไปข้างในถ้าตาดีๆจะเห็นเลนเทียมอยู่ข้างในอันนี้เราเปลี่ยนต้อกระจกให้ป้าด้วย อีกข้างก็เหมือนกันเนี่ยค่ะอันนี้ไหมตัดไปบ้างแล้วนะคะ

0: ตรงขอบไฟตรงรอยแล้วเนี่ยค่ะเป็นรอยต่
1: ออ
0: รอยต่อ
1: โอเคร
0: อยต่อของ
1: นี่แสดงว่าช่วงนี้คือช่วงนี้เป็นตาเดิม
0: ใช่ค่ะแล้วก็ข้างบนเป็นตาใหม่ทั้งหมดแล้วก็เลนเทียมอยู่ข้างในเห็นไหมคะมีม่านตามีเลนวาวๆส่องแสงได
1: ้
0: ข
1: ้
0: างในอันนั้นนะคะเลนเทียมแล้วเนี่ยถ้าได้มาโดยจิตเมตตาของผู้บริจาคก็จะช่วยให้คุณป้าเห็นดีได้ร้อย
1: ตอนปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: 73
1: ถ้าย้อนกลับไปก็65
0: ประมาณนั้นนะคะ
1: 8ปีคูณ365วันคุณทำให้ผู้หญิงคนนี้และครอบครัวมีความสุขต่อคูณไปครับ
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็จะยังใสจะยังใสต่อไปได้อีกนานเพราะว่าตอนนี้กระจกตาใสดีก็คาดว่าจะอยู่ไปได้อีกหลายๆนานๆเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีแล้วก็ยังมีคนที่รอที่จะเปลี่ยนกระจกตาอีกเยอะแยะมากมายในประเทศไทย
1: นี่อาจารย์ครับนี่แล้วอย่างคุณป้าต้องดูแลตัวเองอย่างไรครับ
0: ค่ะคือหนึ่งต้องมาตามนัดเพราะว่าถ้าหายไปเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสองเราจะให้คนไข้เนี่ยคอยเช็คดูว่าตามัวไหมถ้ามีตามัวผิดปกติแม้แต่นิดเดียวให้มาเลยไม่ต้องเกรงใจเมื่อไหร่ก็ได้เราเปิดรับ24ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะสำหรับกรณีเช่นนี้ถ้ามียาหยอดก็ให้หยอดยาไปตามที่บอกเรื่อยๆเลยอย่าขาดยาอีกอย่างนึงจะเห็นคุณผู้จะเห็นแผลมันใหญ่360องศาห้ามถูกกระแทกเลยค่ะนะคะถ้าถูกกระแทกเมื่อไหร่เช่นบางคนมีคุณป้าอุ้มหลานเอามือฟาดตาหรือเอื้อมไปหยิบของมันล่วงตกมาอันนี้แผลแยกอันนี้ลำบากเลยค่ะจะซ่อมไม่ได้เพราะแผลมันจะแยกเลยเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนของร่างกายเพราะฉะนั้นต้องคอยระวังแต่อย่างคุณป้าใส่แว่นเนี่ยจะดีเพราะว่าถ้ามีอะไรกระแทกก็จะโดนแว่นก่อนมันก็จะเป็นการป้องกันไปในตัวนะคะ
1: แล้วก็ดูแลรักษาตัวเอง
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วตัวคุณป้าเองครับดูแลยังไงมีอะไรเพิ่มเติม
2: พยายามไม่ให้โดนอะไร
1: ไม่ให้โดนเลยเนาะมือไม้เราต้องยังไงครับ
2: สะอาดที่สุดเลยก่อนจะทำความสะอาดก็ต้องล้างมือทำอะไรก็ต้องล้างมือก่อน
1: คุณผู้ชมครับดวงตาเนี่ยมีความสำคัญกับมนุษย์มากเลยแล้วดูคุณป้าดูแลอย่างดีมากเลยขอบคุณที่วันนี้มาเป็นเคสให้เรานะครับอาจารย์ขอบคุณด้วยนะครับคุณป้าขอบคุณมากครับเด
0: ี๋
1: ยวกล
0: ับ
1: มา
0: คุย
1: ก
0: ันต่อได้
3: ที่มาหาหมอก็มีการปวดที่สะโพกด้านซ้ายมือนะเพราะว่าเกิดจากการที่ว่าบางทีเราเดินมากๆเนี้ยมันก็จะปวดยืนนานๆสักชั่วโมงเนี้ยมันก็จะปวดนั่งนานๆเนี้ยมันก็จะลุกไม่ค่อยขึ้นอาการเนี้ยมันเป็นมาประมาณสักเกือบปีนะตอนนี้มันรู้สึกว่าตอนหลังเนี้ยมันเป็นปวดมากขึ้นมากขึ้นเลยก็มาปรึกษาคุณหมอดีกว่าเราปกติเป็นคนชอบออกกำลังกายเดินประมาณสัก3กิโลเงี้ยก็ตอนนี้เยอะๆเลยแต่นี่เดินมันเดินยังไม่ค่อยได้3กิโลมันจะไปไม่ไหวเราก็ชอบยืนทำนู่นทำนี่พอยืนสักชั่วโมงนี่มันจะยืนไม่ไหวมันจะปวดก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องกระดูกเพราะว่าอายุมันก็เยอะแล้วแล้วตอนนี้เราก็เป็นป่วยเรื่องแพ้ภูมิตัวเองด้วยก็เลยกลัวมันจะส่งผลไปหลายๆอย่างก็เลยปรึกษาหมอดีกว่าจะมีแล้วจะส่งผลที่มันจะกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันมาก
4: เป็นอะไรมานะครับ
3: ก็ปวดสะโพกครับด้านซ้ายมือฮะ
4: ปวดสะโพกด้านซ้าย
3: ด้านนี้ครับ
4: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
3: ก็ประมาณปีนึงครับ
4: ปีนึงแล้วปวดยังไงฮะเหยื่อ
3: ก็เกิดเนื่องจากแต่ก่อนเคยวิ่ง
4: ครับ
3: ตอนนี้พออายุมากแล้วก็เดินมาสัก3กิโล
4: ครับ
3: พอตอนหลังนี่เดินไปมันชักไม่ไหวเดินชักปวดเรื่อยๆแล้วเวลาเรายืนเนี่ยชั่วโมงมันยืนยังไม่ค่อยไหวแล้วเวลานั่งเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งนานเนี่ยมันก็จะลุกไม่เคยขึ้นแล้วปวด
4: ถ้านอนไม่ปวด
3: นอนไม่ปวด
4: นั่งไม่นั่งนานๆปวด
3: นั่งกับพื้นเนี่ยปวด
4: นั่งกับพื้นปวดขาตั้งมายองๆอะไรอย่างเงี้ยปวด
3: ครับ
4: ยองถ้านั่งเก้าอี้สบายกว่า
3: สบายกว่านั่ง
4: เดินขึ้นลงบันไดไม่ปวด
3: ไม่ปวด
4: โอ้อาจารย์บอกถูกหมดเลยวิเคราะห์ปุ๊บๆใช่หมดเลยทำไมถึงออกกำลังกายเยอะมันมีผลให้ปวดได้หรือว่าทำไมเป็นแบบนี้อาจารย์
5: คนที่คนสูงอายุครับอายุเกิน60ไอ้ตัวกระดูกสันหลังเริ่มมีความเสื่อมสุขภาพ
3: คร
5: ับ สุขภาพปุ๊บเนี่ยก็จะมีการใช้งานที่มันใช้มากไม่ได้เช่นไปก้มมือเงยทำนู่นทำนี่เนี่ยจะปวดง่ายนะครับ
4: อย่างนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าทิ้งไว้ไปเรื่อยๆจะยังไงฮะจะหนักขึ้นเรื่อยๆหรือยังไง
5: ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับการดูแล ถามสุขภาพคือถ้าสุขภาพทั่ว

0: ไปแข็งแรงดี
1: ครับ
0: ไม่ได้ไปยกของหนักนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่มันผิดท่าผิดทางเราออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอเนี่ยก็จะไม่ค่อยปวด
1: ครับ
0: อันนี้เดี๋ยวก็ขอตรวจร่างกายนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: ว่าเรามีสาเหตุการปวดหลังเนี่ยมาจากกระดูกสันหลังหรือเปล่าวิธีการตรวจก็ง่ายๆนะครับคุณลุงลองยืนขึ้นนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: ขออนุญาตนิดนึงนะครับ โทษนะครับลองหงายหลังดิครับปวดหลังไหมปวดไหม
1: เล็กน้อยไม่เมื่อยหน่อย
0: เมื่อยตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โอเคตรงนี้แล้วลองเอียงตัวไปทางซ้ายนิดนึงปวดไหมครับ
1: ก็ไม่ปวด
0: ไม่ปวดเอียงมาขวานิดนึงปวดไหมครับ
1: ก็นิดหน่อย
0: ปวดตรงนี้ใช่ไหม
1: ตรงนี้ตรงน
0: ี้ตอนเอียงตัวปวดหลัง
1: นะ
0: ปวดเอวตรงนี้นิดหน่อย
1: เป็นไงฮะ
2: เอียงไปขวาปวดทางฝั่งซ้าย
0: ครับก้มปวดไหมคร
1: ับ ก้มไม่ปวดเลย
0: ไม่ปวดนะคร
1: ับ ถ้าจะเลือกก็เป็น
0: ถ้าก้มมากๆจะเป็นคุณลุงไม่ทราบบริหารร่างกายยังไงบ้างนะครับ
1: ก็
0: ทำให้ดูได้ไหมครับ
1: ก็มีท่านี้บ้างนะครับ
2: หมุนหัวไหล
1: ่หมุนหัวไหล่แล้วก็อย่างเงี้ยก็มีท่าเนี้ย
0: นี่บริหารเอว
2: ปวดไหมฮะอย่างนี้ปวดไหมฮะ
1: อย่างเงี้ยก็จิ๊ดหน่อยๆ
0: อันนี้ทำให้ข้อกระดูกสันหลังไม่ฝื
1: ดแล้วก็มีก้มเงี้ยก้มแล้วก็มีออกด้านเนี้ย
0: อันนี้คือบริหารทั้งตัว
1: คร
0: ับ
2: แต่ถ้าบริหารที่คุณเยือนควรจะทำเพื่อจะเสริมสร้างกล้ามเนื้ออะไรแถวๆนี้มีไหม
0: ต้องมีท่าโดยเฉพาะของเขา
2: ต้องทำยังไงฮะ
1: ก็มี
0: ต้องนอนบนเตียง
2: ต้องนอนบนเตียงเหรอครับอันนี้เป็น
0: ท่าบริหาร
1: ซ้ายขวา
2: ที่คุณลุงทำอยู่ประจำ
1: ครับทำ
0: คล้ายๆฤาษีดัดตนอันนี้เราไม่ได้สอนนะแต่ว่าอาจจะไปหาความรู้มาแล้วมาทำเอง
2: แล้วถูกต้องไหมฮะท่าแบบนี้ทำได้ไหม
0: ก็ใช้ได้เหมือนฤาษีดัดตนฮะ
1: อันนี้ไปทำตอนนั่งวิปัสสนาไงแล้วให้ถอนกาย
2: มันก็มีสอนมาใช่ไหมครับ
0: ท่านี้ก็เลยสีละต้น
2: ครับ
0: เป็นการยืดเหยียด
2: ยืดเหยียด
0: ไม่ให้เส้นสายมันยืด
2: ครับ
0: ครับ
2: แต่ท่าที่อาจารย์จะแนะนำว่าเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาแบบนี้หรือว่าจะป้องกันไม่ให้ปวดหลังเนี่ยต้องทำยังไงฮะ
0: ก็ไม่ยากนะครับก็ให้นอนหงายครับ
2: นอนหงายดู
0: เสร็จแล้วก็ให้ดึงเข่าสองข้างขึ้นมาชิดอกนะครับเอามือจับ
2: ครับ
0: แล้วก็ยกศีรษะขึ้น
2: Oh.
0: ท่านี้เลยนะครับนับ1ถึง10ทีนี้จะทำอย่างนี้10ครั้งรวดเลยก็ได
2: ้ครับ
0: หรือจะทำสลับก็ได้นะครับ
2: สลับอ๋อสลับ
0: สลับอีกท่าหนึ่งครับเหยียดขาไปนะครับเหยียดขาไปข้างหนึ่งแล้วนิดดึงขึ้นมา
2: ข้างเดียว
0: ขึ้นมา
2: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็นับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วสลับข้างเอาข้างซ้ายมาแทน
2: ตอนทำนี่รู้สึกยังไงฮะมันตึงช่วงไหน
1: แล้วก็คลาย
0: คลายเส้นที่หลัง
1: คือทำไปเนี่ยพอทำไปแล้วสักพักมันจะเบาขึ้น
0: ครับคือกล้ามเนื้อที่มันหดตัวเกรงตัวอยู่เนี่ยหรือข้อต่อที่มันยืดอยู่เนี่ยจะมีการยืดออก
2: ครับ
0: การที่มันยืดออกได้ปกตินี่ทำให้หายปวดหลังได
2: ้
0: จะมีท่าหนึ่งคือท่าบิดตัวตั้งเข่าสองข้างขึ้นนะครับอันนี้ก็เอาเข่ามาทางซ้ายนะครับแต่บิดตัวไปทางขวา
2: อ๋อสวนทางกัน
0: สวนทางกันอันนี้ยืดกล้ามเนื้อนะครับที่เข้าต่ออาจจะนับ1ถึง10นะครับ
2: เราถึงต้องยืดแล้วมันจะช่วยให้ดีขึ้นเป็น
0: การยืดก็คือทำให้ข้อต่อคือข้อต่อของสูงยุ่มจะมีการเขาเรียกมันยืด
2: ครับ
0: เนื่องจากมีการอักเสบเป็นการใช้งาน
2: ครับ
0: เหมือนเราเวลาเราเล่นกีฬานะ
2: ฮะ
0: มันจะมีกล้ามเนื้อมันเกร็งตัวอันนี้เราก็ไปยืดกล้ามเนื้อยืดข้อต่อ
2: ครับ
0: เวลาขยับจะได้คล่องขึ้น
2: ครับ
0: ถ้าขยับได้คล่องก็ไม่ปวด
2: สบายผ่อน
0: สบายขึ้นครับ
2: อย่างนี้ต้องวินิจฉัยอะไรต่อไหมอาจารย์ต้องตรวจอะไรเพ
0: ิ่
2: ม
0: คือถ้าเราคิดว่าอันนี้เป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วก็อย่างมากเราก็สั่งเอ็กซเรย์กระดูกสันหลัง
2: ครับ
0: ดูว่ามันมีกระดูกเคลื่อนไหมมีการผิดปกติในเรื่องอื่นๆหรือเปล่า
2: ครับ
0: เอ็กซเรย์ปกติธรรมดา
2: แต่คำว่าเสื่อมเหมือนกับว่ามันก็จะไม่หายไหมฮะ
0: คำว่าเสื่อมก็คือไม่หายเพราะว่าคนที่อายุมากขึ้น 50-60 ปีก็เสื่อมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าม
2: ันเสื่อมทุกส่วนใช่ไหม
0: ถ้าเรามองดูก็คือเส้นผมเปลี่ยนสีไปตาเป็นต้อกระจกกลิ่นเริ่มไม่ค่อยดีแล้วลิ้นรับรสชาติไม่ค่อยดีฟันเริ่มผุหูเริ่มตึงผิวหนังเหี่ยวย่นใช่ไหมครับหัวใจทำงานไม่ค่อยไหวแล้วไปวิ่งหน่อยก็เหนื่อยแล้ว
2: ครับ
0: อันถ้าเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังก็มีความผิดปกติในเรื่องข้อต่อหรือว่าหมอนรองกระดูกสันหลัง หมือนกันหมด
2: ค
0: ือไม่หาย
2: ก็ต้อง
0: แต่ว่าเรายอมรับแต่ว่าเราต้องดูแลให้ดีคือเราไม่ใช้มันมากเกินไปเช่นไม่ไปยกของหนัก
2: ๆครับ
0: แล้วก็อย่าให้อ้วนมากแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงไว้เพื่อจะได้พยุงกระดูกสันหลังให้มีความมั่นคง
2: สำหรับคุณลุงเยือนนอกจากจะการบริหารทั้งหมดที่อาจารย์แนะนำแล้วเนี่ยมีการรักษาอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
0: ก็ให้ยาแก้ปวดเรื่อยคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ถ้าปวดมากก็อาจจะส่งไปทำกายภาพบำบัดใช้ความร้อนลึกในการประคบร้อนนะครับ จะทำให้สบายขึ้น
2: เวลาปวดมากๆต้องใช้ยาไหมครับ
1: ต้องก็อยากใช้โดยการนวดก็การกายภาพมาก
2: ครับแล้วโดยชีวิตประจำวันทุกวันมันจะปวดตอนไหนยังไงหรือปวดทุกวันไหมฮะเป็นยังไงครับ
1: ถ้าเราทำกายภาพทำอะไรอยู่นี่มันก็จะบรรเทาไป
2: ก็บรรเทาได
1: ้เดินน้อยลงเนี่ยแต่กายภาพเนี่ยถ้าทำดีๆแล้วนวดแล้วใช้น้ำมันนวดเนี่ยก็จะช่วย
2: ครับ
1: คือยาที่คุณหมอให้ไปก็ยังปวดบ้างยังทาน
0: ไม่ปวดก็
1: ไม่ทานต้องทนหน่อยแล้วก็พยายามนวดแล้วก็ใช้ยาทาน
2: อย่างอาทิตย์นึงนี่ทานยาสักกี่วันฮะ
1: บางทีบางอาทิตย์ก็ไม่ได้ทานเลย
2: ก็ไม่เลยโอ้ยนี่ดีนะ
0: จริงๆวิธีง่ายที่สุดในการรักษาการปวดหลังคือถ้านั่งนานๆปวดใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เอาล้มตัวลงนอนง่ายที่สุดเลย
2: เท่านั้นเลยนะบางคนเนี่ยอาจจะยังอายุไม่ถึงวัยที่จะเสื่อมแต่ว่ามันมีการปวดกล้ามเนื้อปวดปุ๊บกินยาปวดปุ๊บกินยาหรือไปทำอะไรเยอะๆออกกำลังกายเยอะใช้แรงเยอะๆแล้วกินยาแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ระยะยาวเป็นไงครับอาจารย
0: ์คือเราก็รู้อยู่แล้วว่ายาเนี่ยมีผลข้างเคียงทุกตัวถ้าทานไปแล้วทีก็ไปมีผลต่อกระเพาะอาหารทำให้กระเพาะอาหารเสพอาจจะมีเลือดออกในกระเพาะอาหารอาจจะมีผลต่อตับทำให้ตับเสียไปมีผลต่อไตทำให้ไตเสียเพราะยาที่เข้าไปเนี่ยมันต้องทำลายที่ตับขับออกที่ไต
2: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าเอางานไปให้ตับทำงานเยอะๆเอางานไปให้ไตทำงานเยอะๆเนี่ยแล้วมีเป็นสารพิษด้วยดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงไม่ทานยานะครับดีที่สุด
2: แต่บังเอิญ
0: ของบ้านเราเนี่ยเราถือว่ายาเป็นปัจจัย4คนก็เลยเข้าใจผิดว่าเอ้ยชีวิตนี้ขาดยาไม่ได้อาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิด
2: ครับ
0: นะครับ
2: แต่จริงใช้น้อย
0: ที่สุดเข้าใจสมัยไม่ใช้เลยดีที่สุด
2: ใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นหรือไม่ใช้เลยดีที่สุด
0: ครับ
2: ครับนี่อยากให้อาจารย์แนะนำพอชมแบบนี้หลายท่านก็วัยเราอาจจะใกล้แล้วที่จะมีปัญหาแบบนี้ที่ความเสื่อมของกระดูกสันหลังจะมาหรือบางท่านอาจจะยังไม่ถึงจะป้องกันยังไงดูแลยังไงดีครับ
0: ก็ดูแลสุขภาพร่างกายทั่วๆไปให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกายทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะนะครับไม่ทานมากเกินไปทานไขมันหรือแป้งเยอะๆทำให้อ้วนนะครับ
2: เลี่ยงซะ
0: เลี่ยงซะถ้าอ้วนก็โอกาสปวดหลังปวดเข่านี่ก็จะเยอะมากนะครับอีกเลี่ยงอาการที่ทำให้ปวดหลังเช่นยืนนาน
2: ๆ
0: นั่งนานๆอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วอย่างผมนี่มันควรจะทานพวกแคลเซียม
0: แคลเซียมสำหรับคนสูงอายุเนี่ยมันก็มีข้อถกเถียง
2: ครับ
0: บางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าไม่ดี
2: อ๋อเหรอ
0: ครับบางคนถ้าไตไม่ดีเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนำให้ทานแคลเซียมเพราะเดี๋ยวมันขับออกไม่ได้ไปสะสมแต่ว่าถ้าเป็นคนสูงอายุปกติที่ไม่มีโรคไตโรคตับเพราะว่าทานแคลเซียมมันก็อาจจะช่วยบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ออกกำลังกายทำมาเสมออย่างคุณลุงเนี่ย
2: ครับ
0: แคลเซียมที่ได้ไปในอาหารตามปกติเนี่ย
2: ครับ
0: ก็เพียงพอที่จะทำให้กระดูกแข็งแรงร่างกายแข็งแรง
2: ไม่ต้องไปรับ
0: ในขณะที่คนที่ทานแคลเซียมทุกวี่ทุกวันวันละกรัม2กรัมนะครับแล้วไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยกระดูกอาจจะพรุนมากกว่าคุณลุงเยอะตายต่างกันโดยสิ้นเชิง
2: คำแนะนำที่อาจารย์บอกอาจจะฟังดูแล้วก็ธรรมดานะคุมเรื่องอาหารออกกำลังกายแต่นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะการคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนมากจนกระดูกหรือว่าข้อเข่าหรือกระดูกสันหลังเนี่ยต้องไปรับน้ำหนักมากรวมถึงออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะป้องกันอาการแบบนี้ได้นะครับขอบคุณคุณลุงมากๆนะครับขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ

0: การออกกำลังกายสมองนะครับเราสามารถทำได้ในทุกกิจวัตรประจำวันได้แก่การมองการได้ยินการสื่อสารและการทำให้อารมณ์เราบวกครับถ้าเราได้ใช้งานได้ครบทุกส่วนเราจะป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ครับการออกกำลังกายสมองนะครับก็คือเป็นการใช้งานสมองได้สมดุลกันทั้ง4ด้านเรามาเริ่มที่ออกกำลังกายสมองซีกขวานะครับซีกขวาเนี่ยคนไม่ค่อยใช้เพราะว่าใช้เหตุผลมากเกินไปนะครับซีกขวาเรามักจะใช้เกี่ยวกับศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวที่มีจังหวะยกตัวอย่างกิจกรรมเช่นการร้องรำทำเพลงการไม่ต้องไปดูเนื้อเลยนะครับทำเพลงไปตามใจชอบเลยนะครับหรือว่ารำลึกถึงเพลงเก่าๆที่ตัวเองชอบเพลงเก่าๆนี่แหละครับจะทำให้ทบทวนความจำความสุขในอดีตได้ครับอีกอันนึงนะครับการบริหารสมองซีกขวาคือการทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนเช่นแปรงฟันด้วยมือซ้ายเขียนหนังสือด้วยข้างไม่ถนัดหรือว่าการบริหารฝึก2มือก็เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทำจะทำให้การเคลื่อนไหวของสมองซีกซ้ายซีกขวาสมดุลกันการใช้ภาษากายมากกว่าภาษาพูดนะครับเราจะสามารถใช้ภาษากายได้โดยนะครับเราไม่พูดแต่เรามองตาหรือว่าสบตานิ่งๆกับผู้ที่เราคุยด้วยโดยไม่พูดสัก3วินาทีหรือเราฟังเสียงแล้วเรียนแบบเสียงผู้พูดให้เหมือนกับเขามากที่สุดมันจะทำให้สมองซีกขวาเนี่ยส่งความรู้สึกออกมาได้กว่าภาษาพูดมาถึงการบริหารสมองซีกซ้ายนะครับก็คือพวกที่ใช้อารมณ์นะครับศิลปินเยอะแยะนะครับก็จะเป็นทำให้เหตุผลน้อยลงคราวนี้วิธีการฝึกก็คือเราจะต้องฝึกเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับการเขียนตัวอักษรให้มีลำดับ1 2 3 4มีการเขียนพวกรูปเลขาคณิตอาจจะใช้มือ2ข้างวาดเลขาคณิตนะครับรูปทรงต่างๆเหล่านี้มันมีความคงที่ก็จะทำให้มีเหตุมีผลมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเราทำคนเดียวแล้วก็เราอยากสนุกมากขึ้นนะครับเราก็ชวนเพื่อนๆมาเล่นหมากฮอสหมากรุกซูดูกุอักษรไขว้กันและถ้าเราเล่นเกมกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เรามีเหตุมีผลในการแข่งขันเกมใดๆนะครับก็จะเป็นการฝึกสมองข้างซ้ายให้มีเหตุผลมากขึ้นครับการออกกำลังกายสมองด้านหลังนะครับก็คือเป็นการเน้นความรู้สึกล้วนๆนะครับเราจะออกกำลังกายสมองด้านหลังโดยวิธีการ 1. เราจะหลับตาเพื่อให้ความรู้สึกมันเข้มข้นขึ้นเช่นสระผมขณะหลับตานะครับจับของต่างๆที่เราคุ้นเคยขณะที่เราหลับตามีการดมกลิ่นอาหารอย่างเงี้ยครับจะทำให้ความรู้สึกชัดเจนและสมองส่วนอื่นๆก็จะพร้อมจะตื่นตัวครับการออกกำลังกายสมองด้านหน้าสำคัญมากนะครับสำหรับคนที่เครียดคิดลบแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักอารมณ์ตัวเองโดยเฉพาะถ้าเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะโกรธง่ายเพราะฉะนั้นสมองด้านหน้าเนี่ยเป็นสมองที่ควบคุมจัดการอารมณ์ความเครียดให้รู้สึกผ่อนคลายถ้าออกกำลังกายสมองนะครับโดยเฉพาะสมองส่วนหน้าครับมีการเรียกชื่อว่าโยคะมือครับโยคะมือท่าแรกนะครับเราเรียกว่าท่าเมตตานะครับท่าเมตตาเป็นการทำให้เรารู้สึกสมองตื่นตัวนะครับและพร้อมที่จะตั้งใจทำอะไรดีๆเราค้างไว้ประมาณสัก3วินาทีแล้วก็เปลี่ยนท่าที่2นะครับคือท่ากรุณาท่ากรุณานะครับเราก็ค้างไว้สัก3วินาทีเหมือนกันท่านี้จะทำให้เรามีความตั้งใจคิดดีทำดีพูดดีและต่อมานะครับอีกท่านึงก็คือท่าลูกเสือเราท่ามุทิตาเราจะสื่อสารดีนะครับฟังได้ดีพูดได้ดีเขียนได้ดีอ่านได้ดีและสุดท้ายครับท่าคล้ายๆสู้ๆครับสู้ๆก็คือท่าอุเบกขาเราจะทำให้ตัวเราเฉยรู้และปล่อยวางอารมณ์ถ้าเกิดเรามีความเศร้าความโกรธและความกลัวครับเราทำทั้งหมดนะครับท่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยรวมแล้วเป็น1รอบเราทำ3รอบครับเพื่อให้สมองเราเกิดการเรียนรู้และเกิดการได้จดจำว่าเราจะทำคิดดีทำดีพูดดีได้อย่างไรในวันนี้ทั้งหมดนี้นะครับเราทำไปเพราะว่าพื้นที่ของสมองทั้ง2ซีกและหน้าหลังเนี่ยมันจะมีการควบคุมการใช้มือนะครับรวมทั้งกล้ามเนื้อต่างๆที่เราต้องไปใช้งานหลายมัดทีเดียวนะครับก็เลยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ครับ
1: พลังแสงทะลุมิติโอ้โห พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLT หงเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ฉันชื่อตอยค่ะเป็นแอร์โฮสเตสเป็นจริงจังได้ไม่ถึง2ปีก็มาเจอกับโรคระบาดนี่แหละ
4: ตั้งแต่หยุดพักงานมารายได้ฉันก็ลดลง
5: เฮ้ยทำไมมันถูกจังวะ
4: แต่มันมีต้นเหตุที่ทำให้เงินของฉันน่ะลดลงไปด้วยตัวขัดขวางการซื้อกระเป๋าของฉันแล้วเงินเก็บมันหายไปไหนหมดวะ
3: นี่แหละเงินเก็บที่หายไปอ่ะ
4: ใครจะรู้ว่าโรคระบาดมันจะมาจะว่าไปเราต้องคิดถึงตอนฉุกเฉินบ้างปะวะ
3: คิดได้ตอนนี้ทันไหม
5: หรือว่าเราจะลองขายสักใบดีปะวะใบนี้รุ่นลิมิเต็ดด้วยใบนี้ก็สวยอะลองใบนี้ละกัน
4: พอขายของได้เงินก็รู้สึกดีนะจนคิดว่าอยากจะหาอะไรมาทำเพิ่มจนกระทั่ง

0: โหลแม่
1: ว่าได้ลูกล่าน
0: ี่อย่างอยู่น่ะกินข้าวแล้วกะ
1: กินแล้วลูกล่ากินหรือยัง
0: กินแล้วเจ้ากินก็ถ้วยกับจ้อเนี่ยกะ
1: มาเงี้ยเนี่ยกะเฮานะเดลต้า
0: โอ้แล้วแม่ทรงอะไรอย่างมาข้างล่านี
1: ่แม่ทรงแม่ไปเฮ้ยอ่ะเก็บไปใจเนอลายเดียวก็ติดตัวใจติดตัวชอบตอนมอปลายเลย
0: ชอบขนาดงามเถ
1: อะแล้วลูกล่าเอาชุดทำไปไว้ไหนเหี้ยน่ะ
0: ลูกจำมันได้แล้วแม่ไปอยู่ตั้งได้เหี้ยกับบ่ฮู้มันเมินแล้วอ่ะเจ้าก
1: ะฮั่นน่ะกะเฮาอ่ะค่ะเป็นคนเหี้ยอย่างประหักษามาได้ละนะยายแล้วคำนี้ต่อไปนี่ไอ้เหี้ยอย่างก็ต้องขึ้นหน้าเข้าใจก่อนผู้จักเก็บห้องตังจะใจจะสื่ออย่างก็ระวัง
0: เจ้าแม
1: ่แม่กะเฒ่าลงตรงวันแล้วฮักตัวนะ
0: เจ้าลูกก็ฮักแม่เนาะ
2: ไหนอ่ะ

0: ่งมาให้เป็นไงสวยปะ
1: เฮ้ยสวยมากเลยอะอยากได้จังอุ๊ยนี่เข้าชุดด้วยแกบอกแม่ทำให้ฉันสักอันสิ
0: โอ้ยแกมันก็พื้นๆบ้านๆน่ะ
1: ไม
0: ่
1: แกยุคนี้ยูโนมอลใครก็ชอบอะไรเก๋ๆใหม่ๆแบบนี้แหละ
0: จะดีหรอ
1: แกฉันว่าแกทำขายก็น่าจะดีนะเว้ย
0: โหมาขายตอนนี้เนี่ยนะแกใครเขาจะซื้อกันเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้ว
1: เอ้าแกก็ทำที่แตกต่างดีแกเป็นนางรำเก่าใช่ปะแกก็ทำใส่กล้องไปเลยโฆษณาจัดปะ
0: ไม่เอาแกฉันเขินน่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ค่ะตอยนะคะมาในยุค New Normal ค่ะสวยแบบไทยๆอย่างเรานะคะต้องใส่นี่ค่ะชุดไทยเลยนะคะแต่ว่าเรามีสินค้ามานำเสนอนะคะนี่เลยค่ะนี่คือแมสค่ะแมสแบบลายไทยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ
0: ทุกคนนะคะวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงค่ะเพราะว่าตอยใส่ชุดไทยมาด้วยนะคะแต่ว่าการที่เราจะมาเที่ยวแบบนี้นะคะเราก็ต้องเที่ยวแบบ New Normal ใช่ไหมคะนี่เลยเราต้องพกแมสมาด้วยทุกครั้งค่ะแต่พอใส่แมสแบบนี้แล้วไม่เข้ากับชุดไทยเลยอะค่ะนี่ค่ะแมสลายไทยค่ะสวยไหมคะสวยเนาะเท่ๆแบบไทยเลยนะคะจะลองใส่ให้ดูนะ
3: ใช่แล้วฉันขายแมสถึงกำไรจะได้ไม่มากมายแต่มันทำให้ฉันได้เห็นถึงการประหยัดอดออมเก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
4: การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สายการบินกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ1พฤษภาคมนี้ค่ะเปิดให้บริการได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด19แบบเคร่งครัดผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
5: มาถึงวันนี้ทำให้ฉันรู้ว่าการใช้เงินโดยไม่คิดวางแผนมันทำให้ตัวฉันเองลำบากแค่ไหนแต่ฉันต้องขอบคุณตัวเองนะที่คิดจะเรียนรู้การปรับตัวการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆทำให้ฉันคิดที่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนี่แหละ New Normal ของฉันแล้วอย่าลืมอดออมวางแผนการใช้ชีวิตเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น
0: ใครสนใจนะคะเดี๋ยวตอยจะลงเพจไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะซื้อกันอุดหนุนนะคะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะเป็นเวลาที่เราพบกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้เลยค่ะ 17:00 นถึง 18:00 นคุณผู้ชมอยู่หน้าจอคนที่อยู่หน้าจอ True 42นะคะก็ติดตามเราไปทางโทรทัศน์นะคะหรือใครที่อยู่หน้า Facebook ค่ะก็สามารถที่จะออนไลน์นะคะแล้วก็คุยกับเราเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ดูกันสดๆเลยค่ะแต่วันนี้นะคะจันทร์ที่16พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการนะคะแต่เราก็ยังมีอาจารย์หมอที่มาคุยกับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีคำถามที่เป็นคำถามที่เตรียมไว้สำหรับถามให้อาจารย์หมอ2ท่านในรายการนะคะอย่าลืมว่าถ้าชอบคอนเทนต์เนื้อหาของรายการแบบนี้ช่วยกันค่ะกด Subscribe นะคะเพจรามา Channel ค่ะกดติดตามกดไลค์นะคะและถ้าจะให้ดีนะคุณอยากให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้เป็นประจำไม่พลาดทุกการออกอากาศของเรานะคะคุณผู้ชมช่วยกันแชร์ด้วยค่ะช่วยกันแชร์ออกไปเพื่อนๆจะได้เห็นเนื้อหาของเราและที่สำคัญก็คือว่าคุณผู้ชมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเอาละค่ะอาจารย์หมอ2ท่านที่มาคุยกับเราในวันนี้นะคะท่านแรกอาจารย์โสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสศิโสพินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านนึงอาจารย์น้ำฝนค่ะนะคะอาจารย์น้ำฝนนะคะก็เป็นสาขานะคะท่านเป็นอาจารย์แพทย์หญิงสัญชวันวิทยากรเลิกสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์โสและอาจารย์น้ำฝนคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ต้องเกริ่นหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะตอบคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยกันมาเยอะบางคำถามนี่อาจจะตกค้างมาหลายวันแต่วันนี้นี่คิดว่าเดี๋ยวเราจะมาชดใช้ตอบให้หมดเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์ไปด้วยนะคะวันนี้อาจารย์น้ำฝนมาเลยนะอาจารย์โสคะเราก็เลยเตรียมเคสนี้มาถามเลยค่ะว่าโรคที่มักจะมากับอากาศร้อนๆแบบนี้คือโรคเกลื่อนค่ะแม้มันร้อนนะอุ้ยมันคันตามผิวหนังมันเป็นโรคเกลื่อนโรคเกลื่อนเป็นยังไงจะรักษาแบบไหนไปดูเคสนี้กันก่อนค่ะ

0: กล้องเป็นอะไรเห็นนั่งเกามานานแล้วเนี่ย
1: ไม่น่าถามเกาอย่างนี้มันก็ต้องคันสิวะน้อง
0: แล้ว
1: พอดีวันนี้พี่ไปทำงานข้างนอกไงแล้วอากาศมันร้อนมากทำงานเสร็จเนี่ยพี่ก็เลยเข้ามาเคลียร์งานในออฟฟิศก่อนยังไม่ได้กลับบ้านอาบน้ำนั่นเนี่ย
0: เหงื่อกัดหรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรกัดแต่ที่แน่ๆตอนนี้พี่คันมากเลยอ่ะแล้วก็เจมอย่าว่างั้นเลยนะรบกวนหน่อยรบกวนหน่อย
0: หุยไม่ใช่แล้วแหละ
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้เป็นเหงื่อกัดอะไรกล้องพี่เป็นเกลือน
1: มันก็ต้องเกิดจากการหมักหมมไม่ได
0: ้มันเป็นดวงๆเขียวขาวอะ
1: แล้วอย่างนี้พี่ต้องรักษายังไงวะ
0: ถึงก็ไม่รู้กันถ้าอยากรู้ไปถามหมอระบาดดีกว่า
1: โอเคเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะหรือว่าอย่างนั้นไม่ได้เจอสักหน่อยเถอะเสื้อเลยได้ไหม
2: โอ้ไอ้เกาเหรอไม่ได้
0: ตอนนี้
2: พี่ดามเป็นโรคติดต่อ
1: นี่ไงก็มีเสื้อกั้นอยู่ไง
2: พาไปหาหมอดีกว่าง่ายกว่า
1: ถ้าเตรียมไม่เกาพี่ไปหากำแพงแล้วนะ
0: โหพี่ก้องเกาขนาดนี้ไปหาหมอเถอะ
1: โอ้ย
0: ดูโอ้โหจะคันเลยมันนะไปหาหมอเดี๋ยวพาไปไป
1: แต่มันคันจริงๆนะ
0: ไปหาหมอ
1: นี่ไง
3: แหมวันนี้เราลัดคิวหมอรามามาคุยแล้วล่ะค่ะนะคะใครที่มีปัญหาแบบนี้มาเลยค่ะมาหาหมอรามากันนะคะอาการแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์น้ำฝนคะคือมันเป็นดวงขาวๆแล้วก็คันๆๆๆแบบนี้เขาเรียกเกลื่อนเหรอคะอาจารย์คะ
4: ใช่ค่ะ

0: จริงๆมีอาการหรือว่าไม่มีอาการคันร่วมด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าที่จะเห็นชัดเนี่ยก็คือจะเป็นวงขาวๆแล้วก็มีขุยละเอียดละเอียดถ้าเข้าไปดูใกล้ๆถึงจะเห็นว่ามีขุยอย่างชัดเจนค่ะก็เป็นเลือดค่ะ
1: ค่ะขาวๆมีขุยๆถ้าเข้าไปดูใกล้ๆนะคะแต่ว่าอาจารย์น้ำฝนคะดิฉันเคยได้ยินว่ากลากเกลื่อนโรคกลากเกลื่อนกลากเกลื่อนมันเหมือนกันไหมมันโรคเดียวกันไหมคะกลากกับเกลื่อนเนี่ยค่ะ
0: จริงๆมันคนละโรคกันนะคะที่เหมือนกันก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อราที่ผิวหนังแต่ว่าเป็นเชื้อราคนละชนิดกันก็เลยเป็นชื่อโรคที่ต่างกันค่ะโรคกลากก็จะเป็นเชื้อราประเภทหนึ่งแล้วก็เกลือเนี่ยเป็นเชื้อราอีกประเภทหนึ่งค่ะเชื้อยีสต์ค่ะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต
1: ์เดี๋ยวก่อนนะเกลือเนี่ยจะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต์ใช่ไหมคะถ้ากลากก็เป็นเชื้อราแต่เป็นเชื้อราอีกชนิดหนึ่ง
0: ชนิดหนึ่งใช่ค่ะเราก็เรียกว่าเชื้อกลากแท้เป็นอีกตระกูลหนึ่งค่ะ
1: ค่ะอาจารย์โสมีอะไรจะเสริมไหมคะเป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันเนาะอาจารย์โสคะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าคนไข้ก็จะไปทางหมอผิวหนังมากกว่ามาหาหมอโรคติดเชื้อนะก็อยากถามอาจารย์ว่าไอ้มันเกิดได้ยังไงก็คือมันช่วงหน้าร้อนหรือเปล่าหรือจริงมันเปิดเพราะความสกปรกมากกว่า
0: ค่ะจริงๆเชื้อเกลือเนี่ยทุกคนมีอยู่บนตัวอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเชื้อปกติที่อยู่บนตัวของเราบริเวณรูขุมขนนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะๆแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในช่วงที่อากาศร้อนชื้นเยอะนะคะเชื้อเกลือมันก็จะแบ่งตัวหรือว่าจะเริ่มเติบโตเยอะขึ้นผิดปกตินะคะทำให้เกิดโรคขึ้นมาค่ะจริงๆก็ไม่ได้เกิดจากความสกปรกซะทีเดียวนะคะอาจารย์แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมซะมากกว่าค่ะอากาศ
2: เราชอบแกล้งว่าเอ้ยไม่อาบน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมหรือว่าอาบทุกวันก็เป็น
0: สมมติว่าเราไปออกกำลังกายแบบหรือว่าเนี่ยเมื่อกี้ไปไซต์งานมาที่ร้อนเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะต้องจัดการเหงื่อไม่ฉะนั้นก็คือเกลือมันก็จะผลิตเยอะขึ้นแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ฝนบอกว่ามันก็เป็นเชื้อราที่ปกติแล้วมันก็อยู่ที่ผิวหนังแต่ปกติแล้วเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดโรคถูกปะมันไม่ได้ทำให้คันมันไม่เป็นผื่นมันไม่เป็นขุยๆแต่ร่างกายตอนไหนสภาวะตอนไหนที่มันจะทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้อะคะ
0: เวลาจะเกิดโรคก็คือหนึ่งเกิดจากเชื้อใช่ไหมคะอันที่สองก็คือเกิดจากสภาวะแวดล้อมทำให้เชื้อมันเยอะขึ้น
1: เช่นความชื้นหรือเปล่าคะเช่นความชื้น
0: ละขึ้นเหงื่ออากาศร้อนหรือว่าเป็นไวค่ะไวเด็กๆจะสังเกตไม่ค่อยมีแต่ว่าพอเริ่มฮอร์โมนเพศทำงานเยอะขึ้นผิวมันมากขึ้นเชื้อราพวกนี้มันกินไขมันเป็นอาหารมันก็จะเริ่มเติบโตได้เยอะขึ้นกับอีกอันนึงก็คือภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะบางช่วงเราอาจจะพักผ่อนน้อยภูมิโตหรือว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิบางอย่างอยู่อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีโรคเยอะขึ้นกว่าคนอื่นได้ค่ะ
1: ค่ะพอเราไปอาการแบบนี้ละเป็นเกลื่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีอาการคันแล้วก็มันก็คันไม่หายแล้วรู้แล้วมันเกิดจากเชื้อนะคะไปหาหมอคุณหมอจะรักษายังไงคะ
0: ก็ขึ้นกับว่าบริเวณที่เป็นเกลือเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยที่เป็นผื่นเยอะขนาดไหนถ้าเป็นเฉพาะที่เช่นเป็นแค่บริเวณหน้านิดหน่อยอาจจะเป็นยาทาฆ่าเชื้อรานะคะถ้าเป็นเยอะหน่อยบริเวณตัวหรือหน้าอกเนี่ยค่ะอาจจะให้ฟอกสบู่หรือว่าแชมพูฆ่าเชื้อราหรือในคนไข้ที่แบบมีโรคประจำตัวมีภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็เป็นเยอะมากอาจจะถึงขั้นต้องรับประทานยาฆ่าเชื้อราก็มีเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะแล้วมันจะต้องใช้เวลารักษานานไหมคะอาจารย์ฝนคะ
0: ปกติประมาณ2สัปดาห์ค่ะพี่ตา
1: อ๋อ2สัปดาห์ใช่ไหมคะค่ะ
0: 2สัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่าไอ้ขุยๆเนี่ยหายไปแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่หายหรือว่าหายช้ากว่าก็คือรอยขาวเรื่องพวกนี้มันทำให้ผิวหนังเราขาวขึ้นนะคะมันไม่เกิดการอักเสบของเม็ดสีที่ผลิตจากผิวหนังเนี่ยค่
1: ะ
0: ซึ่งรอยขาวเนี่ยต้องใช้เวลาต้องบอกเลยว่าหลายเดือนไม่ใช่แบบ2อาทิตย์ทายาแล้วขุยหายค่ะนั่นคือหายจากโรคแต่ว่ารอยขาวเนี่ยเป็นรอยหลังจากการอักเสบติดเชื้อใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือนถึงจะหายขาดค่ะ
1: อ๋อค่ะก็คือมันก็เปื้อนสีขาวใช่ไหมคะอาจารย์โสคะอาจารย์โสบอกว่ามันเป็นโรคติดเชื้อใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะไปหาหมอโรคผิวหนังเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะขึ้นที่ผิวหนังใช่ไหมคะและโรคแบบเนี้ยมันเป็นเชื้อราที่ผิวหนังเนี่ยมันจะมีโอกาสให้ก่ออาการอื่นๆนอกจากอาการที่ผิวหนังได้ไหมคะ
2: น้อยค่ะถ้าเชื้อราประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคของทางหมอผิวหนังไปโอกาสน้อยที่จะแบบลุกลามเข้ามาติดเชื้อในกระแสเลือดคือมีบ้างแต่น้อยมากน้อยมากมากน้อยมากมาก
1: ค่ะถึงคำถามสำคัญแล้วค่ะอาจารย์ฝนคะโรคนี้ถ้าเราเห็นคนเป็น

0: อย่างเมื่อกี้นะแหมเกายิกยิกยิกให้เพื่อนช่วยเกาให้อย่างเงี้ยมันติดต่อกันได้ไหมคะ
1: จริงๆติดต่อได้นะคะโดยเฉพาะเราจะเจอในเด็กเล็กๆเลยค่ะเด็กเบบี
0: ๋
1: เวลาให้นมเวลาคุณแม่ให้นมเนี่ยจะเจอเชื้อเกลือนได้นะ
0: คะอ๋อที่เขาเรียกเกลือนน้ำนมใช่ไหมคะ
1: พี่ชายมันไม่ใช่เกลือนน้ำนมนะพี่ตามันคือเกลือนจริงๆเกลือนน้ำนมเป็นอีกโรคนึงค่ะ
0: อ๋อเหรอคนละโรคกันค่ะค่ะ
1: นะคะเกลือนในเด็กทารกเนี่ยจะเจอบริเวณคิ้วหน้าผากเนี่ยค่ะก็จะเป็นมุมหัวขาวแล้วก็มีขุยเหมือนกันที่สำคัญเราจะเจอบริเวณเกลื่อนกับคนเลี้ยงเวลาอุ้มเด็กค่ะอุ้มแล้วแบบผิวชิดกันมากเหงื่อคนเลี้ยงมันโดนเท้าอย่างเงี้ยก็ทำให้เขามีเกลื่อนติดมาได้แต่ว่าส่วนมากในเด็กวัยรุ่นหรืออย่างเงี้ยไม่ค่อยติดกันนะคะถ้าติดในเด็กเล็กๆมากกว่า
0: อ๋อแล้วอย่างในเคสที่เราเห็นเคสเมื่อกี้เราอาจจะทำนะให้ดูขำๆนะแต่สมมติว่า เพื่อนเราเนี่ยคันหลังนะเป็นเกลื่อนใช่ไหมเฮ้ยเธอหลังให้ฉันหน่อยเนี่ยคนที่เกาให้จะติดไหมคะ
1: กะติดน้อยค่ะจริง
0: โอกาสน้อยนะ
1: แบบคุกคลีกันแบบผิวชิดผิวเลยอย่างเงี้ยค่ะถึงจะมีโอกาสติดได้เยอะ
0: โอเคค่ะงั้นก็ไม่ต้องกังวลนะไม่ใช่ว่าอีเธอเป็นเกลื่อนนะฉันรังเกียจเป็นโรคที่น่ารังเกียจไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะ
1: รักษาง่ายค่ะจริงๆไม่ต้องน่ารังเกียจรักษาง่ายอยู
0: ่โอเคค่ะค่ะวิธีป้องกันวิธีป้องกันถ้าเราจะต้องออกไปข้างนอกเหงื่อออกเหงื่อหมักหมมยังไม่สามารถอาบน้ำได้เนี่ยป้องกันยังไงไม่ให้เกิดเกลื่อนนะคะ
1: จริงๆต้องบอกว่ามันเกิดจากเหงื่อใช่ไหมคะเราก็ต้องลดความร้อนใส่เสื้อผ้าที่แบบระบายอากาศนะคะไม่ใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้นหนาๆเนา
0: ะ
1: ก็ถ้าอยู่คิดว่าเนี่ยเป็นคนที่มีความเสี่ยงเยอะอาจจะใช้พวกแชมพูฆ่าเชื้อราเนี่ยค่ะล้างทำความสะอาดบริเวณผิวเพื่อเป็นการลดจำนวนเชื้อราบนตัวลงไปได้ก็จะทำให้โอกาสเกิดเชื้อเกิดการติดโรคเกลื่อนเนี่ยน้อยลงค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์โสมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเกลื่อนไหมคะ
2: ไม่มีค่ะก็ถามอาจารย์นิดเดียวค่ะว่
1: า
2: สมมติว่าบางคนสงสัยเนี่ยไปซื้อยาเอาเองได้ไหมหรืออาจารย์แนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์ดีกว่า
1: จริงๆคิดว่าโรคเกลื่อนเนี่ยคนทั่วไปก็มีนิสัยโรคได้นะคะเพราะมันเป็นโรคที่เห็นค่อนข้างชัดค่ะถ้าอยากลองซื้อยาเองคิดว่ายาไม่ได้มีอันตรายมากค่ะอาจารย์เพราะมันเป็นยาฆ่าเชื้อราที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดนะเช่นแชมพูฆ่าเชื้อราบางอันเนี่ยคิดว่าสามารถซื้อได้แต่ถ้าลองรักษาเองแล้วยังไม่ดีขึ้นก็คิดว่าควรไปพบแพทย์เพราะว่ามันอาจจะมีโรคอื่นๆที่มีอาการคล้ายกันได
0: ้ oh.
1: แต่แอบนิดนึงค่ะจริงโรคเกลื่อนของประเทศไทยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นวงขาวๆเพราะว่าส่วนมากเราจะสีค่อนข้างผิวเข้มหรือว่าผิวแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ขาวมากๆเนี่ยเกลื่อนอาจจะมาด้วยผื่นสีแดงได
0: ้
1: สีแดงหรือว่าสีน้ำตาลได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวเสมอไป
0: อ๋อมันอยู่ที่สีผิวของคนคนนั้นด้วยใช่ไหมคะถ้าเขาเป็นคนผิวขาวๆเนี่ยเกลื่อนก็อาจจะออกเป็นสีแดงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: สีแดงผิดปานค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยยาฆ่าเชื้อราที่ขายกันอยู่โฆษณาทั่วไปเนี่ยใช้ได้ใช้ในการรักษาเกลื่อนได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะงั้นก็เข้าคำถามแล้วนะคะคุณแต้งค่ะคุณแต้งถามคำถามที่ใกล้เคียงกับที่เราคุยกันวันนี้เลยนะคุณแต้งอายุ20ปีค่ะถามว่าผมเป็นโรคเกลื่อนมาก่อนครับเป็นบริเวณหัวค่ะแล้วก็กินยาอยู่เดือนกว่าทายาด้วยก็หายครับแต่ว่าที่หัวเนี่ยพอเป็นเกลื่อนแล้วเนี่ยทายาแล้วนะอาจารย์ฝนปรากฏว่าผมมันไม่ขึ้นเวลาตัดผมเกรียนแล้วเนี่ยนะตัดผมเกรียนแล้วผมขึ้นมาใหม่มันจะเห็นชัดเลยว่ามันจะเป็นวงขาวๆแบบเนี้ยนะคะมีวิธีรักษาไหมครับ
1: จริงๆเกลื่อนเนี่ยไม่ได้ทำให้ผมร่วงนะคะแต่ถ้าเป็นเชื้อราประเภทกลางเนี่ยจะทำให้มีผมร่วงได
0: ้
1: นี่คิดว่าไม่แน่ใจว่าวินิจฉัยโรคถูกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลับไปตรวจค่ะวิธีการตรวจเชื้อราที่หนังศีรษะง่ายมากเลยก็แค่ขูดขุยหรือว่าดึงเส้นผมไปดูว่ามีเชื้อราหรือเปล่าแล้วก็วิธีการรักษาที่ได้ผลดีถ้าเป็นกลางนะคะคือมันจะเป็นเชื้อราอีกประเภทนึงที่ผมร่วงด้วยเนี่ยต้องกินยาค่ะเพราะยาทาไม่ได้ผลส่วนถ้าเป็นเกลื่อนเนี่ยอาจจะเป็นหายๆอย่างที่บอกว่าอาจจะขึ้นอยู่กับเขาอาจจะเป็นคนผิวมันมากหรือว่ามีกิจกรรมที่เหงื่อออกเยอะอย่างเงี้ยนะคะเวลาหายจากโรคแล้วเนี่ยจะต้องใช้พวกแชมพูฆ่าเชื้อราเป็นประจำอาจจะอาทิตย์ละ 1-2 วันเพื่อลดจำนวนของเชื้อเกลื่อนบนหนังศีรษะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เกลื่อนเนี่ยไม่ผมร่วงนะคะเนี่ยต้องไปดู
0: เกลื่อนไม่ได้ทำให้ผมร่วงแต่กลากเนี่ยเป็นเชื้อราที่อาจจะทำให้ผมร่วงนับได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่อาจารย์โสถามเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยไปซื้อยาทาเองหรือหาหมอเนี่ยจริงๆหาหมอน่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่าจะได้วินิจฉัยว่าเกิดจากเชื้ออะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: จริง ผมร่วงอันหนึ่งต้องดูนะซิฟิลิสหรือเปล่าเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่
2: ก่อนเอายังใช่ไ

0: เป็นชายด้วยสมมติว่าผู้ชายแอคทีฟอายุน้อยเที่ยวด้วยอะไรเงี้ย
1: อ๋อ
0: ซิฟิลิสก็เป็นอันหนึ่งบางคนไม่คิดว่าจะมาด้วยผมร่วง
1: ค่ะ
2: จริงค่ะช่วงนี้มันกลับมาแล้วค่ะซิฟิลิส
1: อ๋อเ
2: จ
1: หร
2: อใช่
1: ค่ะค่ะโอเคงั้นคุณแตงคะถ้าเกิดว่าส่วนที่ผมไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่ดีขึ้นผมยังไม่ขึ้นนะแนะนำให้กลับไปหาหมอแล้วก็ตรวจเชื้ออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะอ่ะคุณพรทิพาค่ะคุณพรทิพาอายุ68ปีหนัก60เซนติหนัก60กิโลกรัมสูง155ไม่เคยเป็นโควิดนะแต่คุณพรทิพาถามอย่างนี้ค่ะอาจารย์โสเขาบอกว่าอาการคล้ายๆลองโควิดหลังจากฉีดวัคซีนมา3เดือนคือมีอาการสมาธิสั้นจำอะไรได้แป๊บเดียวก็ลืมละรู้สึกไม่สดชื่นหลับไม่สนิทอยากทราบว่าเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดมาไหมหรือเป็นอาการของโรคอะไรคะ
0: คือปกติถ้าไม่ได้เป็นโควิดมาก่อนก็จะไม่บอกว่าเป็นลองโควิดนะคะ
1: ค่ะ
0: ว่าเป็นจากวัคซีนได้ไหมปกติก็คือถ้ายิ่งห่างยิ่งเช่นเป็นเดือนเดือนไปแล้วเนี่ยน้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนนะเพราะนั้นอาจจะต้องถ้าคิดว่าเป็นเรื่องกับความจำอายุ60อาจจะต้องให้คุณหมอประเมินนิดนึงว่าเราเริ่มมีปัญหาเรื่องของเช่นอัลไซเมอร์ไห
1: ม
0: หรือเรื่องของความจำเสื่อมไหมนะครับก
1: ็
0: จะมีวิธีทดสอบหรือว่าเป็นคำถามที่ทดสอบให้ว่ามันจะมีคะแนนอะไรเงี้ยหรือว่าประเมินเบื้องต้นได้ว่าเรามีปัญหาเรื่องของความจำนี่จริงหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือยิ่งฉีดไป3เดือนโอกาสน้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนที่ได้ไปนะคะเพราะนั้นไม่อยากให้โทษว่าเป็นจากวัคซีนแล้วก็อยากให้ไปประเมินกับคุณหมอมากกว่านะคะ
1: ค่ะคุณพรทิพาอายุ68อาจจะมีอาการ 68, อื่นๆใช่ไหมคะ
0: แล้วได้ยินเป็น68ก็
1: 68
0: ค่ะค่อนเยอะแล้วด้วยนะคะ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ที่หมออาจจะเป็นคุณหมออายุรกรรมก็ได้นะคะให้ลองประเมินนิดนึงถ้ามีปัญหาเรื่องของความจำนะคะ
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าฉีดมา3เดือนแล้ววัคซีน3เดือนเนี่ยไม่น่าอาการนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนเนาะค่ะอาจารย์ฝนคะคุณออยค่ะคุณออยอายุ16ปีนะอยากถามคุณหมอว่ามีผื่นขึ้นหลังจากติดโควิดมาตอนนี้หายจากโควิดได้ประมาณ28วันผื่นก็ยังขึ้นเรื่อยๆค่ะเลยตัดสินใจไปหาคุณหมอทางด้านผิวหนังค่ะคุณหมอบอกว่าไม่เกี่ยวกับโควิดแต่ว่าเป็นลมพิษค่ะคุณหมอเลยให้ยาโลชั่นมาทาและยาแก้แพ้กับสเตียรอยมากินแต่ตัวเองกลัวเป็นโรค SLE อยากทราบว่า SLE เป็นในคนอายุ16ปีได้ไหมแล้วถ้าเป็นลมพิษจะทำให้แน่นหน้าอกด้วยได้ไหมแน่นหน้าอกนะส่วนตัวไม่มีอาการแน่นหน้าอกค่ะแต่อยากทราบว่ามันอันตรายถึงชีวิตไหมคะแล้วต้องกินยานานไหมคะกว่าอาการจะดีขึ้นแล้วมีโอกาสหายไหมคะคุณออยสุดสงสัยยาวหน่อยนะคำถามยาวค่ะค่ะ
2: อันดับแรกก็คือผื่นลมพิษนะคะไม่เกี่ยวกับโควิดเนาะเพราะว่าหายมา28วันแล้วอายุ16ปีเป็น SLE ได้ไหมเป็นได้ค่ะแล้วก็ผื่นลมพิษเนี่ยเป็นอาการแสดงหนึ่งของโรค SLE ได้โรค SLE คือโรคอะไรคือโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะจะเรียกว่าโรคพุ่มพวงเพราะว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยป่วยเป็นโรค SLE เนาะซึ่งโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันก็คือเกิดจากการที่มีเหมือนสารต่อต้านอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะเป็นได้ทั้งระบบทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็นผิวหนังหัวใจปอดโรคเลือดเนี่ยเป็นต้นนะคะนี่อาการแสดงของผิวหนังเนี่ยมีได้หลายอย่างนะคะเช่นพวกผื่นแพ้แสงผื่นบนบริเวณหน้าที่เขาเรียกว่าผื่นผีเสื้อนะคะแต่ว่าของน้องเนี่ยเป็นลมพิษเนาะซึ่งจริงลมพิษเนี่ยเราก็เจอได้ว่าคนไข้อาจจะเป็น SLE นะคะเจอได้ส่วนน้อยทีนี้ลมพิษแบบไหนจะเป็น SLE ต้องเป็นลมพิษที่ค่อนข้างเรื้อรังนะคะลมพิษเรื้อรังคือต้องเป็นอย่างน้อยเนี่ย6อาทิตย์ติดกันโดยที่เป็นอาทิตย์นึงเนี่ยอย่างน้อย2วันทีนี้ถ้าไปหาคุณหมอมาแล้วเป็นคุณหมอผิวหนังด้วย คิดว่าคุณน่าจะดูอาการอื่นๆด้วยแหละว่ามีอาการแสดงที่สงสัยโรค SLE ด้วยหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นลมพิษเรื้อรังจริงเขาอาจจะมีการตรวจเลือดนะคะเพื่อหาสาเหตุของลมพิษเรื้อรังเช่นฟันผุ SLE เป็นโรคแพ้ภูมิอย่างอื่นหรือเปล่านะคะร่วมด้วยส่วนวิธีการรักษาก็คือเป็นการกินยาแก้แพ้นะคะเป็นหลักยาแก้แพ้กลุ่มยาแก้แพ้ที่ไม่ทำให้ออกฤทธิ์ง่วงนอน
1: ค่ะ
2: ส่วนสเตียรอยเนี่ยคิดว่าช่วงนั้นอาจจะผื่นเยอะคุณหมอเขาเลยอาจจะให้สเตียรอยหรือเพนิซิลลินมากินเพื่อระงับอาการให้อาการมันลงเนี่ย
1: ค่ะ
2: ค่ะประเด็นสำคัญคือคิดว่าต้องไปติดตามอาการดูค่ะว่าหลังจากที่คุณหมอให้ยามาแล้วนี่อาการดีขึ้นหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: แล้วก็รู้สาเหตุที่แท้จริงต่อไปว่าลมพิษอันนี้เกิดจากอะไรค่ะ
1: ค่ะและที่คุณออยกลัวว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตไหมคะ
2: ถ้าเป็นลมพิษที่ไม่ได้เป็นลมพิษเฉียบพลันคุณตาจำข่าวเร็วๆได้ไหมคะที่มีผู้หญิงกินกุ้งแล้วก็แพ้กุ้งเป็นแบบรุนแรงพวกนั้นจะเป็นการแพ้อาหารแล้วก็ลมพิษเขาก็จะเป็นเฉพาะเวลาที่เขาเจอสิ่งที่เขาแพ้มันจะเกิดขึ้นเร็วแล้วก็จะมีอาการระบบอื่นนอกจากผิวหนังร่วมด้วยเช่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าช็อกไปแต่ว่าของน้องเนี่ยถ้ามีแต่ลมพิษอย่างเดียวมักจะไม่ได้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตค่ะ
1: ค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการแบบสัปดาห์หนึ่งเป็นลมพิษ2ครั้งและหายแล้วเป็นอีกอันนี้ไม่ใช่เฉียบพลันไม่น่าจะอันตรายถึงชีวิตใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าจะน่าเบื่อและน่าทำคันมากนะคะต้องมาหาสาเหตุจะได้รู้พยากรณ์โรคว่าเราจะหายเมื่อไหร่เราจะต้องทำตัวยังไงให้หายแล้วก็ที่สำคัญต้องมาหาโรคที่ซ่อนอยู่อาจจะเจอโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่ได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์โสตอบคำถามคุณกรณ์หน่อยค่ะคุณกรณ์สงสัยเรื่องของฟาวิพิราเวียค่ะข้อมูลของคุณกรณ์บอกแบบนี้นะคะอายุ41ปีสูง170หนัก68ติดโควิดแล้วไปรักษาที่ฮอสพิทอลรักษาตามปกติแต่คุณกรณ์บอกว่าผมไม่ได้รับยาฟาวิครับแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่ติดเหมือนกันได้รับยาฟาวิเลยสงสัยว่าฟาวิพิราเวียไม่ได้ให้ทุกคนเหรอครับแล้วถ้ากินเนี่ยจะมีผลเสียต่อร่างกายเยอะหรือไม่ครับ
0: จริงๆแล้วก็คือถ้าไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ไม่ให้อยู่แล้วแน่ๆนะคะ
1: ไม่ให้ฟาวิอยู่แล้วค่ะค่ะ
0: แต่สำหรับคนที่มีอาการเล็กน้อยและไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคที่รุนแรงเช่นไม่สูงอายุไม่มีโรคร่วมเช่นไม่มีโรคหัวใจโรคปอดโรคตับนะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วในแนวทางปฏิบัติจะเขียนว่าแล้วแต่ดุลพินิจแพทย
1: ์
0: เพราะนั้นแพทย์อาจจะพิจารณาตามอาการเช่นแทบจะไม่มีอะไรเลยไอแค่เดียวอะไรเงี้ยคุณหมออาจจะไม่ได้ให้เมื่อเทียบกับอีกคนหนึ่งก็คือหูไข้สูง39 40ปวดเมื่อยมากอะไรเงี้ยคุณหมออาจจะพิจารณาให้อันนี้ขึ้นกับว่าแล้วแต่อาการแล้วก็ความรุนแรงโดยเฉพาะในคนที่ไม่มีโรคร่วมนะคะแต่ถ้ามีโรคร่วมเลยเนี่ยเช่นสูงอายุหัวใจด้วยปอดด้วยอันนี้คุณหมอให้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นแนวโน้มก็คือน่าจะเป็นคนอายุน้อยแล้วก็ไม่มีโรคร่วมแต่ถ้าอาการน้อยมากๆคุณหมอก็เลยคิดว่าไม่ให้ดีกว่านะคะเพราะว่าฟาวิพิราเวียเองมันก็กินหลายเม็ดแล้วก็อาจจะมีผลกระตับได้นะคะ
1: ค่ะงั้นดิฉันถามเผื่อคุณกรณ์นะคุณกรณ์เขาอาจจะสงสัยแบบนี้เพราะว่าถ้าเขารักษาที่ฮอสพิทอลแสดงว่าเขาเนี่ยปรึกษาคุณหมอผ่านทางวิดีโอใช่ไหม
0: คุยกัน
1: ให้ข้อมูลอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะซักใช่ไหมว่ามีไข้ไหมเจ็บคอไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะปวดหัวไหมถึงจะจ่ายยาฟาวิหรือเปล่าโอเคค่ะ
0: หมอก็จะเมินแล้วว่าเอ๊ะไม่มีอะไรเลยเจ็บคอนิดหน่อยก็อาอมยาไปไอ้นิดหน่อยก็กินยา
2: ใช่ค่ะพี่ตาปกติอยู่ฮอสพิทอล
0: รักษาตามอาการ
2: นะคะอยู่แล้ว
1: โอเคโอเคงั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้รับยาฟาวิเนี่ยไม่ต้องวิตกค่ะแสดงว่าไม่ต้องกังวล
0: ก็จะเป็นคนประเมินอยู่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้น
0: โดยเฉพาะถ้าคนแบบอายุน้อยแล้วก็ไม่มีโรคร่วมนะคะ
1: ค่ะโอเคค่ะและถ้าได้รับยาฟาวิเนี่ยนะคะมันจะมีผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้างคะ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีผลกระตับได้ในบางคนนะคะ
1: บางคน
0: ส่วนเรื่องแพ้ยาเจอไม่บ่อยเช่นกลืนแพ้ยาเนี่ยเจอไม่บ่อยนะคะเพราะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักกับน่าจะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักนะ
1: ค่ะโอเคค่ะมาที่คำถามของคุณลุงแดงดิฉันว่าคนที่ฉีดวัคซีนนะต้องมีคำถามแบบนี้ค่ะคุณลุงแดงอายุ65ปีสอบถามคุณหมอฝนว่าหลังจากผมฉีดวัคซีนแล้วผมสามารถแกะพลาสเตอร์ที่พยาบาลติดให้เนี่ยติดให้แกะได้ตอนไหนครับกลับบ้านแกะได้ไหมอาบน้ำแล้วแกะได้ไหมหรือต้องติดไว้แบบว่านานแค่ไหนครับ
2: จริงๆก็คือมันแค่เหมือนซับเลือดที่มันอาจจะออกมาจริงเข็มฉีดวัคซีนโควิดมันเล็กมากนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็จริงๆแกะได้ตอนไหนก็ได้ค่ะไม่ได้มีผลเสียอะไรค่ะ
1: แกะตอนไหนก็ได้ไม่ต้องบอกเฮ้ยหมอยังไม่สั่งแกะไม่ได้ยังไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะอย่าทิ้งไว้นานนะเดี๋ยวแกะยากแล้วกาวมันเหี่ยว
1: ทิ้งไว้นานเดี๋ยวเหนียวนะคุณสิริพงศ์ค่ะคุณสิริพงศ์อายุ66ปีหนัก60สูง170เป็นโควิด หายมาแล้ว8วันนะแต่คุณสิริพงศ์บอกว่ายังมีอาการไอแห้งๆหลังเที่ยงคืนก็เลยซื้อยาบอมเซนซิน8มิลลิกรัมมาทานเองพอทานยาเนี่ยก็เลยมีอาการง่วงนอนเลยอยากถามว่าจะสามารถทานช่วงก่อนนอนได้ไหมครับหรือไอยาบอมเซนซินหรือยาแก้ไอเนี่ยควรทานเวลาไหนบ้างและอาการไอหลังจากหายจากโควิดคืออาการลองโควิดใช่ไหมครับถามมาแบบน
0: ี้ค่ะอาจจะยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะเพราะว่าลองโควิดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เช่นเป็นหลายเดือนไปแล้วยังไม่หายนะอันนี้ก็คือเพิ่งหายจากการ
1: เป็นโควิด
0: ซึ่งยังมีอาการเช่นหลอดลมอักเสบอยู่ได้อาจจะมีอาการไออยู่ได้เล็กน้อยบางคนอาจจะไออีกสักหนึ่งสองอาทิตย์ได้นะคะอันนี้เจอได้อยู่แล้วยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะคะส่วนอาการยาแก้ไอเนี่ยก็สามารถซื้อมารับประทานได้ให้ปรับตามอาการเอานะถ้าเช่นก็คือไอเยอะก็จะกินก่อนนอนก็ได้แต่บางคนไอกลางวันเยอะก็มากินเช้าก็ได้อันนี้ก็ปรับเอาได้เองตามอาการอันนี้เนื่องจากว่ายาแก้ไอเป็นยาตามอาการนะเพราะฉะนั้นเราก็กินตามอาการเอา
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่ากินแล้วรู้สึกว่าง่วงมากก็ปรับมากิน
0: ก่อน
1: นอนได้ใช่ไหมคะค่ะโอเคคุณสิริพงศ์นะคะไม่ต้องกังวลยังไม่ใช่ลองโควิดเพราะว่าเพิ่งหายมันอาจจะเป็นอาการต่อเนื่องนะคะโอเคค่ะมาที่คุณแหววค่ะคุณแหววอายุ32ปีนะถามว่ามีตุ่มสีแดงเล็กๆคล้ายโดนยุงกัดที่แขนและขาแต่ตุ่มแดงๆเนี่ยมันขึ้นไม่มากนะครับขึ้นเป็นจุดไม่ได้เป็นผื่นค่ะขึ้นครั้งหนึ่ง 1-2 จุดพอจุดเนี่ยที่ขาหายก็มาขึ้นที่แขนต่อพอแขนข้างหนึ่งเสร็จอีกข้างหนึ่งก็มีจุดตุ่มๆขึ้นมาอีกค่ะไม่มีอาการคันพอเอามือไปจิ้มที่จุดมันก็แดงทั้งแขนเลยค่ะสักพักแล้วมันก็ค่อยๆหายไปเป็นแบบนี้มา2อาทิตย์แล้วค่ะคุณแหววเลยอยากถามอาจารย์ฝนว่าแบบเนี้ยมันเป็นอะไรคะอยู่ๆก็เป็นจุดขึ้นมาค่ะ
2: แต่ว่าจุดที่อยู่นอกร่มผ้าหมดเลยถูกไหมคะพี่ตา
1: ใช่ค่ะที่ขาที่ขาแล้วก็มาแขนข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งนอกร่มผ้าค่ะ
2: ฟังดูเนี่ยน่าจะเป็นผื่นจากพวกแมลงกัดนะคะเพราะว่าผื่นอยู่นอกร่มผ้าเราก็เป็นตุ่มสีแดงค่ะพวกนี้มันลักษณะมันคล้ายๆลมพิษอันเล็กๆอะค่ะเวลาลูบแล้วมันก็จะแบบแดงหรือว่ากดไปมันก็จะจางพอเราปล่อยมือปุ๊บมันก็จะแดงกลับมาได้อีกแล้วก็เกิดจากการที่เราน่าจะโดนแมลงกัดแล้วก็มีการแพ้สารระคายเคืองต่างๆจากตัวแมลงนะคะเช่นน้ำลายยุงอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ทำให้มีผื่นอย่างนี้ขึ้นมาได
1: ้
2: วิธีการรักษาก็คือกินยาแก้แพ้ค่ะร่วมกับทายาสเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบของผิวหนังแล้วที่สำคัญคือต้องป้องกันเพราะว่าคิดว่าคุณแบบนี้น่าจะแพ้ยุงหรือแพ้แมลงแหละใช้พวกยาสเปรย์กันยุงกันแมลงต่างๆเนี่ยค่ะจะได้ไม่เป็นซ้ำบ่อย
1: แต่ว่าคุณแหววเขาบอกว่ามันไม่คันนะอาจารย์ฝนถ้าแมลงกัดมันน่าจะคันไหมคะ
2: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีอาการคันได้แล้วก็คนที่แพ้เนี่ยเวลาแบบบางทีโดนกัดแค่1ตำแหน่งอาจจะมีผื่นขึ้นมากกว่า1จุดก็ได้นะ
1: โอเคนะคะเพราะว่าเป็นนอกร่มผ้าด้วยใช่มั้ยคะ
2: เป็นนอกร่มผ้าด้วยแต่อันนี้อาจจะบอกได้ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่เห็นตัวผื่นเป็นจากบอกเราถ้าสมมติว่ารักษาแบบที่บอกแล้วไม่ดีขึ้นก็ควรจะต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะ
1: โอเคค่ะวันนี้มีคำถามเรื่องลองโควิดเยอะเลยค่ะอาจารย์โสแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับที่ตอบมาแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยเคยทำบอลลูนหัวใจค่ะเคยทำบอลลูนหัวใจมาก่อนนะคะอายุ33สูง174หนัก115ออกน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วติดโควิดแต่ไม่มีอาการอะไรมากมีอาการเหนื่อยนิดๆใช่อาการของลองโควิดไหมแล้วลองโควิดไม่ใช่ทุกคนที่ติดโควิดจะเป็นใช่ไหมคะ
0: ค่ะก็เอาคำถามหลังก่อนละกันตอบง่ายกว่าคือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโควิดแล้วจะเป็นลองโควิดนะคะจากข้อมูลของโอเมก้าเนี่ยแล้วแต่การศึกษาตอนนี้ข้อมูลก็คืออาจจะอยู่ประมาณสักครึ่งนึงที่อาจจะมีอาการลองโควิดได้แต่ว่ายังไงก็ตามก็เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมกว่านี้ว่าเช่นเป็นโควิด100คนจะไปเป็นลองโควิดอีกกี่คนนะคะแล้วก็ใครบ้างที่จะมีความเสี่ยงอันนี้เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นแต่โดยภาพรวมตอนนี้คือไม่ใช่ว่าเป็นลองโควิด100คนแล้วจะเป็นลองโควิดนะคะแล้วก็ประเด็นที่2คือที่ตอบว่าเหนื่อยเนี่ยที่เขาเหมือนเล่ามาก็คือเหมือนเพิ่งจะเหนื่อยช่วงที่เป็นโควิดใช่ไหมคะซึ่งอย่างที่เรียนไปก็คือ มันเพิ่งจะใกล้กับเหตุการณ์ที่เป็นโควิดเพราะนั้นยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดก็อาจจะเป็นอาการที่ใช่กับว่าค่อยๆดีขึ้นหรือว่ายังไม่ได้หายสนิทจากโควิดก็เลยอาจจะยังมีอาการที่ยังเหนื่อยได้เล็กน้อยนะคะ

0: ค่ะงั้นก็วันนี้ฟังอาจารย์โสเนี่ยดิฉันก็น่าจะสรุปได้ว่าถ้าเพิ่งหายจากโควิดประมาณ2สัปดาห์หรือเดือนนึงเนี่ยแล้วยังมีอาการไออะไรอยู่อันนี้ยังไม่ใช่ลองโควิดถ้าลองโควิดนี่คือหายไป 3-4 เดือนแล้วยังมีอาการอยู่อันนั้นถึงจะเป็นลองโควิดใช่มั้ยคะ
1: คือนิยามเนี่ยมันมีหลายคล้ายๆกับว่าหลายเจ้าแต่ว่าถ้าเป็นการในอะไรโรคเนี่ยก็คือถือว่าเอา 2-3 เดือน

0: ามารถติดเชื้อจากเข็มนี้ได้ไหมครับค่ะ
1: คือตอนนี้องค์การอาหารและยาของประเทศไทยนะคะมีการรับรองให้มีชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองขายได้ในท้องตลาดแล้วนะคะซึ่งจะมีอยู่2ชุดสองแบบก็คือแบบตรวจเลือดกับแบบตรวจน้ำลายนะคะแต่ว่าได้ข่าวว่าแบบตรวจน้ำลายเนี่ยยังไม่ค่อยวางขายเยอะเท่าไหร่เพราะว่าราคายังแพงนะคะก็จะมีแบบตรวจเลือดที่อาจจะหาได้ง่ายกว่านะคะแบบตรวจเลือดเขาก็จะเป็นเจาะปลายนิ้ว
0: เขาก็จะมีเข็มเล็กๆมาให้อย่างนี้เหรอคะ
1: จะมีเซ็ตน้ำยากดขูดแล้วก็มีเข็มเจาะปลายนิ้วแล้วก็มีให้แบบมีถ้วยให้ใส่คือก็ขึ้นกับยี่ห้อเพราะนั้นก็คือถ้าเราซื้อยี่ห้อไหนก็ดูฉลากเอาละกันว่าวิธีการทำยังไงเจาะแล้วกี่หยดผสมน้ำยากี่หยดซึ่งถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดเชื้อจากเข็มเพราะเข็มมันก็ต้องสเตอร์ไลน์สะอาดอยู่เลยนะคะเพราะเราซื้อเข็มที่ชุดที่มันสเตอร์ไลน์ฆ่าเชื้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะนั้นก็คือถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องได้มาตรฐานปย.แล้วก็ดูวันหมดอายุให้เรียบร้อยเราก็สามารถใช้ชุดตรวจอันนั้นได้ส่วนวิธีการก็คือให้อ่านฉลากเอาเพราะว่าแต่ละยี่ห้ออาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าเช่นใส่น้ำยาขวดนี้กี่หยดใส่ขวดนั้นกี่หยดหยดเลือดกี่หยดดูกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงประมาณนั้นนะก็ให้อ่านรายละเอียดจากที่อยู่ในเซตที่ซื้อมาได้เลยนะคะ
0: โอเคค่ะงั้นคุณจอนนะไม่ต้องกังวลถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ได้มาตรฐานเข็มอันนั้นเนี่ยเขาก็คือฆ่าเชื้อมาอย่างดีละใช้เสร็จแล้วเราก็จะทราบผลใช่ไหมพอเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งให้ดีด้วยนะตรวจคนเดียวด้วยนะจะไปตรวจคนต่อไปก็ไม่ได้อันนั้นนี่ไม่สเตอร์ไลน์ใช่ไหมคะโอเคแล้วการตรวจโควิดด้วยตัวเองเนี่ยเลือดกับน้ำลายเนี่ยอันไหนมันได้ผลแม่นยำกว่ากันคะอาจารย์โส
1: ตรวจโควิดเองคิดว่าตอนนี้ไม่มีเลือดแล้วนะคะเพราะเลือดเนี่ยคือดูภูมิคุ้มกันซึ่งเราไม่ได้ใช้ในการตรวจแล้วตอนนี้ที่จะตรวจว่าเป็นโรคจริงๆก็มีแค่น้ำลายกับแยงจมูก
0: แยงจมูกอ๋อ
1: น้ำลายแค่นี้เองสองอย่างไม่พอตรวจเลือดเราจะเคยได้ยินแต่ก่อนนู้นซึ่งในยุคที่ยังไม่ค่อยมีใครเป็นเพราะนั้นในการเจาะดูภูมิคุ้มกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือส่วนหนึ่งมีฉีดวัคซีนไปแล้วด้วยมันก็ดูไม่ได้แหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตรวจเลือดแบบตรวจตัวเองที่เป็นโควิดอันนี้ไม่น่าจะมีที่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นที่ตรวจตัวเองก็คงจะมีแค่น้ำลายกับแยงจมูก
0: โอเคค่ะคุณปุญญาพรอายุ79ปีค่ะหนัก55สูง145เป็นโรคปัสสาวะไม่หยุดวันหนึ่งปัสสาวะถึง 5-6 ลิตรอยากทราบวิธีรักษาเพราะว่าอาการปัสสาวะไม่หยุดเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วค่ะ
1: ต้องมาหาหมอเลยค่ะต้องมาประเมินก่อนแล้วก็ตรวจโรคว่าเป็นจากอะไรถ้าไม่ได้เป็นจากการกินน้ำเยอะหรือดื่มน้ำเยอะค่ะต้องตัดประเด็นนี้ไปก่อนเพราะว่าประเด็นแรกเลยคือเพราะว่าเราดื่มเยอะมันก็ฉี่เยอะเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ได้เป็นคนที่ดื่มเยอะแต่ว่าปัสสาวะเยอะเพราะนั้นก็คือต้องมาตรวจก่อนเพราะว่ามันจะมีโรคแล้วมันก็จะมีการรักษาที่จำเพาะของโรคนั้นๆเพราะมันไม่สามารถจะตอบตรงนี้ได้ว่าเอ๊ะรักษายังไงครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมาหลายปีแล้วปัสสาวะไม่หยุดดิฉันว่าหาหมอเถอะค่ะนะมันต้องมีอาการอะไรผิดปกติแล้วนะปัสสาวะไม่หยุดแบบนี้อันตรายนะคะมาตรวจก่อนค่ะคุณปุญญาพรนะคุณชุติมาค่ะอาจารย์ฝนคุณชุติมาอายุ70ปีหนัก52สูง155เป็นแผลที่น่องเพราะว่าโดนของตกใส่ก็เลยเอายามาทาค่ะทาได้2วันแผลมันไม่แห้งก็เลยซื้อยาฆ่าเชื้อไดคอกซามากินตอนนี้แผลแห้งแล้วควรจะกินยาต่อไหมครับผู้หญิงขออภัยควรจะกินยาต่อไหมคะแล้วควรใช้พลาสเตอร์ปิดแผลหรือไม่หรือไม่ต้องปิดแผลคะ
2: ก็ถ้าแผลแห้งแล้วจริงก็ไม่ต้องใช้พลาสเตอร์แปะแผลนะคะ
0: ค่ะ
2: ทุกน้องที่บอกว่าแผลไม่แห้งซื้อยาฆ่าเชื้อมากินแล้วแห้งก็คือน่าจะเป็นแผลอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนที่ผิวหนังก็เลยทำให้เกิดการติดเชื้อแผลเลยไม่แห้งเนาะทีนี้ถ้าจะกินยาก็คือควรจะกินให้ครบโดสนะคะเป็นเพราะเป็นยาฆ่าเชื้อ7วันเป็นอย่างน้อยค่ะใช
0: ่
2: ไหมคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อยาฆ่าเชื้อเนี่ยอย่างน้อยต้องกิน7วันใช่ไหมแม้ว่าแผลแห้งแล้วก็ต้องกินต่อให้ครบ7วัน
2: ถูกต้องค
1: ่
2: ะ
1: แต่อันนี้ตั้งต้นถ้าเราคิดว่าเป็นแผลติดเชื้อก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: นั้นก็คืออยากจะเรียนว่าไม่ใช่ ทุกแผลที่จะมีการติดเชื้อเช่นสมมติ

0: แผลมีดบาดเนี้ยซึ่งมันไม่ได้มีเชื้อโรคอะไรนั้นมันก็จะหายได้เองนั้นขึ้นกับว่าถ้าเราไม่รู้เราประเมินเองดีไหมคือสมมติว่าถ้าคุณหมอประเมินแล้วเนี่ยมีการติดเชื้ออย่างที่อาจารย์ว่าคือถ้าติดเชื้อแล้วถ้าเราจะเริ่มกินยาฆ่าเชื้อก็ประมาณ7 ถึง 10 วันแล้วแต่คุณหมอจะรู้ว่าเอ๊ะแผลมันติดเชื้อเยอะติดเชื้อน้อยแล้วคุณหมอก็จะบอกทีว่ากินเท่านี้นะแล้วเราก็กินให้ครบนะคะแต่ว่าตั้งต้นก่อนว่าต้องมีการประเมินแล้วว่าติดเชื้อเพราะนั้นไม่ใช่ทุกแผลที่จะมีการติดเชื้อเพราะนั้นถ้ามันตั้งต้นที่ไม่ได้ติดเชื้อเพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะต้องกินยาฆ่าเชื้อนะคะนี่คือหลักการนะไม่ใช่ทุกคนรู้เอกเออ่ะก็ฆ่าเชื้อหมดอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะ
1: แล้วเขาชอบเรียกว่ายาแก้อักเสบด้วยค่ะอาจารย์มันก็เลยทำให้เราแบบผิดอะแบบว่าตั้งต้นก็คือผิดอะตั้งชื่อว่ามันยาแก้อักเสบมันแก้อักเสบเพราะว่ามันยาฆ่าเชื้อเนาะเราก็ทำให้เราบ้านเราเนี่ยกินยาฆ่าเชื้อกันแบบเยอะมาก
0: เลยนะแล้วก็มันซื้อได้เองเพราะว่าถ้าอย่างที่เมืองนอกหรือบางประเทศเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าเป็นร้านขายยาก็จริงก็ต้องมีคุณหมอเขียนใบก่อนแล้วก็ต้องเอาใบเนี้ยถึงจะไปซื้อได้ตามร้านขายยาไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเดินเข้าไปแล้วก็เอายาตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็คือในหลายประเทศเขาจะมีการควบคุมยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะด้วย
2: ค่ะงั้นถามต่อเลยอะสมมติว่าเราเป็นไงเราสงสัยว่าเป็นยาฆ่าเชื้อไปซื้อยามากินก่อนดีกว่าเป็นที่สงสัยก็ไปซื้อยามากินก่อนถ้าเรากินอย่างเงี้ยกินโดยที่ยังป้องกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเนี่ยมันจะมีอันตรายอะไรกับร่างกายในอนาคตไหมคะ
0: ก็โดยหลักการก็คือเราจะไม่ได้เป็นการกินเพื่อป้องกันนะเราจะต้องกินเพื่อถ้ามันติดเชื้อแล้วเราจะกินเพื่อรักษาเพราะฉะนั้นถ้าเรากินบ่อยๆก็คือร่างกายเราเนี่ยโดนยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อบ่อยๆโดยที่ไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายในตัวเราเองเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียอยู่แล้วในลำไส้เพราะฉะนั้นแบคทีเรียมันก็โดนยาบ่อยๆเพราะฉะนั้นแบคทีเรียมันก็จะปรับตัวนะก็คือมีการปรับตัวเพื่ออยู่รอดแล้วก็สุดท้ายอย่างที่เราเคยได้ยินก็คือสุดท้ายก็จะปรับตัวจนหลีกหนียาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อได้แล้วก็สุดท้ายที่เราเรียกว่าดื้อยาแล้วก็สุดท้ายคือถ้าแบบมีติดเชื้อจริงๆแล้วจำเป็นต้องได้ยาจริงๆบางทียาเดิมที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเคยได้เนี
2: ่
0: ยแต่คือไอ้ยาเดิมที่เราเคยกินก็ไม่หายเพราะว่าแบคทีเรียหนีปรับตัวไปแล้วว่าเอ้ยฉันโดนยานี
2: ้
0: มาบ่อยแล้วฉันรู้แล้วว่าเนี่ยเอ้ยคุณต้องมาแบบนี้มันก็จะปรับตัวเองออกไปแล้วก็กลายเป็นเชื้อดื้อยาอยู่ในตัวเรา
2: ค่ะโอเคค่ะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังนะคะอาจารย์ฝนคะคุณออนค่ะคุณออนอายุ28ปีถามว่ามีอาการผื่นแดงขึ้นตามตัวนะขึ้นทั้งตัวเลยค่ะแม้แต่หน้าก็ผื่นแดงก็ลามมาค่ะจะเกิดขึ้นเมื่อทำกิจกรรมออกกำลังกายหรือเจออากาศร้อนถ้าอากาศหนาวมากๆก็เป็นผื่นแดงเหมือนกันค่ะจะมีจุดแดงตามตัวจุดเป็นแดงใต้ผิวหนังนะมันอยู่ใต้ผิวหนังมันไม่ได้นูนออกมาเขาบอกแบบนี้นะถ้าไม่พักจากการออกกำลังกายหรือไปอยู่ในที่อากาศพอดีก็จะไม่หายมันจะยังเป็นจุดแดงๆอยู่นะแล้วก็จุดแดงจะเข้มขึ้นเรื่อยๆค่ะมันเข้มขึ้นแต่พอผ่านไปประมาณ10กว่านาทีมันก็หายไปเองคันนิดนึงแต่ไม่แสบค่ะมันไม่เหมือนอาการแพ้เหงื่อที่เคยเจอมาเลยอยากสอบถามว่าผื่นสีแดงเป็นจุดที่เกิดขึ้นใต้ผิวหนังเกิดจากอะไรคะเป็นแบบนี้มา6ปีแล้วค่ะ
1: 6ปีแล้วนะคะ
2: 6ปีแล้วค่ะ
1: จริงๆฟังน่าจะเป็นลมพิษนะคะเพราะว่าถ้าจะเป็นผื่นชนิดเดียวเลยอะที่มันสามารถยุบได้เร็วนะคะแล้วก็เกิดได้ตามสภาพอากาศหรือว่ากิจกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณออยบอกว่าออกกำลังกายแล้วก็เหงื่อออกมีผื่นขึ้นใช่ไหมคะพักแป๊บนึงพออากาศดีปุ๊บผื่นหายแล้วก็เป็นแบบจุดแดงๆใต้ผิวหนังเนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นพวกผื่นลมพิษนะคะตอนต้นๆเนี่ยเรามีเรื่องลมพิษเรื้อรังหลังจากที่เหมือนเป็นโควิดใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังอีกแบบนึงที่โดนกระตุ้นทางกายภาพไปทำให้มีผื่นขึ้นมาได้นะคะเช่นบางคนอากาศหนาวมากก็ผื่นขึ้นอากาศร้อนเยอะก็ผื่นขึ้นสะพายกระเป๋าหนักๆโดนกดทับนานๆก็มีผื่นลมพิษขึ้นได้อย่างนี้เราเรียกว่าผื่นลมพิษทางกายภาพซึ่งจัดเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังแบบนึงเหมือนกันค่ะวิธีการรักษาก็คือต้องกินยาแก้แพ้อีกแล้วค่ะกินอาจจะต้องระยะยาวหน่อยแล้วก็ถ้าเรารู้ว่ามีปัจจัยกระตุ้นอะไรชัดเจนก็พยายามหลีกเลี่ยงค่ะก็จะดีขึ้นค่ะคิดว่าน่าจะเป็นลมพิษค่ะ
2: แล้วถ้าเป็นลมพิษนะสมมุติถ้าเป็นลมพิษเป็นมา6ปีแล้วเนี่ยอันตรายไหมคะ
1: จริงๆระยะเวลาที่เขาเป็นก็ค่อนข้างนานไปหน่อยเพราะว่าปกติลมพิษเรื้อรังเนี่ยระยะเวลาโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ2ปีมักจะหายแล้วแต่ปียังไม่หายจะต้องไปดูอย่างที่บอกว่ามีโรคบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นบางคนมีไทรอยด์อักเสบหรือว่ามีโรคแพ้ภูมิตัวเองบางอย่างซ่อนอยู่อย่างเงี้ยอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนึงค่ะ
2: อ๋อค่ะโอเคค่ะ
0: สำคัญนิดนึงค่ะคือที่จะว่า2ปีควรจะหายแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้รักษาทิ้งจางช่างหัวมันอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็น 4-5 ปีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคือแบบที่เกี่ยวกับรักษาต่อเนื่องอะไรเงี้ยมันเป็นได้ไหมคะ
1: อาจจะเป็นไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะเป็นพวกที่เป็นลมพิษโดนกระตุ้นทางกายภาพจริงๆตัวเองน่ะเป็นเหมือนกันเป็นลมพิษเวลาอากาศเย็น
0: บางคนเป็นเย็นแล้วก็เป็นแล้วก็แบบขี้เกียจรักษาเป็นทีก็ช่างมันก็เดี๋ยวก็หาย
1: ก็มีเป็นเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้แน่ชัดนะว่ามันเป็นจากสาเหตุนี้จริงๆที่มันไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนหรือว่าเคยไปประเมินแล้วว่าไม่ได้มีโรคอย่างอื่นซ่อนอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย
0: ์หรืออาจารย์คิดว่าควรไปหาโรคสักทีนึงก่อนถ้าไม่เจออะไรค่อย
1: ใช่เพราะบางทีมันอาจจะเป็นแค่เราคิดไปเองก็ได้ว่ามันขึ้นตอนเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นปัจจัยนี้ก็ได้ค่ะอยากให้ไปสกรีนดูนิดนึงตรวจคัดกรองดูก่อนว่าไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนอะไรค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะค่ะมีคำถามของคุณแจนนะคุณแจนอายุ30ปีบอกว่าใช้ครีมกำจัดขนรักแร้ครั้งแรกเนี่ยเพิ่งใช้ครั้งแรกค่ะใช้ได้ประมาณ2นาทีรู้สึกแสบร้อนมากๆเลยค่ะพอเช็ดออกและผิวบริเวณนั้นก็นูนขึ้นมาแล้วก็แสบมากๆเลยค่ะมันเกิดจากอะไรคะทำอย่างไรให้หายได้บ้างกังวลมากๆเลยค่ะ
1: อันนี้ก็น่าจะเกิดจากการแพ้สัมผัสสารที่โดนกับผิวหนังนะคะก็คือเกิดปฏิกิริยาขึ้นทันทีอ
2: ัน
1: นี้เป็นแพ้แบบระคายเคือง ก็คืออันดับแรกคิดว่าน่าจะต้องไม่กลับไปใช้ผลิตภัณฑ์อันนั้นอีกนะคะเพราะว่าถ้าใช้อีกก็น่าจะเป็นอีกแล้วก็ผิวหนังที่แดงแล้วเนี่ยก็อาจจะประคบเย็นช่วยลดอาการแสบคันได้และคิดว่าอาจจะต้องทาพวกกลุ่มยาสเตียรอยด์ลดการอักเสบค่ะแล้วก็พวกครีมให้ความชุ่มชื้นเนี่ยอาจจะช่วยลดอาการแสบคันในเบื้องต้นค่ะ
2: ค่ะแสบคันได้เบื้องต้นนะแล้วก็ครีมตัวเนี้ยครีมกำจัดขนควรจะเลิกใช้ไปเลยใช่ไหม
1: คิดว่าควรจะเลิกใช้ไปเลยทีนี้ถ้าอยากรู้จริงว่าเราแพ้อะไรเพราะมันเป็นแบบครีมที่มันผสมหลายอย่างนะคะ
2: ค่ะ
1: อาจจะต้องมาทำการเทสของผิวมันมีการทำแพทเทสนะคะก็คือเอาสารที่เราสงสัยว่าจะแพ้เนี่ยแปะไปบริเวณผิวหนังที่ปกติค่ะพี่ตาแล้วก็มาอ่านดูว่ามีปฏิกิริยาแพ้ขึ้นมาหรือเปล่า
2: ก็
1: จะมีประโยชน์ในอนาคตเผื่อแบบเกิดอยากจะใช้อีกจะได้รู้ว่าต้องเลี่ยงสารตัวไหน
2: ค่ะใช่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยดิฉันใช้ครีมบางตัวนะอาจารย์แต่ก่อนเราเคยใช้อ่ะมันไม่เป็นอะไรแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไหนเพราะเราอายุมากขึ้นหรือว่าไงว่าพอตอนนี้กลับมาใช้แล้วมันแพ้อย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมไม่เคยแพ้แต่กลับมาแพ้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ยังเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเวลาเราจะแพ้อะไรเนี่ยเราต้องรู้จักมันสักพักหนึ่งไม่ใช่แบบเราต้องใช้ครั้งแรกแล้วต้องแพ้เสมอไปบางคนใช้ครีมกระปุกแรกหมดไปไม่เป็นไรกระปุกที่สองค่อยเป็นอย่างเงี้ยก็เจอได้เรื่อยๆค่ะแล้วบางทีครีมที่เราใช้เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เราเกิดอาการแพ้ขึ้นมาได
2: ้ค่ะช่วยกันตอบคำถามของป้าติ๋มดอนเมืองหน่อยนะทั้งอาจารย์โสทั้งอาจารย์ฝนนะป้าติ๋มดอนเมืองอายุ66ค่ะสูง167หนัก72ทำบายพาสหัวใจมาได้27วันค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกทานข้าวไม่ค่อยได้เลยค่ะทำยังไงดีจะดื่มนมหรือว่ากินอะไรดีคะและแผลที่หน้าอกข้างในเนี่ยมันปวดอยู่ค่ะจะหายปวดเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ยังปวดอยู่ค่ะทำยังไงดีจะซื้อยาแก้อักเสบทานได้ไหมคะ
0: อันนี้ก็มายาแก้อักเสบจริงก็คือเนื่องจากว่าการผ่าบายพาสเป็นการผ่าตัดใหญ่นะซึ่งก็คือก็จะมีการกรีดคือกระดูกเราเนี่ยแยกออกเลยนะก็คือก็จะมีการเพราะตรงนี้เรามีกระดูกเรียกอะไรนะกระด
2: ู
0: กตรงเนี้ยก็คือเขาก็จะเลื่อยเลยนะเลื่อยออกแล้วก็แบบเอาออกมาเนี้ยค่ะนั้นก็ไปถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ได้นะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องความปวดเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเพราะว่าที่จะกังวลอีกอันนึงที่เป็นไปได้คือบางคนมีการติดเชื้ออยู่ข้างใน
2: oh.
0: แล้วมันที่เคยเจอนะคะก็คือเป็นการติดเชื้ออยู่ข้างในแล้วก็ช่องอกเรียกว่าติดเชื้อในช่องอกแล้วมันทำให้เหมือนมีปวดได้มีเจ็บได้เพราะนั้นถ้ายังปวดยังเจ็บเยอะเนี่ยอยากให้ปรึกษาคุณหมอคนที่ผ่าตัดเพื่อประเมินว่าเอ๊ะ ราะว่าเราดูจากข้างนอกเราไม่เห็นนะบางคนมันติดเชื้ออยู่ข้างในเพราะคุณหมอก็จะได้ประเมินว่าเอ๊ะมันเป็นการติดเชื้อข้างในหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอยากรู้ก็คือมันต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าเอ็กซเรย์แม่เหล็กขึ้นแม่เหล็กนะคือเข้าอุโมงค์อ่ะนะถึงจะเห็นข้างในได้เพราะนั้นถ้าคิดว่ายังปวดมากปวดเยอะเนี่ยอยากให้กลับไปหาคุณหมอคนที่ผ่าเพราะจะได้ประเมินคือที่จะกลัวว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอันนี้ก็คือมันติดเชื้ออยู่ข้างในมากกว่าค่ะคือถ้าไอ้ปวดข้างนอกนิดหน่อยเนี่ยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะ
2: ค่ะพออาจารย์โสพูดถึงเรื่องติดเชื้อนะดิฉันเนี่ยบางทีเราได้ยินเยอะนะติดเชื้อเนี่ยนะคะแต่ยังถ้าเป็นการผ่าตัดใหญ่ในห้องผ่าตัดแต่ในห้องผ่าตัดที่เขาก็ต้องมีการสเตอร์ไลใช่ไหมมันคือติดเชื้ออะไรอะคะติดเชื้อในห้องผ่าตัด
0: จริงๆแล้วเนี่ยมันเราก็ทำแบบสเตอร์ไลแหละนะคะก็คือเราต้องมีการเช่นเพ้นยาฆ่าทายาฆ่าเชื้อปูผ้าอย่างดีห้องสเตอร์ไลแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ 100% ที่เราจะป้องกันเชื้อโรคได้ทั้งหมดนะแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอเขาทำเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันให้มากที่สุดที่จะมันไม่ให้ติดเชื้อนั่นแหละนะไม่ว่าการทุกผ่าตัดอ่ะคุณหมอก็ไม่อยากให้ติดเชื้ออยู่แล้วนะแต่ว่าประเด็นก็คือมันไม่ 100% ถึงแม้ว่าเราจะเพ้นอย่างดีทาฆ่าเชื้อแล้วปูผ้าก็แล้วคุณหมอก็แต่งชุดเต็มยศ
2: อุปกรณ์ทุกอย่างก็สเตอร์ไลน์อย่างดี
0: ค่ะก็ปราศจากเชื้อแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีการติดเชื้อได้ปรับลายค่ะเพราะนั่นก็คือเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเรายังสงสัยก็ต้องกลับไปประเมินเรื่องของการติดเชื้อด้วยนะคะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นการติดเชื้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีความผิดพลาดอะไรแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ถูกปะทั้งที่มีการสเตอร์ไลน์อย่างดีแล้วนะคะอาจารย์ฝนตอบคำถามคุณแพทย์หน่อยค่ะคุณแพทย์ถามถึงลูกชายที่อายุ5 ขวบนะเป็นลมพิษค่ะลมพิษเนี่ยลูกชายขึ้นตามหน้าตามตัวตอนแรกๆก็นานๆเป็นทีค่ะแต่ช่วงนี้อาทิตย์นึงเป็นตั้ง3 ครั้งตอนแรกก็คอยสังเกตว่าเอ๊ะลมพิษเนี่ยลูกชายแพ้อาหารหรือไม่ก็ไม่ใช่วันไหนไม่ได้กินมันก็เป็นค่ะจะทำยังไงดีคะขอคำปรึกษาก่อนจะพาไปพบแพทย์ค่ะ
1: ก็วันนี้ก็ลมพิษเยอะมากอันนี้เป็นลมพิษในเด
2: ็
1: กนะก็เป็นลมพิษในเด็กซึ่งคิดว่าก็จะ
0: ช่วงหน้าร้อนนี่เกี่ยวไหมหน้าร้อนมันขึ้นเยอะนี่เกี่ยว
1: มีโอกาสได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าลมพิษเรื้อรังจริงๆมาได้ถูกอากาศเลยไม่ได้เรื่องอากาศแล้วก็อันนี้เป็นลมพิษในเด็กซึ่งดูเหมือนจะเป็นมานานเหมือนกันใช่ไหมคะคิดตาเขาไม่ได้ให้ระยะเวลา
2: เป็นมาประมาณก้นหน้าน่าจะสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันถี่ขึ้นไงอาทิตย์หนึ่ง3 ครั้งค่ะ
1: ถ้าเป็นลมพิษเรื้อรังในเด็กอาจจะมีสาเหตุที่ต่างจากผู้ใหญ่นิดหน่อยก็คือเราเจอเด็กฟันผุที่ทำให้มีลมพิษเรื้อรังได้นะคะแล้วก็มีไซนัสอักเสบที่ต้องลองไปตรวจหาดูแล้วก็อาจจะมีพวกวัณโรคแฝงเนี้ยก็มาด้วยลมพิษเรื้อรังได้ส่วนปัจจัยอื่นๆก็อาจจะคล้ายๆกันค่ะลมพิษเรื้อรังที่เกิดจากการกระตุ้นทางกายภาพบางคนอากาศร้อนไปเย็นไปอย่างเงี้ยก็มีผื่นขึ้นได้เหมือนเดิมเลยค่ะก็ต้องมาหาสาเหตุก่อนว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วก็วิธีการรักษาก็คือการกินยาแก้แพ้เพื่อคุมอาการเพราะว่าพวกเนี้ยเขาจะคันเยอะมากไม่เลือกเวลาเราต้องคุมอาการลมพิษเนี่ยเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้ปกติเพราะเด็กเขาจะแบบเกายุกเกายิกตลอดเวลาอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการนอนหรือว่าการไปโรงเรียนได้ค่ะ
2: ค่ะอาจารย์โสจริงๆเราก็คุยกันถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดและไข้หวัดใหญ่หลายครั้งแต่ก็มีคำถามอีกต้องตอบอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะคนสนใจถามว่าอยากจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คือตอนนี้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่คำถามคือต้องฉีดห่างจากฉีดวัคซีนโควิดกี่เดือนคะ
0: อันนี้ก็แสดงถึงความล้มเหลวในการประชาสัมพันธ์นะของทั้งฝั่งรัฐบาลเองแล้วก็ของทางบุคลากรทางการแพทย์ด้วยจริงๆก็อย่างที่พี่ตาว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงที่รณรงค์ฉีดไข้หวัดใหญ่นะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็จะเริ่มมาหน้าฝนแล้วก็วัคซีนที่ควรจะฉีดเนี่ยมันก็จะมาช่วงนี้มีนาเมษาแล้วก็อย่างที่เราได้ยินประกาศก็คือสปสช.ก็ให้วัคซีนฟรีนะ7กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาก็เริ่มฉีดฟรีละประเด็นก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการฉีดร่วมกับโควิดวัคซีนโควิดนะก็คือสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยจริงๆประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วนะว่าในกรณีที่ไม่สามารถจัดตารางได้นะคะก็คือคุณสามารถรับวัคซีนทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัคซีนโควิด-19 ได้ในวันเดียวกันนะแต่ถ้าสำหรับส่วนตัวนะคะคือถ้า ถ้าจัดตารางได้เช่นมีคนพามาได้นะฮะคือผู้สูงอายุออกจากบ้านได้เนี่ยก็แนะนำว่าเว้นสัก2สัปดาห์ก็จะดีกว่าเพราะว่าในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงนะก็จะได้รู้ว่าเป็นจากวัคซีนไหนแน่นะคะแต่ถ้าไม่มีใครพามาเลยเนี่ยต้องฉีดแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวมาไม่ได้ละก็สามารถให้จองกันได้แล้วก็ฉีดคนละข้างนะข้างต้นแขนสองข้าง
2: อืมค่ะอาจารย์โสยืนยันนะคะว่าถ้าจำเป็นฉีดวันเดียวกันก็ได้ถูกปะโควิดกับไข้หวัดแต่ถ้าสามารถที่จะฉีดห่างกันได้อย่างน้อย2สัปดาห์ก็โอเคใช่ไหมคะโอเคนะชัดเจนนะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องมาฉีดนะไม่ใช่ว่าฉีดโควิดแล้วไม่ฉีดไข้หวัดใหญ่ไม่ได้วัคซีนคนละตัวค่ะเชิญค่ะ
0: เดี๋ยวรอบหน้าพี่ตาตอบคำถามนี้ได้เลย
2: จริงๆดิฉันฟังอาจารย์โสดิฉันฟังอาจารย์โสหลายรอบแล้วดิฉันตอบได้แล้วแต่ว่าเกรงใจเดี๋ยวเขาจะว่าไม่ใช่หมอตอบได้ไงอ่ะคำถามสุดท้ายเป็นของคุณแมนค่ะคุณแมนถามอาจารย์ฝนนะว่าผมอายุ32ปีครับเวลามีอะไรมากระทบผิวหนังไม่ว่าส่วนไหนเนี่ยผิวหนังมันจะมีอาการนูนขึ้นมาเป็นลักษณะที่โดนปุ๊บนูนทันทีเลยครับเพื่อนมาตีแขนปุ๊บมันนูนขึ้นมาทันทีเลยครับเป็นรอยแดงๆแบบนี้มันเป็นอะไรครับ
1: เป็นวันนี้มีแต่ลมพิษนี่ก็เป็นลมพิษอีกแล้ว
2: อ๋อนี่ลมพิษเหรอ
1: ใช่เนี่ยเป็นลมพิษเป็นลมพิษจากการกระตุ้นนะคะจากการโดนขูดมันจะขึ้นตามรอยที่โดนขูดเลยค่ะเคยมีเพื่อนไหมคะพี่ตะสมมติเราเขียนแบบกอไก่มันก็จะขึ้นเป็นกอไก่มาเลยนะคะ
2: อ๋อเออใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นลมพิษเรื้อรังแบบนึงเหมือนกันค่ะการอาจจะมีนิสัยง่ายกว่าอันอื่นเพราะว่าเราลองขูดดูเองก็ได้ถ้าขูดแล้วมันขึ้นตามเส้นที่เราแบบขีดเลยเนี่ยก็แสดงว่าเป็นลมพิษเนื้อหนังมีชื่อเก๋ๆว่าเดอร์โมกราฟิซึ่งก็คือเป็นไปตามรอยที่เราเขียนเลยค่ะ
2: มันไม่ได้เกิดจากการโดนตีโดนกระทบแล้วมันเกิดจากเราเป็นลมพิษแล้วพอไปตีปุ๊บมันก็เลยแดงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่การกระตุ้นจากการที่เราโดนตีนะคะไม่เป็นลมพิษก็คือมันมีการบาดเจ็บต่อผิวหนังแต่แค่เล็กๆน้อยๆก็ทำให้เกิดผื่นขึ้นมาได
2: ้โอเคค่ะค่ะวันนี้นะคะใครที่ฟังเราอยู่ตอนนี้นะใครที่มีปัญหาฉีดวัคซีนแล้วจะฉีดแค่วันใหญ่หรือเปล่าวันนี้ตอบเคลียร์นะคะและใครที่ฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นามีอาการปวดแขนก็เป็นอาการข้างเคียงปกตินั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราพูดคุยกันนะคะขอให้คุณผู้ชมนั้นมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้อาจารย์หมอรามาของเรา2ท่านคุยกับเราหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณสำหรับเสื้อสวยสีม่วงจากใบตองโครเซตนะคะขอบพระคุณอาจารย์โสและอาจารย์ฝนมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนนะครับในรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณพ่อคุณแม่ครับมีสถิติพบว่าเด็กทั่วโลกเป็นโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้น 2-3 เท่ามาตั้งแต่ปี1980ครับเดินไปไหนก็มีแต่เด็กตุ้ยนุ้ยน่ารักน่ากอดแต่ไม่น่ายินดีเลยนะครับเพราะถ้าปล่อยให้เด็กเป็นโรคอ้วนเนี่ยจะมีปัญหาสุขภาพตามมามากมายนะครับ
2: สาเหตุหลักๆจะเป็นเรื่องของความไม่สมดุลของอาหารที่รับประทานและพลังงานที่ได้รับปัญหาด้านการกินอาหารที่มีพลังงานสูง

0: และพฤติกรรมที่ไม่ออกกำลังกายส่วนปัญหาทางด้านจิตใจอาการซึมเศร้าพบน้อยมากๆในเด็กและไม่ได้เกิดอาการกินมากเกินไปจนเป็นสาเหตุของโรคอ้วนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในบ้านจึงต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและดูแลเด็กโดยไม่ซื้ออาหารที่มีไขมันสูงและน้ำตาลสูงเข้าบ้านเช่นพวกขนมหวานขนมขบเคี้ยวที่ไม่มีประโยชน์เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้ำอัดลมน้ำผลไม้ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่หน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์ทีวีไอแพดแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานโดยเฉพาะเด็กเล็กอายุ 2-5 ขวบไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมงต่อวันควบคุมปริมาณอาหารของเด็กให้รับประทานผักผลไม้ที่มีกากใยเป็นประจำหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงของทอดการออกกำลังกายจะแนะนำให้มีการออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อครั้งต่อสัปดาห์และให้ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันให้มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นเช่นการเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์การใช้เวลาว่างทำกิจกรรมเช่นการทำงานบ้านปลูกต้นไม้ฝึกให้นอนเป็นเวลาและเพียงพอเพราะการนอนดึกหรือนอนไม่พอเป็นสาเหตุหนึ่งของความอ้วนครับ
1: สำหรับโรคอ้วนในเด็กนะคะมีผลเสียกับสุขภาพในหลายๆด้านด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆนะคะเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคไขมันในเลือดสูงนะคะซึ่งเราพบได้แม้กระทั่งในอายุน้อยๆนะคะที่มีภาวะโรคอ้วนนะคะนอกจากนั้นยังอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้ในระบบทางเดินหายใจได้แก่ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับส่งผลเสียถึงการนอนที่ไม่เพียงพอและส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็กๆด้วยเช่นกันทำให้เด็กเนี่ยไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่นอกจากนั้นเนี่ยเด็กๆอาจจะมีผลกระทบทางด้านจิตใจเช่นการถูกเพื่อนล้อนะคะโรคอ้วนในเด็กเนี่ยมีอันตรายทั้งด้านสุขภาพแล้วก็ทางด้านจิตใจค่ะ
2: อย่าลืมดู and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลโรคอ้วนและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Well-being เวลาที่พูดถึงคำว่าวัยทองครับคุณผู้ฟังครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงผู้หญิงที่อารมณ์ขึ้นลงอย่างรวดเร็วนึกถึงความเหวี่ยงวีนทั้งหลายนึกถึงน้ำหนักที่อาจจะมากขึ้นหลายๆคนก็จะสงสัยครับว่าไอ้คำว่าวัยทองเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออาการหรือว่ามันเป็นแค่คำที่ใช้แซวกันหรือว่าใช้ในการที่จะกระแสกันหลายๆคำถามมักจะตามมาครับว่าวัยทองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากใช่ไหมวัยทองเนี่ยใช้กับคนที่นั่งเฉยๆก็น้ำหนักขึ้นแล้วใช่ไหมวัยทองมันเท่ากับคนที่กระดูกเริ่มพรุนใช่ไหมและวัยทองมันเกิดขึ้นกับผู้ชายหรือเปล่าวันนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้กันกับคุณหมอปีแอร์ครับอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: พอพูดถึงวัยทองครับอาจารย์
2: ครับ
1: วัยทองเนี่ยขอ definition ก่อนเลยว่าคำนิยามของมันคืออะไร
2: อ๋อวัยทองจริงๆฟังชื่อดูเหมือนจะดีเลยเนาะวัยทองนะครับ
1: ใช่
2: มีสีทองขึ้นมาแต่จริงๆคำว่าวัยทองเนี่ยครับเอาตรงๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนเพศมันหยุดหายไปร่างกายไม่สร้างฮอร์โมนเพศแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคนเนี้ยเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับโดยปกติคุณผู้หญิงก็จะมีรังไข่2ข้างซ้ายกับขวารังไข่มีหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิงออกมาฮอร์โมนเพศหญิงชื่อว่าเอสโตรเจนนะครับพวกนี้ก็จะทำให้มีความเป็นสาวอยู่เนาะมีประจำเดือนมีความเปล่งปลั่งผิวมีน้ำมีนวลอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองคือเหมือนร่างกายเรามีนาฬิกาชีวิตจันเต้พอร่างไข่หยุดทำงานปุ๊บฮอร์โมนดรอปสิ่งพวกเนี้ยก็จะหายไปเนาะความมีน้ำมีนวลความสดชื่นอย่างเงี้ยครับก็จะหายไปอันนี้แหละที่เราเรียกว่าวัยทอง
1: วัยทองเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณหมอปิยาพูดเนี่ยมันดูเหมือนจะผูกกับเพศหญิงแต่จริงๆผู้ชายก็มีวัยทองได้ไหมครับที่ฮอร์โมนมันเริ่มดรอปลงไหมคร
2: ับครับจริงๆมีคำพยายามอธิบายเหมือนกันว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยก็มีวัยทองได้เหมือนกันครับอาจารย์เต
1: ้ครับ
2: แต่ว่าเนื่องจากว่าอาการแล้วก็เวลาเนาะจะไม่ชัดเจนเหมือนคนผู้หญิงมันจะของคนผู้หญิงเนี่ยเขาจะชัดเจนเลย
1: ครับ
2: ประจำเดือนหยุดอาการมาชัดเจนเดี๋ยวนะมีหลายอาการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเช็คลิสต์มาให้ด้วยว่ามาเช็คลิสต์กันว่าคุณเข้าสู่วัยทองหรือยังในทางกลับกันวัยทองในคุณผู้ชายนะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาการไม่ค่อยชัดเจนเนาะเป็นอันใช่หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นวัยทองในคุณผู้ชายเลยดูค่อนข้างนิดนึงแล้วก็มาค่อนข้างช้าในอายุที่เยอะกว่าอายุปกติของคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองจะประมาณสัก50ปีบวกลบ5ปีมัน45ถึง55เนี่ยครับเป็นเวลาที่อาจจะเข้าสู่วัยทองได้แล
1: ้
2: วในขณะที่วัยทองในคุณผู้ชายจะเจอแบบ65ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นมีได้เหมือนกันแต่ว่าการแสดงเนี่ยอาการที่ออกมาจะค่อนข้างที่จะแตกต่างช้ากว่าดูยากกว่าครับ
1: สำหรับคุณผู้หญิงก็คืออายุก็สักประมาณ50บวกลบ5ปี
2: ใช่ครับ
1: ถ้าสมมติว่า40เนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการมันเป็นไปได้ไหมครับที่อายุผู้หญิงอายุ40เนี่ยเข้าสู่อาการวัยทองแล้ว
2: คือจริงๆแล้วไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนา
1: ะ
2: ที่รังไข่เนี่ยหยุดการสร้างฮอร์โมนเพศหญิง
1: เ
2: ราก็จะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าวัยทองที่เรารู้จักกันดีนะครับที่อายุ50กว่าเนี่ยเป็นวัยทองตามธรรมชาติอาจารย์เต้แต่มันก็จะมีโรคอื่นที่รังไข่เนี่ยเกิดไม่ทำงาน
1: อ
2: ายุน้อยเกินไปอย่างเช่นอายุ35ใช่ไหมน้อยกว่า40ปีอย่างเงี้ยเกิดเป็นวัยทองขึ้นมาอันนั้นก็คือวัยทองเหมือนกันแต่ก็เป็นวัยทองที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมีโรคอะไรที่ทำให้เป็นสาเหตุของวัยทองเพราะนั้นคุณหมอก็มีหน้าที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่า50ปีวัยทองนะน่าจะเป็นจากธรรมชาติแหละเราก็รู้อันนี้มันเป็นขั้นตอนทำธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรมันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยทองตอนอายุน้อยเนี่ยต้องมาหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไร
1: ม
2: ีวิธีการรักษายังไงครับ
1: ในทางกลับกันถ้าอายุไปถึง60แล้วอ่ะ
2: ครับ
1: มันยังไม่มีอาการที่จะเข้าเช็คลิสต์ว่าเป็นไวทองเน
2: ี่
1: ยมันเป็นไปได้ไหม
2: ผมจะบอกว่าเป็นไปได้น้อยมากมากมากมากเลยดีกว่าน้อยมากๆเลยดีกว่าเนาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับร่างกายเขามีเหมือนทำงานมา50ปีแล้วจังเต้เขาก็แบบมันพอแล้วมันเหมือนเป็นการปรับตัวตามธรรมชาติเนาะถ้าเกิด60ปีเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ 100% ที่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่หลั่งออกมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดบอก60ปียังมีประจำเดือนอยู
1: ่
2: เฮ้ยอันนั้นต้องมาตรวจนะเพราะว่าการที่มีประจำเดือนตอนอายุเยอะนะครับเราต้องมาประเมินว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
1: ครับอาการไวทองเนี่ยมันก็จะเริ่มที่อายุที่แตกต่างกัน
2: ครับ
1: มันมีจุดสิ้นสุดไหมครับ
2: จุดสิ้นสุดของไวทองเนี่ยถ้าพูดถึงอาการนะครับก็จะมีเนาะอาการทั่วไปของไวทองก็จะเกิดขึ้นช่วงประมาณสักปี2ปีหลังจากที่เข้าสู่ไวทองเนาะดูง่ายๆคือประจำเดือนหมด

0: แต่ถามว่าผลระยะยาวของวัยทองเนี่ยมันสิ้นสุดไหมก็ต้องตอบว่าไม่สิ้นสุดพอฮอร์โมนตกไปแล้วเนี่ยร่างกายที่เคยคุ้นชินกับการมีฮอร์โมนเพศหญิงเนา
1: ะ
0: พอเขาไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆอย่างเช่นเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องกระดูกอย่างเงี้ยครับอาจารย์เต
1: ้
0: ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในความแข็งแรงของกระดูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองเนา
1: ะ
0: รังไข่หยุดทำงานไม่มีฮอร์โมนกระดูกจะพรุนเร็วเพราะฉะนั้นยิ่งปล่อยนานไปนะครับกระดูกก็จะแข็งแรงน้อยลงครับก็จะเป็นผลข้างเคียงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าอาการในช่วงไม่กี่ปีหลังจากประจำเดือนหมดก็จะอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่นั้นครับ
1: เวลาที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลงแน่นอนกระดูกก็อาจจะพรุนแล้วก็หักง่ายขึ้นแล้วในแง่ของจิตใจในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการแสดงออกอารมณ์อย่างเงี้ยครับมันเปลี่ยนไปด้วยมันเกี่ยวข้องกันยังไงไหมคร
0: ับ โอ้เกี่ยวข้องกันแน่นอนเลยอาจารย์เต้พอจำได้ตอนคุณแม่เข้าสู่วัยทองอาจารย์เต้พอจำได้ไหมครับ
1: พอจะจำได้
0: ผมมาจำได้เลยผมจำได้เลยผมอะไปกินข้าวแล้วก็คีบบะหมี่ดึงขึ้นอย่างเงี้ยแม่อารมณ์เสียมากเลยทำไมดึงขึ้นสูงขนาดนั้นผมก็เราก็คีบอย่างนี้มาตลอดชีวิตนะเพราะนั้นการที่ฮอร์โมนหายไปนั่นอาจารย์เต้มันไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ร่างกายแต่อารมณ์จิตใจความคิดมันก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันผมมีเช็คลิสต์มาให้ง่ายๆครับอาจารย์เต้
1: ครับดีครับ
0: คุณผู้ชมท่านผู้ชมลองฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็เช็คตัวเองนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุเกือบๆ50นะลองเช็คตัวเองนะครับ
1: ได้
0: ครับข้อแรกคือประจำเดือน
1: ครับ
0: เนาะถ้าประจำเดือนเคยมาสม่ำเสมอกลายเป็นว่ามาเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เดือนแล้วสุดท้ายคือประจำเดือนหมดนะครับอันนี้น่าจะเข้าสู่วัยนะครับ ข้อ2คือมีอาการร้อนวูบวา
1: บ
0: โดยเฉพาะตามหนังสือเขาจะเขียนเลยคือร้อนวูบวาบส่วนบนของร่างกายบริเวณคอบริเวณอกนะครับ ร้อนวูบวาบพวกนี้ก็เป็นอาการเหมือนกันของวัยทองอาจจะเป็นตอนกลางคืนมากหน่อยนะครับข้อ3ผิวหนังเนาะอันนี้ผมเกริ่นไปตอนแรกเนาะฮอร์โมนเพศหญิงทำให้ผิวหนังมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งนะครับพอเป็นวัยทองปุ๊บก็จะเหี่ยวย่นขึ้นนะครับดูไม่แบบมีชีวิตชีวาดูไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิมนะครับดูเล็บก็จะเปราะง่ายเนาะมีผมร่วงอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอาการทางผิวหนังไปข้อที่4นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างที่อาจารย์เต้เกิดอะไรวิบง่ายเนาะนิดๆหน่อยๆโอ้โหกระตุ้นละอันนี้ก็จะเป็นอาการใช่ครับก็ลองสังเกตดูข้อที่5นอนไม่ค่อยหลับเนาะบางคนเนี่ยไอ้เจ้าอาการร้อนวูบวาบเนี่ยมันกวนทำให้จะนอนแทนที่จะเย็นสบายเนาะก็แบบร้อนวูบวาบนอนไม่หลับข้อที่6คือช่องคลอดแห้งเนาะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการพวกหลั่งสารหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นวัยทองฮอร์โมนหยุดช่องคลอดก็จะแห้งลงนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะมีความเจ็บได้นะครับก็เป็นอาการหนึ่งที่เจอได้เรื่อยๆเลยอาการที่7ปัสสาวะบางทีจะปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือว่าปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะเล็ดกั้นไม่อยู่นะครับก็จะเป็นอาการหนึ่งเนาะและสุดท้ายคือเรื่องกระดูกกระดูกเนี่ยครับอาจจะเป็นกระดูกพรุนซึ่งกระดูกพรุนเนี่ยจันเตมันจะไม่มีอาการเลยไม่ปวดไม่อะไรเลยมาทีคือหักเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีแนะนำว่าหลังจากหมดวัยทองอายุมาสัก65ปีอาจจะต้องตรวจมวลกระดูกเพื่อดูว่ากระดูกพรุนหรือยังเนาะก็มีประมาณสัก 6-7 อาการเป็นเช็คลิสต์ที่ลองติ๊กดูนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือยังประจำเดือนร้อนวูบวาบผิวหนังอารมณ์นอนไม่หลับช่องคลอดแห้งปัสสาวะเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องกระดูกครับ
1: ครับหมอพยาครับต้องมาครบทุกข้อเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่2 3ข้อก็เฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วล่ะ
0: จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีทุกข้อเน
1: า
0: ะบางคนมีแค่ข้อเดียวบางคนมี2ข้อบางคนไม่มีเลยก็ได้
1: อ
0: ้
1: าว
0: นะครับใช่คือวัยทองมันคือคำรวมๆว่าฮอร์โมนหยุดเนาะแต่บางคนก็อาจจะฮอร์โมนหยุดไปโดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติมาแต่บางคนก็มาครบทุกข้อเลยครับ
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายคร
0: ับ
1: หมอโดนทั้งตัวผมเองฮะจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ผมกำลังมีอาการวัยทองหรือกำลังจะเข้าสู่วัยทองของผู้ชายแล้ว
0: ครับจริงๆแล้วอาการวัยทองของผู้ชายเนี่ยดูค่อนข้างยากเลยจันเต
1: ้
0: ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าของคุณผู้หญิงเขามีตัวดูชัดเจนคือประจำเดือ นของผู้ชายเนี่ยอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนใช้เวลาประมาณ5ปีถึง10ปี
1: ค
0: ือระดับฮอร์โมนที่ตกของคุณผู้ชายมันจะค่อยๆตกไม่เหมือนหายวับเหม
1: ือ
0: นของคุณผู้หญิงแต่ทำให้อาการมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนของคุณผู้หญิงนะครับอาการที่เจอได้อย่างเช่นไม่มีแรงอ่อนเพลียไม่ฟิตเหมือนเดิมเนาะออกกำลังกายไม่รู้สึกว่าไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันฟิตมันแข็งแรงนะครับอาการอีกอันนึงก็คือเรื่องอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเนาะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อันนั้นก็เป็นอีกอาการนึงนะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกตอนอะไรคุณอาจารย์เต้เพราะว่ามันก็มีอีกหลายสาเหตุมาก

0: ็เลยที่ส่งผลต่อในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของอวัยวะเพศนะครับ ไอฮอร์โมนตกก็เป็นแค่หนึ่งในสาเหตุเท่านั้นเองบางคนเนี่ยอันทะเล็กลงไขฟอร์นะครับบางคนไปตรวจเจอว่ามีซีดผิดปกติจะเห็นว่าอาการมันแบบไม่จำเพาะเจาะจงเลยไม่เหมือนของคุณผู้หญิงมันจะดูค่อนข้างยากนิดนึงครับโดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองก็ต้องดูอาการรวมๆว่ามีหลายๆอย่างส่งเสริมกันอายุเข้าได้คือ60 65 70เนาะแล้วก็มาตรวจระดับฮอร์โมนแล้วก็ยืนยันว่าต่ำจริงถึงจะโอเคยืนยันว่าคนนี้เข้าสู่วัยทองหรือว่าเรียกว่าภาวะฮอร์โมนพร่องในคุณผู้ชายครับ
1: อย่างนี้ก็คือถ้าจะเอาตัวที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆว่าเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าก็คงจะเป็นการปรึกษาคุณหมอแล
0: ้
1: วก็วัดว่าระดับฮอร์โมนเป็นอย่างไร
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นก็จะเป็นการวัดฮอร์โมนเพศชายใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ในขณะที่เพศหญิงก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
0: ใช่ครับของคุณผู้ชายเนี่ยเราต้องเอาอาการด้วย
1: แล้
0: วบางทีฮอร์โมนเพศชายมันแกว่งขึ้นแกว่งลงได้ครับอาจารย์เต้บางทีเวลาเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนมันก็ตกเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
1: ครับ
0: ดูง่ายๆเวลาเราเครียดเรามีอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากมีเซ็กส์เนาะก็เดี๋ยวฮอร์โมนมันตกลงมานะครับเพราะนั้นเราดูอาการเป็นสิ่งสำคัญร่วมกับมีฮอร์โมนระดับฮอร์โมนที่ต่ำแต่ของคนผู้หญิงเนี่ยอาการเขาชัดเจนอยู่แล้วประจำเดือนหายเพราะนั้นชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ฮอร์โมนเนี่ยมาเป็นตัวประกอบในการวินิจฉัยครับ
1: ครับตอนนี้เรารู้จักแล้วล่ะว่าวัยทองเป็นอย่างไรทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
0: ครับ
1: อาการเป็นอย่างไรวิธีในการที่จะบอกว่าเนี่ยเข้าสู่วัยทองแล้วเป็นอย่างไรทีนี้สิ่งที่ทำได้ง่ายๆในการที่จะดูแลตัวเอง
0: ครับ
1: เมื่อเข้าสู่วัยทองหมอปิยามีคำแนะนำไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำไม่ได้แตกต่างไปจากการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปเลยนะ
1: แล้วฮะ
0: คือหนึ่งเลยวัยทองเนี่ยครับมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ร่างกายเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีต่อไปออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนกินอาหารให้มีประโยชน์นะครับพวกนี้เป็นหลักสำคัญจุดเปลี่ยนนิดนึงก็คือในเรื่องของคุณผู้หญิงพอเข้าสู่วัยทองสิ่งหนึ่งที่จะเสื่อมเลยก็คือเรื่องกระดูก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองโดยเฉพาะอายุมากๆนะครับมากกว่า60มากกว่า65อาจจะต้องดูแลในเรื่องของกระดูกเป็นพิเศษนิดนึงทำยังไงได้บ้างเนาะการกินแคลเซียมให้เพียงพ
1: อ
0: การกินวิตามินดีซึ่งสำคัญมากเลยในแง่ของความแข็งแรงของกระดูกนะครับอย่าล้มเด็ดขาดผมจะบอกคนไข้ผมเลยว่าห้ามล้มเลยนะอายุ65นี่ห้ามล้มเลยเนาะพอยิ่งถึง70นี้แบบต้องดูเลยโหที่บ้านพื้นเป็นยังไงลื่นหรือเปล่าพรมมันลื่นง่ายมั้ยต้องดูแลดีๆเพราะว่าบางทีแค่เดินๆล้มนิดหน่อยกระดูกหักได้เลยครับก็จะเป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจันเต้คล้ายๆกันครับดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ
1: อย่างนี้ในการที่จะได้สารอาหารครบโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเนี่ยจะต้องได้รับจากคุณหมอเลยไหมหรือว่าสามารถที่จะไปหาวิตามินมาทานเสริมเองได
0: ้ครับจริงๆหาวิตามินเสริมก็ได้นะครับโดยปกติเราก็จะแนะนำให้กินแคลเซียมประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม
1: คร
0: ับต่อวัน
1: ต่อวัน
0: 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าใครสามารถที่จะกินแคลเซียมได้จากอาหารเนาะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นกินนมวันละ 2-3 แก้วก็ได้แคลเซียมเพียงพอ
1: วิตามินดีครับ
0: ครับ
1: เราอยู่ในประเทศที่มีแดดตลอดเวลาขนาดนี้มันจะขาดวิตามินดีเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือวิตามินดีมันจะถูกสร้างที่ผิวหนังของเราไม่ได้รับแสงแดด
0: ถูกต้องเลยจันเต้อ่ะผมถามจันเต้นิดนึงล่าสุดจันเต้เจอแสงแดดเมื่อไหร่
1: น่าจะเป็นเมื่อสักปีที่แล้วตอนที่ไปเที่ยวทะเลครับ
0: ครับจันเต้ออกนอกอาคารนี้ผมกางร่มนะสาวๆหลายคนกางร่มนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประเทศไทยนะครับเจอแดดเยอะก็จริงแต่ว่าเราเจอแดดจริงๆน่ะน้อยมากเลย
1: เออใช่ป่ะ
0: การที่จะให้วิตามินดีเพียงพอนะครับคือต้องไปตากแดดในช่วงสายๆถึงเที่ยงๆอย่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อวันซึ่งไม่มีทางพอเลยครับเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้เจอแสงแดดมากพอนะครับการกินเสริมไปเนี่ยไม่ได้มีโทษอะไ
1: ร
0: แล้วก็มีแต่ข้อดีด้วยซ้ำไปในแง่ของวิตามินดีเสริมผมเองก็กินวิตามินดีเสริมครับ
1: ผมก็เคยได้ข้อมูลมาว่าในอาหารบางประเภทเช่นในประเภทถั่วต่างๆในประเภทน้ำผลไม้บางชนิดจะมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติอยู
0: ่
1: การที่เราดื่มหรือว่ารับประทานอาหารในกลุ่มนี้เพื่อจะทดแทนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงที่มันตกลงไปม
0: ัน
1: จะพอช่วยได้ไหมครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับอาจารย์เต้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดกันเนาะฉันเข้าสู่วัยทองกินน้ำมะพร้าววันละประมาณ 4-5 ขวดเนาะ
1: โอ้โห
0: ไปกินน้ำเต้าหู้วันละ4-5ขวดเนาะระวังจะอ้วนนะเพราะว่าน้ำตาลมาเยอะใช่ไหมคือพวกในน้ำเต้าหู้เนี่ยนะครับหรือว่าพวกนั้นน้ำมะพร้าวเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาติภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นเอสโตรเจนเหมือนกันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากธรรมชาติเนาะแต่ปริมาณที่มีเนี่ยหนึ่งเลยคือไม่แน่นอนไม่รู้เลยว่ามะพร้าว1ลูกมีเอสโตรเจนอยู่เท่าไหร่เนาะไอ้ลูกนี้กับอีลูกนึงคนละพันกันมันมีเท่ากันหรือเปล่าเนาะปริมาณไม่แน่นอน 2ปริมาณมันน้อยมากน้อยขนาดที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการรักษาเพื่อฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนได้เพราะฉะนั้นถามว่ากินได้มั้ยกินได้เนาะถามว่าช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ช่วย
1: ครับครับ
0: แต่ระวังอ้วนนะระวังน้ําตาลมานะ
1: น้ําตาลใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: คําถามที่สําคัญมากๆก็คือเมื่อไหร่ที่ควรจะไปปรึกษาเรื่องอาการไวทองกับคุณหมอ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าไวทองมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
0: ครับ
1: นั่นก็แปลว่าอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับมันไปไม่ต้องไปหาหมอหรอกหรือว่าทุกคนต้องไปหาหมอกันเลย
0: จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่ได้คุณผู้หญิงทุกคนต้องเข้าสู่วัยทองเป็นเรื่องธรรมชาติ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องได้รับการรักษาครับอาจารย์เต้ใครล่ะที่ต้องรับการรักษาก็คือคนที่มีอาการอย่างที่ผมบอกประมาณ 6-7 อย่างนั่นน่ะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นร้อนวูบวาบมากเลยทำงานไม่ได้เลยนั่งอยู่แล้วมันโหมันร้อนมากเหงื่อมันแตกมากนะครับนอนไม่หลับเลยไม่สามารถนอนติดต่อกันได้หลายวันมีอารมณ์แปรปรวนมากจนทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะกับคนรอบข้างอันเนี้ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอันนั้นนะครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละที่ควรจะต้องเข้ามาประเมินว่าสามารถได้รับการรักษาโดยให้ฮอร์โมนทดแทนได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีอาการไวทองร้อนวูบนิดหน่อยนะเปิดแอร์ดีขึ้นนอนนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินอนได้ไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเนาะอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาประเมินด้วยก็ได้ครับเพราะเรารู้ว่านี่คือเป็น normal process เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้นครับ
1: ถ้าในกรณีที่เป็นวัยทองของเพศชายของคุณผู้ชายอย่างนี้คุณผู้ชายก็จะได้ฮอร์โมนทดแทนอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอประเมินแล้วว่าเอ้ยฮอร์โมนมันพร่องไปแล้วก็จะมีการให้ฮอร์โมนคล้ายๆกันหรือเปล่าคร
0: ับจริงๆข้อมูลในการรักษาวัยทองนะคุณผู้ชายโดยการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนเน
1: าะ
0: การให้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะไปกดการทำงานของร่างกายเราเองเหมือนร่างกายเรารู้ว่าเอ้ยฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแล้วนี
1: ่
0: ฉะนั้นฉันไม่สร้าง
1: เ
0: นาะมันจะเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเลยถ้าเกิดว่าคนเนี้ยไม่ได้เป็นวัยทองจริง
1: ๆ
0: เนาะสมมติอะเจาะฮอร์โมนมาแล้วต่ำเป็นแค่แบบเครียดมาครับนอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับบางคนไปกินข้าวมาแล้วมันเจาะฮอร์โมนก็ต่ำได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แ
1: ล้
0: วฮะมันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้ฮอร์โมนต่ำนั่นไปตราหน้าว่าเขาเป็นวัยทองใส่ฮอร์โมนเข้าไปกลายเป็นว่าไปกดการทำงานของร่างกายเองคนนี้จะกลายเป็นวัยทองของจริงเลยแต่ถามว่าถ้าเจอคนที่อาการชัดเจนมากๆเนาะมีอาการหลายๆอย่างที่เข้าได้กับผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองเนาะฮอร์โมนแล้วก็เจาะฮอร์โมนเพศชายมาต่ำจริงหลายๆรอบยืนยันนะครับการรักษาก็เป็นการให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งคุยกันนะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงยาทุกอย่างในโลกนี้มีผลข้างเคียงเนาะไม่มีอะไรที่มีแต่ด้านดีนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ไหม
1: แนวทางในการรักษาเรื่องฮอร์โมนพร่องเมื่อกี้หมอพยาพูดว่าก็ให้ฮอร์โมนเข้าไปเสริมหรือว่าทดแทน
0: ครับ
1: การที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียข้อน่ากังวลอะไรบ้างไหมครับ
0: ข้อดีแน่นอนเนาะในเมื่อสาเหตุของอาการทุกอย่างเกิดจากการที่ฮอร์โมนมันหายไปการใส่ฮอร์โมนทดแทนกลับเข้าไปก็จะแก้พวกอาการโดยทั่วไปเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ประจำเดือนนะประจำเดือนก็อาจจะหมดอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ร้อนวูบวาบเนาะไอ้ช่องคลอดต่างๆผิวหนังต่างๆก็รู้สึกดีขึ้นนะครับอารมณ์แปรปรวนก็จะดีขึ้นนะครับของคุณผู้ชายก็เช่นกันเนาะอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างที่ผมเกริ่นไปละการใช้ยาทุกอย่างมันก็มีผลข้างเคียงโดยเฉพาะอย่างในคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงทุกคนที่มีอาการเยอะมากจริงๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วจะได้รับฮอร์โมนเราก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงสิ่งที่เรากลัวอันดับแรกเลยคือเรื่องมะเร็งเต้านมเนาะเรารู้ว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มันตอบสนองต่อการให้ฮอร์โมนถ้าเราใส่ฮอร์โมนเข้าไปแล้วคนนี้มีมะเร็งเต้านมอยู
1: ่
0: มะเร็งเต้านมจะกำเริบได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้ฮอร์โมนเนี่ยเฮ้ยเราต้องชัวร์แล้วแน่ใจว่าคนเนี้ยไม่ได้มีมะเร็งเต้านมซ่อนอยู่นะครับอีกอันนึงที่เรากังวลมากๆเลยคือเรื่องโรคหัวใจมีข้อมูลครับอาจารย์เต้ว่าถ้าให้ฮอร์โมนไประยะยาวอาจจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ในคุณผู้หญิงในอนาคตหลักการคือเราอยากจะให้สั้นที่สุดใช้ขนาดให้น้อยที่สุดเหมือนให้แค่เขาบรรเทาอาการในช่วงๆนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไม่มีใครหนีได้ก็ต้องปรับตัวตามธรรมชาติกันเองมันเราไม่ให้นานครับส่วนใหญ่ไม่ให้เกินแบบ 3-5 ปีแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้หญิงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ให้ฮอร์โมนแล้วเพราะเรารู้ว่ายิ่งอายุเยอะก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันของคุณผู้ชายก็คล้ายๆกันเนาะให้ฮอร์โมนเข้าไปอ่ะว่าปึงปังมากขึ้นมีแรงมากขึ้นเนาะแต่ก็ตามมาด้วยผลข้างเคียงอย่างเช่นมีเลือดข้นฮอร์โมนเพศชายมันจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะพอสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะปุ๊บเลือดจากที่มันไหลดีๆเนาะมันก็ข้นได้
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นไอ้ความหนืดมันก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีไปเลี้ยงสมองไม่ดีเนาะก็เกิดภาวะเลือดข้นนะครับที่เป็นผลข้างเคียงจากการให้ฮอร์โมนอีกอันนึงแล้วคือเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมาก

0: มะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายถ้าเราใส่ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปแล้วคนคนนั้นดันมีมะเร็งต่อมน้ำหมักอยู่แล้วมันมีโอกาสที่มะเร็งต่อมน้ำหมักจะเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายรุนแรงได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับได้ไหมประเมินว่าปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่างกันว่าข้อดีข้อเสียของการใช้ฮอร์โมนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน
1: ครับย้ำอีกทีเลยว่าการที่จะได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยต้องเป็นการประเมินโดยแพทย์เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะแล้วที่คุยกับหมอพี่แอร์ก็คือมันไม่ได้ให้กันตลอดไปพยายามที่จะให้ในช่วงที่สั้นที่สุดช่วยบรรเทาอาการในช่วงแรกของวัยทองใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช
1: ่แอบสงสัยครับหมอพี่แอร์ครับถ้าอาการวัยทองมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากเลยเราอยากจะได้รับคำปรึกษานะครับควรที่จะต้องไปปรึกษาหมอในแผนกไหนหรือว่าสาขาไหนครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากจันเต้เพราะว่าตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะแบบถามตัวเองเนาะจะไปปรึกษาใครดีเนาะจริงๆแล้วแต่ละโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมออาจจะหลายๆแผนกดูแลนะครับอาจจะต้องไปเช็คแต่ละโรงพยาบาลไปเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคุณหมออยู่3ท่านนะครับท่านแรกคือผมก็คือเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไรท่อชื่ออีกทีคือโรคฮอร์โมนก็คือเป็นหมออายุรกรรมด้านฮอร์โมนนะครับเราก็ดูแลเรื่องฮอร์โมนทั้งหมดเลยนะครับอีกท่านหนึ่งเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับก็จะดูในแง่ของวัยทองคุณผู้หญิงนะครับอีกท่านหนึ่งคือเป็นคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายนะครับคุณหมอบางท่านเนี่ยก็จะดูแลเรื่องฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันมันก็จะมี3ท่านขึ้นอยู่กับว่าระบบแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยใครเป็นคนดูแลอาจจะต้องเช็คอีกทีนึงครับ
1: หลังจากที่ได้คุยกับหมอปีแอร์แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าอาการวัยทองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นคงจะไม่ค่อยถูกต้องนักที่จะใช้คำนี้ในการที่จะไปล้อเลียนใครหรือว่าไปแซวใครหรือว่าไปบูลลี่ใ
0: คร
1: เพราะมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเรารู้แล้วล่ะว่าวิธีในการที่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างไรสัญญาณของมันเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ที่ควรจะได้รับคำปรึกษาวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอพี่แอร์นะครับโอกาสหน้าคงจะได้กลับมาพูดคุยกับหมอพี่แอร์อีกสักครั้งนะครับ
0: ยินดีมากๆครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้แล้วพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

0: เฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอ่ะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บมั้ยจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
1: ะ
0: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยไหวยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15 15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยไหวกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอาบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อาบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วย
1: มันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไง

0: เอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่า
1: โอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้โอ้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วมีโคโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดเออไปหนีแล้วอย่าทำเราเลยโอ้ไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะชายไม่เป็นไรหรอกนะไปไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเพลเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนเลิกก่อนไม่ได้ไม่ได้ไโอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าให้เปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 15,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งมีความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
2: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
1: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
2: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย10-20ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
1: ไม่นอน
2: ก็
1: ไม่อยากไป
2: เล่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันเด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
1: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
2: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือ มันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้

0: ำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ยคนก็จะไม่เล่นทั้งง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
1: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
0: อ๋อเกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
1: ถูกแบบรุมเร้า
0: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
1: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาเลยแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
0: ่
1: างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครียดวิ่งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
1: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
0: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อๆไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครปวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
1: นะไม่ทำงานทำการเลย
0: เสียเวลาเรามาก
1: โซมมากเหนื่อย
0: อันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเอาเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละเดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดี๋ยวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
1: รู้ตัวอีกที
0: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู
1: ้ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
0: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอน บางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
1: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
0: ตายเพราะเกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
1: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริง มันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหมคะ
0: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
1: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
0: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก
1: ็
0: คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
1: นี่คือหลักฐานจะโดยตรงเลยนะคะ
0: ค
1: แต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
0: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวใจทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
1: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
0: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะใหญ่ที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมุติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
1: ก็เฉย
0: ๆ
1: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
0: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
0: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
1: รุนแรงอยู่แล้ว
0: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
1: ได้เปลี่ยนเขา
0: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับนึง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับ แม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
1: คนที่เสียคือเขาเป็นใครคะ
0: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
1: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ย เหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
0: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกๆคนไหม
1: ก็ไม่ใช่อ
0: ันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกม
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงอะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
0: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
1: ร
0: ู
1: ้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
0: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
1: ่
0: มีความเสี่ยงในการติด
1: แล้วก็
0: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
1: ช้า
0: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
1: หดหู่
0: หดหู่อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการจิตได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
1: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
0: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับนึงของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าคราฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำใหเกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
1: เดี๋ยวก่อนเราจะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
0: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: ติดนักร้องแทนนะคะ
0: ก็น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
1: ี้
0: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึงครับเพราะว่า
1: ต้องติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทำให้
1: หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
1: โดนด่าทุกวัน
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทำยังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
0: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นต่อ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

ความยาวขึ้นหลักที่ทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเกิดการกลายแล้วก็เปลี่ยนกลายไปเป็นเซลล์ไม่ดีได้เนี่ยก็คือเป็น UVB เราสามารถทราบว่าค่ากันแดดเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะกัน UVB ได้โดยการที่เราดูตรงบริเวณหลอดกันแดดนะคะจะมีเขียนค่าที่เรียกว่า SPF ปกติทางการแพทย์เนี่ยค่ะเขาได้ทำการทดสอบมาแล้วว่า SPF 15เนี่ยป้องกันค่าแสงแดดได้ประมาณ 93% SPF 30ได้ประมาณ 97% ส่วน SPF 50เนี่ยได้ประมาณ 98% และ SPF ที่สูงขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์แล้วในการป้องกันแสงแดดเพราะฉะนั้นคุณหมอแนะนำว่าถ้าเกิดต้องการทาค่า SPF ที่ป้องกันการเกิดมะเร็งผิวหนังได้คุณหมอแนะนำเป็นช่วง 30-50 ค่ะจะดีที่สุด UVA เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวหลักแต่ว่าก็มีการวิจัยแล้วว่าเขาก็เป็นตัวเสริมเหมือนตัวผลักดันนะคะที่อาจจะมีผลต่อมะเร็งได้แต่ที่สำคัญคือตัว UVA เนี่ยเป็นตัวหลักที่ทำให้เราแก่ค่ากันแดดของ UVA เขาจะเขียนที่ตัวหลอดนะคะว่าเป็นค่า PA นะคะค่า PA เท่าไหนถึงจะเหมาะสมคุณหมอก็แนะนำเป็น PA 3ขึ้นไปนะคะก็คือจะเป็น PA บวกบวกบวกหรือ PA บวกบวกบวกบวกนะคะโดยสรุปก็คือว่าอยากจะแนะนำให้คนไข้เนี่ยได้ใช้กันแดดที่สามารถกันได้ทั้ง UVB แล้วก็ UVA คือสามารถป้องกันมะเร็งผิวหนังได้แล้วก็ป้องกันการแก่ชราได้นะคะ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

เนาะขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอ๊ยนี่จะเข้าห้องน้ำทีไรมีคนโทรเข้ามาตลอดทุกทีไม่รู้เลยยังปวดฉี่นะคะสวัสดีค่ะอ๋อสะดวกคุยค่ะอ๋องานโปรเจกต์ของโรงพยาบาลรามาใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวตาจะเข้าไปกับทีมงานเนี่ย3คนแล้วกันนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเย้เฮ้ยงานแบบนี้สิที่เรา

0: คอย
1: โหคุณคะพี่อกดีใจเลยขนาดนั้นเลยคะนี่มีผู้ชายมาขอแต่งงานหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหถ้าผู้ชายมาขอแต่งงานอะน้อยกว่านี้อีกค่ะดีใจอะพอดีได้งานใหม่ค่ะแล้วเอกสารที่พี่กันฝากมานี่อยู่ไหนอะคะทำไมไม่เอามาให้เองเนี่ย
1: นี่เลยค่ะ
0: ใช้ป้ามาทำไม
1: ป้าอาสาเองเพราะว่าพอเขาไปเห็นเขาพูดโทรศัพท์กับสาวแกจ๋าจ๋านุ่นนี่หวานหวานอะไรเงี้ยเรียนก็เลยรีบๆขอเอกสารมาให้หนูเนี่ย
0: ถ้างั้นยังไงเดี๋ยวน้ำตาลค่อยมาเซ็นละกันคืออั้นฉี่ไว้นานแล้วค่ะ
1: เอ้า
0: ฉี่มากเลย
1: นี่อั้นฉี่แล้วเหรอคะโหยคุณหนูรีบไปเลยนะอั้นฉี่บ่อยมากเลยเดี๋ยวเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำไงคะเนี่ยไปไปไป
0: โอเคค่ะ
2: มามามาทุกคนมาช่วยพี่คิดคอนเซ็ปต์โลโก้ของบริษัทลูกค้าหน่อยเร็ว
3: หนูรีบได้ครับพี่สำหรับพี่เนี่ยได
2: ้สูง
3: น
2: ะอะไรเนี่ย
3: ขออ
2: ะไรครับโอ้ย
1: ฮ
4: ะ
2: เดี๋ยวป้าป้าไปโดนอะไรมาเนี่ยอย่าบอกนะสะดุดล้มคาบลูกนิมิตมาเนี่ย
1: ใช่
4: เอ้า
2: เรื่องจริงซะด้วยเอ้า
4: โอ้ไม่ปฏิเสธเลย
1: นี่นี่นี่คือคุณน้ำตาลฝากมาบอกว่าวันอังคารเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องมีการไปประชุมเรื่องโลโก้กันนะคนที่จะไปนี่คือคุณกันนะแล้วก็อ้วนไปด้วย
2: ที่ไหน
1: เจอกัน9โมงเช้าที่โรงพยาบาลรามา
2: อ
1: ๋
2: อโอเคอ๋องานโรงพยาบาลรามาเหรอ
1: เออใช่สิ
2: โอ้งานดีเนี่ย
4: เดี๋ยวเดี๋ยวนะแล้วชื่อผมสองคนหายไปไหนอ้
1: าวแล้วตะกี้ได้บอกเปล่า
4: ไม่มี
1: ไม่มีก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศ
4: ถ้
1: าสงส
4: ั
1: ยทำไม
4: เดี๋ยวตกลง
2: เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงน้ำตาลไลน์มาคุยแน่ๆเลยคุณน้ำตาลบอกแล้วไงเดี๋ยวค่อยคุยกันโอ้ย
1: โอ้ย
4: แล้วคุณน้ำตาลรอทำอะไรข้างล่างไม่ขึ้นมาด้วยครับ
1: เธอรู้สึกไม่ค่อยดี
2: เอ้า
1: สงสัยนะว่าจะเป็นเนี่ยโรคกระเพาะปัสสาวะเสพอะ
5: โอ้โห
1: ให้นั่งรออยู่ในห้อง
5: โอ้อั้นฉี่ไง
1: รู
5: ้ดีนะอ้วนอ่ะไม่ได้อั้นฉี่อ้วนอ่ะเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่ได้เป็นอะไร
4: โอ้ยอย่างนี้คงไม่มีอาการเลยหรอกก็เดินไปนู่นคำไอ้นี่ชิ้นหนึ่งไอ้ปวดหลังจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบคงไม่เป็นคงเป็นโรคอ้วนแทนหรือไม่ก็ลุกเดินไป
5: อ่ะลุกไปไหน
4: ไปจีบหนุ่มออฟฟิศข้างๆไง
1: ใช
4: ่
1: ไหมเนี่ยใช่ไหม
5: พ
4: ี่
5: ปาร์คเนี่ยรู้มากจริงๆ
1: ดีแล้วเป็นกันก็ดีแล้วเพราะถ้าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่นะมันจะเซ็งมากเลยรู้ไหม
2: ยังไงครับทำไมครับ
1: คือเราจะปวดฉี่บ่อยมากแล้วพอเวลาเราไปฉี่เนี่ยมันเหมือนจะฉี่ไม่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นนี่นะเราต้องสังเกตด้วยว่าเวลาเราฉี่เนี่ยมันมีความผิดปกติหรือเปล่าสีขุ่นไหมมีกลิ่นไหมแล้วก็มีเลือดออกมาด้วยหรือเปล่าแล้วถ้ามีอะไรผิดปกติก็อย่าได้ยิ่งนอนใจและที่สำคัญห้ามกั้นฉีดเด็ดขาดเพราะมันจะส่งผลระยะยาวไงมันจะต่อเนื่องทำให้เราเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
4: ้โอ้ยนี่ป้ารอบรรจุเป็นหมอแล้วมาเป็นแม่บ้าน
1: แต่ก่อนป้าเป็นหมอป้าปกติจะบ้าหรือไงเราดูตามไม่นี่ดิทีวีอ่ะรายการอ่ะเขามีให้ดูเยอะแยะเลยพวกมีสาระไม่ใช่ไปดูแต่คงจากคลิปไง
4: ชนดูอยู่นั่นแหละไม่งั้นเรามีช่อง
1: ดูแล้วเกินล่ะตุ๊กตายาง
4: ไงรา
1: คาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
2: พาม
1: า
2: จะว่าไปแล้วก็เป็นห่วงคุณน้ำตาลขึ้นมาทันทีเลยพาไปดูคุณน้ำตาลก่อนนะเดี๋ยวผมไปที่โต๊ะแป๊บนึงเดี๋ยวตามไป
1: อ๋อได้
2: นะ
1: คะ
4: โชคดีเรามาเรื่องโลโก้กันต
2: ่อฝากไว้นะจ
4: ั
2: ดการเรื่องโลโก้อะไรให้ด้วยนะช่วยกันคิดด้วยมันต้องดูนี่นั่นหลายอย่าง
3: เลยได้เลยครับทุกพี่

0: วันนี้น้ำตาลรู้สึกแปลกๆอีกแล้วอะค่ะ
1: เป็นอะไรอีกอะคะ
0: คือวันนี้จริงๆน้ำตาลปวดปัสสาวะบ่อยมากเลยนะคะแต่ว่าพอไปเข้าห้องน้ำแล้วมันก็ไม่ค่อยออกค่ะมันออกมาแบบนิดเดียวเองอะแล้วนี่ล่าสุดคือแบบรู้สึกปวดปวดแสบๆแล้วอะค่ะแล้วมันเหมือนจะมีเลือดออกด้วยอะ
1: นี่ไงต้องตีนี่โรคเก่ากำเริบหรือเปล่าคะฮะกระเพาะปัสสาวะเสพอะป้าบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาปวดฉี่เนี่ยอย่าอั้นนี่ว่าแต่คุณน้ำตาลเป็นประจำเดือนหรือเปล่าคะเลือดออกอะ
0: ก็ไม่นะคะ
1: แน่นอนเลยอะโรคเก่ากำเริบรู้ไหมคะว่าไอ้กลมๆ มีรูตรงกลางไม่ใช่ห่วงยางแต่ฉันน่ะห่วงเธอ มีสองหมาพูดคำนี้เลย
0: ถ้าไงป้าพาน้ำตาลไปหาหมอทีนะคะ
1: ได้เลยค่ะคุณน้ำตาลขาไปตอนนี้เลยไหม
0: เดี๋ยวถ้าคนรถพร้อมแล้วก็บอกน้ำตาลแล้วกันค่ะเดี๋ยวน้ำตาลไปเลย
1: อ๋อโอเคโอเคเด
2: ี๋ยวสองคนคุยอะไรกันครับเนี่ยดูซีเรียสเชีย
1: วโหซีเรียสสิคะก็เนี่ยท่าทางโรคเก่าจะกำเริบค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่คะ
2: เอา
1: คุณการเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยช่วยดูหน่อยนะคะให้เข้าห้องนงห้องน้ำให้เป็นที่ไม่ใช่ไปฉี่เลี่ยนลาดเดี๋ยวเล่นค่ะคือไม่ชอบห้องน้ำเลยพอไม่ชอบห้องน้ำก็จะไม่ชอบกินน้ำเพราะกลัวตัวเองจะปวดฉี่คราวนี้ไปกันใหญ่เลยค่ะ
2: นี่ไงก็ผมก็เคยบอกแล้วแต่ว่าคุณน้ำตาเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นคนขยันทำงานนะครับเวลาทำงานก็แบบว่ายังไม่เสร็จดีก็จะไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่คุณน้ำตาครับคราวหน้านะถ้าคุณน้ำตาลยังดื้อแบบนี้อีกแล้วก็ต้องมาเจ็บมาป่วยแบบนี้คุณน้ำตาลจะโดนผมจับตีก้นให้เข็ดเลยครับ
1: อะไรนะคะ
2: เข้าใจถูกแล้วครับผู้บริหารดื้อแบบนี้ต้องโดนตีก้นครับที่พูดไปก็เพราะเป็นห่วงนะครับป้าไปจัดการเรื่องรถให้คุณน้ำตาลเร็ว
1: เดี๋ยวมาค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันเราก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากกันให้ป้องกันระวังตัวนะครับเคยได้ยินกันทักไหมฮะแหมเธอนี่กลั้นปัสสาวะบ่อยๆระวังจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้เชิญคุณหมอท่านนี้มาพูดคุยกับเรานะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันธ์
0: คุณหมอครับอั้นฉี่หรือว่ากลั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอันนี้ใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ค่ะก็คือการกลั้นปัสสาวะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นรับประทานน้ำน้อยนะคะหรือว่าปัจจัยบางอย่างเช่นเราเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
0: ครับผม
1: เป็นต้นค่ะ
0: เบื้องต้นอาการของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเราสังเกตได้จากอาการเบื้องต้นอะไรบ้างฮะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอาการเกี่ยวกับระบบปัสสาวะนี่แหละนะคะเช่นอาจจะปัสสาวะขัดนะมันแบบกระปิดกระปอยหรือปัสสาวะไม่สุดนะคะบางคนมีปัสสาวะแสบด้วยนะคะหรือบางคนก็คือเหมือนจะสุดมันไม่สุดนะคะ
0: แล้วก็ปวดอยู่นะฮะ
1: ใช่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเป็นเลือดก็มีปัสสาวะเหมือนเป็นเลือดออกมาก็มีบางคนเหมือนเป็นหนองก็มีนะคะหรือบางคนปัสสาวะออกมาแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมกลิ่นมันเหม็นกลิ่นฉุนหรือว่าเข้มกว่าปกติอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะดูได้เวลาเราปัสสาวะออกมาแล้ว
0: ขนาดไหนถึงที่จะควรไปปรึกษาแพทย
1: ์ค่ะก็บางคนก็คือจะมีอาการอย่างเงี้ยค่ะบางทำให้ปัสสาวะลำบากบางคนอาจจะมีไข้ร่วมด้วย
0: อ๋อมีไข้ด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าไข้อาจจะไม่ได้ต่ำมากถ้าเป็นแค่กระเพาะปัสสาวะอักเสบแต
0: ่
1: ถ้ามันโรคมันเริ่มเป็นบ่อยๆนะคะบางคนเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นบ่อยๆบ่อยครั้งนะคะจนกระทั่งบางทีโรคอาจจะลุกลามได้นะเช่นในบางคนอาจจะลามไปถึงเป็นเรื่องของกรวยไตอักเสบได้นะคะแล้วก็ในผู้ชายบางคนอาจจะลดลามไปถึงทำให้เกิดเรื่องของต่อมลูกหมากอักเสบได้นะคะ
0: คล้ายๆกันไหมครับระหว่างกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับนิ่วอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: บางทีอาการ
0: กึ่ง
1: ๆบางทีอาการก็อาจจะคล้ายๆกันนิ่วคนก็จะมีปัสสาวะขัดๆได้นะคะปัสสาวะเป็นเลือดได
0: ้
1: บางคนก็อาจจะค่อนข้างคล้ายกันได้ในบางรายนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมาพบคุณหมอดีกว่ามาตรวจให้ละเอียดด้วยนะฮะทีนี้โอกาสเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าผู้หญิงทำไมถึงโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าผู้ชาย
1: ค่ะก็อาจจะมีสัก2เหตุผลหลักๆอ
0: ัน
1: แรกก็คือเนื่องจากว่าตัวท่อปัสสาวะของเพศหญิงหรือผู้หญิงเนี่ยนะสั้นกว่าเพศชายนะทำให้โอกาสที่เชื้อเนี่ยมันจะเกิดการติดเชื้อได้ง่าย
0: ครับ
1: การที่2คือเวลาที่ผู้หญิงปัสสาวะเนี่ยนะคะก็คือขึ้นกับว่าเราทำความสะอาดถูกต้องไหมนะคะบางคนก็คือทำความสะอาดเช็ดจากทวารหนักมาที่ข้างหน้
0: า
1: ทำให้เชื้อนั่นแหละที่อยู
0: ่
1: เ
0: ต็
1: ม
0: ใน
1: ลำไส้เราหรือบริเวณทวารหนักเราเนี่ยคือก่อให้เกิดการติดเชื้อได้นั้นเราควรจะเช็ดจากบริเวณที่ปัสสาวะไปทางด้านหลังนะนี่คือวิธีการทำความสะอาดอย่างถูกต้องเวลาที่เราปัสสาวะเสร็จแล้ว
0: เบื้องต้นใช่ไหมครับ
1: เพราะนั้นหลักๆคืออาการทำความสะอาดบวกกับเพศหญิงที่มีเรื่องของท่อปัสสาวะที่สั้นเนี่ยทำให้เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
0: ้
1: อื่นๆเช่นเรื่องของอั้นปัสสาวะที่บอกไปแล้วกินน้ำน้อยอันนี้ก็ทำให้เกิดส่งเสริมให้เราเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
0: ้
1: ค่ะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้เราพูดคุยว่าสาเหตุก็มาจากการกลั้นปัสสาวะหรืออั้นถี่เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็จะมีเรื่องของการดื่มน้ำน้อยเรื่องของความสะอาดแล้ว

0: างการแพทย์เนี่ยเขาได้จำแนกไหมครับว่ามันโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมันสาเหตุมาจากทางด้านไหนบ้าง
1: คือถ้าจะแบ่งสาเหตุทางการแพทย์จริงๆแล้วอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะกลุ่มที่2คือไม่ใช่การติดเชื้อในพูดเหมือนกับปันทุกซินแต่ว่าใหญ่ๆในแบบนี้นะคะนั้นในกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกคือเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเชื้อแบคทีเรียนี่มาจากไหนส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณอวัยวะเพศบริเวณทวารหนักนี่แหละที่เราคิดว่าเกิดจากการทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้องเวลาเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็อื่นๆถามว่าเชื้ออื่นเจอได้ไหมนอกจากแบคทีเรียนะคะส่วนใหญ่เจอได้แต่ว่าเจอไม่บ่อยนะคะเช่นติดเชื้อรานะคะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เจอในคนที่อาจจะเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องมากกว่านะคะหรือว่าคนที่ได้รับยาติดเชื้อมานานๆหรือว่าเป็นเชื้ออื่นๆเช่นเชื้อไวรัสนะคะซึ่งเดียนได้เจอได้ค่อนข้างน้อยนะหลักๆคือเชื้อแบคทีเรียเป็นหลักนะคะนั้นกลุ่มของที่เมื่อกี้เกริ่นไปคือกลุ่มที่ไม่ใช่จากการติดเชื้อนะคะนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการเรื่องของการอักเสบจริงๆของกระเพาะปัสสาวะเช่นบางคนได้รับยาบางอย่างนะยาบางอย่างทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะได้นะคะหรือบางคนได้รับการฉายแสงนะเช่นอาจจะเป็นมะเร็งแล้วก็ฉายแสงบริเวณนี้ท้องน้อยนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่กระเพาะปัสสาวะอยู่นะก็ทำให้เยื่อบุกระเพาะปัสสาวะเกิดการอักเสบแล้วก็ทำให้เกิดความผิดปกติในการปัสสาวะได้นะคะนี่ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเจอได้ประปรายเจอไม่บ่อย
0: ครับผมช่วงอายุเท่าไหร่ที่คุณหมอเจอเคสบ่อย
1: ๆก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นในคนวัยกลางคนหรือวัยทำงานนี่แหละนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบไตอักเสบไปเลยก็คือขึ้นไปถึงที่ไตไปเลยนะคะแต่จริงแล้วก็คือจริงก็เจอได้ในทุกวัยทุกเพศ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอมาพบคุณหมอปุ๊บขั้นตอนของคุณหมอก็จะประเมินยังไงฮะ
1: ค่ะก็ถ้ามาพบแพทย์แล้วอันแรกเราคงต้องซักประวัติก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเข้าได้ไหมนะคะเหมือนไหมนะคะอันที่สองคือตรวจร่างกายดูนะคะว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วแค่สักวัดตรวจร่างกายก็จะสามารถวินิจฉัยเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่บางทีถ้าไม่แน่ใจก้ำกึ่งก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะได้นะคะแล้วก็ปัสสาวะไปตรวจก็ให้ปัสสาวะออกมาแหละแล้วเราก็ไปตรวจได้นะคะซึ่งเราก็อาจจะเห็นเรื่องของมีเม็ดเลือดขาวออกมาไหมซึ่งแสดงถึงมีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะนะคะหรือว่ามีจำนวนของแบคทีเรียที่เราเห็นได้ไหมจากปัสสาวะที่เอาไปตรวจหรือว่าเอาไปเพาะเชื้อก็จะสามารถทราบเชื้อได้ว่าเป็นเชื้ออะไรนะอันนี้ก็คือในกรณีที่เราต้องการวินิจฉัยได้อย่างชัดเจนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วคือแค่ประวัติกับตรวจร่างกายเบื้องต้นก็สามารถวินิจฉัยได้แล้ว
0: คุณหมอในรายเคสที่คุณหมอเจอในรายที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่ามาพบอาจจะช้าไปอย่างเงี้ยมันขั้นไหนคุณหมอครับ
1: ก็บางทีเป็นเยอะถึงขนาดฉี่ไม่ออก
0: คือรอไว้นานเลย
1: ใช่คืออยู่ดีมันเป็นปุ๊บปวดมากแล้วก็ฉี่ไม่ออกคือต้องรีบวิ่งมาโรงพยาบาลมันฉี่ไม่ออกใช่ค่ะคือการที่ติดเชื้อมันก็
0: มาถึงนี้ทำไงครับถ้าเกิดฉี่ไม่ออกแล้ว
1: ก็สวนค่ะต้องมีเราจะมีสายสวนปัสสาวะใส่เข้าไปเพื่อให้ปัสสาวะมันออกมานะคะแล้วก็ไปตรวจได
0: ้ขั้นรุนแรงจริงๆนอกจากพอมันรักษาไปแล้วมันเป็นหนักๆขึ้นเนี่ย
1: ค่ะก็คือถ้าเป็นรุนแรงมากจริงๆเลยก็คือเช่นอาจจะมีการติดเชื้อลุกลามไปที่กรวยไตได้นะทำให้มีปัญหาเรื่องของไตได้แล้วก็รวมถึงบางคนเนี่ยมีการติดเชื้อลุกลามเข้าไปในกระแสเลือดก็ได้อย่างที่เราเคยชอบได้ยินข่าวติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะนี่คือเป็นแบบรุนแรงจนกระทั่งมันเข้าไปในเลือดก็มี
0: โอ้ถึงชีวิตได้ไหมคุณหมอ
1: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจริงๆอาจจะถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรไม่ควรจะถึงแก่ชีวิตนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือเช่นอายุเยอะมีโรคร่วมด้วยเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่งผลทำให้พอติดเชื้ออีกมันก็อาจจะรุนแรงได
0: ้คนที่เคยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไหมครับคุณหมอ
1: ค่ะก็คือมันสามารถเป็นแล้วเป็นอีกได้เป็นซ้ำได้ถ้าเรายังมีลักษณะนิสัยที่เหมือนเดิมเช่นยังอั้นฉี่อั้นปัสสาวะเหมือนเดิมนะคะรับประทานน้ำน้อยเหมือนเดิมยังทำความสะอาดเวลาปัสสาวะโดยเฉพาะเพศหญิงไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นก็คือมันก็เป็นโรคที่สามารถกลับเป็นซ้ำได้นะคะ
0: มีอยู่โรคนึงคนแก่ชอบพูดกันมันคล้ายๆกับกระเพาะปัสสาวะเสร็จไหม
1: ค่ะ
0: พวกขัดเบาอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็จริงๆอาจจะเป็นคำที่พูดถึงบอกว่าปัสสาวะมันผิดปกติไม่สูดบ้างปัสสาวะลำบากบ้างซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องถ้าจะต้องมาคุยกันว่ามันไม่สูดยังไงมันลำบากเพราะบางทีอาจจะเป็นนิ่วก็ได้แต่คงต้องมาซักกันอีกทีว่ามันแบบไหนยังไงแล้วใช่ปัสสาวะก็ปัสสาวะอักเสบไหมหรือเป็นกรวยไตอักเสบหรือไปถึงเป็นนิ่ว
0: บางรายคุณหมอไปซื้อยามาทานเองเพราะคิดว่าเคยกินแล้วหายมันเหมาะแค่ไหน
1: ก็จริงๆแล้วก็คือไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหนึ่งอยากให้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องก่อนว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเปล่านะคะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบก็คือที่เราคิดถึงคือมันคือการติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการติดเชื้อจริงเนี่ยก็คือการรักษาที่จำเพาะคือเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อ

0: หลัก
1: ๆส่วนอื่นก็จะเป็นการรักษาตามอาการเช่นถ้าปวดมากก็มียาเช่นลดการปวดเกร็งของกระเพาะปัสสาวะได้เป็นต้นหรือว่ามีไข้ก็เป็นยาลดไข้ไปนะวันนั้นคืออยากให้มาตรวจให้แน่ชัดว่าเป็นการติดเชื้อหรือเปล่าเพราะว่ายาฆ่าเชื้อถ้าเราหรือยาปฏิชีวนะถ้าเราซื้อเองซื้อมารับประทานเองบ่อยๆอาจจะเกิดการดื้อยาได้นะคะ
0: คือแบบกินมากๆมันไม่หายแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็คืออาจจะไม่ใช่เชื้อตัวเดิมแล้วก็ได
0: ้
1: เพราะว่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าแบคทีเรียเนี่ยที่ก่อให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะเสพเนี่ยก็คือมันก็มีหลายเชื้อนะคะนั้นรอบนี้อาจจะกินถูกกินตรงนะ
0: ร
1: อบหน้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะคนละเชื้อก็ได้นั้นยาเคยไปซื้อแบบเดิมก็อาจจะรักษาไม่ได้ก็ได้รวมถึงบางทีอาจจะเป็นเชื้อเดิมแต่สุดท้ายดื้อยาแล้วก็มีนะคะ
0: นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งโรคซึ่งวันนี้คุณหมอก็ได้มาแนะนำพูดคุยนะฮะสรุปท่านสั้นให้ผู้ชมฟังตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งเรื่องของความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะในการที่ปัสสาวะไม่ควรอั้นคุณหมอ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้ามันแหมคนทำงานบางทีมันแบบว่ารถติดอะไรพวกนี้คุณหมอ
1: ถ้ามันเป็นเหตุการณ์สุวิสัยจริง
0: ๆ
1: บางครั้งบางคราวเราก็โอเคถูกไหมคะแต่ว่าไม่ใช่อั้นกันทุกวัน อยู่ที่ทำงานเองก็อั้นไม่ไปฉี่นั่งมัวแต่นั่งทำงาน
0: อันนี้เ
1: รา
0: ก็ไม่ได้นะบางคนแบบว่า
1: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแต่ถ้ามันเป็นเหตุสุวิสัยจริงอยู่บนรถมันติดจริงนานๆทีนึงมันก็อาจจะพอได้นะแต่ไม่ใช่ทำประจำทุกวันอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
0: นะฮะอ้าวแหมวันนี้เต็มอิ่มกับเรื่องราวของโรคนี้เชื่อว่าชาวออฟฟิศก็คงจะเข้าใจเรื่องของโรคมากขึ้นมีวิธีป้องกันดูแลตัวเองก็จะสามารถห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ

0: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นได้ทุกวัยแต่ส่วนใหญ่จะเกิดเฉพาะผู้หญิงมากกว่าเพราะชอบกลั้นปัสสาวะนานๆหรือปวดแต่ไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำท่อปัสสาวะของผู้หญิงมีความยาวเพียง4 เซนติเมตรจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ค่อยพบโรคนี้ในผู้ชายหรืออาจพบได้ในคนที่ชอบดื่มน้ำน้อยทำให้การปวดปัสสาวะห่างขึ้นแบคทีเรียจึงมีเวลาในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นจึงเกิดโรคได้อาการก็คือจะปัสสาวะบ่อยครั้งละน้อยๆปวดแสบมากเมื่อจะสุดการปัสสาวะบางรายอาจมีเลือดหรือหนองปนในปัสสาวะด้วยรวมถึงสีปัสสาวะจะขุ่นคล้ำผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นผิดปกติอาจมีไข้สูงมีอาการปวดท้องน้อยหรือคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่สามารถแบ่งออกได้เป็น2 กลุ่มได้แก่เกิดจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อแต่สาเหตุจากการไม่ติดเชื้อเช่นจากยาบางชนิดหรือการฉายแสงมักพบได้น้อยกว่าการติดเชื้อการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแพทย์จะซักประวัติและวินิจฉัยขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์อาจให้ยาปฏิชีวนะและอาจให้ยารักษาตามอาการเช่นยาแก้ปวดชนิดคลายการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะซึ่งโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 5-7 วันหลังรับยาแล้วไม่ควรซื้อยามาทานเองยาที่ได้อาจไม่ตรงกับชนิดของเชื้อโรคทำให้อาการของโรคไม่หายส่งผลให้เกิดอาการดื้อยาได้หากมีอาการผิดปกติเช่นปัสสาวะปนเลือดต้องรีบพบแพทย์ด่วนการทำความสะอาดอวัยวะเพศหลังปัสสาวะก็สำคัญนะคะคือต้องทำความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลังค่ะคือการเช็ดจากอวัยวะเพศไปทางทวารหนักเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
1: เนี่ยนั่งทำงานนานๆเนี่ยปวดขาเหมือนกันนะพี่เป็นไหมคะ
2: ใช่ใช่เพราะว่าเวลานั่งนานๆขาจะอยู่กับที่อย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อยู่ท่าเดิมงานนานๆโอ้โหแบบเมื่อยอัน
2: นี้มันคือออฟฟิศซินโดรมด้วยไหมฮะอาการอย่างนี
3: ้ก็ด้วยก็คือเวลาเราต้องนั่งทำงานนานๆหรือว่าเวลาที่เราใส่ส้นสูงเดินเยอะๆเดินไปเดินมาเยอะๆก็จะปวดกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อน่อง
2: แก้ยังไงฮะอันนี้มันมีท่าเฉพาะที่แบบ
1: ใช่ค่ะ

0: เอาเป็นท่าที่เป็นแบบนั่งนั่งก่อนดีกว่าเนาะ
1: นั่งเลย
2: เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก้าอี้ไหมล่ะ
1: อ๋อ
0: ไปหาเก้าอี้มาก่อนโอเคสมมติว่าเรานั่งนั่งทำงานอ่ะเดี๋ยวน้ำตานั่งเลยนั่งทำงานรู้สึกว่าเมื่อยก้นละแล้วก็นั่งเป็นไขว่ห้าง
2: ไขว่ห
0: ้
2: าง
0: แล้วก็ก้มตัวลงไปพยายามเนี่ยโน้มตัวลงไปให้ตัวชิดเข่าจะกอดขาไว้ก็จะรู้สึกตึงตรงบริเวณก้น
2: ใช่
0: ไหมคะใช่สลับกัน2ข้าง
2: ตึงตรงนี้เลย
0: ใช่ยืดคางไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำงานไปสักพักสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าแบบเมื่อยก้นแล้วก็เริ่มถ้าเกิดขยับเดินได้ยิ่งดีโอเคต่อไปยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังต้องมีเก้าอี้เสริมอีกสักอันนึงเพื่อที่เอาขาพาด
2: จัดเลยค่ะ
0: แล้วก็พาดขาง่ายๆเลยก็คือยกขาขึ้นมาพาดกับเก้าอี้ก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยสำคัญก็คือว่าต้องหลังตรงไม่เอนไม่นั่งเอนนั่งหลังตรงเพื่อที่แล้วก็พยายามกดเข่าให้ตึงที่สุดให้ตึงข้อพับเข่าด้านหลัง
1: แค่
0: เรายืดเองเราไม่ต้องใช้มือกดก็ได้อย่างเงี้ยก็คือยืดทั้งไว้นับ1ถึง10แล้วก็พอแต่ท่านี้สำคัญก็คือว่าต้องไม่เอนหลังช่วยขาต้องหลังตรงหรือว่าพิงพนักเก้าอี้ไว้ก็ได้ถ้าเกิดอยากจะให้ตึงมากขึ้นถ้าท่านี้ยังรู้สึกไม่ค่อยตึงก็เอื้อมมือไปแตะปลายเท้า
2: แบบนี้
0: ใช่มันก็จะได้ยืดกล้ามเนื้ออ
2: ันนี้อาจจะต้องมีคนช่วยข้างหลังนิดนึงเน
1: า
2: ะ
1: เ
2: ฮ้ยแบบนี้
0: ใช่
2: ตึงมากเลยค่ะตรงนี้ได้เลย
0: เฮ้ยหรือจริงๆถ้าจะมีผ้าขนหนูสักผืนจะยิ่งดีเลยนะคะจะได้สอนยืดเอ็นร้อยหวายด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อน่องมันกล้ามเนื้อที่เราต้องใช้ในการใส่ส้นสูงยืนต้องเกรงกล้ามเนื้อน่องบ่อยๆก็จะตึง
2: ใช่ไหมคะผ้าพี่ผ้า
1: ได้ไหมครับ
0: ได้ดีเล
1: ย
0: ใช่แล้วก็คล้องขา
2: แบบนี้ไปเลย
0: ก็คือคล้องเอาทีละข้างถูก
2: ไหมเอา
0: ข้างซ้ายก่อน
2: แบบนี
0: ้ค่ะแล้วก็ดึงส้นเท้าเข้าหาตัวใช่ก็คือจะรู้สึกว่าตึงจนบริเวณเอ็นร้อยหวาย
2: ใช่
0: ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องแล้วก็เอ็นร้อยหวายนับจนถึง10แล้วก็เปลี่ยนสลับกันมาอีกข้างนึงใช่แล้วก็สามารถที่จะใช้ผ้าที่เรามีในที่ทำงานหรือว่าเป็นผ้าขนหนูผ้าขี้ริ้วอะไรก็ได้
2: ดี
0: ค่ะก็ทำเหมือนกันเซตละ10ครั้งค่ะโอเคแค่นี้ก็คือเราก็จะได้เป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณก้นสะโพกด้านหลังแล้วก็น่อง
2: ก็เป็นท่ากำลังกายสำหรับคนทำงานเนาะนั่งนานๆอย่างนี้
1: คือที่โต๊ะทำงานเราสามารถทำได้เลยเพื่อนอาจจะงงนิดหน่อยก็สอนเพื่อนต่อไปเลย
2: สอนกันไปเลยจะได้ออกกำลังกายกันทั้งออฟฟิศเลยค่ะ
1: นั่นแหละครับก็ปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรมก็แก้ด้วยท่าง่ายๆสถานที่ที่เราคุ้นเคยนี่แหละครับก็สามารถทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้อีกยาวติดตามกันนะครับว่าท่าต่อไปที่เราจะมาทำให้ทุกคนแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่สดใสทุกวันคือท่าอะไรบ้างติดตามครับ
0: ค่ะ

0: คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากงั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B หรือเป็นมะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B มั้ยหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดงั้นเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุราเนี่ยนะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ
1: อาการบวมตามเนื้อตามตัวปวดหลังปวดเอวความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงคะสารพัดความเชื่อของอาการที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นโรคไตวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าความเชื่อต่างๆที่เราเคยได้ยินเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงคะเรามาดูอาการแรกกันนะคะอาการบวมตามเนื้อตามตัวคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอขอตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะคะอาการบวมของคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะก็มักจะมีอาการบวมทั้งตัวค่ะบวมที่หน้าบวมที่ขานะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าไตของเราเป็นอวัยวะที่ใช้ขับน้ำและเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายเมื่อไตเราทำงานไม่เก่งน้ำส่วนเกินเหล่านั้นก็สะสมอยู่ตามบริเวณต่างๆของร่างกายของเราค่ะโดยเฉพาะเวลานั่งห้อยขานะคะอาการบวมก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นแต่เมื่อเรานอนตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้ามาเราอาจจะพบว่าอาการบวมของเราหายไปแต่น้ำเหล่านั้นจริงๆแล้วไปสะสมอยู่ตามสะโพกหรือต้นขาของเรานั่นเองนะคะก็เลยทำให้อาการบวมมองเห็นไม่ชัดมาดูอาการถัดไปค่ะปวดหลังปวดเอวคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้หมอขอบอกว่าไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะหลายคนเข้าใจผิดใช่ไหมคะเพราะว่าไตเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณบั้นเอวของเราดังนั้นเราก็อดจะคิดไม่ได้ว่าเมื่อเรามีอาการปวดหลังและปวดเอวเราเป็นโรคไตหรือเปล่านะคะคนไข้โรคไตส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีอาการปวดหลังและปวดเอวนะคะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นค่ะที่มีอาการปวดหลังและปวดเอวจากโรคไตเช่นคนไข้ที่มีนิ่วในไตหรือคนไข้ที่มีไตอักเสบค่ะมาดูอาการถัดมากันค่ะความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอขอตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องค่ะความดันโลหิตสูงกับโรคไตมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือกรณีที่เราไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนแล้วแพทย์ตรวจพบว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งถ้ามีอาการอื่นๆเช่นอาการบวมอันนี้ต้องสงสัยเลยค่ะว่าโรคความดันโลหิตสูงที่เราตรวจพบอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตรูปแบบที่2นะคะกรณีที่เรามีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเป็นประจำแต่ไม่สามารถควบคุมได้กรณีนี้ก็จะทำให้ไตของเราทำงานหนักและเจ้าความดันโลหิตที่สูงเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวร้ายที่ทำให้ไตของเราเสื่อมและพังลงเร็วค่ะเรามาดูอาการสุดท้ายกันค่ะปัสสาวะผิดปกติคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้นะคะหมอเขาบอกว่าถูกค่ะเมื่อคุณมีอาการไตอักเสบอาการสำคัญของมันคือการมีปัสสาวะเป็นเลือดและการมีปัสสาวะเป็นฟองเมื่อไตของคุณอักเสบมากจนถึงระดับหนึ่งแล้วจะทำให้การทำงานของไตลดลงไม่สามารถขับน้ำขับเกลือและทำให้คุณมีปริมาณปัสสาวะที่ลดลงจนมีอาการบวมในที่สุดค่ะถ้าคุณผู้ชมมีอาการดังกล่าวนะคะควรจะไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจดูให้แน่ชัดว่าอาการที่เรามีนั้นเป็นสัญญาณเตือนของไตพังหรือไม่ค่ะ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับหลายๆท่านคงจะได้ยินคำว่าสมาธิสั้นแล้วก็มักจะใช้คำนี้บ่อยๆกับลูกกับหลานของเราที่เขาซนยุกยิกอยู่ตลอดเวลาอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สุขแต่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าสมาธิสั้นเนี่ยมันเป็นโรคหรืออาการที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลและอาจจะต้องนำไปสู่การรักษานะครับจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขครับในปี2561เนี่ยมีเด็กไทยมากกว่าล้านคนเลยนะครับที่เป็นโรคสมาธิสั้นในวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอหลิวผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อสมาธิสั้นกันครับคุณหมอหลิวอันดับแรกเลยสมาธิสั้นเนี่ยมันคืออะไร
3: โรคสมาธิสั้นถ้าเอาง่ายๆเลยเป็นโรคของสมองซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับ

0: ว่าเด็กคนนี้เป็นสมาธิสั้นแบบไหนไม่ใช่หน้าที่ของผู้ปกครองของคนทั่วไป อยากให้เป็นคุณหมอ
1: ครับ
0: เป็นจิตแพทย์เด็กจิตแพทย์ทั่วไปเป็นกุมารแพทย์กุมารแพทย์พัฒนาการเด็กจะเป็นคนบอกว่าเด็กคนเนี้ยเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่เป็นเพราะมันต้องมีเกณฑ์วินิจฉัยโอ้โหยุบยับมหาศาลเลยแล้วก็ความสำคัญของโรคนี้คือเมื่อมีอาการต่างๆแล้วมันมีผลกระทบตามมามากมายซึ่งวันนี้ทางรายการเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับอาจารย
1: ์ดีเลยครับพอพูดถึงโรคสมาธิสั้นมักจะนึกถึงเด็ก
0: ครับ
1: จริงๆแล้วพบได้ในวัยอื่นไหมครับวัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
0: สมาธิสั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโรคที่ต้องเกิดตั้งแต่เด็ก
1: ย้อนกลับไปถึงตอนเด็กเลยใช่ไหม
0: ใช่เพราะมันเป็นโรคของพัฒนาการสมองเนี่ยครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ดังนั้นมันจะมาเพิ่งมาเป็นตอนผู้ใหญ่แล้วตอนเด็กไม่เคยเป็นเลยเนี่ยมันไม่ได
1: ้
0: มันต้องถอยไปในตอนนั้นแต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอาการมันยังหลงเหลืออยู่ได้แต่มันจะมีอาการตอนเด็กอะที่เคยเป็นอะซึ่งบางทีตัวเด็กอะไม่รู
1: ้
0: ต้องไปถามผู้ปกครองซึ่งดูแลเข้ามาหรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับ
1: ถ้าบอกว่าโรคสมาธิสั้นเกิดเนื่องจากความผิดปกติของการพัฒนาการของสมองนั่นแปลว่าเราไม่มีโอกาสที่จะป้องกันเลยใช่ไหมครับ
0: มันมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้แต่ป้องกันได้ไหมเนี่ยผมคิดว่ามาชวนมองกันนี่ดีว่าเราจะเข้าใจมันยังไงดีวะเพราะว่าบางทีป้องกันก็ทำได้ค่อนข้างยากแต่ว่าการที่เราเข้าใจมันแล้วรู้จักมันแล้วรีบรักษามันผมคิดว่าอันนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่เราทำได้ในปัจจุบันนี้ครับอาจารย์
1: เมื่อสักครู่คุณหมอเลียวพูดถึงว่าอาการสำคัญของโรคสมาธิสั้นก็จะมีเมอกับอยู่ไม่นิ่ง
0: ครับ
1: หุนหันพลันแล่น
0: ครับ
1: ถ้าเราเป็นผู้ปกครองเราเป็นครูที่ดูแลเด็กคนนี้อยู
0: ่ครับผม
1: เราจะมีวิธีในการที่จะสังเกตอาการเหล่านี้ยังไงดีครับ
0: ถ้าพูดถึงว่าเป็นเกณฑ์วินิจฉัยโรคโดยแบ่งเป็น2ด้านหลักๆแบบนี้มาดูง่ายๆก็ได้นะครับอาจารย์ผมแบบบรีฟสั้นๆง่ายๆถ้าเราบอกว่าเป็นด้านเมอเนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กที่สะเพร่าทำอะไรตกหล่นๆลืมขีดเส้นใต้ลืมใส่สระภาษาไทยเรามีสระมีเต็มไปหมดเลยเนาะหรือว่าแสดงวิธีทำเลขก็งงๆสะเพร่าหรือบางทีจะเป็นลักษณะขี้ลืมครับสั่งให้ทำไป3อย่างทำกลับมาได้อย่างเดียวแถมรายละเอียดไม่ค่อยดีด้วยขี้ลืมทำของหายวางไว้ตรงไหนแล้วก็เอ๊ะลืมไปแล้วนะครับอันที่3ก็คือว่าพอลืมเพราะก็บางทีก็ทำของหายบ่อยเด็กเนี่ยบางทีถ้าไปโรงเรียนปกติดินสอยังลบไม้บรรทัดปากกาเครื่องเขียนหายแล้วเปลี่ยนใหม่มากเปลี่ยนใหม่บ่อยๆหรือบางทีขี้ลืมทำของหายบ่อยก็บางทีจะส่งผลต่อเรื่องของว่าเรียนแล้วก็ผลการเรียนก็อาจจะไม่ค่อยดีส่วนเกณฑ์ด้านที่2ที่จะบอกว่าเป็นของโรคสมาธิสั้นเนี่ยเป็นเรื่องของอยู่ไม่นิ่งกับหุนหันพลันแล่นนะครับอาจารย์อยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันก็ตรงไปตรงมาเลย อยู่ไม่ค่อยนิ่ง ปรูดปราดเขาบอกว่าเหมือนแบบมีเครื่องยนต์ติดอยู่ในตัวตลอดเวลาทั้งนิ่งก็ไม่ได้อะเด็กจะบอกว่าแบบมันอึดอัดมันต้องวิ่งมันจะต้องไปมันเหมือนต้องเดินทางตลอดเวลาแล้วก็หุนหันพลันแล่นที่ว่าเช่นบอกให้รอก็รอไม่ได้จังหวะมันไม่ค่อยดีผู้ใหญ่พูดอยู่ก็แทรกขึ้นมาบางทีกับกลายว่าดูเหมือนเป็นเด็กที่แบบไม่มีมารยาทแต่จริงๆเป็นเพราะว่าเขารอไม่ได้เขาเลยต้องแทรกนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่โรงเรียนอาจจะเป็นว่าพอต้องไปเข้าคิวซื้อของอะไรบางอย่างเช่นซื้ออาหารที่โรงอาหารหรือเข้าคิวเพื่อจะเล่นกิจกรรมกับเพื่อนเนี่ยเธอไม่เคยรอเลยหรือบางทีไอ้ความหุนหันพลันแล่นเนี่ยส่งผลต่อสัมพันธภาพกับเพื่อนในโรงเรียนเล่นแล้วสนุกเกินแล้วเพลินยั้งตัวเองไม่อยู่เล่นแรงจนคนอื่นเจ็บตัว
1: ครับ
0: เล่นแรงจนตัวเองเจ็บตัวเนี่ยนะครับก็เป็นเกณฑ์ที่จะบอกว่าเป็นสมาธิสั้นได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่า18ข้อที่ว่าอย่างละ9ข้อให้คุณหมอเขาเป็นคนดูเป็นคนบอกแต่ว่าถ้าผู้ชมทั่วไปคนทางบ้านลองดูว่ามันมีอาการเหล่านี้ไหมมันอาจจะมีอย่างละนิดอย่างหน่อยถ้าไม่แน่ใจก็พามาพบแพทย์แต่ที่สำคัญคืออาการทั้งหมดอย่างที่ผมบอกเลยครับว่ามันเป็นเรื่องของพัฒนาการสมองดังนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นก่อนอายุ12ปี
1: ก
0: ่อน12ปีในขณะเดียวกันไม่ได้เป็นเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง
1: ไปถึงยังไงครับ
0: ไม่ได้เป็นเฉพาะที่บ้านไม่ได้เป็นเฉพาะที่โรงเรียนไม่ได้เป็นเฉพาะที่ห้างสรรพสินค้าถ้าเป็นโรคมันก็ต้องเป็นทุกที่ใช่ไหม
1: คุณหมอครับมันจะมีฝั่งที่เมอร์กับฝั่งที่ไฮเปอร์สุดๆใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่บางคนครับก็เนี่ยลูกรู้สึกไฮเปอร์เอ๊ะลูกซนหรือว่าลูกของเรา เป็นโรคสมาธิสั้นกันแน่มันจะแยก

0: ยังไงระหว่างซนเฉย
1: ๆ
0: ยุกยิกยุกยิกยุกยิกกับสมาธิสั้น
1: ครับอย่างแรกต้องดูก่อนว่าช่วงวัยของเด็กเป็นช่วงวัยไหน
0: ครับ
1: เช่นถ้าเขาเป็นเด็กวัยเนสเซอรี่วัยก่อนเรียนวัยอนุบาลพ่อแม่ต้องรู้ว่าพัฒนาการลูกในช่วงวัยนั้นควรทำอะไรได้ควรคงสมาธิได้นานแค่ไหนควรจะอยู่นิ่งได้มากแค่ไหนบางทีอาจจะต้องปรึกษาคุณครูที่โรงเรียนเหมือนกันเพราะว่าคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยมักจะเจอเด็กมาเยอะเขามักจะพอรู้ว่าออกกิจกรรมประมาณเด็กประมาณสัก 80% ทำได้แต่ลูกคุณแม่เนี่ยทำไม่ได้ไม่แน่ใจนะว่าจะมีเรื่องของอยู่ไม่นิ่งแบบสมาธิสั้นหรือเปล่า
0: คร
1: ับ นั่นแหละครับอาจารย์ซนตามวัยอันที่2คือเขาควรจะทำอะไรได้ในช่วงวัยนี้เช่นสมมุติว่าอยู่ป.3เด็กควรจะท่องสูตรคูณได้ถึงแม่อะไรแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเด็กทำไม่ได้เพราะว่าท่องแล้วลืมท่องแล้วลื
0: ม
1: หรือว่าเวลาทำแสดงพิธีทำแล้วแบบสับเพร่าจากรายละเอียดแล้วก็ทำไม่ได้เออเนี้ยก็ต้องน่าสงสัยแล้วว่าลูกอาจจะเป็นสมาธิสั้นไห
0: ม
1: แต่ต้องบอกอาจารย์นี้ครับว่าถ้าเป็นกลุ่มเด็กเล็กก่อนวัยเรียนหรือว่าอนุบาลอะไรพวกนี้นะที่เราเจอเยอะเนี่ยคือจะเป็นกลุ่มของยุกยิกอยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันแล่นเสียมากกว่าแต่พอเขาเริ่มโตขึ้นมาสู่ประมาณป.4เราจะเจอกลุ่มของเหม่อเยอะกว่า
0: โอ้โรคนี้มีโอกาสหายเองไหมครับ
1: โชคดีหายเองได้เพราะว่าโรคสมาธิสั้นเป็นโรคของสมองส่วนหน้าซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมองที่เป็นโรคสมาธิสั้นซึ่งสมองส่วนหน้าเนี่ยจะเจริญเติบโตเต็มที่อยู่สักประมาณ 20-25 ของมนุษย์ดังนั้นถ้าเราจะรู้ว่าโรคนี้หายไม่หายไปดูตอน20หรือ25
0: โอ้โหรอนานขนาดนั้น
1: ใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่วันหนึ่งลูกหลานของคุณพ่อคุณแม่ถูกนี่จะเป็นสมาธิสั้นใช้เวลารักษานะครับไม่ใช่ว่าแบบ2เดือน3เดือนหรือแป๊บๆเหมือนหวัดเหมือนอะไรหายไม่หายนะรักษาแล้วรักษากันไปยาวๆดูกันไปยาวๆประมาณสัก1ใน3ของเด็กที่เป็นสมาธิสั้นพอเป็นผู้ใหญ่แล้วโรคหาย
0: ครับ
1: อีกประมาณ2ใน3ยังคงเป็นต่อจนถึงวัยผู้ใหญ่ครับอาจารย
0: ์โอ้โหตัวโรคสมาธิสั้นเนี่ยครับมันจะมีผลกับตัวเด็กไหมในแง่ของการใช้ชีวิตของเขาทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนทั้งเรื่องของพัฒนาการของเขาอย่างเง
1: ี้ยครับโรคสมาธิสั้นเนี่ยผมจะบอกอยู่เสมอว่าอาการมันก็มีอย่างนี้นะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวมันคือผลกระทบอาจารย์ลองคิดดูครับว่าถ้าเด็กเล็กคนหนึ่งเป็นสมาธิสั้นเล่นอะไรก็ไม่ระวังนะวิ่งปรูดปราดโดนพ่อแม่ดุตลอดโดนตำหนิว่าทำไมซนขนาดนี้ บอกอะไรก็ไม่ฟังดื้อเถียงต่อต้านหงุดหงิดง่ายโกรธง่าย เขาก็จะถูกบอกว่าเป็นเด็กดื้อเด็กไม่ดี แล้วถ้าเราคุยกันมาหลายเทปแล้วครับอาจารย์ว่าแบบเด็กที่ถูกบอกซ้ำๆว่าฉันเป็นยังไงฉันเป็นยังไงเขาก็จะเป็นเด็กแบบนั้นเขาจะกลายเป็นเด็กดื้อแบบที่พ่อแม่บอกตลอดส่งผลกระทบต่อเรื่องของความภาคภูมิใจในตัวเองหรือเราเรียกว่าเซลล์เอสติ
0: ม
1: ที่มีน้อยเซลล์เอสติมที่มีน้อยน่ากลัวมากๆเพราะว่าเซลล์เอสติมที่น้อยเนี่ยมันเป็นเหมือนความรู้สึกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ไปทำไมฉ
0: ัน
1: ไม่รู้ว่าคุณค่าของฉันอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งอะไรฉันไม่รู้ว่าฉันดียังไงมันก็ตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำๆๆๆมันจะนำไปสู่ความรู้สึกไร้คุณค่าจนวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมีอะไรมากระแทกเขาแรงๆก็ไม่ต้องอยู่ก็ไม่อยากอยู
0: ่ผมไม่เคยนึกมาก่อนนะว่าสมาธิสั้นจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ low self esteem และอาจจะนำไปสู่โรคอื่นๆได
1: ้มันมีทั้งที่เป็นสาเหตุแล้วมันก็เกิดร่วมกันเด็กสมาธิสั้นบางคนเนี่ยก็คือจะเป็นรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าฉันทำถูกไหมไม่แน่ใจว่าฉันทำดีไหมแล้วก็จะแบบกังวลกับการเข้าสังคมกังวลกับการทำอะไรอะไรแล้วก็เป็นโรควิตกกังวลซึ่งเป็นอีกกลุ่มโรคหนึ่งซึ่งจริงๆเราก็เจอได้เยอะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พูดตรงนี้เป็นหลักเท่านั้นเองแต่กลุ่มที่เป็นโรคร่วมครับอาจารย์ครับโรคร่วมที่เกิดเยอะกับสมาธิสั้นนะครับอาจารย์ที่เราเรียกว่าภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโรค LD หรือ SLD นะครับซึ่งถ้าเป็นคุณครูฟังอยู่คุณครูรู้จักกันเยอะอยู่แล้วล่ะนะครับจะมีด้านการอ่านการสะกดคำแล้วก็การคำนวณ นะครับเด็ก LD เนี่ยก็อาจจะแบบเรียนไม่ดี IQ ดีสมองดีแหละแต่เรียนได้ไม่ดีซ้ำกันอีกนะว่าเรียนไม่ดีเซลฟ์เอสตีมก็ไม่ดีใช่ไหมครับหรืออาจจะพบร่วมกับกลุ่มเรื่องของสติปัญญาบกพร่องที่มี IQ ต่ำนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มเรื่องของอาการออทิสติกก็จะพบร่วมกับสมาธิสั้นได้เยอะหรือโรคทางกายอื่นก็ได้ครับอาจารย์เช่นโรคลมชักเช่นเดียวกันหรือว่าพัฒนาการล่าช้าด้านอื่น นอกจากโรคร่วมหรือความน่ากลัวของพวกนี้แล้วเนี่ยในวัยถ้าเป็นช่วงวัยโตขึ้นไปครับอาจารย์อย่างที่บอกว่าถ้าเขาเรียนไม่ดีเซลฟ์เอสทีมเขาก็ต่ำ

0: ขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่โอเคในตัวเองเขาไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ต้องการของคุณครูของเพื่อนแล้วอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเซลฟ์เอสติมน้อยเนี่ยพอเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าฉันทำอะไรก็ไม่สำเร็จใช่ไหม
1: ครับ
0: ทำอะไรก็ไม่สำเร็จมันก็จะนำมาสู่ภาวะซึมเศร้าที่ผมบอกหรือแบบที่รู้สึกว่าฉันอ้างว้างฉันเปล่าเปลี่ยวไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานของตัวเองอื่นๆตามมาอีกมากมายนอกจากนั้นแล้วพบว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ครับนอกจากเด็กกลุ่มนี้จะมีโรคร่วมที่ผมบอกแล้วเขามีความเสี่ยงจากตัวโรคเองที่เขาจะหุนหันพลันแล่นที่เขาจะอารมณ์รุนแรงทำให้เกิดพวกคดีความเยอะพบเจอว่ามีงานวิจัยที่ไปทำในสถานพินิจเนี่ยในไทยและต่างประเทศตัวเลขจะวิ่งอยู่ที่มันสัก 15-25% ที่พบว่ามีเด็กในสถานพินิจเป็นสมาธิสั้นแล้วเขากระทำผิดแล้วมีการกระทำผิดซ้ำด้วยซ้ำแล้วจะลองคิดดูว่าเด็กที่กระทำผิดบางทีเขาก็อาจจะมีสภาพสังคมที่ไม่เหมาะสมการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อความภูมิใจส่งผลต่อการที่บอกซ้ำๆว่าทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้หรอกซ้ำๆย้ำๆพอโตขึ้นก็ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมมีพฤติกรรมที่ไม่ดีมีพฤติกรรมเสพติดต่างๆนานามากมายไปอาจจะมียกพวกตีกันอาจจะมีขับรถเร็วมีเรื่องของขโมยมีเรื่องของการพนัน
1: โรคสมาธิสั้นมันก็จะต้องพบแพทย์ในการที่จะรักษาในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะดูแลลูกของเราเนี่ยครับเราจะปฏิบัติตัวยังไงเราจะดูแลลูกของเรายังไงดีครับ
0: อย่างแรกครับอาจารย์ครับถ้าสงสัยก่อนนะว่าลูกเป็นเนี่ยผมคิดว่าปรึกษากันในพ่อกับแม่ก่อนถ้าเห็นด้วยเป็นทางเดียวกันเนี่ยมันจะดีมากเลยนะในการทำงานร่วมกันแบบหนึ่งเรื่องบางทีถ้าเห็นขัดแย้งกันโอ้โหพาไปหาหมอครับมีคนไม่เห็นด้วยปรึกษากันก่อนแล้วพอเห็นด้วยจุงมือกันพาไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเรื่อง
1: จุงลูกด้วย
0: จุงมือกันจุงลูกด้วยไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้บอกว่าเห็นลูกช่วงนี้สนเลยก็ว่าไปให้คุณหมอเขาเป็นคนตรวจวินิจฉัยเถอะครับหลายๆที่เนี่ยบางทีการไม่พามาทำให้การรักษามันถูกยืดเวลาออกไปหรือว่าดีเลย์เรื่องของทรีทเมนต์ออกไปมันทำให้การดูแลบางอย่างมันจะยากขึ้นถ้าใช่แบบที่บอกก็รักษากันไปถ้าไม่ใช่ก็โอเคสบายใจก็ใช้ชีวิตต่อไปอันถัดมาคือถ้าหมอแนะนำว่าในเรื่องของการทานยานะเพราะว่าผมจะบอกงี้เลยครับอาจารย์ว่าโรคสมาธิสั้นเนี่ยโอ้โหยาได้ผลมากจริงๆต้องบอกว่ายาสมาธิสั้นเนี่ยปลอดภัยนะครับคุณพ่อคุณแม่ปลอดภัยผลิตมาโอ้โห80ปีเกือบ100ปีแล้วแหละมาพร้อมๆกับยาปฏิชีวนะตัวแรกๆของโลกเลยทดลองมีงานวิจัยเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นแล้วดังนั้นเชื่อหมอเถอะครับเชื่อหมอเถอะว่ายามันปลอดภัยนะแล้วก็ผลข้างเคียงอะไรต่างๆนะผมคิดว่าพ่อแม่วิพากษ์แลกเปลี่ยนกับคุณหมอเลยว่าเป็นห่วงเรื่องอะไรกังวลอะไรคุณหมอเขาจะยินดีมากๆเลยในการตอบในการแนะนำผมเองเนี่ยผมมีความสุขมากเวลาที่คุณพ่อคุณแม่กังวลเรื่องการรักษาแล้วถามตรงๆอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกครับอาจารย์เราต้องทำงานกันจนลูกโตดังนั้นถ้าอะไรที่บางอย่างเก็บไว้ไม่แน่ใจเราไม่ถามเนี่ยบางทีมันก็ลำบากใจเนาะบางทีพ่อแม่ไปหาเองในสื่อหรือในอินเทอร์เน็ตที่ถ้าเป็นสื่อที่แบบไม่ถูกต้องอ
1: ่
0: ะมันจะไปเจอความรู้บางอย่างที่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแล้วโอ้โหความน่ากลัวคือบางคนก็จะไปเชื่ออันนั้นมากกว่าเชื่อแพทย
1: ์นั่นน่ะน่ากลัวแล้วอาจจะไปถึงขนาดไปหาซื้อยา
0: ให
1: ้ลูกเองอันนี้เวลาที่จะได้รับยานี้ต้องแพทย์เป็นผู้สั่งเท่านั้นถูกไหม
0: ยารักษาสมาธิสั้นเป็นยาที่ควบคุมโดยองค์การอาหารและยาครับอาจารย
1: ์
0: ดังนั้นจ่ายได้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นไม่มีขายนอกโรงพยาบาลนะครับบางอย่างก็จะมีที่โฆษณาในเรื่องของวิตามินหรืออาหารเสริมที่บอกว่าช่วยควบคุมสมาธิแต่จากหลักฐานการศึกษาวิจัยปัจจุบันเรายังไม่พบเจอนะครับอาจารย
1: ์
0: อาจจะบอกได้แค่ว่าเป็นอาหารเสริมเพื่อคุมสมาธิเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่ได้รักษาสมาธิสั้นดังนั้นไม่แน่ใจกินตัวนี้ได้ไหมอะไรได้ไหมปรึกษาคุณหมอเถอะ
1: แพทย
0: ์มาถามเถอะว่าใช่ไม่ใช่แล้วถ้ายังไม่เคยหาหมอก็มาหาเถอะเพราะว่าผมคิดว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกแล้วก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกและเหมาะสมที่สุดทั้งนั้นแหละอันถัดมาครับอาจารย์นอกจากในเรื่องของการดูแลเรื่องของการกินยาครับอาจารย์คุณหมอเขาอาจจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมเช่นต้องตรวจประเมินบางอย่างเพิ่มเติมปรึกษาแพทย์บางด้านเพิ่มเติมหรือส่งฝึกกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับนักฝึกพูดนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กพวกนี้ก็ไปตามที่คุณหมอเขาแนะนำพูดคุยกันเถอะแลกเปลี่ยนเหมือนกันอะไรติดขัดค่าใช้จ่ายเวลา

0: ่ะเราอยากรู้ว่าตรงพ่อแม่ไปได้หรือไปไม่ได้นะครับแล้วก็จะได้ดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมนะครับวิธีการดูแลลูกที่เป็นสมาธิสั้นมันก็จะมีวิธีการเฉพาะเช่นวิธีการสื่อสารกับลูกวิธีการในเรื่องของการให้งานลูกทำให้ลูกมีความรับผิดชอบฝึกวินัยต่างๆต้องทำยังไงแต่อย่างไรก็ตามพื้นฐานคือความรักความหวังดีในแบบที่พอดีที่สมดุลกับเรื่องของกฎระเบียบไม่หย่อนไม่มากไปในเรื่องบางเรื่องให้คุณหมอเขาเป็นคนแนะนำเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับผมมักจะชอบโดนคำถามนี้ครับอาจารย์ว่าแล้วเป็นสมาธิสั้นให้ลูกดูมือถือได้ไหม
1: นั่นแหละสิกำลังจะถามเลย
0: ให้ลูกดูมือถือได้ไหมเป็นสมาธิสั้นเพราะเขาบอกดูยิ่งดูยิ่งสนยิ่งดูยิ่งเป็นสมาธิสั้นมือถือการดูสื่อเยอะไม่ได้ทำให้เด็กคนหนึ่งจากที่ไม่เป็นสมาธิสั้นเรามาเป็นแต่ทำให้คนที่เป็นโรคอะโรคแย่ลงได้
1: อ้าว
0: นี่ออกไหมในขณะเดียวกันคนที่ไม่เป็นโรคอะอาจจะมีอาการที่ดูเหมือนคนเป็นสมาธิสั้นเพราะอาจจะเช่นแบบใจร้อนไม่รีดใช่ไหมเอากดซ้ำๆๆๆ
1: เป็นเหมือนกัน
0: ก็เหมือนคนเป็นสมาธิสั้นแต่ไม่ได้เป็นโรคสมาธิสั้นดังนั้นกลับมาที่เดิมถ้าสงสัยก็หาหมอนะครับแล้วก็การดูมือถืออาจจะทำให้ดูสมาธิดูแย่ลงอันถัดมาคือพ่อแม่อาจจะต้องสื่อสารและติดต่อกับโรงเรียนเป็นระยะถ้าเป็นลูกอยู่ในวัยประถมเนี่ยเพราะว่างานบางอย่างเด็กอ่ะต้องใช้สมาธิเยอะแล้วบางอย่างเนี่ยครูเขาก็ต้องการรู้ครับครูอาจารย์ที่โรงเรียนก็ต้องการรู้ว่าตกลงลูกเป็นโรคอะไรเด็กคนนี้เป็นโรคอะไรทำไมถึงต้องกินยาทุกมื
1: ้อ
0: ทำไมต้องกินยาเช้าเที่ยงเย็นแล้วโรงเรียนจะดูแลยังไงจะมอบหมายยังไงมอบหมายงานยังไงทำไมทำงานไม่เสร็จส่วนนี้ครับพ่อแม่อาจจะต้องเป็นการสื่อสารกับทางโรงเรียนหรือบางคนพ่อแม่ก็จะบอกว่าขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลไปให้โรงเรียนด้วยคุณหมอก็จะติดต่อสื่อสารและประสานงานกันครับ
1: ถ้าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น
0: ครับ
1: พอเห็นคำว่าสมาธิสั้นคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะทั้งนั้นก็ฝึกให้เด็กนั่งสมาธิเลย มันจะช่วยไหม
0: จากงานวิจัยปัจจุบันไม่ได้พบว่าช่วยครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: คือคำว่าสมาธิที่เราจะได้เพิ่มจากการนั่งสมาธิกับสมาธิในคำว่าสมาธิสั้นในโรคนี้มันคนละคำกันมันคนละเรื่องกัน
1: ครับ
0: ขี้อย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ครับถ้ากิจกรรมไหนที่เด็กทำแล้วเด็กเขาก็ชอบไม่อันตรายพ่อแม่เห็นว่าเด็กทำแล้วพฤติกรรมดีขึ้นแต่ก็ต้องบาลานซ์สมดุลกับเรื่องของการเรียนเรื่องของเวลาครอบครัวเขานะเรื่องของหน้าที่กิจวัตรประจำวันของเขานะ
1: วันนี้เราได้พูดคุยกันในเรื่องของโรคสมาธิสั้นกันค่อนข้างจะยาวเลยอ่ะอันดับแรกรู้เลยแล้วว่ามันเป็นโรคซึ่งมันเกิดจากการผิดปกติของการพัฒนาของสมองถูกวินิจฉัยได้เร็วการรักษาก็จะออกมาในเชิงบวกเร็วขึ้นแล้วก็สามารถจะควบคุมได้อย่างเร็วขึ้นในช่วงสุดท้ายนี้ผมจะชวนให้คุณหมอริวได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในเรื่องของโรคสมาธิสั้นครับ
0: โรคสมาธิสั้นนะครับเป็นโรคสมองที่จันเต้บอกแล้วก็ถ้าสงสัยมาหาหมอเถอะครับปรึกษาคุณหมอที่ฉีดวัคซีนประจำก็ได้ปรึกษาคุณครูที่โรงเรียนก็ได้แล้วก็เข้ามาสู่ระบบกระบวนการรักษาถ้าใช่ก็รักษาไม่ใช่ก็สบายใจกันไปนะครับเดียวกันความน่าเป็นห่วงของโรคสมาธิสั้นไม่ใช่ตัวอาการเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือผลกระทบของโรคที่ไม่ใช่เกิดเพียงระยะสั้นแต่ยังส่งผลต่อตอนเป็นผู้ใหญ่ได้ดังนั้นส่งผลต่อทั้งชีวิตนะครับถ้าใครสงสัยหรือว่าพ่อแม่ท่านไหนมีปัญหาอะไรก็เข้ามาปรึกษากับคุณหมอแต่ละโรงพยาบาลได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับคุณหมอหลิวในเรื่องของโรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่นนะครับเราได้ข้อมูลเยอะเลยในโอกาสต่อไปคงจะได้พูดคุยกับคุณหมอหลิวอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ครับรายการใหม่ๆต้องขอบคุณคุณหมอหลิวครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสต่อไปครับเราคงจะได้กลับมาพบกันใหม่แล้วก็พูดคุยกับคุณหมอหลิวในหัวข้อที่น่าสนใจในหัวข้ออื่นๆนะฮะคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการรีมายได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางมหิดลแชนแนลครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการรีมายรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Joox Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: แหมแต่งตัวหล่อเชียวจะไปไหนเนี่ยเตรียมตัวออกเดทนี่เองฮะเป็นอะไรเป็นอะไรสิวขึ้นเหรอเม็ดใหญ่ด้วยเออทำไมนะทำไมวันอื่นไม่รู้จักจะขึ้นต้องมาขึ้นวันสำคัญสำคัญทุกที
1: ก่อนวันสำคัญเช่นวันรับปริญญาช่วงนั้นเนี่ยเราอ่ะก็อาจจะมีอาการตื่นเต้นหรือว่าเครียดอุ๊ยเราจะสวยทันไหมนะคะเวลาเราตื่นเต้นหรือเราเครียดมากๆเนี่ยนะคะก็จะมีฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลหลั่งซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เวลาหลั่งแล้วอะค่ะก็จะทำให้ต่อมไขมันของเราเนี่ยผลิตไขมันเยอะขึ้นก็อาจจะเกิดสิวได้เยอะขึ้นได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันหรือสิวอักเสบ
0: สรุปคือเพราะความเครียดก่อนวันสำคัญจะมาถึงนี่เองทำให้สิวมันขึ้นมาแปลว่าต่อไปนี้ก็อย่าเครียดมากก่อนถึงวันสำคัญก็แล้วกันนะแต่ตอนนี้สิวมันขึ้นไปแล้วเนี่ยสิต้องทำยังไงล่ะเนี่ย
1: อันหนึ่งก็คือเราต้องแน่ใจนะว่าเราเป็นสิวเราก็ต้องแบกความรุนแรงของสิวเป็นสิวเล็กน้อยนะคะก็อาจจะมีแค่สิวอุดตันสิวอักเสบเม็ด2เม็ดสิวอักเสบปานกลางก็คือสิวอักเสบเริ่มเยอะขึ้นหรือสิวอักเสบรุนแรงคือสิวอักเสบโหหลาย10เม็ดเลยหรือมีสิวหัวช้างสัก1เม็ดอันใหญ่ๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิวรุนแรงถ้าคนไข้เป็นสิวเล็กน้อยนะคะบางคนไม่อยากมาพบแพทย์อันนี้เราก็อนุโลมได้นะคะคนไข้อาจจะซื้อเวชสำอางที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปก็อาจจะมีใส่กรดผลไม้ AHA BHA ช่วยเซลล์ผิวสิวอุดตันของไข้ก็อาจจะดีขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเริ่มเป็นสิวอักเสบเยอะๆอันนี้ต้องมาพบแพทย์ละค่ะ
0: โอเคของเรายังไม่เยอะหมออนุโลมว่าไม่ต้องไปหาหมอก็ได้แต่เมื่อกี้ได้ยินไหมว่าหมอบอกว่าเราต้องมั่นใจก่อนว่าเป็นสิวจริงๆแปลว่าไอ้ที่เห็นน่ะอาจจะไม่ใช่สิวก็ได้นะ
1: โรคของสิวเนี่ยเป็นโรคอักเสบเรื้อรังของต่อมไขมันต่อมขนบริเวณใบหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มโรครูขุมขนอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อก็บางทีอาจจะคล้ายสิวได้ยกตัวอย่างเช่นบางคนเป็นสิวไปรักษาสิวกินยาฆ่าเชื้อกินแอนติบิติกในกลุ่มเตต้าไซคลินเนี่ยเป็นระยะเวลานานหรือบางคนชอบไปฉีดสิวเป็นสเตียรอยนะคะพอฉีดไปฉีดบ่อยๆเข้าจากเป็นสิวกลายเป็นติดเชื้อแบคทีเรียหรือบนผิวหน้าเรานะคะจะมีปรสิตที่เราเรียกว่าไรขนถ้าเกิดภาวะของผิวเปลี่ยนแปลงไปเช่นคนไข้ทาสเตียรอยเยอะๆภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่น HIV หรือกินยากดภูมิพวกนี้จะทำให้เจ้าไรขนบนผิวหน้าเราเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดรูขุมขนอักเสบจากไรขนได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโรคที่เราคิดว่าเป็นสิวแต่อาจจะไม่ใช่สิวมีมากมายนะคะถ้าเรารักษาสิวแล้วไม่ดีขึ้นอย่าลืมไปพบแพทย์ค่ะ
0: สรุปแล้วถ้าเป็นไม่เยอะก็รักษาเองได้แต่ถ้าเป็นเยอะหรือรักษาเองไม่หายสักทีก็คงต้องไปหาหมอแล้วนะแต่ตอนนี้น่าจะสายแล้วรีบไปหาสาวก่อนเดี๋ยวไม่

0: วัสดีครับถึงเวลาหมอขอบ่นเป็นรายการที่จะมาแชร์เรื่องราว 108,009 ที่คนไข้ทำให้คุณหมอเนี่ยเหนื่อยใจนะครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอเบื่อหรืออัดอั้นตันใจรายการนี้เปิดพื้นที่ให้คุณหมอได้มาบ่นได้อย่างเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันอย่างเบาๆเบาหวานดีไหมครับคุณหมอถ้าคุณหมอพร้อมแล้วเชิญมาพักแล้วก็บ่นได้อย่างเต็มที่เลยครับ
1: ถือไอ้นี่มานานแล้วเนี่ยปกติถือแต่สเตโตสโคปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขอระบายความในใจนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วกันหมอจะบ่นแล้วนะปกติผมก็เป็นหมอรักษาผู้เป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วนะครับเรื่อง

งที่เจอบ่อยมากๆๆๆเลยก็คือว่าคนไข้เนี่ยชอบเข้ามาบอกว่าผมนะไม่กินอะไรเลยไม่กินผลไม้ไม่กินของหวานไม่กินน้ำอัดลมพอเดินเข้ามาเนี่ยเจาะน้ำตาลตอนเช้าก็สวยดีเลยประมาณสัก110-120นะครับปกติคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่อยากให้น้ำตาลตอนเช้าเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแต่พอผมตรวจไอ้เจ้า HbA1c หรือว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับปรากฏว่าสูงเลยน้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำตาลเป็นเท่าไหร่ใน3เดือนที่ผ่านมานะครับเจาะคนนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาเป็น 9% สูงมากเลยอย่างเงี้ยโกหกหมอแล้วโดยปกตินะครับผู้เป็นเบาหวานเนี่ยเรามีเป้าหมายในการรักษาอยู่ครับน้ำตาลตอนเช้าอย่างที่ผมบอกไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือว่าถ้าเกิดคุณหมอเจาะน้ำตาลสะสมภาษาอังกฤษคือ HbA1c นะครับเป้าหมายโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากให้เกินเลข 7% จะเห็นว่าคนเนี่ยน้ำตาลตอนเช้าสวยเลยอยู่ในเป้าแต่น้ำตาลสะสมสูงเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่า 2-3 วันก่อนจะมาหาหมอเนี่ยเป็นเด็กดีเลยไม่กินอะไรไม่กินของหวานไม่กินผลไม้แต่3เดือนที่ผ่านมาน่ะกินแหลกแน่นอนโกหกผมไม่ได้นะ

0: สำหรับผู้เป็นเบาหวานทุกคนนะครับการที่เราเป็นเด็กดีกินของดีไม่กินของหวานแค่ 2-3 วันก่อนมาเจอหมอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะการรักษาโดยทั่วไปนะครับเราอยากจะให้คุมน้ำตาลให้ดีเป็นระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นตรวจน้ำตาลสะสมมาเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในเป้าน้อยกว่า 7% การที่ทำอย่างนี้ก็จะส่งผลดีต่อการรักษาเบาหวานป้องกันโรคไตป้องกันโรคตาป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าโกหกหมอยี่นะครับหมอเหนื่อยนะครับ
1: ใครที่คิดว่าจะหลอกหมอได้แล้วก็บอกเลยนะจ๊ะว่าหลอกหมอไม่ได้ไม่อย่างนั้นเบาหวานจะหนักกว่าเดิม

0: พี่เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ถ่ายละครซ้อมคอนเสิร์ต
1: เหนื่อยเลย
2: เหนื่อยเลยค่ะคอนเสิร์ตจะมีแล้วนะคะน้องหมวยค่ะ
0: เมื่อไหร่คะ
2: วันที่30พฤศจิกายนไบเทคบางนาแบบว่าเป็นคอนเสิร์ตหลายคนคงเกิดไม่ทันเพลงพี่นะคะอุ้ยอุ้ยเห็นหมดเลยแต่ไม่เคยเห็นงูสักตัวโอ้ยเมื่อก่อนดังมากเลยนะ
0: จังได้
2: เมื่อก่อนเป็นคัสเซ็ตเป็นเทปอยู่เลยค่ะ
0: ใช่
2: ค่ะตอนนี้ก็ซ้อมเนี่ยค่ะซ้อมคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีเกี่ยวเรื่องละครละครเรื่องใหม่ใบไม้ที่บิดปลิวนี่เล่นเป็นตัวร้ายเล็กๆเป็นผู้จัดการนักแสดงนำในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีค่ะแล้วก็มีหนังนะคะที่จบไปเรื่องพี่นาคนั่น160กว่าล้านนั่นน่ะ
0: พี่เอ้งานต่อเนื่องตลอดเลยนะคะ
2: ตลอดเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังทำแบบทำอะไรเป็นธุรกิจของตัวเองเกี่ยวเรื่องความสวยความงามใช้ชื่อว่าสีชุติมาด้วยนะคะเห็นไหมล่ะทำทุกอย่างเลยไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนค่ะ
0: แต่พี่เอ้ดูเหมือนเดิมมากเลยนะคะ
2: น้องหมวยน่ารักมากเป็นน้องที่ดีมากเลยโอ๊ยหมวยค่ะตอนนี
0: ้
2: พี่ปวดปัสสาวะค่ะพี่ชีวิตพี่อั้นไม่ได้เลยค่ะพี่ห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำ
3: อยู่ตรงนู้นค่ะพี่เอ๊ไกลนิด
2: โอ้ยแต่ละไกลมากค่ะไม่ใช่ไกลนิดที่บ้านเรียกไกลมากค่ะ
0: พี่เอ๊รีบไปเลยค่ะงั้นเดี๋ยวค่อยมาเจอกันที่นี
2: ่ได้ค่ะขออนุญาตค่ะทีมงานขออนุญาตแป๊บนะคะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
0: พี่เอ๊เดินตรงไปเลยค่ะไกลเลยค่ะ
2: โอ้ยห้องน้ำห้องน้ำว้ายห้องน้ำจริงๆด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษนะคะมีใครอยู่ข้างในไหมคะโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วมีใครอยู่ไหมคะ
0: ตายแล้วปวดท้อง